0: มองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF CG AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
6: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติด

0: ามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
0: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใ

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเช้าแบบนี้มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาคุยกันเป็นประจำนะครับคุณอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์นะครับเดี๋ยวสักครู่อรวรรณจะเข้ามานะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับช่วงนี้นี่ข่าวที่ไม่ค่อยจะดีก็มีเยอะนะฮะในบ้านเรานะฮะหลายคนก็บอกว่าเออมีข่าวดีๆบ้างไหมก็แน่นอนนะถ้ามีข่าวดีเนี่ยข่าวที่จะทำให้คนไทยมีความสุขตอนนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเด็กนะน้องวัย16ปีนะในเน่รอยยอดหรือแพรรัติการอ้ำลอยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังโด่งดังนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ว่าทั้งโลกเนี่ยรู้จักเธอเรียบร้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่สร้างความเรียกว่ายินดีนะครับให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับคือเธอนั้นสามารถที่จะขึ้นไปโชว์ความสามารถบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็ชาเลนจ์นะครับในรอบไลฟ์คอร์เตอร์ไฟนอลกลุ่มที่2เมื่อค่ำวันที่25สิงหาคมก็ตรงในเช้าวันที่26เมื่อวานนี้นะครับหลายท่านก็คงได้ตามกันไปแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ก็จะต้องนำมาพูดถึงสักหน่อยนะครับเพราะว่าเนเน่นั้นสร้างโมเมนต์สำคัญนะที่ทำให้การแสดงของเธอนั้นได้รับ Live Golden Buzzer จากการเล่นเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden นะครับตอนนี้เบลบีจะกด Golden Buzzer ให้เนเน่นั้นทะลุรอบชิงชนะเลิศไปเลยนะครับไปชิงชนะเลิศกันในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าใครได้ดูคลิปดูบรรยากาศก็จะเห็นนะครับว่าผู้คนในสตูดิโอนั้นก็ชื่นชมเธออย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็เนเน่ก็ดีใจกลั้นน้ำตาไม่ไว้ไม่ไหวนะครับในขณะที่เธอนั้นสามารถที่จะก้าวไปสู่นะจุดสำคัญที่สุดก็คือการที่จะไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศเลยทันทีนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีนะครับสำหรับชาวภูเก็ตนะแล้วก็แน่นอนนะคนไทยทั้งประเทศนะครับในนั้นเตรียมจะกลับประเทศไทยนะครับในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับเห็นบอกว่าโอ้โหชาวภูเก็ตนั้นก็เตรียมการต้อนรับนะน้องอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเนี่ยนะครับสำหรับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณโชตินรินทร์เกิดสมเนี่ยนะก็ได้กล่าวนะแสดงความยินดีชื่นชมนะพลังในการถ่ายทอดความสามารถบนเวทีระดับโลกนะทั้งเสียงเพลงการเล่นกีตาร์นะครับบุคลิกต่างๆนะความจริงใจที่สะท้อนออกมาจากตัวตนของเนเน่เองซึ่งเป็นพลังสำคัญนะครับที่จะต่อยอดต่อไปในการที่จะเป็นศิลปินระดับโลกในอนาคตข้างหน้านะครับเราจะเอาคุณอรันเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณอรันครับ
7: สวัสดีค่ะคุณเชษฐ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
6: เป็นไงน้องเนเน่เป็นไงคุณอรัน
7: โอ้น
6: ้
7: องเนเน่เหรอคะน้องเนเน่ก็ไม่สร้างความผิดหวังเลยนะคุณเชษฐ์เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่าครึ่งวันนี้น่าจะเนเน่เดย์นะคุณเชษด
6: ิ
7: ฉันอยู่ในการอบรมที่ไม่สามารถดูอะไรได้ดิฉันต้องอดทนรอจนพักเที่ยงนะถึงได้มาดูคลิปบอกโอ้โหนะ ก็เลยบอกว่าเข้าใจละว่าปุ่มทองน้องเหมาะสมจริงๆนะคะก็ทำให้รักสาวสไปค์เกิลคนกดให้เลยนะคุณวิเชษ
6: ฐ์ใช่ใช
7: ่นะเพราะตอนแรกที่ดูจากคลิปเนี่ยตอนที่เธอค่อยๆไล่เลียงในการวิจารณ์
6: เนี่ยไม่ธรรมดานะจะไม่ธรรมดาม
7: ีเสียงโฮมีโฮกองวิเชษฐ์เพราะเขาคือคนอื่นกรรมการคนอื่นเขาชินกับเนเน่ใช่ไหมก็จะเป็นคนที่แบบเม้นชมเนเน่มาโดยตลอดนะแต่เมลบีเนี่ยเมลบีเขาจะมีสไตล์เขาบอกว่าถ้าคนดูอเมริกาก็อตทาเลนต์จะรู้เลยว่าเมลบีนี่เป็นตัวแม่เลยนะแบบว่าเป็นกรรมการที่ได้ชื่อว่าโหดหินคนหนึ่งกว่าจะหลุดผ่านการโหวตของเมลบีไปแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเลยไม่แปลกใจว่าในฮอลตอนที่เมลบีค่อยๆไล่ในการวิจารณ์เนเน่ไปเนี่ยก่อนที่จะตบท้ายด้วยการชมเนี่ยเพราะแรกๆคนก็จะเอ๊ะอินโทรมาอย่างนี้ท่าทางจะเนเน่จะเจอศึกหนักแล้วเพราะว่าสองกรรมการนี่โอ้โหลอยลำมาแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าดิฉันเห็นช่วงที่เมลบีหันไปบอกกับคนดูบอกว่าใจเย็นๆสักนาทีหนึ่งก่อนได้ไหมสักวินาทีหนึ่งได้ไหมนะคะแล้วเธอก็เลยมาพูดต่อแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะมาหลังมาแรงนะกดปุ่มทองไปเลยโกลเด้นบัตเซอร์ค่ะคุณเชนก็เอาเป็นว่าก็เนเน่ก็เลยไม่ต้องอาศัยการออกแรงโหวตจากทั้งคนดูแล้วก็คนไทยแล้วก็เขาก็มาจำกัดด้วยนะคนไทยที่โหวตให้เนเน่ก็ต้องเฉพาะคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยก็บางกระแสบอกก็ดีแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าอาศัยแรงโหวตเฉพาะคนดูอเมริกันนะคนสหรัฐคนที่เป็นคนต่างชาติก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องของการต้องเก็บคะแนนโหวตไว้ให้กับคนในชาติตัวเองหรือเปล่าแรงของคนไทยทั้งอเมริกาจะช่วยพอหรือเปล่าแต่ได้เมลบีมาช่วยอย่างเงี้ยคุณเชษก็สบายละก็เหลือจะไปสร้างเซอร์ไพรส์อะไรในรอบถัดไปนะคุณวิเชษนะคะก็ถือว่าใช่รอบชิงเลยนะคะก็ผ่านแล้วนะคะก็ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยาก็คือให้หายเหนื่อยนะเดือนหน้าเลยเดือนหน้าแข่งเลยนะคะแล้วก็เนเน่จะกลับเมืองไทยเมื่อวานนี้ทางทีมข่าวเขาก็สำรวจให้บอกว่าเมื่อเนเน่จะกลับเมืองไทยวันที่28นะคะก็คือพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้แล้วเชื่อว่าโอ้โหภูเก็ตเน่ต้องบอกว่าต้องคนแน่นแน่เลยนะคงรอเนเน่กลับนะไปให้สร้างความชื่นใจนะคุณวิเชษฐ์จริงๆมีคลิปด้วยไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังจะเบื่อฟังอีกรอบไหมหรือไม่เป็นไรหรอกฟังแล้วฟังอีกก็ยังฟังได้นะจะได้รู้
6: ฟังได้
7: จะได้รู้ถึงว่าเพลงที่เลือก

0: ือกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่คุ้นหูคนไทยแต
1: ่
0: บรรดาสายร็อกเขาอาจจะคุ้นนะดิฉันก็ไปดูว่าเอ๊ะบรรดากูรูผู้รู้ทางเรื่องของเพลงเขาวิเคราะห์ว่าทำไมเนเน่เลือกเพลง Black Hole Sun นะคุณวิเชษเดี๋ยวลองไปฟังพลังทั้งการเล่นกีตาร์แล้วก็เสียงร้องของเนเน่ที่ทำให้ได้ปุ่มทองไปเลยนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าทีมงานพร้อมแล้วเอาคลิปที่พี่ส่งให้ซึ่งเป็นคลิปที่ทางเพจของ America Got Talent เขาโพสต์ไว้นะคะมาฟังสักอีกรอบนึงก็ได้อ่ะไม่เป็นไรเราอ่านแต่ข่าวที่เครียดมาตั้งหลายวันแล้ววันนี้มีข่าวน่าดีใจแล้วก็สลับบ้างนะคะถ้าทีมงานพร้อมแล้วเปิดเลยค่ะ

0: น้องชิมงานเราเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเม้นไปจนถึงการช่วงที่ได้ปุ่มทองซึ่งถ้าเราดูจากคลิปนะคะเชื่อว่าดูกันน่าจะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแต่ก็ยังเป็นคลิปที่ดูแล้วยิ่งตอกย้ำว่าเด็กไทยเราไม่ใช่เราแค่เชียร์กันเพราะน้องเป็นคนไทยเนาะแต่เราเชียร์กันเพราะเธอทำให้เห็นเลยว่าความพยายามไม่ฆ่าใครอ่ะคุณเชษนะการพยายามที่จะได้ฝึกฝนฝึกหัดนะคะพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดจนกระทั่งตอนนี้16ปียังมีเส้นทางยาวไกลถ้าเนเน่จะเอาดีทางนี้แล้วก็ยังเป็นฝันของเธอนะเธออยากเป็นร็อกสตาร์นะคุณเชษตอนนี้เป็นว่าเธอก็เห็นความชัดเจนในเส้นทางของเธอตั้งแต่วัยเพียงเท่านี้แล้วก็เชื่อว่าในเวลาต่อๆไปเนี่ยนะคะไม่ว่าเนเน่จะได้หรือไม่ได้รางวัลจากรายการนี้แต่ฉันก็ยังเชียร์อยู่ให้น้องได้นะก็มันจะเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับเนเน่ในอีกหลายๆอย่างต่อไปบนเส้นทางสายดนตรีนะคะแต่ต้องบอกว่าเนเน่ไม่ได้เลือกเพลงที่เป็นเพลงคุ้นหูเลยนะคือถ้าพูดตรงๆก็หมายถึงว่าเลือกเพลงยากแต่ก็มีคนเขาบอกว่าแต่เพลงนี้เนี่ยคนอเมริกาส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะคนอเมริกันส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้จักเพลงนี้กันมาก่อนนะ
1: ก็ไปดูอเมริกัน
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้นหูแล้วมันจะยาก

0: อันนี้หนึ่งแต่ถ้าคนที่เป็นสายร็อกเนี่ยเขาบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงตำนานเลยทีเดียวนะคะคือบอกว่าเพลงจุดเด่นของเพลง Black Hole Sun เนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นความชาญฉลาดในการเลือกระหว่างเพลงนะคะปรากฏว่ามีการวิเคราะห์กันอย่างนี้ค่ะคุณวิเชษบอกว่าถ้าเนเน่เลือกเอาเพลงที่แบบคุ้นๆกันแบบเพลงป๊อปนะบอกมันเซฟๆเนาะยังไงถ้าเล่นดีร้องดีเนี่ยมันก็มีโอกาสมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะจริงๆการแข่งที่เราเห็นกันเนี่ยมุ่งหวังที่จะให้ถูกผ่านการคัดเลือกไปอยู่ในรอบไลฟ์โชว์แต่เมื่อวานนี้พอได้ปุ่มทองนั่นหมายถึงว่าจะผ่านไปเลยผ่านไปถึงรอบชิงได้ในโดยอัตโนมัติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเลือกเพลงแบบป๊อปหรือเพลงที่แบบโชว์แต่เสียงเนี่ยปรากฏว่าเนเน่ก็จะต้องไปเชิญคู่แข่งที่มีพลังเสียงดีๆรายอื่นๆอีกนะคะแต่ว่าสำหรับ Black Hole Sun นะคะซึ่งเขาเรียกหมวดเพลงนี้ว่าเป็นหมวด Grunge Alternative Rock นะคะซึ่งเป็นวง Sound Garden เนี่ยนะคะที่มีการออกอัลบั้มนี้ตั้งปี1994มาแล้วเนี่ยแล้วก็นักร้องที่ร้องเพลงนี้ชื่อ Chris Cornell นะคะเขาบอกว่ามันทำให้เกิดความแตกต่างอะไรบ้างนะคะคือก็มีการวิเคราะห์กันบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เสียงร้องที่ออกโทนเสียงสูงๆเราจะเห็นไหมว่าเสียงมันไต่ขึ้นแบบสูงมากเลยนะคุณเชษเสียงของเนเน่เนี่ยแต่เขาบอกว่ามันยากตรงที่จะต้องสื่อถึงอารมณ์และมันมีไดนามิกของการขับเคลื่อนเพลงตลอดเลยนะคะโครงสร้างของ Black Hole Sun นะคะคือนี่เป็นพวกสายเพลงเขาวิเคราะห์นะเขาบอกเพลงเนี่ยมันจะเริ่มด้วยฮาร์โมนีที่คลุมเครือใช้คอร์ดนอกคีย์จำนวนมากสร้างพื้นที่ว่าให้แยกท่อนร้องกับกีตาร์แยกกันชัดเราจะเห็นได้เลยนะเพลงนี้เห็นไหมคุณพิเชษมันจะมีช่วงที่แบบกีตาร์มันล้วนๆแล้วมันก็มีเสียงมีช่วงที่เหมือนเสียงกีตาร์มันแผ่วลงแล้วก็ค่อยๆโชว์พลังเสียงที่ค่อยๆไต่ระดับเหมือนแบบดูเหมือนจะเป็นเพลงแบบซอฟต์ร็อกใช่ไหมมันจะแบบดูเหมือนช้าๆก่อนแล้วอยู่ๆมันก็ปิดไล่ระดับขึ้นไปเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันไต่ระดับไปสู่การต้องใช้เสียงเนี่ยนะคะที่เริ่มขึ้นไปเขาบอกว่ามันมีทั้งในเรื่องของการไต่มีเรื่องของการออกเสียงนะคะมีทั้งความเป็นฮาร์โมนีคลุมเครือนะคะก่อนขยายไปสู่ในการเป็นคอรัสที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่ามีการเคลื่อนของคอร์ดอันนี้คุณวิเชษนักดนตรีอาจจะเข้าใจก่อนดิฉันเขาบอกเป็นการเคลื่อนของคอร์ดแบบโครมาติกซึ่งทำให้เพลงให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่เดาไม่ได้คือถ้าเพลงป๊อปเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันใช่ไหม
1: ถ้าเดาได
0: ้ท่อนพอมันถึงท
1: ่อนเคลื่อนของมันอยู
0: ่นะมันก็ว่าของมันไปเรื่อยๆพอเข้าท่อนฮุกมันก็วนกลับมาใหม่ก็ที่เปลี่ยนคือเนื้อร้องแต่เพลงแนวนี้ไม่ใช่เลยนะคะมันคาดเดาไม่ได้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพลงที่จะโชว์พลังเสียงกันเฉยๆมันเหมาะสำหรับคนที่สามารถร้องและเล่นกีตาร์ไปพร้อมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กรรมการสะดุดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเมลบีที่เธอออกตัวเลยว่าเธอเป็นศิลปินยุค90นะแน่นอนเธอชอบเพลงแนวป๊อปนี่มันไม่ใช่เพลงแนวของเธอนะซึ่งตอนนั้นคนเริ่มโห่เลยใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดเอ้ยจะไม่ให้ได้ยังไงอ่ะนะ เธอก็วิจารณ์แต่ละด้านที่เป็นจุดเด่นของเนเน่ว่ามันเป๊ะไปหมดเนี่ยนะคะคือในการวิเคราะห์เขาบอกว่าเพลงแบบเนี้ยกรรมการจะจำได้เพราะมันไม่ใช่ประเภทเพลงประกวดสำเร็จรูปนะคะเขาบอกว่าเพลงนี้แหละเป็นเพลงดังมากในยุค90ที่คนอเมริกันจำนวนมากรู้จักกันทันทีแต่มันไม่ได้เป็นเพลงสายประกวดที่คนจะฟังและคุ้นๆจนชินหูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชาญฉลาดที่มีการวิเคราะห์กันคือเมื่อเนเน่เลือกเพลงนี้ออกมาแล้วก็แน่นอนถ้าคิดว่าตอนนั้นต้องหวังการโหวตจากคนดูทั่วทั้งต้องบอกว่าทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็แม้กระทั่งคนไทยก็ยังล็อกเอาไว้แค่คนไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้คนเกิดความภาพจำเฮ้ยเพลงนี้ฉันรู้จักนี่ว่านี่อันดับหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นความฉลาดในการเลือกเพลงเนาะแล้วก็ทำให้เกิดความเซอร์ไพรส์ตามมาโอ้โหเพลงระดับนี้นี่เด็กวัย16นะแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ได้แบบเป็นชาติที่แบบชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่คุณวิเชษเอามาเล่นเอามาร้องอีกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับรายการอเมริกา Got Talent เขาบอกว่าเวลาตัดสินเนี่ยมันไม่ได้ตัด

0: เป็นการวางเพลงแล้วก็น่าจะต้องมีผ่านการคิดมาพอสมควรนะกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำเอาเป็นว่าสิ่งที่เนเน่ทำแล้วเธอก็ไม่ได้ก๊อปแบบต้นฉบับด้วยเธอไม่ได้ร้องแบบต้นฉบับที่คริสคอนเนลร้องเธอใช้ความเป็นตัวเธอออกมาซึ่งเนเน่ก็ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่าสิ่งที่ยากสำหรับเธอในเพลงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการจะทำให้แบบมันสื่ออารมณ์เธอจะสามารถสื่ออารมณ์ที่ยังเก็บความเป็นเนเน่ไว้อะได้ยังไงให้ทั้งกรรมการทั้งคนดูรู้สึกแล้วก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าคุณเชษกรรมการและคนดูก็รู้สึกจริงๆว่ามันเป็นเพลงที่เป็นตัวเธอแล้วก็แสดงความสามารถขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งของเนเน่จริงๆนะนี่ก็เป็นข่าวที่บอกว่านานๆทีประเทศไทยก็จะมีข่าวที่สร้างความสุขนะคะให้กับคนในระดับที่มันเป็นระดับนานาชาติในระดับสากลกันหน่อยนะคะก็นี้ก็เป็นเรื่องที่แบบน่าดีใจด้วยจริงๆนะคะน่าชื่นชมมากๆเลยก็เห็นความดีใจของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมแล้วเนเน่เขาก็พูดติดตลกนะพอดีดิฉันไม่ได้ส่งคลิปนั้นให้ดิฉันนั่งดูอยู่เขาบอกว่าพอเขาดีใจมากๆที่กรรมการคือเบลบีกดปุ่มทองให้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเกือบเป็นลมบอกหนูเนี่ยเกือบเป็นลมแบบลงไปนั่งที่เวทีตกใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าได้แล้วก็บอกว่าแล้วก็รวบรวมสติขึ้นมาบอกต้องฮึบขึ้นมานะบอกแต่ไอ้ที่ตกใจกว่าคือพ่อกับแม่ขึ้นมาได้ยังไงก่อนขึ้นเวทีไปขึ้นเวทีไปกอดลูกตัวกลมอยู่บนเวทีนั่นเป็นวินาทีที่แบบโอ้โหหลายๆคนแบบบางคนเนี่ยน้ำตาซึมเลยนะโอ้เนเน่แบบทำได้จริงๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ชาวนี้ก็เป็นชาวที่มีความสุขกับเนเน่กันก่อนแล้วกันเนาะก่อนจะไปดูเรื่องเครียดอีกเยอะแยะมากมาย
1: ก็จะเติมอย่างนี้นิดหนึ่ง ผมอ่านคอมเมนต์นะคุณนอนหรือคอมเมนต์ต่างประเทศนะก็พูดถึงประเทศไทยดีมากนะก็บอกคนไทยทั้งหลายต่อไปนี้เนเน่ไม่ใช่เป็นลูกของคนไทยแล้วแต่ว่าเป็นลูกของคนทั้งโลกโอ้ก็ใช้คำนี้นะปีวางเขาไว้บอกเป็นคนของคนทั้งโลกไปแล้วนะขอโทษคนไทยด้วยนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในแง่ของดนตรีเมื่อวานนี้มีนักดนตรีของไทยเรานะที่เป็นมือกีตาร์หลายวงดูนะต่อเอาเขาออกมาก็ออกมาพูดถึงเนเน่ในการเล่นกีตาร์ในทางที่ดีทั้งนั้นเลยนะคือสเกลที่ใช้เทคนิคที่ใช้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นทาโทนิกเยอะแล้วถ้าคนเล่นกีตาร์จะรู้นะว่าเป็นทาโทนิกนี่มันจะเป็นอีกลายหนึ่งที่นักดนตรีจะชอบใช้นักกีตาร์ชอบใช้แต่มันมีหลายอย่างนะครับเทคนิคการเล่นนะแต่ว่าสิ่งที่นักกีตาร์ที่เป็นมืออาชีพในวงต่างๆของไทยพูดถึงคือเนเน่เนี่ยสามารถที่จะปรับประยุกต์คือพูดง่ายๆคือมันมีความสร้างสรรค์ในการคิดลายกีตาร์ที่มันออกนอกแนวไปแล้วทำให้มันนะมันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ใหม่ๆอันนี้ต้องบอกว่าเวลาคนที่ cover กีตาร์ cover เพลงเนี่ยจะต้องพยายามสร้างอะไรที่มันแปลกไปจากของเดิมอันนี้ต้องยอมรับเลยในแง่ของเทคนิคกีตาร์แต่อันหนึ่งกรณีที่ผมคิดว่าสำคัญเนี่ยที่อยากจะพูดถึงเนี่ยนะก็คือเรื่องของการแต่งกายของน้องเนเน่เมื่อวานนี้นะมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมคุณวันนะคือบางทีเราก็จำไม่ได้หรอกนะว่าผ้าที่น้องเนเน่เอามาคาดที่เอวเนี่ยนะทับกางเกงไปนี่คืออะไรนะก็บอกว่าข่าวที่ลงก็คือเอาความเป็นไทยไปโชว์บนเวทีโลกนะนำผ้าซัมปิงผ้าซัมปิงนี่เป็นผ้าพื้นเมืองภาคใต้นะมาคาดเอวคู่กับกางเกงเนี่ยทำให้โซเชียลในโลกโซเชียลหลายกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างล้นหลามที่น้องเนเน่นั้นหยิบผ้าไทยขึ้นไปโชว์บนเวทีโลกคุณเราเห็นไหมคือบางทีซอฟต์พาวเวอร์มันจะมานะผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ผ้าไทยผ้าซัมปิงเนี่ยมายังไงนะผ่านกระบวนการการคิดมาแล้วยังไงยังใครเป็นต้นคิดเรื่องนี้นะผมคิดว่ามันมีทีมเหมือนคุณเราอ่านแต่เราไม่รู้นะว่าทีมออกแบบดีไซน์ยังไงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะคุณเราอ่าน
0: เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนะคะเพราะว่าคือพอหลังจากดีอกดีใจเรื่องเนเน่เข้ารอบแล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเอ๊ะคนก็ดูการแต่งกายของเนเน่ในเรื่องในท่อนนี้เนี่ยนะคะกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าเสื้อนะดูจากเสื้อก่อนนะคุณเชษเสื้อเนี่ยเขาเป็นเสื้อยืดที่สกรีนคำว่าเนเน่นะคะคือใครที่ไปเที่ยวตลาดนาคาที่ภูเก็ตแล้วไปเคยดูวงของเนเน่เนี่ยเขาเคยอุดหนุนกันแล้วก็เป็นเสื้อที่แฟนคลับเขาจะไปให้เนเน่เซ็นเลยเสื้อตัวนั้นก็จะเป็นเสื้อยืดแบบที่เนเน่เนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ของเธอแล้วก็คนที่เคยไปดูเธอโชว์ที่ภูเก็ตเนี่ยก็เคยช่วยซื้อหาแต่ว่าไอ้การตกแต่งอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น

0: ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับแจ็คเก็ตตัวสั้นนะคุณวิเชษนะคะเครื่องประดับแล้วก็ผ้าที่เอามาแต่งตรงช่วงเอวที่คลุมกางเกงไว้ที่คาดกางเกงไว้เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นการโชว์เรื่องของความเป็นไทยนะคะเอาเครื่องประดับก่อนนะคะเพราะว่าที่แจ็คเก็ตตัวสั้นถ้าท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่จะเห็นภาพนิ่งนะคะที่จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเข็มกลัดที่ติดอยู่ที่เสื้อแจ็คเก็ตตัวสั้นของเนเน่เนี่ยเขาเรียกว่าปิ่นตั้งปิ่นตั้งเป็นเครื่องประดับท้องถิ่นโบราณของภูเก็ตในวัฒนธรรมพรณกันนิยมใช้เป็นเข็มกลัดติดเสื้อและจี้ห้อยคอนะคะปิ่นตั้งนั้นเพี้ยนมาจากภาษามาลายูที่แปลว่าดาวนะคะรูปร่างของปิ่นตั้งเนี่ยจะเป็นรูปทรงดาว6แฉกหรือ8แฉกทำเป็นทรงกลมนูนคล้ายกับหลังเต่านะคะก็จะเป็นเหมือนเวลาที่เราเห็นผู้หญิงที่เวลาแต่งตัวเหมือนแต่งตัวเขาเรียกอะไรนะแต่งตัวสไตล์บ้าบ๋าย่าหยาคุยเช่ที่เป็นเสื้อลูกไม้แล้วเขาก็จะแต่งด้วยเข็มกลัดอะไรทำนองเนี้ยนะคะนี่คือเครื่องประดับท้องถิ่นโบราณนะคะส
1: ่
0: วนผ
1: ้
0: าค่ะใช่ใช่ของภูเก็ตนะคะเป็นสัญลักษณ์เลยของผ้าเนี่ยนะคะผ้านี้เขาบอกว่าเป็นผ้าไหมลายไทยสีทองนะคะเป็นผ้าทอยกเบลอนะคะหรือผ้าระเบิดอันนี้คำอธิบายก็คือว่าอันนี้จากเพจท้องถิ่นของภูเก็ตเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองโบราณที่มีลวดลายเป็นตารางนูนเป็นเอกลักษณ์ขณะที่ผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันของไทยเนี่ยนะคะนี่ก็ถือเป็นการสะท้อนงานหัตถกรรมอย่างโดดเด่นนะคะก็บอกว่าผ้ายกเบลอหรือผ้าระเบิดเนี่ยเป็นผ้าทอยกตะกอที่ทำให้เกิดลวดลายตารางสี่เหลี่ยมหรือเป็นผิวสัมผัสนูนจากเนื้อผ้าอย่างเป็นธรรมชาติใช้ไหมยืนและเส้นพุ่งสีกลมกลืนกันแต่เพิ่มมิติด้วยการยกตะกอแยกเส้นได้ในอดีตนิยมใช้ตัดนุ่งในงานสำคัญนะคะก็เป็นว่าเนเน่นั้นไม่ลืมความเป็นไทยที่จะเอาไปนะคะเอาไปอะไรล่ะเอาไปโชว์ในงานนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเห็นทางทีมเขาบอกว่าเป็นทีมที่น่าจะช่วยเหลือทางเรื่องของทางดีไซเนอร์ที่คิดว่าเอ๊ะจะตัดชุดอะไรให้น้องไปแข่งดีนะคะก็เห็นมีการโพสต์แสดงความดีใจเขาบอกว่าเพราะว่าทำกันแบบเสร็จแบบเมื่อไม่นานนี้นะแล้วก็ให้เนเน่เอาไปแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ยังวัดใจน้องก็คือแบบเอาที่เนเน่แบบสะดวกอะว่าน้องจะเลือกใส่ไหมนะคะก็คือไม่ได้แบบบังคับกันนะว่าทำให้แบบเซตนี้แล้วต้องใส่เขาบอกว่าโอ้โหพอเขาเห็นเนเน่เอาไปใส่เนี่ยนะเขาบอกโอ้เขาร้องไห้เลยคือเขาร้องไห้นี่ดีใจตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเนเน่จะได้เข้ารอบไปถึงไหนนะแต่แค่เห็นน้องแบบเอาสิ่งที่พวกเขาตั้งใจทำแล้วแบบเอาไปขึ้นโชว์บนเวทีขนาดนั้นเนี่ยก็ดีใจแล้วนะก็เอาเป็นว่าโอ้โหนี่เลยเป็นการบ้านเลยนะคุณเชษนักชิงเนี่ยนะไม่ว่าจะเลือกเพลงอะไรนะการแต่งตัวอีกคราวนี้เนี่ยเนเน่น่าจะโดนโฟกัสหมดเลยนะคะถ้าจะเชียร์เนเน่กันหรือว่าจะมีโอกาสได้ดูเนี่ยก็ตรงกับวันที่23ตามเวลาในเมืองไทยนะสำหรับรอบชิงชนะเลิศถ้าชิงชนะเลิศเพราะว่ามีกรรมการคนหนึ่งบอกแล้วว่าโอ้ย NBC ให้เนเน่ไปเลย1ล้านปรากฏว่ารางวัลของ AGTP ซีซั่นนี้นะคะประจำปี2026เนี่ยคือจะมีอะไรบ้างถ้าเนเน่เธอทำสำเร็จสุดๆได้คว้าแชมป์เนี่ยนะคะจะได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายเพลงระดับโลกแล้วก็จะมีการได้เงินนะคะได้เงินมูลค่าสูงถึง1ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งในเงื่อนไขเนี่ยเขามีด้วยนะคุณเชษคุณจะรับเป็นเงินก้อนก็ได้แต่เงินก้อนเนี่ยก็จะมีการคิดแล้วเนี่ยนะคะถ้าก่อนหักภาษีถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณเกือบ10ล้านน่ะนะ8ล้านกว่าบาทหรือเกือบ10ล้านอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนอะไรนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการหักผสมภาษีอีกหรือจะรับเป็นแบ่งงวดก็ได้นะคุณวิเชษนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นงวดๆให้งวดละ 25,000 เหรียญสหรัฐต่อปีนะคะก็จะค่อยๆทยอยให้เป็นเวลา40ปีคุณวิเชษนะคะก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนะคะก็เอาเป็นว่าที่สำคัญกว่ารางวัลก็คือนี่คือการทำให้ชื่อของประเทศไทยชื่อของภูเก็ตน่าได้เป็นที่รู้จักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณวิเชษ
1: ครับ ก็แสดงความชื่นชมกันเราพักกันก่อนไหมคุณรวันเดี๋ยวว่าพาเรื่องอื่นกันต่อ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวไปเรื่องอื่นค่ะพักค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
7: ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
8: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think Chong Thinking Radio ทั้งงานอีเวนต์งานแฟร์จะใกล้หรือไกลมีที่นั่นมีเราที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube Video กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: สู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลช์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: มาติดตามกันในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษพิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณค่ะวิเชษจะไปเรื่องไหนเชิญเลยนะคะ
1: ไปเรื่องวันนี้คุณอรวรรณจะมีการประชุมกันเรื่องไหนที่สำคัญนะก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเจรจากับกลุ่ม CP โดยบริษัทลูกเรือเอราวัณเรื่องปัญหาการที่จะยกเลิกสัญญาการก่อสร้างรถไฟความ

0: สูงเชื่อมการเดินรถแอร์พอร์ตนี้ได้รับการเปิดเผยในรันคุณสิริการการรถไฟแห่งประเทศทิมแดงแล้วเมื่อวานนี้รถไฟความเร็วสูงสุวรรณภูมิอุตภาวันจำกัดในส่งหนังสือใช้สิทธิ์ขอเลิกสัญญาโครงการ IP นะอีกยังไงก็ขอหน้าที่ความล่าสุด CP ยืนยันมาอีกรอบนึงครับมันยืนยันการใช้สิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาซึ่งทางกฎหมายและสัญญาการร่วมลงทุนเนี่ยการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยเอกชนยังไม่เป็นผลสมบูรณ์เนื่องจากเหตุการณ์แห่งการสิ้นสุดสัญญามี4เงื่อนไขหลักก็คือ1เลิกสัญญาโดยความยินยอมของพร้อมใจของ2ฝ่ายคือทางรัฐเอกชน2ยกเลิกโดยปริยาย3ศาลสั่งให้เลิกและ4ภาครัฐเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาซึ่งในปัจจุบันยังไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้เพราะฉะนั้นแม้เอกชนเนี่ยจะส่งหนังสือมาก็ตามแต่จะต้องมีการหารือกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้นะครับแต่ก็บอกว่าระหว่างที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3บินยังไม่ได้ข้อยุติเนี่ยมันจะมีอีก2ประเด็นนะที่ต้องเร่งดำเนินการนะที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกก็คือ1ทางเอกชนมีท่าทีในการหยุดเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์โอ้โหวันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่า1ทั้งนักท่องเที่ยวนะครับวันแล้วก็ผู้คนใช้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงก์กันเยอะมากนั่นทุกเที่ยวจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนนะที่ได้หารือกับการรถไฟแล้วต้องพยายามเจรจาให้กลุ่ม CP เดินรถต่อไปก่อนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและรัฐจะไม่เสียประโยชน์ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้ว CP บอกไม่เอาแล้วไม่เดินแล้วเพราะว่าสัญญาการเดินรถเนี่ยแอร์พอร์ตเรลลิงก์มันจะครบในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะมันใกล้มาแล้วนี่นะอันนี้ก็ต้องหาผู้บริการรายอื่นมาเข้ามาดำเนินการแทนนะครับเพื่อให้เกิดการเดินทางอย่างไร้รอยต่อเดี๋ยวจะคุยกันในวันนี้แหละนะครับครับอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นเรื่องการทับซ้อนเส้นทางในการก่อสร้างกับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงสัญญาที่4ขีด1สถานีบางกลางบางซื่อและดอนเมืองก็สั่งการให้การรถไฟไปเจรจาเอกชนแล้วเพื่อขอปรับลดเนื้องานตัดส่วนงานนี้ออกไปให้รัฐดำเนินการเองนะครับซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดภาระทางการเงินของเอกชนและทำให้โครงการในภาพรวมมันไปต่อได้ในโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนนะไม่งั้นก็จะผูกโยงกันอยู่อย่างเงี้ยก็จะเป็นประเด็นปัญหานะครับถ้าได้บทสรุปอย่างไรแล้วเนี่ยนะทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าก็จะนำเสนอเรื่องทั้งหมดต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EC ซึ่งมีนายกเนี่ยเป็นประธานนายกอนุทินเป็นประธานเรื่องนี้ให้ตัดสินใจนะไม่งั้นมันก็คาราคาซังอยู่แบบนี้แหละคุณวันเสียโอกาสนะ 6-7 ปีเนี่ยการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3บินมันก็ไม่เกิดมันเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายนะแล้วก็การตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายอื่นด้วยที่เขาอยากจะสร้างไงคุณรันแล้วก็ไม่ได้สร้างเพราะว่าเอเชียระวันเนี่ยในกลุ่ม CP เนี่ยก็เป็นผู้ได้รับนะสัมปทานอันนี้ได้รับการก่อสร้างอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราตามดูวันนี้นะว่าเขาคุยแล้วจะเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะก็ดิฉันขอมาที่เรื่องของในสภาเมื่อวานนะคุณวิเชษก็คือเปิดสภาด้วยเรื่องร้อนอย่างพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งใช้เวลาอภิปรายกันทั้งวันจนเสร็จสับเมื่อคืนนี้ประมาณ 2:30 นะคะก็ใช้เวลาในการประชุมอภิปรายกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ย12ชั่วโมงนะคะก็มีการโหวตกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะคือตามการออกพ.ร.ก.เนี่ยเมื่อรัฐบาลเห็นว่าเข้าข่ายนะคุณวิเชษฐ์นะคะก็สามารถออกได้ซึ่งคราวนี้รัฐบาลก็ใช้เรื่องของปัญหาวิกฤตพลังงานนะคะแล้วก็การบรรเทาผลกระทบเนี่ยมาเป็นเหตุผลแล้วก็เมื่อไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นชอบด้วยเนี่ยนะคะว่าไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดก็เลยทำให้การใช้เงินเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้แต่ว่าก็จะต้องมีการมาชี้แจงต่อสภาด้วยนะคะก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็มีมติเห็นชอบกันนะคะด้วยคะแนนเสียง285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าถ้าย้อนไปนะคะคำมั่นของทางรัฐบาลนะคะหรือว่าฝ่ายค้านที่ทักเอาไว้เนี่ยก็น่าจะมาดูกันสักนิดนึงนะดิฉันคงไม่มีเวลาที่จะบอกได้ว่าแต่ละท่านเป็นยังไงแต่ว่าเอาที่เด่นๆแล้วกันในฝั่งของท่านนายกเองเนี่ยนะคะท่านนายกเขาก็จะไล่เรียงถึงเหตุผลความจำเป็นของสถานการณ์นะคะแล้วก็ยืนยันมานะคะบอกว่าในเรื่องของการหาเงิน

0: กู้นี้มาเนี่ยบอกว่าขอย้ำให้เกิดความมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% แหล่งเงินกู้ก็ใช้ในประเทศการชำระหนี้กระทรวงการคลังก็วางแผนไว้เป็นระบบกระจายความเสี่ยงและต้นทุนกู้เงินที่เหมาะสมนะคะคำนึงถึงกรอบวินัยการเงินการคลังให้ความสำคัญกับเงินกู้ที่คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้จะทำโครงการก็ต้องผ่านกลไกกันกรองของคณะกรรมการนะคะไม่ซ้ำซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื่นนะคะอันนี้ก็คือคำยืนยันของท่านนายกนะคะส่วนรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะก็นอกเหนือจากใกล้สาเหตุที่ต้องมีพรก.ซึ่งเราจะไม่ย้อนไปแล้วแต่เอาเป็นว่าในเรื่องดังกล่าวที่คุณเอกนิติจะให้คำมั่นได้เนี่ยนะคะบอกว่านะคะพรก.นี้นะคะจะมีความโปร่งใสชัดเจนมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการเข้มงวดโปร่งใสกรรมการนี้ก็มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แผนงานมีความพร้อมโปร่งใสคุ้มค่าเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบมีการติดตามประเมินผลการจ่ายเงินและมีการรายงานครม.ด้วยขอย้ำว่าเงินกู้นี้ไม่ได้กู้มากองแต่กู้มาใช้จ่ายตามที่จำเป็นจะติดตามหนี้สาธารณะที่เพิ่มตลอดจะคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังนะคะแล้วก็ยืนยันว่าพรก.นี้ไม่มีการตีเช็คเปล่ามีระเบียบวิธีการไม่ต่างจากอดีตนะคะซึ่งจะสอดรับกับเรื่องของเหตุผลในด้านความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนนะคะก็เป็นว่าในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยทางฝั่งรัฐบาลก็ให้คำมั่นมานะคะแล้วก็ตัวท่านนายกเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงที่ปิดการอภิปรายด้วยแต่ว่าทางฝั่งของฝ่ายค้านนะคุณวิเชษนะคะฝ่ายค้านที่นอกเหนือจากทางคุณเท้งณัฐพงษ์แล้วเนี่ยนะคะซึ่งคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยก็มีการอภิปรายแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะไปดูที่ตอนปิดอภิปรายโดยคุณไหมสิริกัญญาละกันเพราะว่ามันจะเป็นภาพรวมนะคะแต่ว่าคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่นะคะทักท้วงเรื่องนี้อย่างแข็งขันนะคะก็คือคุณกรจาติกวนิชนะคะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นว่าคุณกรเนี่ยสิ่งที่มีความห่วงใยเนี่ยบอกว่านะคะคือในทางคำวินิจฉัยทางกฎหมายเนี่ยวินิจฉัยไปแล้วล่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญให้การวินิจฉัยด้วยคะแนนเสียง7-2เนี่ยนะคะแต่ว่าในแง่ของความควรหรือไม่ควรอันนี้ต้องดำเนินการกันต่อไปนะคะคำถามที่2ที่คุณกรตั้งไว้คือปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศและประชาชนคืออะไรแผนการใช้เงินกู้ดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมการกู้มาแจกแน่นอนว่ามีคนชอบมีผลต่อเศรษฐกิจชั่ววูบแต่ถามว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหาหลักให้กับประชาชนได้หรือไม่ซึ่งคุณกรมองว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็นำไปสู่คำถามที่3มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือไม่ที่ต้องรีบกู้คำถามที่4คือกู้400,000 ล้านส่งผลอย่างไรต่อสถานะการคลังของประเทศและภาระหนี้ของประชาชนตอนนี้คุณกรมองข้ามช็อตไปที่การจัดทำงบปีหน้าแล้วค่ะคุณวิเชษปีงบประมาณ71ซึ่งมันก็จะเริ่มกันในปลายในปีถัดไปเนี่ยนะคะคือปลายปีนี้เราอยู่ที่งบเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ปีงบประมาณของปี70ใช่ไหมปลายปีพอ1ตุลาเราก็ใช้งบ70เนาะแล้วแต่คุณกรมองข้ามช็อตไปถึงปี71บอกปี71จะมีปัญหาแน่นอนคุณกรทักไว้เลยทักล่วงหน้าเลยบอกว่าเราจะไม่มีเงินกู้เพียงพอในการลงทุน 20% ตามกฎหมายที่บังคับว่ารัฐบาลต้องทำถึงวันนั้นก็เลี่ยงไม่ได้รัฐบาลจะต้องออกพรก.กันอีกรอบแต่เมื่อถึงขนาดนั้นอันนี้คือมองไปถึงมองข้ามช็อตไปที่งบปี71นะคะบอกว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยนี่มันจะเต็มเพดาน 70% แล้วเพราะฉะนั้นนะคะภาระหน้าที่คือไม่ได้เพียงแต่ทำตามที่รัฐบาลเสนอมาหรือว่าดูแล้วไม่ผิดกฎหมายอย่างที่เรื่องนี้ไปผ่านศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วแต่คุณกรกำลังบอกว่าหน้าที่ของส.ส.ก็คือในฝั่งของส.ส.เนี่ยต้องพิจารณาตามความเหมาะสมว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชนหรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่มีอัตราเติบโตล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่คำตอบสำหรับตัวผมเองคือคุณกรจาติกวนิชบอกว่าพ พ.ร.ก.นี้ไม่ใช่คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเห็นแล้วว่ามีเสียงไม่เห็นชอบของฝ่ายค้านรวมๆกันเนี่ย141เสียงนะคะส่วนพรรคประชาชนค่ะนะคะคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจของทางพรรคประชาชนก็พูดปิดท้ายการอภิปรายกันเอาไว้เนี่ยนะคะคุณไหมเนี่ยก็ได้ทักนะคะบอกว่าที่จะนำมาบางส่วนละกันเนาะคุณไหมเนี่ยทักบอกว่าข้ออ้างเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนับตั้งแต่ออกพ.ร.ก.ฉบับนี้มาแล้ว113วันคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งเมื่อกี้ทั้งท่านนายกและคุณเอกนิติยืนยันว่ามีทั้งคนในคนนอกโปร่งใสแน่นอนนะคะไม่ได้กู้มากองและกู้มาใช้แบบให้เกิดประโยชน์แต่คุณหมายบอกว่าตั้งแต่มีพ.ร.ก.มาแล้ว113วันคณะกรรมการกลั่นกรองเพิ่งอนุมัติไปโครงการเดียวค่ะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสไอ้ที่เรา 60-40 นี่แหละนะคะแล้วอีกประมาณ1เดือนงบปี70ก็จะเริ่มมาใช้แล้วจึงเกิดคำถามว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่เลือกออกเป็นพ.ร.บ.ที่สามารถระบุรายละเอียดแผนงานและโครงการให้ชัดเจนเข้าสู่การพิจารณาของสภาตามขั้นตอนปกติล่ะพ.ร.บ.ฉบับนี้มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่สั่นคลอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจซะเองเพราะหากรวมการกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณปี70สัดส่วนหนี้สาธารณะอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 69.4% ของ GDP อันนี้ยังอยู่บนสมมติฐานว่าฐานเศรษฐกิจต้องเติบโต 2.5% เงินเฟ้อ 2.2 แต่ถ้าตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งคือทั้งอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมันไม่เป็นไปตามเป้านี้สัดส่วนหนี้สาธารณะก็อาจทะลุเพดาน 70% ได้ทันทีนอกจากนี้หากกู้เงินครบ 400,000 ล้านบาทยังเพิ่มภาระดอกเบี้ยอย่างน้อยปีละ 10,000 ล้านบาทแต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะชำระหนี้อย่างไรหรือมีแผนรองรับอย่างไรถ้าสัดส่วนหนี้สาธารณะนั้นทะลุเพดานนะคะแล้วก็ในส่วนของการอภิปรายอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เรื่องความห่วงใยเรื่องหนี้สาธารณะมีโอกาสทะลุจะคล้ายๆกับคุณกรณ์เนาะคุณกาคุณกรณ์เดาไปเลยว่า71เนี่ยถ้ามีอะไรขึ้นมาไม่มีวงเงินเหลือที่จะกู้ละมันต้องทะลุไปแล้วเพราะคุณหมายบอกตอนนี้มันก็ปริ่ม 70% แล้วใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้ในเรื่องของการพูดถึงเรื่องโครงการเดียวซึ่งพึ่งผ่านตามการกันกรองในการใช้เงินกู้เนี่ยนะคุณวิเชษทางพรรคประชาชนบอกว่าพรรคประชาชนไม่มีปัญหานะคะในการกู้เงินมาเยียวยาประชาชนแล้วภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็มีเหตุผลเพียงพอที่ต้องเร่งช่วยเหลือด้วยแต่เขาออกว่าเขาให้ความเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการไทยช่วยไทยพลัสที่มากำหนดให้ประชาชนร่วมจ่าย 40% มันไม่สอดคล้องกับหลักการเยียวยาที่ควรยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยตรงสิ่งที่น่าตั้งคำถามเพิ่มเติมนะคะที่คุณหมายสิริกัญญาอภิปรายไว้คือในเมื่อเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาลุกลามไปสู่การปิดกิจการของโรงงานการตกงานของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถไปแก้ปัญหาพวกนี้ได้ยังไงในขณะที่จำนวนผู้ประกันตนที่ว่างงานและขอรับเงินชดเชยก็เพิ่มสูงถึงตอนนี้ 2.37% ก็สูงสุดในรอบ 4-5 ปีนับตั้งแต่ช่วงเกิดวิกฤตโควิดเป็นต้นมาอันนั้นคือเรื่องของการกู้เงินมาใช้เยียวยาประชาชนนะคะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปแก้เรื่องการตกงานปิดกิจการได้ไหมมันเหมาะหรือเปล่าหรือมันทำไมต้องให้ประชาชนไปร่วมจ่าย 40% ด้วยนะคะส่วนอีก 200,000 ล้านบาทเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานคุณสิริกัญญาเขาบอกผ่านมาแล้ว4เดือนคณะกรรมการกลั่นกรองยังไม่ได้อนุมัติโครงการภายใต้แผนนี้เลยแม้แต่โครงการเดียวสะท้อนว่ารัฐบาลไม่เคยมีแผนการทำงานที่แท้จริงไม่ได้กำหนดเป้าหมายชัดว่าต้องการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือลดการใช้พลังงานฟอสซิลลงเท่าใดแต่ละหน่วยงานก็เสนอโครงการปรับเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาตั้งแต่โครงการรถเก่าแลกรถใหม่รถสาธารณะเปลี่ยนเป็น EV จนเหลือเพียงแท็กซี่ EV ก่อนจะกลับไปเป็นรถสาธารณะ7ประเภทอีกครั้งโครงการโซล่ารูฟท็อป1ล้านหลังคาเรือนก็มีคำถามว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 5,000 เมกะวัตต์ได้จริงหรือเปล่าจะสอดคล้องกับแผน PPP ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไหมได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ที่มาช่วยเรื่องพลังงานนะคะมาเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยคุณสิริกัญญาเลยบอกว่าควรยุติแนวทางที่ให้หน่วยราชการเสนอโครงการจัดซื้อมา พราะที่เห็นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเสนอรายการตั้งแต่จะซื้อเสาไฟโซล่าเซลล์ลานกีฬาโซล่าเซลล์ระบบต่างๆพลังงานโซล่าไปจนถึงรถขยะรถพยาบาล EVเป็นเรื่องน่ากลัวมากว่าจะสอให้เกิดการทุจริตยังไม่พูดถึงความล่าช้าในการอนุมัติโครงการตกลงที่มันช้าเพราะว่ายังตกลงเรื่องค่าหัวคิวหรือเงินทอนกันไม่ลงตัวใช่หรือไม่เพราะองค์ประกอบความเสี่ยงมันมีครบถ้วนนะคะเอาเป็นว่าก็เรื่องจากการที่เป็นพรก.แล้วมันไม่ได้ผ่านสภานี่แหละอ่ะนี่ก็คือการอภิปรายปิดท้ายแต่รัฐบาลได้ยืนยันแล้วว่าจะดูแลให้มันเกิดความโปร่งใสและคุ้มค่าให้มากที่สุดนะคะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติปิดอภิปรายย้ำรัฐบาลไม่กู้เงินมากองใช้เงินโปร่งใสคุ้มค่าวันนี้เวลา 20:06 น.ที่อาคารรัฐสภานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังความเห็นสมาชิกทุกฝ่ายอย่างตั้งใจการอภิปรายมีทั้งประเด็นที่เห็นต่างและตรงกันและบางส่วนที่อาจคลาดเคลื่อนโดยประเด็นสำคัญที่สุดคือวิกฤตพลังงานครั้งนี้รุนแรงพอหรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเห็นแล้วว่าเป็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งนี้ข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาส2ยืนยันชัดเจนว่าเป็นวิกฤตจริงไม่ใช่เพียงตรรกะทางนโยบายโดยวิกฤตเกิดเป็น3ระลอกเริ่มจากพลังงานราคาดีเซลตลาดโลกเพิ่มประมาณ 60% แม้รัฐบาลใช้กองทุนน้ำมันช่วยแต่ราคาภายในประเทศยังเพิ่มราว 30% ระลอกที่2คือค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าเงินเฟ้อจากติดลบไตรมาสแรกขยับขึ้นเกือบ 3% ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 10% ส่วนระลอกที่3คือกำลังซื้อเริ่มหดการบริโภคไตรมาส2ลดลงจากไตรมาสแรกหากปล่อยไว้จะลามไปถึงการจ้างงานและปิดกิจการตัวเลขเหล่านี้พิสูจน์ว่าหากรัฐบาลไม่ตัดสินใจเร็ววิกฤตอาจกลายเป็นแผลเป็นในเศรษฐกิจไทยทำให้ธุรกิจปิดตัวคนตกงานและแก้ไขยากกว่าเดิมความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ถ้อยคำลอยๆแต่พิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริงสำหรับข้อเห็นต่างเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องระยะยาวค่อยทำก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส2ที่กลับมาติดลบเกือบ 600,000 ล้านบาทสะท้อนความเปราะบางการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากพ.ร.ก.ฉบับนี้จึงมี2เป้าหมายพร้อมกันคือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบวันนี้โดยเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันคือเงินทุกบาทต้องคุ้มค่าและโปร่งใสรัฐบาลจึงเพิ่มหลักความโปร่งใสเป็นหัวใจของการกันกรองโครงการทุกโครงการต้องพิสูจน์ได้ว่าช่วยประชาชนจริงคุ้มค่าเปิดเผยได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.รัฐบาลย้ำ31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลากำหนดข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมเวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ 51.18% ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ 48.82%โดยผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาธนาคารลงรับทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาราชการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างเดินทาง20กันยายนนี้และสำรองที่นั่ง Official แอดตีคืนเที่ยวกับปัง
4: ก็ติดตามกด Subscribe Radio จะได้ไม่พลาดไลฟ์เด็ด
6: ๆประเด็นคนครบข่าวกับอรุณและวิเชษ
7: มาติดตามกันต่อนะคะในสุดท้ายของประเด็นค้นนะคะก่อนที่จะไปดูเช่ขอมาสลับทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์อยู่ของคลื่น 96.5 ที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะเรียนอยู่ที่ YouTube นะคะก็มีคุณสมประสงค์นะคะที่ทักทายเข้ามานะคะจากปารีสตี3แล้วคุณดินดีจากท่ายางเพชรบุรีทักทายมา คุณซีย่าที่ตรังนะคะฟังจากตรังท้องฟ้าแจ่มใสโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณประวิตรทักทายมาคุณแพรจังค่ะยินดีกับน้องเนเน่เด็กมหัศจรรย์ภูเก็ตนะ บอกว่าได้ดูคลิปแล้วเนเน่สุดยอดจริงๆคุณตุ้ยบอกบอลไทยสร้างความทุกข์ ไม่เป็นไรเราก็มีทุกข์บ้างสุขบ้างสลับกันไปนะคะ ก็อย่างที่บอกอ่ะอะไรที่เดียวๆคนไทยจะเด่นเนาะอะไรที่เป็นทีมแบบมันก็จะมาวูบๆวาบๆนะบอลตอนนี้แค่หาคนไปดูบอลให้เต็มสนามนี่เชียร์ทีมไทยได้ตอนนี้ยังเหนื่อยเลยนะคุณเชษน่าจะเป็นช่วงเงียบๆซบๆกันสักหน่อยนะสำหรับบอลไทยนะคะคุณวันพอดีนะคะบอกเจอแต่เรื่องเครียดให้ชีวิตมันเจอความสุขบ้างเถอะจะได้ไม่บ้านะคะส่วนคนจากกรีฑาบอกว่าฟังข่าวน้องเนเน่แล้ววันเล่บอลสาวไทยจะแพ้หรือชนะก็ยังสุขใจนะคะส่วนคุณปาโมบอกอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาที่โครงสร้างพื้นฐานเช่นเครื่องมือการเกษตรรถตัดอ้อยเพื่อป้องกันการเผาแต่ตอนนี้กระทรวงเกษตรไม่มีผลงานใดๆเลย นะคะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากท่านผู้ชมของเรานะก็แน่นอนนะก็ห่วงใยบ้านเมืองกันทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการด้วยกันนะคะส่วนที่ Facebook ค่ะ Facebook เช้าวันนี้คุณอุไรคุณอัชราทักทายมาคุณนิการค่ะบทบอกว่าโอ้โหอึดอัดหดหู่กับข่าวบ้านเมืองพอเจอเรื่องของน้องเนเน่ทำให้หัวใจพองโตนะคุณจินตนาทักทายมาคุณโชคดีบอกผ้าซัมปิงลงกระถาไว้บอกไม่สิคะโอ้โหเนเน่นี่คุณมีของเลยค่ะไม่ใช่ใช้ของนะคะ

0: คนมีของนะคุณโชคดีแซวมาใช่ไหมคุณอะไรนะบอกว่าการตัดสินใจเลือกเล่นเพลงของเนเน่เขาฉลาดเนาะตั้งแต่เปิดตัวด้วยเพลงซอมบี้ใช่ไหมแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาเอ๊ะเพลงที่สองนี่ฉันลืมชื่อนะเพลงอะไรนะคุณวิเชษดูสิ Hysteria ใช่ไหมเพลงที่สอง
1: Hysteria
0: Hysteria บอกว่างานแมสเลยนะคะคุณศพอาริยาก็ดีใจกับน้องนะก็มันก็มีข่าวอีกเรื่องนึงเราจะได้รู้ความบาร์โค้ดของบัตรเลือกตั้งสักทีละเรื่องนี้ไม่รอให้ข้ามปีแล้วไม่เหมือนสวรอมา2ปีตกลงมันจะยังไงแล้วจะยาวต่อไปหรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้ศาลก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมีการวินิจฉัยหรือว่ามีการโหวตหรือว่าลงมติกันนะศาลอันนี้ไม่ใช่ศาลหมายถึงกกต.แต่ว่าเรื่องบัตรไอ้เรื่องสว.เนี่ยต้องไปดูว่าจะไปที่ศาลไหมหรือจะจบตรงที่กกต.เลยยกคำร้องกันไปซะหมดนะตามที่อนุชุด36เขาเคยว่าไว้แบบนั้นสำหรับ329คนที่เกี่ยวข้องนะคะแต่บัตรเลือกตั้งเนี่ยคือมันมีคนร้องเนี่ยนะคุณเชษเยอะนะเพราะท้ายที่สุดเพราะเรื่องนี้จำได้ใช่ไหมโอ้โหคือฮากันมากเลยมีการฟ้องลงฟ้องร้องกกต.น
1: ี่เล่นว่า
0: อภิปรายกันไม่หวานไม่ไหวใช่ผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินไปนะปรากฏว่าศาลท่านละเอียดนะคุณเชษดิฉันดูอยู่เนี่ยนะครับในข่าวที่เมื่อวานนี้เนี่ยที่วิธีการท่านพิจารณานะคือมันมีคนร้องเข้าไปที่เมื่อกี้ที่คุณวิเชษบอกใช่ไหมรวม22เรื่องที่ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะอันนี้มันเป็นการเลือกตั้งมาตั้งแต่8กุมภาพันธ์69แล้วก็มีการมาเอะอะใจกันว่าเฮ้ยทำไมต้องมี QR code ทำไมมีบาร์โค้ดแล้วพอมันตรวจสอบย้อนกลับมันโชว์ไปได้จนถึงความที่ว่าโหวตมาจากใครอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ต้องไปย้อนละกันว่าเราก็ตามข่าวนี้กันมาแต่แรกแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการเรียกพยาน5ปากจากศาลเนี่ยนะคะจากศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่จากกกต.ที่เกี่ยวข้องแล้วก็บริษัทเอกชนที่มารับงานพวกพิมพ์บัตรนะคะที่พิมพ์ทั้ง QR code แล้วก็บาร์โค้ดลงไปเนาะก็รวม5รายด้วยกันนะคะซึ่งก็รวมถึงคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ด้วยคุณเชษฐ์แต่ที่น่าสนใจคือเมื่อวานนี้ในการไปดูการไต่สวนพยานบุคคลเนี่ยมีท่านประธานกกต.ไปด้วยตัวเองนะท่านณรงค์กลั่นวารินที่ท่านมาจากศาลฎีกานี่แหละ
1: ไปสังเกตการ
0: ใช่นะคะท่านไปสังเกตการด้วยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีการไต่สวนพยานฝ่ายบุคคลนะคะพยานบุคคลเนี่ยตามที่ได้เรียกเอาไว้นะคะแต่ด้วยความที่นะคะเรื่องการจะมีการพูดถึงรายละเอียดภายในนะคะดูจะเกรงว่าถ้าเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งเองนะคะแล้วอาจจะส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองเลยดังนั้นศาลท่านก็บอกว่าเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะศาลไม่ให้ถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานเมื่อวานนะคะก็คือเขาก็จะมีการสาธิตให้ศาลดูเลยนะว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยมันทำยังไงการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทำยังไงนะคะการดูแลความปลอดภัยทำยังไงเมื่อวานนี้ก็เป็นอันว่ารู้กันภายในนะคะคนไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้ด้วยนะคะสำหรับการไต่สวนที่ออกนั่งบัลลังก์เมื่อวานนี้นะคะก็ท้ายที่สุดนอกจากคนมาสาธิตให้ดูกันแบบเป็นรายบุคคลซึ่งต้องไปเห็นศาลนูนคุณวิเชษฐ์มีเชิญสื่อนอกที่ซักไซส์ละอันนี้ก็3ชั่วโมงศาลตุลาการอุดมบอกว่าเห็นว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินเผชิญสื่อพยานนอกศาลนะคะก็เลยมอบให้ท่านตุลาการสองท่านคือวิรุณแสงเทียนท่านวิรุณแสงเทียนกับนพดล

0: เทพพิทักษ
1: ์
0: และหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนจะไปตรวจสอบที่สถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งที่เก็บต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ที่ต่างๆนานาที่ใช้กันไปเมื่อวันเลือกตั้งทั่วไป8กุมภาพันธ์69เนี่ยจะไปวันนี้ค่ะตอน10โมงนะคุณวิเชษนะคะบอกว่าโดยให้คู่กรณีมาร่วมตรวจสอบด้วยแต่หากฝ่ายใดไม่มาร่วมเดินเผชิญสืบตามวันเวลาที่กำหนดก็คือวันนี้ตอน10โมงนะคะบอกว่าก็ให้ถือว่าไม่ติดใจนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าในแง่ของพยานบุคคลศาลก็ซักไซ้กันเรียบร้อยละนะคะก็เลยจะให้มีการยื่นปิดคดีได้เลยนะให้ยื่นเรื่องปิดคดีในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้แล้วศาลค่ะอันนี้ไฮไลท์เลยเดือนหน้านะคุณวิเชษศาลนัดประชุมแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติในวันจันทร์ที่28ตอนเช้าแล้วจะนัดฟังคำวินิจฉัยในวันเดียวกันนั้นวันที่14เอ้ยในเวลาบ่าย2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าชัดเจนแล้วค่ะข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งนะที่มีทั้ง QR code barcode ที่ปกติไม่มีแล้วทำไมมันมีเอารอบนี้เนี่ยมันจะทำให้การไปเลือกตั้งมันไม่เป็นความลับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะรู้กันนะในวันที่28กันยายนนี้แล้วค่ะ
1: ก็ฝ่ายค้านก็น่าลุ้นนะฮะว่าสามนูนจะมีความเห็นออกมาอย่างไรเรื่องนี้นะแต่ว่าฝั่งที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลบอกว่าถ้าดูจากมติของการวินิจฉัยเรื่องพรก.กู้เงิน400ล้านที่เสียงข้างน้อยมีอยู่2เสียงเนี่ยนะบางส่วนก็คิดล่วงหน้าไปแล้วคุณรอนบอกว่าโอ้โหสงสัยถ้าจะฝ่ายค้านจะลุ้นยากหรือเปล่านะรัฐบาลอาจจะมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหานะที่จะทำให้มันต้องเป็นวงคงโมฆะต้องเลือกตั้งกันใหม่อะไรกันใหม่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังโดนกระแสทุกอย่างเนี่ยนะถ้าต้องเลือกตั้งกันใหม่นี่ตายเลยนะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งคุณรวันเรื่องของหัวสวนี่ก็เหมือนกันโอ้โหเรื่องที่ต้องลุ้นอีกเหมือนกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ปรึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษนะพันตรวจตรียุทธนาพรายดำเนี่ยบอกว่าล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีออกไปถึงมือฝ่ายกรรมการตรวจสอบข้อเท็จเพื่อดูต้นตอดีว่ารวมถึงกรณีที่ถึงความเกี่ยวข้องเงินทางอาญาเช่นคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดแล้วเมื่อวานนี้ปรากฏว่าก็มีความเห็นอีกหนึ่งท่านเนี่ยที่เพิ่งจะมารับตำแหน่งใหม่ๆเลยก็คือปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคุณปิยศรีวัฒนวรางกูลเนี่ยนี้วันศุกร์เนี่ยกำหนดกรอบไว้แล้วว่าให้ DSI ต้องมีการรายงานข้อมูลมาให้ทราบไม่ว่าใครเป็นผู้ทำเอกสารหลุดออกไปหรือใครเป็นผู้ใช้หรือใครสนับสนุนก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ออกมาขึงขังเลยทีเดียวละบอกต้องรายงานมาในวันที่28สิงหาคมนี้ทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของดูเหมือนว่ามีความพยายามจะบอกว่าเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยนะมันน่าจะหลุดออกมาในช่วงของคุณทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือเปล่าปรากฏว่าเอกสารที่คุณยิ่งชีพใช้โชว์บนเวทีเสวนาเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณรวันก็บอกเป็นเอกสารคดีพิเศษที่24/2568ของกองคดีการฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะที่มีการลงวันที่8ธันวาคม2568นี้มีความพยายามไปเปรียบเทียบว่าพันตรวจเอกทวีสอดส่องนั้นพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อวันที่19กันยายน2568และในวันที่8ธันวาคมนั้นตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เนี่ยเป็นพลตรีโทรุตพลนวรัตน์แล้วไม่ใช่คุณทวีสอดส่องอ้าวก็ต้องสู้ต้องดูกันต่อไปนะเพราะเรื่องนี้มีความพยายามจะบอกว่าเหมือนเนี่ยว่าเอกสารมันหลุดสมัยคุณทวีนะแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างไรก็ตามนะคุณรวันเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เวลาก็เป็นรัฐมนตรีว่ากันไม่ว่า

0: ทรงไหนนะนี่ผมแน่นอนชอบรัฐบาลนี้มันก็มีฝูงอยู่ในทรงต่างๆเนี่ยที่ในกระทรวงสาธารณสุขวันนะมันอะไรกันนะแม้นข้อทีนี้ก็ต้องสืบสาวเราเรื่องต่อไปว่าหลุดมาจากใครและใครคนนั้นที่ทำให้หลุดนั้นอยู่ในสายไหนอะไรเป็นต้นตามดูกันต่อนะครับ
1: ค่ะก่อนที่จะหันเหไปในทิศทางว่าหลุดมาจากใครเนี่ยอีกอันนึงที่มันต้องใส่ใจก่อนว่าไอ้ที่หลุดนั้นมันจริงหรือเปล่าล่ะของที่มันหลุดออกมามันเป็นของจริงหรือเปล่าล่ะแล้วมันเป็นของจริงที่น่าตกใจไหมล่ะสำหรับประชาชนเนี่ยคุณวิเชษฐ์นะตรงนี้ก็อย่าลืมนะคะแต่ว่าแน่นอนนะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเขาเล่นเกมสวนกลับแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้เขาก็ขยี้เลยนะคะคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยเขาจี้ลงไปที่ตัวใครนะคะอีกด้านหนึ่งดีเอสไอก็สอบลูกน้องตัวเองอยู่ใช่ไหมกกต.ก็โดนด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือประธานอนุชุด26นี่แหละชุด26ที่สร้างความสะเทือนขวัญบอกว่าเพราะว่าดูแล้วมีผู้คน200กว่าคนก็ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุทรเรียกร้องให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.ซึ่งเป็นประธานอนุชุด26ให้สอบชุดตัวเองนี่แหละว่าปล่อยเอกสารมาอยู่กับคนอื่นได้ยังไงนะเพราะว่ามันมาถูกเผยแพร่โดยทั้งไอติมและไอรอเนี่ยใช่ไหมคะก็มีการบอกว่าจากการติดตามข่าวเนี่ยพฤทธิ์เอาเอกสารที่ถูกระบุว่าเป็นสำนวนของอนุ26เนี่ยหรืออาจจะลามไปถึงชุด36ด้วยเนี่ยเพราะว่ามันมีการไต่สวนว่าผู้สมัครสว.คนนั้นเนี่ยมีหมายเลขลำดับกลุ่มเท่าไหร่นะคะเอกสารนั้นมันอยู่ในมือของนายเอกรินดอนดงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดที่26โอ้โหนี่คุณสุภชัยเขารู้ลึกรู้จริงรู้ไปถึงขั้นว่าใครดูแลนะคุยเชษบอกนายเอกรินเนี่ยเป็นผอ.ส่วนวินิจฉัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของคดีเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบของ DSI คือตอนนั้น DSI กับชุด26เขาทำงานด้วยกันใช่ไหมคุณวิเชษยุคที่ตอนยังไม่เปลี่ยนเป็นรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็พูดง่ายว่ายุคของคุณภูมิธรรมกับ
0: ค
1: ุณทวีนั่นแหละนะคะทีนี้ตอนนี้เท่ากับว่าคุณสุภชัยเนี่ยขยี้ลงไปถึงชื่อคนใน DSI ที่ทำงานอยู่กับอนุชุด26แล้วเนี่ยนะคะบอกแล้วหลุดไปถึงมือพฤทธิ์ได้ยังไงตั้งใจหรือละเลยให้เอกสารหลุดมาหรือเปล่านะมันเป็นความผิดทางอาญานะคะเพราะฉะนั้นขอให้กกต.ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนคือ DSI อ่ะกระทรวงยุติธรรมเขารับรู้ใช่ไหมเพราะคุณรุทธพลเนี่ยก็ไปให้แจ้งความกับกองปราบแล้วก็เลยโดนแฉกลับนะว่าเอ๊ะแต่ท่านรุทธพลเนี่ยท่านเคยเป็นอดีตลูกน้องของคุณชัตวัฒน์แสงเพชรที่เคยเป็นอดีตผู้การบุรีรัมย์มาแล้วก็เป็นสว. อยู่ตอนนี้นะโอ้ยนัวเนียกันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุภชัยเรียกร้องว่ากกต.ต้องไปร้องทุกข์สินะคะส่วนที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะอีกรอบนึงนะเขาจะจัดงานเรื่องหัวสว.ที่ภูแมนวันเสาร์เนี่ยบอกว่าก็นี่ไงตั้งคำถามแล้วไงว่าเอาข้อมูลของชุด26มายังไงแล้วทำไมไม่เอาของชุด36มาเทียบเคียงให้ประชาชนได้เทียบล่ะเอาแต่สิ่งถูกใจมาเปิดเหรอแต่ชุด36ที่ยกหมดอ่ะทำไมไม่เอามาให้ประชาชนตัดสินล่ะบอกเอามาแสดงเปรียบเทียบกันสินะคะก็บอกว่าถ้าจะให้ถูกใจท่านแต่บ้านเมืองอยู่ไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าปล่อยบ้านเมืองตามกระแสไปตั้งเวทีย่อยไม่เป็นไรนะคะก็เอาเป็นว่าภูแมนจะไปไหนก็แล้วแต่ละกันนะคะก็บอกว่าแจ้งให้ชัดด้วยละกันว่าไฟจ่ายค่าห้องอย่าเอากล่องไปแล้วไปบอกว่าลงขันกันเหมือนตอนเมืองทองธานีละกันเพราะว่าอันนั้นก็จะแซะว่าแม้สว.อีกปีนึงก็ทำกันไม่ใช่เหรอแล้วมาบอกว่าลงขันกันจริงๆก็เพราะว่าจ่ายเงินคนเดียวอ่ะก็เป็นว่านี่เป็นส่วนตอบโต้กลับนะคะแต่ทีนี้มาดูละกันคุณวิเชษดูความเคลื่อนไหวของยิ่งชีพอัชฌานนท์นะนอกจากไอติมแล้วก็ไอลอที่ถูกพูดกันมากๆเนี่ยคุณยิ่งชีพพูดเรื่องนี้ค่ะเรื่องตกลงสำนวนที่กำลังถูกไล่เบี้ยเอาให้ไปฟ้องไปร้องไปสอบกันจากทั้งที่ฝั่ง DSI แล้วก็กกต.เนี่ยคุณยิ่งชีพเขาเป็นคนเผยแพร่คนนึงนะเขามองยังไงคุณยิ่งชีพโพสต์ไว้ค่ะใน Facebook ของเขาบอกว่าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเรื่องอะไรก็ตามที่กำลังมีคดีความอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นสอบสวนหรืออยู่ในศาลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเราสามารถพูดถึงได้ครับทุกเรื่องครับยิ่งชีพ

0: ดังนั้นสิ่งที่คุณยิ่งชีพบอกสิ่งที่ไม่ควรทำคือ การทำอะไรก็ตามที่ทำให้การสืบสวนสอบสวนเสียหาย ตัวอย่างถ้าพยานปากหนึ่งบอกว่าไม่ได้ขับรถชนใครวันนั้นนอนอยู่กับบ้านกับพยานปากที่สองเราก็อย่าเพิ่งบอกพยานปากสองว่ามีคนอ้างถึงไม่งั้นพยานปากสองก็จะให้การเท็จให้สอดคล้องกันอันนี้เป็นหลักการแต่ไม่ได้เขียนอยู่ในกฎหมายไหนแต่ถ้าหากมันเป็นข้อเท็จจริงอันนี้คือการเปิดเผยสำนวนที่มันจะเกรงกันก็คือถ้ามันทำให้เรื่องของข้อเท็จจริงมันเสียหายบิดเบือนไปใช่ไหมคุณวิเชษฐ์แต่คุณยิ่งชีพบอกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้กระทบต่อการสอบสวนแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างคืออันนี้คือมันสอบกันไปหมดละคุณยิ่งชีพบอกว่าอันนี้มันสอบไปหมดแล้วทีนี้มันก็จะอยู่ที่ว่ากกต.ใหญ่เนี่ยเขาจะลงความเห็นแบบไหนใช่ไหมคุณยิ่งชีพบอกว่าไอ้ที่มันสอบไปแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีข้อเท็จจริงอะไรที่ค้นคว้าหาเจอบ้างเนี่ยไม่มีกฎหมายไหนสั่งให้ปิดปากจนกระทั่งศาลพิพากษานะครับทุกคนพูดได้ครับเพียงแต่ว่าถ้ากระบวนการพิจารณาคดียังดำเนินอยู่เราจะพูดเท่าที่จำเป็นแต่เมื่อไหร่ที่คดีจบแล้วเช่นมีการสั่งไม่ฟ้องและปิดคดีไปยิ่งไม่มีเหตุผลอะไรใหญ่เลยที่ห้ามไม่พูดถ้ามีเอกสารหลักฐานอะไรสามารถนำเสนอสาธารณะได้เลยไม่มีกฎหมายห้ามไม่เป็นการกระทำผิดแล้วเขาก็ทิ้งท้ายว่าถ้าใครเห็นว่าอาจเป็นความผิดขอให้ระบุชื่อกฎหมายและเลขมาตรามาครับผมจะไปตรวจสอบดูถ้าใครพูดลอยๆว่าเป็นความผิดแต่ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายอะไรก็ถือว่าเป็นความเห็นทั่วไปรับฟังไม่ได้นี่คือมุมตอบกลับของยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะแต่เป็นว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยนะคะน่าจะรู้สึกนะคะดีใจได้แหละเพราะว่าน่าจะมีพรรคพวกเพื่อนพ้องเข้ามาแปะเอาไว้ใน Facebook ของคุณยิ่งชีพว่าอันนี้เลยยิ่งชีพเขาเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะเขาก็กำลังมีเหตุดวลกับรุ่นพี่ของเขาสองคนสองพี่น้องปริศนานันทกุลใช่ไหมทั้งพาราดอนทั้งกรวีนะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสวนกุหลาบกระถางแตกนะปรากฏเพจนักเรียนสวนกุหลาบนี่จะเป็นเพจการรวมตัวกันของบรรดา OSK ศิษย์เก่าสวนกุหลาบทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะมีการประกาศรางวัลแล้วไหมบุคคลแห่งปีของสวนกุหลาบเขาจะประกาศตอนปลายปีบางปีไม่มีใครเด่นจริงก็ไม่มีการให้รางวัลใครแต่ปีนี้ปรากฏว่า8เดือนได้บุคคลแห่งปีลำดับที่1ของสวนกุหลาบแล้วบอกโดดเด่นสูงสุดขนาดนี้ไม่ต้องรอปลายปีประกาศรางวัลเลยบอกว่าบุคคลแห่งปีของสวนกุหลาบประจำปี2569ได้แก่พี่เป๋ายิ่งชีพอัชชานนท์ OSK 122ก็ลงเลขบัตรประจำเลขประจำตัวนักเรียนของยิ่งชีพตอนเรียนสวนกุหลาบไว้ด้วยเขาบอกยังไงนี่คือประชาคมคนสวนกุหลาบนะคุณวิเชษฐ์ขอบคุณที่ลุยเพื่อประชาชนกล้าตัดสินใจทำเรื่องที่ยากสิ่งที่พี่ทำเป็นประโยชน์กับสังคมไทยเอาใจช่วยให้พี่ประสบความสำเร็จทุกเรื่องที่ตั้งใจแม้สวนกุหลาบจะประกอบด้วยผู้คนหลากหลายความคิดบางคนคงไม่เห็นด้วยกับพี่แต่เชื่อว่าพวกเราจำนวนมากชื่นชมและเอาใจช่วยพี่เป๋าพี่เป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบที่เราภูมิใจได้รางวัลแล้ว1ค่ะได้เท่านี้แล้วคุณวิเชษ
1: ฐ์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะ
0: ไม่รู้ว่าจะเป็นรางวัลหรือ
1: ครับ
0: เหลืออะไรนะวันนี้หมดเวลาค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบ๊ทเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us makeBetter choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็น

0: ภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดCEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้27สิงหาคมนะคะดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในครึ่งชั่วโมงแรกซึ่งแน่นอนค่ะเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีนะคะเราก็จะได้พูดคุยกันกับทางด้านของดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแล้วอาจารย์ยังเป็นผู้เขียนหนังสือ The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิตอลกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สวัสดีครับพี่นาครับดีทุกท่านครับคุณสวัสดีครับ
4: ก็เมื่อผ่านมาสักพักหนึ่งนะคะที่มีการให้ลงทะเบียนเรื่องของ THAI Passport นะเมื่อวานก็มีโอกาสได้คุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้คนลงทะเบียนก็ไปล้านกว่าแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็มันก็อีกประเด็นหนึ่งในแง่ของการตรวจสอบของฝ่ายค้านแน่นอนเขาก็จะหยิบเรื่องนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เอามาบรรจุไว้

0: ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยมันจะมีคำถามอะไรอีกหลายอย่างทีนี้ถามอาจารย์อย่างนี้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยควรจะลงทะเบียนหรือไม่อย่างไรมันมีประโยชน์มีความเสี่ยงมีโทษอะไรอย่างไรเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นเราต้องเคลียร์ความเข้าใจผิดของเราก่อนนะเราก็อาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องข้อมูลรั่วมาเยอะใช่ไหมครับคุณจินนา
0: ใช่
1: แล้วอาจจะกังวลไปสแกนไทยดีสแกนทางรัฐแล้วก็กังวลข้อมูลรั่วอะไรเงี้ยเราจะมีความกังวลในสถานการณ์รอบตัวเราที่ข้อมูลรั่วแบบอย่างต่อเนื่องนะครับจริงมันก็รั่วมาหลายปีแล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยประเทศเดียวเกิดขึ้นทั่วโลกนะก็อยากชี้แจงว่าอย่างผมเนี่ยผมก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยเหมือนกันนะ
0: โอ้ดิฉันลงตั้งแต่วันแรกเลยจ้ะ
1: มองงี้ผมมองว่ารัฐอ่ะเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วนะข้อมูลเราเพราะว่าโครงการปกครองเขาเป็นของกระทรวงมหาดไทยถูกไหมฮะทางรัฐตอนนี้ดีเจทำก็อยู่ภายใต้กระทรวงดีอีซึ่งข้อมูลของเราเนี่ยในประชาชนแล้วเนี้ยความเป็นตัวตนเราเนี่ยเขามีอยู่แล้วละถ้ามีเราตั้งแต่เราเกิดละเพียงแต่ว่าเวลาเราลงทะเบียนเนี่ยเราจะเอาข้อมูลนี้ไปผูกกับเรื่องอะไรเช่นเราลงทะเบียนอ่ะคนละครึ่งพาร์ทอย่างเงี้ยเราลงเพื่อไปผูกกับเข้ากระเป๋าตังค์ไปผูกกับโครงการที่กระทรวงคลังเนี่ยเขาทำขึ้นมาให้เราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือคนละครึ่งพาร์ทอย่างเงี้ยนั้นทุกอย่างที่เราทำไปเพื่อไปผูกเนี่ยมันก็คือจะมีร่องรอยข้อมูลอยู่กับทางภาครัฐซึ่งเขาก็จะมีวิธีการว่าภาครัฐเนี่ยกระเป๋าตังค์เนี่ยเป็นของกรุงไทยใช่ไหมทำให้นะแต่ว่าทางกรุงไทยเนี่ยก็มีสัญญากับกระทรวงคลังว่าไม่เข้ามายุ่งกับข้อมูลของคนไทยเลยไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาเอาข้อมูลไปใช้แบบลูกค้ากรุงไทยเขาทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าในสัญญาคือว่าเขาก็มาเป็น provider เฉยมีคนให้บริการแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างในการใช้จ่ายพวกนี้ก็คืออยู่ที่ธนาคารแต่คนทำก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรตรงนั้นได้ผิดเรื่อง PPA ด้วยซึ่งโครงการ TSA Passport นี่ก็เหมือนกันนะคืออยู่ที่สัญญาระหว่างบริษัทรับทำกับทางโซดีว่าเขาคงต้องแยกว่าคุณบริการทำก็ทำไปแล้วทางข้อมูลเนี่ยทางกระทรวงจะเอาไปทำอะไรยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ privacy policy privacy notice ที่เราเข้าไปอ่านในตอนเราลงทะเบียนที่มีบอกอยู่ว่าเรื่อง PDPA คุณเนี่ยต้องทำอะไรไงเพราะถ้าเราเข้าไปอ่านนะก็จะมันก็จะยาวอ่ะคนก็ไม่ค่อยเข้าไปอ่านเพราะนั่นเลยบอกว่าเรื่องลงเนี่ยเราต้องแยกว่าเราลงเนี่ยเรารีเตอร์เนี่ยรัฐเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปกังวลคำถามต่อไปคือว่าถ้าเราผูกเรื่อง ID ของเราเนี่ยเข้ากับโครงการเนี่ยไอแอคชั่นที่เราทำต่อไปหลังจากนี้หากที่เราต้องคอนเซิร์นนะหมายความว่าตอนนี้เราไม่ได้เล่นใช่ไหมสามเอ็ดเปิดเราจะพิมพ์อะไรคุยอะไรกับ AI เนี่ยอันนี้เราก็ต้องถามตัวเองแล้วว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับเราไหมนะคือหนึ่งเราได้ใช้ประโยชน์กับมันเนี่ยถามเถิมคุยทั่วไปเนี่ยอันนี้เราได้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะเราไม่ต้องจ่ายถูกไหมแล้วในนั้นก็มีคอร์สให้เราเรียนสารพัดเนี่ยนะเราได้ลองเล่นโดยที่เราต้องมาจ่ายตังรายเดือนเหมือนการเล่นฟอนทีAIโมเดลทั่วไปเนี่ยอันนี้มันได้ประโยชน์เห็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เขากลัวว่าพิมพ์มาเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลอะไรเปล่าโดนล้วงตับโดนแบบมานั่งตามว่าเราพิมพ์อะไรเปล่าซึ่งตรงนี้ก็คือเรื่องเดิมนะที่เราเข้าใจพิมพ์เราตลอดเหมือนกันว่ารัฐจะมาเอาข้อมูลเราไปแต่จริงไม่ใช่คือเราใช้ของฝรั่งอ่ะนะ ChatGPT Gemini คอร์ดเนี่ยเขาเอาอยู่แล้วอ่ะเอาข้อมูลเราอยู่แล้วฝรั่งเอาข้อมูลเราเชนใน AI โมเดลอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาให้เชนเนี่ยก็คุณชินาเคยใช้ไหมมันจะมีรูปเป็นวงเล็บเส้นปะคล้ายๆแบบเครื่องหมายคำพูดเวลาเราดูการ์ตูนแล้วการ์ตูนมันพูดอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในกรอบเป็นแบบกรอบคำพูดนะมันอยู่มุมขวาบนเนี่ยถ้าคุณจริยาเปิดดูก็ได้ถ้าเป็นตัวฟรีอ่ะจะไม่มีแต่ถ้าตัวจ่ายตังค์เนี่ยมันจะมีกรอบนี้อยู่แต่พอเราล็อกอินเข้าไปปุ๊บถ้าเรากดกรอบเนี้ยเป็นกรอบเส้นป่าเล็กๆอยู่มุมขวาบนนะมันจะกลายเป็นอีโคนิโก้โหมดนะหรือว่าเทมเพอรารี่แชทก็คือว่าข้อมูลเราเนี่ยจะไม่ถูกนำไปเทรนAIโมเดลอันนี้ผมพูดถึงในกรณีเราจ่ายทาง Frontier Model นะ20 เหรียญต่อเดือนเนี่ยนะพอเรากดปุ๊บ ไอ้ตรงที่เราพิมพ์อ่ะ

0: รงเท้ามันเจอสีดำเลยของแชท GPT โพสซึ่งปกติเป็นสีขาวนะแล้วก็เจมินายเนี่ยจอปกติจะสีฟ้าพอเรากดจอมันจะสีเทาพูดง่าย AI ทุกตัวมีโหมดนี้ให้เรากดแต่ข่าวร้ายคือ default มันเนี่ยมันจะเอาเราอะเราพิมพ์อะไรมันเอาเทรนโมเดลมันหมดอะจะว่าเล่นสีเผลอว่าได้คือเหมือนว่าถ้าเราไม่กดเองเนี่ย default คือมันเอานะอย่างอีเมลเนี่ยคุณนาทราบไหมมันอ่านจดหมายเราทุกฉบับนะมันเข้ามาอ่านจดหมายเราทุกฉบับซึ่งถ้าเราจะไปยกเลิกอะโหต้องเข้าไปข้างในลึกเลยอะถ้าไปกดว่าเองไม่ต้องยุ่งกับข้าอะไรเงี้ยต้องไปกดลึกว่า AI อย่าเอามาอ่านจดหมายแล้วนะมันก็มีออปชันนี้ให้กับยูเซอร์เหมือนกันคราวนี้มันกลับมา AI เทียบกับ AI Passport ผมก็ยังไม่เห็นหน้ากากเขาตอนที่เขาเปิด31เนี่ยนะผมก็สมัครไปแล้วผมก็รอดูอยู่ว่ามันจะมีออปชัน Temporary Chat ให้ผมไหมไม่เอาโมเดลคู่มือ AI โมเดลอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะดูว่าเป็นยังไงแล้วก็อ่าน Privacy Policy เขาอีกครั้งนึงว่าเขาจะข้อมูลอะไรยังไงรัฐบาลจะเอาไปทำอะไรยังไงเราก็ดูถ้าเรามองว่าข้อมูลที่เราพิมพ์ไปอ่ะแล้วมันเซนซิทีฟกับเรามากเลยอ่ะอันนี้อยู่ที่ตัวเราละถ้าเราไม่ได้พิมพ์อะไรที่มันเซนซิทีฟมากเนี่ยเรากลับกันคือเราได้ประโยชน์จากมันแน่ๆแต่ถ้าเกิดเราไปพิมพ์อะไรที่มันเซนซิทีฟมากแล้วเราไม่ได้กดออปชันที่เราแบบห้ามเทรนเนอร์โมเดลเนี่ยข้อมูลมันก็จะหลุดไปที่ผู้ให้บริการถูกไหมซึ่งถ้าหลังเอไอที่ไอ้ AI Passport เนี่ยมันก็แง่อยู่แล้วว่าคือฟอนเทียร์โมเดลทั้งหลายแหละ
1: ค่ะ
0: มันก็ย่อมต้องวิ่งไปเมืองนอกอยู่ดีแต่มันไม่ไปแล้วมันจะไปตอบเรายังไงใช่ป่ะมันก็โครงการมันก็เปลี่ยนเป็นโลเคอล AI เป็นแบบโอเพนเวทแล้วก็ทราฟิกไม่ไปต่างประเทศเลยมันก็ต้องเขียน API ให้ชัดซึ่งความสามารถของมันน่ะโลเคอล AI โมเดลต้องเข้าใจว่ามันไม่ทางเก่งเท่าฟอนเทียร์อยู่แล้วฟอนเทียร์เนี่ยประมาณกลางปี2024นะ ChatGPT เนี่ยถ้าผมใช้วิดสเกลของมันเนี่ยประมาณขนาดโมเดลของมันอยู่9เทราไบต์นะแต่ตอนนี้ถ้าเขาไปถามมันนะว่าขนาดโมเดลเท่าไหร่เนี่ยคุณจะทราบว่ามันเกิน10เทราไบต์แล้วนะ
1: มันใหญ่
0: มากๆคือมันเหมือนกับสมองมันอ้วนขึ้นเรื่อยๆมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบอกว่ามันเรียนรู้อะไรแล้วมันรันบนเครื่องแบบแล้วมีทางเอาสมองมันมารันในเครื่องโลเคอลเราได้แล้วเราต้องยอมรับความจริงบางอย่างว่าฟอนเทียร์โมเดลที่เราจ่ายตังค์อยู่ไอ้พวกฝรั่งอะไรๆเนี่ยมันเก่งกว่าเราจะโหลดโมเดลที่ว่าโอเพนเวทต่างๆมาลงบาลานซ์ที่เครื่องเราเองโครงการนี้ถ้าที่ผมดูผมว่าเขาน่าจะมีทั้งสองแบบที่รันโลเคอล AI โมเดลที่เขาจะเปิดให้บริการนะแล้วก็แบบเป็นโมเดลที่แบบเป็นฟอนเทียร์เลยวิ่งเข้าไปแชท GPT เจมินาโฮเห็นเขามีแทบทุกค่ายเลยอ่ะถูกไหมแต่ฟีเจอร์เนี่ยผมก็รอดูว่ามันจะฟูลฟีเจอร์ไหมใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราสมัครของฟรีเนี่ยไปจ่ายตังค์อ่ะนะแค่ทีวีเจอไม่นานเนี่ยไปมากเลยนะคุณตีนาไม่มีอะไรเลยอ่ะไอของฟรีดีฟรีเสิร์ชก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแบบโอเคนะฝรั่งอ่ะเนาะแต่พอเราจ่ายตังค์20เหรียญต่อเดือนเนี่ยโอ้โหเจ้าริชมากเลยดีฟรีส่งรีเสิร์ชมาไปชุดเลยซึ่งทางการเขาอธิบายเนี่ยออปชั่นพวกนี้เขาก็มีนะแต่ว่าเขาอาจจะคล้ายๆกับโครงการสิงคโปร์คือต้องเข้าไปเทรนก่อนเออเทรนเสร็จพอ
1: มันมีหรือที่ว่าสมัครแล้วปุ๊บที่เราจะได้ว่าตอนเนี้ยเราคุณจะได้เป็นอินโนเวเตอร์10วันอย่างไอ้ตรงเนี้ยอันนี้จะไปใช้แบบปุ๊บโตได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็เราหวังใจว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมฟังเอ็กซ์เพิร์ทกูรูเพื่อนๆผมหลายคนน่ะที่เป็นระดับแนวหน้าวงการAI เมืองไทยนะไม่เอ่ยนามเขาละกันเขาก็บอกมาแอดโวเคทว่ามันสู้ตัวฟรีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาบอกว่าเออมันน่าจะปรับหน่อยนะก็เรียกร้องมาโดยตลอดอะที่ผมเห็นเขานะซึ่งเขาก็หวังดีกับประเทศชาติบ้านเมืองคือผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เราต้องเข้าใจเขาว่าเขารู้จริงและเขาพยายามปั้มกับมันซึ่งเขาอาจจะเล่นตัวเดโมที่มันยังไม่เสร็จดีอะไม่เรียบร้อยอ่ะผมก็หวังใจว่าตั้งแต่เอ็กซ์เพิร์ทเหล่านี้จะทำให้ผู้ให้บริการแล้วก็โซนเนี่ยปรับปรุงให้มันแบบเดี๋ยวคุณบอกอ่ะพอคุณได้โมเดลแรกปุ๊บอ่ะไอตัวแบบแล้วอินโนเวเตอร์ไงแล้วคุณแบบจะเล่นโซ 5.6 หรืออะไรคือแบบคุณอยากจะเล่นแบบคุณไม่อยากจ่ายตังค์20เหรียญต่อเดือนนะครับอันนี้เขาบอกเท่าไหร่นะตกคนเท่าไหร่20กว่าบาทอย่างเงี้ย

0: าทแล้วเหมือนร้านซัพพลาย
1: เนี่ย24 บาท 70 สตางค์
0: คือคนก็คือคนละครึ่งอ่ะแบบคนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งเลยสิเพราะอันนี้มันฟรีเลยอ่ะถึงมันคนละครึ่งมันยังแบบรับ60เรา40ใช่ไหมแต่นี่คือเรามันฟรีเลยอ่ะแต่ว่าฟรีเนี่ยมันกี่คนอ่ะ5ล้านคนกับ 1,600 ล้านถ้าหารออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คนละเท่าไหร่ใช่ไหมราคาฟอนเทียไอโมเดลยังไม่ได้เลยอ่ะคุณจะได้ง่ายๆนะจ่ายฟอนเทียอยู่20เหรียญเนี่ย30คูณ600แล้วกันคิดง่ายๆเริ่มกลม12672ถูกป่ะ
1: ค
0: ่ะก็คือ 7,000 กว่าบาทต่อคนนะต่อปีถ้าเกิด100ถ้าเกิดล้านคนล่ะมันก็ 7,000 ล้านเข้าไปแล้วอ่ะถูกกว่า5ล้านอ่ะ 35,000 ล้านมันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายมันล่ะใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องไปดีลเนโกเชตไปเหมามาเหมาหลวงมาให้ราคามันถูกลงแต่ถ้าเล่นไปเนี่ยจำนวนทกเช่นมันจะเพียงพอแค่ไหนเขาจะเกี่ยยังไงเนี่ยอันนี้ผมบอกไม่ทราบด้วยก้าวจริงเพราะยังไม่เล่นไปถึงสุดตรงจุดนั้นนะผมว่ามันคงทำได้ระดับหนึ่งนะแต่ถึงจุดหนึ่งทกเช่นมันก็จะหมดใช่ไหมพอทกเช่นมันหมดเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้ละก็ต้องไปรอเดือนหน้าหรืออะไรไงอย่างตอนนี้ผมใช้พวกLMอ่ะให้ลูกทีมทำสไลด์ให้เนี่ยเอาลูกทีมทำอยู่แป๊บนึงลูกทีมบอกจานปวดละเอาก็จ่ายแบบเต็มที่ไปแล้วนะบอกต้องรอให้ขึ้นก่อนเอามีด้วยคือต้องรออีกวันนึงอ่ะถึงจะเล่นได้อ่ะคือใช้พวกคอร์สโค้ดเนี่ยเขียนโปรแกรมอัพเขียนไม่เขียนมาเอ้าพอแค่หมดละเอ้าทำไมกูไม่อัพเกรดเป็นแบบ 7,000 ไปเลยล่ะเอ้ามันป้นเงินกลางวันนี้เลยนะคือจ่าย700เล่นไปเล่นมาขอ 7,000 ตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะเป็นปัญหาใหญ่ของทุกประเทศในโลกนี้คือมันลงทุนไปเยอะก็ต้องกวยตังค์ถูกไหมล่ะแล้วเราทำไงเราก็หาโลคอล AI โมเดลมาลงไงโอเพนเวทตอนนี้อยู่นี่โมเดลจีนก็เก่งมีดีซิง GLM มีอะไรเต็มหมดเลยซึ่งไงครับไปใช้ตัวนี้บวกลบคูณหารง่ายตัวนี้ถ้าอยากเขียนอะไรยากๆซับซ้อนฟอนเทียมันเก่งขนาดมันใหญ่กว่า10เทราไบต์ก็โอเคไปใช้ฟอนเทียก็ต้องแบ่งกันแบ่งแทฟฟิกว่าบางอันเข้าข้างในบางอันเข้านอกแต่สิ่งอยู่ข้างในดีอย่างคือมันไม่ออกไปข้างนอกแต่ถ้าใช้ฟอนเทียเนี่ยเดต้าไปแน่นอน 100% ไม่ต้องกลัวเรื่องรัฐบาลหรือคนไทยจะมาส่องเลยฝรั่งมาส่องเราอยู่แล้วถ้าเข้ามาดูบทความผมปริญญาของ RG นั้นจะเข้าได้เลย PRINYA.org เนี่ยด้านมือ AI 17ตัวใน20ตัวมันเอาข้อมูลเราไปขายเอาไปเทรนโมเดลเอาไปโฆษณามันเอาเราอยู่แล้วแต่เพราะนั้นตรงนี้ขอให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าจะสมัยไหนอะเราก็เจอ AI โมเดลมันเอาข้อมูลเราไปเทรนอยู่แล้วยกเว้นเราจะกดไอ้ปุ่มนั้นนะไอ้เทมเพลตแชทหรือใช้แบบ Enterprise ที่มันบอกว่าไม่เอาข้อมูลเราไปเทรนเนี่ยมันขอสรุปนะเวลาเราน้อยเอาเป็นว่าลงไว้ภาษาสิทธิ์เราเล่นให้เป็นเรียนรู
1: ้
0: นะไม่พิมพ์อะไรที่มันเซนซิทีฟแล้วรอดูฟีเจอร์ว่ามัน rich ไหมแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดเขาทำแบบด้อยกับตัวฟรีตามที่หลายคนบอกเนี่ยผมว่าเขาก็จะอยู่ลำบากเหมือนกันนะมันก็จะต้องแบบมีเอ็กเปิดอะไรมาแบบผมว่า 2-3 วันแรกเนี่ยรับรองเลยว่าจะต้องโดนพวกเอ็กเปิดทั้งหลายแหล่เนี่ยทำการจองกระถิ่นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นคนไทยด้วยกันนะลงทะเบียนไว้รักษาสิทธิ์เราเรียนรู้ AI มันมาเปลี่ยนโลกแต่วัน2วันแรกเนี่ยเราอาจจะไม่เล่นถูกไหมโดนเขาเล่นที่สามเอ็ดเราให้เอ็กเปิดทั้งหลายแหล่เล่นก่อนเล่นไปเลยวันละวันแล้วถ้ามันมีข้อไม่ดีข้ออะไรเนี่ยเขาจะบอกเราเองอ่ะถ้าจริงไงเราควรจะปรับปรุงเองไงพอมันเริ่มแบบซาแล้วเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยเราค่อยเล่นก็ได้หนิมันอยู่ร้านเล่นปีนึงเนี่ยตีสมัยใช่ไหมล่ะถ้ากลัวนะแต่ถ้าแถมไปเที่ยวหรือว่าลูกควรจะลืมเราก็ถามคำถามเจเนอเรลทั่วไปมันจะเป็นไรไปล่ะใช่ไหมถ้ามันไม่ได้ผูกกับตัวเราแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เราเนี่ยเราก็ลองเล่นกลับมาให้มันทำอะไรที่แบบข้อมูลเราไม่รู้ออกไปอ่ะอันนี้ผมว่าเราทำได้เลยตั้งแต่วันแรกนะแต่ถ้าอะไรที่มันจะยากเย็นแสนเข็ดแล้วมันข้อมูลลึกๆเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่ามันมีเทมเพลตแชทให้เราไหมเขาไม่เอาเราไปเทรนแอร์โมเดลเขามีออปชันให้เราไหมแล้วฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันควรจะดีตัวฟรีนะ
1: ครับ
0: เพราะมันสู้ตัวฟรีไม่ได้ที่ผมว่าเขาอยู่ลำบากมันต้องดีตัวฟรีแน่นอนแต่ว่ามันจะเล่นได้นานแค่ไหนเนี่ยบอกตัวลุ้นอยู่ผมก็อยากจะเล่นวันแรกเหมือนกันตัวผมนะเพื่อจะทดลองก็จะเล่นแต่ว่าถ้าใครกังวลเนี่ยรอเขาเล่นกันก่อนเดี๋ยวเขาโพสออกมากันเองแหละก็เล่นแล้วเป็นยังไงจะได้รู้ว่าอ๋อมันไม่มีอะไรนะมันเริ่มนิ่งแล้วเหมือนกับiOS ตัวใหม่ออกเมื่อคืนเนี่ยผมก็ยังไม่เกรดนะคุณจุลินาสมมติผมก็จะรอให้คนอัพก่อนแล้วถ้ามันอัพกันแล้วไม่มีปัญหา

0: นะครับผมก็ไปต่อนอกนั้นเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าถ้าเกิดว่าคนไหนกังวลมากเลยนะแล้วเรามีตังจ่ายเดือนละ500-600เนี่ยจะสมัครตรงกับฝรั่งก็สามารถทำได้แต่ให้รู้ไว้ว่าฝรั่งก็เอาเราเหมือนกันมันเอาข้อมูลเราไปเขียนในโมเดลนะถ้าเราไม่กดไอ้ปุ่มเทมเพอรี่แชทปุ่มขวาบนที่ผมบอกอย่างเงี้ยมันก็เอาเราข้อมูลเราหนีเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เล่นเวอร์ชันเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าเราไม่ได้กดเทมเพอรี่แชทมันก็เอาเราอยู่ดีอันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลเพื่อคลี่คลายความสงสัยของประชาชนว่ามันควรทำไงครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ข้อมูลต้นนะ
1: ได
0: ้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจาร
1: ย์มากนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะอาจารย์สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะวันนี้อาจารย์ก็มาพูดคุยกับเรานะคะเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีสำหรับโครงการนี้ใครที่สนใจจริงๆก็ลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่19สิงหาคมทางเว็บไซต์ de.aipass.net นะคะแล้วก็กำหนดเปิดบริการอย่างเป็นทางการคือสิ้นเดือนนี้นะคะวันที่31สิงหาคม2569นะก็คือการเข้าถึง AI ระดับโปรเนี่ยก็มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI พอเรียนผ่านอบรมผ่านเงื่อนไขที่กำหนดก็ใช้คะแนนสะสมเพื่อปลดล็อกสิทธิ์การเข้าถึง AI ระดับโปรนะเงื่อนไขคือว่าผู้สมัครก็ต้องเป็นคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็มีการยืนยันตัวตนอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะเอามาดูเรื่องกนง.สักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานมีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% โดยประเมินระดับดอกเบี้ยปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในระดับต่ำและการฟื้นตัวเองก็ยังไม่ทั่วถึงด้วยนะคะมองว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเหตุว่าการส่งผ่านนโยบายต่างๆแล้วก็มีอาจจะมีมาตรการการเงินเฉพาะจุดนะอย่างเติมเงินลดต้นทุนลดความเสี่ยงเครดิตเปิดทางสินเชื่อช่วยครัวเรือนรายได้น้อยและกลุ่ม SME นะคะพร้อมกับปรับโครงสร้าง3ผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยนะอันนี้เอาแบบรวบรัดนะสำหรับอัตราดอกเบี้ย 1% ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเข้าใกล้ขีดจำกัดของนโยบายทางการเงินหากต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็ควรใช้มาตรการที่ตรงจุดมากขึ้นทั้งมาตรการการเงินเฉพาะกลุ่มและนโยบายการคลังหากว่าในอนาคตเกิดวิกฤตรุนแรงกนง.ยังมีความสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้อีกแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในปัจจุบันการใช้มาตรการเฉพาะจุดจะมีความแม่นยำและเห็นผลกว่านะคะเหตุที่ยังไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ยแม้ว่าบางประเทศจะดอกเบี้ยในต่างประเทศจะอยู่ในระดับสูงก็มองว่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหลังความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อทั่วโลกลดลงค่ะเรามาดูการสัมมนาดีๆกันดีกว่านะคะกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะ NCDs ก็จะเป็นพวกเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดรวมอยู่ในโรค NCDs คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะพบกับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกทำความรู้จักโรค NCDs อย่างตรงไปตรงมานะคะฟังเรื่องจริงของคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะว่าเขาเนี่ยประสบการณ์จริงๆมันเป็นยังไงแล้วทำอย่างไรให้กลับมามีชีวิตต่อไปต่อไปได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีเรื่องของพลังสมุนไพรไทยทำให้ห่างไกลจากโรค NCDs ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะพร้อมกับข้าวครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรครับประทานแบบไหนเสี่ยงอันเฮลตี้นะคะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลความเสี่ยงกับโรคนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะจะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกใครที่จองไวภายใน50ท่านแรกจะได้รับของขวัญ Limited Premium นะคะจองกันได้ที่ LINE @thinking radio สำหรับใครที่สนใจนะคะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ในกิจกรรมเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดกันได้ตามช่องทางคือ LINE @thinking radio หมดเวลาค่ะเดี๋ยววันนี้คุยกันต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะและดร.และคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันว่าการใช้เงินทุกบาทมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน200,000,000,000 บาทเพื่อปรับโครงสร้างและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประเทศรัฐบาลได้เตรียมหลักเกณฑ์การกันกรองไว้ล่วงหน้าแล้วโดยคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบกรอบแนวคิดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาโครงการเพื่อให้เงินถูกนำไปใช้กับการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่สำคัญรัฐบาลกำหนดnegative list ไว้อย่างชัดเจนโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ต้องไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการศึกษาดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช้เพื่อการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์แจกจ่ายประชาชนโดยตรงไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นเจ้าหน้าที่นำรถดูดโคลนเร่งฟื้นฟูบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำท่วมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากหนักที่สุดในตำบลวรนครขณะนี้รถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมเป็น2คันมาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อคืนสภาพถนนที่มีเลนดินโคลนทับถมหนากว่า30ซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทางด้านพันเอกธเนศพัทรวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยว่าหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ในโซนนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านประมาณ70ครัวเรือนมีปัญหาเลนโคลนที่ท่วมบนถนนคือน้ำและดินจากการล้างบ้านของทุกหลังคาเรือนไหลลงมาบนถนนทำให้การจราจรและการทำงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งขณะนี้ได้ใช้รถเกรดบนผิวถนนเพื่อเอาโคลนออกและรถดูดโคลนออกจากท่อระบายน้ำเพื่อพยายามจะเคลียร์เส้นทางจากนั้นจะต้องจัดการกับกองขยะที่เป็นดินโคลนเศษซากรากไม้จำนวนมากรวมไปถึงสิ่งของที่เสียหายจากน้ำและดินโคลนก่อนที่จะทำการล้างถนนและคืนสภาพให้บ้านแก้มราชพัฒนาโดยคาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกัน วันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
14: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
15: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
16: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พฤหัสบดี27สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับอีกสักครู่จะได้ฟังเรื่องราวมุมมองวิสัยทัศน์แล้วก็การวิเคราะห์นะฮะจากคุณปีเตอร์จอห์นแมนฮาเรนครับพักยังไม่พักครับเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆกันก่อนที่จะคุยกับคุณปีเตอร์กันนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ20-26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับและบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลเลยครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซ้นและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุครับของจริงที่สำคัญก็คือนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงนะครับต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานเท่านั้นและแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track นะครับไม่ต้องเสียเวลารอคิวครับขอไหมครับ นั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับนำทริปโดยอาจารย์ดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วนับเป็น10ครั้งทีเดียวครับเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81ไปเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม่นะครับ 1,400 ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับครับย้ำอีกครั้ง 20-26 กันยายนนี้สิทธิแบบสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์และทักด่วนที่ LINE Official Asai Thinking Radio ย้ำนะครับ Asai มี A หางบุ้นๆก่อนนะครับแล้วตามด้วยคำว่า Thinking Radio ช้าหมดปลดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับเอาละครับทีนี้พอเรามีเงินแล้วนะฮะเราก็มาออมกันง่ายๆครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับถ้าเป็นเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดฝากเงินรวมไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางใจได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้วในวันนี้นะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเอาละครับก็เดี๋ยววันนี้ผมว่าประเด็นก็ร้อนนะแล้วก็มีหลายอย่างที่เราเชิญชวนคุณฟังมาร่วมแลกเปลี่ยนกันครับกับคุณปีเตอร์ชอนแวนเรนครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
17: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
16: ครับตอนเช้าก่อนคุยเข้ารายการเราก็ปรึกษากันว่าโอ้โหประเด็นมีให้เรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ เรื่องที่ไม่คุยคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ไม่งั้นผมจะเชยนะครับแล้วอีกหลายๆเรื่องที่เราจะยกเป็นกรณีศึกษานะครับเราจะเอาอะไรดีก่อนกับการยินดีกับลูกสาวของโลกคนใหม่ชื่อน้องเนเน่ได้ไหมฮะคอมพิวเตอร์คอนเกตุเรตกับน้องก็ด้วยนะฮะ
17: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโอกาสที่คนไทยทุกคนนะ70ล้านคนน่าจะภูมิใจเรื่องประเทศไทยได้นะครับรัฐบาลหรือคนอื่นก็ชอบพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนี้เราเคยคุยในรายการมันซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรอันนี้นะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แท้ๆของประเทศไทยนี้นะครับน้องนี้ก็อายุ16เพิ่งจะ16เองนะกันเน่ก็ตั้งชื่อเนเน่รอยัลนะครับก็สาวๆจากภูเก็ตนะฮะเล่นกีตาร์แนวร็อกแล้วก็ร้องเพลงแบบเก่งมีพลังเยอะมากๆเลยนะฮะขนาดนะฮะผู้ฟังที่ไม่ตามนะฮะมีใครหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนที่ไม่ตามอธิบายนิดนึงนะครับว่าน้องเนเน่นี้ก็เป็นเด็กชายที่ชอบเล่นกีตาร์แล้วก็พ่อเขาก็สอนให้เขาแบบมันฝึกเล่นเยอะมีวินัยการเล่นเล่นเก่งด้วยร้องเพลงแบบเก่งด้วยอะไรด้วยเขาก็ขึ้นเวทีโลกนี้ก็คือ America's Got Talent นะฮะตัวย่อสั้นๆ AGT คนที่ชอบดูแบบคนที่กำลังจะเป็น Rising Star แล้วก็ชอบดูโอ้มันมีศักยภาพแบบไหนมีความสามารถในเล่นดนตรีหรือในที่จะทำอย่างอื่นได้นะครับก็เราชอบดู AGT นะ America's Got Talent โอ้ยมัน 10ปีแล้วมั้งอันนี้มันทำ12 14ปีก็ไม่แน่ใจแต่รู้ไหมว่าผู้ฟังครับคนที่อเมริกาหรือคนที่แคนาดาหรือประเทศอื่นในโลกนี้ดูเป็นหลายล้านคนทุกสัปดาห์นะฮะ
16: คร
17: ับ แล้วก็เรามีเด็กเนเน่ของเราที่ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้นะฮะว่าเนเน่ก็ได้เขาเรียกว่า golden buzzer แปลว่าjudge และกรรมการที่นั่นนะฮะกรรมการดังทุกคนดังมากๆในโลกนี้เขารู้ฝีมือเขาเห็นฝีมือเขารู้ดีนะฮะก็ให้เนเน่กับ golden buzzer แปลว่าอะไรกดปุ่มแล้วก็ทองคำทองเปลวจะลงจากฟ้าแล้วก็จากเพดานแล้วก็แปลว่าเขาจะเข้ารอบสุดท้ายได้แบบอัตโนมัติเลยคนชอบเขามากๆเลยนะครับชมยายเลยนะครับผู้ฟังครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ตามนะผมก็ดูในโซเชียลมีเดียก็ดีนะที่เราดูในนี้ก็มี Facebook ของเขาเองหรือคนอื่นเขาก็แสดงเรื่องในนี้ใน Facebook ดูนะครับคนทั้งชาติชมทั้งนานชมแบบโอ้ยเด็กไทยคนนี้มันสุดยอดอ่ะดีมากๆเลยนะก็เน่ๆสู้ๆนะสู้ๆอย่าให้แบบมีอย่างอื่นมาแทรกทำให้เราแบบตกรางหรืออะไรทำไมเพราะเราบางเด็กวัยรุ่นเยาวชนอะไรก็มีอิมโฟเรนซ์นะฮะมี
16: อิทธิพล
17: มีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะหรือเกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้เนาะใช่ไหมก็ให้เขาสู้ตลอดนะฮะแล้วก็เรามีบ้างนะฮะก็ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเกาหลีแล้วก็อยู่ในใน K-POP เกาหลีใช่ไหมก็มีนะฮะแต่คุณวิชัยนะผมได้ยินมีคนพูดนะครับผมก็แบบเอาพูดทำไมเขาบอกเอ้ยเป็นผู้หญิงอายุ16เป็นร็อกเกอร์ได้ยังไงถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมไทยอันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยก็บอกเธอนะฮะมันไม่ใช่ทุกคนในประเทศไทยต้องเหมือนแบบเต้นรำหรือต้องไปแบบคิดเรื่องใส่ชุดไทยอย่างเดียวมันดีไหมก็ดีเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชนิดหนึ่งแต่อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นแบบระดับโลกได้เลยนะฮะในนี่สู้ๆนะฮะเราผมคุณวิชัยด้วยแน่นอนนะฮะเราอยู่ให้กำลังใจนะฮะทุกวันนะเนาะ
16: ใช่เลยครับ
17: วิชัยใครดูเน
16: า
17: ะ
16: ครับก็ทีนี้เรื่องหนึ่งที่เราหันมาสังเกตนะครับคุณปีเตอร์ว่าคนไทยเก่งๆเยอะนะครับแล้วก็ในหลากหลายแวดวงที่เห็นโดดเด่นนะทุกวันนี้ก็คือวงการดนตรีนะครับวงการเพลงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราโดดเด่นมากๆก็คือวงการกีฬา
17: ใช
16: ่ก็เรามีแชมป์โลกเนี่ยประเภทที่เล่นเป็นเดี่ยวๆเนี่ยเราแชมป์โลกเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นทีมบ้างเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็จะมีตัวอย่างที่ทำใหรุ่นใหม่ๆนี่อาจจะต้องดูไว้นะฮะว่าพอดังมากๆปุ๊บเนี่ยบางทีลืมนะครับลืมว่าตัวเองเป็นใครบางทีความสำเร็จที่มาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมีวินัยก็ละเลยไปเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างกรณีนักมวยครับคุณปีเตอร์พอขึ้นเป็นแชมป์โลกหรือว่าไปโอลิมปิกแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเพลินนะฮะเงินจะไหลมาเทมาแล้วก็ลืมไปว่าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมให้กับเด็กๆ เนาะ
17: ใช่ใช่
16: เราต้องปล่อยปละละเลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราต้องแลก
17: ใช่แล้วเราเห็นแล้วก็มีนักเทนนิสนักมวยนักนี่นั่นอะไรที่แบบขึ้นบนเวทีโลกเหมือนที่คุณวิชัยพูดแต่อินฟลูเอนซ์อื่นๆจะเข้ามานะมันไม่ใช่แบบโอ้รวยอย่างเดียวตอนนี้มีตังค์เยอะไปเที่ยวได้ติดยาเสพติดมีบ้างด้วยแล้วมันไม่ใช่นั้นอย่างเดียวเมื่อไรเราดังเมื่อไรเราดังจริงๆนะฮะคนจะมาหาเรานะฮะแม้ว่าเน่ๆอายุ16ก็ตอนนี้ผมมั่นใจมีผู้ชายที่อยากจะจีบเป็นกี่ล้านคนในโลกนี้ที่อยากจะจีบเขาอะไรด้วยใช่ไหมก็จะมีแบบโอ้เมื่อไหร่เราดังๆคนก็จะชวนไปงานนี้ไปงานนี้โอ้ก็มีสุรามีอย่างอื่นด้วยอาจจะแล้วก็ชวนไปต่ออะไรด้วยแล้วก็บางคนก็ติดแบบติดสังคมก็ไม่ได้บอกว่ามันสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราติดสังคมที่มันแบบมันจะทำให้เราตกกลางจากเป้าหมายของเรา
16: อ
17: ันนั้นเราก็ต้องระวังนะฮะเราต้องระวังแน่นอนผู้ฟังครับใครที่จะเก่งไม่ว่าเป็นกีฬาไม่ว่าเป็นดนตรีไม่ว่าเป็นอะไรก็ต้องฝึกเยอะก็ต้องใช้เวลาเยอะก็ต้องมีวินัยเยอะมาก มากเลยนะฮะสิ่งที่จะเข้ามาแทรกบางครั้งให้เราแบบเออเราชอบอันนี้แล้วก็วัยรุ่นนะผมก็มีลูกนะฮะก็ผมก็สอนหนังสือทุกวันนะฮะที่มหาวิทยาลัยไม่ใช่ทุกวันแต่ทุกสัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยก็เห็นเด็กเยาวชนนะมีอินฟลูเอนเซียที่โอ้ต้องไปปาร์ตี้ต้องไปเออแล้วก็มีคนมันไส้ด้วยมีคนมาพูดอะไรเมื่อไรเราเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรด้วยบางครั้งเราแบบเราจะงงๆเนาะเราจะแบบเออเราแบบเออคนนี้จะให้เราไปเออเราจะไปหรือเปล่าเออแม่บอกเออคุณจะอ่านหนังสือดีกว่านะฮะเพราะว่าจะมีแต่เพื่อนจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวกันพักพวกนั้นไปเที่ยวกันแม่ก็ถามว่าเราพวกนั้นเป็น A student ด้วยหรือเปล่าไม่นะแม่แต่สนุกสนานอยากไปด้วยเออใช่ไหมก็มีแบบนี้เยอะนะฮะ influence ที่เป็นแบบบุคคลเป็น third party influence ก็เยอะเลยเนาะสู้ๆในนี่เองเนาะสู้ๆเลย
16: น
17: ี่
16: เป็นครับคุณพีเตอร์ครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานที่มีแววนะครับท่านก็ส่งเสริมอย่างถูกต้องเต็มที่อย่างคุณพ่อคุณแม่ของเนเน่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วขณะเดียวกันอย่าไปเปลี่ยนอะไรเขาบ้างเลยครับผมว่าตัวตนของเขาสำคัญที่สุดจริงไหมครับคุณพีเตอร์
17: เปลี่ยนมันไม่ค่อยสำเร็จนะยูจะเปลี่ยนคนจากเป็นประเภทแบบนี้เปลี่ยนอีกประเภทหนึ่งมันยากนะฮะเด็กแล้วก็เด็กสมัยนี้เจนใหม่นะโอ้ก็มีความคิดของเขาเองนะฮะเราเองปีเตอร์โอ้เป็นคนแก่คุณวิชัยก็เป็นคนแก่คนที่เป็นอายุ28ก็เป็นคนแก่แล้วนะในความคิดของเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะคิดอย่างนั้นชายครับคุณวิชัยแสดงความรักกับลูกนะฮะรักลูกนะฮะแล้วก็แบบไม่ใช่ตามใจทุกเรื่องนะฮะแต่แบบนะอยู่กับลูกรู้ว่าลูกทำอะไรรู้ว่าลูกมันตอนที่ผมเป็นเด็กนะฮะเราก็อยากจะเล่นเปียโนก็จำได้ตอนที่อายุน้อยๆก็อยากจะเล่นเปียโนเพราะก็ไป take lesson นะไปซ้อมเปียโนแต่ตอนเป็นวัยรุ่นผมก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนพ่อแม่จะบังคับตอนนั้นเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงต้องเล่นเปียโนต้องเล่นไม่มีทางเลือกต้องเดินกับหมาเช้ากับเย็นทุกวันมันไม่ใช่แบบโอ้แม่วันนี้ไม่ว่าไม่ได้เลยแม่ก็จะบังคับพ่อจะบังคับแบบนั้นบังคับผมคิดว่าโอเคนะบังคับแบบนั้นโอเคแต่บังคับที่จะแบบเฮ้ยลูกอย่าหรือลูกต้องเหมือนพ่อต้องเหมือนแม่นะโอ้นั่นเรามีฟีดแบ็กนะมหาวิทยาลัยเยอะนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับเด็กมาพูดว่าอ๋อพ่อแม่เลือกมหาวิทยาลัยนี้ให้เราต้องการให้เข้าสาขานี้ด้วยละแต่จริงๆนะอาจารย์นะฮะเราคิดว่าไม่เหมาะกับเราแต่เราก็ตามใจพ่อแม่บังคับไอ้ละมันดีเหรอไม่รู้มันฟีดแบ็กจากวัยรุ่นนักศึกษาเยอะเลยเยอะเลย
16: แล้วผมสรุปตรงนี้เลยว่าความสำเร็จของหลายๆคนนี้ได้มาจากตัวตนของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฝ่าฟันทุกอย่างจะสำเร็จเนี่ยจะมีคนมาโหนความสำเร็จครับไม่ค่อยมีใครมาช่วยคุณสร้างความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะทำจริงๆเข้าใจประเด็นนี้ไว้คุณจะได้ไม่รู้สึกว่าเออที่ฉันเหนื่อยไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยที่ฉันสำเร็จแล้วมากันจังมันก็จะ
17: อยากจะสำเร็จนะมันคนน้อยมากที่มันสำเร็จโดยคนอื่นส่วนมากเราก็ต้องสำเร็จเราต้องชนะตัวเองเราก็ต้องสำเร็จเราต้องแบบเก่งตัวเองเราก็ต้องอยากทำด้วยนะฮะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็อยากทำก็ทำตามนั้นแน่ๆสู้ๆนะเอ้คุณวิชัยนะครับเราเคยคุยเรื่องโซลาร์นะฮะเนาะเราเคยคุยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นรัฐบาลก็อาจจะมีนโยบายใหม่ใช่ไหมฮะผู้ฟังรู้หรือยังไม่รู
16: ้ผมว่าหลายๆท่านรู้ครับแต่ว่ารอความชัดเจนอยู่ครับคุณพีเตอร
17: ์อ๋อมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหม
16: โอ้ยอย่างๆฮะคือชัดเจนประมาณนึงแต่ว่าอย่างโอ้แต่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนที่สุดนะครับคุณพีเตอร์คือรู้เห็นว่าเขาจะทำอะไรยังไงครับ
17: ก็ที่ผมอ่านที่ผมเห็นนะฮะว่ารัฐบาลกำลังคิดว่าจะให้เงินไม่ว่าเป็นประมาณ 50,000 บาทนะต่อบ้านนะครับเพื่อจะตั้งโซลาร์นะฮะในความคิดผมนะฮะผู้ฟังครับก็ดีนะฮะโซลาร์เป็นอย่างนี้นะฮะผู้ฟังครับถ้าคุณจะตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านแล้วก็มีอุปกรณ์ราคาของมันนะฮะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มต้นประมาณก็แสนสามนะฮะประมาณนั้นนะฮะที่จะเป็นประมาณ5เมกะวัตต์เนาะ
16: คร
17: ับ แล้วก็จะขึ้นไปก็แล้วแต่ขึ้นเป็นล้านก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาเป็น10เมกะวัตต์ก็อาจจะ 250,000 2,600,000 อะไรที่เป็น ระบบใช้ได้เอาแบตเตอรี่ดีๆเอาอุปกรณ์ที่ดีๆอะไรประมาณนั้นนะฮะ50,000จะช่วยไหมก็มันช่วยคนที่อยากจะติดโซลาร์แต่ว่าตอนนี้ในสังคมมีการพูดกันบ้างว่าเราคนที่ไม่ติดโซลาร
16: ์
17: นะฮะเขาก็ไม่ได้ประโยชน์เลยหรือคนที่ยากจนนะฮะเขาก็ติดโซลาร์ไม่ได้บ้านก็เล็กนะฮะเงินไม่พอไม่มีแสนกว่าบาทหรอกอะไรนี้ด้วยขนาดจะลด50,000ก็ยังอยู่ก็เกือบแสนหลักแสนก็เกือบจะแสนอยู่แล้วนะ
16: คร
17: ับ ก็อย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยคนยากจนผมก็คุยกับคนหนึ่งเมื่อวานเลยบอกโอ้อย่าคิดแบบนั้นสินะครับคนที่อยากจะติดโซลาร์นะฮะหลายคน50,000แล้วไม่มี50,000เขาก็จะติดอยู่แล้ว50,000นั้นอาจจะเป็นอินเซนทีฟแรงจูงใจนิดนึงว่าโอเคอยากจะทำนะครับแต่ว่าเป็นอย่างนี้คนติดโซลาร์เพราะอะไรนะฮะก็เพื่อจะประหยัดเงินเพ
16: ื่
17: อจะนะฮะสมมตินะฮะว่าคุณติดโซลาร์5 เมกะวัตต์คุณอาจจะเซฟประมาณ2,000 บาทมั้งประมาณนั้นใช่ไหมคุณวิชัยครับแล้วก็ถ้าเป็น10 เมกะวัตต์อาจจะเซฟเกือบจะ4,000อะไรประมาณนั้นอาจจะไม่ถึงด้วยนะฮะ2,000นั้นหรือ4,000นั้นคนติดเพื่อใส่ในกระเป๋าอีก2,000 บาทหรือ4,000 บาทต่อเดือนนะฮะก็อย่างนั้นเงินที่เขาได้มาจากโซลาร์นั้นก็เขาจะกระจายที่ตลาดอื่นๆด้วยนะฮะสมมติคุณวิชัยมีโซลาร์อยู่แล้วนะแอบกอสิปนิดนึงนะฮะว่าคุณวิชัยมีโซลาร์อยู่แล้วคนที่มีโซลาร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เซฟไป 2,000 อันนั้นแปลว่าตอนนี้มีเงินเพิ่มในกระเป๋า 2,000 ที่สามารถจะไปซื้อข้างถนนได้ก๋วยเตี๋ยวได้อาจจะซื้อในร้านก็ได้อาจจะมีค่าเงินสำหรับซื้อน้ำมันมากขึ้นหรือจะมีเงินพอที่จะให้ของขวัญคนอื่นมันเงินที่เราเซฟอ่ะมนุษย์เป็นแบบนี้นะครับผู้ฟังครับรายได้ส่วนมาก90%ก็แล้วกันนะฮะคุณมีรายได้เท่าไหร่ชีวิตมันต่ำรายได้ของคุณอยู่แล้วนะฮะคุณจะใช้เงินนะผมก็รู้ว่าคนที่มีเงินน้อยโอเคเขาจะใช้ 100% คนที่มีเงินมากๆก็อาจจะไม่ได้ใช้ 100% แต่คนที่เป็นแบบคนที่อยากติดโซลาร์แบบสามีภรรยายังไม่มีลูกแล้วก็หรือปู่ย่าก็อยู่บ้านนั้นด้วยแล้วก็อยากจะติดแอร์แต่โอ้พ่อนะฮะแม่อย่าติดอย่าเปิดแอร์นะเพราะว่าโอ้ยมันค่าจัดจ่ายค่าไฟมันแพงจะมีโซลาร์ก็บอกไม่เป็นไรพ่อก็ใช้ไฟได้นะฮะแล้วใช้แอร์ได้อะไรประมาณก็อย่างนั้นก็จะมีเงินที่จะใช้ที่อื่นด้วยนะมันก็จะลงในตลาดอยู่แล้วนะครับผู้ฟังครับแต่ไม่ได้ช่วยคนยากจนไหมก็ไม่ได้ช่วยคนยากจนแต่จะบอกนะสมมตินะฮะมีโครงการประชานิยมโดยจะให้ทุกคนในประเทศไทย10,000 บาทโดยไม่มีแล้วก็โอเคไม่ได้เกิดแบบนั้นแต่ว่ามันใกล้ๆกับแบบนั้นว่าโอ้คนที่มีรายได้น้อยกว่านี้เขาจะได้10,000 บาทเอ้าเราคนอื่นนะทำไมไม่ได้มา10,000 บาทด้วยก็พระชนิยมก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งแต่อย่างน้อยให้โซลาร์ประเทศไทยต้องเข้ายุคในพลังงานทดแทนอยู่แล้วนะฮะเรามีปัญหาเรื่องไฟอยู่แล้วนะฮะไฟฟ้าของเราในประเทศไทยนี้พลังงานของเราก็มีปัญหาอยู่แล้วทำแบบนี้ให้คนมีโซลาร์เป็นยุคใหม่ได้ในความคิดผมนะฮะผู้ฟังไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะมีมองที่
16: แตกต่างก็ได้
17: แตกต่างใช่ไหมแต่อันนี้มันวิธีการแต่ถามผมนะฮะว่า

0: ที่กำลังพูดถึงอยู่นะฮะผมคิดว่าอย่างนี้วิธีการบริหารงบประมาณอันนี้หรือโครงการนี้ก็ไม่เห็นจะยากเท่าไหร่นะฮะก็ทำแบบนี้บอกโอเค1ล้านหลังภายใน2ปี3ปีก็แล้วแต่แล้วก็จะปล่อยทุกไตรมาสตาม waiting list นะทุกไตรมาสแล้วก็จะปล่อยหลังละ 50,000 ประมาณนั้นแล้วก็บริหารมันได้นะฮะไม่ได้แบบทุ่มเลยนะโอ้ 50,000 บาทต้องเอาคิดเท่าไหร่นะ50,000 บาท1ล้านหลังใช่มั้ยก็ไม่ต้องแบบทุ่มเลยตอนนี้ก็ค่อยๆก็ได้แต่ก็จำกัดได้แต่ขอให้มันแบบนี้นะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์อ๋อคนจีนก็จะได้ผลประโยชน์คนที่มีบริษัทโซลาร์ก็จะได้ผลประโยชน์เอ๊มีรัฐมนตรีคนไหนหรืออธิบดีคนไหนที่มีบริษัทนำเข้าโซลาร์หรือเปล่าอะไรมีการพูดกันอย่างนี้ขออย่าให้มันแบบนั้นนะฮะตอนนี้ชื่นชมรัฐบาลว่าเขาอยากจะให้ประเทศไทยคนไทยก็มีโซลาร์แต่ผมจะเป็นคนแรกในประเทศไทยที่จะด่าถ้าเขาได้ยินว่าม
1: ี hidden agenda
0: เลยมี hidden agenda อันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้นะ
1: ผมขอครึ่งนาทีในฐานะของคนที่ติดโซลาร์เซลล์นะครับก่อนที่จะติดเนี่ยก็คุยกับรุ่นน้องซึ่งเขามาทำธุรกิจนี้แล้วเขาก็ถามผมว่าวัตถุประสงค์คือออบเจกตีฟคืออะไรถ้าว่าจะติดโซลาร์เพื่อเปิดแอร์ฟรีทั้งวันนี้เขาบอกว่าพี่อย่าติดเลยเปลืองตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือมีโครงการอะไรที่จะใช้ไฟภาคกลางวันหรือไม่ถ้ามีแล้วคิดว่าติดโซลาร์แล้วมันคุ้มค่าให้ติดแล้วก็ติดเท่าที่เราจะมีพื้นที่และกำลังของเราไหวดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เลือกติดโซลาร์เซลล์ครับคุณปีเตอร์นะฮะจุดพวกนี้ผมอยากจะให้แต่ละท่านก่อนจะติดลองพิจารณาดูว่าเราไม่ได้ติดเพื่อเปิดแอร์ฟรีเย็นๆ
0: แล้วก็มีหลายคนบอกว่าตอนนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าก็เอาโซลาร์นะก็มีหลายหลังที่ทำแบบนั้นครับผมนะต้องเบรกไหม
1: ครับเบรกกันก่อนนะช่วงหน้าร้อนแรงแน่ๆเพราะว่ากระทบกับเรื่องบ้านคุณปีเตอร์ฮะที่แคนาดาสั่งซื้อเลย
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pixelsoftwaregroup.com
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรม

0: อนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์ครับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พฤหัสบดี27สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและเรื่องที่จะคุยกับคุณปีเตอร์ชาแบนเรนต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองถึงปัจจุบันและอนาคตและเป็นเรื่องที่อยู่กันมาหลายต่อหลายสิบปีหลายทศวรรษเนี่ยประเทศที่อยู่ติดกันรั้วใกล้เคียงกันเขาบอกว่ายิ่งกว่าพี่น้องอ่ะนะฮะขอโทษนะฮะเขาใช้คำว่าคอหอยก็ลูกกระเดือกเลยนะครับคุณปีเตอร์สมัยก่อนนะครับผมกำลังพูดถึงอเมริกากับแคนาดาคุณฟังฮะไม่น่าเชื่อฮะพอเจอผู้นำอเมริกาคนนี้เนี่ยจากพี่น้องรักกันมากมายนี่จะยึดเขาแล้วแทนจะเคลมเขาเลยนะครับและอื่นๆอีกมากมายคุณวินเตอร์ฮะรู้สึกอย่างไรบ้าง
3: ก็อย่างนี้ผู้ฟังครับถ้าเราดูแผนที่โลกนี้นะครับคุณจะเห็นแคนาดากับอเมริกามันติดกันแล้วก็ชายแดนระหว่างสองประเทศนั้นยาวมากๆเลยนะผู้ฟังครับถ้าจะบินข้ามประเทศแคนาดานะฮะคุณบินก็เกือบจะ6ชั่วโมงคิดดูชายแดนมันยาวแค่ไหน
2: ใช
3: ่6ชั่วโมงเลยนะฮะก็อย่างนี้แปลว่าอะไรแล้วก็2ประเทศนี้ก็อยู่ในท็อปของโลกถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจนะฮะถ้าเราพูดถึงรายได้ถ้าเราพูดถึงหลายอย่างนะฮะก็อยู่ใน G7 ทั้งคู่นะครับประเทศที่อยู่ใน G7 ก็1ก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีระดับหนึ่งก็ต้องมีเงินหรือระบบการเงินที่ดีระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องมีตลาดหุ้นที่มันดีและมีหลายอย่างอ่ะที่ก็ต้องมีแต่สิ่งที่มันสำคัญนะฮะก็ต้องมีการค้าที่ดีกันคิดดูก็แล้วกันฮะชายแดนยาวขนาดนี้นะฮะของหรืออะไรที่จะข้ามชายแดนนะฮะก็เรียกว่า 49th parallel นะฮะที่จะข้ามมันเยอะมากนะฮะจริงๆแล้วนะฮะแคนาดาก็เป็น trading partner หมายถึงคู่ค้าของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดก็แน่นอนอเมริกาก็เป็นใหญ่ที่สุดของแคนาดาด้วยนะฮะ
2: ครับผม
3: การค้าระหว่างสองประเทศถ้าเราพูดถึงนะครับว่าแคนาดาส่งของไปที่อเมริกาก็เกินครึ่งหนึ่งก็น่าจะเกือบ 70-75% ของของที่เขาส่งนอกนะฮะส่งไปที่อเมริกานะฮะอเมริกาส่งไปที่แคนาดาก็ประมาณ 20% ของเขาหรือ 30% ของเขาด้วยมันไม่น้อยที่มันจะข้ามชายแดนทุกวันก็มีอะไรก็มีไม้นะฮะสร้างบ้านนะฮะจริงๆแล้วนะฮะบ้านในอเมริกานะฮะ75%มันใช้ไม้ของแคนาดานะฮะอาจจะไม่ใช่แบบทั้งบ้านนะฮะแต่อย่างน้อยก็จะใช้ไม้บ้างอะของแคนาดา175%นะฮะในอเมริกาใช้ไม้ของแคนาดาน
2: ะฮะนิดนึงฮะคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยแคนาดาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลย
3: ถูกต้องครับ
2: พื้นที่ใหญ่คนน้อยเพราะฉะนั้นเหลือพื้นที่ป่าเพียบอเมริกาก็เลยเอาไม้มาจากแคนาดา
3: จนทั้งปลูกไม้ตัดไม้ระบบprocess ไม้ระบบการทำอะไรสำเร็จรูปหรือเป็น raw material ไม้แคนาดาเป็นอันดับหนึ่งในโลกนะแน่นอนอยู่แล้วอเมริกาต้องการนานแน่นอนนะฮะพูดถึงเหล็กบางอย่างเช่นอลูมิเนียมเห แคนาดาเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วอลูมิเนียมที่ใช้ในยางยนต
2: ์
3: นะฮะอเมริกาแคนาดานั่นนะฮะเกือบ 100% มาจากแคนาดานะครับถ้าพูดถึงรถยนต์แคนาดาก็มีแฟคทอรี่รถยนต์นะฮะมันโรงงานประกอบแล้วโรงงานผลิตนะฮะก็เป็นอันดับประมาณ9ในโลกนี้นะฮะก็มีอเมริกาอันดับหนึ่งอย่าลืมนะฮะอเมริกาก็มีประชากรเขาประมาณ350ล้านคนนะฮะแคนาดามีแค่ประมาณ40ล้านคนเองนะฮะถ้าเทียบนะฮะอเมริกาใหญ่กว่าแคนาดาเกือบจะ10เท่านะฮะประชากรด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรเกือบจะ10เท่านะฮะนะฮะถ้าเรามองว่าสมมติเราเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศจีนเราก็เปรียบเทียบไม่ได้ประเทศจีนก็เป็นยักษ์ใหญ่เป็นมังกรนะฮะเราก็เป็นหนูเล็กๆอะไรด้วยถ้าเราเทียบนะฮะแคนาดาก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นหนูใหญ่กับมังกรก็ได้นะฮะเทียบกับอเมริกานะฮะชายแดนนั้นก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่โลกมันเกิดนะฮะอเมริกาเป็นอเมริกาก็จะ250ปีแคนาดาเป็นแคนาดาประเทศทางการก็ประมาณ150ถึง160ปีนั้นนะฮะก็อย่างนี้ตั้งแต่แคนาดาเป็นประเทศของมันเองอเมริกาไม่ยุ่งกับแคนาดาถ้าพูดถึงว่าวัฒนธรรมถึงรัฐบาลพูดถึงระบบการเงินพูดถึงอะไรนะฮะอิสระทั้งคู่เลยนะอเมริกาเป็นอเมริกาแคนาดาเป็นแคนาดานะครับแต่ว่าเหมือนคู่สมรสที่บ้านนะฮะเป็นคนละคนแต่ว่าอยู่ในบ้านเดียวกันนะหลายอย่างนะก็ต้องแบ่งกันต้องให้กันต้องเอากันอะไรประมาณนั้นด้วยก็เหมือนกันเลยนะฮะ relationship ระหว่างสองประเทศอย่างอเมริกาแคนาดานานนะฮะเขามี treaty อันนี้มีข้อตกลงอันนี้มีการค้าเสรีแบบนั้นอะไรจะมีอันหนึ่งที่ treaty หนึ่งที่เป็นร้อยกว่าปีแล้ว
2: คร
3: ับ นะที่บอกว่าเราสองประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะทำของเขาแบบนี้แบบนั้นแล้วก็ที่จะพยายามทำงานด้วยกันแต่ว่าผู้ฟังครับ to the point เลยนะครับว่าถ้าเรากลับไปหนึ่งอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ด้วยวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างแคนาดากับอเมริกาทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่พอใจทั้งยิ่งเลยนะฮะยิ่งเลยนะต้นสัปดาห์ที่แล้วแคนาดาอเมริกาก็กำลังเจรจาก็เจรจาทั้งหนาแต่กำลังเจรจากันว่าโอเคการค้าของเรานะฮะเทอริฟจะเป็นยังไงเราจะมีเทอริฟอะไรบ้างเราจะมีนโยบายอะไรบ้างที่จะนะฮะเขาเกือบจะตกลงกันนะฮะว่าวันอังคารไม่ใช่ที่ผ่านมาแต่วันอังคารอาทิตย์ที่แล้วเกือบจะตกลงกันแล้วก็บอกโอเคก็มีอะไรเล็กน้อยนะไม่เป็นไรวันศุกร์นี้เราจะสรุปเราก็จะจบนะฮะเสร็จเลยนะก็วันศุกร์เขาก็ตอนเช้าเขาก็เริ่มคุยกันนะฮะเป็นทางการช่วงบ่ายเขาเริ่มจะคุยแต่ก็แคนาดาสังเกตว่าเอออเมริกาเริ่มจะเปลี่ยนนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะฮะช่วงเย็นนะฮะอเมริกาวางระเบิดเลยก็บอกว่าอย่างนี้แคนาดานะฮะเรารู้ในแคนาดานะฮะว่าแคนาดาทำการค้ากับประเทศอื่นนะฮะอเมริกาต้องการให้แคนาดาเริ่มทำการค้ากับหลายประเทศนั้น
2: โอ้เจ้าบอ
3: ต้อง
2: มันจะบ้าหร
3: อต้อง exclusive กับอเมริกาอย่างเดียวเลยแปลว่าแคนาดาเขาก็ไม่อยากให้แคนาดาไปทำกับประเทศอื่นผมก็ดาวนะน่าจะก็ไม่อยากให้เขาทำกับจีนเขาก็ไม่อยากจะให้ทำกับเพราะว่าแคนาดาก็ยังทำกับรัสเซียอยู่นิดหนึ่งอะไรแต่โอเคอาจจะหรืออาจจะมีประเทศที่เป็นคู่แข่งของอเมริกาเขาบอกแคนาดาต้องเริ่มทำการค้ากับเขาหรือถ้าอเมริกาจะมีเทอริฟของจีนจะ50-60%แคนาดาต้องมีเทอริฟเท่ากันแคนาดาก็บอกก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะแล้วก็อันนั้นมันเรื่องหนึ่งเรื่องสองบางคนอาจจะบอกเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าเราเป็นนักการเมืองแล้วถ้าเราเป็นประเทศไหนเรื่องวัฒนธรรม นะฮะที่แคนาดานะฮะผู้ฟังครับเรามี10จังหวัดแต่เรามีจังหวัดหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรชื่อควิเบกนะฮะควิเบกนั้น85%-90%ก็พูดภาษาฝรั่งเศสนะครับบางคนก็แทบจะพูดอังกฤษไม่เป็นนะบางคนนะแต่ส่วนมากเป็นแต่มีบางคนที่พูดอังกฤษพูดฝรั่งเศสอย่างเดียวก็อย่างนั้นแคนาดาก็มีทางการนะ official มี2ภาษานะฮะมี Canadian English นะแล้วก็มีฝรั่งเศสเควเบกกว่าฝรั่งเศสนะฮะในประเทศแคนาดานะฮะคุณจะขึ้นเป็นข้าราชการของรัฐกลางนะฮะ federal คุณต้องพูด2ภาษาได้นะขนาดนั้นนะฮะคุณวิชัยแล้วก็ของที่จะนำเข้าไปที่แคนาดาทุกอย่างต้องมี label ที่มี2ภาษานะครับก็อย่างนั้นอเมริกาบอกว่าคุณต้องเลิกมีสองภาษานั้นเราอยากจะส่งของรับของอเมริกันแต่ไม่ต้องมีสองภาษาต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หนึ่งจังหวัดนะฮะที่เป็นควิเบกนั้นก็พูดอังกฤษรู้ไหมว่าถ้านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ถ้าเขายอมอเมริกาไปฆ่าตัวเองตายนะถ้าพูดถึงอนาคตเป็นนายกในแคนาดาก็เป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นวัฒนธรรมแคนาเดียนด้วยก็บอกคุณมายุ่งกับวัฒนธรรมแคนาดาไม่ได้
2: น
3: ั่
2: นส
3: ิ
2: คร
3: ับ ก็บอกไม่เป็นไรต้องเป็นอย่างนั้นก็อย่างนั้นมาร์คคาร์ดีบอกไม่ต้องคุยกันละไม่ต้องคุยกันเลิกคุยวันนี้ไม่ทำโอ้โหเดินออกจากห้องนั้นนักข่าวถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็มาร์คคาร์ดีขึ้นบนเวทีก็พูดตรงๆเขาบอกอเมริกามีความต้องการที่แคนาดารับไม่ได้เพราะว่าเราเป็นประเทศของเราเองเราไม่ได้เป็นประเทศของเขานะครับแล้วก็ฟังอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกโกหกแคนาดาโกหกไม่จริงเราไม่ได้คอแบบนั้นก็จริงๆแล้วก็บันทึกอยู่แล้วนะแต่โดนัลด์ทรัมป์กับคนของทรัมป์ก็บอกโกหกแคนาดาก็แบบที่งอนอะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้แล้วก็แคนาดาอย่างนั้นก็จะผู้ฟังครับนักข่าวก็ถามรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์อีกแล้วก็ถามนายกจังหวัดหลายจังหวัดอะไรกันแน่เกิดอะไรกันแน่ก็พูดย้ำเป็นแบบนี้เหมือนที่เขาพูดกันแน่นะฮะแล้วก็บอกเราทำไมโดนัลด์ทรัมป์พูดตรงข้ามบอกว่าคุณโกหกเขาก็พูดแบบสุภาพแต่สื่อมวลชนตั้งคำถามถ้าคุณจะเชื่อนายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคาร์นีย์หรือคุณจะเชื่อโดนัลด์ทรัมป
2: ์
3: คุณจะเชื่อใครกันแน่นะคุณจะเชื่อใครกันแน่ผู้ฟังคิดเองก็แล้วกันนะว่าฟังโดนัลด์ทรัมป์พูดไปเป็น18เดือนเกือบจะ2ปีหรืออะไรละพูดอะไรก็จะเชื่อมากแค่ไหนพูดอะไรก็พูดตรงข้ามพูดอะไรก็พูดแทรกพูดอะไรก็พูดแบบเป็นคนละอย่างใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าจะเชื่อนายกรัฐมนตรีแคนาดา 100% นะฮะแต่ผมเชื่อโดนัลด์ทรัมป์แค่ประมาณ 10% ของคำที่เขาพูดมัน90%ไม่เชื่อไม่อยากฟังด้วยเสียเวลาใช่ไหมก็อย่างนี้นะครับสื่อมวลชนอเมริกันสื่อมวลชนแคนาดาสื่อมวลชนยุโรปสื่อมวลชนในเอเชียเขาก็ชมมาร์คคาร์นีย์ชมยายเลยบอกคนนี้ใจกล้านะฮะทำไมล่ะครับมีนายกรัฐมนตรีของจังหวัดหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวัดOntario ที่เป็นใหญ่สุดของแคนาดารายได้มากสุดของแคนาดาทำการค้ามากสุดกับอเมริกานะฮะนายกนั้นชื่อดักลาสฟอร์ดคนนี้เขาขึ้นบนเวทีเขาบอกโดนัลด์ทรัมป์จะพูดยังไงแคนาดาขายชาติไม่ได
2: ้
3: ก็ประเทศไทยก็ไม่อยากขายชาติใช่เปล่าขายชาติไม่ได้สื่อมวลชนก็ถามว่า เฮ้ยแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงดักลาสฟอร์ดเลยนะฮะของออนเทเรียบอกว่าดักลาสฟอร์ดเป็นอย่างนี้นี่นี่

0: Douglas Ford บอกผมไม่กลัวอีบ้าคนนี้เลยเขาก็พูดลักษณะเขาพูดลักษณะเขาบอกคนนี้มันไว้ใจไม่ได้เชื่อก็ไม่ได้
1: เ
0: ป็นบูลลี่ด้วยเขาจะมาบูลลี่ดักลาสฟอร์ดเหรอฮะไม่มีทางในโลกนี้จะบูลลี่แคนาดาก็ไม่ได้
1: ใช่ๆๆ
0: นะครับแล้วก็บอกนะฮะจะนายกจังหวัดอื่นบริติชโคลัมเบียก็ดีแมนิโทบาก็ดีซัสคาชวนก็ดีแควเบกก็ดีเขาชื่นชมบอกว่าเราเป็นทีมแคนาดาเราจะยอมโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้
1: ใช่
0: นะครับทำไมมันสำคัญนะฮะผู้ฟังครับทำไมมันไม่เกี่ยวกับแคนาดากับอเมริกาอย่างเดียวย้อนไปปีหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ไปพูดกับคีร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษโดนัลด์ทรัมป์ไปพูดกับนาโตโดนัลด์ทรัมป์ไปพูดกับญี่ปุ่นก็ดีโดนัลด์ทรัมป์ไปพูดแล้วก็ไปบูลลี่เขาไปบูลลี่เกือบทุกคนแล้วก็วิธีการของยุโรปีและประเทศอื่นๆโอ้วิธีการที่จะเจรจาเราพูดคุยกับโดนัลด์ต้องชื่นชมอย่างเดียวเลยโอ
1: ้
0: พี่โดนัลด์โอ้เก่งสุดโอ้พี่โดนัลด์จะเอายังไงแล้วเอาตามนั้นอะไรด้วยก็ทำแบบนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งกดแล้วก็ยิ่งเปลี่ยนความคิดยิ่งเปลี่ยนนโยบายด้วย last minute เลยนะฮะอย่างนั้นตอนนี้คนในโลกนี้กำลังพูดอยู่นะสื่อมวลชนในโลกนี้กำลังพูดอยู่ว่าเอ๊วิธีการที่เรา handle Donald Trump มันผิดหรือถูกอาจจะผิดก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาแสดงชัดเลยนะว่าให้เขาเป็นบูลลี่เขาก็จะยิ่งเป็นบูลลี่นะฮะถึง Douglas Ford บอกว่าผมเคยเจอบูลลี่ในชีวิตเยอะให้บูลลี่จะเอาตอนเป็นเด็กบูลลี่จะเอาขนมของคุณเขาก็จะเอาเลยให้เลยอีกวันหนึ่งบูลลี่จะเอาอาหารเย็นอาหารเที่ยงของเธออีกวันหนึ่งเขาจะเอาจักรยานของเธอบูลลี่จะเป็นอย่างนั้น
1: oh.
0: แต่ถ้าวันแรกคุณไม่ยอมบูลลี่บูลลี่จะถอย นะฮะแล้วก็ดูเขาบอกดูสิครับว่าโดนัลด์ทรัมป์พยายามบูลลี่บางคนอื่นอะไรด้วยแล้วก็เมื่อไรมีหลังแข็งไม่ยอมโดนัลด์ทรัมป์ก็เปลี่ยนสตอรี
1: ่
0: ถึงอเมริกาที่ยุโรปที่ประเทศอื่นด้วยกำลังพูดกันอยู่ว่าเออเราต้องเปลี่ยนวิธีการกับอเมริกาหรือเปล่าเราขายประเทศของเราก็ไม่ได้อยู่แล้วขนาดมีสื่อมวลชนบางคนก็พูดอย่างนี้ว่ามาร์คคาร์นีย์ของแคนาดา is the new leader of the west แปลว่าเขาเป็นผู้นำของโลกที่ฝั่งตะวันตกแทนคนอื่นอย่างโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะฮะก็อย่างนั้นเราก็ต้องดูนะฮะผู้ฟังครับว่าจะทรัมป์จะทำอะไรต่อไปโอ้ทรัมป์ก็ลงโซเชียลมีเดียแล้วก็แบบใช้คำที่มันไม่สุภาพก็มันเหมือนเด็กเลยนะฮะมันก็ใช้เขาเรียกคนนี้เป็นแบบนั้นเรียกคนนี้แบบนั้นอะไรแต่รู้ไหมว่าเราเห็นนะทำไมมันสำคัญนะฮะอันนี้จะโชว์ว่าเราจะมี midterm election เรามีการเลือกตั้งในอเมริกาอีกไม่กี่วันนะพฤศจิกา3เดือน2เดือนกว่าวิธีการที่จะสู้กับโดนัลด์ทรัมป์อาจจะต้องเป็นแบบว่าเขาเลยว่าเขาในนั้นแล้วก็บอกเอ้ยแล้วก็เอาคำไหนก็ได้ที่จะเพราะว่าเป็นอย่างนี้นะฮะผู้ฟังครับจะมีคนหนึ่งที่อเมริกาที่เริ่มจะดังๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะลงเป็นอาจจะเป็นอยากเป็นในเป็นผู้นำของประเทศอเมริกันได้คนก็บอกว่าเอ้วิธีการของคีมันแฮนด์เดิลมากมากเลยเพราะว่าเขาจะโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นบนเวทีเขาจะเรียกอะไรก็จะโจมตีแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นอนไม่หลับกลางคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเขาก็จะส่งจูโซเชียลมาด่าคนนี้เออคนนี้มันเหมือน ผู้ฟังครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยสุภาพแต่จะเล่าให้ฟังนะที่แคนาดานะฮะเขาจะใช้การอธิบายประมาณนี้ด้วยเด็กสองคนนะฮะใครเก่งที่สุดใครมันฉลาดที่สุดบางครั้งแล้วก็ไปยืนแพสวาข้างนอกแล้วใครที่จะชี้ยาวกว่ากันก็เป็นคนที่ชนะเขาก็เรียกว่าอันนี้มันสงครามแพสวา
1: แล้ว
0: นะครับก็อย่างนี้บางคนก็พูดว่าโดนัลด์

0: ทรัมป์ชอบทำมันแบบเด็กแบบนั้นแบบว่าคุณชี้แค่ไหนนะครับผมชี้ยาวกว่าเธอละฮะจะโชว์จะชี้ให้ดู
1: เป็นผู้นำที่ไม่ควรเอาอย่างจริงๆนะฮะผมว่าพวกเราอยู่กับผู้นำมาหลายก็ต่อหลายคนมาเจอตอนนี้แล้วเหนื่อยใจแทนเลยคุณพิจาร
0: ณ์ก็อันนั้นสิอันนั้นสิก็แต่ตอนนี้นะฮะเราต้องดูนะครับเพราะว่าแคนาดาอเมริกาก็ต้องทำการค้ากันอยู่แล้วนะฮะเขาก็เทงกันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแปลว่าอะไรก็วันศุกร์ที่อันนั้นมันเกิดขึ้นแล้วที่เขาเดินออกจากห้องแล้วก็ไม่คุยละอันนั้นแค่เป็นอุปสรรคในนะรถไฟก็ไม่ได้ตกรางอาจจะหมดน้ำมันก่อนก็อาจจะต้องเติมน้ำมันแล้วก็จะชูชูต่อไปในรางรถไฟนั้นด้วยเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องตกลงกัน
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ประเทศที่ติดกันอย่างเงี้ยทิ้งกันไม่ได้นะครับยังไงก
0: ็
1: ต้อง
0: ไม่แต่สถานการณ์มันพลิกหรือเปล่าอันนี้มันสิ่งที่เราต้องดูอเมริกาก็จะเปลี่ยนวิธีการไหมแคนาดาก็จะยอมบ้างไหมอะไรเพราะว่ามีอื่นๆที่เราไม่รู้นะฮะที่เขาตกลงกันไม่ได
1: ้
0: แต่
1: ผมเชื่ออยู่อย่างนึงครับคุณปีเตอร์ที่สุดแล้วมันก็คือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเมื่อผู้นำบางคนเปลี่ยนครับดังนั้นเนี่ยอดใจรอกันสักนิดหนึ่งดูว่าโลกมันจะสงบสุขได้หรือเปล่าพอที่วุ่นวายทุกวันนี้ก็เกิดมาจากผู้นำจำนวนไม่น้อยแล้วในขณะเดียวกันทิ้งท้ายรายการในวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าว่าประเทศใดๆก็ตามแต่ไม่เข้มแข็งนะครับคุณปีเตอร
0: ์
1: ใช่ไหมครับอ่อนปวกเปียกเลยไอ้นู่นก็หย่อนไอ้นี่ก็ยาเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นการก่อให้เกิดปัญหาสำหรับเมืองไทยคุณผู้ฟังสำรวจแถวๆบ้านคุณผู้ฟังดูว่าวันนี้มีชาวต่างชาติมาตั้งรกตั้งรากกันเยอะขึ้นหรือเปล่าแล้วพวกนี้เข้ามาได้ยังไงนะครับสำคัญเลยมันมีคำหนึ่งที่คุณปีเตอร์พูดถึงว่าคนแคนาดาจะไม่ยอมเป็นคนขายชาติเป็นเด็ดขาดถูกต้องไหมครับ
0: ถูกครับ
1: เมืองไทยเราต้องตามหาพวกนี้ให้เจอครับแล้วก็ต้องจัดการครับเพราะว่าไม่งั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหบางทีเริ่มมีการโปรโมทเริ่มมีการระดมทุนเลยนะครับคุณปีเตอร์ว่าอยากจะมาอยู่เกาะนู้นอยากอยู่พื้นที่นี้อยากจะมาสร้างไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศนั้นชาตินั้นชาติเดียวนะครับคุณปีเตอร์หลายหลายประเทศ
0: ผิวทุกสีเลยนะเอาวันนี้ก็แล้วกันผู้ฟังครับอย่าเพิ่งไปด่าคนที่เข้าวิธีการที่มันไม่ถูกต้องนะฮะอย่าเพิ่งไปด่าเขาไม่ควรไหมไม่ควรแต่นะฮะคิดอันนี้ดีกว่าเขาทำได้ยังไงเขาทำได้ยังไงเออถ้าเขาจะตั้งบริษัทเอ๊ตำรวจไม่เห็นเขาสร้างเหรอ
1: โ
0: อ้ตั้งบริษัทเออก็มีเอกสารประกอบเอ๊ใครออกเอกสารนั้นให้เอ๊ะคนนี้ถือบัตรสีชมพูหรือถือสัญชาติใครให้นะผู้ฟังครับกรณีหนึ่ง example หนึ่งเร็วๆสั้นๆที่ว่าเห็นเพิ่งจะเห็นเมื่อวานคนบอกว่าอยากได้ใบขับขี่แต่ผมขี้เกียจไปทำวิธีการทำใบขับขี่มีไหมมีคนบอกอ๋อติดต่อคุณสารณีหรือชื่ออะไรก็จำไม่ได้ติดต่อคุณพิเชษติดต่อคนนี้เขาจะทำให้คุณมัน 4,000 บาทจะทำให้ 1,000 บาทไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรเลยนะอะไรนี่มันไม่ใช่ไปหาปีเตอร์หรือไปหาคุณไปหาโดนัลด
1: ์
0: หรือมันไม่ใช่เป็นคนที่ขายชาตินั้นนะครับผู้ฟังครับเพื่อใส่เงินในกระเป๋านะครับผมอาทิตย์หน้าหรือผมมีเคสแบบนี้เยอะมากมีเคสหนึ่งที่อพยพให้คนออกจากประเทศเลยได้นะครับที่ทำแบบนั้นเพราะว่า
1: ได้นะครับแปลงบ้านเมืองของพวกเราจะต้องยืนยงคงกระพันนะครับแต่ว่าถ้าว่าเจอพวกขายชาติมากๆนี่ผมไม่ไหวเหมือนกันช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราต่อ
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณปีเตอร์ครับวันนี้เรื่องราวหลายอย่างทำให้เราได้เปิดโลกกระทัดและได้เข้าใจว่าโลกใบนี้เราจะต้องอยู่กันยังไงต่อไปและเดี๋ยวพบกันใหม่พฤหัสหน้าขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกตรวจความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังทางเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับด้วยการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้แก่กำลังรบหลักของกองทัพเรือรัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลเข้าชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์2026โดยสร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Black Crow Sun จนได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยผ้าทอยกเลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับซึ่งเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงแถบคาบสมุทรมาลายูนำมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงแสดงให้เห็นซอฟต์พาวเวอร์พลังทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลกรัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จ UN พร้อมช่วยเหลือปากีสถานเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลองค์การสหประชาชาติหรือ UN เสนอให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการปากีสถานทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรุงอิสลามาบัดจนส่งผลให้ทารกแรกเกิดเสียชีวิต14รายโดย UN เรียกร้องเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอุบัติเหตุอันน่าสลดใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพ่อแม่ของเด็กเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานที่บริเวณชั้น3ของแผนกสุขภาพแม่และเด็กโดยมียอดเสียชีวิตอยู่ที่15รายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าไฟเริ่มลุกไหม้จากที่เครื่องปรับอากาศระเบิดและเสริมว่าปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่มากในแผนกผู้ป่วยยิ่งช่วยให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึง Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน
3: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
10: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
13: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่

0: 27สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็มาดูกันนะบรรยากาศช่วงนี้ก็ยังเกาะติดสถานการณ์กันนะคะภาพตลาดหุ้นไทยนะก่อนหน้านี้ก็ยังเคลื่อนไหวนะคะอยู่ในระดับ 1,600 จุดบวกลบนะคะมีที่อ่อนแรงลงไปต่ำกว่า 1,600 จุดแต่ก็จะเห็นสัญญาณของตลาดที่พยายามจะมีแรงซื้อกลับแล้วก็รีบาวด์กลับมายืนเหนือ 1,600 จุดนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้านะที่นำมานะคะแล้วก็ทำให้บรรยากาศนั้นเนี่ยนะคะการลงทุนวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็ดูสดใสนะคะเช้ามาวันนี้สำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยเรียลไทม์เนี่ยบวกได้ดีนะเดี๋ยวต้องดูว่าพอบวกขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเจอแรงขายออกมาหรือเปล่านะคะตอนนี้เรียลไทม์เนี่ย 1,616.97 จุดนะบวกมา 15.05 จุดแบบเรียลไทม์มาร่วมการซื้อขายก็ถือว่าคึกคักนะคะสำหรับช่วงแรกเลย10นาทีตอนนี้ 1,751 ล้านบาทนะคะนี่เป็นภาพของตลาดบ้านเรานะคะก็ปัจจัยหนุนนำตอนนี้อย่างที่บอกนะคะเซนติเมนต์เชิงบวกก็จะมีประเด็นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะงบทางฝ้าของ Nvidia ออกมาก็ดีกว่าคาดด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีประเด็นเรื่องของงาน Thailand Focus นะก็อาจจะจุดประกายความคาดหวังเงินทุนที่จะไหลเข้ามาด้วยนะก็เลยให้ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้คละเคล้านะคะมีทั้งบวกและลบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ตอนนี้ลบอยู่ 125.47 จุด 0.5% นะคะนิกเกอิ225ลบอ่อนๆ 0.05% 38.66 จุดค่ะเกาหลีใต้คอสปีบวกได้ดีนะคะตอนนี้ 1.91% นะคะแล้วก็เวียดนามเวนอินเด็กซ์ค่ะก็ทรงดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าขึ้นมายืนเหนือ 1,800 จุดได้แล้วเพราะว่าเวียดนามจริงเขาจะมีประเด็นบวกภายในนะสำหรับเรื่องของการปรับ Emerging Market ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะตอนนี้ 1,823 จุดบวกอยู่ 1.68 จุดนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรภาพของหุ้นไทยที่ขึ้นมาวันนี้นะคะจะยืนได้ไหมหรือขึ้นมาเดี๋ยวจะเจอแรงขายนะเพราะประวันก็มีสับขาหลอกกันอยู่เหมือนกันนะคะคุยกันค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรีนจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติมาครับ
0: ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันเนาะกับบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะก็ยังทรงๆประคับประคองกันอยู่ตรงนี้เนาะคุณเจริญก็ดูเหมือนแข็งแรงเหมือนกันนะไม่ได้หลุดลึกต่ำมา600 1,600 จุดมากนะเท่าที่เห็นใช่ไหมคะ
1: ก็ถือว่า1,600คงเหมือนกับพยายามทำคำถามไว้ตรงนี้นะฮะนะครับเพราะว่าในช่วงดึกกระเด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆเมื่อตลาดย้อนไปเมื่อวานก่อนเมื่อวานจริงตลาดเนี่ยถือว่าบวกได้ดีอยู่นะนะครับมาพลิกเรียกว่าเหลือบวกน้อยเนี่ยก็ช่วงขายตลาด
0: คือช่วงท้ายเลย
1: ของตลาดเนี่ยผมว่าเดลต้ามันพลิกลงมานะครับจากที่มันบวกอยู่นะถูกทิ้งลงมาเลยแรงพอสมควรนะครับนะเลยทำให้ตลาดพูดมันเลยลดไปนิดลดการบวกลงมาเลยนิดเดียวนะครับเนี่ยอยู่แค่ไปแค่เผื่อว่าเป็นปิ่นนะครับนะงั้นพอวันเช้านี้บอกว่าเดลต้าก็เป็นคนที่พาตลาดขึ้นมาเหมือนกันนะครับนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เซ็ตบวกอยู่ราวๆ9จุดถูกไหมฮะนะครับนะแสดงว่าวันนี้ตัวเดลต้าเองเนี่ยเป็นการเล่นล้อไปกับตัวประเด็น Nvidia นะครับเพราะว่า Nvidia เขาประกาศผลประกอบการมาช่วงเช้ามืดวันนี้บ้านเรานะครับนะก็โตกว่าดีกว่าคาดรวมถึงส่งสัญญาณว่าแนวโน้มกำไรหรือต่างๆเขาเนี่ยยังคงดีอยู่นะครับนะก็เลยมาตลาดหุ้นอยู่นี้ตลาดหุ้นในกลุ่มพุทธชิปเนี่ยมันก็เลยเฮโลขึ้นมาเลยนะครับนะตัวเดลต้าบ้านเราเองก็เลยขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวตอนนี้เป็นตัวค้ำตลาดอยู่เพราะว่าเซ็ตบวกอยู่ประมาณ9จุดแต่เดลต้าได้บวกประมาณถึง10กว่าบาทนี่ก็เราเกือบ10จุดแหละนะครับแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันกับเดลต้านะครับนะแต่อันนี้เราเห็นทุกอย่างเขาคือช่วงที่บ้านเราเนี่ยมันมีการจัดงานเรียกนะ Thailand Focus ถูกไหมนะครับเราก็จะเห็นทุกอย่างว่าหุ้นตัวหุ้นบูชิปตัวใหญ่เนี่ยนะครับนะเพราะว่าเขามีการเอาเชิญบริษัทเนี่ยไปพบกับนักลงทุนนะครับนะตอนนี้จะเห็นเลยว่าตัวหุ้นบูชิปเนี่ยมันมีกระแสตอบรับค่อนข้างจะดีนะครับเมื่อวานนี้วนมาเล่นในหุ้นในกลุ่มพวกพลังงานไฟฟ้านะครับนะโรงไฟฟ้านะครับนะเช้านี้ก็ยังถือว่ายังมีอยู่นะนะครับแต่อาจจะยกไปหุ้นตัวอื่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าไฟฟ้าไม่ได้เด่นเหมือนเมื่อวานนะครับนะแล้วกลุ่มแบงก์ก็ยังมีความประคองอยู่นั้นถ้าตลาดนี้ผมว่ามันก็เป็นโมเมนตัมที่ดีอย่างน้อยเนี่ยเราผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยช็อตเทอมเนี่ยยังดูเป็นบวกนะครับเนี่ยเพราะดูกระแสต่างๆแล้วดูแต่งานฟันแดงโฟกัสบ้านเราเนี่ยมีกระแสซื้อลงต่างชาติเนี่ยอาจจะมีระยะเข้ามานะครับนะแล้วก็อย่างคือประเด็นเรื่องของอิหร่านเนี่ยเรื่องของคอมมูชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะตอนนี้อิหร่านเห็นว่าบางข่าวบอกมีการคุยกับโอมานอยู่นะฮะ เรื่องของช่องแคบเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าทุกอย่างมันจบได้หรือว่าผ่อนคลายขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยสังเกตเลยว่าราคาน้ำมันตอนนี้มันดรอปมาค่อนข้างจะเร็วนะครับเนี่ยดังนั้นพอราคาน้ำมันดรอปลงสถานการณ์มันดูไม่ได้มีอะไรที่มันดูตึงเครียดมากขึ้นนะครับเนี่ยนี่แค่อย่างต่างเนี่ยผมว่าเอื้อกับตลาดหุ้นที่จะมีโอกาสการเล่นรีบาวด์แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นช็อตเทอมนะเป็นช็อตเทอมนะครับเพราะว่าในภาพของลองเทอมขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องดูยาวๆว่าสถานการณ์ที่เราพูดไปเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะช่วงนี้มันเปลี่ยนเร็วนะครับนะไอ้ยิ่งทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมีประเด็นอยู่คือเรื่องของพันธบัตรอเมริกามันพุ่งนะครับนะเพราะว่านี่ตัวเลขPCE ออกมาคือมันสูงกว่าคาดนะครับนะแต่ออกมาสูงอ่ะนะครับแต่ถ้าไม่เห็นภาพที่ออกมามันก็ดูจะไหวไหมอะไรเงี้ยนะครับธุรกิจมันเติบเหมือนกับว่ามันดูเป็นบวกแต่มันก็มีอะไรที่มันแบบขัดอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นผมมองช่วงนี้เป็นช็อตเทอมก่อนอาจจะมีการเล่นรีบาวด์ขึ้นมาแล้วก็บ้านเราเองผมว่าช่วงนี้อาจจะมีคำถามแถวนี้แถว600เนี่ยน่าจะเป็นเดินฐานอยู่ถ้าคำถามตรงนี้ได้ผมว่าโอเคนะครับนะโอกาสที่เป็น1,610เนี่ยผมยังมองเหมือนเดิมว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความหวังนะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าตัวไหนที่อ่อนตัวแล้วเราเล็งไว้เนี่ยก็สามารถที่จะค่อยทยอยรับได้ถูกไหมคะคุณเจริญคะยังไม่ต้องแบบกังวลใจมาก
1: ไอ้คำพูดนี้มันต้องเอาไปมองที่ตัวคุณตรงนั้นคุณต้องเป็นคนที่มีโอเคด้วยนะเช่นคุณยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าซึ่งช่วงนี้มีปรากฏด้วยคงนี้ก็อย่างนี้ไปผลได้จ่ายค่อนข้างดีนะนะครับเนี่ยแล้วก็หลายตัวจ่ายดีก็ลงนิดเดียวแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาได้นะครับเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับในแง่ของผลนะครับนะแต่ช่วงนี้ผมบอกเลยว่าก็เหมือนคุณกีมากาคือถ้าย่องมาเนี่ยไม่คิดอะไรมากก็ทยอยรับตัวเออร์นิ่งดีอยู่แต่ผมว่ามันยังโอเคอยู่แต่ให้ดีเยอะอีกหนึ่งคือเลขเป็นปรับจริงของตลาดด้วยน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะคือตอนนี้เราจะเห็นเหมือนที่คุณเจริญบอกเราตลอดเลยนะว่าจะเริ่มมีลักษณะของการโรเทชันสลับกลุ่มสลับตัวในการที่จะทยอยขยับขึ้นมาเหมือนกันถูกไหมคะคุณเจริญคะแล้วก็ต้องสิเล็กให้ถูกด้วยนะถ้าสิเล็กไม่ถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นตามอย่างที่เราคาดหวังไว้ด้วยใช่ไหมคะคุณเจริญคะมีคนถามกลุ่มโรงพยาบาลอ่ะเขาค่อนข้างรอคุณเจริญแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณการขึ้นที่ชัดมากนักหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะรอเกอร์ไหมอ่ะเขาถามมาค่ะคุณเจริญ
1: โรงพยาบาลเนี่ยถ้ามองในแง่ตลาดเล่นกันหลักๆนั้นจะมีอะไรมี BS BDS อ่ะรามก้า BCS CSG อยู่ราว5ตัวที่เล่นกันประจำหรือรุ่มหนังแน่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับนะก็ตัวเด่นตอนนี้จะเป็นตัว BS ที่ราคาขยับขึ้นได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าตัวอื่นนะครับนะตัวอื่นเช่นพวก BMS ช่วงนี้กำลังลุ้นอยู่ราคาก็เป็นไซด์เวย์อะไรเงี้ยนะครับนะหรือว่าพลังการยังเป็นสักอย่างนั้นเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับนะแต่ในภาพรวมผมว่าจริงนะคำถามคือทำไมซื้อมันไม่ค่อยขึ้นนะครับนะซื้อน้อยเนี่ยยังบอกว่าน้อยวะอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ลงแล้วมันอยู่ในไซด์เวย์นะครับนะคือมันไม่เจ็บตัวว่างั้นกันนะมันอยู่ไซด์เวย์อ่ะบางทีว่าแดดเสียเวลาไงทำไมเห็นมันวิ่งกันได้แล้วมันไม่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ผมบอกอย่างว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีน่าจะมีผลให้นะครับนะแล้วก็สองอ่ะราคาหุ้นตรงนี้มันถือว่าแลกกาดนะครับนะแล้วเมื่อว่าตอนนี้หุ้นในกลุ่มเนี้ยอาจจะตัวใหญ่ตัวลีดเนี่ยมันไม่ต้องขยับเพราะว่ามันไปติดเรื่องของตลาดกลางเพราะว่าคนที่เข้ามาใช้บริการคือแบบมันคาดหวังไว้เนี่ยมันดรอปถูกไหมฮะนะครับนะแล้วดูสถานการณ์ถ้ามันผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยกลุ่มนี้ย่าจะกลับมาแต่ยินได้ถามผมชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นผมคงถือไว้ก่อนนะครับนะไม่ต้องไปขายเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าคุณจะขายเนี่ยคือว่ารอมันกระชากตัวขึ้นไปแล้วคุณก็ไปขายบนน่าจะดีกว่านะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าจะเข้าเพิ่มล่ะคะคุณเจริญพอไม่ไปไหนเนี่ยมันก็แอบคิดแต่กลัววันนึงเข้าแล้วก็อาจจะยังมีไม่ได้เท่าที่ต้องการหรืออะไรเงี้ยเก็บยังไม่ครบประมาณนี้คุณเจริญ
1: ค
0: ะ
1: นี่เป็นการซื้อเพิ่มมันต้องมีย้อนทุนเหรอครับว่าคุณซื้อมาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยหรือว่าซื้อแถวนี้หรือว่าซื้อมาก่อนนะครับเนี่ยถ้าคุณซื้อมาก่อนคุณจะราคาผมว่าราคาวันนี้มันก็ยังสูงกว่าราคาวันก่อนนะนะครับนะนั่นเองมันก็ยังซื้อได้นะครับแต่ถ้าคุณเพิ่งซื้อมาแถวนี้ปุ๊บเนี่ยจะซื้อเพิ่มเนี่ยผมไม่สูงเฉยๆนะคือรอมันย่อลงมาจริงค่อยซื้อดีกว่านะครับ
0: ค่ะโอเคอีกตัวหนึ่งที่คนถามเข้ามาคือ TU คุณเจริญค้าหลังจากที่ประกาศจ่ายปันผลนะแล้วก็ราคาขยับขึ้นมาเนี่ยราคาแถวนี้น่าสนใจไหมมีอัพไซด์มากน้อยขนาดไหนเห็นราคาก็ขยับแต่ก็มาดูเหมือนทรงๆนิ่งๆแล้วก็งบก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักอะไรเงี้ยค่ะคุณเจริญค่ะ
1: คือผมมองอย่างว่าที่ตัวคุณจะเทรดตัวอะไร TU เนี่ยคือต้องบอกคุณต้องจับพฤติกรรมหุ้นก่อนนะว่าหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นที่ไปในแบบแนวของการเก็งกำไรไม่ใช่นะครับในที่แบบได้มาแบบขับชัวร์แล้วก็หวือหวาอะไรเงี้ยนะครับนะผมไม่ได้มองแบบนั้นสักทีอยู่นะครับในช่วงนี้ดูจากราคาเนี่ยมันก็จะเป็นออกแนวอะไรเรียกว่าไซด์เวย์มากกว่านะฮะเราไซด์เวย์มากกว่าช่วงนี้ก็มอง12ถึงเท่าไหร่ถึงราว13.7-18แถวเนี้ยนะครับนะคือเล่นมาได้กำไรมันบาท2บาทนะครับนะแต่คำถามคือวันนี้มันอยู่แถว12.9เนี่ยมันก็แก๊ปก็เหลือน้อยลงในด้านบนนะครับนะผมคิดว่าราคาหุ้นเป็นไซด์เวย์มากกว่าคำถามคือถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อ เพื่อดีเผื่อเราซื้อเพื่อได้เก็งกำไรเนี่ยคุณต้องมองหาตัวอื่นตัวที่วิ่งกว่านะนะครับนะแต่หุ้นซื้อแบบไม่ได้คิดแบบเก็งกำไร
0: ลงทุนระยะยาว
1: ได้เนี่ยมันก็โอเคเพราะเขาได้นะครับนะแต่คำถามผมก็คือว่าช่วงนี้คุณเล่นเทรดดิ้งเนี่ยน่าจะมองตัวที่ตลาดเล่นไปก่อนเช่นคุณอาจจะต้องมองหุ้นตัวใหญ่ด้วยเผื่อไว้เดี๋ยวเพราะว่าตลาดกระแสมาเช่นฟันโฟเข้าเดี๋ยวเข้าหุ้นตัวใหญ่ต่ออะไรเงี้ยว่าด้วยผู้นั้นจะจับต้องอะไรที่มันดูง่ายกว่าช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะไปมอสเซ็กทีฟกันหน่อยคุณเจริญคะมีตัวไหนโดดเด่นน่าสนใจบ้างวันนี้ก็นำมาโดยเดลต้าเน
1: า
0: ะที่คุณเจริญบอกละค่ะ
1: นะครับช่วงนี้ก็แน่นอนครับว่าตัวตลาดเนี่ยมันก็จะดูเป็นอะไรเนี่ยเป็นมีตัวใหญ่เป็นตัวลีดนะครับนะวันนี้เดลต้าในบวกอยู่258.60 บาทนะครับนะปอทอครับ40.25 ตังค์นะครับนะตอนนี้เสมอตัวนะครับก็ปอทอเองก็แต่ว่าปอทอเองก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าใครเสียอยู่จะอย่างเหมือนกันนะคุณมันขึ้นมาจริงแต่มันไม่ใช่วิ่งอะไรนะมันขึ้นแบบซุ่มๆขึ้นมาแต่ถ้าคุณถือเอายาวได้อย่างปอทอเนี่ยถือว่าก็โอเคอยู่ก็ยังมีรีเทิร์นให้นะครับเพราะราคาหุ้นมันสูงกว่าราคาเดิมนะครับนะแล้วก็เคแบงค์ครับ255ครับที่เสมอตัวนะครับนะ GDB ครับ 2.9 ครับวันนี้ลบไป2ตังค์ครับตัว GDB เนี่ยวันนี้เราจริงเรามองบวกนะเราคิดว่าราคาหุ้นมันน่าจะมีโอกาสขึ้นไปข้างบนนะครับนะแล้วก็ตัวถัดมาคือตัวของBBL นะครับก็192ลบไป50ตังค์นะกลุ่มแบงค์ถือว่ายังทรงๆภาพรวมแล้วก็ Advance ครับ355ครับลบไป1บาทช่วงหลังดูซึมๆในแอดวานซ์แล้วจังหวะเนี้ยตัวหนึ่งแอดวานซ์น่าสนใจนะถ้าย่อออกมาผมว่าจะมีการซื้อในแอดวานซ์แล้วรอเล่นมีบาร์ก็ขายได้อยู่ซื้อแอดวานซ์นะครับนะแล้วก็ AOT ครับ65.75ครับวันนี้ลดไปบาทหนึ่งนะครับนะแล้วก็ตัวถัดมาคือกรุงไทยแบงค์ครับ4.75ลบ5ตังค์แล้วก็ KCE ครับนะ56 บาทนี้บวก50 บาทอันนี้ก็ตามเดลต้าขึ้นมาตามกระแสหุ้นกลุ่มเทคนะครับนะแล้วก็ทันตัวกราฟครับ64.25นี้เสมอตัวนะครับนะกราฟเองก็น่าสนใจนะเพราะวันนี้ขึ้นมาจริงเนี่ยขึ้นมาดับหนึ่งแต่ยังไม่วิ่งนะผมว่าเขาก็ยังมีโอกาสเล่นตามกระแสเรื่องของไทยโฟกัสอยู่นะครับ
0: ค่ะต้องรอเขาย่อไหมสำหรับกราฟเองราคาแถวนี้คุณจะเริ่มมองไงคะ
1: คราวนี้จริงผมว่ามันก็เข้าได้ฮะแต่ถ้าคุณจะต่อราคาหน่อยก็ไม่เสียหายนะเพราะราคาหุ้นมันไม่ได้เป็นหุ้นที่เย็นหรือหวานะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะกรอบวันนี้ให้ไว้ยังไงคะคุณเจริญภาพของเซตเองดูแล้วจะสับขาหลอกกันแบบเมื่อวานไหมมันเจอแรงขายช่วงท้ายๆออกมาอะไรเงี้ย
1: ค่ะก็มีโอกาสนะเพราะดูช่วงเช้ามันตั้งแต่มันเปิดกระโดดขึ้นมาเนี่ยก็อยู่แถวนี้ไม่ได้วิ่งไปต่อไปไหนนะครับนะคือเรามองเอาระยะรับหลักก่อนคือ1,600นะครับนะถ้าหลักตอนนี้เรามองแถว1622นะครับนะแต่ผมคิดว่าถ้าดูจากภาพรวมมันน่าจะแกว่งหมู่รอบแถวนี้เนี่ย16 ไป 16 ตัวเนี้ยที่ลงยิ่งมากกว่านะครับ
0: ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเจริญค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอัปเดตอีกครั้งนึง
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพกันนะคะเอาเป็นว่าก็ยังมีปัจจัยแรงส่งแรงบวกนะกับบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนภาพของตลาดบ้านเราแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการselectนะคะในเรื่องของรายตัวรายธุรกิจก็ยังสำคัญและสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าฟังคุณเจริญดีๆก็คือเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนเนี่ยการคัดเลือกหุ้นน่าจะสำคัญด้วยนะคะเป็นลงทุนระยะกลางระยะยาวหรือว่าเป็นเทรดดิ้งนั้นเนี่ยการเลือกหุ้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันแล้วก็ต้องมอนิเตอร์แล้วก็ดูต้นทุนดูจังหวะด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังคะทุกช่วงของวันพฤหัสบดีแบบนี้เราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอณัฐคุณธนศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะวันนี้มีทั้งประเด็นอัปเดตในเรื่องของกนง.เรื่องดอกเบี้ยเนาะเมื่อวานทราบกันไปแล้วว่าคงตามคาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทางบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ธีมการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ด้วยค่ะไปรับฟังพร้อมกันนะคะ
2: สวัสดีค่ะหมอณัฐคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีเนี่ยปกติเราก็จะมีเรียกได้ว่ามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาคุยกันนะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมกนง.ด้วยนะคะคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของบ้านเราก็ถือว่าคงอัตราดอกเบี้ย 1% ตามที่คาดหมายไว้นะคะแต่ว่าในรายละเอียดทิศทางนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราสอบถามมานะดีกว่าว่าการแถลงในครั้งนี้แล้วก็การคงอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยสะท้อนอะไรแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปทั้งปีเลยหรือเปล่านะคะรวมไปถึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอณัฐจะมีภาพรวมเศรษฐกิจมาฝากกันด้วยแล้วก็เรื่องของธีมการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคะหมอณัฐคะ
0: ค่ะ
3: ถูกต้องเลยค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะหมอณัฐ
3: ได้เลยครับก็ต้องบอกท่านผู้ฟังนี้ครับว่าน่าสนใจนะจริงๆที่ทางกนง.เนี่ยออกมาคงดอกเบี้ยไว้นะครับผมว่าอันนี้เป็นอันนึงที่หลายคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถามว่าอยู่ในคาดการณ์ไหมอยู่ในคาดการณ์แต่ว่าสิ่งที่ผมมองนะฮะใ ในลองเทอมแล้วกันนะในระยะยาวเราฟังข่าวเนี่ยเราจะต้องคิดสองสามเรื่องนะฮะว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่กนง.แจ้งเรามานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่กนง.ได้ประกาศออกมาเนี่ยถ้ามองเป็นภาพยาวมันจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเราไปดูนะมติค่อนข้างเอกฉันท์นะครับว่าถือ 1% นี่แหละเพื่อเป็นระดับที่จะผ่อนคลายแล้วก็ช่วยธุรกิจ SME อะไรอย่างนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าจริงๆอ่ะมันต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ดีขนาดที่จะคงดอกเบี้ยไว้ได้ยาวๆนะแสดงว่าเงินเฟ้อมันสูงนะครับยังไงเขาต้องคงตรงเนี้ยไว้นะครับเพราะนั้นเราจะมองเลยว่าเฮ้ยผมบอกนะทั้งปีนะปีหน้านะคุณบิวฮะอาจจะไม่มีเรื่องปรับดอกเบี้ยขึ้นลงของกนง.ยาวๆเลย
2: อ
3: ันนี้ถ้าให้ผมเดานะซึ่งอัตราเรื่องของพลังงานอะไรการใช้พลังงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสูงอยู่แล้วก็เรื่องของตัวเอฟเฟกต์ของเอลนีโญลานิญาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นผมว่าเศรษฐกิจอาจจะดรอปลงค่อนข้างเยอะแล้วดอกเบี้ยก็ลงไม่ได้ด้วยกระสุนไม่พอผมทั้งปีเลยปีหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 1% เท่าเดิมนะครับ
2: ค่ะโอ้อันนี้คือการแบบมองแบบระยะยาวอันนี้คือเรามองที่ภาพบ้านเราแล้วมันจะสอดรับกับที่หมอนัทบอกเราเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์แม้ว่าจริงๆหลังจากนี้เนี่ยนโยบายด้านดอกเบี้ยของธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันแล้วอาจจะต้องดูปัจจัยภายในของตัวเองเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะซึ่งเราอาจจะเห็นบ้านอื่นเขามีโอกาสที่จะขึ้นหรือลงแต่ว่าประเทศเราเนี่ยดูจากปัจจัยข้างในแล้วก็น่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยแบบยาวเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะ
3: ถ้าผมเมื่อวานเนี่ยไปดูตัวเลขเนี่ยเพิ่มเติมจากกนง.ที่ประกาศออกมาก็มีตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับต่ำที่สุดในรอบ14ไตรมาสเลยนะคุณบิวคือประมาณปี3-4 ปีที่ผ่านมาเลยนะครับ
2: คือใช่
3: น่ากลัวมากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่น่าสนใจแต่ว่ามันถามว่ามีเรื่องดีไหมมีเรื่องดีจะเรียกว่าเรื่องดีหรือเปล่าไม่รู้คุณบิวที่เราจะยินข่าวว่าไอ้ในต่างประเทศจะมาลงทุนบ้านเราจะมีการที่มี direct investment มากขึ้นนะครับ data center อะไรเงี้ยก็กลายเป็นการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยดีที่สุดในรอบ5-4 ไตรมาสหรือว่า13 ปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจนะว่าคนมาลงทุนบ้านเรานะแต่ว่าความเชื่อของผู้บริโภคเนี่ยเสียงมันแตกเหมือนกันนะว่ามันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเลยกลายเป็นดีกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มธุรกิจเท่านั้นแล้วก็ผมคิดว่ามันการเปลี่ยนถ่ายหลายๆเรื่องนะถ้าเราตามข่าวก็จะเห็นว่าทางกลุ่มทุนญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์เนี่ยในที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยก็ออกการน้อยใจเหมือนกันนะคุณบิวเนาะที่เรื่องของรถไฟฟ้านะครับที่เรื่องของตัวภาษีรถไฟฟ้าเนี่ยที่มันค่อนข้างจะต่างระดับทางภาคของรถไฟฟ้านะฮะก็มีประเด็นหลายเรื่องเหมือนกันนะผมคิดว่าเรื่อง direct investment เนี่ยน่าจะมีภาพที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเรามองในแง่ของธุรกิจนั้นเนี่ยนะคะหรือว่าในมิติของการลงทุนเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกเซกเตอร์เพราะมันจะมีเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์แล้วก็แน่นอนว่าภาพโดยรวมเศรษฐกิจเราอ่ะเติบโตน่าจะต่ำน่าจะช้าในหลายๆเซกเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องทำกันบ้างแล้วก็เลือกมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะหมอนัทคะถ้าเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้ดีทั้งหมดหรือไม่ได้แย่ทั้งหมดถูกไหมคะมันจะต้องมีการซีเล็กกันมากขึ้นละถ้าเป็นแบบนี้ถ้าทิศทางเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะหมอนัทคะ
3: ใช่ครับผมว่าก็เปลี่ยนกลุ่มลงทุนไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ
2: ้
3: าเป็นสมัยก่อนเราก็จะเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมหลังๆผมว่าก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี data AI อย่างเงี้ยก็เริ่มเข้ามานะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยยังเป็น OB กลุ่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็น OB คนในเด็กเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอันที่กังวลใจแล้วกันนะฮะเราก็ไม่รู้เราจะปรับตัวได้เร็วขนาดไหนแต่ผมคิดว่าก็มีบริษัทที่รอดมีบริษัทที่ปรับตัวได้นอนนะแต่ว่าก็ต้องเลือกเอานะฮะแล้วก็ดูเทรนด์ดูทิศทางของแต่ละบริษัทว่าเขาเตรียมตัวทำยังไงกันบ้างนะในยุคที่มันโอ้โหเปลี่ยนต้องบอกว่า2-3 เดือนนี้ก็เปลี่ยนทีนึงแล้วคุณบิวคือแบบว่าเปลี่ยนเร็วเนาะท
2: ุ
3: กอย่างเลยนะฮะนี่ก็ต้องติดตามเป็นแบบโอ้โหไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะครับ
2: ค่ะแต่ที่คนพูดถึงเยอะมากกับหมอนัทเดนถามอีกนิดนึงสั้นๆก็คือ data center นะที่เราคุยมาเยอะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์เทคโนโลยีของโลกอ่ะเราค่อนข้างมีหุ้นน้อยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องน้อยเหมือนที่หมอนัทบอกใช่ไหมคะแต่ว่าดูภาพที่ชัดเจนอย่างนึงก็จะคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ data center ไม่ว่าจะเป็นหุ้นแถว1แถว2ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนี่ยนะคะแต่ว่ามันจะมี impact มากพอที่ถือเป็น new S curve ในบ้านเราได้เลยมั้ยหมอนัทถามส่วนนึง ขอถามมุมมองความเห็นมอนัสสำหรับเรื่องของ data center เนี่ยเพราะมันก็มีความเฉพาะบางอย่างเหมือนกันนะเขามาเนี่ยบางทีมันก็เดี๋ยวนี้เทคมันเขาก็เลือกที่จะมาด้วยนะมันเราไม่ได้ว่าได้

0: เหมือนกันนะครับก็แต่ว่ามีครับผมเชื่อว่ามีบริษัทที่ได้ประโยชน์เนี่ยหลายบริษัทตอนนี้ก็ผมเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ว่ายังน้อยอยู่ครับคุณดิวถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนาะนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะแล้วนี่เอาเราอัปเดตภาพหลังจากที่กนง.เนาะมีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยแล้วหมอนัทบอกว่าเราน่าจะคงกันอีกยาวเลยล่ะถ้าดูแบบนี้นะคะแล้วทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมภาคอื่นๆล่ะหมอนัททั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะหมอนัทคะช่วงเวลานี้ค่ะ
0: ผมพาไปดูต่างประเทศนิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้แบบเห็นภาพไปพร้อมๆกันว่าโอ้มันมีทุกที่เนี่ยนะฮะปรับดอกเบี้ยขึ้นกันกระจุยกระจายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมถึงพวกพันธบัตรอะไรต่างๆนี่ก็ขึ้นไปค่อนข้างสูงพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะบอกนักลงทุนว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่สูงต่อไปผมบอกเลยนะอีกหลายปีฮะอีกหลายปีนะผมให้อย่างนั้นนะฮะ
1: ค
0: ือผมบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวหลายปีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่แต่ละประเทศว่ารับมือยังไงด้วยนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ดูแล้วเร็วๆขนาดนั้นนะแต่ว่าเงินเฟ้อก็โตขึ้นสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยคงดอกเบี้ยไว้อยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มขอขึ้นเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันจะต้องรอลุ้นประชุมวันที่15-16เดือนหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนยุโรปเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วนะฮะก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 2.25 นะครับอังกฤษก็ขึ้นมานะครับญี่ปุ่นก็ขึ้นนะฮะก็อาจจะขึ้นช่วงเดือนกันยายนนี่แหละนะฮะมีโอกาสขึ้นนะครับออสเตรเลียก็มีโอกาสคงอันนี้คงอยู่แต่ว่าครั้งหน้าน่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับก็ทุกประเทศนะเหมือนจะขึ้นดอกเบี้ยกันเต็มที่เลยคือทุกที่ตอนนี้พยายามคงที่ไว้อยู่เพื่อที่จะรอดอกเบี้ยขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับ
1: ค่ะหมอนัทเป็นคนละภาพกับบ้านเราเลยที่หมอนัทบอกบ้านเราอาจจะยาวปีนี้แล้วก็ปีหน้าทั้งปีด้วยซ้ำถ้าเป็นแบบนี้ประเด็นที่อื่นดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้แล้วบ้านเราคงแบบนี้ในมิติของฟันโฟหรือว่าผลกระทบอะหมอนัทให้คำแนะนำหรือให้มุมมองนิดนึงให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะมันกระทบกับมิติการลงทุนไหมที่เราต้องปรับไหมด้วยเพราะมันเป็นแบบนี้ค่ะหมอนัทคะ
0: มีผลแน่นอนครับเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยยังคงอยู่แล้วเขาขึ้นทยอยขึ้นกันเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มเป็นแล้วนะครับก็คือเราก็จะเห็นค่าเงินบาทมันก็จะอ่อนลงแหละในระยะยาวๆนะครับต่อระยะสั้นอาจจะขึ้นลงๆแต่ระยะยาวเงินบาทน่าจะอ่อนลงถามว่าดีต่อการลงทุนไหมถ้าเราเป็นคนลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศไปซื้อหุ้นต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอะไรเงี้ยเราได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเราแลกกลับมาได้เยอะขึ้นได้เงินเยอะขึ้นสมมติตอนแรกเราอยู่32นะครับตอนแรกไปต่างประเทศ1ดอลลาร์นะครับพอเราลงทุนเสร็จปุ๊บได้กำไรเสร็จเราขนกลับบ้านเรา1ดอลลาร์เนี่ยกลายเป็น34แล้วเพราะว่าเงินบาทอ่อนอันนี้จะได้ประโยชน์นะครับเพราะคนลงทุนถามว่าถ้าลงทุนต่างประเทศโอเคเลยแต่ว่าถ้าลงทุนในประเทศไทยแล้วธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจนำเข้าอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ส่งออกเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ
1: โอเคอ่ะมันก็จะมีข้อดีและข้อด้อยเนาะขึ้นอยู่กับเซกเตอร์และธุรกิจที่เราลงทุนด้วยถ้ามองในมิตินั้นจะต้องดูตรงนี้ประกอบด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องดอกเบี้ยอื่นๆของต่างประเทศละคะหมอนัทคะที่เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะหมอนัทคะในภาพเศรษฐกิจเอง
0: จริงๆผมว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะผมว่าค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรแล้วก็อยากให้ไปโฟกัสเป็นรายประเทศเนาะนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มี GDP growth สูงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมองว่ามันยังมีโอกาสโตได้ถึงแม้เศรษฐกิจจะถอยไปบ้างแต่ว่าเขาอยู่ในช่วงการเติบโตไม่ว่าจะเป็นพวกเวียดนามหรือว่าจะเป็นจีนก็ตามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แต่ละประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับก็ผมยังให้ภาพรวมใน emerging market เนี่ยยังโตดีอยู่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองดู emerging market นะไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผม
1: ค่ะโอเคอ่ะมันก็คงต้องดูเป็นรายประเทศไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการลงทุนก็อาจจะต้องมาเลือกหน่อยแล้วก็diversify ด้วยใช่ไหมหมอนัทเดี๋ยวจะให้หมอนัทเนี่ยพูดถึงจีมการลงทุนที่น่าสนใจและการวางแผนกันหน่อยนะหมอนัทใช่ไหมคะซึ่งมันก็น่าจะหลากหลายกันไปในแต่ละประเทศอาจจะเลือกโฟกัสธุรกิจที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ธีมต่างๆด้วยเนาะหมอนัทในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ถ้าดอกเบี้ยมันคนละทิศคนละทางแบบเนี้ยเราควรจะวางแผนในเรื่องของการลงทุนยังไงดีค่ะหมอนัทค่ะค่ะ
0: โอเคผมว่าธีมแรกเนี่ยอยากให้ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเยอะๆหน่อยแล้วกันนะช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะว่าหุ้นก็ดูน่าจะดูยากนิดนึงต้องไปประเทศที่มันแบบเราคุ้นเคยไอ้ที่เราคาดหวังมันจะโตนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับ

0: พียงแต่ว่าอยากให้มีสินทรัพย์ทางเลือกเยอะนิดนึงนะผมคิดว่าอย่างเช่นทองเนี่ยนะหลายๆคนบอกเอ้ยมันผันผวนขึ้นลงค่อนข้างเยอะนะอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาแล้วนะตั้งแค่บวกเดือนสิงหาเดือนนี้เดือนเดียวก็15%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็อาจจะลองดูในสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกเยอะหน่อยแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะสินทรัพย์ทางเลือกในที่นี้เนี่ยนอกเหนือจากทองแล้วมีอย่างอื่นด้วยไหมคะมนัสคะแล้วก็เราจะให้น้ําหนักยังไงอ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนี่ยอย่างการขึ้นมารอบนี้ของทองอ่ะคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้านะมนัสอาจจะเข้าแล้วอาจจะมองแบบคือดูเขาให้มุมมองกันเนี่ยกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงทองอ่ะมนัสเขาก็จะไม่ได้ให้ไปไฮเดิมนะเขาก็บอกว่า80,000เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นง่ายอะไรประมาณเนี้ยเต็มที่77,000แล้วก็มันอาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วและแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่เราก็ยังเห็นสัญญาณดูดีอยู่นะช่วงเนี้ยในเรื่องของทองแล้วก็พวก
0: จ
1: แร
0: ริ
1: ่ต่างๆด้วย
0: จริงจริงเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับคุณบิวเพราะว่าที่เซอร์ไพรส์เพราะอะไรเพราะว่าพอมันเกิดมีราคาน้ำมันที่มันพุ่งค่อนข้างแรงเนี่ยมันไปดันเงินเฟ้อเนี่ยถ้าดันเงินเฟ้อมากๆเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยคนก็จะสนใจทองน้อยลงนะครับสนใจทองน้อยลงเนาะแต่ว่ามันเป็นระยะสั้นไงนะครับหลายท่านฟังเสร็จปุ๊บก็เอ้ยโหแสดงว่าเงินเฟ้อทองก็จะไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือจริงระยะยาวถ้าเงินเฟ้อมันมาเนี่ยแต่ทองมันจะขึ้นตามเงินเฟ้อไปแต่ว่าช่วงระยะสั้นๆเนี่ยคนจะสนใจทองน้อยลงเพราะว่าดอกเบี้ยมันเริ่มดีนะครับแต่ถ้าระยะยาวยังไงเดี๋ยวทองก็ต้องขึ้นตามเงินเฟ้ออยู่ดีนะครับคราวนี้กลับมาที่ภาพนิดนึงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมคิดว่าทองอยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเสี่ยงของแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีสงครามอิหร่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยปะทุหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผมให้เรื่องของความเสี่ยงแล้วคนซื้อทองเก็บเนี่ยให้น้อยลงแต่ว่าผมกลับมองอย่างนี้ครับคุณบิวครับคนเริ่มรู้แล้วว่าระยะยาวๆเนี่ยทองมันสามารถรักษามูลค่าเงินเฟ้อของเขาได้ฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นของภาคของทองคือคนทยอยสะสมมากกว่าการที่ซื้อแล้วเก็งกำไรอะไรเงี้ยนะฉะนั้นผมคิดว่าที่ราคาทองมันกลับมาฟื้นตัวเพราะราคามันลงมาเยอะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มมองว่าเออราคามันได้แล้วก็เลยเข้ามาสะสมกันเยอะขึ้นนะครับก็หวังว่าทองจะเป็นสินทรัพย์ตัวนึงเป็นสินทรัพย์หลักในโลกอนาคตแล้วกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ทยอยซื้อสะสมได้นะแต่ว่าอย่าไปทุ่มน้ำหนักซื้อเป็นครั้งๆที่มันเยอะเกินจนเกินไปแล้วกันครับ
1: ว่าโอเคอ่ะเพราะว่าทองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกเหมือนกันที่หมอนัทบอกเนาะในช่วงเวลานี้อาจจะต้องมีในสัดส่วนที่มากหน่อยนะคะอ่ะนอกเหนือจากทองสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยยังมีอื่นๆอีกไหมคะอะไรอีกที่น่าสนใจหมอนัทคะ
0: โอเคผมพาไปดูนี้ดีกว่าคุณวิว น่าสนใจดีคือตอนนี้มันในต่างประเทศเนี่ยมันมีกองทุนพวกสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแล้วผมไปเจอกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าท่านผู้ฟังนะต้องลองไปหาดูนะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเป็นกองทุน ETF นี่แหละสินทรัพย์ทางเลือก alternative แล้วก็ผมเห็นบทวิเคราะห์ของพวก JP Morgan เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งไว้ว่าตอนนี้คนเริ่มสนใจสินทรัพย์ทางเลือกที่เป็นของสะสมเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นนะฮะ อย่างเห็นได้ชัดล่าสุดเนี่ยเขาออกเปเปอร์หนึ่งออกมาผมไปอ่านดูก็คือเป็นไวโอลินนะฮะไวโอลินสตาร์ดิวาริอัสนะครับเป็นไวโอลินที่แบบของคนทำเนี่ยชื่อนี้เลยสตาร์ดิวาริอัสเนี่ยเขาเป็นคนอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นของสะสมที่เก็บไว้นานมากเลยนะไวโอลินเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมขอเปิดข้อมูลนิดนึงนะพอดีพูดแล้วก็จำไม่ได้สักทีนะฮะคือสถิติคือ15 ล้านเหรียญนะคุณบิวฮะในการขายซื้อขายเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนที่ซื้อมาไม่กี่ล้านนะฮะตอนขึ้นไปถึง15-16 ล้านก็มีเป็นไวโอลินที่เป็นสถิติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ผลตอบแทนประมาณสัก 15% ต่อปีนะครับน่าสนใจมากแล้วมีกองทุนไปลงทุนด้วยนะครับมันชื่อ The Five Violin Fund นะครับก็ไปลงแล้วก็อีกกอง ETF เนี้ยก็ไปลงทุนผ่านกองทุนพวกนี้อีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจดีนะครับก็รีเทิร์นอยู่ประมาณ 8% ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับพวกกองทุนนะครับสูงใช้ได้เลยนะฮะก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังลองดูแล้วก็มันจะมีกองทุนใหม่ๆเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกองทุนทางเลือกเนี่ยเขาไปลงกับพวกการ์ดกีฬาครับท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะสงสัยนิดนึงว่ามันเป็นยังไง
1: การ์ดแบบไหนคะใช่การ์ดแบบไหนคะมอน
0: เคยท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเขา มีการ์ดอเมริกันฟุตบอลเบสบอลในลีกของอเมริกาบ้างของญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับการ์ดกีฬาเนี่ยก็คือเป็นการ์ดที่เป็นตัว เป็นนักกีฬานี่แหละนะที่อยู่บนการ์ดนะครับแล้วก็
1: อ๋อ
0: มันจะมีซีรีส์ของเขาด้วยนะฮะเป็นซีร
1: ค
0: ีส์
1: ่
0: ข
1: ะ
0: องเขาด้วยว่าเอ้ยซีรีส์นี้ให้มาตอนปีไหนยังไงอะไรเงี้ยเหลือกี่อ
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: และเขานับมีรันนัมเบอร์ด้วยนะคุณบีว่ารันนัมเบอร์ด้วยนะ
1: อ๋อค่ะ
0: พวกนี้ไม่น่าเชื่อกองทุนเฮดฟันนะกองทุนต่างประเทศพวกของอัลเทอร์เนทีฟลงทุนกันนะฮะอย่าง
1: อื
0: เขาก
1: ม
0: ่อนเนี่ยการ์ดของใครนะโอทานิเนี่ยเขาเป็นนักเบสบอลของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าต้องบอกคุณบิวอย่างเงี้ยครับว่าคนที่เป็นนักกีฬาเบสบอลเนี่ยคนนึงจะเก่งตีอีกคนนึงจะอาจจะเก่งในเรื่องของขว้างนะมันใช้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่เหมือนกันเลยการเล่นเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนในรอบร้อยปีเลยนะคุณบิว100 กว่าปีเลยนะที่ทําได้ทั้งสองเรื่องนี้แล้วดีทั้งคู่ด้วยตีโฮมรันแบบปีนึงเป็นแบบ70-80 ลูกอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าอันนี้น่าสนใจการ์ดของโอทานินะครับถ้ามีลายเซ็นเนี่ยนะครับคุณบิวตอนเนี้ยมีกองทุนซื้อไปนะนี่กองทุนเขาซื้อไปนะฮะ10 ล้าน US ดอลลาร์
1: ค่ะโหมูลค่าเยอะมากหมอนัทค
0: ส
1: ่
0: า
1: ะ
0: มร้อยกว่าล้านนะฮะโอ้
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันน่าสนใจมากน่าสนใจมากนี่คือกองทุนเขาซื้อเขาตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อซื้อการ์ดพวกนี้โดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยนะครับนะฮะ
1: ค่ะโอ้ถือว่าน่าสนใจมากนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งตามชื่อเลยเนาะกองทุนทางเลือกนะคะที่บางทีมันเป็นเรื่องของที่เราเคยคุยกันเรื่องของ passion เหมือนกันเนาะความชอบอะนะฮะรักและชอบในสิ่งนั้นใช่ไหมหมอนันมันผูกกันอยู่แล้วก็8%ต่อปีจริงๆถามหมอนันนิดนึงว่ากองทุนทางเลือกลักษณะเนี่ยที่เป็นของสะสมอะอัตราดอกเบี้ยในตลาดในแต่ละช่วงเวลามีผลกับกองทุนประเภทนี้ไหมคะหมอนันคะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องดอกเบี้ยเนาะที่อาจจะแบบว่าเป็นทิศทางต่างประเทศอาจจะเป็นขาขึ้นกันอ่ะบ้านเราอาจจะคงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีผลไหมกับพวกกองทุนทางเลือกเหล่านี้ค่ะมนัสคะมีผลกับผลตอบแท
0: ครับ
1: น
0: จ
1: ไหม
0: ริงๆจะบอกว่าส่วนหนึ่งที่ผมแนะนําว่าธีมแรกที่เราควรลงทุนคือกองทุนทางเลือกเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เลยครับคือเรื่องที่ดอกเบี้ยหรือว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมีผลนะครับปรากฏว่าไอ้กลุ่มเนี้ยนะสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับหรือว่าน้อยเลยแหละนะเรียกได้ว่าบางครั้งก็วิ่งสวนทางด้วยซ้ํานะครับขึ้นอยู่กับว่านักกีฬาคนนั้นนะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ผมไปเจอก็คือคุยกับคุณพ่อของลูกชายเขาก็บอกว่าเขาก็มีการเก็บสะสมการพวกนี้ด้วยเหมือนกันพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบอย่างที่คุณบิวบอกอีกเรื่องหนึ่งมันคือเรื่องของนักกีฬาด้วยนะนักกีฬาคนไหนที่สมมติว่าเพิ่งเข้ามาในวงการใหม่ๆก็เรียก
1: อื
0: เป็นรูกี้นะฮะแล้วปรากฏ
1: ค่ะ
0: ทำผลงานได้ดีสุดท้ายสมมติอีกสัก10 ปีนะคุณบิวนะ
1: อื
0: รูก
1: ม
0: ี้คนนี้กลายเป็นเหมือนสม
1: แ
0: ม
1: ล
0: ติเป็นเม
1: เ
0: ค
1: ล
0: ิล
1: ย
0: จ
1: น
0: อ
1: ะ
0: ร์แดน
1: อ๋
0: ไปเป็นเมเคิลจอร์แดนหรือไปเป็นอะไรนะโจงวัฒนาหรือจะเป็นโอทานิคนถัดไปอะไรอย่างเงี้ยการ์ดใบ
1: อ
0: น
1: ื
0: ี้มัน
1: ม
0: จะราคาพุ่งแรงมากคือตอนนี้เขามองกันเป็น investment ไปเลยเหมือนกันนะครับว่าสิบ
1: ค
0: ปี
1: ่ะ
0: เนี่ยเขาจะเก็บการ์ดที่เป็นรูกี้พวกนี้แล้วก็ลงทุนกับพวกกลุ่มที่น่าสนใจที่เป็นนักกีฬาที่มีโอกาสเติบโตได้เนี่ยแล้วก็
1: อ๋
0: มัน
1: อ
0: เป็นเหมือนการสะ
1: เหม
0: ส
1: ือ
0: ม
1: นภ
0: ห
1: า
0: ุ้
1: พ
0: นบ
1: ถ
0: ร
1: ่
0: ิ
1: าย
0: ษัท
1: เ
0: น
1: ละ
0: ค
1: ย
0: ุณ
1: อ่
0: บ
1: ะ
0: ิว
1: แล้วก็
0: ม
1: เ
0: ั
1: หม
0: น
1: ื
0: ภ
1: อ
0: าน พถ่าย
1: ก
0: เ
1: า
0: ป็
1: ร
0: นหุ
1: ส
0: ้น
1: ะ
0: บร
1: ส
0: ิษ
1: ม
0: ัท
1: ภาพถ่ายที่
0: ใช่
1: ผ
0: ฮ
1: ู
0: ะ
1: ้ศิลปินน่ะในตอนแรกที่อาจจะเพิ่งเข้าวงการแล้วถ้าภาพช่วงแรกๆของเขาแล้วเขาโด่งดังอ่ะราคาภาพนั้นๆก็จะสูงมากเนาะหมอนัทใช่ไหมคะเมื่อเวลาผ่านไป
0: ครับผ
1: อ
0: ม
1: ่ะเป็นเคสเดียวกันเลยเนาะใช่ไหมคะแบบนั้น
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ื
0: ่
1: ม
0: ใช่ครับจริงๆมัน
1: ค
0: เหมื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: นหุ้นเลยนะคุณบิวเรามองเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนหุ้นเนี่ยคนนี้เอ้ยโหเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะอีกระยะอีก10 ปีข้างหน้าบริษัทนี้โตเป็นยูนิคอร์นจะเป็นบ
1: ค
0: ริษ
1: ่
0: ัท
1: ะ
0: จดทะเบียนในตลาดได้อะไรได้อันนี้คือภาพเดียวกันเลยนะครับ
1: อ
0: เ
1: ื
0: นี่ยมัน
1: ม
0: หลายคนบอกเอ้ยมันจะดียังไงมันจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนมองมูลค่าไม่ออกจริงๆมันเหมือนกับบริษัทเลยครับนะฮะมันผมว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่กองทุนเนี่ยเขาเริ่มหยิบมาลงทุนกันด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะอ๋อโอเคถือว่าน่าสนใจมากแล้วผลตอบแทนแล้วก็ไม่ได้เหวี่ยงตามอัตราดอกเบี้ยที่เวลานี้อาจจะมีทิศทางที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วยใช่ไหมคะโอเค
0: ใช่
1: อัน
0: คร
1: น
0: ั
1: ี
0: บ
1: ้
0: อัน
1: ก็
0: นี้
1: ค
0: ก็
1: ือ
0: ขึ้นอยู่กับตลาดการซื้อขายเลยครับก็เดี๋ยวนี้มันมีแอปเลยนะคุณบิวนะคุณเราสามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่าการ์ดใบนี้ปี
1: ค่ะ
0: นี้เนี่ยตอนนี้เขาซื้อขายกันที่ราคาเท่าไหร่มันเหมือนตลาดหุ้นไปแล้วเลยตอนนี้นะครับถ้าเราไปเปิด
1: ค
0: ดู
1: ่
0: แ
1: ะ
0: อปเนี่ยมันจะมีราคาเทียบบิดบายออฟเฟอร์คือแบบว่าโอ้โห
1: เออ
0: แบบทำอย่างดีเลยนะฮะ
1: หมอนะแล้วความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้คืออะไรคะหมอนะที่มันอาจจะมีส่งผลต่อราคาได้หรืออะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราลงทุนกันแบบลองเทอมอยู่ตัวใหญ่ของสะสมก็น่าจะลงทุนแบบลองเทอมนะแบบระยะยาวอยู่แล้วใช่ไหมคะหมอนะค่ะเพื่อให้เติบโต
0: ใช่นะ
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ว่าความเสี่ยงก็คือตลาดพวกนี้มันเป็นตลาดที่เขาเป็นคอมมูนิตี้เนาะเพราะฉะนั้นคนท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: มาดูเรื่องนี้นะครับคนที่เป็นฟันเมเนเจอร์อะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะพอสมควรนะฮะต้องสนใจกีฬาต้องดูกีฬาด้วยต้องดูกีฬาเป็นด้วยอะไรด้วยหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากองทุนที่จะบริหารได้ดีอาจจะมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็อาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างแหละที่เราต้องไปดูอีกทีนึงว่ากองทุนเนี่ยเขาเลือกลงทุนได้ดีหรือเปล่าจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องเป็นคนที่ต้องบอกว่าสายกีฬาที่หนึ่งอย่างคุณบิวเป็นคนที่หรือว่าเป็นสายสินทรัพย์ทางเลือกในประเภทนั้นๆนิดหนึ่งนะเข้าใจงานศิลปะเข้าใจเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนเนาะเรื่องของกองทุนทางเลือกเอาเป็นว่าเป็นธีมที่หมอนัดคัดมาให้วันนี้ที่มีความน่าสนใจเนาะหมอนัดแถมให้อีกไหมคะมีอื่นๆอีกไหมเพิ่มเติมอีกสักธีมหนึ่งค่ะธีมสองธีม
0: ได้ครับจริงๆอยากจะเพิ่มอันที่สองขึ้นมาก็คือตัว AI เนี่ยแหละฮะจริงๆผม
1: ค
0: ค
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ดว่ายังไงเนี่ยตัว AI เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะพวก Nvidia หรือว่าพวกการ์ดจอหรือว่าบริษัทอื่นๆแล้วกันเนาะที่อาจจะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาให้เราเห็นได้อีกเยอะเลยนะครับหรือว่าธุรกิจรอบข้างของ Nvidia ก็ตามนะฮะพวกที่ทำเรื่องของพวกชิปซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับพวกนี้หรือแม้กระทั่งบริษัทซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ AI ทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยต่างๆก็เริ่มมีออกมาหลายๆตัวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเป็นอะไรเงี้ยผมว่ากลุ่มนี้ยังไงก็อย่าพลาดนะต้องทุนผมคิดว่ามันเป็นยุคนี้จริงๆอ่ะคือถ้าเราไม่ถือติดไปหน่อยหนึ่งอ่ะผมคิดว่าก็ตกรถได้เสียดายอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีไว้สักหน่อยหนึ่งครับผม
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นธีมที่มอนัทเอามาฝากกันแต่ว่าน่าสนใจเนาะแต่อย่างที่มอนัทบอกว่าเป็น ETF ที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกเป็นออลเทอร์เนทีฟเนี่ยอันนี้ก็คือต้องเป็นลงทุนในบ้านเรามีกองคือต้องลงผ่าน ETF โดยตรงถูกไหมคะมอนัทถ้าสมมติว่าใครที่สนใจค่ะ
0: ใช่ครับผมว่าเป็น ETF ดีกว่าถ้าเราไปเลือกกองมิวชวลฟันในต่างประเทศเองเนี่ยเป็นรายกองเนี่ยผมว่าจะเรียกไงอ่ะหายากอ่ะแล้วก็โอ้ต้องหาข้อมูลเยอะนิดนึงฮะนะครับ
1: อืมค่ะโอเคก็8%ต่อปีเนาะก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้ผันผวนไปตามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเท่าไหร่หรืออัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่าน่าสนใจอ่ะถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็ทีม AI ที่หมอนัทบอกเนาะวันนี้ก็เอาภาพมาฝากกันประมาณนี้นะคะก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้เนาะหมอนัทก็เดี๋ยวหมอนัทมาคุยกันเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีช่วงนี้จริงๆถามหมอนัทนึงว่ามีความยากไหมสำหรับการลงทุนเองเนี่ยถ้าถามส่วนตัวหรือต้องแบบปรับพอร์ตอะไรยังไงไหมคะทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงค่ะหมอนัทคะ
0: ได้ครับคืออยากบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าติดตามกันมาตลอดเนี่ยผมจะไม่คนไม่ค่อยที่ไม่ค่อยเรียกอะไรนะไม่ค่อยปรับหุ้นหรือว่าปรับพอร์ตตัวเองสักเท่าไหร่ก็คือเราจะผมจะถือไปนานๆเนาะนั้นตราบใดท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: เรามองแล้วว่าสินทรัพย์ที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับมันเติบโตได้ดีเนี่ยนะครับก็อยากให้ถือต่อนะครับเราเลือกมาแล้วเราคัดมาแล้วว่ามันดีเนี่ยเราอยากผมคิดว่าเทรนด์สมัยนี้ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าโปรดักต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยว่าเทรนด์มันค่อนข้างชัดนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพอร์ตที่ดีอยู่แล้วแค่เช็คทุกๆไตรมาสก็พอว่าธุรกิจที่เราถือมันยังดีอยู่นะครับผมว่าสร้างผลตอบแทนได้ดีแล้วนะครับนั้นถ้าท่านผู้ฟังไม่ต้องไปปรับพอร์ตตัวเองอะไรบ่อยๆนะเราคุยกันทุกสัปดาห์ก็จริงนะครับแต่ว่าผมสังเกตว่าผมก็จะบอกว่าเอ้ยอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ถือต่ออะไรที่มันแย่เนี่ยเราก็อาจจะมองไว้หน่อยนึงถ้ามันไม่อยู่ในธุรกิจที่มันเติบโตแล้วเราก็ขายมันทิ้งนะครับก็พยายามกระจายพอร์ตตัวเองให้ดีแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่เราหาข้อมูลมาหรือว่าอยู่บนเทรนด์ที่ดีแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องปรับพอร์ตตัวเองบ่อยจนเกินไปนะครับก็อยากแนะนำประมาณนี้เพราะว่าหุ้นบริษัทที่ผมถือกองทุนที่ผมถือก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เล่าให้แฟนให้ฟังทุกอาทิตย์นะครับ ครับผม
1: ค่ะโอเคนะเพราะจริงๆเนี่ยมันก็การปรับพอร์ตที่บ่อยมากเกินไปก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีด้วยเนาะมานะใช่ไหมคะเพราะถ้าเราแบบชักเข้าชักออกบ่อยๆนะบางทีมันก็อาจจะทําให้ภาพระยะยาวเสียได้เหมือนกันเนาะมานะใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: โออ
0: ยากให้มั่น
1: เ
0: ใ
1: ค
0: จครับนะครับนักลงทุนช่วงนี้ต้องคือรับข้อมูลข่าวสารเยอะเราต้องเราใช้เรียกข้อมูลเยอะบางทีก็เป็นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองลงทุนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่บอนัสบอกเสมอเลยก็คือการ diversify และกระจายความเสี่ยงที่ดีเนี่ยช่วยพอร์ตได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะบอนัสทำให้เราฝ่าในทุกๆสถานการณ์ไปได้โดยที่พอร์ตเราก็น่ายังเป็นไปตามเป้าหมายอยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีเขย่าบ้างแต่มันก็เป็นการโรเตทระหว่างกลุ่มระหว่างตัวที่เราจัดไว้นั่นเองเนาะค่ะค่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ
0: ครับ
1: เคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเราเจอกันใหม่นะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันหรือใครมีคำถามก็ฝากเอาไว้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะหมอนัทคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
5: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันนะคะว่าเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงในเซตอินเด็กซ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ยังพยายามประคับประคองตัวอยู่นะคะตอนนี้ก็บวกอยู่ประมาณ 9.92 จุดค่ะดัชนีตอนนี้ 1,611.84 จุดนะคะวอลลุ่มการซื้อขายก็คือคักค่ะ 28,144 ล้านบาทนะตอนนี้ก็ไฮตั้งแต่เปิดมาเนี่ยคือ 1,618 จุดนะคะแล้วก็พยายามประคองอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวรู้กันตลอดทั้งวันนะหวังว่าจะไม่เป็นเหมือนเมื่อวานนี้นะคะที่มาเจอแรงขายนะในช่วงของบ่ายๆแก่ๆก่อนปิดตลาดแล้วนะคะส่วน most active 10อันดับหุ้นที่มูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะไปเร็วๆนะคะก็เดลต้า260บาทบวกมา12บาทปตท40บาท25สตางค์เสมอตัว KBank 255บาทเสมอตัวราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ TTB 2บาท94สตางค์บวกมา2สตางค์ Advance 355บาทลงไป1บาท BBL 192บาทลงไป50สตางค์ KTB 44บาทราคาเสมอตัว AOT 66บาทลงไป25สตางค์ GAF 64บาท25สตางค์ราคาเสมอตัวแล้วก็ SCB ค่ะ153บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะปิดท้ายมีข่าวมาฝากนะคะใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการออมนะคะอยากที่จะออมแล้วก็อยากจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำใน 10,000 บาทนะคะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาการฝากนั้น3ปีค่ะและที่สำคัญเลยสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยไปแบบเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีดอกเบี้ยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้จนถึง30ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่ออมสินนะคะสำหรับเงินฝากนะคะที่ได้ดอกเบี้ยดีแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยนะคะปิดท้ายกิจกรรมดีๆที่เอามาฝากกันนะคะเป็นกิจกรรมของคลื่นความคิดนะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะบริหารจัดการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีเนี่ยสุดท้ายเงินหมดไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเพราะเราคุยกันแล้วนะเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการรักษาพยาบาลเนี่ยสูงมากนะคะซึ่งโรคที่จะต้องกังวลกันเนี่ยก็คืออย่างโรคเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายนี้เนี่ยรวมอยู่ในกลุ่มโรค NCDs นะคะเป็นโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังนะคะหยุดฟังทางนี้ก่อนนะก่อนที่ชีวิตนั้นจะจอดนะชวนมาเข้าคอร์สการถอดรหัสค่ะหนีห่างโรคนี้ไปด้วยกันนะกับงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะพบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ longevity เจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD นะคะรู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะไม่อยากสนิทกับ NCD มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะแล้วก็จะพาไปฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครค่ะเมื่อคนเคยป่วยหนักจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยนะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนบนเวทีนี้ด้วยนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็จะขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยด้วยค่ะทำให้ห่างไกลโรค NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคด้วยกินแบบไหนที่เสี่ยงจะอันเฮลตี้นะคะกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพแล้วไม่ได้นั่งฟังเฉยๆนะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคกับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะใครที่สนใจเคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอลโมโรถนนรัชดาภิเษกนะคะพิเศษด้วยนะคะจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมสนใจจองด่วนไปได้เลยค่ะที่ LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
12: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสวพิสิทธิ์อัจฉริยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวสเลือกสวหวังผลการเมืองนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสวหลุดเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลโดยระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.วันนี้ตั้งคำถามกลับไปยังนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การจับแพ้ชนแกะละเมิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่โดยมีวัตถุประสงค์มีเจตนาอย่างไรในการเผยแพร่ข้อมูลและต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์ใดๆของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่นายพิสิทธิ์กล่าวว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันถามว่าทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้ง2ชุดเป็นอย่างไรเพราะเราซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีการขอข้อมูลเอกสารไปแต่กกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายพฤทธิ์ว่าได้ข้อมูลมาได้อย่างไรและมีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่เพราะทั้งสองท่านมีการชี้นำและพยายามกดดันองค์กรอิสระและกล่าวอ้างในลักษณะสารเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อออนไลน์ทำให้สว.หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้ารัฐบาลสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการสั่งออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันและให้โรงเรียนเปลี่ยนเน้นการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรให้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มทั้งใช้แฟ้มสะสมงานพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมชาวโคราช8อำเภอรวมตัวทวงคืนสิทธิ์การจัดงานพืชสวนโลกชี้เหมือนถูกปล้นและฆ่าให้ตายทั้งเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่8อำเภอนัดรวมตัวการพูดคุยและแสดงความเห็นเป็นกังวลต่อการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่ถูกย้ายสถานที่การจัดงานจากอำเภอคงไปจัดที่อำเภอปากช่องเนื่องจากถูกมองว่าความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจมีมากกว่าซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีการประเมินของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ซึ่งมองว่าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางอยู่ใกล้กรุงเทพอาจช่วยเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุนของการจัดงานซึ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากใช้เวลาเตรียมตัวมาอย่างยาวนานบางคนลงทุนทำโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ถ้าหากงานพืชสวนโลกถูกย้ายไปจัดที่อำเภอปากช่องจริงโดยนายอรุณอัครปรีดีหนึ่งในผู้ผลักดันการพัฒนากลุ่ม8อำเภอโซนเหนือของจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการย้ายงานพืชสวนโลกไปยังอำเภอปากช่องนั้นอยากให้เห็นใจประชาชนเกือบ 300,000 คนในพื้นที่8อำเภอที่จะได้อานิสงส์จากการจัดงานพืชสวนโลกครั้งนี้อย่าเห็นแค่เพียงกลุ่มนายทุนในพื้นที่อำเภอปากช่องเพียงไม่กี่คนงานพืชสวนโลกคือโอกาสและความหวังที่จะได้รับการพัฒนาถ้ายกเลิกการจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงจริงก็จะเหมือนเป็นการฆ่าพวกเราตายทั้งเป็น
13: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
11: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
18: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
17: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
18: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
17: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
18: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
19: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการ

0: กับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหานชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
4: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
5: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
7: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
8: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
5: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์ 7:00 น.เช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
11: ทุกวันเสาร์ 3:00 น.ครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 น.ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
13: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
14: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
15: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
16: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: เน็ตฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ singingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย singingradio.mcot.net
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ส
0: ว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดนั่นโมเดิร์นมาร์เก็ตนะคะ
1: ครับ
0: อยู่กับพี่สแตมและพี่เก่งนะคะวันนี้เราจะเห็นกันในไลฟ์สดเนี่ยนะคะอยู่กันคึกคักคับข้าง
1: ต้องบอกว่าวันนี้ก็รวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมทุกบูธเลยนะพี่เก่งว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่า 96.5 ในห้องส่งนี้เนี่ยจัดเป็นบูธย่อมๆเลยก็ว่าได้นะพี่เก่ง
0: เป็นมินิ
1: เป็นมินิ
0: มาร์เก็ตมินิมาร์เก็ตนะเราไปได้เจอผู้ประกอบการ
1: ครับ
0: แล้วก็คิดว่านานๆจะเดินทางมากรุงเทพปีละหน
1: ครับ
0: แล้วพี่เก่งก็ไปเจอโดยบังเอิญในการไปช้อปปิ้งซื้อของสินค้าซึ่งอยู่ใต้จมูกเรานี่เองตรงพระราม9
1: ตรงพระราม9นี่เอง
0: ทีนี้ต้องมาดูว่าเราคัดเลือกสาวสวยนะคะโดยการออกบูธแนะนำตัวเองเลยพี่แต้มให้น้องแนะนำถือไมโครโฟนนิดนึงค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะชื่อโฟนค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์พิชาคอลเลกชันค่ะพิชาคอลเลกชันเป็นแบรนด์ผ้าบาติกค่ะโฟนเลือกใช้วัฒนธรรมบาติกของภาคใต้แต่ว่าอยากให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นฟึ่งก็เลยเอาดีไซน์เข้ามาช่วยในการทำบาติกค่ะ
0: ค่ะน้องอยู่ที่จังหวัด
2: พัทลุงค่ะ
0: สาวพัทลุงมาเลยนี่ค่ะของแต้แต้นะท่านต่อไปค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะฟ้านะคะจากร้านกระเป๋าอัธมาศค่ะเป็นกระเป๋าผ้ากันน้ำซักได้ทุกแบบทุกใบนะคะมีหลากหลายดีไซน์ค่ะเป็นโอท็อป5ดาวจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะท่านต่อมา
4: สวัสดีค่ะเบนซ์นะคะจากแบรนด์วิสาหกิจชุมชนโครเชบ้านป่ามะม่วงนะคะก็คือสินค้าที่ร้านนะคะสินค้าที่ของหนูนะคะก็จะมีเป็นงานโครเชค่ะซึ่งดีไซน์ก็คือจะมีออกมาใหม่เรื่อยๆค่ะใช่เป็นดีไซน์ที่แบบแปลกใหม่แล้วก็เป็นงานแบบหัตถกรรมค่ะ
0: จากจังหวัด
4: ตากค่ะ
0: นี่แหละค่ะมาจากสามภาคเลยนะคะเราไปเจอกันในงานแล้วก็สิ่งที่จะต้องแนะนำเลยก็เดี๋ยวอาจจะสัมภาษณ์ทีละบูธเลยนะแต้มนะแต่สิ่งแรกก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในโครงการ Youth O-Top ใช่ไหมคะ
4: ยัง O-Top
0: ยัง O-Top เราก็เขียนแต่ว่า Y-O-U-N-G O-Top นะคะมาแนะนำบูธกันเลยค่ะบูธนะบูธเข้าเป็นที่บูธแรกนะคร
4: ับ ค่ะ
0: สินค้าของเราคือ
4: ค่ะของหนูนะคะอันนี้จะเป็นงานถักโคเชค่ะก็คือดีไซน์ก็จะมีตั้งแต่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะจนไปถึงเสื้อผ้าค่ะเครื่องแต่งกายอย่างที่หนูใส่อยู่ค่ะ
1: อ
4: ัน
1: นี้ก็จะ
0: เป็นแบบ
1: ถักเองเหมือนก
4: ัน
1: คร
4: ับ ใช่ค่ะแต่ว่าที่จริงในกลุ่มหนูค่ะสมาชิกค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านหารายได้พิเศษนะ
4: ใช่ค่ะส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มหนูเขาจะเป็นผู้สูงอายุค่ะ
0: เป็นวัยเก่า
1: ต่อชิ้นนี้ก็คือถักต่อคนใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าสมาชิกที่กลุ่มหนูจะเยอะแล้วเราก็จะแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคนค่ะบางคนก็จะถนัดถักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะถนัดแบบว่าตุ๊กตากระเป๋าค่ะแล้วก็จะแจกจ่ายงานตามความถนัดของแต่ละคนค่ะ
1: ซึ่งชิ้นหนึ่งนี่ใช้เวลาในการผลิตเนี่ยนานไหมครับ
4: ใช้เวลาค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นงานละเอียดค่ะแล้วก็จะเป็นการถักโครเชต์แบบว่าถ้าเป็นแบบว่ากระเป๋าก็จะโดยประมาณนะคะก็จะประมาณ1 อาทิตย์ถึง2 อาทิตย์แล้วอาจจะแล้วแต่แบบแล้วแต่ลายแล้วก็ขนาดค่ะว่าชิ้นใหญ่ไหมอะไรเงี้ยค
1: ่
4: ะ
1: พอเป็นงานหัตถกรรมนี่มันต้องใช้ความละเอียดใช้ความปราณีตเนาะในการผลิตแต่ชิ้นแล้วบอกว่ามีคอนเนคชันออกใหม่ตลอดใช่ไหมครับ
4: ใช่อ
1: ันนี้มันมีคอนเซปต์แบบออกทุกเดือนไหมแบบว่าเดือนละชิ้นหรือว่าดิน2 เดือนชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: แต่ว่าเราไม่ได้ฟิตขนาดนั้นค่ะ
1: ไม่ได้ฟิตขนาดนั้น
4: ค่ะไม่ได้ฟิตว่าแบบเดือนนึงจะออกมา1 คอลเลคชันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเป็นการแบบว่าคือความคิดเรามันจะไปตลอดเลยค่ะใช่ค่ะพอแบบเหมือนเราอยากทำอันนี้สมมติเราอยากทำกระเป๋าลายนี
1: ้
4: อีกวันนึงเราก็จะลองแกะแบบขึ้นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีถักโคเชเป็นดอกพวงมะลิวันแม่นี่ท่าทางน่าจะขายดีใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทราบว่าส่งออกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยน้องแต้มตัวไหนคะตัวไหนที่เรียกว่าต่างชาตินิยม
4: ถ้าเป็นต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเป็น ที่จริงอะต่างชาติเขาชอบหมดเลยค่ะที่เป็นงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยแต่ว่า
5: โลก
4: ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเซตผลไม้ค่ะก็จะมีทุเรียนมะม่วงมังคุดค่ะที่ทำอยู่ณตอนนี้ค่ะ
1: คือมีเป็นแค่ชิ้นเดียวในโลกเหรอครับมันหรือว่า
4: ด้วยความที่เป็นงานมือค่ะก็คือถักชิ้นต่อไปอ่ะก็จะไม่เหมือนเดิมละค่ะใช่
1: แต่ว่าก็จะเป็น
5: เน
1: ี่
5: ยเวลาเราเปิดสายมันก็จะตึงหน่อยสวยหน่อย
4: แต่บางทีมันก็อาจจะแบบว่าได้ไซส์อะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าอุ้ยอาจจะมีเหลี่ยมกันนิดนึงอาจจะเล็กกว่านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: ความน่าสนใจอย่างผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยชอบของกระจุกกระจิกเนี่ยต้องซื้อให้แฟน
1: ใช่
0: แพ็กเกจกรุ๊ปเป็นใครฮะเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ซื้อของให้แฟนเลยไหมเป็นสแตมป์เนี่ยสแตมป์จะซื้อของกุ๊กกิ๊กน่ารักให้แฟนจมุตมินะ
4: ก็อย่างของหนูอะทาร์เก็ตส่วนใหญ่อะค่ะก็จะเป็นผู้หญิงประมาณ 70% ค่ะส่วนทาร์เก็ตเป็นผู้หญิงประมาณ 70% แล้วก็อีก 30% ก็จะเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายที่เขาชอบงานนี้อยู่แล้วค่ะชอบแบบงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอกันตามงานตามเวลาไปออกบูธอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วรูปแบบอย่างเงี้ยครับมันมีให้เลือกเยอะมั้ยอย่างเช่นผมชอบกระเป๋าแบบเนี้ยลายเนี้ยแต่ว่าอยากได้ตัวสีขาวหรือตัวอะไรเงี้ยมีให้เลือกแบบขนาดนั้นมั้ยครับ
4: มีค่ะก็อย่างกระเป๋าทางตะวันตอนนี้เราทําอยู่2สีก็จะมีสีขาวกับตัวที่โชว์ก็จะเป็นสีดําค่ะแล้วก็ถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยเราก็จะมีหน้าหมีหน้าดอกกุหลาบอะไร
1: ให้เลือกเยอะเลยใช่มั้ยอือๆแล้วคนที่สนใจอย่างเงี้ยครับสามารถตามได้ที่ไหนหรือว่าติดต่อได้ทางไหนบ้างนะครับ
4: ติดต่อได้ผ่านเพจ Facebook นะคะวิสาหกิจชุมชนโครเชบ้านป่ามะม่วงค่ะ
1: บ้านป่ามะม่วงใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: อยู่ตากหรือไปเที่ยวที่ตากก็โทรหาได้ใช่ไหม
4: ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีศูนย์โอท็อปอยู่ที่กาดเกาะลอยค่ะจังหวัดตากก็คืออยู่อำเภอเมืองค่ะใช่มีศูนย์โอท็อปอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครแบบว่าได้มีโอกาสผ่านไปอะไรเงี้ยอาจจะเห็นสมาชิกหรือนั่งทักอยู่ที่นั่นค่ะ
0: อือคุณเรียกว่าทักกันสดๆเห็นซื้อกันออเดอร์กันต่อหน้าเลยนะคะ
1: อย่างนี้รับสอนด้วยไหมครับมีแบบว่าเปิดให้คนเข้ามาเรียนอย่างเงี้ย
4: มีค่ะแต่ว่าอาจจะติดต่อล่วงหน้านิดนึงค่ะใช่
1: ครับ
0: งานกระเป๋าอันนี้ทักจากค่ะวัสดุธรรมชาติ
4: ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นไหมลาเฟียค่ะ
0: เป็นไหมใช
4: ่ใช่เป็นไหมลาเฟียแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเส้นไหมอะค่ะจะค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงแต่ว่าที่ร้านนะคะที่กลุ่มก็คือทำหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเชือกฟอกนะคะแต่ที่จริงอะเริ่มต้นจากไหมพรมค่ะแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆก็จะใช้เป็นเส้นได้ธรรมชาติก็มีค่ะแล้วก็จะมีเชือกฟอกเชือกร่มอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
4: อันนี้ก็จะเป็นไหมลาเฟีย
0: ได้ข่าวว่าลาวิสาธกิจหรือว่าพวกบริษัทเอกชนก็ไปสั่งนะคะสั่งออเดอร์รับเป็น OEM ด้วยนะให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ห้างใหญ่
1: ครับ
0: ขายกันเขาเรียกว่าออเดอร์ทีเป็นพันชิ้นเลยไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เขาไม่บอกชื่อห้างเดี๋ยว
1: แต่ก็ต้องมี
0: ให้ไปอุดหนุนที่
1: บริษัทต้องใช้เวลานานอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะก็ณตอนนี้ก็ทำมาประมาณ4เข้าปีที่4ที่5แล้วค่ะใช่ค่ะซึ่งลูกค้าสั่งทีก็จะเป็นพันชิ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาทำทั้งปีเลยค่ะ
0: คือตอนนี้เนี่ยออกบูธ
1: ครับ
0: เรียกว่าพบลูกค้าสัญจรแล้วก็รับออเดอร์ OEM ด้วยชุมชนก็จะมีรายได้ไม่ต้องออกไปหางานข้างนอกถูกไหมคะทางกลุ่มชื่อแบรนด์อะไรนะคะย้ำอีกที
4: วิสาหกิจชุมชนโครเชบ้านป่ามะม่วงค่ะ
0: ยาวไปไหมมีสั้นๆไหมลูก
4: เป็นโครเชบ้านป่ามะม่วง
0: ก็โครเชบ้านป่ามะม่วง
1: ครับ
0: ถ้าจะสั่งซื้อให้แฟนหรือว่าของขวัญปีใหม่ของบริษัทก็ทำได้ถูกไหมคะ
4: ทำได้ค่ะ
0: ทำจำนวนงานแต่งงาน
1: ได้ความสัมพันธ์ได้หมดผมว่าร
0: ับออเดอร์ได้หมดเลยแม่เห็นเนี่ยพวงมาลิเนี่ยท่าทางน่าจะขายดีเพราะว่าพกไปต่างประเทศก็ได้ถูกไหมเป็นของฝากที่ระลึกนะคะต่าง
4: ประเทศสามารถซักได้นะคะ
1: ซักได้ด้วย
4: ก็มีลูกค้าที่เขาแบบว่าซื้อไปเนี่ยเขาก็เอาไปฉีดน้ำหอมอะไรเงี้ยก็มีค่ะ
0: ทำให้ห้องหอมเป็นเหมือนกับวัสดุของที่เครื่องหอมใช่ไหมคะ
1: ถ้าสั่งแล้วมันจะไม่เสียทรงใช่ไหมครับ
4: ไม่เสียทรงค่ะแต่ว่าอย่างหนูจะแนะนำให้ขยี้มือค่ะให้ซักมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่งท้ายฝากให้แฟนๆหน่อยค่ะติดตาม
4: ขอฝากงานโคเชด้วยนะคะของจังหวัดตากนะคะสามารถไปดูสินค้าเพิ่มเติมอย่างอื่นได้ค่ะเพราะว่าอันนี้คือเอามาแค่นิดเดียวเอง
1: ส่วนหนึ่งเท่านั้น
4: ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะก็คือสามารถฝากติดตามเพจวิสาหกิจชุมชนโคเชบ้านป่ามะม่วงได้ค่ะก็คือเซิร์ชตามนี้ได้เลยค่ะ
0: นี่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเ
1: ป็
0: นมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีไหมพี่แตม
1: ได้ครับ
0: ให้ดูบรรยากาศของแขกรับเชิญของเราอีก2ท่านนะคะน้อง
3: ฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากับ
3: น
0: ้องโฟนนะคะ2ฟอของเราสองสาวสวยเดี๋ยวกลับมาในช่วงพักครึ่งสักครู่เดียวค่ะ
6: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: เปิดมุมมอง

0: ู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Modern Market แล้วนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เก่งแล้วก็พี่สแตมค่ะแล้วก็แขกรับเชิญจากปทุมธานีและพัทลุงเมื่อสักครู่นี้แขกรับเชิญของเราจากจังหวัดตากก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันได้
6: ครับ
5: ช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากแฟนๆ
6: ใช่ครับมีข่าวดีๆมาฝากครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะบอกเลยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับฝากเงินสุดคุ้มกับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะครับและฝากเงินเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.1 ต่อเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th นะครับหรือ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับอยู่ไหนก็สบายใจนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะครับกล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงนะครับก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับซูมได้ถึง5เท่าเท่ากับความคมชัดระดับ 4K นะครับหรือ USD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงสุดถึง 128GB นะครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมายเนียซื้อ1แถมอีก1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02

0: 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าเพียง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียครับ
1: ค่ะพี่เก่งก็พามาอีก1ผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับคนที่ชอบพกสัมภาระ
0: ครับ
1: ก็เรียกไปไหนตัวเปล่าไม่ได้จะต้องมีอุปกรณ์อ่ะมาดูกันเลยค่ะน้อง
2: ฟ้าค
1: ่
2: ะ
1: ฟ้าอ่ะจ้ะ
2: ชื่อร้านนะคะอัธมาศกระเป๋ากันน้ำค่ะเป็นโอท็อปจากจังหวัดปทุมธานีค่ะทุกวัสดุของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นเนื้อผ้าที่สามารถกันน้ำแล้วก็ซักได้ทุกใบค่ะ
0: ครับ
2: ลวดลายดีไซน์นะคะก็จะมีหลากหลายเลยลวดลายดีไซน์อันนี้เราก็ออกแบบดีไซน์ลวดลายเองค่ะส่วนแพทเทิร์นส่วนมากก็จะเน้นเป็นกระเป๋าขนสัมภาระค่ะมีช่องเยอะๆมีหลากหลายดีไซน์สามารถหิ้วได้สะพายได้ค่ะมีหลายแบบ
1: ค่ะความน่าสนใจคือเช็ดได้ถ้ามันสกปรกถูกไหมคะแล้วก็หน้าฝนบ้านเราเปียกมากเลยจะพกอะไรไปปุ๊บเนี่ยดิฉันจะนิยมเอากระเป๋าหลบฝนอันนี้ก็คือใช้ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งเล็กกว่าเล็กขึ้นไปใหญ่
2: ใช
0: ่มีหลายขนาด
1: มีเป็นเป้ด้วย
2: มีหลายแบบค่ะ
1: นี่เก่งประเภทสัมภารกเยอะเพราะนั้นก็จะใส่
0: ไม่ใช่สัมภาระ
1: สัมภาระครับอาจารย์ก็จะเป็นเป้แบบแบ็คแพ็คก็ได้แล้วก็เปลี่ยนคล้องเป็นหูก็ได้อันนี้คืออุดหนุนซื้อไปแล้วมาพูดถึงเรื่องส่วนดีของที่ร้านก่อนดีไซเนอร์คือคนไทย
2: ใช่ค่ะ
1: แรงงานไทยทั้งหมดเฮ้ยอยากได้ไอเดียของน้องปานางจ้ะ
2: หนูก็จะอย่างช่างตัดเย็บอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยจะเป็นช่างฝีมือแม่บ้านคนไทย 100% ก็จะสนับสนุนแรงงานในชุมชนค่ะที่เขาอาจจะไม่ได้มีงานประจำทำหรือว่าเป็นผู้ป่วยต่างๆก็จะป้อนงานให้เขาค่ะไปส่งงานให้ถึงที่พอเขาทำงานเสร็จหนูก็ไปรับงานเก็บมาถึงที่เลยเราจะไม่ได้ฟิกว่าเป็นรูปแบบแรงงานรูปแบบงานประจำบริษัทค่ะ
1: ไม่ใช่โรงงานอ
2: ัน
1: นี้คือกระจายไปตามบ้านชุมชนเอาไปส่งงานให้เขาทำการตัดเย็บแล้วชุมชนได้ประโยชน์ผู้ป่วยอยู่บ้านก็ทำงานได
2: ้
1: คนละฟังก์ชันถูกไหมบ้านนี้เย็บผ้าบ้านนี้เย็บกระเป๋าบ้านนี้เย็บหูหรือเปล่าหรือว่า
2: ไม่ค่ะหลักการทำงานเลยก็คือหนูอยากจะฝึกวิชาชีพให้เขาด้วยสมมติว่าเขาเดินมาเนี่ยเขายังทำงานไม่เป็นเลยหนูจะฝึกให้เขาอะค่ะกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยเขาสามารถทำงานได้ทั้งหมดตั้งแต่เข้าตัวประกอบเย็บหูเย็บสายเพื่อวันหนึ่งอะค่ะเขาจะได้มีวิชาชีพติดตัวออกไปด้วย
1: เราไม่ได้ห่วงวิชาเลยก็คือสอนให้เขาทำหมดเลย
2: ยินดีค่ะยินดี
1: การสอนอาชีพอะส่วนหนึ่งแล้วก็มีแบรนด์ซึ่งทำเป็นแบรนด์ไทยก็คือชื่อของน้องเองอ
2: ัธมาศชื่อคุณแม่ค่ะ
1: คุณแม่สวัสดีค่ะ คุณแม่มาให้กำลังใจด้วยคุณแม่อัธมาศแล้วทุกใบก็จะมีการันตีโลโก้แบบนี้ค่ะเขาเรียกก็
2: มีแท็กกิ้ง
1: แท็กกิ้งมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้แล้วก็ดูแลเรื่องถ้าเกิดมันเสียหายเหรอ
2: ใช่ค่ะสาเหตุที่ติดป้ายติดชื่อเนี่ยค่ะก็คือลูกค้าทุกท่านที่ซื้อไปเนี่ยสามารถติดต่อกับตามเบอร์ด้านในสินค้าได้เลยส่งสินค้าคืนได้นะคะทางร้านเนี่ยดูแลเปลี่ยนซิปซ่อมหูเปลี่ยนอะไรทุกรุ่นทุกใบให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานค่ะ
0: เป็นแบบมีรับประกันอย่างนี้ใช
2: ่ไหมใช่ค่ะตลอดอายุการใช้งานเลยก็คือสามารถส่งคืนมา
1: หลักมากเลย
0: หมายถึงว่าไม่มีเวลากำหนดด้วย
2: ไม่เลยค่ะตลอดอายุการใช้งานคุณแม่เริ่มทำโอท็อปตั้งแต่ปี2549
0: ครับ
2: หลักการทำงานแบบนี้มาโดยตลอด
1: 20ปีแล้ว
2: นานมาก
0: ใช้มา5ปีแล้วอย่างเงี้ยมันเสียหายก็สามารถส่ง
2: ใช่ค่ะเปลี่ยนซิปส่งหูเปลี่ยนอะไรฟรีตลอด
1: มีคนซื้อให้แฟน
0: ลูกหู
1: ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อย
0: ดีนะ
2: ตั้งใจอยากให้ใช้งานได้เต็มที่ค่ะอยากให้ใช้งานแบบครบฟังก์ชันใช้ซิปใช้งานหนักได้เลยถ
0: ้
2: ามันมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราดูแลให
1: ้เห็นบอกมีตู้มีเอ้ยไม่ใช่เป้กับของวางไว้ให้โชว์ไปดูกันนิดนึงค่ะ
2: อันนี้จะเป็นลวดลายโทนสีใหม่ค่ะที่ครีเอทขึ้นมาในช่วงนี
1: ้
2: เพราะว่าเป็นช่วงไว้ทุกไว้อะไรก็จะเป็นโทนสีเข้มค่ะมีหลากหลายดีไซน์ตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นใบเล็กค่ะเป็นตัวกระเป๋าสตางค์ขนาด7นิ้วพร้อมสายสะพายใหญ่ขึ้นก็จะมีทรงคอร์สบอดี้มีทรงกระเป๋าถือมีทรงกระเป๋าช้อปปิ้งค่ะตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่สัมภาระเสื้อผ้าส่วนตรงกลางก็จะเป็นกระเป๋าเป้ค่ะที่พี่เก่งก็ได
1: ้ซื้อไ
2: ปใช
1: ่โดนตกปั๊บค่ะเสียตังค์ป้าดเลย
2: ชมได้เลยแล้วก็วัสดุค่ะก็จะเป็นเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมก็คือเป็นวัสดุผ้าที่กันน้ำซักได้แล้วก็น้ำหนักเบาค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่น้ำหนักเบา
1: อันนี้ก็เป็นงานที่พัฒนาจาก ดีไซเนอร์ของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอย่างลวดลายก็ออกแบบเองค่ะส่วนแพทเทิร์นเนี่ยก็มีการปรับอะแดปจากการรับฟีดแบ็กของลูกค้าหน้าร้านเลย
1: แล้วมี OEM ส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหม
2: มีค่ะมีทั้งรับผลิตให้ลูกค้าเปิด OEM ขายปลีกขายส่งค่ะแล้วก็มีส่งออกต่างประเทศด้วย
1: ค่ะอ่ะวันนี้ฝากแนะนำร้านหน่อยค่ะ
2: ได้ค่ะท่านใดสนใจนะคะกระเป๋าผ้ากันน้ำนะคะซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวนะคะดูแลหลังการขายให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานสามารถติดตามสินค้าได้ทางแฟนเพจ Facebook อัธมาศโอท็อปค่ะหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรหรือ LINE ได้นะคะเบอร์0838244467ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะอ่ะมาบูธต่อไปค่ะอ่ะพี่สแตมเห็นกางเกงยีนมะมะทรงลุงทรงเรียกว่าวัยรุ่นมากเลยแล้วก็กางเกงขาสั้นพูดง่ายว่าเหมือนแฮนด์เมดเลยอะค่ะ
2: เป็นแฮนด์เมดค่ะ
1: แนะนำตัวเองอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปเจอผลงานของหนู
3: อันนี้ถ้าสามารถ follow ผลงานได้จาก Facebook TikTok Instagram พิชาคอลเลคชันค่ะ
1: พิชานี่มาจากชื่อตัวเอง
3: มาจากชื่อตัวเองค่ะ
1: ค่ะเรามาทำชุดบาติกตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าวัยรุ่นหลายๆคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าผ้าบาติกเป็นผ้าเชยอ่ะไปทุกจังหวัดก็มีแต่ลายปลาลายฝาลายปะการังหรือ
3: เธอโฟนอ่ะจบแฟชั่นดีไซน
1: ์
3: แต่ว่าโฟนจบในตอนที่โควิดล็อกดาวน์ตอนช่วงนั้นคือต้องกลับบ้านค่ะก็เลยเลือกที่จะกลับบ้านแล้วก็กลับไปช่วยคุณแม่ทำงานก่อนคนเลือกที่จะกลับไปช่วยคุณแม่ทำงานก่อนค่ะแล้วก็เห็นว่าบาติกอ่ะของภาคใต้มันมีความเก
1: ๋
3: แต่แค่ดีไซน์มันอาจจะแบบล้าสมัยไปนิดนึงนะคะฟงก็เลยเลือกที่จะเราเรียนแฟชั่นมาเราก็เลือกที่จะเอาพวกเนี้ยลองมาดีไซน์ใหม่ดูว่าใช้ได้จริงไหมหรือว่าเป็นยังไงซึ่งบาติกอ่ะเป็นผ้าที่ดูแลง่ายอยู่แล้ว
1: ครับ
3: อาจจะแตกต่างจากผ้าทอหรือผ้าชนิดอื่นของแบบในประเทศค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นออกแบบให้เป็น everyday look ได้หรือว่าใช้งานได้จริงแบบจริงๆเนี่ยน่าจะโอเคกับการใช้งานของคนไทยแล้วแบบถ้าคนไทยได้ใส่เสื้อผ้าที่คนไทยผลิตแล้วเป็นผ้าที่ผลิตในประเทศไทยอ่ะน่าจะดีค่ะ
0: ครับแล้วเพอร์โซนาหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยหลักๆแล้วเป็นใครอ่ะคร
3: ับ จริงๆกลุ่มเป้าหมายของฟวนก็จะมีตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทำงานเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบวัยเกษียณด้วยนิดหน่อยแต่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มนั้นก็จะมีแต่งตัวเก่งๆหรือว่าแบบแต่งตัวแซ่บๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าสายแฟชั่นนี่เขาบอกว่าต้องอัพลงในเลมอนเอจใช่ไหมพี่กิ่งที่แบบว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ทางร้านก็มีไหมคร
3: ับ ก็มีเลมอนเอจด้วย
0: ก็คือทุกช่องทางออนไลน์เลยแล้วอันนี้คือขั้นตอนในการผลิตนี่ใช้เวลานานไหม
3: ก็เราจะขึ้นแบบก่อนเนาะเราจะฟอนจะใช้ดีไซน์เป็นคอนโทรลในการผลิตทุกๆอย่างเลยฟอนจะดีไซน์ก่อนแล้วก็ฟอนก็จะลองขึ้นต้นแบบจริงว่าแบบได้ไหมเทคนิคแบบนี้กับรูปแบบทรงแบบนี้ได้ไหมก็จะลองเทสประมาณเดือนนึงค่ะแล้วถึงจะลองผลิตจริงแต่ว่าระหว่างผลิตหรือระหว่างแบบดำเนินการค่ะเราก็จะมีการทดลองใช้โดยการที่ฟวนจะให้น้องๆในผู้ช่วยฟวนที่อยู่ในแบรนด์นะคะช่วยกันใส่ช่วยกันลองเทสใช้จริงอย่างเงี้ยรวมถึงตัวฟวนด้วยว่าซักล้างเป็นยังไงแล้วก็ดูแลง่ายไหมจะได้มาแนะนำลูกค้าถูกค่ะ
1: วัยรุ่นไหมอ่ะใส่ขาสั้นเดินทะเล
0: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาก็ใส่แบบหลากหลายเนาะผมว่าอีกนี้ก็เป็นอีกอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการแต่งกายของวัยรุ่นก็ได้เพราะมันใส่ดูแล้วมันใส่สบายอย่างพี่
1: ค่ะที่เห็นเป็นจุดเด่นก็คือดีไซน์ลายใหม่เองหมดเลย
3: ดีไซน์ลายใหม่เองดีไซน์เองตั้งแต่หนึ่งจนถึงสุดท้ายเลยค่ะจนถึงแปรรูปเสร็จเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ไอ้สีนี่ก็คือใช้สี
3: ของฟอนยังเป็นสีเคมีค่ะ
0: สีเคมี
3: ใช่อาจจะมีธรรมชาติแต่อาจจะต้องเป็น made to orderเพราะว่าสีธรรมชาติเขาจะดูแลยากค่อนข้างจะดูแลยากเก็บรักษายากแล้วก็ผลิตยากอาจจะต้องใช้ระยะเวลาก็จะต้องแบบเป็น made to order ชิ้นใบชิ้นใบค่ะ
1: อย่างกระเป๋าเนี่ยเราก็จะมองว่ามันคืองานแฮนด์เมดถูกไหมคะทั้งตัวผ้าตัวสีย้อมเองใหม่หมด
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราส่งผลกับชุมชนยังไงบ้าง
3: โฟนควรใช้ช่างในชุมชนแล้วก็ควรเปิดโอกาสให้น้องๆที่กลับบ้านแล้วไม่มีงานทำหรืออยากอยู่บ้านนะคะเข้ามาทำงานในแบรนด์ฟู
1: นมาช่วยเหลือชุมชนให้ทำงานใกล้บ้าน
3: ใกล้บ้านค่ะ
1: รับมีรายได้ด้วย
3: รายได้ด้วย
1: แล้วก็ยังสามารถหาเวลาดูแลครอบครัวได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าช่วยทั้งเสริมสภาพเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: เสริมสภาพสุขภาพกายใจเพราะว่าครอบครัวอยู่ใกล้กันใช่ต้องเดินทางไกล อย่างตัวเราเองเนี่ยถ้าพูดถึงมาเรียนในเมืองไหม
3: ใช่ค่ะฝนเรียนในกรุงเทพค่ะฝนจบจากราชภัฏสวนสุนทร
1: ค่ะพอเรียนจบปุ๊บตั้งใจจะกลับไปบ้านเลยนะ
3: ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะกลับตอนแรกอยากทำแบบอยากทำแบรนด์อยากทำงานในแบรนด์เสื้อผ้าในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าด้วยตอนนั้นวิกฤตโรคระบาดก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องกลับบ้านแต่เราความโชคดีของการกลับบ้านก็เราเห็นข้อดีของบ้านเราเองเราก็เลยเลือกที่จะเอาสิ่งที่บ้านเรามีอยู่อะมาต่อยอดเพื่อให้มีความแบบมีความทันสมัยแบบสามารถบอกเล่าเรื่องราวของที่บ้านเราได้เองด้วยค่ะ
1: แล้วกางเกงทุกตัวหรือเสื้อทุกตัวเนี่ยความเป็นเขาเรียกว่ายูนิคมันจะมีอยู่ถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตัวเดียวในโลกอ่ะพี่แซ
0: ม
1: ถ้าตัดแล้วย้อม
3: ก็ไม่เหมือนเดิม
1: อันนี้มันก็คือจะย้อมผ้าผืนใหญ่ก่อนแล้วมาตัดวางแผลเพราะฉะนั้นสีก็ไม่เหมือน
3: ไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยค่ะ
0: ก็คือเป็นตัวเดียวในโลกเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: ไม่ถึงกระเป๋าหรือว่าก
3: ระเป๋าทุกอย่างเลยค่ะ
0: ทุกอย่างก็คือมีชิ้นเดียวบนโลกเลย
3: ต่อให้เป็นดูเดียวกัน
1: อะไ
3: รเดียวกัน
1: ตัดผ้าเราก็ตัดผ้าไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมครับเนี่ยพี่แตมลองดูแต่ละชิ้นและสีเขาก็ไม่เหมือนกันอันนี
0: ้นะ
1: เราใช้เทคนิคบาติกเหมือนโบราณเดิมเลย
3: แบบเดิมเลยค่ะใช้เทียนเหมือนเดิมแต่ว่าใช้ดีไซน์ฟอนโทนทุกอย่างเลย
1: นี่ถ้าเทียบกันในกลุ่มตลาดผ้าบาติกเรามีจุดเด่นก็คือเป็นงานฝีมือที่เป็นลายใหม่วัยรุ่นถูกไหมคะช่วยชุมชนด้วยแล้วในการส่งออกในการทำแบรนด์ต่างประเทศหรือ OEM มีไหม
3: ฝนเพิ่งเริ่มไม่นานค่ะแบบไม่นานจริงๆแบบจริงจังกับการทำแบรนด์แค่แบบ3ปีเองแต่ว่าถ้าลูกค้าที่เป็นลูกค้าต่างชาติของฝนที่ฝนเห็นชัดนะคะก็จะเป็นแบบมาเลเซียก็จะเห็นชัดค่ะก็จะมีลูกค้าจีนมาสนใจบ้างแต่ว่าก็ยังอาจจะไม่เข้าถึงตลาดคนกลุ่มนี้มากเท่าไหร่ค่ะ
1: เราคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นสินค้าเรา
3: ของฟอนจุดเด่นก็คือดีไซน์ค่ะการใช้ของให้มีประโยชน์ที่สุดยิ่งเหมือนพวกกระเป๋าพวกแบบเนี้ยค่ะเหมือนเสื้อแพดเวิร์กตัวนั้นอ่ะฟอนเอามาจากผ้าที่แบบเราแปรรูปเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เหลือแบบแต่เราทำมือไงเราเสียดายว่าแบบเราไม่อ
1: ยากจะได้แต่ละชิ้นนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ฉันจะวาดกว่าดิฉันจะย้อมสีได้เพราะฉะนั้นก็เอาเศษที่มันหล
3: ัง
1: จากการตัดแล้วมา
3: ดีไซน์ต่อค่ะ
1: ดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
3: ใช่เพราะว่าฟอนถือว่าแฟชั่นอุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะทิ้งขยะเยอะมากฟอนไม่อยากให้พิชชาคอลเลคชั่นเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทิ้งขยะพวกนี
1: ้
3: ด้วย
0: เป็นหลักคิดที่ดีมาก
1: ใช่ครับแล้วติดตามช่องทาง IG TikTok Facebook พิชชา
3: คอลเลคชั่นค่ะ
1: คอลเลคชั่นนะคะทีนี้ให้กำลังใจหน่อยเชิญน้องฟ้าน้องเบนน้องเฟิร์นมาคุยกัน
0: ยืนข้างหน้าหนึ่งเลย
1: ว่าจะให้กำลังใจกันยังไงอ่ะเดี๋ยวดูผลิตภัณฑ์ของเราเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ยังใช่ไหม
3: ย
1: ังโอท็อปแล้วก็อาจจะเป็น SME ในอนาคตใช่ไหม
0: ครับ
1: ให้กำลังใจกันหน่อยในฐานะตัวของหนู ไม่เน็ตไปไหนแล้ว
2: ในฐานะของฟ้านะคะก็ได้เข้ามาแบบรู้สึกว่าในยุคนี้ผู้ประกอบการอายุน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เหมือนอุตสาหกรรมทางด้านนี้ค่ะมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมโอท็อปเนี่ยให้มันเติบโตขึ้นไปสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กๆรายใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มต้นก็อยากจะให้ช่วยอุดหนุนช่วยเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำแบรนด์ค่ะเพื่อสนับสนุนให้ทุกอุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ของน้องณัชยาพงรัตนะแบรนด์อัธมาศกระเป๋ากันน้ำจากปทุมธานีนะคะท่านต่อมาค่ะจากพัทลุงน้องพิชชาออนไพศาลสิงห์ค่ะจากพิชชาคอลเลกชัน
3: ค่ะก็โฟนเป็นหนึ่งในนักออกแบบที่แบบเรียนแล้วก็โตในเมืองไทยค่ะโฟนแค่มองว่าหัตถกรรมไทยหรือว่าทุกๆอย่างที่เป็นงานฝีมือของช่างฝีมือคนไทยอะค่ะมีคุณค่าค่ะแล้วก็จริงๆวิถีพวกนี้มันอยู่กับเรามานานมากแล้วเราคิดว่าถ้านักออกแบบหรือว่าคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของมันแล้วก็เลือกที่จะหยิบมาใช้หยิบมาสวมใส่จริงๆอะค่ะมันก็จะไม่ใช่แค่การใช้ของคนไทยแต่มันจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพวกนี้แล้วก็ทำให้แบบดีไซน์พวกนี้มีความทันสมัยแล้วก็อยู่กับเราได้อีกตลอดไปเลยค่ะ
1: แล้วก็ลบคำพูดที่บอกว่าผ้าไทยเชย
3: ไม่จริ
1: งใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งใครใส่ผ้าไทยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ช่วยกัน made in Thailand ใช้ของไทยไม่อย่างนั้นเนี่ยเงินเราตอนนี้ไหลไปแผ่นดินใหญ่หมดแล้วใช่ไหมคะสั่งออเดอร์กันเพราะฉะนั้นมาอุดหนุนสินค้าไทยอ่ะท่านต่อไปค่ะเป็นน้องที่มาจากจังหวัดตากนะคะน้องเบญจวรรณบัวคลี่วิสาหกิจชุมชนโปรเชบ้านป่ามะม่วงจังหวัดตากค่ะ
4: ค่ะโดยส่วนตัวของหนูนะคะก็คืออยากให้กำลังใจนะคะแบบผู้ประกอบการนะคะที่เพิ่งเริ่มธุรกิจค่ะเพราะว่าอย่างของหนูงานโคเชนะคะหัตถกรรมโคเชก็คือโดยส่วนมากคือจะไม่ค่อยเห็นคนรุ่นใหม่ละค่ะที่จะมาแบบว่ามานั่งถักโคเชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณยาย
4: ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เราพยายามที่จะแบบว่าผลักดันงานโคเชนะคะแบบว่าไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันหนูก็ถักเองด้วยแล้วก็ออกตลาดพูดคุยกับลูกค้าเองด้วยค่ะ
1: ความต้องการของผู้ผลิตเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ล้นตลาดถูกไหมคะคือสินค้าเนี่ยมันอยู่ในตลาดอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเนี่ยไปไม่ถึงบางทีเราไปไม่ถึงตาบางทีเราไม่รู้จักออนไลน์อย่างเงี้ยจะฝากฝังยังไงว่าช่องทางของร้านหรือห้างอะไรพวกนี้บางทีเขาอาจจะต้องแนะนำ local brand ด้วยถูกไหมไม่ใช่ว่าไปเป็นแบรนด์ in-house ของเขาเองทั้งหมดถูกไหมอันนี้ในฐานะที่เราอยู่บนแบรนด์ใหญ่ห้างใหญ่เนี้ยฝากเขายังไงดี เปิดช่องให้แบรนด์เล็กๆของหนูได้ใช่ไหม
4: ได้ค่ะก็คืออย่างของหนูก็จะมีเพจละค่ะก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนโคเชบ้านป่าม่วงค่ะแล้วก็สามารถเจอแบบลูกค้าตามงานโอท็อปได้ค่ะ
1: ปีหนึ่งเราออกงานโอท็อปเป็นกี่ครั้งเนี่ย
5: ถ้าเงินทองก็
1: 3 ครั้งเพราะนั้นก็จะมีโอกาสเจอลูกค้าไปติดตามกันตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมแล้วมีสัญจรอีกไหมคะ
4: มีบ้างค่ะ
1: มีท่าก็ไปด้วยใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องการเดินทางพี่เชื่อว่าโอท็อปอะต้นทุนเราก็น้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการออกเดินทางไปออกบูธแต่ละครั้งนี้ต้องเตรียมบัดเจ็ตประมาณหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหม
3: ประมาณหลัก
4: หมื่นค่ะเตรียมไว้เผื่อๆเลยประมาณ15,000
1: ประมาณ15,000ใช่ไหมอะไรอย่างเราได้อยู่ปทุมได้เปรียบหน่อย
2: ใช่อย่างถ้าเป็นงานโอท็อปประจำปีที่เมืองทองอะค่ะก็อาจจะใกล้หนูหน่อยหนูก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักชายค่าที่พักค่าขนส่งสินค้าเงี้ยก็คือหนูก็จะเดินทางไปพร้อมสินค้าเลยแต่ว่าถ้าอย่างผู้ประกอบการหลายท่านที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆไหนจะค่าขนส่งสินค้าแล้วก็ยังมาเสียค่าที่พักอีกชายก็อยากให้ทุกท่านลองไปชมสินค้าไทยนะคะสินค้าไทยสินค้าไทยดีมากมีคุณภาพค่ะใช
1: ่จากสาวพัทลุงเรามาไกลแต่ละครั้งนี่งบเป็นหลักหมื่น
3: ก็หลักหมื่นค่ะหลักหมื่นแล้วก็แล้วแต่ครั้งที่มาบางทีเราอาจจะต้องแบบชิปปิ้งมาหรือว่าเราอาจจะต้องแบบแยกเรากับสินค้ามาเงี้ยก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนค่อนข้างจะสูงค่ะ
1: ทีนี้เรารอดด้วยออนไลน์ไหมต้องถามว่าเด็กรุ่นใหม่ก็สั่งซื้อของออนไลน
6: ์ส่วนใหญ
1: ่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันโตขึ้น
3: ไหมใช่ค่ะเราก็มีลูกค้าออนไลน์แต่ว่าด้วยงานค้าแบบเราก็เข้าใจว่าบางทีออนไลน์ลูกค้าอาจจะไม่เชื่อถือ
1: เราชอบสัมผัส
3: เรายังชอบสัมผัส
2: ใช่
3: เราฟอนก็จะได้ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการเปิดป๊อปอัพเนี่ยนะคะการออกอีเวนต์ก็ต้องแบบโชคดีที่มีโอท็อปในประเทศไทยก็เลยแบบว่าได้ลูกค้าจากกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเปิดตลาดแล้วก็หาตลาดใหม่ๆค่ะก็แบบว่าดีที่แบบได้คอมเมนต์จากลูกค้าจากกลุ่มนี้ด้วยค่ะก็เลยทำให้แบรนด์มาถึงวันนี้ค่ะ
1: ค่ะถ้าถามว่าจากตากพัทลุงปทุมแล้วจริงๆเราก็เชิญไว้ทั้งบุรีรัมย์ทั้งอุบลนะแต่อาจจะติดภารกิจกันนะคะก็เชื่อว่าฝีมือเด็กไทยของเราเก่งได้ภูมิปัญญาอย่างรุ่นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม อย่างของปทุมธานีนี่ทำแบรนด์อัธมาศชื่อคุณแม่แต่อยู่ในวงการนี้มา20 ปี
2: คุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ปี2549ค่ะก็ใช้ชื่อตัวเองแล้วก็หนูเข้ามาได้สักประมาณ 4-5 ปีหลังเรียนจบที่เข้ามาช่วยหลักๆเลยก็คืออย่างที่บอกเลยก็คือเป็นการตลาดออนไลน์ก็ต้องเอาเข้ามาช่วยค่ะเพราะว่าอย่างโอท็อปอย่างเงี้ยฝีมือดีแต่ว่าลูกค้ามองไม่เห็นใช่ค่ะก็ทำการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้นลูกค้าก็ได้เห็นในวงกว้างมากขึ้นค่ะ
1: แล้วออเดอร์มาจากต่างประเทศได้จากออนไลน์บ้างไหม
2: ลูกค้ามีรวมๆเลยค่ะมีจากที่ไปเปิดบูธมาเจอหนูไปขายที่ขายเวลาไปขายของลูกค้าก็มาเจอก็มีรวมๆกันค่ะ
1: แล้วก็ของพัทลุง
3: ค่ะก็ ออนไลน์ก็ช่วยในการมองเห็นมากขึ้นนะคะด้วยพัทลุงอ่ะเป็นจังหวัดที่เล็กมากแล้วก็แบบ
1: ทางผ่าน
3: ใช่ทางผ่านแล้วก็จะ
1: พาคนฟังอ่ะไปกินทุเรียนไปดูท่องเที่ยวมาแล้วพัทลุง
3: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคนก็จะเข้าไม่ค่อยถึงแหล่งของฝากก็จะ

0: น้อย
1: อ
0: ค
1: ื
0: ่ะเราม ก็เหมือนได้ตลาดนี้ตลาดแบบอีเวนต์เนี้ยค่ะช่วยแบบเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาสัมผัสเราผ่านช่องทางออนไลน์โดยการประชาสัมพันธ์หน้าเพจหน้าไอจีอะไรเนี้ยค่ะ
1: ส่วนทางตาคนก็ไปยากเหมือนกันนะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็จะเรียกได้ว่าเป็นทางผ่านค่ะสำหรับคนที่แบบเขาจะขึ้นเหนืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากจะฝากว่าแบบถ้าสมมุติว่าได้มีโอกาสผ่านเข้าไปอยากให้แวะไปดูสินค้าหน่อยค่ะใช่สินค้าคือดีมีคุณภาพค่ะแล้วก็จะเป็นการออกอีเวนต์ด้วยค่ะออกตามบูธอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สินค้าค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าบางทีไปเจอลูกค้าเขาก็จะจําได้ว่าเขาเคยซื้อของเราเขาก็จะซื้อซ้ําอีกค่ะ
1: แต่ว่าไปนะหนุ่มช้อปปิ้งกับป้าช้อปปิ้งนี่ไม่เหมือนกันหรือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสินค้าก็จะต้องเจาะกลุ่มให้ชัดเจนถูกไหมคะอ่ะถ้าณวันนี้นะคะเราเหลือเวลากัน2 นาทีฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยค่ะที่จะแต้มให้ทั้งน้องเขาติดตาม
0: ได้ค่ะ
1: วิธีเผื่อคุณผู้ฟังไม่ทันช่วงต้น
0: โอเคค่ะร้านอัธมาศกระเป๋ากันน้ำนะคะมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะทางออนไลน์เป็นเพจอัธมาศกระเป๋ากันน้ำค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อ0838244467ค่ะ
3: ค่ะพิชชาคอลเลกชันนะคะสามารถติดตามได้ใน Facebook Instagram TikTok ค่ะหรือว่า follow page หรือว่าทางป๊อปอัพที่เราไปออกได้ค่ะ
1: ย้ำอีกทีแฟน
2: ๆของหนูนะคะก็หลักๆ ก็จะเป็นเพจนะคะเพจ Facebook วิสาหกิจชุมชนโคเชบ้านป่าม่วงนะคะแล้วก็จะออกอีเวนต์ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อเบอร์ได้0845518268ค่ะ
1: นี่วันนี้เราต้องขอบคุณน้องๆมากเลยใช่ไหมพี่แตมว่ามาเป็นผู้สืบสานงานพื้นบ้านงานฝีมือแล้วก็ทำให้ตลาดคนบริโภคผู้บริโภคเรารู้จักของ Made in Thailand เนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะ SME ต้องรอด O-top ก็ต้องรอดก่อนนะคะก่อนจะเติบโตไปเป็น SME ได้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามทั้ง Facebook YouTube Live แล้วก็ทางวิทยุ FM 96.5 ไปฟังย้อนหลังก็ได้นะคะถ้าฟังไม่ทันนะคะยังไงก็สงสัยติดต่อมาได้ที่ LINE @thinkingradio เดี๋ยวเราจะส่งคอนแทคไปให้นะคะถ้าสนใจโปรดักต์ไหนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะ
4: ขอบคุณ
1: ค่ะพี่จะแต้มเราลาแฟนๆกันไปก่อนไหม
4: ครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันพฤหัสนะครับเจอผมกับพี่เก่งได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวต้องช้อปปิ้งต่อใช่ไหม
5: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
6: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ดความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรสู่บทบาท UXV Carrier เสริมกำลังเรือฟริเกตสวพิสิทธิ์อัจฉริยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสวหวังผลการเมืองซัดใช้สื่อออนไลน์เป็นสารเตี้ยล่าแม่มดปฏิเสธข่าวสวสีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้น้ำท่วมโคลนถล่มฉับพลันถล่มพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตขณะนี้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ160คนแต่เชื่อว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นอีกมากทั้งหมดติดตามได้ใน

0: ข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะคุณยามินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะมีความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะก็ยังมาติดตามหลากหลายประเด็นค่ะมาดูเรื่องราวของสว.กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ทางสว.ก็ออกมาอัดกลับไปยังฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ไอลอค่ะเรื่องการเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสว.สีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีนะคะก็ออกมาแจงในประเด็นนี้ค่ะโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภานะคะแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสว.การเลือกสว.หลุดออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.ก็ขอตั้งคำถามกลับไปยังนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมและมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการจับแพะชนแกะตามที่นำมากล่าวอ้างทั้งนี้หลายส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเข้าข่ายการละเมิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่และหากนำข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงมาเผยแพร่ก็อาจสุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานนำข้อมูลฐานนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ว่าด้วยพ.ร.บ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยจึงขอถามกลับไปยังนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนั้นน่าเชื่อถือถูกต้องและอ้างอิงที่มาได้หรือไม่นอกจากนี้นะคะนายพิสิทธิ์นะคะก็ยังบอกด้วยว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือมีคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันจึงขอถามว่าทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้ง2ชุดนั้นเป็นอย่างไรเพราะในขณะที่ตนซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาขอข้อมูลเอกสารไปแต่ทางกกต.และ DSI ก็ไม่ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายพฤทธิ์ว่าได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไรและเลือกที่จะพูดสิ่งที่เชื่อหรือสิ่งที่อยากให้เป็นหรือไม่และตั้งคำถามว่ามีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่โดยกล่าวหาว่าทั้งทางนายพฤทธิ์แล้วก็ทางไอลอว์นั้นอาจจะพยายามชี้นำและกดดันองค์กรอิสระที่มีดุลพินิจและความชอบตามกฎหมายอยู่แล้วในการทำงานส่วนยังมีสว.อีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดด้วยนะคะก็คือพันตำรวจเอกกอบค่ะซึ่งพูดถึงไทม์ไลน์กระบวนการได้มาซึ่งสว.มีการตั้งคำถามว่าอำนาจการสอบสวนคดีการเลือกสว.เป็นอำนาจของใครแล้วก็อยากจะพูดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถือเป็นการแทรกแซงหรือไม่หรือเป็นการสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือไม่และการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเพื่อติชมโดยสุจริตค่ะก็ขอให้คนที่เสพสื่ออยู่ในปัจจุบันใช้วิจารณญาณรับฟังความคิดเห็นด้วยดวงตาที่เป็นธรรมค่ะส่วนพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์นะคะก็พูดถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีสว.กลุ่มหนึ่งนัดรับประทานอาหารร่วมกันวานนี้ที่ร้านอาหารย่านพระราม7เพื่อฉลองการรอดคดีหัวสว.เรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรนะคะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดจริงๆไม่มีอะไรเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการไปดูแลเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองขอให้ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นการนัดกันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.ใช่หรือไม่พลตำรวจตรีชัตรวัฒน์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยแค่อยากกิน

0: ข้าวไม่มีการนัดใครทั้งสิ้นและสามารถให้ดูภาพได้ส่วนจุดประสงค์ที่มีคนนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยอาจจะต้องการทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์บอกว่าก็เป็นการพูดไปเรื่อยเปื่อยครั้งที่ความจริงแล้วเป็นการสนุกสนานเฮฮากันได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องฉลองอะไรส่วนกระแสข่าวที่ว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสว.บางคนนั้นตนไม่ขอก้าวก่ายเพราะเป็นเรื่องของกกต.ค่ะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญก็มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมกันตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็วัสดุการเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานซึ่งก็ประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยค่ะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงก็แล้วเสร็จนายแสวงบุญมีนะคะเปิดเผยถึงการสืบพยานวันนี้บอกว่าเพื่อจะตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่เราพูดไปหรือไม่คาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความสงสัยโดยศาลได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายฟังจากที่พูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่มาถามว่าก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย28กันยายนนี้ศาลได้ให้แนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนายแสวงบอกว่าสำหรับทางกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกกต.ก็ตระหนักอยู่แล้วโดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเราทำไปเพื่ออะไรถามอีกว่าหลังการเผชิญหน้าสืบวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือไม่นายแสวงบอกว่ามั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วค่ะ
0: ค่ะก็พักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาดูทางกองทัพเรือค่ะกองทัพเรือออกมาเปิดเผยนะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรด้วยจะกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะมาดูทางกองทัพเรือนะคะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือค่ะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือค่ะซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพได้นายกรัฐมนตรียังจะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งการฝึกดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงของกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพกำลังรบหลักของกองทัพเรือด้วยค่ะซึ่งระบบไร้คนขับบางส่วนที่นำมาใช้ในการฝึกครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยกองทัพเรือนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการการทดลองใช้งานในสภาพการฝึกจริงจะนำไปสู่การปรับปรุงและต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือก็เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจด้วยแสดงขีดความสามารถด้านการตรวจการการพิสูจน์ทราบการโจมตีเป้าหมายการบัญชาการควบคุมตลอดจนปฏิบัติการร่วมกับเรืออากาศยานและหน่วยกำลังอื่นค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะก็จะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15สาชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และบูรณาการระหว่างหน่วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ทั้งการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็ยังช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะ
2: ค่ะความคืบหน้าเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้วันนี้กรรมาธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานรัฐชี้แจงค่ะนายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเปิดเผยว่าวันนี้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะซึ่งก็ได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9เข้าชี้แจงถึงเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะโดยเมื่อวานนี้มีส.ส.จังหวัดชายแดนใต้14คนส่งหนังสือถึงประธานกรรมาธิการขอให้ตรวจสอบมาตรการและแนวทางการป้องกันเหตุจึงมีการเชิญ6หน่วยงานมาให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมรวมถึงกรณีผู้บาดเจ็บที่อ้างว่าถูกอาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งวันนี้กรรมาธิการจะติดตามแล้วก็หาความจริงให้กระจ่างเพื่อความสบายใจของประชาชนสำหรับแนวทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มีข้อมูลความมั่นคงบางส่วนที่เป็นชั้นความลับตรงนี้จะต้องดูนะคะว่าหน่วยงานจะสามารถให้ข้อมูลได้มากน้อยเพียงใดนายมนเทียนบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เกิดมานานกว่า22ปีแล้วตั้งแต่ปี47มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องกระบวนการแบ่งแยกดินแดนหากครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้ก็จะแก้ปัญหายากและจะมีปัญหาอื่นตามมาการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม2อำเภอในจังหวัดสงขลา เหตุเกิดนะคะรวมแล้วกว่าหมื่นครั้งทุกครั้งก็มีเป้าหมายต่อชีวิตประชาชนแต่มาครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นการทำลายทรัพย์สินราชการเผาสถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำลายเสาไฟฟ้าเผารถยนต์ทำลายกล้อง CCTV ซึ่งแปลกกว่าทุกครั้งก่อนหน้านี้ทางกรรมาธิการก็ตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่นายมนเทียนมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ทุกครั้งที่เกิดเหตุก็มีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใดส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดนของเถื่อนยาเสพติดงบประมาณแล้วก็การเมืองสำหรับกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนามะทาประธานที่ปรึกษานายกในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ที่ให้ข้อมูลเรื่องงบประมาณนั้นไม่เกี่ยวข้องแต่มีข้อมูลว่ามีกลุ่ม BRN รุ่นใหม่เข้ามาร่วมด้วยเรื่องนี้นายมนเทียนกล่าวว่าแนวทางป้องกันและการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากการหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนส่วนการตั้งคณะพูดคุยเจรจาครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายมนเทียนบอกว่าต้องแก้ให้ตรงจุดและต้องพูดคุยกับคนที่ใช่หากไปพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งนี้การมีกลุ่มขบวนการรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็อาจเป็นเพราะคนกลุ่มดังกล่าวยังไม่เข้าใจและต้องมีการพูดคุยเจรจากันค่ะ
1: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมาติดตามกันเรื่องของป้าดากับวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: ป้าดานะคะหรือนางสาวชมมณีน้อยจันทร์ค่ะวันนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงโต๊ะปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยป้าดาพร้อมด้วยนางบัวไขสอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีและนายวรเดชช่างบุที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไขก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะโต๊ะปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามนายวรเดชโชว์หลักฐานภาพถ่ายพื้นที่วัดป่าอดุญญารามที่แสดงว่ามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี2535ขณะที่มีการประกาศตั้งวัดในปี2541โดยบอกว่าถ้าปี2535ยังไม่มีวัดแล้วจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสได้อย่างไรขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติก็ต้องเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับจึงต้องตรวจสอบว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมายหรือไม่รวมถึงใบตราตั้งว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่และตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการสร้างวัดว่าตามกฎกระทรวงเมื่อสร้างวัดแล้วก็จะต้องทำผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดอาคารศาลาห้องประชุมกุฏิพื้นที่ต่างๆและภาพถ่ายประกอบส่งให้มหาเถรสมาคมพิจารณาก่อนประกาศตั้งเป็นวัดก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าผังและภาพถ่ายของวัดป่าอดุญญารามในปี2541มีการจัดทำผ่านขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่จากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่าสภาพพื้นที่มีลักษณะรกร้างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมกำแพงชำรุดและพบภาพการตัดไม้ในพื้นที่เหตุใดเอกสารหรือภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการตั้งวัดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้โดยอ้างว่าเป็นความลับส่วนการยกที่ดินให้สร้างวัดการโอนที่ดินให้วัดเป็นคนละขั้นตอนหากเป็นการยกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายและได้รับความเห็นชอบตามมาตรา84กรณีขณะที่กรณีนี้มีการอ้างว่ายกที่ดินให้สร้างวัดและเมื่อสร้างเสร็จจึงจะจดทะเบียนโอนให้วัดก็ต้องตรวจสอบว่าปี2541นั้นสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์หากสร้างวัดในปี2541ถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับและดำเนินการตามนั้นนอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าอาวาสนำที่ดินไปให้เทศบาลใช้ทำถนนซึ่งไม่สามารถยกให้ใครได้ตามอำเภอใจต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีค่าพาธิกรรมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับมาตรา151และ157ส่วนประเด็นเอกสารที่ดินทายาทเคยขอตรวจสอบโฉนดแต่ได้รับข้อมูลจากเจ้าอาวาสว่าโฉนดไม่ได้อยู่ที่วัด แต่อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจึงตั้งคำถามว่าปัจจุบันโฉนดอยู่ที่ใดและทำไมทายาทถึงตรวจสอบเอกสารไม่ได้และประดาบอกว่าได้ยื่นขอเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2ประเด็นคือเอกสารการตรวจสอบและการสร้างวัดทั้งหมดรวมถึงหนังสือถวายฎีกายืนยันว่าทายาทไม่ได้ต้องการโจมตีวัดแต่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าวัดป่าอดุญญารามนั้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ย้ำนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับแต่ขอให้ใช้หลักฐานและกฎหมายเป็นตัวตัดสินไม่ใช่การกล่าวหาหรือประณามทายาทโดยต้องตรวจตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกค่ะและหลังจากนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางกองปราบเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหลักฐานเท็จทั้งหมดค่ะก็ขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะวันสุดท้ายสำหรับการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจะต้องยื่นขอทบทวนสิทธิภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ยังดำเนินการได้ถึง20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ข้อมูลของกรมการปกครองล่าสุดนะคะจากผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 คนในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 คนหรือว่าร้อยละ 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มีอีกจำนวน 4,546,952 คนหรือว่าร้อยละ 48.82 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 คนการดำเนินการยืนยันตัวตนนะคะทำไปแล้ว 2,510,504 คนหรือว่าร้อยละ 79.96 และยังไม่ได้ยืนยันตัวตน 629,382 คนหรือว่าร้อยละ 20ค่ะกระทรวงการคลังจึงประกาศนะคะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่30กันยายน2569นี้เป็นต้นไปแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสาขาธนาคารที่รับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการค่ะ
1: ค่ะก็มาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กไทยของเรานะคะก็คือน้องเนเน่นั่นเองค่ะเมื่อวานก็ดีใจกันนะคะเพราะว่าการแสดงของน้องเนเน่ในการเข้าแข่งขันAGT นะคะ America Got Talent ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะทั้งคว้ารางวัล Golden Buzzer เข้ารอบชิงนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับนะคะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางที่ดีค่ะวันนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ก็ยังนำผ้าไทยนะคะผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยมีโทนสีทองระยิบระยับเป็นสิ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยแล้วก็รวมไปถึงแถบคาบสมุทรมารายูมาประยุกต์นะคะก็เอามาผูกไว้คู่กับกางเกงนำเสนออัตลักษณ์ความสวยงามแบบไทยแล้วก็มีการเชิญชวนนะคะว่าให้คนไทยก็ช่วยกันส่งแรงใจเอาใจช่วยน้องเนเน่ด้วยค่ะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลให้ได้รับทราบค่ะมีประเด็นเรื่องของเข็มกลัดนะคะที่ประดับบนเสื้อของน้องเนเน่นะคะในวันที่ขึ้นแสดงนะคะมีการระบุว่าเป็นปิ่นตั้งซึ่งเป็นเครื่องประดับโบราณของชาวภูเก็ตทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปคุยเรื่องนี้กับคุณป้าแดงจรูนรัตน์ตันทวณิชอายุ85ปีค่ะเจ้าของบ้านโบราณชินประชาเป็นที่ปรึกษาสมาคมพหุนการแห่งประเทศไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโบราณภูเก็ตค่ะบอกว่าดีใจที่ลูกหลานชาวภูเก็ตก้าวไปสู่เวทีระดับโลกดีใจที่คนรุ่นใหม่สนใจเครื่องประดับโบราณแต่ว่าก็อยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมนะคะเรื่องเข็มกลัดชิ้นดังกล่าวค่ะเข็มกลัดบนหน้าอกเสื้อของน้องเนเน่เป็นเข็มกลัดรูปดอกไม้ไม่ใช่ปิ่นตั้งตามที่หลายคนเข้าใจค่ะคุณป้าอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าคำว่าปิ่นตั้งเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษามาลายูแปลว่าดาวนะคะเครื่องประดับชิ้นนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือต้องเป็นรูปดาวเท่านั้นอาจจะเป็นดาวเพชรซีกดาวเพชรลูกขึ้นอยู่กับรูปแบบการขึ้นของช่างค่ะในอดีตชาวภูเก็ตนิยมรับขวัญลูกสาวคนแรกด้วยปิ่นตั้งปิ่นตั้งสามารถนำมาประดับได้ทั้งชุดเคบาย่าของสุภาพสตรีหรือนำมาติดหน้าอกเสื้อและหมวกของสุภาพบุรุษก็ได้ค่ะ ่ะแม้ว่าเข็มกลัดของน้องเนเน่จะไม่ใช่ปิ่นตั้งแต่เหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้คนไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมการแต่งกายโบราณได้มากขึ้นค่ะ
0: รัฐบาลสั่งเบรกการสอบแข่งขันเด็กระดับอนุบาลนะคะเพราะว่าจะเป็นการสร้างแรงกดดันที่สำคัญขัดกฎหมายด้วยนะคะเลยมีการให้ปรับวิธีการประเมินด้านอื่นๆแทนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กปฐมวัยปี62อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนสำหรับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดเด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบให้ได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาก็จะต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางการปรับวิธีวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์ยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันแล้วก็ให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มรวมถึงใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะก็เป็นข่าวที่ช็อกโลกเลยนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่ามีภาพด้วยนะคะเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่น้ำท่วมในเนปาลค่ะเป็นน้ำท่วมฉับพลันพัดพาเศษซากและดินโคลนถล่มนะคะลงมาในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตค่ะในภาพก็เป็นเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองที่เหมือนกับชุมชนตรงนั้นทั้งชุมชนนะคะก็สูญหายไปเลยค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบ้านเรือนถนนสะพานโรงไฟฟ้าแล้วก็มีความเสี่ยงบริเวณลำน้ำหลายสายที่ประสบภัยซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุประมาณแค่60กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างนะคะทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะ157คนสูญหายอีก403คนเป็นชาวเนปาล100คนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติค่ะเช่นอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้และมาเลเซียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีมากที่สุดนะคะนับร้อยคนค่ะไปแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่ากำลังระดมเสบียงและบุคลากรในเนปาลเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมถึงหลายประเทศที่ประกาศส่งหน่วยกู้ภัยและความช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์ที่เนปาลส่วนทางฝั่งทิเบตนะคะสำนักข่าวทางการของจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนแต่เชื่อว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ายังมีผู้เสียหายผู้สูญหายอีก265คนค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณสสิธรกวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร

0: ายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์เชียงครับไม่ปล่อยครับสวัสดีครับอาจารย์เชียง
6: โอครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับก็เป็นวันนี้ขออนุญาตเป็นเทปนะครับท่านผู้ฟังอัดรายการกับอาจารย์เชียงเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาถึงที่กรุงเทพนะไปเที่ยวแล้วไปสตีทิปเฉิงตู
6: มีอะไรบ้างที่เฉิงตูมีอะไร
5: โอ้น่าสนใจมากเป็นต้นแบบของเมืองSDG นะESG จริงๆนะฮะ
6: ทุ
5: กอย่าง Environmentsocial แล้วก็ governance นะครับไปเฉิงตูผมเข้าใจเลยว่าทำไมคนจีนไม่มาเที่ยวเมืองไทย
6: ทำไมอ่ะ
5: คือระบบการจัดการเขาตั้งแต่ลงสนามบินดีมากนะครับรถไฟอยู่ใต้ดินหมดบ้านเมืองไม่มีเสาสายไฟอยู่ข้างบนละเมืองสะอาดรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันไม่มีทุกคันเป็นรถไฟฟ้าหมดไฟฟ้าหมดจักรยานปั่นกันทั้งเมือง
6: นะครับไฟฟ้าขนส่ง
5: ไฟฟ้าขนส่งคือคนเข้าเมืองเนี่ยเขาก็จะขับรถมาแล้วก็จอดข้างนอกแล้วก็รถไฟฟ้าเข้ามาเอ้ยนั่งรถใต้ดินเข้ามาแล้วในเมืองก็ปั่นจักรยานกัน
6: อากาศดี
5: โอ้ร้อนกว่ากรุงเทพเยอะเลยครับเป็นครั้งที่เวลาเราลงเครื่องมานะครับลงเครื่องมาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนยังไงร้อนอย่างนั้นที่นู่น33-34-35ประมาณนี้ครับก็เห็นนะครับว่ามีระบบการจัดการที่คนนอนโรงแรมเนี่ยเขาไม่กินอาหารโรงแรมเขาสั่งข้างนอกเข้ามาแล้วก็พนักงานที่เป็นพนักงานที่เร็วมากพนักงานที่เป็นไรเดอร์เขาก็จะเอาเข้ามาแล้วก็เอาหย่อนในหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์ก็วิ่งมาส่งที่ห้องเอง
6: ดูคลิปเหมือนกันที่มันมีพิกพอยอ่ะเขาไปรีวิวโรงแรมที่มีเจ้าหน้าที่โรงแรมอยู่แค่คนเดียว
5: ใช่ใช่ใช่

0: ช้สตาฟฟอนต์อยู่คนเดียวจริงๆครับโรงแรมนี้สตาฟฟอนต์คนเดียว
1: เช็คอินแล้วทุกอย่างเนี่ยใช้ออโต้แล้วก็สแกนหน้าเลยป่ะ
0: ไม่ครับจะใช้การ์ดอยู่ใช้การ์ดอยู่แต่ที่ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะส่งของไปให้เพื่อนประมาณ1,000 กิโลส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงค่าใช้จ่ายในการส่งก็คือ150 บาท
1: โอ้โห1,000 กิโลล่า
0: พันกิโล
1: ผมโดนติ๊กต็อกบทพูดไปเรียบร้อยแล้วผมโดนเนี่ยของผมมันแค่100 กรัมอะติ๊กต็อกตีไป70 กิโลคิดค่าส่งมา700 บาท
0: คือ แล้วก็ผมมีความเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือว่าค่ารถดีดีเขาถูกมากเดินทางเนี่ยค่าเดินทางหารกัน30 บาทเดินทางครั้งหนึ่งรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเขาก็แบบ15-16 บาทเอง
1: ทุกอย่าง
0: เขาบอกว่าพอเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าราคาต้นทุนของรถอ่ะมันไม่แพงเขาก็เลยคิดกับลูกค้าไม่แพง
1: อืมลดต้นทุนไปด้วย
0: ใช่โอ้ก็เก็บตบมาฝากครับคืออีคอมเมิร์ซเมืองจีนเนี่ยมันเติบโตเพราะว่าแข่งขันกันสูงทุกเจ้าแข่งขันกันแล้วก็ใครอยู่ได้ก็คืออยู่ได้ผมไปดูรถยนต์มาไปดูอุตสาหกรรมรถยนต์มาไปดูโรงงานเลยตั้งแต่แผ่นเหล็กเข้ามาจนปั๊มออกเป็นตัวรถอ่ะ
1: หนึ่ง
0: ได้นาทีละคัน
1: นาทีละคันเลยเหรอ
0: ผลิตรถนาทีละคัน
1: อืมนาทีละคันเลย
0: ถ้าปาร์ซิตี้เขานะนาทีละคัน
1: โอ้
0: โหมากใช้ได้เลยเสีย
1: เร็วมากอ่ะทุกอย่างแข่งขันนะทั้งต้นทุนทั้งประสิทธิภาพทุกอย่างล่าสุดก็มีเพิ่งไปแข่งหุ่นยนต์นะไปวิ่งก
0: ันโอ้ อยู่ในเมืองจีนเนี่ยปกติเขาห้ามใช้ Facebook ใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่คนไทยไปอ่ะใช้แอปใช้มือถือไทยซิมไทยเล่น Facebook ที่นู่นได้โรมิ่งเล่นได้แต่ทุกวันที่เปิด Facebook ขึ้นมาครับมีแอดของรัฐบาลจีน
1: อ๋อเหร
0: อใช่ผมเซฟไว้อยู่คือเป็นสำนักข่าวต่างประเทศแต่รู้เลยว่าเป็นรัฐบาลเพราะมันขึ้นเขียนว่าสื่อนี้สนับสนุนโดยรัฐบาลจีนภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลจีนเขียนด้วยแล้วก็เนี่ยนะแข่งไอ้โรบอทเนี่ยฮิวแมนนอยด์โอลิมปิกเนี่ยออกทุกวันลงคลิปทุกวันนะครับ
1: โหดมากนะบางคนไปขำๆนะคือแบบโหแค่หุ่นยนต์เตะบอลกันเนี่ยใช้โฟกัสเตะบอลกันวิ่งแข่งกันต่อยมวยกันเนี่ยคือมันล้ำไปต่อไปเนี่ยมันคือโลกของการแข่งกันที่พลังงานจริงนะพี่โอนะ
0: ใช่ครับ
1: คือคนน่ะได้ยินว่าโรงงานน่ะจะใช้หุ่นยนต์กันฉะนั้นการใช้หุ่นยนต์น่ะใครมีจำนวนหุ่นยนต์มากกว่ากันสุดท้ายมีจำนวนหุ่นยนต์มากแต่สุดท้ายก็ต้องใช้พลังงาน
0: ใช่
1: ถ้าโลกประเทศไหนมีแหล่งพลังงานดีโลกนั้นก็ได้เปรียบ
0: ผมไปที่เฉิงตูไปดูนิคมอุตสาหกรรมรถยนต์เขาคือเขาใช้แขนคน200 แขนหุ่นยนต์200 ตัวในการทำรถนะครับแต่ใช้คนอยู่ประมาณสัก30 คนเองในโรงงานคนมีที่อะไรปั๊มออกมาแล้วก็คนถือขึ้นมาดูว่าลอยปั๊มเรียบร้อยไหมแล้วก็ส่งต่อให้หุ่นยนต์ขนไปอีกแผนกหนึ่งโอ้โหแล้วก็มีคนมาขันน็อตมีคนมาขันน็อตประตูต่อประกอบประตูแล้วขันน็อตเพื่อให้แล้วไอ้ตัวขันน็อตเนี่ยไอ้ตัวสว่านเขาเนี่ยต่อระบบคราวไว้เขาจะรู้เลยว่าเช็คย้อนหลังได้เลยว่าเกิดรถมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปัญหาที่การขันน็อตครั้งที่เท่าไหร
1: ่
0: โอ้โหเช็คกันมาได้หมดเลยน็อตทุกตัวที่ขันเนี่ยรู้หมดเลยว่ามีข้อมูลเรียบร้อยเกิดแบบมักจะมาเคลมย้อนหลังกันนะ
1: จำนวนครั้งเลยอะ
0: นับเลยว่าแบบมันถูกขันด้วยใครเวลาไหนแล้วแรงบิดในตอนนั้นเป็นเท่าไหร่มีข้อมูลหมดโอ้เราไปดูแบบโอ้โห
1: นะ
0: อะไรนะ
1: ล้ำมากเลย
0: สติ๊กเกอร์ก็ถือว่านี่แหละเขาบอกว่าคือเขาเปลี่ยนคนเนี่ยให้ไปทำงานอย่างอื่นแทนถ้าเป็นอะไรที่เป็นเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนจีนมีเยอะก็เลยเป็นโรงงานที่ใหญ่เดี๋ยวนี้บอกว่าคนจีนไม่ทำงานที่หนักแต่ทำงานใช้สมองจะไปทำอย่างอื่นละแล้วก็ผมเนี่ยครับต่อไปเนี้ยคนไทยนะ

0: แข่งกับใครไม่รู้แต่เราแข่งในระดับโลกคือเราบอกว่าเราไม่ได้แข่งกับตัวเดียวละไม่ได้แข่งระดับอตละมันไม่มีกำแพงกั้นละเราต้องแข่งกับระดับโลกนะครับมันมีโอกาสลองไปดูนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยก็ระดับโลกมากใช่ไหมครับจันเจียงคนไทยระดับโลกเดี๋ยวนี้
1: เนเน่สุดยอดเลยคื
0: จ
1: อ
0: ันเจียงว่าไงครับเคสเนเน่เนี่ย
1: เน
0: เป็น
1: เน
0: ไง
1: ่
0: บ้
1: น
0: า
1: ี
0: ง
1: ่ดูไปน้ำตาไหลเลยอ่ะใครดูไม่น้ำตาไหลนี่โอ้โหคือผมว่า80%อ่ะต้องน้ำตาไหลอ่ะเพราะมันแบบภูมิใจมันทำให้คนทั้งประเทศอ่ะยิ้มได้ในวันที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างน้อยๆก็มีข่าวเนเน่ที่ทำให้ประเทศชาติภูมิใจคนทั้งชาติภูมิใจคนระดับโลกอ่ะบอกว่าสอรี่ไทยแลนด์นะเสียใจนะไทยแลนด์เพราะตอนเนี้ยเนเน่เป็นสมบัติของโลกไปแล้วโอ้โหในคำนี้เลยอ่ะคือแบบ
0: เห็นควรด้วยครับเห็นควรด้วย
1: เออคือแบบเป็นคนที่ทำให้ผมมีอินสปายมากเลยนะ
0: ครับ
1: คือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบบรรยากาศแบบเนี้ยคือพ่อลูกภูมิใจอย่างเงี้ยคือชอบมากเลยแล้วก็ผมก็ทำให้แบบเราอินสปายนะวันหนึ่งแบบลูกเราเติบโตไปแล้วเราภูมิใจที่ลูกเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วทำให้แบบเราสามารถฝันได้ว่าถ้าจะไประดับโลกอ่ะคนไทยก็ไปได้
0: ใช่ใช่ใช่คนไทยเป็นตัวแทนแน่นอน
1: คนไทยไประดับโลกได้ก็ไม่ว่าจะเป็นโปรกอล์ฟนะฝีมือคนไทยนี่ใช้ได้เลยนะแต่อยู่ที่ว่ามันจะได้โอกาสหรือเปล่าแล้วตรงนี้เนี่ยอายุแค่16เองดูดิ
0: โอ
1: สุ
0: ้
1: ดยอดเล
0: ใ
1: ย
0: ช่ใช่ใช่หนึ่งในสิ่งที่เนเน่ทำมาตลอดเท่าที่จากการติดตามข้อมูลนะครับจริงๆผมว่าเคยเห็นคนนี้มาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะเข้าก็เคยได้ยินเพราะว่าก็มีเล่นกีตาร์เนาะเราก็จะเห็นแบบคนเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็มาแต่ตอนหลังก็จะมีฟีดพวกนี้ขึ้นมาเยอะก็
1: คร
0: พ
1: ับ
0: บว่าการเข้าประกวดก็ทาเลนต์ครั้งนี้เนี่ยคือแฟนคลับส่งชื่อเธอเข้าประกวด
1: เป็นชาวต่างต่างคนต่างชาติ
0: คนต่างชาติส่งเข้าไปแล้วจนได้รับการยืนยันแล้วก็ติดต่อกลับมาว่าได้เข้าก็เลยได้ไปซึ่งเนี่ยพอเราสร้างแฟนรับแล้วสร้างแฟนคลับให้สนับสนุนเราเนี่ยโอ้เขาพร้อมซัพพอร์ตนะพร้อมซัพพอร์ตพร
1: ก
0: ้อ
1: ี
0: ม
1: ตาร์ของแฟนคลับนะกีตาร์
0: ใช่ใช่กีตาร์แฟนคลับแล้วก็โอ้ไปเมืองจีนก็นึกถึงเรื่องแฟนไปเมืองจีนนี่นึกถึงแฟนคลับเรื่องนึงเลยเพราะว่าผมไปเรียนที่มหาลัยเนาะที่มหาลัยเนี่ยมีงานถ่ายหนังโอ้โหสาวจีนเนี่ยเขามารอดารานี่มหาศาลเลยนะฮะเวลามีดารามาถ่ายหนังเนี่ยโอ้โห
1: เขาเรียกซาแซงใช่ไหมเมืองคนโดนซาแซงที่ประเทศไทยที่มีข่าวอ่ะก็จะแบบมีฐานเอฟซีมาแล้วก็มาแบบโอ้โหมาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเยอะเลย
0: มีแฟนคลับมาซัพพอร์ตแล้วก็ต้องแบบคือผมก็ตอนแรกก็นึกว่าอะไรนะผมออกจากห้องน้ํามาเห็นคนมุงเต็มห้องหน้าห้องน้ําเลยอ๋อมีดาราซึ่งผมไม่รู้จักอ่ะยืนทําธุระอยู่ข้างๆผมอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วผมก็ไม่รู้เขาเป็นดาราไงแล้วออกมาแบบโอ้โหคนถ่ายรูปเจอกล้องเต็มหมดเลยนะไม่รู้จะมีภาพผมติดไปด้วยหรือเปล่า
1: เนเน่จะบอกว่าเนเน่เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากในรอบออดิชั่นรอบที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบกล้าพูดกล้าจัดฉานแต่นอบน้อมนะมั่นใจแต่นอบน้อมมั่นใจนอบน้อมคือผมอ่ะสังเกตอย่างหนึ่งนะมันไม่เกี่ยวกับอายุจริงๆนะมันไม่เกี่ยวกับอายุมันเกี่ยวกับว่าเราอยู่กับมันน่ะมันนานมากพอไหมอ่ะเพราะเนเน่เขาเล่นตั้งแต่อายุ16 ขวบใช่ไหม5-6 ขวบแล้วเล่นทุกวันประสบการณ์ในการเล่นของเขาอ่ะก็พอๆกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่น18แล้วเล่นทุกวันไปจนถึง28ก็คือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณทำมันทุกวันน่ะ10 ปียังไงก็เห็นผลน่ะจริงไหม
0: ใช่
1: คือบางคนน่ะจะบอกว่าบางคนน่ะที่ประกอบธุรกิจอ่ะเด็กๆอ่ะผมสังเกตอย่างหนึ่งเลยนะถ้าเด็กที่ขายของกล้าขายของตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นแม่ค้าตั้งแต่เด็กเป็นลูกพ่อค้าที่ต้องไปช่วยพ่อขายของช่วยแม่ขายของหรือแม่ลำบากพ่อลำบากแล้วต้องค้าขายตั้งแต่เด็กๆอ่ะคนพวกเนี้ยจะมี จะมีความกล้าที่จะขายของ
0: อืม
1: เพราะว่าถูกมันมีอะไรมันถูกฝึกฝนมาแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: มันฉะนั้นน่ะผมทุกวันเนี่ยผมถามว่ามีคนมาแอนตี้เด็กเจนซีอ่ะผมว่ากับเฉยๆนะก็เด็กเจนซีอ่ะเพราะว่ายกกลับไปอ่ะเราก็เคยเราเป็นเจนอะไรนะเจน X ใช่ไหมเราเป็น
0: แต่
1: เจ
0: เจ
1: น
0: น่าจ
1: X
0: ะเจน Y เจน Y
1: เจน Y เงี้ยเจน X Y ประมาณเนี้ยย้อนกลับไปอ่ะตอนช่วงอายุประมาณนั้นเราก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันนะ
0: ครับเราก็เคยได้ยินคำว่าเด็กสมัยนี้สมัยนั้นเราก็โดนผู้ใหญ่เรียกว่าเด็กสมัยนี้
1: ใช่เด็กสมัยนี้มันก็เป็นคำปกติอ่ะผมว่าใครในโซเชียลส่วนใหญ่แบบจะแอนตี้เด็กเจนซีแบบไม่ทนไม่อึดไม่ผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วอ่ะเด็กเจนซีบางคนเนี่ยเขาถูกโตมากับยุคที่เป็น AI โตมาในยุคของโซเชียลเขาใช้โซเชียลเขาใช้อีคอมเมิร์ซเขาใช้ AI จนเป็นเรื่องปกติคนที่น่าห่วงมันคือพวกเรา
0: อืม
1: คือยุคสมัยก่อนน่ะเราโตมานะตัดต่อนะยากไหมพี่โอ
0: โอ้ยากมาก
1: คุณต้องไปเรียนพรีเมียร์โปรนะ
0: พรีเมียร์โปรลงโปรแกรม
1: ลงโปรแกรมทำตัดต่อเนี่ย
0: จะเอาไฟล์เข้าเครื่องคอมก็ยากแสนยาก
1: โอ้ปวดหัวแต่เด็กสมัยนี้คือตัดต่อเหมือนเปิดคอมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: คือตัดต่อเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วจะไม่ให้เขาเสร็จเก่งโซเชียลได้ยังไงอ่ะจะไม่ให้เด็กสมัยนี้เขาคือเขาไม่ได้เป็นอาชีพตัดต่อแต่เขาตัดต่อเป็นภาษาไทยอ่ะคือตัดต่อเป็นแบบเป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้ตัดอะไรยากนี่นึกออกป่ะ
0: เขาใช้แคนว่าเก่งกว่าเราใช้ PowerPoint อ่ะ
1: ทุกอย่างคือเขาเรียกว่าแบบทุกอย่างกลายเป็นนิสัยสกิลเซ็ตที่ติดตัวเด็กๆพวกนี้มาตั้งแต่แบบโซเชียลมันมาแล้วอ่ะตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตเข้ามาคือก็เลยทำให้เขามีทางเลือกเยอะที่เขาจะเลือกได้นึกออกไหมครับบางคนก็จะแบบโอ้โหเจนซีไม่ทนถ้าเรามีทางเลือกขนาดเนี้ยมีโอกาสในการทำเป็นเราจะทนทำไมกับงานที
0: ่
1: ถูกป่ะเพราะเขาก็คิดว่าถ้าเงินเดือน15,000ไปทำแอฟฟิลิเอตไปทำในหน้าไปทำติ๊กตอกขายของกองแกงไป15,000ก็ทำได้หรือไปรับงานตัดต่อ15,000ก็ทำได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรมันคือมันมีทางเลือกในการมันมีโอกาสเยอะแต่ยุคสมัยก่อนกว่าสมัครงานเนี่ยเราต้องสมัครผ่านอะไร Job Top Gun Job DB ก็จะหางานได้อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรนะทำรูปสวยๆแปะลงไปในกลุ่มได้งานแล้ว
1: ได้งานแล้วพอกลุ่ม Facebook ประกาศไปรับสมัครอยากได้งานมีแต่คนติดต่อมา
0: ครับรูปสวยชนะเลิศ
1: รูปสวยหรือรูปไม่สวยก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ประกาศคือทางเลือกมันเยอะมากอ่ะ
0: ใช่
1: บางคนก็จะนัดสัมภาษณ์นัด10คนมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำไมเพราะไปได้งานอีกที่หนึ่งแล้วแต่ก่อนนี่เราโหนัดที่หนึ่งคือแบบดีใจแล้วอ่ะกว่าจะได้จะได้นัดที่หนึ่งก็ยากมากแล้วอ่ะถูกป่ะ
0: ครับเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ใครอยากเป็นในแบบนางแบบก็ต้องเดินสยามล่าแมวใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้คนหางานนี่เขาล่าในจ้างนะโพสต์ประกาศรูปโปรไฟล์ตัวเองที่ดีหน่อยในกลุ่มเด็กฝึกงานรับสมัครงานพาร์ทไทม์รับสมัครงานใหม่โอ้ก็มีคนมาคอมเมนต์เต็ม
1: หรือไม่เป็นไรทําเป็นครีเอเตอร์ถ้าบางคนที่แบบกล้าแสดงออกนิดนึงแบบสักเป็นแบบเพราะว่าการตัดต่อเป็นพื้นฐานของชีวิตเขาไปอ่ะมันไม่เหมือนสมัยตอนวัยรุ่นเราอ่ะรุ่นเจน Y เจน X เจนเบบี้บูมอ่ะคือทุกเจนน่ะตัดต่อแบบยากมากอ่ะเข้าใจป่ะ
0: ใช่
1: คือตัดต่อยากมากการทำคอนเทนต์มันก็จะยากเพราะว่าการตัดต่อมันเป็นครีเอทีฟอย่างหนึ่งที่เราสามารถคิดและทำได้สมมติพี่โออยากจะตัดต่อเฉินตูเงี้ยพี่ไปเฉินตูพี่ถ่ายคลิปมาเยอะมากเลยแต่พี่ไม่มีคนตัดต่อพี่ออกมาไม่ได้นะ
0: ใช่
1: หรือพี่อยากจะทำคลิปที่มันแบบ เล่าเรื่องแบบอลังการแต่พี่ไม่มีคนตัดต่ออ่ะพี่ก็จะไม่ทำเพราะว่ามันทำไม่ได้แต่เด็กเด็กยุคเนี้ยมันไปเที่ยว
0: อ๋อนี่ผมกลับมาเนี่ยผมยังไม่มีสักคลิปเลยแต่ระหว่างคลิปเนี่ยนักศึกษาที่ไปดูงานด้วยเนี่ยเรียบร้อยแล้วเต็มฟีดแล้ว
1: คือเขาทำพวกเนี้ยเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่
1: แต่เราอ่ะแล้วยุคที่มันหาเงินน่ะมันเป็นยุคของโซเชียลไง
0: ครับ
1: ยุคของโซเชียลที่หาเงินไงแต่เราเนี่ยเรายังตัดต่อไม่ได้เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวมาเรื่องตัดต่อที่อาจารย์เชียงผมเห็นว่าอาจารย์เชียงจะช่วยวันนี้ช่วยอัปเดต GMV ใช่ไหมอาจารย์เหลือ7นาที
1: GMV Max Pro นี
0: ่นี่ผม Max Pro เลยนะคือเข้าวันนี้เนี่ยเพราะว่าคนมีคอนเทนต์แล้วเนี่ยการนำส่งคอนเทนต์ให้ถึงลูกค้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเป๊ะๆไม่ต้องพึ่งเทพเจ้า AI เนี่ยก็ต้องยิงแอดนี้แอดของ TikTok ใช่ไหมเราพูดถึง TikTok
1: TikTok ครับแอด TikTok นี่ก็ GMV Max นะ GMV Max ตอนนี้อัปเดตมาเป็น GMV Max Pro นะม
0: ี
1: โปร
0: นะคุณ
1: เหมือน Pro Max เลยมือถือคือ iPhone เลยคือแบบ Max ก็ Max Pro Pro Max ดูสุดยอดเลยคือแต่ก่อนเนี่ยคือยิงแอดขายของอ่ะถ้าใครขายของในเซลเลอร์เนี่ยมันก็จะเป็น GMV Max ธรรมดามันก็จะเอา
0: อธิบายGMV Max ให้ฟังอีกครั้งนึงครับว่า GMV Max คืออะไร
1: คือการยิงตะกร้าสินค้าเอาตะกร้าสินค้าสมมุติพี่โอลงสินค้าสัก1ตัวเช่นอ่ะไปลงเคสมือถือลงเคสมือถือ1ตัวใน GMV Max เนี่ยเขาในการยิงแอดโฆษณาใน TikTok เนี่ยเขาก็จะเอาเราไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะแค่กดเลือกสินค้ากดใส่งบแล้วก็เลือก ROI 3อย่าง3อย่างเลยจบเลือกสินค้าที่เราจะยิงเลือกตะกร้าที่เราจะยิงเลือก ROI ที่เราใส่งบจบ ROI คือ Return on Investment สมมุติเราขายได้ล้านหนึ่งยอดขายล้านหนึ่งเราใช้โฆษณา 100,000 ROI ก็จะเท่ากับ10อันนี้คือแบบเก่าเขาก็จะเอาคลิปวิดีโอทั้งหมดที่ทั้งเราทำในหน้าทำครีเอเตอร์ทำมายิงโฆษณาให้ทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ทั้งหมดเลยอย่างผมมีเป็นหมื่นคลิปอ่ะมันก็เอาทั้งหมื่นคลิปเนี่ยมายิงโฆษณาให้มาแข่งกันเนอะไหมครับฉะนั้นการยิงแอด TikTok มันง่ายมากความยากของ TikTok คือ creative กับ strategy กลยุทธ์ในการขายของกลยุทธ์ทุกอย่างในยุคนี้คือความยากของการขายของบนออนไลน์คือการควบคุมต้นทุนซึ่งพอ TikTok อ่ะ TikTok เขาเป็นคนที่มันช็อตคัททุกอย่างอยู่แล้วเขาก็เลยออก GMV Max Pro ตัวนี้มา GMV Max Pro ตัวเนี้ยมันเอาไว้สำหรับลูกค้าหรือคนยิงแอดเนี่ยแล้วรวมต้นทุนกับในหน้าไปด้วยรวมต้นทุน3อย่างต้นทุนในหน้าและต้นทุนค่าคูปอง3อย่างรวมเข้าไปด้วยกันแล้วกลายเป็น ROI แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่ค่าโฆษณาสมมติขายได้ล้านหนึ่งยิงโฆษณา 100,000 ROI มันก็จะเท่ากับ10ก็คือใช้ 100,000 ขายได้1ล้านแต่คุณยังไม่ได้หักค่า Affiliate ค่าในหน้ายังไม่หักค่าส่วนลดต้นทุนที่แท้จริงอ่ะมันไม่ได้ออกมาแต่ตอนเนี้ย GMV Max Pro ที่มันกำลังออกมาบางคนก็ได้ใช้บางคนยังไม่ได้ใช้นะกำลังออกมาคือมันจะเอาค่าในหน้าสมมติยิงเราได้ยอดขาย1ล้าน ค่าแอดแสนหนึ่งค่าในหน้าแสนหนึ่ง ROI อ่ะมันจะได้เท่ากับ5ถูกป่ะใช้ต้นทุน 200,000 ใช้ต้นทุน 200,000 ขายได้1ล้าน ROI จะเอา1ล้านหาร 200,000 มันก็ได้เท่ากับ5แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเอา1ล้านหาร 100,000 อู้ยิงแอด10เท่าใช้เงิน 100,000 ขายได้1ล้านโหดีใจจังเลยแต่คุณไม่ได้คำนวณค่าในหน้าเข้าไปรวมด้วยไง
0: ตอนนี้มีแค่คำนวณมากขึ้น
1: ให้คำนวณมากขึ้นให้คนน่ะจะได้รู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงที่คุณจ่ายไปอ่ะไม่รวมค่าธรรมเนียมนะค่าแอด 100,000 ค่าในหน้า 100,000 เท่ากับ ROI 5บางคนมาเทียบกัน ROI 5กับ ROI 10เนี่ยเอาก็เราได้ขายได้ดีกว่าป่าคุณยังไม่หักต้นทุนคุณยังไม่หักค่า affiliate ยังไม่หักค่าในหน้าเลยนึกออกไหมฉะนั้นน่ะตัวใหม่มามันดีมากมันดีตรงที่มันจะเอาค่าในหน้าทั้งหมดมาคำนวณเป็น ROI ให้ด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือคูปอง นะอันนี้ก็ผมลองใช้แล้วดีเหมือนกันนะครับไม่รู้ทันไหมทันอยู่ใช่ไหม
0: ได้อีก3นาทีครับได้อีก3นาทีครับ
1: คูปองที่มันออกมานะครับคูปองก็คือปกติเราสมมติเราขายลูกค้าได้100คนเราจะเอาคูปองใช่ไหมเราจะแจกคูปองเราต้องแจกส่วนลด 5% เนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะแจกส่วนลดใครเราต้องแจกทั้งหมด100คนแต่ถ้าเราแจกส่วนลด 10% เนี่ยเราก็ต้องให้ลดส่วนลดทั้งหมด100คน TikTok บอกไม่ต้อง TikTok มันรู้พฤติกรรม AI มันรู้ว่าพี่โอเนี่ยลังเล
0: ครับเป็นคนลังเล
1: เป็นคนลังเลจะซื้อของเนี่ยต้องรอคูปองก่อนคุณแค่ใส่เปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวมันเอาไปลดให้ลดให้เฉพาะคนที่ลังเล
0: ก็คือดูแอดแล้วเห็นแอดแล้ว1ครั้งแล้วไม่สนใจกดเข้าตะกร้าแล้ว
1: ขึ้นคูปองให้เลยแต่คนที่ตัดสินใจซื้อจะไม่ขึ้นคูปองให
0: ้
1: คือ
0: โหด
1: อยู่เฮ้ยแม่งโหดมากผมฟังแล้วมันโหดมากเลยคือสมมติอ่ะพี่อยากจะลด1คืออยากจะลด 10% น่ะแต่เราไม่อยากแจกคนที่มันต้องการซื้ออยู่แล้วอ่ะนึกออกป่ะ
0: ครับครับ
1: เราไม่ต้องการแจกคนที่พี่โอซื้ออยู่แล้วจะลดทำไม
0: ถูกต้องถูกต้องเหมือนเราแจกคูปองหน้าร้านอ่ะคนกำลังจะจ่ายเงินอยู่แล้วแจกคูปองแจกไปทำไม
1: เขามาซื้อของอ่ะเขาหยิบของจ่ายเงินแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องคูปอง
0: จะลดทำไม
1: จะลดทำไม
0: แต่ถ้าลังเลเอาคูปองเข้าไปพี่ตัดสินใจเลยดีกว่าให้คูปองด้วย
1: อ้าวจะซื้อดีไม่ซื้อดีกดเข้ากดออกโดนคูปองเข้าไปเรียบร้อยกดซื
0: ้อ
1: นี่คือความ
0: โหด
1: ของตัวใหม่แล้วคุณแค่ไม่ต้องกดปุ่มอะไรกดปุ่มเปิดกดเปิดแล้วใส่เปอร์เซ็นต์คือทุกอย่างใน TikTok อ่ะเขาพยายามทำให้ทุกอย่างง่ายมากที่สุดอ่ะความโหดของ TikTok นะซึ่งตัวใหม่มาผมว่ามันต้องใช้เวลาเรียนรู้แป๊บหนึ่งสักระยะหนึ่งแต่ผมลองแล้วโอเคเลยดีเลยคือเราไม่ต้องมานั่งกดแต่คูปองเราทำให้กระตุ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ด้วยระบบ AI อ่ะใน TikTok อ่ะเขาไม่ค่อยไอ้นี่อยู่แล้วเขาไม่ให้เราเลือกอะไรเยอะเพราะทำให้เราทำงานง่ายมากที่สุดอ่ะ
0: ทำให้ทุกคนมีความสามารถในการยิงเท่ากัน
1: ใช่
0: ทำให้ทุกคนมีโอกาสในการยิงได้เสมอภาคกันแม่วันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วครับจันเชียงอยากเห็นหน้าจอเลยอยากเห็นหน้าจอเลย
1: แล้วอาทิตย์หน้าเอ้ยครั้งหน้าน
0: ะเราขอดูหน้าจอจริงอาจารย์เชียงพาเปิดดูเลยจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันทำงานได้จริงๆนะไม่ยากนะครับวันนี
1: ้เวลาของมันน่าจะมาเรียบร้อยอยู่สักประมาณเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละ
0: ครับผมอยู่ตรงนี้แหละอยู่กับรายการเรานะครับต้องขอบคุณอาจารย์เชียงวสินอาจารย์เชียงกลับไปปล่อยไปอย่างสูงนะครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิการ
4: ัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลเมื่อเดินทางถึงสนามบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภานายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากนั้นเข้ารับมอบเครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์และนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569และเดินทางไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานรวมทั้งการใช้เรือจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยาน นายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมความว่าจากการตรวจเยี่ยมการฝึกของกองเรือปฏิบัติการและเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันนี้ผมมีความประทับใจในความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมและส่งกำลังใจถึงกำลังพลทุกนายในการรักษาอธิปไตยความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศไทยตลอดไปราชนาวีไทยคือความภาคภูมิใจของชาติภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวเพื่อเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิสมัคร 1,767 คนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่46และ51ทับ2569คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 1,767 คนโดยมาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีผู้กระทำผิดซึ่งเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยบุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยคาคอนโดมิเนียมเรียกรับเงินอ้างมีโควต้ารับราชการท้องถิ่นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวนายประวิตรที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมอ่านหมายจับต่อหน้านายประวิตรและนำเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักและจากควบคุมตัวมาสอบปากคำที่บก.ปปป.คดีนี้นายประวิตรถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกับพวกแอบอ้างว่ามีโควต้าและสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรวม 650,000 คนขออภัยค่ะ 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้เสียหายสอบไม่ผ่านและไม่ได้รับเงินคืนจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับลงวันที่25สิงหาคมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา175
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
13: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
14: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
17: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสนะครับอยู่กับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับท่านผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะมีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะถ้าพูดถึงเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยก็คือชายแดนทิเบตกับเนปาลเนี่ยโอ้โหภาพที่ท่านผู้ฟังได้เห็นน้ำป่าซัดเนี่ยนะฮะมันเหมือนภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบ200รายนะครับแต่ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องที่ปังจริงๆเนี่ย โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็คือความสำเร็จของน้องเนเน่นะเด็กสาววัยรุ่นน่าจะวัย16เนี่ยนะจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับซึ่งก็ไปสร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็รอบ2นะฮะตอนนี้เนี่ยจนเมื่อวานเนี่ยก็คือสงครามวันเนี่ยน่าจะ2วันแล้วนะฮะก็คือเข้าไปรอบชิงชนะเลิศแล้วนะฮะกับ AGT หรือ America Got Talent นะครับมีหลายคนเนี่ยพูดนะแสดงความเห็นทั้งใน TikTok แล้วก็ในตัวเนี่ยนะฮะ Facebook นะครับคุณเอ็ดดี้อัสดางเนี่ยพูดอย่างนี้ คือเมลบีเนี่ยเป็นกรรมการแล้วเมลบีเนี่ยกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์นะฮะคือใครกรรมการคนไหนกดปุ่มเนี่ยก็ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศคุณเอ็ดดี้พูดอย่างนี้คุณเอ็ดดี้บอกว่าคำพูดของเมลบีถึงน้องเนเน่ที่ว่าหลังเวทีเนเน่เป็นคนสุภาพเรียบร้อย แต่พอขึ้นเวทีกลายเป็นอีกคนคือแพทเทิร์นที่อเมริกา Got Talent ชอบมากๆคือ AGT นะอเมริกา Got Talent อัสดางอยู่มานาดนะเมลบีดูมีความเอ็นดูและสนใจน้องเนเน่เป็นพิเศษตั้งแต่รอบแรกจากภาพออกอากาศเมลบีดูสนุกกับความเปลี่ยนแปลงของน้องเนเน่จากเด็กที่ดูขี้อายก่อนเพลงเริ่มไปสู่คนที่มีพลังมากเมื่อเล่นซอมบี้ซอมบี้ก็เป็นเพลงแรกนะก็คือน้องเนเน่นี่ก็จะเล่นร็อกนะคือเป็นน้องเด็กผู้หญิงสดใสน่ารักขึ้นเวทีนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะสวมวิญญาณร็อกนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เมลบีที่เห็นจุดนี้กลายเป็นเฟรมหลักของ AGT เองด้วยถึงขนาดตั้งชื่อคลิปทางการว่า 16 years old Nene Royal is shy until she starts singing Zombie และสื่อดนตรีอย่าง Music Radar ก็หยิบคอนทราสต์เด็กสาวขี้อายก่อนจะระเบิดพลังบนเวทีมาเป็นแกนในการเล่าเรื่องผมนึกไปถึงฮักนะเป็นโปรเฟสเซอร์ธรรมดาเนี่ยถึงเวลาไอ้ฮักเข้าสิงนี่โอ้โหกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยถึงฮักนี่ก็มาปรากฏตัวในสไปเดอร์แมนภาคล่าสุดนะสไปเดอร์แมนภาคล่าสุดเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่เดี่ยวนะครับท่านผู้ฟังครับที่ทำเงินมหาศาลที่สุดนะครับสองน่าจะนี้ 2.2 พันล้านเหรียญไปแล้วนะฮะคือถ้าตัวหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำเงินมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นอเวนเจอร์นะอเวนเจอร์ที่รวมหลายๆตัวมารวมกันนะแต่ถ้าเป็นตัวเดี่ยวๆเลยเนี่ยก็คือสไปเดอร์แมนเป็นหลักนะแต่ฮักนี่ก็คือมาผสมโรงเท่านั้นเองนะครับตาต่อเธอไม่ได้เริ่มวิจารณ์ด้วยเรื่องเสียงหรือกีตาร์เลยแต่เริ่มจากตัวเนเน่ I met you backstage earlier ฉันพบกับน้องเนเน่หลังเวทีเธอเป็นเด็กสาวที่เงียบสุภาพถ่อมตัวและน่ารักมากแต่พอขึ้นเวทีกลับเป็นคนละอารมณ์ไปเลยและนี่แหละคือสิ่งที่รายการอย่าง AGT ชอบมากที่น่าสนใจคือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การคาดเดาว่า AGT น่าจะชอบคนแบบนี้เพราะตัวเมลบีเองเคยชื่นชมผู้เข้าแข่งขันที่มีลักษณะคล้ายกันมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2016ตอนพูดถึงลอร่าเบรนเดนซึ่งเมลบีเป็นคนกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอเล่าว่าตอนสัมภาษณ์ก่อนขึ้นเวทีเด็กคนนี้ดูไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีพลังขนาดนั้นแต่พอเข้าไปออดิชั่นกับกลายเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนที่มีพลังและความมั่นใจบนเวทีสูงมากราวกับเป็นนักร้องอาชีพที่ผ่านเวทีมานานแล้วและเมลบีบอกชัดว่าสิ่งที่เธอชอบมากในตัวเด็กคนนี้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เมลบีพูดถึงน้องเนเน่มากหลังเวทีเป็นเพียงเด็กสาวเงียบๆสุภาพถ่อมตัวน่ารักแต่พอขึ้นเวทีกลายเป็นอีกคนหนึ่งสำหรับรายการอย่าง AGTความแตกต่างแบบนี้มีค่ามากเพราะมันสร้างช่วงเวลาก็คือโมเมนต์นะที่คนดูเห็นการเปลี่ยนร่างต่อหน้าต่อตาและมันส่งผลพร้อมกันหลายอย่างอย่างแรกคือความประหลาดใจคนเห็นเด็กสาววัย16ปีดูธรรมดาอ่อนโยนพูดไม่มากก็อาจตั้งความหวังเอาไว้อย่างหนึ่งแต่พอเสียงดนตรีขึ้นเธอกลับกลายเป็นนักร้องนำร็อกที่คุมเวทีใหญ่ได้อยู่หมัดความต่างตรงนี้ทำให้โชว์ดูยิ่งใหญ่กว่าการมีเทคนิคการร้องหรือการเล่นกีตาร์เก่งเพียงอย่างเดียวอย่างที่สองคือความน่าเอาใจช่วยถ้าน้องเนเน่นอกเวทีวางตัวเป็นร็อกสตาร์อยู่ตลอดเวลาความรู้สึกของคนดูจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เมื่อคนดูเห็นว่าจริงๆแล้วเธอก็เป็นเด็กธรรมดาสุภาพถ่อมตัวแล้วกลับมีพลังมหาศาลซ่อนอยู่ข้างในทำให้คนดูรู้สึกผูกพันและอยากจะช่วยเธอได้ง่ายอย่างที่สามคือความเป็นดาราหรือซูเปอร์สตาร์ผมว่านี่สำคัญที่สุดคนร้องเพลงเก่งมีเยอะคนเล่นกีตาร์เก่งมีเยอะแต่คนที่สามารถเปิดสวิตช์ตัวเองทันทีที่ขึ้นเวทีแล้วกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้นั่นคือคุณสมบัติของคนที่เกิดมาเพื่ออยู่บนเวทีเมลบีเองเคยอธิบายวิธีมองผู้เข้าแข่งขันของเธอไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงแบบไหนสิ่งสำคัญก็คือต้องทำให้ฉันหยุดมองไม่ได้และต้องมีพลัง เธอยังเคยพูดถึงเสน่ห์ของ AGT ด้วยว่าความสนุกของรายการคือคนดูไม่รู้เลยว่าคนต่อไปที่จะเดินขึ้นเวทีจะทำอะไรและสิ่งที่รายการต้องการก็คือช่วงเวลาพิเศษที่ทำให้คนดูจำได้น้องเนเน่มีสิ่งนั้นอยู่ในตัวธรรมชาติจริงๆผมคิดว่านี่อันเนี้ยก็บาบาบาก็คือขยี้ตรงนี้นะฮะแต่ประเด็นที่ ผมอยากจะนำเสนอนี่ก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยมีศิลปินหญิงไทยคนหนึ่งนะฮะที่ขึ้นเวทีระดับโลกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังโด่งดังเมื่อก่อนนี้ก็โด่งดังในเกาหลีและก็ในเอเชียตอนนี้ก็เรียกว่าโด่งดังและประสบความสำเร็จไปทั่วโลกและได้บรรดาวงที่เธอสังกัดอยู่เนี่ยเธอไปไกลที่สุดเลยนะที่ผมกำลังพูดถึงลิซ่าซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับคือลิซ่าเนี่ยก็เป็นเนี่ยก็เป็นเด็กไทยตอนนั้นก็น่าจะอายุน้อยกว่าเนเน่จะได้ซ้ำไปก็คือเนี่ยแหละก็เต้นเก่งนะครับแล้วก็น่าจะเต้นมาตั้งแต่เด็กๆนะเรียนเต้นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ไปประกวดเวทีต่างๆนะครับจนกระทั่งเมื่อสักประมาณนั่นสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีบริษัทในเกาหลีบริษัทหนึ่ง ผมจำชื่อไม่ได้บริษัทเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตนักร้องเคป๊อปเนี่ยแหละก็มาออดิชั่นนะครับคนมาสมัครนี่เยอะมหาศาลผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขถึงหลักหมื่นหรือเปล่าถ้าไม่ถึงหลักหมื่นนี่ก็หลายพันมากแล้วลิซ่าเนี่ยก็ผ่านการออดิชั่นนั้นไปนะครับแล้วก็น่าจะประมาณ10กว่าขวบเองนะน่าจะอายุประมาณ13 14เนี่ยแล้วก็ลิซ่าก็หายไปเลยนะยังไม่ได้ดังนะก็คือบริษัทเนี้ยก็เอาไปเทรนนะคือไปฝึกอะเรียกว่าตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งนอนเนี่ยฝึกตลอดเลยนะฝึกเต้นนะฮะตลอดเลยนะแล้วกว่าจะเดบิวต์เนี่ยก็น่าจะใกล้ๆจะ17 18นะถ้าจำไม่ผิดตัวเลขขนาดเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือลิซ่าเนี่ยผมไปดูแล้วนะครับฝึกแบบนี้เนี่ยเป็นฝึกกว่าจะเดบิวต์ก็คือเปิดตัวเดบิวต์ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเดบิวต์นะคนที่เปิดตัวนี่ก็เดบิวต์ทองอันนี้ประมาณ 10,000 ชั่วโมงถ้าทุกฟังเคยได้ยินกด 10,000 ชั่วโมงไหม กด 10,000 ชั่วโมงเนี่ยก็คุณคนที่เป็นมืออาชีพนะที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องเทรนหนักนะหนักมากนะฮะก็คือจะประมาณ10,000ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ไอ้กฎ10,000ชั่วโมงเนี่ยอยู่ในหนังสือ Outlier จริงๆหนังสือ Outlier เนี่ยของไอ้ตัวมันคอมแกตเดลเนี่ยซึ่งเป็นคนเขียน Tipping Point เนี่ยเขาไปเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะเอาหนังสือต้นทางนะครับมาพูดแล้วก็จะเอาใน Outlier มาพูดเรื่องกฎ10,000ชั่วโมงด้วยเอ๊ะว่าคนธรรมดาเนี่ยนะถ้าเกิดคุณฝึกฝนหนักๆเนี่ยนะครับคุณจะเปลี่ยนเป็นประสบความสำเร็จมหาศาลเลยได้ไหมผมยกตัวอย่างมันมีอยู่สองคนนะในวงการฟุตบอลระดับโลกเนี่ยก็คือตัวเมสซี่กับตัวโรนัลโดคือเมสซี่เนี่ยโอ้โหเป็นคนที่เกิดมามีพรสวรรค์นะเรียกว่า born to be นะแต่ว่าโรนัลโดเนี่ยเกิดพรแสวงโรนัลโดเนี่ยคือฝึกหนักมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยไปพักแล้วโรนัลโดก็ยังฝึกอยู่นะฮะยังซ้อมอยู่นะครับไอ้อย่างเงี้ยแต่เมื่อถ้าว่าสองคนเนี้ยมาแข่งกันเนี่ยนะระหว่างคนที่มีพรสวรรค์นะฮะแล้วก็ฝึกแต่ไม่ได้หนักเท่าเรากับเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็ซ้อมไปกว่าจะเดบิวต์เนี่ยนะกันหมื่นชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าในสองคนเนี้ยใครเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็บอกไว้เลยนะว่ามึงฝึกถ้ามึงเป็นคนธรรมดานะถ้ามึงฝึกไปหมื่นชั่วโมงเนี่ยมึงก็สู้ไอ้คนที่มี talent หรือ genius เนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาถกกันเรื่องนี้นะเพราะว่าประเด็นนี้วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับทีนี้ลิซ่าเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็เดบิวต์นะครับแล้วก็ในวงBlackpink นะครับ ซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะครับแล้วก็ Blackpink เนี่ยก็กลายเป็นวงที่เรียกว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยนะครับที่ประสบความสำเร็จที่สุดเลยนะของเรียกว่า K-POP คือถ้าเป็นวงของที่เรียกว่าบอยแบนด์เนี่ยที่ประสบความสำเร็จในระดับเดียวกันหรือจะมากกว่า Blackpink นี่ก็คือ BTS แต่ BTS เนี่ยไม่ใช่รถไฟฟ้านะเกิดวงนึงก็เรียก BTS เนี่ยมันก็ดรอปไปคือมันไปทั่วโลกเหมือนกันนะดังไปทั่วโลกเลยนะครับไปอเมริกาไปยุโรปเหมือนใน Blackpink เนี่ยไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยแต่ BTS เป็นตัวของวงมันต้องไปเป็นทหารไงพอกลับมาอีกทีนึงก็ดรอปไปพอสมควรนะครับแล้วก็เนี้ย Blackpink นี่ก็ไปอเมริกาไปยุโรปเรียกว่า World Stage Tour คือไม่ได้มาแต่ในเอเชียนะญี่ปุ่นจีนหรือว่าไทยหรือว่าอาเซียนอะไรทำนองนี้นะครับคือไประดับโลกแล้วนะครับแล้วมันก็อย่างที่บอกไปอ่ะมันก็ถึงช่วงเวลาที่เขาก็ไม่ต่อสัญญากันไงก็บอกว่าไอ้ค่ายพวกนี้มันกินประโยชน์เยอะเกินไปหน่อยแต่ละคนก็ไม่ต่อสัญญาแต่ว่าก็นานๆก็มารวมตัวกันทีนึงนะแต่หมายถึงว่าที่จะไปเดินสายทัวร์ไปเรื่อยๆอะไรทำนองนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ในบรรดาไอ้คนที่อยู่ในวงเนี่ยก็มีลิซ่าเนี่ยที่ไม่ใช่เกาหลีนะคนเกาหลีก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบนะลิซ่าก็ต้องเรียกว่าต่อสู้กับไอ้ความที่เรียกว่าดิสไลค์พวกนี้ออกมานะแล้วก็พอแยกออกมาเนี่ยโอลิซ่านี่แบบโอ้โหประสบความสำเร็จมากบอลโลกนี่ก็ไปเต้นไปร้องไปเต้นในรอบอเมริกานะแล้วก็ไปเล่นซีรีส์ระดับโลกไปเล่นภาพยนตร์ไปเอ็กกับหมายถึงว่าไปจอยไปแจมกับนักระดับโลกอ่ะนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็ไปลงหนังสือที่ต้องเป็นคนระดับโลกเท่านั้นที่ลงได้คือนิตยสาร Vanity Fair นี่ล่าสุดเลยเดี๋ยววันหลังอ่านแล้วมานั่งคุยกันนะทีนี้เส้นทาง2คนเนี้ยนะเนเน่เนี่ยก็จะเป็นนี่แหละครับเป็นเด็กผู้หญิงที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นกีตาร์นะเป็นศิลปินนะแล้วพ่อเองก็คือคุณพ่อเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะนะพ่อเนี่ยคือตัวเนเน่เนี่ยก็จะเป็น Gen Z นะก็คืออายุ16นะครับแล้วก็ตัวคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็น Gen X 50กว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะ50ปลายแล้วก็เรียกว่าจริงๆคนที่เป็น Gen X เนี่ยก็น่าจะมีลูกก็ Gen Y ปลายแล้วตอนนี้ก็มีลูกที่เรียกว่าเป็น Gen Z นี่ก็แบบโอ้โหก็แบบรักลูกมากจริงๆก็พ่อแม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะรักลูกอยู่แล้วนะน้อยที่จะไม่รักแต่นี่ก็คือลงทุนน้องชอบอะไรนี่ก็ลงทุนให้เต็มที่เลยนะแล้วก็ซื้อกีตาร์พาไปฝึกมาไปเรียนอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็น้องก็ประกวดในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากมาเล่นในกทม.อะไรเงี้ยจนกระทั่งมีแมวมองไงมีแมวมองเห็นก็พยายามสนับสนุนส่งเสริมให้ไปอเมริกาก็ทาเลนต์แล้วก็ตัวพ่อเองนี่ก็ไปเรียกว่าต้องขายบ้านเลยอะเพื่อที่จะไปเนี่ยประกวดที่อเมริกาเนี่ยทีเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเส้นทางนะของสองคนเนี้ยนะครับก็คือลิซ่านี่ก็คือชนะออดิชั่นนะครับแล้วก็ไปฝึกหลายปีแล้วเดบิวต์แล้วก็อยู่ในวง Blackpink จากนั้นก็มีงานเยอะแยะนะก็รายได้ค่าตัวจากไอ้ตัวบริษัทนี้ก็มีแล้วก็ตัวเองก็ไปรับงานพรีเซนเตอร์นะได้อันนี้ได้เยอะนะแล้วก็จากนั้นก็ออกมาตั้งบริษัทตัวเองรายรับในกลุ่มหลายพันล้านนะกำไรนี่ก็มากมายนะชื่อเสียงก็มากมายแต่ตอนนี้ตัวเพราะฉะนั้นลิซ่าเนี่ยคือเป็นคนที่เด็กที่มีพรสวรรค์นะครับอันนี้สมการนะเข้าไปสู่ระบบนะครับก็คือของบริษัทที่ปั้นศิลปิน K-POP นะครับแล้วก็กลายเป็นสตาร์จากนั้นก็เทิร์นเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ตอนนี้กลายเป็น global brand นะก็คือเป็นแบรนด์ระดับโลกนะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เยอะแยะมากในไทยนี่ ก็มีอยู่2รายนะฮะ3แล้วด้วยในไทยนี่3นะครับในไทยนี่ก็มีเดนติสเต้แล้วก็มีทรูแล้วก็มีการท่องเที่ยวนะครับเวลาที่จะเอาลิซ่ามาเล่นในไทยเนี่ยนะตอนปีใหม่นี่ก็ต้องเป็นติดต่อเหมือนเป็นศิลปินระดับโลกนะเป็น global star นะครับเนเน่เนี่ยก็จะเป็น challenge ก็คือเด็กน้อยที่มีพรสวรรค์แล้วก็เนี่ยนะครับไปประกวดในไทยตามเวทีต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปประกวดในเวทีระดับโลกนะครับแล้วก็กำลังคือหลังคือสมมุติว่าทัชชนะนะ AGT เนี่ยนะครับก็จะดูว่าเส้นทางต่อไปเนี่ยมันจะมีผมไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีผมเข้าใจว่าน่าจะมีค่ายต่างๆเนี่ยเอามาปั้นใหม่เซ็นสัญญาใหม่คิดว่าน่าจะมีนะตรงเนี้ยเราก็จะเดาอยู่เพราะว่ามันยังไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนยังไม่เป๊ะคือตอนนี้มันยังไม่ได้ชนะนะครับก็ต้องไปดูว่าคนชนะเนี่ยก็เขาก็จะกลายเป็นสตาร์ไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นสตาร์นะซึ่งอย่างลิซ่าเนี่ยมันจะมีโรงงานปั้นอยู่แล้วไงเห็นไหมแต่อันนี้ก็คือผลักดันตัวเองขึ้นไปในเวทีที่มันฉายแสงนะฮะแล้วคนเนี่ยเห็นเลยตอนประกวดแต่ว่าลิซ่าเนี่ยปุ๊บหายไปแล้วก็เข้าโรงงานแล้วออกจากโรงงานมาก็จะกลายเป็นวงต่างๆซึ่งวงมันคือแบบนี้มันไม่ได้มีเด็กไทยคนเดียวที่ไปนะหลายคนไปนะแต่วงที่ปั้นหรือผลิตออกมาจากโรงงานของ K-POP เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็มีนะคืออย่างเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็มากกว่าที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือประสบความสำเร็จก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายนะฮะทีนี้ก็คือว่าคือเนเน่กับลิซ่าเนี่ยไม่ได้แค่เหมือนกันก็คือเด็กผู้หญิงไทยต่างจังหวัดเรียกว่าไปประสบความสำเร็จที่เมืองนอกนะครับคือทั้งคู่เนี่ยมีสิ่งที่หายากมากก็คือสิ่งที่เรียกว่า stage transformation นะฮะคือเวลาขึ้นบนเวทีเนี่ยก็อยู่แบบข้างล่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่ากรณีทั้งสองคนเนี่ยยังมีความต่างกันนะคือตอนนี้เนี่ยลิซ่าเนี่ยเวลาลงมาจากเวทีเนี่ยก็ยังมีความเป็นซูเปอร์สตาร์นะคือมีออร่านะแต่ว่าตัวเน่เนี่ยเวลาลงมาจากเวทีเนี่ยเป็นคนธรรมดาแปลว่าเพราะเน่เนี่ยยังเป็นผู้ประกวดอยู่ไงคือยังไม่ได้ผ่านการบ่มแล้วก็อยู่บนสเตจแบบจำนวนมากมายนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับที่เรียกว่ากรีดกราดนะทุกคนต้องเข้าใจว่าแฟนคลับในเอเชียเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นไทยเนี่ยเวลาลงมาโอ้โหคุณเอ้ยมีคีดังแล้วก็บางคนนี่ก็มีที่เรียกว่าชาวแฉงแบบบุกก็อย่างเงี้ยเห็นไหมที่บุกเข้าไปที่เนี่ยที่ศิลปินจีนมาเนี่ยนะแล้วก็แฟนคลับจีนเข้ามาที่เรียกว่าชาวแฉงเนี่ยนะโอ้โหบุกเข้าไปในสุวรรณภูมิไปพื้นที่ที่เขาไม่ให้เข้าอะไรเป็นขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้นะฮะคืออย่างเน่ในตัวจริงนอกเวทีก็ไม่ได้บอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วคุณเด็ดดี้พูดเนี่ยคือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เริ่มเนี่ยบุคลิกอีกชุดหนึ่งเนี่ยเข้าครอบครองเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะฮะเหมือนเวลาท่านผู้ฟังเคยดูหลอดออฟเดอะลิงไหมเวลาถอดไอ้แหวนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งพอเวลาใส่แหวนได้กลายเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะก็เหมือนนี่แหละก็ใส่หน้ากากเนี่ยเป็นไอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยถอดหน้ากากเป็นเด็กธรรมดาดูติ๋มๆตัวเล็กๆพอใส่ชุดสไปเดอร์แมนมาได้กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะอันนี้ก็เรียกว่า performance delta ก็คือความแตกต่างระหว่างคนที่เราเห็นก่อนขึ้นเวทีกับคนที่เราเห็นตอนเวทีทำงานนะอย่างที่บอกนะท่านผู้ฟังครับลิซ่าเนี่ยก็ถูกผลิตแบบโรงงานนะก่อนโลกคนพบนะลิซ่าเนี่ยบริษัทนั้นคือ YG Audition นะมา Audition เนี่ยในปี2010นะกี่ปีล่ะ26ปีแล้วนะก็16ปีขออภัยอ่ะ16ปี10ก็26ก็16ปีแล้วถ้าดู16ปีนี้เธอเนี่ยเป็น Global Brand แล้วอ่ะแล้วก็ลิซ่าเป็นคนเดียวนะฮะ จากหลายพันคนนะฮะที่ผ่านแล้วก็กลายเป็นเทรนนีในปี2011แล้วฝึกเนี่ยอยู่แบบกินนอนกินนอนกินนอนอย่างเงี้ย5ปีเลยนะเดบิวต์เนี่ยในตอนน่าจะปลายปี2016นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตอนที่ลิซ่าเนี่ยอยู่กระบวนการที่อยู่ในโรงงานเนี่ยมันไม่ใครเห็นเลยจากปี2010นี่หายไปเลยมาเจออีกทีนึงก็อยู่ในวง Blackpink แล้ว2016คือปั้นแบบคือจากป

จากนั้นเนี่ยก็ผลิตออกมาแล้วก็เปิดมาแล้วก็โยนเข้าไปในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ออกมาเดบิวต์เนี่ยคือวันที่เปิดตัวเนี่ยนะฮะไม่ใช่ศักยภาพแล้วนะท่านผู้ฟังครับแต่มันเกือบจะกลายเป็นฟินิชจริงๆมันคือฟินิชโปรดักต์ละก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จออกมาแล้วเพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เสร็จออกมาสำเร็จรูปเนี่ยเวลาเราลอนชิ่งก็คือในวงการนี้เรียกว่าเดบิวต์แต่ถ้าเกิดเป็นทางการตลาดเรียกว่าลอนชิ่งเนี่ยแต่ถ้าเป็นทางศิลปินก็เดบิวต์เนี่ยโยนออกมาในตลาดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ที่โยนไปในตลาดเนี่ยหลังจากเป็นฟินิชโปรดักต์แล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับและผลิตภัณฑ์เนี่ยเวลาผลิตออกมาจากโรงงานเนี่ยแล้วก็มีการโฆษณามีการสื่อสารการตลาดใช้กลยุทธ์อะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ลงทุนพวกนี้มากแต่ว่าประสบความสำเร็จนะครับนะแต่ตัวลิซ่าเนี่ยรอบๆตัวลิซ่าเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่า OS อ่ะนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังนึกถึงไอ้มือถือมั้ยถ้าเราไม่มีระบบ OS เนี่ยมือถือเนี่ยกลายเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งอ่ะนะครับมันก็ต้องมีซอฟต์แวร์ OS ที่เรียกว่า Operating System อ่ะเวลาเราใช้ iPhone มันก็เรียกว่า OS ไปอัปเดต OS แต่โทรศัพท์เราเก่าไปนะ OS อัปเดตไม่ได้ก็อยู่ไปงั้นนะสุดท้ายก็กลายเป็นไว้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวซึ่งก็เป็นโทรศัพท์แบบรุ่นเก่านะฮะคือในการเทรนนิ่งเนี่ยนะฮะของไอ้ YG เนี่ยมันจะมีอะไรฮะจะมีก็เขียนเพลงให้มันจะมีโปรดักชันนะจะมีการดูสไตลิ่งให้นะจะมี MV ผลิต MV จะมี PR อันนี้มีเป็นวง Blackpink ก็จะมีแฟนดอมจะมีเวิลด์ทัวร์มันจะมีอะไรตำนองเนี้ยคือมันจะมีคือขั้นตอนพอผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยจากโรงงานปุ๊บมันจะมีอีโคซิสเต็มของมันนะในการปั้นให้ประสบความสำเร็จแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเลยนะแต่ว่า Blackpink เนี่ยประสบความสำเร็จมหาศาลนะครับเดี๋ยวผมจะออกตอนเท่ากับประมาณ40นะอีกประมาณ5นาทีอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของลิซ่านะก็คือ Blackpink เนี่ยไม่ได้สร้างแค่เพลงนักเต้นนะแต่ Blackpink เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Global Distribution จริงๆแล้วเนี่ยไอ้วงอย่างอันนี้มันก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเอเชียก่อนนี่แหละมันก็จะมีตลาดหลักๆก็จะมีอาเซียนในเกาหลีก่อนนะแต่ก็ตลาดเล็กแหละอาเซียนจีนนี่ตลาดใหญ่ญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยแต่อันนี้ประสบความสำเร็จมากๆนะก็ไปยุโรปไปอเมริกานะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยลิซ่าก็ออกไปแล้วคือพอไม่ได้อย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยออกจากวงแบ็คคือแบ็คพิงค์เนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงกับเลิกไปเลยนะบางท่านนั้นแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน YG แล้วนะก็ไปทำพูดง่ายๆทำบริษัทตัวเองคือพูดง่ายๆก็ตอนนี้ก็คืออีกสเตจหนึ่งเนี่ยลิซ่ามีแนวของตัวเองแหละมีที่เรียกว่าอาร์คิเทคเจอร์ของตัวเองแหละสถาปัตยกรรมของตัวเองแล้วนะครับก็ไปจับมือกับ RCA ทำงานเดี่ยวแล้วก็ขยายคือไม่ได้อยู่ในเพลงหรือก็เต้นอย่างเดียวแล้วก็ไปเล่นซีรีส์ White Lotus แล้วก็มีเวทีเดี่ยวอะไรพวกนี้นะครับหรือก็จะพูดอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือว่าลิซ่าเนี่ยถูกโรงงานของ YG นะฮะซึ่งเป็นโรงงานในการผลิตตัวศิลปินเคป๊อปอะสร้างก่อนก็จากนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละก็พอโตปุ๊บเนี่ยก็สัญญาที่เซ็นไปตอนที่เราไม่มีอะไรอ่ะแต่ลิซ่าเซ็นก็ยังไม่ได้มีความดังอะไรเลยนะฮะแล้วก็สัญญานั้นก็เรียกว่าได้รับการถูกเอาเปรียบเยอะอยู่ไปก็บางคนบอกสัญญาท่าแต่กูไม่อยู่ดีกว่านะก็หลังนั้นถ้าเลิกได้ก็เนี่ยคุณก็ใช้เรามาเยอะแล้วนะอันเนี้ยก็ไปสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองแต่เนเน่นี่ก็จะไม่เหมือนกันนะเนเน่เนี่ยถูกคนค้นพบคุณจอนค้นพบก็ผลักดันนะฮะไม่มีระบบโรงงานเหมือนกับตัวลิซ่านะแล้วก็เพราะฉะนั้นเส้นทางของเนเน่นี่ very exciting น่าตื่นเต้นมากกว่าคือเด็กอายุ16เนี่ยจากภูเก็ตเนี่ยแล้วก็ไปเองด้วยนะคือหมายถึงว่าเขาผลักดันเขาอะไรเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่พอ

0: ็ก็จะต้องถือว่าลงทุนเองอ่ะนะจากอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยไปเล่นเพลงแรกนี่ก็ดังทั่วโลกเลยคนดูเป็นร้อยร้อยล้านนั่นไม่รู้ถึงพันหรือยังก็ไม่ทราบนะใน YouTube ไปถ้าทุกคนลองไปดูนะเพลงซอมบี้แล้วคลิปก็โอ้โหแบบอย่างที่บอกไปแล้วอ่ะหลังระเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเพลงที่สองคือ History ของเขาเล่นยากมากเพลงนี้ในตัวนี้ก็เล่นยากสุดเลยตัวที่ดังเมื่อวันทั้งวันเนี่ยนะฮะ Black Hole Sun เนี่ยนะฮะนั่นก็คือว่าตัวก็คือทั้งทำให้ตลาดเนี่ยมันยอมรับก่อนที่เรียกว่ายังไงใน product เนี่ยเรียก market validation ให้คนให้ตลาดเนี่ยมัน validate ก่อนพอตลาดยอมรับเนี่ยถึงก้าวเข้าไปสู่เนี่ยกระบวนการที่จะเป็น ecosystem ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยอันนี้เส้นทางมันได้คล้ายซูซานบอยท่านผู้ฟังจำซูซานบอยได้ไหมน่าจะเป็น British Got Talent ที่เป็นแบบว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่บ้านอะไรเงี้ยนะเป็นแม่บ้านอ้วนๆอะไรเงี้ยเหมือนกับก็อยู่ในครัวอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วพอร้องนี่โอ้โหก็ดังพอร้องนี่เป็นอีกคนละคนเลยเขาถึงบอกว่าเนี่ยเวลานั่งดูเวลาพูดเนี่ยนะก็เป็นอีกคนหนึ่งแล้วเวลาอยู่บนสเตจแล้วเป็นร้องเพลงหรือเล่นเพลงอะไรพวกนี้เป็นอีกคนเขาชอบแบบนี้อันนี้คือซูซานบอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางของน้องเนเน่เนี่ยจะเหมือนจะคล้ายๆกับซูซานบอยนะฮะคือมากกว่าจะเหมือนเนี่ยคือสองคนเนี้ยลิซ่ากับเนเน่เนี่ยจะมีเส้นทางสองจะเป็นเหมือนมีความเหมือนและมีความแตกต่างคือความเหมือนก็คือเด็กผู้หญิงในประเทศไทยที่มีพรสวรรค์เนี่ยนะฮะที่จะไปโตระดับโลกแต่เส้นทางเนี่ยมันต่างกันนะฮะคืออเมริกาก็อตแทเลนต์หรือว่า AGT ก็จะพูดได้ว่านี่คือ this is starA star is born นะแต่ว่า AGT เนี่ยก็ไม่ได้ปั้นไง AGT ไม่ได้มีโลกคือ AGT ไม่ได้เป็นแบบไรจีอ่ะจะต้องไปโน่นหาคนมาเซ็นสัญญาเอาเขาไปฝึกเอาแล้วก็จะไปได้ดีลเนี่ยอันนี้เป็นความแตกต่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนเน่เนี่ยจะชนะ AGT ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มมากนะครับนะฮะแต่หลังจาก AGT เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยจะมีคนมาปั้นต่อไหมผมคิดว่าและพวกเราคาดหวังน่าจะมีเพราะว่าเป็นแบบว่าคือเป็นรอ material ที่คือปั้นถูกทางนี้ระเบิดเถิงแน่นะครับท่านผู้ฟังครับพักสักครู่นะครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยถ้าถามผมว่าทำไมผู้ประกอบการไทยควรไปจีนอีกนะครับคำตอบของผมก็คือว่าเพราะจีนที่เรารู้จักกำลังหายไปละจีนที่เหมือนภาพยนตร์จดหมายถึงอาม่าเนี่ยนะไม่ใช่จีนที่เรารู้จักอีกต่อไปละนะครับวันนี้จีนไม่ได้แข่งขันด้วยค่าแรงถูกเหมือนเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วละตอนที่เนี่ยท่านเติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศใหม่ๆอ่ะนะก็มาเริ่มต้นเปิดที่แบบเซินเจิ้นอะไรเงี้ยนะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจากนั้นก็ขยายไปเรื่อยๆนะ80-90เนี่ยนะครับก็เรียกว่าใครๆก็ไปที่จีนจนกระทั่งจีนเข้า World Trade เนี่ยนะฮะโอ้โหก็ทั้งโลกเนี่ยส่งกำลังการส่งออเดอร์ไปที่จีนจีนได้กลายเป็นโรงงานการผลิตของโลกทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะนะครับก็ยังผลิตเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าราคาถูกอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยกลายเป็นคู่แข่งที่อเมริกากลัวมากนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยสามารถจะทำได้ทั้งของที่ราคาถูกแล้วก็ของที่แพงมากๆแล้วก็ทำให้มันถูกด้วย AI ของจีนนี่ก็ถูกรถนี่ก็เห็นนะก็เราจะแย่อยู่แล้วนะอีกไม่นานเดี๋ยวตอนนี้ก็แย่แล้วนะหลายบริษัทเนี่ยไอ้พวกอะไรพวกนี้มันก็อยู่ไม่ได้ละเจอของดีราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยไม่ได้แข่งที่การเป็นโรงงานของโลกอย่างเดียวแล้วนะครับแต่จีนเนี่ยกำลังแข่งด้วยเทคโนโลยีอินโนเวชันและสปีดนะครับครั้งนี้เนี่ยผมอยากชวนเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารไปดูของจริงที่ชิงเต่านะคือเราไม่ได้ไปแค่เที่ยวแต่ก็เที่ยวก็มีนะอย่างที่เมื่อสักครู่สปอตก็บอกละไปในมี VIP เลยไป lounge ไปอะไรพวกนี้เลยนะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวของชิงเต่าพาไปกินดีๆกุ้ง lobster อยู่โรงแรม5ดาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าทริปที่เที่ยวระดับ VIP เนี่ยมียังไงเราก็มีแบบนั้นนะครับแต่ทริปทั่วๆไปที่มีเนี่ยไม่มีเราจะพาไปดูไฮเซนนี่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่บริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตไปทั่วโลกเลยเหมือนบริษัทญี่ปุ่นสมัยก่อนนะกันไหนก็เรียกว่าจะต้องไปดูของจีนและไฮเซนนี่อย่างที่บอกไปแล้วอ่ะเป็นสปอนเซอร์นะครับของเวิลด์คัพด้วยก็คือฟุตบอลโลกคือไปดูว่าบริษัทจีนเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยคนตะวันตกแทบไม่รู้จักเลยนะวันนี้สร้างแบรนด์เทคโนโลยีและ global market ได้ยังไงไปเจอผู้บริหารจริงๆเล่าตัวเป็นๆนะครับอันนั้นคือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะท่านผู้ฟังถามว่าณวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะเหลืออีก4ที่นั่งนะเด็ก4ที่นั่งเราพาไป30คนนะครับ ไม่เยอะกว่านั้นเพื่อจะได้ดูแลทั่วถึงนะตอนนี้เราได้แล้ว26คนนะครับเหลืออีกนะครับ30เหลือประมาณ4คนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดินทางเนี่ยน่าจะ20ถึง26มั้งเดี๋ยวผมขอดูหน่อย20ถึง26กันยานะเดือนหน้าเนี่ยจะถึงแล้วดินวันนี้นี่ก็เหลือเท่าไหร่เลยว่าไม่ถึงเดือนแล้วอะนะไม่ถึงเดือนละนะ20 26กันยานะฮะท่านผู้ฟังถ้าสนใจก็แอดไลน์ไปไลน์เป็นไลน์ official นะใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วย thinking radio นะแอด thinking radio นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังถ้าถามว่าณวันนี้เนี่ย opportunity หรือโอกาสทางธุรกิจใดที่สำคัญที่สุดเลยในประเทศไทยซึ่ง SME เนี่ยทำได้ก็คือนะครับก็คือ longevity opportunity นะครับหรือว่า silver economy ก็คือการทำธุรกิจกับผู้สูงวัยที่มีกำลังซื้อสูงและต้องการที่มีสุขภาพดีหรือว่ากลุ่มที่มีสุขภาพไม่ค่อยจะดีก็ได้แต่ว่ามีกำลังซื้อสูงอ่ะจะดูแลเขายังไงนะครับทริปนี้จะพาท่านผู้ฟังไปดู Silver Economy คือตัวจีนเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับมีผู้สูงวัยที่เรียกว่าอายุมากกว่า65ปีเนี่ยเกือบ300ล้านนะเยอะมากแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันที่ว่าเราเนี่ยเอจจิ้งอะไรก็เทียบกับจีนนี่ก็ด้อยมากคือจีนเนี่ยคนที่อายุ6เกิน65เนี่ยมากกว่าประเทศไทยคือหมายถึงว่ามากกว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเกือบ4เท่าอ่ะเกิน4เท่าอ่ะของเรามันเท่าไหร่ละ7 65ล้านใช่มั้ยของจีนเนี่ยมีคนที่อายุเกิน65เนี่ยประมาณเกิน278ล้านน่ะเท่าไหร่ล่ะ6 5 30 4เท่ากว่าที่ตะขวาคนจีนอ่ะว่าจีนก็มี 1,400 ล้านนะฮะก็จะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปดูเทคโนโลยีนะครับแล้วก็โรบอทที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดนี้โดยเฉพาะนะเราต้องก็จินตนาการอะไรเฮ้ยเราดูแลเทคแคร์ผู้สูงวัยเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกรุงเทพและก็ดูแลมีทั้งคนดูแลบวกโรบอทบวกอะไรพวกนี้โรบอทในวันเราก็ซื้อมาเองก็ได้นะตอนนี้ก็ยังซื้อไม่ได้เนี่ยเราก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะครับสำหรับผมเนี่ยการไปดูงานที่มีค่าที่สุดไม่ใช่กลับมาบอกโอ้จีนเก่งจังเลยอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฝรั่งสู้ไม่ได้อเมริกาสู้ไม่ได้ถึงว่ามันกลัวอะไรเนี่ยนะแต่กลับมาแล้วมาถามตัวเองว่าสิ่งที่จีนทำวันนี้เนี่ยจะกระทบต่อธุรกิจที่เราทำใน 2-5 ปีข้างหน้ายังไงนะครับจะทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆยังไงจะทำให้เรามาปรับปรุง business model ยังไงหรือทำให้เราเนี่ยเปลี่ยน S curve ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ก่อนที่ทั้งหมดมันจะกลายเป็นไม่ใช่คนเห็นหมดแล้วกลายเป็น red ocean ยังไงนะครับและที่สำคัญ business trip แบบนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่าไม่แพ้สถานที่เนี่ยก็คือคนที่เราเดินทางไปด้วยนะครับหลายครั้งเนี่ย opportunity ใหม่ๆไม่ได้เกิดในห้องประชุมแต่มันเกิดบนโต๊ะอาหารบนรถหรือจากบทสนทนากับเจ้าของธุรกิจอีกคนหนึ่งที่มองเห็นบางอย่างต่างจากเราหรือเหมือนเราด้วยก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ฟังถามผมว่าทริปนี้เหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับคนที่ยังเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจไม่ควรรอให้อนาคตเดินมาถึงเราเราควรออกไปเห็นก่อนนะครับ CEO Vision Business Trip ชิงเต่าอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วรับแค่30ท่านเท่านั้นถ้าอยากไปเห็นจีนก่อนที่สิ่งที่จีนกำลังกระทำจะเดินมาถึงหน้าประตูธุรกิจเราทริปนี้น่าไปมากๆเหลืออีก4ท่านเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเดินทาง 20-26 กันยายน VVIP อย่างที่สปอตก่อนหน้านี้บอกแล้วนะครับท่านผู้ฟังถ้าอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทริปของเรานะครับแอดไลน์ไปนะฮะไลน์เป็นไลน์แอดเพิ่มเครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วย thinking radio นะครับแอด thinking radio บอกเลยจะไปชิงเต่าด้วยโอนเบอร์อะไรส่ง QR code โอนได้ไหมอีก4ท่านขอให้ท่านเป็นคนที่27 28 29 30แล้วพบกันนะครับท่านผู้ฟังครับมีเคสหนึ่งที่ผมคุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเราพูดถึงธุรกิจจีนธุรกิจหนึ่งซึ่งสั่นสะเทือนไปทั่วโลกธุรกิจนี้เนี่ยอยู่ในธุรกิจที่เรียกว่า fast fashion ก็คือทำเสื้อผ้านะกระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ขายถูกมากแล้วก็ใช้ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานในจีนแต่ไม่ขายในจีนเลยนะครับขายแต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาอู๋เราประสบความสำเร็จมากคุณฟังประสบความสำเร็จมากนะฮะแล้วก็แต่ตอนนี้กำลังแย่ไม่กี่ปีเองนะกำลังแย่เลยนะครับบริษัทนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังจำได้ก็คือบริษัทชีอินนะคือชีอินเนี่ยเรียกว่าขายเนี่ยโอ้ยขายกระโปรงกับผมก็เคยซื้อมันนะสูงไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยบาทอะนะกางเกงอะไรอะบ็อกเซอร์ที่ใส่อยู่บ้านอะไรพวกเนี้ยนะขายร้อยกว่าบาทเองนะแต่บางทีผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะวัสดุบางทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวัตถุดิบอะไรเงี้ยแต่ผมก็ซื้อครั้งเดียวผมก็ไม่ได้ซื้อแหละแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยก็ชอบมากนะนะในปี22เนี่ยก็บริษัทเนี้ยนะก็ย้ายสำนักงานใหญ่เนี่ยจากนั้นกิ่งเนี่ยไปอยู่สิงคโปร์เพื่อจะบอกว่าเฮ้ยกูไม่ใช่บริษัทจีนนะนะก็จะมีบริษัทพวกนี้ทำพวกนี้บ่อยๆนะอย่าง TikTok นี่ก็ทำย้ายไปสิงคโปร์เหมือนกันเนี่ยพวกแปลกนะไม่มาเมืองไทยแต่ TikTok เนี่ยเอา data center มาในไทย data center ดิโอ้จะเป็นประเด็นใหญ่เลยฮะท่านดูฟังครับจะเป็นประเด็นใหญ่เลยเมื่อวานนี้สสพรรคประชาชนบอกว่าบางแห่งเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่านะที่ว่าต้องตุนน้ำมันไว้เป็นแสนลิตรเนี่ยโอ้โหถ้าจริงนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะอันนี้ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดมีไฟไหม้ขึ้นมาถ้าเป็นตุนน้ำมันเนี่ยโอ้โหเท่านั้นเสร็จเลยผมคิดว่าไม่น่าจะจริงนะอย่าให้จริงเลยเดี๋ยวก็คงมีในคุณสุนทีเนี่ยเริ่มถล่มเรื่อง data center แล้วอะแล้วในอเมริกานะดู data center นี่ไอ้ประชาชนชาวอเมริกันที่มันตั้งก็บอกเลยว่ากูเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดีกว่ากูให้ data center มันไร้แรงขนาดนั้นหรือเปล่าเอาไว้มากันยี่กันเรื่องนี้นะครับเอาละครับในท่านผู้ฟังครับบริษัทนี้เนี่ยในปี2022นะ หลังจากที่ย้ายไอ้ headquarter หรือสำนักงานใหญ่เนี่ยไปสิงคโปร์แล้วเนี่ยคือมีการให้มูลค่าบริษัทนี้เนี่ยถึง100ล้าน1,000ล้านเนี่ย100ล้านเหรียญน่ะท่านผู้ฟังครับแต่เมื่อนะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอชีอินเนี่ยนะครับเหลือมูลค่านะครับเพียง27คือ 27,000 น่ะจากแสนเหลือ 27,000 เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะตามมาอันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังถึงเคสที่เรียกกันว่าจากดวงดาวเนี่ยจากดินสู่ดาวอันนี้จากดาวนี่ร่วงลงมาแล้วยังไม่ตกดินนะแต่ว่าร่วงลงมาอย่างรวดเร็วแล้วคือ business model ของชีอินเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามัน inventive นะดูสร้างสรรค์นะดูมีการประดิษฐ์นะก็นะครับก็พูดง่ายๆคือว่าเอามาดีไซน์เสร็จมีคนดีไซน์เสร็จส่งโรงงานเสร็จก็รีบส่งออกไปขายอะไรทำนองนี้นะแล้วก็มีการใช้เรียกว่า data AI อะไรทำนองนี้แล้วก็แล้วก็ส่งไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็มีเตมูเข้ามาไงถูกกว่านะครับแล้วขายของหลากหลายกว่าแล้วอเมริกาเนี่ยก็ขึ้นไงขึ้นภาษีนำเข้าโอ้โหของเดิมนี่จะมันขายถูกเลยกลายเป็นขายแพงไปเลยนะครับจากเดิมเนี่ย100บิลเลียนเนี่ยกลายเป็นเหลือแค่27บิลเลียนเท่านั้นเองแต่ตอนเนี้ยประเด็นนี่ก็คืออะไรทำไมถึงร่วงเร็วนะชีอินเนี่ยกลยุทธ์เดิมที่วางไว้เนี่ยถูกต้องนะ AI อัลกอริทึมดูว่าความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงมาทำแพทเทิร์นจากนั้นก็ส่งไปโรงงานผลิตหาโรงงานมากมายในจีนนะหาที่ถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดทำออกมาถูกที่สุดแล้วส่งขายในอเมริกาอะไรเงี้ยนะแต่ว่า business model นี้มันพังนะครับ เพราะสิ่งที่พูดมาสักครู่เนี่ยก็คือคุณมี data คุณมีอัลกอริทึมคุณมีห่วงโซ่อุปทานที่ผลิตได้ถูกมากเร็วมากให้มันแข่งขันกันถูกที่สุดเลยนะแล้วก็ผลิตก็ส่งเขาไปขายอย่างรวดเร็วที่สุดขายถูกมากๆคนแห่กันซื้อเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนมันเป็นความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันขายถูกมากๆได้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า temporary privilege นะที่อเมริกาอนุญาตคือพูดง่ายๆคือเมื่อก่อนเมกับเมืองไทยนี่แหละจำได้ไหมท่านผู้ฟังก็ส่งจากจีนตรงมาไทยเนี่ยเราจะเจ๊งเพราะอันเนี้ยนะส่งจากจีนตรงมาไทยเนี่ยนะของที่เรียกว่าไม่ถึง 1,500 มั้งใช่ไหมของไทยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับมันก็ถูกมากๆนะแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกจะคิดภาษีแล้วอเมริกาก็เหมือนกันของที่ประมาณต่ำกว่า 2,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีนะครับก็ฟลัดเด็ดเข้ามาใหญ่เลยเหมือนน้ำท่วมเหมือนน้ำป่าไหลหลากอ่ะท่านผู้ฟังดูภาพน้ำป่าพุ่งวอดเข้ามาเลยนะอันนี้เป็นบทเรียนทางกลยุทธ์ที่สำคัญมากคือเวลาท่านผู้ฟังดูเคสเนี่ยอย่าสับสนนะครับระหว่างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเรียกว่า competitive advantage กับ regulatory arbitrage คือพูดง่ายๆคือว่า arbitrage คือเฮ้ยมันไม่คิดภาษีเว้ยปกตินำข้าวอ่ะไม่คิดภาษีเว้ยเราขายของถูกไงทรงฟัดเด็ดไปเลยนะแล้วถูกขนาดนี้ใครก็ซื้ออเมริกาของแพงก็ตายส่งไปราคาไม่กี่ดอลลาร์$3-5ใครจะไม่ซื้อตอนเนี้ยคนก็เลยคิดว่าอ๋ออันนี้เพราะว่าจีนชนะเนี่ยผมก็ยังคิดอย่างนี้เหมือนกันเลยจีนชนะเพราะว่า AI data ก็เลยตึมฟัดแฟชั่นซัพพลายเชนถูกครึ่งเดียวนะครับที่ชนะเนี่ยก็คือมีแต่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวอาจจะไปคุยกับคุณอาทิตย์ต่อก็ได้นะเคสนี้น่าสนใจมากจากดินขึ้นไปสู่ดาวจากดาวล่วงกลับมาได้ยังไม่ถึงดินนะแต่ว่าล่วงลงแบบน่าตกใจมากบนรถไฟเหาะครับจนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา14:00 น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสั่งสกัดแนวชายแดนหลังคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองโลตัสอรัญญประเทศพกอาวุธคล้ายระเบิดขีปนาวุธหลบหนีตำรวจเร่งติดตามคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังล่าสุดมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจานหนองย่าแก้วและเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกนอกพื้นที่โดยมีการวางกำลังครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนประมาณ165ตารางกิโลเมตรพร้อมติดตามเส้นทางหลบหนีอย่างต่อเนื่องตำรวจแจ้งลักษณะคนร้ายเร่งประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาตามประกาศแจ้งเตือนของสภ.อรัญญประเทศขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีและห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือพยายามจับกุมด้วยตนเองเนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจมีอาวุธอันตรายข้อมูลเบื้องต้นของผู้ก่อเหตุและยานพาหนะที่ตำรวจแจ้งเตือนได้แก่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนสีเทาสวมหมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาวมีลักษณะคล้ายมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมกองทัพเรือย้ำต้องเสริมยุทโธปกรณ์รักษาแสนยานุภาพนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หรือหาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีว่ามาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือส่วนยุทธปกรณ์ของกองทัพเรือถือว่ามีความพร้อมมีบางส่วนที่ต้องจัดหาเสริมขณะนี้ประเทศก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงและอธิปไตยซึ่งตนและผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องหารือกันว่าจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพอย่างไรสำหรับการตรวจการฝึกในวันนี้ศักยภาพของกองเรือไม่เป็นรองใครและต้องค่อยๆจัดหาเรือรบเข้ามาทดแทนใครที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการรบแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เห็นแล้วเป็นอย่างไรจะเอาเรือธรรมดามารบก็คงไม่ได้ต้องมีความพร้อมและต้องแสดงความเข้มแข็งแสดงถึงแสนยานุภาพส่วนที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมบริเวณชายแดนแต่ฝ่ายกัมพูชาออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเองทำตามจอยสเตทเมนต์ซึ่งระบุว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงจุดนั้นเอกนัทยืนยัน Data Center ไม่กระทบไฟบ้านย้ำพลังงานคือหัวใจสำคัญในการปลดล็อกเศรษฐกิจใหม่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในเวที Thailand Focus 2026หัวข้อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งจากเดิมเป็นภาระต้นทุนให้กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะกระแสการเข้ามาลงทุนของ Data Center และ AI ระดับโลกภาครัฐและเอกชนเห็นพ้องพลังงานสะอาดคือกุญแจสำคัญที่จะดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาคยืนยันว่ารัฐบาลได้ปรับปรุงมาตรการกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้ามาของ Data Center จะไม่สร้างภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนอย่างแน่นอนเนื่องจากนักลงทุนรายใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนเพิ่มขณะเดียวกันเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนผ่านตลาดการสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดหาพลังงานสะอาดในราคาที่ถูกลงพร้อมอัดฉีดเงิน 200,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชน SME ติดตั้งโซล่ารูฟท็อประบบเน็ตบิลดิ้งทั้งเรื่องการเดินหน้าการลงทุนที่จะช่วยให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและขยายส่วนเกินคืนเข้าระบบเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยตรงและยกเลิกโควต้า 2,000 เมกะวัตต์เดิมอย่างสิ้นเชิงเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุค
10: What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับก็ยังอยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะวันนี้นะมีประเด็นที่ต้องติดตามนะความคืบหน้าหลายต่อหลายเรื่องนะฮะผมค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะติดตามอยู่นะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับวันนี้เขามีเพรสรีลิสต์นะประชาสัมพันธ์นะจากข้อมูลการตรวจสอบแล้วก็เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะทางกกต.ก็บอกว่าพบผู้สมัครบางรายนะขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกตั้งนะจึงได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเขาก็ไปดูคุณสมบัติไปดูข้อห้ามอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569นะเป็นการประชุมครั้งที่46/2569เนี่ยกกต.เขามีมตินะครับให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะจำนวน 1,605 คนย้ำอีกครั้งนะฮะอันนี้ก้อนแรกนะ 1,605 คนนะและในการประชุมครั้งที่51/2569นะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569มีมติดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมอีก162คนรวมทั้งสิ้นนะครับที่ดำเนินคดีคือเดี๋ยวต้องส่งเรื่องไปที่ศาลเนี่ย1,767 คนนะถามว่ามาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยเขาบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วนะว่าตนเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใดได้สมัครรับเลือกตั้งต้องระวังโทษตั้งแต่1-10ปีและปรับตั้งแต่20,000-200,000 บาทนอกจากนี้เขาจะให้ศาลเนี่ยฮะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดระยะเวลา20ปีนะในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นเนี่ยคืนเงินประจำตำแหน่งและก็ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคืนกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยภายหลังจากกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาดังกล่าวเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีความนะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไปดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ต่อไปนะแหมเอกสารก็เป็นเพรสรีลีสออกมาชี้แจงวันนี้27สิงหาคม2569นะคำถามก็คืออ้าวมีมติตั้งแต่19พฤษภาคมนะมีมติตั้งแต่4มิถุนายนนะรวมทั้งสิ้น 1,767 คนเนี่ยฮะตอนไม่มีใครรู้เลยเหรอกกต.ไม่เคยแถลงเลยหรอนะแล้วเพิ่งมารวมว่าดำเนินคดีผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกกต.มันเข้ามาเยอะใช่ไหมมันมีเรื่องของอะไรล่ะหัวเลือกสว.ใช่ไหมโอ้โหเปิดประเดิมทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะมีเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆนะโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยนะแล้วจนถึงเรื่องที่มีข่าวหรือว่ากกต.เขาจะมีการลงมตินะ7ข้อเนี่ยในวันพรุ่งนี้แล้วก็ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ลงมติยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยดูข้อมูลก่อนยังไม่ถึงการลงมติแต่ว่าจะลงมติ ในลำดับต่อไปตอนนี้หลายคนก็อาจจะตามต่อว่าอ้าวคือข่าวมาอย่างเงี้ยนะคือมันก็กลบนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะคือข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยมันก็กลบเรื่องของการจะลงมติวันพรุ่งนี้ถูกไหมใช่ไหมถึงแม้ว่าจะออกมาปฏิเสธแล้วก็ตามทีอ่ะแต่คนก็ต้องไปสนใจเรื่องอ้าวเฮ้ยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติตั้ง 1,700 กว่าคนอ่ะใช่ไหมวันนี้ก็เลยเห็นโพสต์กันเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องของการดำเนินการนะในกรณีหัวสวที่คณะกรรมการชุดที่26กับชุดที่36นะมีความเห็นแตกต่างกันชุด26คณะกรรมการไต่สวนของกกต.ที่ตั้งเนี่ยบอกโอ้โหมีกระบวนการหัวสว229คนชุดที่36บอกไม่มีเลยนะไม่ผิดนะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันจะต้องไปสรุปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งทางกกต.เองนะก็พยายามประชุมบอกว่าประชุมทุกวันจันทร์เนี่ยนะซึ่งจะแล้วเสร็จและสรุปผลให้ได้ถ้าผมเอาตามที่ประธานกกต.เคยพูดเนี่ยนะหรือว่าที่กกต.บางท่านเนี่ยเคยพูดเนี่ยก็บอกว่าเดือนสิงหาคมน่าจะเสร็จสิงหาคมน่าจะเสร็จหมายความว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่27วันจันทร์ที่31สิงหาคมนี่วันสุดท้ายนะครับของเดือนสิงหาคมแต่บางรายงานข่าวบอกว่าอาจจะเป็นวันที่7กันยายนซึ่งเราก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะระยะเวลาตั้งแต่มีการเลือกสว.นะ2ปีที่ผ่านมากระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะมีการจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนในการลงคะแนนมีการจดโพยอะไรต่างๆนานาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีความเห็นอย่างไรแน่นอนนะบางท่านบอกว่ามันดูจากรูปการแล้วเป็นไปได้3แนวทางแนวทางที่1นะฟันเลยทั้ง229คนตามที่คณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เคยมีมติออกมาก่อนอีกอันนึงบอกอ้าวชุดที่36บอกไม่มีความผิดนะก็ไม่มีใครหัวสว.ไม่มีความผิดอันนี้ก็ไม่มีเลยเป็นกรณีที่2ส่วนกรณีที่3ไปซอยย่อยไปดูสักนิดนึงความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องมันมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ชุดที่26พูดถึงเนี่ยนะอย่างน้อยๆมี 2-3 กลุ่มนะฮะถูกไหมกลุ่มที่1ก็คือตัวสมาชิกสภาผู้ใดไอ้สมาชิกวุฒิสภาเองจำนวน130กว่าคนถ้าจำไม่ผิด136หรือ138แล้วกลุ่มที่2ก็คือเป็นนักการเมืองนะอาจจะมีส.ส.อาจจะเป็นอดีตนักการเมืองอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องและกลุ่มที่3ที่มันมีความเชื่อมโยงอีกในตำแหน่งของส.ส.บางคนบางท่านหรือนักการเมืองบางคนบางท่านเป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งอันเนี้ยเขาต้องไปซอยดูอีกทีนึงมันถึงเป็นข่าวไงครับว่ากกต.เนี่ยจะเวลาจะพิจารณาเนี่ยนะไปดูไล่ตามฐานความผิด7ฐานไม่มีใครนะที่มาอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังแบบนี้นะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าบางฐานความผิดเนี่ยผมบอกเลยมันมีความเชื่อมโยงใช่ไหมถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมันมีทางไปต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยนะถูกไหมใช่ไหมฮะเนี่ยก็ต้องไปไล่ดูไอ้7ฐานความผิดที่เมื่อวานวันก่อนที่ผมบอกไปที่กกต.เขาจะต้องไปดูข้อกล่าวหาแต่ละข้อเนี่ยนะมาตรา76วรรค1 76วรรค2 70บวก36มาตรา77อนุ1 77อนุ3 79 81อะไรพวกเนี้ยนะตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.อันเนี้ยก็บอกว่าอาจจะบางคนจาก229คนที่เข้าฐานความผิดเพราะฉะนั้นมันก็จะมี3แนวทางนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะลงมติกันยังไงเมื่อไหร่อันนี้เรื่องที่1 คือนอกเหนือจากนี้เนี่ยที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องหัวสว.วันที่29ใช่ไหม29สิงหาคมวันเสาร์อะที่ทางฝั่งของคุณผลิตวัชระสินธุแล้วก็ทางไอรออะไรเนี่ยที่เขาจะไปปิดเอพิโซดนะของการเปิดโปงกระบวนการหัวสว.อะไรของเขาแล้วไปใช้โรงแรมภูแมนเนี่ยนะเห็นล่าสุดนี่ไม่ได้ใช้ที่ภูแมนแล้วนะครับอาจจะไปใช้ที่รัฐสภาแทนนะในการแถลงข่าวหรือว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับเรื่องที่2เมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทก็อย่างที่ผมบอกว่าน่าจะไม่เกิน3 ทุ่มนะประมาณสัก2 ทุ่มเสร็จเขาก็มีการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนของส.ส.ที่ลงมติทั้งหมดนะ478เสียงเห็นชอบ285เสียงก็ผนึกกำลังแน่นปังเหมือนเดิมคือทางภูมิใจไทยนะแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรครัฐบาลแล้วก็มีพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรคเล็กๆนะก็ตบเท้าลงคะแนนเห็นชอบส่วนไม่เห็นชอบนะหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการ ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้าน141เสียงก็จะเป็นของทางพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเล็กๆที่เป็นของปีกฝ่ายค้านแต่ก็มีบางพรรคนะครับที่ในสมาชิกพรรคเนี่ยนะลงทั้ง2แบบผมใช้คำนี้ลงทั้งเห็นด้วยก็มีแล้วก็ลงแบบงดออกเสียงซึ่งงดออกเสียงมันก็คือไม่เห็นด้วยถูกไหมเพราะมันไม่ได้นับเอาไปถูกนับว่าเห็นด้วยอย่างพรรคไทยสร้างไทยซึ่งก็น่าสังเกตนะพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยพรรคที่เริ่มต้นของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นท่านก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ส่งคนอื่นมาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเลขาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็พรรคไทยสร้างไทยเป็นแบบนี้ตลอดนะตั้งแต่รอบที่แล้วนะถูกไหมว่าในพรรคเนี่ยจะมีส.ส.กี่คนก็ตามทีแต่ว่าจะมีเสียงที่ออกมาเวลาโหวตแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีปีกนึงที่เห็นด้วยกับทางฝั่งรัฐบาลอีกปีกนึงก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทางฝั่งรัฐบาลโดยตรงนะครับส่วนงดออกเสียง52เสียงงดออกเสียงเนี่ยน่าสนใจเพราะจำนวน52เสียงเนี่ยส่วนใหญ่นะก็เป็นพรรคกล้าทำซึ่งพรรคกล้าทำนี้เป็นพรรคที่อยู่ทางปีกฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วก็ในจำนวนนี้ก็จะมีประธานสภารองประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาคนที่2นะที่งดออกเสียงนะส่วนที่น่าสนใจอีกนิดนึงนะก็คือคุณสุริยาวงอาลีส.ส. อุดรธานีพรรคประชาชนนะอันเนี้ยลงเห็นชอบกับทางรัฐบาลนะซึ่งในพรรคเองเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าเพราะว่าคนนี้ก็ลงมาแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วนะว่าอาจจะเป็นเขาก็เรียกกันว่างูเห่าส้มอะไรเนี่ยนะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของพระราชกำหนดนะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันนะกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนะ เรื่องบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่มีปรากฏ QR code มีปรากฏบาร์โค้ดนะเมื่อวานเนี้ยเป็นข่าวสั้นๆที่ผมอัปเดตไปว่าศาลรัฐธรรมนูญกำหนดลงมติแล้วก็วินิจฉัยแถลงด้วยวาจาเนี่ยในวันที่28กันยายน2569 1เดือนหลังจากนี้นะว่าการที่มี QR code การที่มีบาร์โค้ดปรากฏในบัตรเลือกตั้งเนี่ยแล้วมีการสอบทานไปได้ว่าลงใครลงคะแนนให้กับใครเนี่ยนะถือเป็นการลงคะแนนโดยลับหรือไม่อันนี้ก็ต้องน่าสนใจน่าติดตามเพราะมันก็จะมีผลถูกไหมไม่ใช่ว่าแต่กระบวนการมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นว่าพอมี QR code ปุ๊บเราจะไปรู้เลยว่าใครอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องไปดูต้นขั้วเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาก็เปิดการไต่สวนใช่ไหมแล้วก็มี พยานนะ5คนนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ถ่ายทอดสดนะก็ให้ปิดเป็นความลับนะมีทางกกต. 2ท่าน3ท่านมีของทางคนที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งอีก2คน2บริษัทเลยเนี่ยนะอันนี้ก็ว่ากันไปแล้ววันนี้จริงๆที่มีความคืบหน้าก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญนะ2ท่านนะได้รับมอบหมายให้ไปเดินสืบพยานคือพูดง่ายๆก็คือให้ไปดูพยานหลักฐานแต่ไม่ได้แบบมาที่ศาลไปดูข้างนอกภาษาแบบชาวบ้านง่ายๆนะเผชิญสืบอะไรพวกนี้นะก็คือไปดูพยานหลักฐานข้างนอกเพราะว่าบางทีมันต้องไปดูสถานที่คุณนึกออกไหมว่าเขาเก็บได้มาตรฐานไหมอ่ะนะก็ไปดูว่าเขาเก็บบัตรเลือกตั้งเก็บไว้ที่ไหนเก็บต้นขั้วเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ยังไงแล้วการที่มันจะมาลิงก์กันมันจะทำได้ไหมอะไรพวกนี้เขาก็ต้องให้ศาลสำหรับรอบนี้ได้รับมอบหมายไปสองท่านให้ไปดูนะไปดูเลยสถานที่เก็บบัตรไปดูเลยต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไปดูบัตรเลือกตั้งที่เหลือไปดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะแล้วก็พอหลังจากนั้นเขาก็คงมารายงานแล้วทำเรื่องส่งถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนนี่แหละนะแล้วทำเอกสารไปว่าไปเดินแล้วไปดูแล้วไปเดินแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง1 2 3ยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดลงมติกันนะ28กันยายน2569นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเพราะฉะนั้นเราจะรู้เรื่องบัตร QR code แล้วก็เรื่องของบาร์โค้ดเนี่ยนะก็ครบถ้วนเนี่ยสำหรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะชอบไม่ชอบนะรับไม่รับเนี่ยนะก็วันที่28กันยายนตอนบ่าย2 28กันยานี่วันจันทร์นะนะ28กันยานี่วันจันทร์นะอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องของกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบนะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.0% นะแต่ว่าผมก็ต้องไปนั่งอ่านรายละเอียดที่กนง.เขาแถลงเพิ่มเติมถูกไหมก็ต้องไปดูนะที่ประชุมเขายังคุยนะคุยทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอ๊ะจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไหมนะก็บอกว่าเอ้ยยังถ้าลดตอนนี้ได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่านโยบายทางการเงินมันมีข้อจำกัดนะแล้วก็มีปัญหาหลายด้านของเศรษฐกิจไทยไม่สามารถที่จะแก้โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเดียวได้แต่ที่เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจแล้วเขาคุยต่อนะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเพิ่มไม่เพิ่มเนี่ยก็ดูที่อัตราเงินเฟ้อบอกโอ้เงินเฟ้อยังต่ำกว่าที่ตัวเองคาดการไว้นะเมื่อวานนี้ก็เลยมีมติกระจายออกมาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.00% แต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือกนง.เนี่ยนะเขาก็ดูนะบอกว่านโยบายการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเวลาที่จะใช้หรือว่าจะทำอะไรเนี่ยมาตรการที่จะออกมาเนี่ยนะอันเนี้ยมันต้องพุ่งเป้าต้องมีเป้าหมายชัดเจนต้องตรงเป้าตรงประเด็นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหนี้ครัวเรือนที่สูงนะเนี่ยกลุ่มนึงละถ้าจะต้องมีอะไรช่วยต้องมีมาตรการออกมาอีกกลุ่มนึงก็คือ SME วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยนะเนี่ย2กลุ่มนี้เขาบอกว่าสำคัญนะแต่จะเป็นมาตรการเนี่ยที่จะออกมาเป็นยังไงนะจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นนะจะเติมเงินเข้าสู่ระบบจะไปลดต้นทุนทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเพิ่ม เพื่อจะไปให้ทางสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำต่ออันนี้น่าสนใจนะครับอ่ะก็อัปเดตสักนิดหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของสงครามการค้าไม่ใช่ไอ้สงครามตะวันออกกลางไม่ใช่สงครามอิหร่านนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันอะไรพวกเนี้ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เรายังอยู่ในความเสี่ยงอยู่ในความไม่แน่นอนนะราคาน้ำมันนี่แน่นอนแหละมันมีความไม่แน่นอนเพราะว่าสงครามมันยังไม่จบถูกไหมแล้วก็อะไรนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนรัฐธรรมนูญมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่รู้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงนะสรุปสุดท้ายจะจบยังไงเนี่ยจนถึงนาทีเนี้ยตั้งแต่28กุมภาพันธ์เนี่ยนะมีนาเต็มเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา นี่ผ่านเข้ามาแล้ว6เดือนนะครับก็ยังไม่แน่นอนเลยยังไม่รู้ว่าไปจบตรงไหนถูกไหมฮะบอกเนี่ยแล้วมันมีอีกระลอกหนึ่งนะสงครามการค้าคือเรื่องของเซกชั่น301มาตรา301ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเขาใช้เรื่องแรงงานภาคบังคับกับไทยแล้วก็ประเทศคู่ค้าหรือประเทศเศรษฐกิจรวม60ประเทศนะจัดเป็น2 priority โดนไปบางประเทศ 10% ไทยโดนไป 12.5% นะแต่ว่าขณะเดียวกันบอกไอ้มาตรา301เนี่ยมันยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินอันนี้แหละที่เขาห่วงนะว่าไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะทางฝั่งของเจรจาทางกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเจรจาไปนะไอ้ที่มันเกี่ยวกับโลคอลคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยอยู่ในนี้แหละนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจนะส่วนโกงสอบท้องถิ่นอันนี้มีความคืบหน้าผมเมื่อเช้านี่ฮะอยู่ๆก็มีรายงานนะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะปปปเนี่ยซึ่งนำโดยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะรองเต่านะก็เปิดปฏิบัติการนะนำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ไปจับกุมตัวนายประวิตรจารุรัตน์กุลนะหรือว่าผู้ใหญ่เฮงเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยบอกไปจับตัวที่ห้องพักเลยพฤติการเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยร่วมกันแอบอ้างตำแหน่งและเรียกรับเงินจากประชาชนโดยอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบบรรจุข้าราชการได้นะสืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนว่าถูกนางนวพรนะเจ้าหน้าที่อบต.ต้องปิดนะในพื้นที่ตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยชักชวนให้สมัครสอบนะเข้าเป็นข้าราชการโดยอ้างว่าผู้ใหญ่เฮงนะมีโควต้าพิเศษแล้วก็มีศักยภาพสามารถวิ่งเต้นให้สอบผ่านได้จริงทำให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไป3ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาทแต่ว่าพอผลออกมาบอกสอบไม่ผ่านนะแล้วก็พยายามทวงเงินคืนแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดนะขณะจับกุมนะทางนายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงเนี่ยนะก็บอกว่ามีการปลอมแปลงลายนะบอกมันมีการปลอมแปลงลายนะบอกไม่เกี่ยวกับผมนะบอกปลอมแปลงลายนะแล้วก็เอาลายที่ปลอมมาเนี่ยไปให้การกับทาง DSI นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ยังพบเปาะแสว่ารูปแบบของการชักชวนอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายแต่เดียวแต่มีลักษณะของการเป็นเครือข่ายเป็นหัวส

่มีนะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะผมว่าน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นตามลำดับนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องค่อยๆติดตามนะเพราะว่าตอนเนี้ยข่าวที่ออกมาหรือว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ออกมาเนี่ยนะมันคือถ้าจะขยายผลให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยผมว่าเขาทำอยู่แล้วอันนี้ผมเชื่อว่าเขาทำอยู่แล้วเพราะว่าด้วยพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ทั้งปปช.เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เขารวบรวมมาหรือแม้แต่ตัวกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยนะกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่เขารู้รายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขคะแนนสอบการเปิดบัญชีรายชื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วมันต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการโอนสตังค์ถูกไหมไม่งั้นก็ไม่รู้หรอกคนละ300,000 ถึง 600,000 บาทคนที่ได้จำนวนกี่คนเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่ไม่งั้นเขาไม่ทราบแต่จังหวะเนี้ยผมว่าเขากำลังไล่ตามเส้นเงินเพราะว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะหรือคนที่จ่ายสตุ้งสตังไปทั้งติดทั้งไม่ติดเนี่ยนะได้ส่งข้อมูลหรือว่าถูกนำข้อมูลมาเนี่ยแล้วมาเชื่อมโยงว่าจ่ายให้กับใครที่เป็นนายหน้าที่ตำรวจเขาใช้คำว่าหัวสายเนี่ยนะก็ต้องมาดูใครที่เป็นนายหน้าถูกไหมแสดงว่ากลุ่มนี้จะต้องมีสตังใช่ป่ะถูกโอนเงินมาจากคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200คนเนี่ยนะก็จะต้องมีรายละเอียดแล้วเงินก้อนเนี้ยที่ถูกโอนมาเนี่ยจะหัวสายกลางสายหรือตัวแตนรับเงินนายหน้าอะไรต่างๆมันก็ต้องโอนต่อที่เราเรียกว่าเส้นเงินอ่ะก็ต้องโอนต่อให้กับคนที่อยู่เหนือขึ้นไปถูกไหมฮะแล้วพอคนอยู่เหนือขึ้นไปถ้าเขายังไม่ใช่ที่สุดของปลายทางมันก็ต้องมีการโอนเงินต่ออีกเนี่ยผมว่าพวกเนี้ยเขากำลังทำอยู่เชื่อว่าเขาน่าจะดำเนินการน่าจะสามารถรวบรวมได้อย่างที่ปปช.เขาแถลงข่าวว่าต้องร่วมกับปปง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วไปได้สายดูนี่ไม่งั้นตำรวจเขาไม่ไปจับหรอกเพราะรู้ว่าโอนเงินมาให้โอนมาตั้ง3ครั้งรวมเบ็ดเสร็จ 600,000 กว่าบาทแต่ก็ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการถูกไหมนะอ่ะอันนี้ก็ต้องดูแต่ว่าลำดับการดำเนินการนะบางทีอาจจะยังไม่ได้รวดเร็วทันใจนะหรือแม้แต่เนี่ยที่จะต้องเพิกถอนรายชื่อเนี่ยจนถึงนาทีนี้ผมยังไม่มั่นใจนะที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นส่งไปให้กับทางกรรมการจังหวัดหรือว่ากจังหวัดเนี่ยแล้วก็จังหวัดจะต้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบรรจุข้าราชการจำนวน 5,925 คนไปแล้วเนี่ยนะเขาจะดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้หรือเปล่าบางที่อาจจะมีคนลาออกเองบางที่อาจจะดำเนินการนะให้ออกไปแล้วก็ต่างๆนานาก็ว่ากันไปเนี่ยก็ยังรออยู่เหมือนกันว่าคำสั่งที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งเป็นภาคบังคับแล้วเขาต้องปฏิบัติตามหรือสุดท้ายแล้วก็ยังมีข้อกฎหมายหรือข้อที่ยังไม่มั่นใจว่าถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไปนะแล้วก็จะถูกเล่นงานกลับมาที่ตัวเองเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เขาก็มีความกังวลเขาก็มีความห่วงนะเนี่ยผมก็รอดูว่าเดดไลน์31สิงหาคมเนี่ยนะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะอ่ะส่วนเรื่องสุดท้ายโอ้ผมไม่แน่ใจเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังเห็นข่าวหรือเปล่านะแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านคงได้ติดตามข่าวสำหรับเหตุน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นะที่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะฮะเมื่อวานนี้26สิงหาคมนะคือถ้าใครเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะบริเวณด่านพรมแดนจี้หลงนะซึ่งในฝั่งทิเบตเนี่ยนะติดกับทางเนปาลเนี่ยทิเบตนี่ก็คือเขตปกครองตนเองทิเบตนะของจีนแล้วก็ทางฝั่งเนปาลก็คืออีกฝั่งนึงนะตรงนั้นเนี่ย

เป็นเส้นทางที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบตนะถ้าต้องการที่จะไปเขาไกรราชผมเคยได้ยินอ่ะนะแล้วคงเคยเห็นภาพกันโอ้โหเขาสวยมากตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางนะแล้วก็พวกคนที่เขานับถือทั้งศาสนาพุทธศาสนาฮินดูอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะพุทธก็ไปเยอะนะโดยเฉพาะพุทธวัชรยานพุทธมหายานเนี่ยเขาก็ไปนะถ้าเป็นเขาไกรราชเขาบอกเป็นที่อยู่ของพระศิวะศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรพวกนี้เขาก็เป็นจุดแสวงบุญแล้วก็ไปเดินรอบเขาไกรราชนี่จริงๆเป็นหนึ่งในที่ที่ผมต้องการจะไปนะเป็น destination ที่หนึ่งเลยที่ผมอยากไปไอ้เขาไกรราชเนี่ยผมอยากเห็นกับตาว่ามันเป็นยังไงนะสวยนะดูจากภาพแล้วสวยนะยิ่งตอนที่เช้าๆหน่อยนะพระอาทิตย์ที่สะท้อนกับหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดของเขาไกรราชเนี่ยถ้าแสงดีๆนี่มันเหมือนเป็นแสงทองออกมาเลยนะก็อยากไปเห็นกับตาเหมือนกันนะแล้วใครที่เป็นพุทธทางฝั่งวัชรยานนะเขาก็เชื่อว่าตรงนั้นเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเดินอัสดางคัปปดิษฐ์ก็คือก้มกราบเดิน3 9กราบ1ทีเดิน3 9กราบ1ทีรอบเขาไกรราชนอกเหนือจากที่พระราชวังโปตลาที่เราเคยรู้กันนะเนี่ยก็คือทางฝั่งคนเนปาลส่วนใหญ่ก็หรือว่านักท่องเที่ยวที่จะผ่านทางเนปาลเพื่อจะไปเขาไกรราชเนี่ยต้องผ่านตรงนี้แหละต้องผ่านตรงนี้แหละเพื่อจะไปที่เขาไกรราชนะผ่านไอ้ด่านจี้หลงเนี่ยแล้วภาพของมวลน้ำมหาศาลซึ่งเป็นน้ำป่าเนี่ยนะมันไหลเข้ามาแล้วก็ถล่มที่ตัวด่านเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันคนวิ่งอุตลุดรถจอดเต็มไปหมดอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองของเขาเนี่ยนะพังถล่มราบคาบเลยและอีกจุดนึงที่ก็เป็นอีกหนึ่งในเดสติเนชันที่ผมอยากจะไปเหมือนกันถ้าคุณผู้ฟังจำได้ผมเคยบอกว่าผมไปเนปาลจุดที่ผมอยากเดินจริงๆคือเส้นที่เขาเรียกว่าลังทังเทคเส้นลังทังลังทังนี่เป็นหมู่บ้านนะฮะเป็นหมู่บ้านยอดนิยมของฝรั่งที่เขาไปเดินเนปาลกันนะแต่เพราะว่ามันยังดิบอยู่มันยังแบบมีวิถีชีวิตอะไรต่างๆของชุมชนชาวเนปาลเนี่ยที่นับถือพุทธวัชรยานอะไรพวกนี้ยังอยู่เยอะนะแต่ว่าหลังจากที่มีเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลก็ทำให้หมู่บ้านเนี้ยหายไปทั้งหมู่บ้านเลยผมก็ยังบอกคุณผู้ฟังเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากไปถามว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับเส้นนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือมันมีอยู่จุดหนึ่งฮะที่เป็นจุดสตาร์ทผมใช้คำว่าจุดสตาร์ทเลยจุดเริ่มต้นที่เวลาที่จะเดินเทรคลังทังเนี่ยนะจะต้องไปเริ่มที่ตรงนี้นะก็คือที่หมู่บ้านสยาบูบีซีนะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของลังทังเทคตรงเนี้ยได้รับผลกระทบแต่ไอ้ตัวเส้นลังทังที่เขาเดินเนี่ยนะเท่าที่ผมตามข่าวจากกลุ่มที่เขาเดินป่าเนปาลเนี่ยเขาก็บอกว่ายังต้องอยู่ระหว่างการสำรวจอยู่แต่ว่าแน่ๆล่ะใครที่จะไปจากกาดมันดุเพื่อจะเดินทางเข้าไปที่ไอ้หมู่บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะอันเนี้ยมันอาจจะพื้นที่ที่จะเข้าไปถึงเนี่ยมันได้รับผลกระทบมันได้รับผลกระทบนะแล้วว่าผลกระทบมันขนาดไหนคำตอบก็คือว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนผู้สูญหายประมาณ600แต่ว่ามีรายงานข่าวว่าเพิ่มขึ้นตามลำดับนะประมาณพันกว่าคนแล้วในจำนวนนั้นประมาณ 300-400 คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินเนในลังทังเทคอะไรพวกนี้อาจจะอยู่แล้วได้เขาก็จะต้องซีเนาะเป็นเทรคเอเจนซี่อะไรพวกนี้เขาก็จะนักท่องเที่ยวที่มันใครอย่างก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโลกเขาติดตามนะส่วนข้างล่างมันเป็นคล้ายๆชาติตรงนี้มันแตกนะไอ้ตรงเป็นที่มันเป็น

่งน้ำเนี่ยมันแตกนะแตกเสร็จปุ๊บมันก็มีมวลน้ำมหาศาลที่มันไหลลงมานะแล้วก็ดินสไลด์ลงมานะก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของแผ่นดินไหวขนาด 4.4 นะแต่ว่าเขาไปดูมาแล้วบอกว่าน่าจะเกิดจากนี่แหละไอ้ทานน้ำแข็งนี่แหละที่มันหักลงมาซุดตัวลงมาเพราะว่าอากาศภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะโลกร้อนมากขึ้นอะไรต่างๆนานานะแล้วมันก็ทำให้เกิดน้ำที่มันเป็นมวลน้ำมหาศาลที่มันไหลลงมาแล้วก็เข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆนะหลายจุดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ 14:44 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @Royal House
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
9: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นัตติสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาด

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนน
1: ท์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: 14นาฬิกา49นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เราเปิดสายคุยกันนะมีเวลาประมาณสัก10นาทีนะสำหรับช่วงนี้นะครับเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับหรือว่าจะมีเรื่องนะมีประเด็นอะไรที่อยากจะสอบถามหรืออะไรยังไงนะก็แล้วแต่เลยนะไม่ได้กำหนดหัวข้อนะฮะแล้วแต่นะนี่เพิ่งเข้าไปดูในอะไรนะผลวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะชิงแชมป์เอเชียนะวันนี้ไทยเจอกับทางเกาหลีใต้นะครับก็แข่งตอนบ่ายโมงนะจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไทยชนะเกาหลีใต้นะฮะ3ต่อ0เซตนะ25-20 25-18 แล้วก็25-21นะอันนี้เป็น30นะเข้าใจว่ารอบนี้รอบ8เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทะลุไปรอบ4ทีมนะไม่รู้เจอใครเหมือนกันนะต้องค่อยๆติดตามนะคือถ้าได้แชมป์เอเชียเนี่ยนะเราจะมีสิทธิ์นะไปแข่งไอโอลิมปิกนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยโอ้ไม่ได้นี่มันต้องไปลุ้นเยอะนะต้องไปนับคะแนนการแข่งขันในโปรแกรมต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นทีมหญิงไทยสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นนะเท่าที่ผมฟังติดตามข่าวสารเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความมุ่งมั่นนะอยากจะทำให้ได้นะเพื่อจะมีโอกาสที่จะไปเล่นในระดับโอลิมปิกนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะสำหรับผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงนะทีมชาติไทยนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาว่ากันนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเดาใจคุณผู้ฟังไม่ถูกจริงๆนะผมเดาใจไม่ถูกจริงๆนะว่าเอ๊ะนะมีเรื่องเท่าที่ดูก็มีหลายเรื่องนะมีหลายประเด็นที่อาจจะอยากพูดอยากคุยเนี่ยนะหลายเรื่องนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังล่ะนะไม่ได้ไปกำหนดว่าจะเป็นเรื่องไหนนะบางท่านอาจจะมาคุยเรื่องการเมืองนะบางท่านอาจจะคุยเรื่องทั่วไปบางท่านอาจจะถามนะก็แล้วแต่นะไม่ได้กำหนดนะคุณตาลครับสายสองสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนะคะได้ฟังที่คุณณัฐพงศ์อ่านหนังสืออะค่ะ
0: ครับ
1: จะสอบถามว่าหนังสือที่อ่านเมื่อวานนะคะชื่อหนังสืออะไรคะแล้วก็มีจำหน่ายที่ไหนคะ
0: ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ
1: 40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ
0: ครับผมผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าอยากจะทราบว่ามี
1: หนังสือเก่าเหรอคะ
0: ไม่คือต้องถามที่ทางสำนักพิมพ์โรนินว่าเขามีเขาจำหน่ายหมดไปหรือยัง
1: ค่ะพอดีเมื่อวานขับรถอยู่แล้วฟังแล้วชอบมากดีมากเลยค่ะเลยอยากจะซื้อมาอ่านเหมือนขาดตอนไป
0: เออใช่เพราะเวลาอ่านมันก็อ่านได้ตอนสองตอนเนอะมันไม่ต่อเนื่องเน
1: าะ
0: ไม่เหมือนกับเรามีหนังสือแล้วอ่านเองเนาะ
1: ค่ะ
0: จริง
1: มากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ต้องถามที่สำนักพิมพ์โรนินอ่ะคุณมีไลน์ไอดีของทางสำนักพิมพ์โรนินไหมล่ะ

0: ไม่มีค่ะเดี๋ยวค้นหาดูก็ได้ค่ะ
1: ไม่ค้นหาที่ไหนล่ะ
0: ก็ในอินเทอร์เน็ตนะคะ
1: อ๋อผมบอกไปเลยก็ได
0: ้ได้ได้ค่ะ
1: เป็นแอสไซน์นะมี A แล้ววงกลมล้อมรอบนะแล้วก็โลนินก็ RONIN
0: RONIN
1: แล้วก็เลข5
0: อะไรนะคะ
1: 5เลข5เลข5อาราบิกอ่ะ
0: ค่ะเลข5ค่ะ
1: ครับผมนั่นแหละลองเข้าไปดูมันจะเป็นคล้ายๆเป็นรูปซามูไรอ่ะนะ
0: ค่ะ
1: เออนั่นแหละแล้วก็ถ้าอีกช่องทางนึงนะถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็ลองถามเขาในเพจก็ได้เพจของใน Facebook นะฮ
0: ะ
1: สำนักพิมพ์โรนินนะครับคุณก็ลองเมสเซจหรือว่าอินบ็อกซ์ไปถามเขาดู
0: วันนี้จะอ่านไหมคะรอฟังอยู่ค่ะ
1: วันนี้จะอ่านไหมอ่านดีไหมล่ะ
0: ดีค่ะดีค่ะ
1: อ่านดีเหรอโอ้มันเพลินเนาะมันเพลินเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: เออวันนี้ถ้าอ่านนี่ตอนที่36นะเรื่องน่าจะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเลยปี2540ถึง2542ตอนนั้นคุณวีระยังอยู่ที่กลุ่มวัฒจักรอยู่เลยเดี๋ยวรับไว้พิจารณาร ับไว้พิจารณาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอยากให้อ่านต่อนะผมก็หยิบมาด้วยแหละนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่คุณผู้ฟังนะว่าจะให้อ่านหรือว่าจะคุยกันนะบางทีบางท่านเนี่ยบอกโอ้โหเปิดสายคุยกันเถอะผมก็ตามใจไม่ถูกจริงๆนะเมื่อวานนี้บางท่านบอกโอ้อ่านต่อไปเลยอีก2ตอนอ่านเป็น4ตอนถ้าอ่าน4ตอนนี่ไม่ให้ผมพักเลยนะใช่ไหมเออนะเนี่ยตอนที่36คุณดูกี่หน้าเดี๋ยวผมดูหน่อยตอนที่36นะอันนี้อยู่ในหน้าที่207นะ208 203 4 5 6หน้านะ6หน้านี่อย่างน้อยถ้าอ่านต่อเนื่องนี่ต้องมี10นาที15นาทีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าจะอ่านได้ไหมนะแล้วก็ตอนที่37นะมี1 2 3 4อันนี้เบาหน่อยมีแค่5หน้านะอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอ้มีอะไรเนี่ยโอ้ยมีอะไรมีช่วงปี42แล้วหรอตอนที่37นี่มีรายการทีวีโอ้รายการอะไรเนี่ยนะน่าสนใจนะเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะอ่ะมาไหมนะน่าจะได้อีกสักสายนะหรือว่า2สายนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมารอนิดหนึ่งนะแหมคือจริงๆนอกจาก40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยนะจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เอาคนไร้รากนะมาอ่านให้ฟังนะแล้วหนังสือคุณวีระเนี่ยเยอะนะบางครั้งเนี่ยผมก็หยิบเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่ใช่ไหมมาอ่านให้ฟังก็สลับกันไปนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบอ้าวทำไมอ่านอีกแล้วนะครับคุณแจนครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะจะมาคอนเฟิร์มให้อ่านนะคะ มันดีอ่ะแล้วมันก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะ
1: เอาเหรอหมดเหรอหรือยังไง
2: คือหาที่ไหนก็ไม่ได้อ่ะเว้นแต่ว่ารายการคุณน่ะจะแอนนาวจะประกาศมาว่าจะขายนะจองตาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าชีวิตอย่างคุณวีระคนทั่วไปเด็กทั่วไปอ่ะก็คงไม่มีใครมาบอกมาสอนหรอกค่ะว่าหนึ่งสองสามสี่
1: อืมไม่แต่มีที่หนึ่งอ่านได้ฟรีนะ
2: ที่ไหนคะ
1: ที่นู่นไงไอ้ร้านอะไรรีเฟซคาเฟ่อะ
2: คุณอัจฉพงศ
1: ์ตรงรามอินทราซอย60
2: ไปขนาดนั้น
1: อ้าวไม่รู้ก็มีแต่ว่ามันมีที่อ่านฟรีอยู
2: ่
1: ผมเห็นเพราะว่าเคยไปนะเห็นเขาคนของสำนักพิมพ์โรนินเขาเอาหนังสือที่มีทั้งจำหน่ายด้วยแล้วก
2: ็
1: ที่มีให้อ่านฟรีได้ด้วยอ่ะมี
2: คุณอัจฉพงศ์คนทั่วไปอ่ะ
1: เ
2: ศรษฐกิจแบบนี้ทุกวันนี้เอาตรงๆอ่ะทำงาน2เท่า3เท่าเพื่อให้ได้สตังค
1: ์
2: ใกล้เคียงกับเท่ากับเมื่อก่อนนะ
1: อืม
2: จริงๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าที่พูดมาทั้งหมดบอกคุณอ่านนะ
2: คือตามคุณวีระ
1: เซลเล่นเซลเล่น
2: อยากจะพูดว่าทุกสี่เก้านะก็คงไม่ได้นะแต่ถ้ามีโอกาสเนี้ยจะคอยแบบมีอะไรบ้างมีอะไรแบบเนี้ยค่ะ

0: ว่าชีวิตมนุษย์ทั่วไปอย่างที่บอกอ่ะใครจะมาบอกมาสอนไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผมโอเคได้รับทราบ2เสียง2เสียงขอบพระคุณสวัสดีครับ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกชี้บก.ปปป.รวบนายกเฮงเรียกรับเงินช่วยสอบข้าราชการท้องถิ่นสะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัตน์กุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษหลังเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรวม 650,000 บาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นไปตามกฎหมายก่อนจะย้อนถามว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐปานเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้พลเอกชัยพฤกษ์เลี่ยงตอบหลังสะพัดนั่งเก้าอี้เลขาสมช.คนใหม่แต่ยืนยันพร้อมทำงานทุกตำแหน่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเดินทางลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีดูการฝึกของกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวถูกทับทามมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.โดยพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้มาสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะวันนี้มาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะหน้าที่อะไรเมื่อถามว่าหากได้รับภารกิจดูสมช.เหมือนจะมีงานรออยู่มากพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าสู้อยู่แล้วส่วนการข่าวต้องปรับปรุงหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าอย่าเพิ่งเพราะยังไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ทวงความคืบหน้าโสพลส่งศาลฎีกาตั้งกรรมการสอบปปช.ปมตีตกคำร้องศักดิ์สยามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคสอบถามถึงความคืบหน้าต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาต่อการพิจารณาส่งหนังสือถึงศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.จากคดีการตกคำร้องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังนายโสพลระบุได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอความเห็นซึ่งตนอยากให้นายโสพลเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการชุดนี้เพื่อความโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าคณะกรรมการเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญลบข้อครหาเพื่อปกป้องหรือดำเนินการทางหนึ่งทางใดและกำหนดกรอบเวลาไว้อย่างไรนายพฤทธิ์ยังเสนอให้มีการเชิญตัวแทนของฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันไปชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการวินิจฉัยที่ประธานรัฐสภาตั้งขึ้นมาด้วยส่วนข้อเสนอที่ให้คณะกรรมการได้สื่อสารผ่านเอกสารกรณีที่มีข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านได้ยื่นไปเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ออกเอกสารชี้แจงกลับนั้นนายโสพลเชื่อว่าข้อหารือของนายอภิสิทธิ์จะถูกสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและคณะกรรมการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเก็บไปพิจารณาและสามารถทำได้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบด้วยดังนั้นจึงขอให้รอผลต่อไปกระทรวงการต่างประเทศเผยไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าตามที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มในเนปาลมีรายงานผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากซึ่งได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงการ์ดมานดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวรับผลกระทบอย่างหนักสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายหนักขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัด

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15นาฬิกา10นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะคุณวีระนะเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปนิวซีแลนด์นะเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่กับผมนะใครที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันต่อว่ากันต่อนะแต่ว่าผมก็รับไว้พิจารณานะที่คุณผู้ฟังช่วงที่แล้วบอกว่าให้อ่าน40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะอ่านต่อเนื่องซะหน่อยนะจากเมื่อวานนี้นะถ้าวันนี้เริ่มอ่านนี่ก็จะต้องเป็นตอนที่36นะนะมี2สายแล้วนะที่อยากจะให้อ่านต่อเดี๋ยวถามอีกสักสาย2สายแล้วกันนะถ้ายังอยากจะให้อ่านนะก็จะอ่านนะแต่ว่าถ้ามีเรื่องที่จะพูดคุยอะไรกันนะก็แล้วแต่นะเชิญนะครับ02-248-1657ฮะคุณ KU ครับสาย3สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์นะครับ
0: เชิญครับ
1: ครับผมก็อีก1เสียงนะครับ
0: อีก1เสียง
1: ครับผม
0: คือ
1: ตาม2คนผู้หญิง
0: อ๋อ อ่ะโอเครับทราบรับทราบครับขอบพระคุณ
1: ไม่หนึ่งเรื่องครับผม
0: เชิญครับ
1: ผมเชียร์ทีมฟุตบอลทีมเดียวกับคุณ
0: ครับทีมอะไรครับลิเวอร์มาดริดมาเซบาร์เซโลน่าเอซีมิลานเชียร์ทีมไหนครับ
1: ลิเวอร์พูลครับผม
0: อ๋อลิเวอร์พูลอ๋อโอเค
1: แล้วเมื่อคืนคุณนัทพงษ์ได้ดูฟุตบอลไทยไหม
0: ไม่ได้ดูครับ
1: เหรอโอ้เล่นดีครับแต่โชคไม่ดียิงประตู4ประตูแต่ไม่ชนะครับ
0: อ้าวเหรอทำไมอ่ะ
1: โอนโก2ทีสองประตูเลยครับ
0: อ๋อโอโก2ประตูคือเราทำประตูเข้าประตูตัวเอง2ประตูเลย
1: ครับผม
0: อ๋อโอเคแต่เห็นเขาว่ามันมีลูกโทษนี่คณะยิงไม่เข้าเหรอ
1: ตอนนั้นพอดีสัญญาณมันจะหลุดหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูต่อเนื่องไง
0: หรอ
1: การโอ้เมื่อคืนนี้มันมีปัญหาที่บ้านผมศึกษาก่อนนะครับ
0: นาทีที่50กว่าเห็นคณะเห็นรายงานข่าวเขาบอกคณะยิงลูกโทษไม่เข้าถ้าเข้าลูกนั้นก็จะนำ2ประตูต่อ0แล้วผลต่างประตูได้เสียรวมกันเป็น 2-2 เนาะอืม
1: ครับ
0: แต่พอไม่เข้าปุ๊บมันก็เลยเป็น 1-1 เลยครับ
1: คร
0: ับ ได้ครับได้ขอบพระคุณสวัสดีครับนี่อีก1เสียงนะอ่ะเดี๋ยวรออีกสักเสียงละกันจะมีไหมหรือถ้าไม่มีนี่เอายังไงดีนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาผมให้เวลา15วินาทีเป็นคนใจร้อนไม่ใช่อะไรหรอกนะให้เวลา15วินาทีนะถ้าไม่โทรศัพท์มานะก็ไม่มีปัญหาก็ทำตามที่คุณผู้ฟังบอกให้ผมต้องทำ จะบอกว่าสั่งให้ต้องอ่านก็ไม่ขนาดนั้นเนาะนะจริงๆก็เตรียมไว้แล้วแหละนะครับก็ตั้งใจไว้แหละนะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเวลามันได้มากได้น้อยขนาดไหนนะอ่ะไม่ต้องรับโทรศัพท์ละอ่ะมาอ่ะคุณสราวุธเหรอสาย1สวัสดีครับ
2: ขอฟังครับ
0: ครับผมรับทราบครับ
2: ครับผม
0: ครับ
2: อาจารย์วีระแน่นอน
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: อ่ะโอเคงั้นก็อ่านให้ฟังนะครับสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่36ต่อจากเมื่อวานนะครับคุณวีระธีรภัทรเขียนไว้อย่างนี้ครับแม้วิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540ถึง2542จะหนักหนาสาหัสสำหรับทุกคนในสังคมไทยตอนนั้นก็ตามทีแต่การร่วมชะตากรรมเดียวกันไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์จะต้องออกมาเหมือนกันทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งที่สะสมมาของแต่ละคนผมเชื่อและเห็นตามความเป็นจริงแบบนั้นพูดก็พูดเถอะ วิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนั้นถึงผมจะได้รับผลกระทบในทางร้ายไม่น้อยกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่มีอะไรต่อมีอะไรที่ส่งผลในทางดีในเวลาต่อมามากกว่าแม้เมื่อหักกลบกันต้องบอกว่าได้มากกว่าเสียมีงานวิทยุงานทีวีงานหนังสือพิมพ์งานโฆษณาและอื่นๆมีตามมาเป็นอันมากเมื่อผมไร้สังกัดในปี2542เรื่องนี้เราจะค่อยๆ คุยกันไปเมื่อถึงจังหวะเหมาะควรก็แล้วกันสำหรับผมในปี2540เป็นปีที่4ที่ผมทำงานในกลุ่มวัฏจักรและทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ดีเป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของปี2540ก่อนจะมีการประกาศเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากคงที่ไปเป็นแบบลอยตัวจากฟิกเป็นโฟลท์จนทุกอย่างกลายเป็นนรกตรงหน้าเราเรียกมันว่าการปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันลอยตัวไปในทางเดียวเท่านั้นก็คือลดค่าหรือว่าด้อยค่าลงทุกวันจาก25บาทต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น52บาทต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ6เดือนจากช่วงกลางเดือนสิงหาคม2540ไปจนถึงปลายเดือนมกราคม2541เท่านั้นเองแต่ผลกระทบรุนแรงมากโหดร้ายทารุณจริงๆใครมีหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศต้องประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมากมายมหาศาลและผลที่ตามมาก็คือการขาดสภาพคล่องอย่างหนักจนเงินสดขาดมืออย่างรุนแรงไม่เจ๊งก็เกือบเจ๊งทุกรายกลุ่มวัฏจักรมีหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศก้อนใหญ่พอสมควรเพราะไปออกหุ้นกู้แปลงสภาพขายให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นวงเงินประมาณ 60-80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อเอามาขยายงานก่อนหน้านี้สัก 2-3 ปีเห็นจะได้หนี้สินที่คิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,300 ถึง 2,000 ล้านบาทกลายเป็น 2,500 ถึง 4,000 ล้านบาทในช่วงเวลาข้ามคืนแบบนี้ต้องบอกว่าเสร็จแน่นอนครับไม่มีปัญญาหาเงินให้กับเจ้าหนี้ที่ขอไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างแน่นอนจะไปเอามาจากไหนในสภาพที่สถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ถูกปิดไปเกือบทั้งหมดในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ก็งอนแงนและถูกปิดยึดใบอนุญาตห้ามประกอบกิจการไปเกือบครึ่งในเวลาต่อมาผมพอรู้เรื่องของตราสารหนี้เงินตราต่างประเทศที่ว่ามาก่อนเพราะเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราหลายแห่งก็ไปออกตราสารหนี้ชนิดนี้เหมือนกันเพราะดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยกู้เงินเป็นเงินบาทในเวลานั้นผมรู้แบบไม่ต้องให้ใครมาอธิบายให้ฟังได้ในทันทีว่าบริษัทวัฏจักรและบริษัทในเครือกำลังจะเดินหน้าไปสู่ภาวะล้มละลายแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้าศพจะสวยหรือสะดุดสยองจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเท่านั้นเองความจริงบริษัทจำนวนมากก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าในกรณีของบริษัทวัฏจักรจะหนักหนาสาหัสกว่าเพราะผู้บริหารสั่งการระดับสูงสุดเดินทางออกไปตั้งหลักในต่างประเทศความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจึงไม่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกอย่างที่ต้องการตัดสินใจกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเป็นอีกเท่าทวีคูณผมจำได้ครับคล้ายครับคราวว่าคุณนิกรพรสาธิตประธานกรรมการบริษัทเดินลงจากชั้น8มาสอบถามพูดคุยกับผมที่ชั้น6ก่อนหน้าจะมีการปรับค่าเงินบาทลอยตัวไม่นานนักท่ามกลางข่าวลือรัฐบาลจะลดค่าเงินบาทผมก็เรียนคุณนิกรไปว่ารัฐบาลต้องมีการทำอะไรกับค่าเงินบาทอย่างแน่นอนเพียงแต่ผมไม่รู้รายละเอียดและวันวอเวลานอเท่านั้นเองและหลังจากนั้นก็เดินลงมาคุยกับผมหลังการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมอีกครั้งหนึ่งจากบัดนั้นจนถึงบัดนี้ผมไม่เคยเจอหน้าคุณนิกรอีกเลยไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีประการใดอีกด้วยคนเราเจอเรื่องเดียวกันก็จริงแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าผลกระทบและผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็สุดแท้แต่เวรกรรมทุกอย่างเป็นไปได้หมดความโกลาหลในบริษัทเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี2540และดำเนินไปตลอดปี2541โดยที่เราทุกคนรู้ดีแก่ใจว่าบริษัทสุดท้ายก็ต้องล้มละลายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณประพันธ์บุญยเกียรติกรรมการผู้จัดการบริษัทวัฏจักรจำกัดมหาชนในเวลานั้น พยายามประคับประคองสถานการณ์อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แต่การประชุมผู้บริหารระดับปฏิบัติการมักจะจบลงด้วยความขัดแย้งและไม่มีคำตอบชัดเจนว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเกิดสภาพสั่งไม่ได้ไม่ยอมทำตามสั่งมากขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มเห็นผู้คนจำนวนหนึ่งทยอยลาออกไปอย่างเงียบๆหายไปเฉยๆผู้คนอีกจำนวนหนึ่งร้องไห้ร้องห่มเมื่อทราบว่าต้องออกไปเพราะถูกปลดแบบหมักแบบจำใจจากผู้คนอีกจำนวนหนึ่งทำงานต่อไปด้วยหน้าชื่นอกตรมกับความไม่แน่นอนที่นับวันจะมีมากขึ้นผมเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จริงผมไม่มีปัญหาอะไรจะอยู่จะไปได้หมดเพียงแต่ผมได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าผมจะทำงานที่นี่ไปจนถึงไม่มีอะไรให้ผมทำผมต้องการเป็นพยานประวัติศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีเงินเดือนให้ผมก็ยินดีทำที่สำคัญผมยังมีโอกาสได้เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งดีและทางร้ายผ่านคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านของผมด้วยถ้าหากหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันยังตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายได้ผมก็จะเขียนคอลัมน์ที่ผมเป็นคอลัมนิสต์ไปเรื่อยๆจนกว่าเรื่องจะจบด้วยตัวเองผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนในตอนนั้นแต่เมื่อนั่งย้อนกลับไปแล้วอ่านเรื่องที่ผมเขียนสะสมเอาไว้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2540จนถึงมิถุนายน2542ผมต้องบอกว่าขอบคุณตัวเองเป็นอันมากที่ตัดสินใจเช่นนั้นอันที่จริงจะว่าไปแล้วในช่วงปลายปี2540จนถึงสิ้นปี2542ชะตากรรมของประเทศทำให้ผมต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับที่ลึกซึ้งมากกว่าการเป็นนักข่าวคอลัมนิสต์และบรรณาธิการเอาเป็นว่ากินข้าวกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมากหน้าหลายตาจนเบื่อก็แล้วกันผมจำได้ว่าหลังจากรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยเข้ามาบริหารประเทศแทนคุณชวลิตยงใจยุทธที่ถูกบีบถูกกดดันอย่างหนักให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานประมาณกลางเดือนธันวาคมปี2540ผมได้รับการติดต่อให้ไปฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อไปร่วมกับบรรณาธิการและคอลัมนิสต์อาวุโสที่บ้านพิษณุโลกงานนั้นมีคีย์แมนทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีและสื่อสารมวลชนไปรวมๆกันน่าจะไม่น้อยกว่า50คนเห็นจะได้สรุปความก็คือรัฐบาลอยากทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตามมาพร้อมกับขอความร่วมมือในการช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนในสิ่งที่รัฐบาลจะทำแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ในทางที่ต้องปรับตัวขนาดใหญ่แต่เรื่องไม่ได้จบแค่ตรงนั้นรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นอดีตนายธนาคารคือคุณทารินนิมมานเหมินซึ่งหลายคนรู้ว่าเป็นคนเหนือแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าบรรพบุรุษของตระกูลนิมมานเหมินเป็นน้องชายของจีนไห้หงพ่อของพญาตากซึ่งอพยพจากกรุงเทพไปอยู่ที่ลำปางในเบื้องต้นก่อนที่จะโยกย้ายไปปักหลักสร้างตัวอยู่ที่เชียงใหม่ในที่สุดผมกับคุณทารินไม่ใช่คนแปลกหน้าอย่างน้อยในตอนที่คุณทารินมาเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยในระหว่างปี2535ถึง2538ก็เคยทำอะไรกันในทางลับบางเรื่องมาก่อนรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ผมสนิทสนมมาอย่างยาวนานคือคุณพิสิทธิ์ลี้อาธรรมด้วยคุณพิสิทธิ์ที่ผมเรียกว่าพี่พิสิทธิ์เป็นรุ่นพี่นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ได้ทุนแบงค์ชาติไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์จนจบปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ก่อนจะกลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วยังเป็นคนสนิทของอดีตรัฐมนตรีคมนาคมและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณนุกูลประจวบเหมาะที่ผมรู้จักมักคุ้นดีอีกด้วยตำแหน่งสุดท้ายของคุณพิสิทธิ์ที่แบงค์ชาติคือผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสมัยคุณเรืองชัยมลกานนท์เป็นผู้ว่าการต่อจากคุณวิจิตรสุพินิจที่ลาออกไปในสมัยรัฐบาลคุณบรรหารผมยังนึกเล่นๆเลยว่าถ้าคุณบรรหารตั้งคุณชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ไม่ใช่คุณเรืองชัยเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติผลที่ตามมามันจะต่างกันไหมพี่พิสิทธิ์เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกวิเคราะห์การแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในปี2527ต่อมาตีพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษและผมอาสาแปลหนังสือเล่มที่ว่าเป็นภาษาไทยในระหว่างที่คุณพิสิทธิ์ยังทำงานที่แบงค์ชาติและผมทำงานเป็นบรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวัน จากยุ่งกลายเป็นรุ่งบทเรียนเศรษฐกิจไทยคือชื่อหนังสือที่ผมแปลแล้วก็เรียบเรียงและตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายจ่ายแจกในเวลานั้นสำหรับผมต้องบอกว่าผู้คนที่ต้องเข้ามาบริหารจัดการวิกฤตเศรษฐกิจการเงินรอบนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องรับบทหนักในการแก้ไขเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกคนที่มาจากสายการเมืองเป็นส.ส.จังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์คุณพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุลแม้จะไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจการเงินมากมายนักเพราะว่าเป็นนักกฎหมายและเป็นทนายความแต่ก็ทำหน้าที่ประสานงานเรื่องกฎหมายที่จะต้องผ่านรัฐสภาและเป็นคนคอยทำงานการเมืองที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านเศรษฐกิจให้กับฝั่งกระทรวงการคลังได้เป็นอย่างดีผมมาสนิทกับคุณพิเชษฐ์ในภายหลังเพราะต้องหารือหรือทำความเข้าใจเพื่อผลักดันกฎหมายทางธุรกิจหลายฉบับให้มีผลในทางปฏิบัติและเข้าใจตรงกันถึงตรงนี้ก็พอจะบอกความลับอย่างหนึ่งได้ว่าในระหว่างนั่งเครื่องบินไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดงานสัมมนาอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับภาคธุรกิจที่นั่นฟังกันคุณพิเชษฐ์ได้ออกปากเปรยกึ่งทาบทามให้ผมไปลงสมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องเป็นราวครับแต่คุณคงเดาได้เองนะครับว่าคำตอบของผมคืออะไรผมจำไม่ได้แน่นอนแล้วว่าเป็นเดือนไหนแต่ว่าเป็นช่วงกลางปี2541ผมได้รับแจ้งจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าขอเชิญมาที่กระทรวงการคลังแบบเพื่อพบปะหารือเป็นการส่วนตัวหน่อยแม้จะไม่ถึงขนาดลักลอบไปพบปะก็จริงแต่ผมก็บอกเลยครับว่าผมไม่ได้เข้าออกตามประตูปกติที่คนไปติดต่อกระทรวงการคลังจะทำกันที่สำคัญคือตรงข้ามประตูทางขึ้นหลักเพื่อขึ้นลิฟต์ไปห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเป็นห้องนักข่าวด้วยไหนว่าไม่ต้องการให้มีใครทราบว่ารัฐมนตรีคลังอยากเจอผมเป็นการส่วนตัวผลก็คือเจ้าหน้าที่ประสานงานของคุณทารินต้องมารับผมที่ลานจอดรถของกระทรวงและพาผมเดินวนอ้อมเข้าไปอีกตึกหนึ่งที่เชื่อมต่อกับตึกที่ทำงานของรัฐมนตรีเรียกว่าเดินวนขึ้นลงกันเหมือนภูเขาวงกตเลยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่แม้จะไม่ลับแต่ก็ไม่ใช่เส้นทางปกติผมนึกในใจว่าแบบนี้น่ากลัวเรื่องที่จะคุยกันต้องเป็นเรื่องใหญ่คอขาดบาดตายแน่เลยจริงๆก็เป็นไปตามนั้นครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคุณทารินเล่าให้ผมฟังถึงสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเรารู้กันในเวลาต่อมาในชื่อแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน14สิงหาคม2541แต่การฟื้นฟูก็ดำเนินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนใครลืมไปแล้วว่าผมระลึกชาติให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันสั่งปิดธนาคารกรุงเทพพาณิชยการหรือว่า BBCยุบโอนกิจการธนาคารมหานครและธนาคารศรีนครไปไว้กับธนาคารกรุงไทยส่วนธนาคารแหลมทองธนาคารนครธนธนาคารสหธนาคารถูกลบหายไปจากสารบบธนาคารพาณิชย์ไทยแล้วให้กำเนิดธนาคารไทยธนาคารในเวลาต่อมาแทนผมฟังแล้วก็ทักท้วงหลายเรื่องที่คิดว่ามองกันไม่รอบด้านถ้าหากทำตามนั้นน่าจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่เกิดความโกลาหลปั่นป่วนในหมู่ของประชาชนอย่างแน่นอนซึ่งคุณทารินก็เห็นด้วยก่อนจะจบลงด้วยการสั่งการให้ปลัดกระทรวงการคลังไปประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยประเด็นที่ผมทักท้วงไปในที่สุดคนหนึ่งที่อยู่ในวงเสวนาคือคุณวิระไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคุณทารินเอ่ยปากกับผมขอให้มาช่วยงานในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ผมปฏิเสธไปครับบอกแต่เพียงว่ามีอะไรให้ช่วยถ้าผมช่วยได้ผมก็ยินดีไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรก็ได้ผมไม่ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลพรรคการเมืองหรือว่าเรื่องส่วนตัวกับรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งผมถือว่านี่เป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของชะตากรรมร่วมผมทำอะไรได้ให้ได้ตามฐานานุรูปผมก็ยินดีทำตามกำลังสติปัญญาผมมีเรื่องขอร้องเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือผมขอเข้าถึงข้อมูลในระดับชั้นลับและลับมากของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่ต้องถึงขั้นลับที่สุดก็ตามแต่ก็มีครับที่ผมเข้าไปถึงข้อมูลลับที่สุดแบบไม่มีหัวกระดาษหน่วยงานที่จัดทำขึ้น ไม่มีหนังสือปะหน้าบอกว่าใครเป็นคนทำเอกสารชิ้นนี้เหมือนกันด้วยเหตุนี้ผมจึงรู้อะไรที่ไม่น่าจะได้รู้และไม่ควรรู้และไม่ควรจะได้รู้มากมายเมื่อ10กว่าปีก่อนผมรื้อของเก่าและทำลายเอกสารที่ว่าทิ้งไปหมดแล้วไม่นึกว่าจะมาเขียนมาคุยอะไรให้อ่านแบบนี้น่าเสียดายเหมือนกันแต่ก็ช่างมันเถอะเรื่องที่ผ่านมาแล้วจำนวนมากเราก็ควรทิ้งมันไว้ข้างหลังบ้างจะแบกกันไปตลอดชีวิตทำไมนะนี่เป็นตอนที่36นะจากหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะคุณวีระธีรพัฒน์เขียนในปี2562นะเพราะอันนี้ตีพิมพ์แล้วก็จำหน่ายในช่วง2562นะตอนนั้นคุณวิระไทยยังเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะใช่ไหมอย่างที่ทราบกันถัดมาเป็นคุณอะไรคุณเศรษฐพุทธใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นคุณอะไรที่ไปจากธนาคารออมสินนะนะคุณวิทัยรัตนากรนะครับอ่ะเอายังไงดีเอาอีกสักตอนไหมนะอ่ะต่อเลยแล้วกันนะสำหรับตอนที่37ผมเคยบอกไปแล้วว่าแม้คุณกับผมเราจะประสบกับความเป็นไปอันไม่พึงปรารถนาในระดับวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540พร้อมกันเหมือนกันก็จริงแต่ผลออกมาจะแตกต่างกันก็เป็นไปได้อย่างที่พระท่านบอกว่าอกุศลก็สามารถเป็นปัจจัยทำให้เกิดกุศลได้ถ้าผู้แบบนักบริหารก็ต้องบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรทำนองนั้นผมก็เหมือนกันครับอันที่จริงเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปี2541ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโดยรวมซบเซามากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้แผ่ซ่านซึมลึกลงลึกระดับกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นรูปธรรมที่เห็นชัดก็คือทุกคนไม่มีเงินยอดขายสินค้าและบริการหดตัวคนตกงานหนี้สินท่วมหัวท่วมหูไปหมดไฟแนนซ์ปิดแบงค์เจ๊งบริษัทปิดกิจการทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัยเต็มไปหมดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2541ติดลบถึงร้อยละ 10.5 นี่เป็นความเสียหายร้ายแรงมากและยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปอีกนานหลายปีทีเดียวจำการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์หรือวลีเด็ดๆเช่นตลาดนัดคนเคยรวยเปิดท้ายขายของกลับสู่ชนบทเจ้าสัว yesterday ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรตอบมีอะไรพวกนี้ไหมครับนั่นแหละครับคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นปลายปี2541ผมทำงานใกล้จะครบปีที่5กับกลุ่มแล้วก็เคลือวัฏจักรเต็มทีแต่ดูเหมือนว่าสภาพบรรยากาศในที่ทำงานค่อนข้างจะเงียบเหงาผู้คนไม่ค่อยอยากจะพูดคุยอะไรกันแถมหน้าดำค่ำเครียดแววตาเป็นไปด้วยความกังวลกับอนาคตเป็นอันมากจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่มีอนาคตอะไรหลงเหลือในกลุ่มวัฏจักรอีกต่อไปแล้วแม้จะมีความพยายามจะใช้ยุทธวิธีหนีตายเอาตัวรอดแบกจักจั่นรอกคาบโดยการจัดตั้งบริษัทใหม่ถ่ายโอนอะไรต่อมีอะไรออกไปเหมือนกับการลงเรือชูชีพในขณะที่เรือใหญ่กำลังจะจมแต่การจะขนสัมภาระอะไรต่อไปหรืออะไรต่อมีอะไรก็ทำได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเรือชูชีพไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นเรือโดยสารเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นอาการโดดลงจากเรือหนีตายและตายเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นจึงปรากฏให้เห็นไปพร้อมๆกันกับความพยายาม

11เป็นงานวิทยุเป็นสำคัญจำไม่ได้ว่าคลื่น101 News and Talk FM ตอนนั้นออกอากาศที่ไหนจะเป็นที่ตึก United Tower ที่ถนนสีลมหรือว่าอาคารใหม่หลังอาคารวัฒจักรที่มีการโยกย้ายสตูดิโอของคลื่นวิทยุในกลุ่ม Media Plus เอามารวมกันไว้ที่นี่ทั้งหมดกันแน่บอกตรงๆว่าจำไม่ได้จริงๆแต่ไม่สำคัญว่าที่ไหนเอาเป็นว่าผมยังมีงานทำก็แล้วกันบนความไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ลงตัวผมคุยกับคุณฟองสนานจามองจันทร์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุทางคลื่น FM 97 Trinity Radio อยู่ว่าทางผู้บริหาร Trinity Radio สนใจจะให้ผมไปจัดรายการที่นั่นหรือเปล่าคุณฟองสนานรับเป็นธุระไปคุยให้สักวัน2วันก็ส่งข่าวมาว่าดร.วีนาเชิดบุญชาติซึ่งได้รับสัมปทานจากกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการวิทยุในนาม Trinity Radio สนใจขอนัดหมายให้ไปคุยกันในรายละเอียดด่วนอีกต่างหากผมเองไม่แปลกใจกับการตอบรับลักษณะดังกล่าวเพราะเหตุว่าในวงการวิทยุนั้นทุกคนรู้จักผมดีอยู่แล้วเพียงแต่ผมมีงานประจำที่ค่อนข้างจะมั่นคงแถมเป็นผู้บริหารคลื่นอีกต่างหากจะไม่มีใครคิดจะมาดึงผมไปร่วมงานด้วยแต่นี่สถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นอันมากเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติความเป็นไปได้จึงเกิดขึ้นครับผมกับดร.วีนาคุยกันแบบสบายๆไม่เคร่งเครียดผมอธิบายรูปแบบแล้วก็เนื้อหารายการใหม่ให้ฟังใช้เวลาไม่มากนักก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่าให้ผมมาเริ่มจัดรายการคุยกันจนถึงสุกที่ Trinity Radio ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเลยเป็นรายการตอนบ่ายในตอนเริ่มแรกแบบลองดูก่อนผมไม่ทราบว่ารายการเดิมที่จัดในช่วงบ่าย 2:00 ถึง 4:00 นตอนนั้นใครเป็นคนจัดอยู่เพราะไม่ใช่เรื่องของผมแต่นั่นเป็นเวลาที่ผมได้รับการจัดสรรครับบอกตามตรงไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับจัดรายการวิทยุเลยแต่คนเราจะไปคิดประดิษฐ์ประดอยเลือกอะไรได้ในเวลานั้นมีงานให้ทำก็ดีถมแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมผมก็ไปเริ่มงานที่ Trinity Radio และอยู่ที่นั่นต่อเนื่องยาวนานเกือบ10ปีเต็มๆผมเองไม่คิดอะไรมากแต่คนอื่นเขาคิดครับทันทีที่ได้รับทราบข่าวว่าผมจะไปจัดที่คลื่น Trinity Radio FM 97ทางผู้บริหารบริษัท Media Plus ที่ยังดูแลคลื่น101ก็ยื่นคำขาดให้ผมต้องเลือกเอาว่าจะทำรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินซึ่งจัดตอน 9:00 น.จนถึง 10:30 น.หรือรายการคุยกันจนถึงสุกซึ่งจัดตอน 14:00 น.ถึง 16:00 น.แม้ผมจะอธิบายว่ารายการเป็นคนละชนิดคนละประเภทกันเลยรายการตอนเช้าเป็นรายการด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนรายการตอนบ่ายเป็นแบบคุยกันสัพเพเหระเปิดสายให้คนฟังโทรศัพท์มาคุยเป็นสำคัญแต่ทางผู้บริหาร Media Plus ก็ยืนการว่าผมต้องเลือกคลื่นใดคลื่นหนึ่งแรกๆผมก็คิดว่าการทำ2คลื่นแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมคล้ายๆไม่ร่วมหัวจมท้ายไม่ไปไหนไปกันในเวลาแบบนี้ผมฟังดูที่ผู้บริหาร Media Plus พูดก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่เมื่อได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบหลายรอบทบทวนหลายหนปรึกษาหารือกับเพื่อนฝูงหลายต่อหลายคนผมจึงได้ข้อสรุปที่ต่างออกไปผมบอกกับผู้บริหาร Media Plus ที่มาคุยเรื่องให้ผมเลือกคลื่นใดคลื่นหนึ่งไปว่าผมไม่เลือกผมจะทำพร้อมกันทั้งสองคลื่นอย่างนี้แหละเพราะทาง Trinity Radio เขาไม่มีปัญหาจัดกับเขาแล้วไปจัดอีกคลื่นหนึ่งได้ไม่มีปัญหาอะไรแถมเรื่องนี้ผมก็คุยกับดร.วีนาเชิดบุญชาติตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำหรับทาง Media Plus ถ้าไม่อยากให้ผมจัดก็ปลดผมออกจากคลื่นไปเลยผมไม่ว่าอะไรแต่ผมไม่ลาออกแล้วก็ไม่เลือกคลื่นใดคลื่นหนึ่งอย่างที่ยื่นคำขาดมาแน่พอคิดอีกทีผมก็ว่ายุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายผมไม่ว่าถ้าไม่ให้ผมทำต่อแต่ถ้าหากยังให้ผมทำผมก็ทำต่อไปเหมือนเดิมสรุปความก็คือทางผู้บริหารบริษัท Media Plusยอมถอนความคิดยื่นคำขาดที่ว่าไปในท้ายที่สุดส่วนจะด้วยเหตุผลทางการตลาดและความนิยมในรายการที่ผมจัดเป็นตัวชี้ขาดให้ต้องตัดสินใจอย่างนั้นเราไม่คุยกันเราต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจดีครับว่าอะไรเป็นอะไรสรุปความก็คือผมจัดรายการวิทยุเช้าบ่าย2คลื่นไปพร้อมๆกันและนี่ยังทำให้ผมสบายใจอีกต่างหากว่าในอนาคตถ้าหากมีปัญหาอะไรผมยังมีงานทำมีรายได้ทางหนึ่งทางใดยกเว้นจะซวยจริงๆไม่ได้ทำรายการวิทยุทั้งสองคลื่นพร้อมๆกันเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของการเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวัน

คงปักหลักเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันโดยไม่ได้รับเงินรับทองต่อไปแต่ก็โชคดีครับในช่วงปลายปี2541ต่อต้นปี2542ผมเผอิญเจอกับคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหลังจากที่ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันแบบเสร็จสับผมก็เอ่ยปากเรื่องอยากไปเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออกไปว่าสนใจไหมเพราะผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่หนังสือพิมพ์กุวัฒจักรรายวันจะหยุดพิมพ์เหมือนกับรถที่ต้องหยุดวิ่งเพราะว่าน้ำมันหมดถังแห้งเหือดหมดไม่เหลือแม้แต่หยดสุดท้ายคุณอดิศักดิ์ตอบตกลงเกือบจะในทันทีใช้เวลาแค่10นาทีคุยรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนและนัดหมายกันว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่อย่างไรผมเลยไปเขียนคอลัมน์เงินทองต้องรู้ในหน้า2ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจคู่กับคอลัมน์กาแฟดำของคุณสุทธิชัยหยุ่นนับแต่นั้นเป็นต้นมาก่อนจะเลิกลาไปเพราะผมไม่รู้จะเขียนจะคุยอะไรให้ฟังในอีกหลายปีต่อมาแต่ในระหว่างคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านผมก็ยังเขียนอยู่เพียงแต่หยิบจับประเด็นให้แตกต่างกันโฟกัสไปคนละเรื่องไม่ใช่เขียนเรื่องเดียวกันแล้วไปลงทั้งสองฉบับแบบนั้นไม่มีใครเขาทำกันตอนนี้ผมกลายเป็นสิงปืนคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำรายการวิทยุ2คลื่นเขียนหนังสือเขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์2ฉบับแม้ว่าทางคลื่น101 News and Talk FM จะมีการเปลี่ยนมือผู้ได้รับสัมปทานจากกองบัญชาการฐานสูงสุดในเวลาต่อมาผมก็ยังจัดรายการนี้จนถึงกระทั่งกลางปี2546ถึงได้เลิกลาไปเมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับสัมปทานอีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าเริ่มจากกลางปี2538ที่ผมทำคลื่น101ผ่านช่วงที่รุ่งเรืองสุดขีดก่อนจะโรยราและเลิกไปในช่วงกลางปี2546สิริรวมผมทำรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินทางคลื่น101ยาวนาน7ปีเต็มนี่ถ้าหากรวมรายการชื่อเดียวกันที่ผมจัดทาง96 News and Talk FM ด้วยก็เท่ากับผมทำรายการนี้ยาวถึง8ปีเต็มทีเดียวสำหรับคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันไม่โชคดีขนาดนั้นเพราะในเดือนมิถุนายนปี2542ผมก็หยุดเขียนไปโดยปริยายจำไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2542ผมถึงได้เลิกเขียนแบบหยุดไปเฉยๆเอาไว้ว่างๆจะถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเมื่อผมเลิกเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในปี2542ผมก็ไม่เคยคิดจะเขียนคอลัมน์ในชื่อนี้อีกเลยจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ผมกลบฝังไปแบบไม่คิดจะขุดขึ้นมาเผาอีกแล้วครับถ้าหากไม่นับตั้งแต่ผมเริ่มเขียนคอลัมน์ในช่วงกลางปี2527ที่หนังสือพิมพ์ Daily News นั้นหมายความว่าผมเนี่ยเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านโดยใช้นามปากกาเกือบจะเหมือนชื่อจริงนามสกุลจริงว่าวีระธีรพัฒน์เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องถึง15ปีเต็มๆเลยทีเดียวแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับการเริ่มต้นใหม่ของผมในวงการทีวีและวงการโฆษณาครับผมคิดว่าหลายคนอาจจะพอจำได้ว่าผมเนี่ยเคยทำรายการบ้านเลขที่5เป็นรายการทีวีออกอากาศสดตอนเช้าทางททบ5ช่วงเงินทองต้องรู้ผมว่าตอนนั้นผมก็ดังมากนะครับช่วงต้นปี2542ตอนที่ไปจัดรายการบ้านเลขที่5ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรายการมีเรตติ้งดีพอสมควรคนดูกันเยอะและผมยังเป็นความแปลกใหม่ของรายการทีวีที่สามารถคุยเรื่องเงินทองๆให้ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจได้ภายในระยะเวลาอันจำกัดแต่ผู้ดำเนินรายการร่วมกันทั้งคุณสาวิตรีสาวมิภักดิ์คุณต่องและคุณยอดมนมูยอดมนูพมรมนตรีหรือว่าคุณยอดก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้รายการประสบความสำเร็จเช่นกันแต่นั่นยังไม่ใช่สุดท้ายปลายทางของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตผมท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540ถึง2542ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆผมก็ได้งานโฆษณาทีวีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแถมเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ธรรมดาด้วยครับเป็นโฆษณารถยนต์ Toyota ครับเรื่องเป็นไงมาไงจะเล่าให้ฟังต่อไปตอนที่37นะแต่ผมไม่เล่าต่อแล้วเราต้องเบรกหน่อยนะ15 นาฬิกา 43 นาทีนะพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสนุกผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line at Royal House อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับมีเวลาสั้นๆนะเหลือประมาณสัก10นาทีนะผมก็ไม่อยากให้เสียเวลาใครที่ติดตามอยู่นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะตอนหรือว่าแผ่นที่8นะเป็นเรื่องของปราสาทนครวัดแล้วก็ภาพสลักหินนุนต่ำคุณวีระอาจารย์สุเนศนี่พาเข้าไปข้างในแล้วนะแล้วก็ไปดูภาพสลักหินนุนต่ำนะซึ่งตอนนี้มาถึงแผ่นที่3ซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับนรกสวรรค์นะก็กำลังอธิบายอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปฟังกันต่อนะกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศนะครับไปติดตามกันครับ
1: ชื่อโดยตรง
2: น
1: ะชื่อว่าพระจิตตคุปแต่บางทีพวกเราคนไทยจะคุ้นกับชื่อว่าเจ็ดคุปมากกว่า
2: เจ็ดคุปใช่ไหม
1: เจ็ดคุป
2: ที่จริงคือเจตคุปหรือว่าจิตตคุปที่อาจารย์พูดถึง
1: พระจิตตคุป
2: จิตตคุปนะฮะเป็นชื่อผู้ช่วยยมพบาล
1: คนนี้เป็นคนจดบัญชีครับ
2: จดบัญชี
1: และคุณวีระในภาพชุดนี้เนี่ยนะครับ พอเดินต่อไปจากจุดที่คุณวีระว่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ได้ว่ากี่เมตรแต่ว่าจะเห็นเป็นภาพพระยมเนี่ยนั่งอยู่บนตังนะฮะแล้วมีไอ้ตัวนายบัญชีเนี่ย
2: สองคน
1: นั่งอยู่ข้างๆนะฮะแต่คนนี้เนี่ยเป็นทั้งนายบัญชีและบางทีก็เป็นคนลงทันด้วยทำอะไรหลายๆอย่าง นะเป็น
2: งานก็คงเยอะอาจารย์
1: โอ้เยอะครับเยอะครับเยอะครับ
2: เพราะดูจากรูปที่เห็นนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: ผมสันนิษฐานว่าคนตกนรกนี่มีมากกว่าคนขึ้นสวรรค์นะอาจารย
1: ์โอ้เยอะฮะ
2: ใช่ไหม
1: เยอะเยอะกว่ามาก
2: มันจะมีจุดหนึ่งอาจารย์พออาจารย์พูดถึงแล้วเนี่ยจุดที่พญายมนั่งนะซึ่งชัดเจนอันนี้ต้องดูให้ได้นะใครที่ไปผนังนรกสวรรค์แล้วไม่เห็นพญายมนี่ถือว่าเสียของมากเลยแล้วก็ต้องเห็นพระจิตตคุปแล้วก็ชื่อธรรมมายคนหนึ่งเป็น
1: มีสองคนเนี่ยแหละครับ
2: สุวรรณกับสุวรรณน่ะพูดง่ายๆคล้ายๆภาษาไทยก็เรียกสุวรรณสุวรรณเนี่ยพอถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยอาจารย์ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ช่วงไหนนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นทางลงมาถีบลงมาอาจารย
1: ์คือเป็นช่องเปิดเลย
2: เหมือนกับประตูนรกใช่ไหมอาจารย
1: ์คล้ายๆกับว่าเป็นจุดที่บ่งชี้ให้เห็นว่าคนที่อยู่บนชั้น2เนี่ยนะครับระหว่างกลางเนี่ยถ้ากระทําผิดกระทําไม่ถูกต้องและนัยยะของการกระทําไม่ถูกต้องที่เป็นหลักเนี่ยนะครับคุณวีระขึ้นอยู่กับความจงรักภักดีหรือไม
2: ่
1: ซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยในเรื่องนี้เนี่ยขยายความ
2: อี
1: กท
2: ี
1: นึงนะฮะแต่ว่าคนที่ถือว่ากระทําการไม่ถูกต้องนะฮะไม่ใช่หมายความว่ากระทําบาปบางอย่างนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยที่ฆ่าแต่ฆ่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในฐานะที่เป็นนายทัพขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นะคุณวีระ
2: ใช่ใช่
1: แต่คนที่ฆ่าเหมือนกันแต่กระทำฆ่าโดยไม่ถูกต้องนะกระทำสิ่งที่เป็น
2: ไม่ซื่อสัตย์ไม่จงรักภักดีไม่จงรักภักดี
1: พวกนี้เนี่ยพร้อมที่จะถูกส่งมาเป็นทิวเลยครับคุณวีระเหมือนประธานโทษเหมือนถูกถีบลงมา
2: ล่อนลงมาเลยจ้
1: ะล่อนลงมาเลยนะฮะและเราจะเห็นว่าคนพวกนี้ตอนล่อนลงมาเนี่ยก็ถูกมัดพันธนาการแล้วนะฮะหน้าทิ่มนี้ลงมาเป็นแถวเลย
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ครับ
1: นรกชั้นล่างสุดเนี่ยนะฮะได้มีผู้ศึกษาไว้ว่าเข้าใจว่าจะแบ่งออกเป็นถึง32ขุม
2: ใช่ครับ
1: 32ขุมตามคติความเชื่อของพุทธมหายานนะเมื่อเช้าคุณวีระผมไปเอาไตรภูมิพระล่วงพยายามมาเปิดด
2: ู
1: นะฮะมันนับไม่ได้32เขานับว่ามีทั้งหมดขุมใหญ่8ขุมนะครับแล้วมีขุมเล็กอีกสัก10
2: กว่าขุม
1: ใช่ฮะนะฮะอยู่แต่นับแล้วไม่ได้เพราะนั้นไอ้32นี่อาจจะเป็นคติอะไรที่ผสมผสานกันระหว่างฮินดูกับพุทธที่เป็นมหายานและปรากฏมาเป็นขุมนรกต่างๆซึ่งจะมีชื่อกำกับด้วย
2: ใช่
1: นะมีชื่อกำกับด้วย
2: อาจารย์ลองแซมเปิลหน่อยนะอาจารย์นะ
1: ก็ขุมนรกเหล่านี้เนี่ยนะฮะผมจำชื่อไม่ได้จัดแต่ว่ามันจะมีการระบุบอกเอาไว้เลยยกตัวอย่างอย่างนี้ครับถ้าคนเนี่ยนะฮะที่ไปตัดต้นไม้ในเขตต้นไม้ซึ่งอยู่ในส่วนที่สัมพันธ์หรืออยู่กับศาสนสถานหรืออะไรทั้งหมดนี
2: ้
1: เสร็จครับคุณวีระพวกนี้ต้องลงมาตกนรกนะฮะใครที่ไปเอาข้าวของคือจุดเน้นโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเขามันไปสัมพันธ์กับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วคนที่ไปลักขโมยไปเอาข้าวของอะไรที่บูชาพระเป็นเจ้า
2: พวกนี้ถูกทำโทษหมด
1: จะถูกทำโทษหมด
2: ตกนรกหมด
1: ตกนรกหมด
2: แต่ว่าจะอยู่ขุมไหนใน32ขุมนี่ก็สุดแท้แต่ความผิด
1: ใช่ครับ
2: มันจะมีภาพแสดงให้ดูใช่ไหมอาจารย
1: ์มันจะมีภาพแสดงให้ดูเป็นชุดๆซึ่งเราจะเห็นนะฮะอย่างเช่นพวกประพฤติผิดในกามเนี่ยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่ดีไม่ดีมันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ไม่น้อยนะ
2: เข้าใจว่าคงจะสะท้อนสังคมด้วยนะจ๊ะ
1: อันนี้ใช่ครับ
2: อย่างบางอันที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอย่างใครที่ชอบขโมยของเขาเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีอันนึงซึ่งผมเห็นแล้วผมสยองมากอาจารย์คือเอาครีมดึงลิ้นใช่ไหมอาจารย์อ๋อ
1: ใช่ครับ
2: ผมไม่รู้ขุมไหนนะแต่มีเอาครีมดึงลิ้นออกมาเห็นชัดๆเลยว่าดึงลิ้นออกมาเลยว่ะ
1: คุณวีระฮะไอ้ลักษณะการลงโทษอันนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราดูเผินๆเนี่ยเราก็คิดว่าเหล่านี้เนี่ยอาจจะจินตนาการเอา
2: อ่
1: านจากคัมภีร์ว่าจะต้องมีการลงโทษกันแบบไหนแต่ว่าถ้าเราศึกษาโดยละเอียดนะครับคุณวีระนี่คือการลงโทษจริง
2: ๆในคุกพม่าในคุกเขมรจริงๆ
1: ในคุกเขมร
2: ในคุกเขมรตอนนั้นที่มีการลงโทษกัน
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: อันนึงที่ผมจับได้เนี่ยนะครับคุณวีระมันเป็นเรื่องของการผูกคอมัดศอกนะฮะคือลักษณะการพัฒนาการอย่างหนึ่งของเขมรเนี่ยนะครับมันจะเป็นการมัดมือไพร่ไปทางหลังแต่ว่าเขาจะมัดตรงข้อศอกด้วยแล้วมัดตรงมือด้วยนะครับ
2: มันก็หนีบคออยู่ที่อาจารย
1: ์และเสร็จแล้วก็ผูกคอผ
2: ู
1: กคอเนี่ยนะครับหมายความว่าผูกต่อเป็นแถวเพื่อที่จะให้ผู้คุมเนี่ยจำนวนน้
2: อ
1: ยแต่สามารถที่จะดึงนักโทษเนี่ยเป็นกลุ่มไปได้
2: อ
1: ัน
2: นี้ไม่ใช่แดนหนึ่งที่กำลังจับกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
1: ในภาพนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะไม่มีผู้กระทำผิดชูมือนะฮะส่วนใหญ
2: ่ไม่กล้าส่วนใหญ่โดนมัดมือหมด
1: มัดมือหมด
2: มัดมือมัดข้อมัดคอหมดนะแล้วก็จูงมาเป็นแถว
1: และจูงมาเป็นแถวแล้วเสร็จแล้วการเครียดนี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพอดูไปในรายละเอียดผมอยากให้พวกเราตอนไปดูด้วยเนี่ยจะเห็นหลังของพวกนี้เนี่ยเป็นรอยวาย
2: เ
1: ป็นรอยวายเต็มไปหมดนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการลงโทษมีทั้งเคี่ยนตีทั้งมัดศอกทั้งลากลิ้นหรือมีปีนต้นนิ้วมีอะไรเนี่ยครบสูตร
2: มีอันนึงที่ผมดูแล้วอาจารย์ก็ชี้ให้ดูผมจำได
1: ้
2: ที่มันเอาไปตรึงไว้ที่ขื่อนะอาจารย์นะ
1: อ๋อครับ
2: ใช่ไหมฮะเอามือยกขึ้นไปเอาสองแขนเอามือเนี่ยไปถูกตอกตะปูข้างบนทำเป็นกรอบประตูขึ้นมาอาจารย์เหมือนประตูอ
1: ่
2: ะแล้วก็เอามือเนี่ยถูกตอกอยู่ข้างบน
1: ครับ
2: แล้วก็ข้างล่างเนี่ยให้เท้าเนี่ยยกจากพื้นแล้วก็มีหินถ่วงเท้าด้วย
1: อ๋อใช่
2: ใช่ไหมจากผมจำได้ภาพนี้จ้ะโอ้ยอันนี้ค่อนซาดิสมากเลยอาจารย
1: ์
2: นะฮะเอาหินเนี่ยถ่วงเท้าที่ข้อเท้าดึงลงมาแล้วก็เอาตะปูเนี่ยตอกที่ข้อมือข้างบนที่กรอบประตูใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: อันนี้โหดที่สุดเลย
1: ฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเชื่อไว้ก่อนได้นะครับว่าเป็นการลงโทษที่มีความเป็นไปได้สูงในสมัยนั
2: ้
1: น
2: แล้วก็ยังมีอีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะผมพอจะอาจจะดูให้อันหนึ่งมีอันหนึ่งนะอาจารย์นะนอกจากดึงลิ้นแล้วเนี่ยนะพวกลักขโมยเนี่ย
1: ครับ
2: เอาเท้ายัดปากด้วยอาจารย
1: ์อ๋อ
2: ต้องไปดูกันอีกทีมีเอาเท้าเนี่ยงัดขึ้นมาจับมายัดปากอีกต่างหากนะสำหรับคนที่ขโมยของเขาเนี่ยแล้วใน32ขุมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาได้เตรียมสำหรับคนที่ขโมยของไม่ว่าจะของอะไรก็ตามทีเนี่ยเอาไว้12ขุมแสดงว่าสมัยเขมรสมัยสุริยะวรมันที่2นี่นะผมว่าพวกขโมยเล็กขโมยน้อยมันคงเยอะนะ
1: เยอะครับ
2: ได้เตรียมนรกรอไว้12คุ้ม
1: และที่น่าสนใจคือว่า เรื่องของการขโมยกว่าครึ่งเนี่ยสัมพันธ์กับการขโมยของที่เขาให้กับเทวาลัยบ้างถวายศาสนาบ้างหร
2: ือ
1: อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของการไปตัดไม
2: ้
1: หรือไปอะไรทำนองนี
2: ้
1: นะจะไม่น้อยเลยที่ผมคิดว่าเหล่านี้คงเป็นแหล่งโภคทรัพย
2: ์
1: และบางทีคนได้จังหวะก็ขโมยเอา
2: ส่วนนะในแถวล่างเนี่ยถ้าเกิดไปดูเนี่ยคล้ายๆว่าต้องพยายามดูนิดนึงว่ามันทำความผิดอะไรแล้วรูปแบบการลงโทษเป็นยังไงเราก็ดูไปเป็นจะต่างๆกันไปนะอาจารย
0: ์นะก็ไม่ได้แล้วนะต้องเบรกแล้วเพราะว่าเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่นะฮะผมณัฐพงศ์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกยันไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมห่อหญิงวัยรุ่นจะแนะโยนถามชนน่านร่วมเวทีฝ่ายค้านคดีหัวสวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านมีชื่อขึ้นเวทีฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นวันที่29สิงหาคมนี้ซึ่งพบว่ามีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอที่คาดว่าจะมีเรื่องคดีหัวสว.ว่าไม่ทราบเรื่องหัวสว.และตนไม่เกี่ยวส่วนที่มีชื่อตนอยู่ในสำนวนกกต.เมื่อถึงเวลาหากต้องไปชี้แจงก็ทำตามกฎหมายส่วนที่มีชื่อนายแพทย์ชนน่านขึ้นเวทีด้วยตนไม่ทราบต้องไปถามนายแพทย์ชนน่านเองส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกรณีนี้พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยรอผลการตรวจสอบต่อไปพฤทธิ์ถามกกต.สั่งฟ้องสว.ขาดคุณสมบัติ 1,767 รายใช้เวลา2ปีช้าไปหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการตั้งกระทู้ถามสดถึงนายณพินทร ศรีสัพพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตนได้รับข้อมูลมาว่านายณพินทรได้เรียกผู้สมัครสว.เข้าไปคุยก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี2567ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้าจึงอยากถามถึงความชัดเจนในส่วนนี้แต่ผิดหวังที่นายณพินทรไม่มาตอบคำถามด้วยตนเองส่วนการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาหัวเลือกสว.หากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาควรสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตัวเลขดังกล่าวไม่ได้มาลอยๆแต่มาจากสรุปของการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.และ DSI มีการสอบพยาน700คนถือเป็นรายชื่อที่ถูกกลั่นกรองมาในระดับหนึ่งแล้วเมื่อถามถึงกรณีที่กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม 1,767 คนตนไม่มั่นใจว่าเพื่อเป็นการลดกระแสสังคมหรือไม่แต่ทุกคนคาดหวังให้กกต.ดำเนินทุกคดีอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยยกตัวอย่างกรณีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเช่นเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่านี้ควรตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่รับสมัครแล้วแต่กกต.ใช้เวลา2ปีกว่าแม้ผลลัพธ์จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เกิดช้าเกินไปราชินีลายจุดศิลปินญี่ปุ่นยาโยอิคุซามะเสียชีวิตในวัย97ปีสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่ายาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวองการ์ดชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย97ปีเธอคือเจ้าของผลงานลายจุดอันโด่งดังอาทิงานประติมากรรมรูปฟักทองรวมถึงผลงาน Infinity Room งานศิลปะจัดวางแบบห้องกระจกเงาที่สะท้อนแสงไฟและลวดลายซ้ำๆอย่างไร้ขอบเขตซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการของคุซามะกลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกศิลปะและตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้แก่ผลงานของเธอในกรุงโตเกียวก็ขายหมดเกลี้ยงแทบจะตลอดเวลาผลงานของคุซามะเคยสร้างสถิติมูลค่าสูงที่สุดติดอันดับต้นๆสำหรับศิลปินหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่โดยในปี2562หนึ่งในภาพวาดของเธอถูกประมูลไปในราคาเกือบ8ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฮ่องกง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติด ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดจริงๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
9: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
15: 16นาฬิกากับอีก10นาทีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
16: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนนะฮะ
15: ก็มาพร้อมกับข่าวร้อนๆจริงๆเนี่ย
16: คร
15: ับ ไอ้คุณวิสุทธิ์จะไปต่างประเทศหรือว่าเอาในบ้านเราก่อนดี
16: คุณมนตรีไปต่างประเทศก็ดีไหมไม่ได้ไปนาน
15: ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวาน
16: ครับ
15: เมื่อวานหรือช่วงเมื่อวานนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เห็นทั้งภาพเห็นทั้งรายละเอียดต่างๆนั่นก็คือกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนจีนนะครับตรงด่านชายแดนระหว่างทิเบตกับเนปาล
16: ครับ
15: อันเนื่องมาจากน้ำแข็งละลายและเสร็จสับแล้วเนี่ยก็โอ้โหกลายเป็นนะฮะต้องบอกว่ามหาอุทกภัย
16: คร
15: ับเป็นมวลน้ำก้อนน้ำอันมหาศาลหลายๆคนได้เห็นภาพที่ด่านชายแดนระหว่างทิเบตกับเนปาล นั้นเนี่ยผมเองเนี่ยนะแวบแรกนะคุณวิสุทธ์นะ
16: ครับ
15: เราก็คิดว่าโ
16: อ
15: ้ AI เพราะว่าตอนหลังเนี่ย AI มีบทบาทค่อนข้างสูงมากในการที่จะประดิษฐ์ประดอยอะไรต่อเมื่อไรจนกระทั่งแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็นของที่ทำขึ้นแต่สุดท้ายเป็นของจริงครับคุณพิสุทธิ์ครับ
16: ครับโอ้ผมดูภาพแล้วทีแรกผมคิดว่าหนังผมแบบว่ามันของจริงนะของจริงยิ่งกว่าในหนังนะครับนี่เป็นศพมาตรการที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับ
15: ครับแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูจากข้อมูลซึ่งก็คงจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ทางในส่วนของทีมกู้ภัยเนี่ยก็ยังเร่งค้นหาผู้สูญหายหลายร้อยรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบริเวณชายแดนด่านชายแดนที่เนปาลกับทิเบตที่ว่านั้นซึ่งนะเขาคาดว่าจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะจากเดิมที่เป็นตัวเลขผมเห็นแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับ160รายตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลขนะจากทางการจีนและก็ทิเบตที่เอามารวมกันคือสื่อจีนเนี่ยเขารายงานว่าที่ชายแดนทิเบตมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับและสูญหาย265คนนะในขณะที่ทางการของเนปาลนะก็แจ้งถึงยอดผู้เสียชีวิตที่เขาพบศพแล้วนะครับ157รายเพราะฉะนั้น157บวก3ก็เลยเป็นตัวเลข160ในเบื้องต้นเสร็จแล้วเนปาลแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวนะ403คนที่ยังสูญหายซึ่งในจำนวนนี้นั้นแน่เป็นชาวต่างชาติมากถึง341คนนะอินเดียมากที่สุดกระมังครับ142ที่เหลือก็นะมีทั้งออสเตรเลียอังกฤษมาเลเซียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสเกาหลีใต้สหรัฐอเมริการวมไปถึงแอฟริกาใต้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังเร่งนะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้ที่ยังสูญหายอยู่ก็โดยเฉพาะนะบางหมู่บ้านที่อยู่ที่ชายแดนนะเห็นว่าหายวับไปทั้งหมู่บ้านครับคุณพิสุทธิ์ครับ
16: ครับส่วนบ้านเราที่น่านก็สถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะมนตรี
15: ครับ
16: ก็ถือว่าไม่ได้เกิดเรื่องที่เรียกว่าฮะแก้ปัญหาไม่ทันนะฮะเหมือนที่หัดใหญ่นะ
15: ครับ
16: ก็เลยเป็นที่มาของอันนี้หรือเปล่าฮะตกลงว่าคุณผมยังไม่หายสงสัยว่าตกลงคุณหมอชนน่านสีแก้วสสน่านพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่จะไปอยู่บนเวทีการเมืองวิกฤตเชื่อมั่น29สิงหาคมเนี่ยทำไมคุณหมอมาอยู่ที่เวทีนี้ที่หนึ่งนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณมนตรี
15: ครับ
16: ตกลงจัดเวทีเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยที่โรงแรมภูแมนตกลงวืดใช่ไหมไม่ได้จัดแล้วใช่ไหมครับ
15: เห็นว่าเขาเปลี่ยนสถานที่นะครับต้องมาใช้ที่สภาแทน
16: ครับ
15: นะก็เพราะว่าทางโรงแรมเขาขอปกติโรงแรมเนี่ยเขา
16: ต้องรับจองล่วงหน้านะ
15: ต้องคือเขารับแขกอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะนะกิจกรรมอะไรต่างๆก็ไม่มีอะไรมากมาย คือบางยุคบางสมัยเนี่ยโรงแรมแห่งเนี้ยบางหน่วยงานบางกระทรวงผ
16: ู
15: กเป็นโตไว้เลย
16: ใช่
15: ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะผมบอกว่าบางกระทรวงลองไปรื้อดูนะครับวันย้อนหลังไปสักเกือบ2ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยโอ
16: ้
15: โหทุกอย่างเนี่ยขนาดตัวเองอยู่ตั้งไกลๆอยู่ถึงจังหวัดนนทบุรีก็ข้ามฟากนะมาจัดงานแถวๆนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองและไปมาสะดวกนะแม้กระทรวงอยู่ไกลถึงนนทบุรีก็มาใช้สถานที่นี้ก็ถือว่ามาหาผู้ที่จะเข้าร่วมงานให้เกิดความสะดวกสบายประมาณนั้นหรือเปล่าครับคุณที่สุดครับ
16: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับทีแรกผมจำได้ผมคุยกับคุณอภิรักษ์บอกว่าแน่มากนะจะไปจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย
15: ครับ
16: เรื่องสวที่โรงแรมฟูลแมนคิงพาวเวอร์นะก็รู้อยู่ว่าโรงแรมนี้เป็นฐานปฏิบัติการของใครนะตรงทีแรกบอกว่าโอ้คนคิดนี่สุดยอดนะไปจัดที่นี่แล้วเจ้าของสถานที่ก็ใจกว้างนะ
15: ครับ
16: ให้จัดมันเหมือนกับงานกุมารตี
15: ครับ
16: ย้ำถึงถิ่นนะนะปรากฏว่าคุณไอติมบอกตอนนี้ทางโรงแรมเขาขอเปลี่ยนใจอะไม่ให้ใช้แล้วนะฮะ
15: ครับ
16: แต่มันคุณผลิตบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ข้ามไปแล้วนะก็จะย้ายไปจัดอยู่ที่สภานะ
15: ครับก็ไม่ต้องเสียตังค์นะ
16: แต่ตังคงไม่ใช่เรื่องสำคัญทั้งนั้นคุณมนตรีนะเร
15: ื่อง
16: สำคัญคือเหยียบถิ่นไปถิ่นที่ไหนฮะภูแม่นี่คือที่ทำการของใครแล้วไปเหยียบถึงนั้นไปแฉเรื่อง
15: ร
16: ัง
15: ใหญ่รังใหญ่
16: รังใหญ่เลยฮะ
15: สีน้ำเงินเขา
16: ครับ
15: เขามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เคยบอกว่า
16: ครับ
15: มีต้องถามว่าวันไหนบ้างที่ไม่ไปเพราะท่านไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปถามว่าวันไหนบ้างที่ไม่ไปแล้วเมื่อวานก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ในทำนองยินดีนะครับที่ไปอุดหนุนเพื่อนของท่านไปดูข่าวเมื่อวานเนี่ยสดๆร้อนๆอยู่นะที่ท่านเองก็ไม่ได้มองอะไรเป็นอย่างอื่นนะครับ
16: ครับคือผมคิดว่าตอนที่โรงแรมรับจองอ่ะอาจจะไม่ได้คิดเรื่องประเด็นทางการเมืองมั้งเพราะว่าเขาจองไม่ได้จองในนามของคุณไอตุงไอติมนะคือจองในนามของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะก็เลยน่าจะนึกได้หน่อยว่าหรือว่าไม่รู้ว่าการเมืองไงบอกก็บอกว่าเฮ้ยรับมาได้ยังไงแต่ว่าเงี้ยคุณมนตรีดูเนื้อการว่าโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์เนี่ยเขาทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
15: ครับ
16: นะบอกว่าได้รับการยืนยันว่าจะจัดสัมมนา150คนนะฮะในฐานะการประชุมภาครัฐตามปกติถูกใช้คำนี
15: ้
16: ตามปกติแต่ว่า48ชั่วโมงที่ผ่านมาสื่อมวลชนและสาธารณชนสนใจมากจนอาจทำให้งานเข้าใจและบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
15: อ๋อครับ
16: ประกอบกับช่วงนี้เหตุผลนี้เบามากฮะโรงแรมมีผู้เข้าพักและใช้บริการมากจึงต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้เข้าพัก
15: ครับ
16: ผมนึกในใจว่าแล้วไงอ่ะเวลาจองต้องจ่ายตังค์ใช่ไหม
15: ครับ
16: จริงๆจองโรงแรมเนี่ยไม่ได้จองฟรีๆนะ
15: ครับ
16: โรงแรมบอกมีปัญหาครับยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะฮะ
15: โอ้ แถมตังค์ให้ด้วยไม่เอาเงินประกันด้วย
16: ใช่ใช่โอเคก็เข้าใจได้นะเข้าใจได
15: ้เนี่ยมีนักข่าวก็ไปถามคุณในติมว่าโรงแรมแจ้งเหตุผลที่ขอไม่ให้จัดกิจกรรมหรือไม่
16: นั่นแหละ
15: คุณพริษก็บอกว่าความจริงถามจากโรงแรมน่าจะเหมาะสมกว่าคุณวิสุทธ์ได้แจกแจงไปแล้วนะครับ
16: อันนี้เป็นทางการมาก
15: คุณพริษก็บอกก็พยายามจะเคารพสิทธิ์ของโรงแรมที่เป็นเอกชนไม่อยากให้เกิดความเสียหายกับโรงแรมแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือ1เราไม่เคยประชาสัมพันธ์อะไรไปโดยไม่ได้รับการยืนยันโดยรายละเอียดครบถ้วนก่อนและ2เราก็มีแผนสำรองไว้แล้วคือจัดที่สภาซึ่งเมื่อย้ายมาจัดที่สภาแล้วสามารถรับรองผู้ร่วมงานได้มากขึ้นนะจึงจะเปิดลงทะเบียนเพิ่มอ๋อตอนแรกไปใช้สถานที่ก็จะต้องแจ้งว่ากี่หัวเพราะเขาจะได้จัดห้อง
16: เครื่องดื่มหรือว่าอาหารว่างต้องดูพวกนี้แล้ว
15: ทีนี้พอมาที่สภาแล้วก็นะเปิดลงทะเบียนเพิ่มนะ
16: ครับ
15: ก็รับแขกหรือว่าผู้ที่สนใจจะไป ร่วมในเวทีนี้นะครับชื่อ ขออภัยครับชื่อกิจกรรมผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบนะเดิมก็ล็อกไว้ที่ภูแมนคิงพาวเวอร์ที่ซอยรางน้ำที่ว่าแล้วคุณผลิตก็บอกว่าเพิ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่ายังให้โอกาสนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่27ส่วนงานจะมีขึ้นในวันที่29วันเสาร์ก็จะได้ไปหาห้องหับสถานที่ใหม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสถานที่สำรองจะไปปูเสื่อที่นั่นที่นี่หรือจองสารวัตรให้มันฉุกละหุกกันก็เอาละอย่างน้อยที่สุดทางโรงแรมก็ยังมีเวลาให้เตรียมตัวนะแจ้งให้ทางเจ้าของงานเจ้าหน้าที่รัฐสภาแจ้งนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าทางโรงแรมภูแมนซึ่งเราได้ประสานใช้พื้นที่จัดเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านในวันที่29นี้แต่กลับเปลี่ยนการตัดสินใจแจ้งขอให้เราเลื่อนอ๋อไม่ได้บอกให้เลิกให้เลื่อนหรือไม่จัดงานดังกล่าวที่โรงแรมในวันดังกล่าวมี2สเต็ปขอให้เลื่อนหรือถ้าไม่จัดเลยก็ได้ก็สุดท้ายเขาจะเลื่อนได้ยังไงเพราะว่า
16: ก็หาทางออกอ่ะ
15: ครับ
16: คุณตรีถ้าเกิดคู่บ่าวสาวจะแต่งงาน
15: โอ้โห
16: แล้วจองโรงแรมบอกว่าช่วยเลื่อนหน่อยพอดีเพื่อความปลอดภัยเราขอเลื่อนขอให้ท่านเลื่อนงานแต่งงานไปก่อนได้มั้ย
15: ต้องพิมพ์การ์ดล่วงหน้าต้องแจกการ์ด
16: เหมือนกันแล้วก็แจกการ์ดตาแล้ว
15: แล้วงานแต่งงานเนี่ยคู่บ่าวสาวต้องไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจู่ๆเนี่ยอีกพรุ่งนี้วันศุกร์เหลืออีกวันเดียวเนี่ยต้องประกาศทางFacebook ส่วนตัวไหมว่าเนื่องมาจากเจ้าของสถานที่เขาไม่ให้จัดก็เลยต้องย้ายโอ้โหทีนี้ฉุกละหุกแล้วครับ
16: ครับเอาละก็เข้าใจว่าทางทีมงานด้านการสื่อสารก็คงต้องทำงานหนักก็ออกมาสไตล์เนี้ยนะผมดูงานคนตีผมขอให้ผมจำไม่ได้เป็นงานของกลุ่มที่แหละกลุ่มที่แฉสวเนี่ยจะไปใช้ที่โรงแรมแห่งนึงผมไม่พูดถึงชื่อนะแถวเกษตรศาสตร์ใกล้ๆเกษตรศาสตร
15: ์
16: ผมแน่กันแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าโดนเขาจัดหรือเปล่าเพราะว่าที่นั่นเป็นสัญลักษณ์เป็นโรงแรมที่ถูกอ้างว่ามีการนัดพบของบรรดาคนที่จะหัวสวด้วยนะผมว่าจะไม่ดีเดี๋ยวโรงแรมยกเลิกโรงแรมนี
15: ่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีกลิ่นอายหรือความเชื่อมโยงในเชิงสัญลักษณ์เนี่ย
16: ครับ
15: ก็แหมพอจะห่างๆก็แหมยิ่งภาวะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี
16: ้ครับ
15: ก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์แทนที่จะต้องไปวิ่งหาบริษัททัวร์วิ่งหาอะไรต่อไม่ไรเพื่อที่จะแม่ห้องหับมันว่างต้องมีงานตลอดว่าถ้ามันไกลๆห่างๆก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอันนี้ผมคิดเองนะครับยกเว้นตรงนี้นั้นเนี่ยมันเหมือนกับกลายเป็นสัญลักษณ์และมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของกลิ่นอายทางการเมืองอย่าบอกว่าเป็นคือแหมเข้าถ้ำเสือแล้วคนคิดผมเองก
16: ็เชื่อว่า
15: เชื่อว่าต้องมีวิต้องมีระบบคิดว่าที่นั่นเราก็จัดแล้วที่นี่เราก็จัดแล้วเที่ยวนี้ไปจัดตรงนี้เลย
16: ครับ
15: ก็น่าจะผ่านกระบวนคิดไม่น้อยเหมือนกันครับคุณที่สุดครับ
16: โอเคครับคุณมันเตี้ยเยอะมันเลยจัดนะฮะผมสารภาพบ่อยหนึ่งผมจำวันผิดที่บอกว่าจัดที่จะถูกยกเลิกไหมปรากฏก็จับไปแล้วนะฮะพูดได้นะเขาจัดที่โรงแรมมารวยนะฮะเปิดหลักฐานโกงสวภาค2 23สิงหาคมนี่รอดไป
15: ครับ
16: อะเรื่องสวที่ตกลงก็ยังไงฮะมันก็ไม่รู้จะได้กกต.จะมีข้อสรุปเมื่อไหร่นะว่าส่งหรือไม่ส่งอย่างไรนะคุณมนตรีนะ
15: ก็คือมาตอนแรกที่รายงานข่าวออกมานั้นเนี่ยก็นะดูเหมือนจะมีความชัดเจนอธิบายเหตุผลเสร็จสรรพนะแต่พอไม่รู้อีท่าไหนนะก็ทางสำนักงานกกต.เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่พอมาปฏิเสธว่าไม่ใช่แล้วก็ยังต้องรอดูความชัดเจนเนี่ยม
16: ัน
15: ก็เลยทำให้ปฏิทินเดิมที่กำหนดเอาไว้นั้นจะยังเป็นไทม์ไลน์เดิมอยู่อีกหรือไม
16: ่
15: เพราะผมเนี่ยเคยคุยกับคุณอภิรักษ์ไปแล้วว่าถ้าย้อนไปเนี่ยทางประธานรงค์กลั่นวารินท่านก็ได้กำหนดตารางเวลาการประชุมเอาไว้นะ สัปดาห์ละครั้งคือทุกวันจันทร์แล้วก็จะสิ้นสุดครบกำหนดทั้ง6-7 ข้อเลยที่ท่านกำหนดเอาไว้นั้นน่ะภายในเดือนนี้ซึ่งพอภายในเดือนนี้คนก็คิดว่าวันจันทร์แรกวันจันทร์ถัดไปก็คือวันที่31สิงหาคมนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสุดท้ายแบบท้ายสุดและถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเคาะอะไรกันวันนั้นเนี่ยก็บวกไปอีกสัก1สัปดาห์ซึ่งก็ตรงตามที่กกต.บางท่านท่านก็บอกว่าแม้จะพิจารณาเสร็จสรรพทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ให้เวลากกต.แต่ละท่านไปทำรายละเอียดก่อนที่จะมาลงมติซึ่งผมก็ฟังดูก็ก็แปลกๆดีเหมือนกันการลงมติในลักษณะอย่างเนี้ยเราเห็นแต่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
16: ครับ
15: ที่จะต้องทำคำวินิจฉัยส่วนตนแล้วก็มาแถลงอภิปรายกันเสร็จสับจากนั้นช่วงบ่ายๆเหมือนกับ28กันยายนที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านนัดฟังคำตัดสินประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งแต่นี้พอมาถึงกกต.เนี่ยก็ได้เห็นแนวในการทำงานจากท่านเอาไว้ว่าต้องมีเวลาประมาณสัก1สัปดาห์ให้กกต.แต่ละท่านไปทำคำตัดสินส่วนตนของแต่ละท่านแล้วก็เอามาลงมติกันในอีกสัปดาห์หนึ่งถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแนวเนี้ยก็สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนแต่พอดูทรงดูทางตรงนี้แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะขยับไปใกล้ๆขนาดไหนครับคุณที่สุดครับ
16: ครับแต่วันนี้มีเรื่องกกต.เขาออกหนังสือชี้แจงนะครับเอาผิด 1,767 ผู้สมัครสว.รู้ว่าขาดคุณสมบัติยังสมัครทีแรกผมบอกเฮ้ยทีแรกอ่านจะหัวเก่าผ่านนะ
15: ครับ
16: โอ้โหอันนี้ฟันเลยเหรอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เรื่องฟันนะอันนี้เรื่องอะไรเรื่องเดิมเรื่องเก่านะฮะแต่เพิ่งเป็นข่าวนะฮะก็คือกกต.บอกมีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว1,767รายนะครับรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็ยังสมัครแล้วก็โทษนี่ก็ไม่เบาคุณมนตรีความผิดต้องระวังโทษจำคุกและปรับเงินถูกเพิกถอนสิทธิ์ด้วย20ปีนะฮะนี่ก็มีรายละเอียดโผล่มานะก็อันนี้ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการตัดสิทธิ์หัวสวนะเป็นเรื่องของผู้สมัครที่รู้ว่าหมดสิทธิ์ก็ยังสมัครนะฮะที่คุณมนตรีผมก็ว่าตั้งสติได้จึงขออนุญาตหน่อยนะผมไปดูคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะ
15: คร
16: ับ แล้วก็ลุนยานนท์ก็โพสต์นะเขาบอกอย่างนี้นะคุณมนตรี
15: ครับ
16: ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสวที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ย1,767คนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นมติกกต.ที่เกิดขึ้นตั้งแต่19พฤษภาคมครั้งที่1
15: 3เดือนที่แล้ว
16: ตีมิถุนาครั้งที่2จริงๆกกต.มีรายละเอียดนะผมภาพว่ามีการมติไว้2รอบแล้วก็ตัดสิทธิ์2รอบรวมกันเนี่ย 1,767 รายแต่ว่ากกต.เพิ่งจะประกาศให้รู้ครับมันตั้งกี่เดือนแล้วเพิ่งประกาศให้รู
15: ้ผมงงนะแล้วก็เห็นหลายท่านก็มาให้ความสำคัญชนิดที่ด่วนอย่างนี้เลยนะบางค่ายบอกด่วนบางค่ายก็บอกว่าชิมลางคือเหมือนกับเป็นประเดิมแล้วแล้วก็นี่คือนะดาบแรกอะไรทำนองเนี้ยผมเนี่ยเห็นตั้งแต่กลางวันแล้วก็คุยกันไปในบางที่บางแห่งบอกว่ามันด่วนตรงไหนเนี่ย
16: มันถูกตรงไหน
15: แล้วมันดาบแรกตรงไหน
16: เออ
15: และจะบอกว่าเนี่ยจะชิมลางผมก็ไปดูอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงคุณหนุ่มเมืองจันทร์พูดถึงเนี่ยในพารากราฟที่2ของเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ของกกต.นะฮะการประชุมเรื่องนี้กกต.มีมติตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะฮะจำนวน 1,600 กับ5คนเนี่ย
16: 1,600
15: แล้วก็ประชุมอีกครั้งหนึ่งวันที่4มิถุนายน
16: ครับ
15: นะฮะอีก162คนแล้วประเด็นที่กกต.มีมติทั้งพฤษภาคมและมิถุนายนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติ
16: ครับ
15: นี่มันครบ2ปีมาแล้วเพิ่งตรวจสอบแล้วก็เพิ่งจะเห็นว่ามันมีคนที่ขาดคุณสมบัตินะ1,767คนแล้วก็จะดำเนินคดีอาญาในตอนนี้มันมี2เด้ง
16: ครับ
15: นะด้วยความเคารพกกต.นะครับว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นไม่ต้องรอถึง2ปี นะครับรอถึง2ปี
16: ทำไมรอ
15: นะ
16: หรือว่าจะ
15: ก็ไม่รู้ว่าม
16: ีงาน
15: อื่น
16: ผมก็คิดว่ากบกระแสเรื่อง
15: ไม่รู้ว่ามันมีงานอื่นมากมายที่มันมีความสำคัญยิ่งยวดกว่าก็เลยต้องมาพบแล้วก็มามีมติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สมมติว่าคุณสมบัติคืออะไรคืออายุต่ำกว่า40อย่างนี้เป็นต้นหรือนะไปบอกว่าตัวเองมีประสบการณ์ด้านนั้นด้านนี้มีจริงนะแต่มันไม่เข้าตรงตามประเภทหรือสาขาที่ตัวเองกำหนดหรือตรงแต่นะมันไม่ถึง10ปีนะฮะเพิ่งมาทำได้7ปี5ปี3ปีและไม่ตรงตามเกณฑ์บุคคลต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือนะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อะไรต่างๆเพราะว่าเกณฑ์เรื่องการศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งก็คือนะงานเยอะแล้วก็ทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าจะตรวจพบสองนะฮะทำไมสำนักงานเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องอื่นที่จะต้องสื่อสารมากมายจนกระทั่งลำดับในการที่จะต้องมาบอกกล่าวกับสังคมว่านะฮะมติเมื่อเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนนั้นน่ะเพิ่งเอามาแจ้งในวันนี
16: ้ครับ
15: อันนี้คือ2เด้งและผมก็แปลกใจนะเพื่อนพ้องน้องพี่สื่อแม้กระทั่งหลายๆคนที่มาตกอกตกใจว่าด่วนนะฮะ
16: มันด่วนไม่ได้อ่ะมิถุน
15: าขอแสดงความเห็นส่วนตัวนะตรงนี้นะครับว่าอาจจะไม่ตรงกับที่หลายๆคนตกใจนะว่าโอ้ดาบแรกนะมันดาบแรก
16: เอาดาบแรกเนี่ยในผมยืมข้อเขียนคุณหนุ่มจันทร์นะ
15: ครับ
16: คุณหนุ่มจันทร์สรกลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้คุณมนตรีครับ
15: ครับ
16: ปรากฏว่ามติที่ว่าเนี่ยนะมีมติไปแล้ว 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วข่าวประชาพันธ์แค่บอกว่ากกต.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนสำนักงานกกต.นะพวกเดี๋ยวไม่ใช่กสำนักงานกกต.
15: คือพี่แหวนหัวหน้าสำนักงานครับ
16: ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับได้ส่งเรื่องไปที่สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้คณะกรรมการกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจตามกฎหมายต่อไปถ้าอ่านงี้แล้วเรื่องยังไปไม่ถึงไหนครับแล้วก็ยังไม่ฟ้องใครด้วยนะ
15: ครับ
16: ทำไมเพิ่งมาโผล่ตอนนี้ก็น่าสนใจนะฮะว่าใครคิดไอ้กลยุทธ์กันกบข่าวให้กับทางกกต.ก็ไม่รู้นะ
15: แต่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่า
16: แน่นอนพลาดหัวใจเลย
15: เพื่อนพ้องน้องพี่จับไปเป็นประเด็นด่วนอะไรทั้งหลายแล้วก็ดาบแรกอะไรทั้งหลายแหล่ยกแรกนะฮะชิมรางก็ถือว่าถ้าไม่ลงในรายละเอียดอย่างนี้แล้วผมเห็นคุณผลิตวัชรศิลป์ก็ให้สัมภาษณ
16: ์ค่
15: ะก็ข้องใจโอ้ทำไมเพิ่งมาสั่งฟ้องเอาตอนนี้ผ่านไป2ปีแล้วคุณผลิตก็มองในมุมเดียวกับที่บางส่วนก็มองเข้าไปไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่ามันจะทำให้เป็นประเด็นที่คืออาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของสว.เดียวกันกับที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอขยับเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ที่สังคมกำลังสนใจอยู่ครับคุณสุดครับ
16: ครับโอเคแล้วครับผมยืนยันว่าตีความอื่นไม่ได้นะ
15: แสดงว่าเราเห็นตรงกันส่วนท่านอื่นจะเห็นต่างก็คงจะสุดแท้แต่โดยเฉพาะอาจจะเป็นมุมข่าว

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะ
2: อร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
2: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาว่ากันต่อครับคุณวิสุทธิ์ครับไปที่สภากันสักหน่อยดีไหมครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดประชุมสภานะสมัยที่2ปีที่1นะครับโอ้พอเริ่มต้นสมัยประชุมมาคือเมื่อวานเป็นประเด็นเรื่องของพรก.นะเงินกู้ 400,000 ล้านบาทก็ปากันไปนะ2ทุ่มกว่าจะได้ข้อสรุปวันนี้เป็นวันที่2ผมถึงบอกว่าแค่วันที่2เนี่ยดูเหมือนสภาในสมัยที่2นี้นะครับก็ร้อนแรงตั้งแต่วันแรกๆเลยนะเมื่อวานเป็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านที่ว่าแต่วันนี้พอเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยนะวันนี้มันเป็นเรื่องของกระทู้นะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของกระทู้คุณที่สุดนะการประชุมทุกวันนะในระหว่างที่รอนะองค์ประชุมก็จะเปิดให้มีเขาเรียกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระก่อนที่มีการหารือ

0: ส่วนใหญ่ก็จะเห็นสมาชิกหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะฮะมาแจ้งผ่านที่ประชุมเพราะมันได้ผลเนี่ยตอนแรกๆนะผมไปถามคนที่เป็นส.ส.โอ้ยเรื่องพวกนี้ทำไมไม่ทำกันเองจะเสียเวลาสภาไหมท่านบอกว่าไม่ได้มนตรี
1: คนดูทั้งจังหวัด
0: หนึ่งนะฮะประชาชนเขาฝากมา
1: ครับ
0: เขาเอ่ยชื่อด้วยนะกำนันตรงนั้นผู้ใหญ่บ้านตรงนี้อบต. อยู่ด้านเหนือด้านใต้นะฮะก็ฟังกันไปทั่ววิทยุรัฐสภาเนี่ยก็นะรับแจ้งจากชาวบ้านมาก็ต้องเอามาทำแล้วก็สื่อสารกับคนในชุมชนไปด้วยแต่ที่มันทรงพลังเนี่ยถ้าเดินดุ่มๆไปที่ศาลากลางไปที่ไฟฟ้าอำเภอจังหวัดเนี่ยมันล่าช้าแต่ถ้าเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาหารือซึ่งเป็นปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ผ่านห้องประชุมสภาแจ้งนะให้ท่านประธานได้รับทราบเขาจะมีบันทึกมีเอกสารเรื่องนั้นๆไปยังหน่วยงานทีนี้แล้วครับเต้นผังกันเลยละครับ
1: และ
0: น
1: ี่คือ
0: ครับนี่คือสิ่งที่ทรงพลังที่ทำให้เราซึ่งเป็นคนที่ฟังอยู่นะคิดอย่างหนึ่งแต่ส.ส.ที่เขาหยิบยกปัญหาต่างๆมานั้นเนี่ยก็มันทำให้ได้ผลหลายๆด้านทั้งมวลชนและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้เร่งแก้ไขได้ทันคุณวิสุทธิ์แต่วันเนี้ยนะผมเห็นระดับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขอหารือเกี่ยวกับงานของสภานะเรื่องของเรื่องก็คือคุณอภิสิทธิ์เป็นหนึ่งในผู้ที่ลงชื่อในหนังสือยื่นไปยังประธานโสภณสารัม
1: คร
0: นะเพื่อขอส่งให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระนะดำเนินการกับกรรมการปปชคงทราบดีนะกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่ปปชยกคำร้องซึ่งทั้งฝ่ายค้านและสวจำนวนหนึ่งก็เห็นว่าน่าจะมีอะไรที่จะต้องตรวจสอบก็เลยใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา236เข้าชื่อกันนะ
1: ครับ
0: พอส่งไปแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกอย่างนี้นะคื อเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะท่านประธานก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองหรือเสนอความเห็นต่อประธานตนเข้าใจได้แต่อยากให้ช่วยเปิดเผยชื่อคณะกรรมการชุดนี้เพื่อความโปร่งใส
1: ครับ
0: และให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญลบคอรหาว่าถูกส่งมาเพื่อปกป้องและขอความชัดเจนเรื่องกรอบเวลาพิจารณาศึกษาข้อกฎหมายก่อนตัดสินใจนะครับคือย้ำสองเรื่องก็คือขอให้เปิดเผยชื่อกับขอให้กำหนดกรอบกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถึงจะส่งไปศาลอันนี้คือหารือท่านประธานกับประเด็นการทำงานของสภาท่านประธานโสภณก็ชี้แจงว่าการตั้งกรรมการขึ้นมากลั่นกรองก่อนที่ตนจะใช้ดุลพินิจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นดุลพินิจของประธานสภาซึ่งหมายถึงตนคนเดียวทั้งนี้ตนได้ศึกษาเกี่ยวกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นพบว่าอดีตประธานสภาได้ทำเช่นกันแต่ที่ผ่านมาพบว่าตั้งคนในสภาเป็นกรรมการหากตนทำแบบนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นบุคคลใต้อานัตของประธานจึงเปลี่ยนเอาคนนอกมากกว่าคนในเพื่อป้องกันขอรหาคุณสมพลย้ำอย่างนี้นะไม่ใช่ผมเรียนแบบตามประเพณีแต่เมื่อเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้ความรอบคอบทางกฎหมายแล้วก็คนที่จะมาทำหน้าที่ใช้เวลาเจรจาใช้เวลาเจรจาขอนานเพราะเป็นเรื่องที่เปลืองตัวแต่ผมได้นำบุคคลที่น่าเชื่อถือมาทำงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถภูมิประวัติที่สังคมเชื่อถือได้เป็นระดับตุลาการผมไม่ทำสิ่งที่อายสังคมแน่นอนแต่ยังเปิดเผยชื่อไม่ได้เพราะกังวลว่าจะไม่เป็นอิสระก็ได้เห็นความคืบหน้าความชัดเจนหนึ่งเอาคนนอกไม่เอาคนในเพราะถ้าเป็นคนในก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนที่อยู่ใต้อานาท่านสองยังไงก็เปิดเผยชื่อไม่ได้เพราะกังวลเรื่องความเป็นอิสระพอมาถึงตรงนี้คุณวิสุทธ์ครับผมต่อให้จบซึ่งสื่อเขาบอกว่าอาหลานรุมไข่รุมไข่ยี่ปมตั้งกรรมการไต่สวน
1: คุณกฤตท่านคุณวิสิทธ
0: ์คุณวิสิทธ์เป็นคนถามท่านประธานโสภณตอบพอตอบอย่างนี้คุณพฤตวัชรศิลป์ นะครับซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนและเป็นประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไม่มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการออกมาก็มีความเสี่ยงว่าแม้จะเป็นผู้มีคุณวุฒิที่ดีแค่ไหนแต่ก็ทำงานเป็นอิสระจากการตรวจสอบของประชาชนส่วนการใช้เวลาขณะนี้พบว่าเวลาผ่านไป82วันแล้วและที่ผ่านมาที่เคยมีสว.เข้าชื่อกันถึงประธานวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในลักษณะเดียวกันใช้เวลา41วันก่อนส่งเรื่องไปจนถึงศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระแต่กรณีนี้ได้ใช้เวลาไปแล้ว82วันดังนั้นฝ่ายค้านจึงอยากให้กรอบเวลาที่ชัดเจนหรือกรอบเวลาคร่าวๆว่ากี่วันหรือกี่เดือนคุณผลิตย้ำว่าขอเสนอให้ได้เชิญตัวแทนของฝ่ายค้านที่ได้เข้าชื่อกันเนี่ยไปชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยที่ประธานรัฐสภาตั้งขึ้นมาด้วยเพื่อได้รับฟังมุมมองโดยละเอียดว่าเจตนาเป็นเช่นไรโอ้นี่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดแทนประธานโสพลขนาดไม่บอกชื่อนะก็เกรงว่าจะกระทบความเป็นอิสระแล้วนี่จะขอไปชี้แจงต่อคณะกรรมการที่ท่านประธานโสพลตั้งขึ้นเห็นหมดแล้วว่ามีใครคุณวิสุทธิ์ไม่ต้องไปถามรายชื่อสุดท้ายฮะท่านประธานโสพลก็ชี้แจงว่ากรอบเวลาการพิจารณานั้นตนได้แจ้งคณะกรรมการว่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสามารถเร่งรัดให้ตนได้และหลังจากตนเองตั้งคณะกรรมการแล้วตนก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ขอให้มีหลักฐานการประชุมของคณะกรรมการว่ามีการประชุมกี่ครั้งเรื่องใดบ้างและนำข้อสรุปมาเปิดเผยที่ตนจะใช้ดุลพินิจมาเปิดเผยต่อสังคมส่วนข้อเสนอที่ให้คณะกรรมการได้สื่อสารผ่านเอกสารกรณีที่มีข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านได้ยื่นไปเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ออกเอกสารชี้แจงกลับนั้นเชื่อว่าข้อหาหรือของนายอภิสิทธิ์จะถูกสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและคณะกรรมการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเก็บไปพิจารณาและสามารถทำได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบด้วยดังนั้นจึงขอให้รอผลต่อไปอ่ะไม่ตอบรับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เรานำมาพูดคุณพิสิทธิ์ก็ดีคุณผลิตก็ดีนะหารือกับประธานในสภานั้นคงได้ยินไปถึงหูกรรมการสรรกรรมการที่กลั่นกรองอยู่ณเวลานี้ด้วยครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: อืดช้าดึงเกมเอาอย่างที่คนนอกคุณมนตรีนะ
0: คุณ
1: สมพลบอกว่าตั้งคนนอกเนี่ยคนนอกของสภาอาจจะเป็นคนในของใครบางคนก็ได้
0: ผู้สุดมองอย่างนั้นเลยนะ
1: เอาถูกนะฮะอันนี้สำคัญนะคนนอกก็คนในของใครไม่รู้คือแค่เปิดเผยชื่อทำไมมันยากเย็นคือผมเชื่ออย่างนี้นะคนนอกที่มาเป็นกรรมการเขาพร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนอ่ะถ้าอิสระจริงนะผมว่าอันนี้ต้องเคารพคือการไปปิดชื่อผมว่าไม่ก่อเคารพกับคนที่ท่านไปเชิญมาที่ซ้ำไปนะฮะแล้วก็ไปขอให้กรรมการมีอิสระและเร่งพิจารณาเนี่ยกี่ปีอ่ะ1ปี2ปี3ปีนี่เร่งแบบ
0: นี่ผ่านไป82วันนะ
1: ใช่สิน
0: ะเกินครึ่งของประธานมงคลสุรสัจจะที่ท่านได้ส่งเรื่องกรณีที่อันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าทางเอ๊ะใครอ่ะพลตํารวจสุรเชษฐ์หักพานมั้ยกรณีสินบน
1: ต้องคํา
0: ไปร้องขอให้สมาชิกวุฒิสภาเข้าชื่อกันด้วย
1: ครับ
0: สว.ก็เข้าชื่อกันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ในมาตรา236พอท่านประธานมงคลสุรสัจจะรับเรื่องและพิจารณาตรวจสอบ41วันก็ส่งเรื่องไปให้ประธานศาลฎีกาและตอนนี้ประธานศาลฎีกาก็ได้ตั้งคณะไต่สวนอิสระขึ้นเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในระหว่างการเชิญใครต่อใครที่เกี่ยวข้องไปสอบไปให้ข้อมูลนี่ไปไกลถึงตรงนั้นแต่กรณีของประธานโสพลนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่นักกฎหมายเพราะนั้นก่อนจะใช้ดุลพินิจเนี่ยก็ต้องให้คนที่เขาเป็นนักกฎหมายนะมาตรวจสอบมาพิจารณาแล้วก็เสนอความเห็นก่อนที่ท่านจะใช้ดุลพินิจของท่านซึ่งจริงๆเนี่ยนักกฎหมายเขาก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากมายขนาดไหนถึงจะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองให้มันมั่นอกมั่นใจแล้วก็ค่อยใช้ดุลพินิจอีกทีซึ่งคำว่าดุลพินิจที่ท่านบอกไว้เมื่อสักครู่นั้นเนี่ย ท่านบอกว่าเมื่อมาถึงตัวท่านก็หมายถึงท่านคนเดียวที่จะใช้ดุลพินิจของประธานแสดงว่าอาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับสิ่งที่คณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นมาก็ได้เพราะเป็นดุลพินิจของท่านเองครับ
1: ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับบางทีความชัดเจนมันก็ต้องรอบคอบที่สุดอ่ะแต่ก็ต้องดูเรื่องเวลาที่เหมาะสมนะไม่ดึงไม่ถ่วงด้วยและสำคัญก็คือว่าเราไม่ได้กล่าวหาใครนะเจนเนี่ยว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับทางพรรคภูมิใจไทยที่คุณสุพลเป็นสมาชิกพรรคอยู่ด้วย
0: หลัง
1: นั้นต้องเร่งทำให้เคลียร์ให้จบนะผมว่าก็จะสบายใจสมมติว่าคุณดูสิคุณอะไรนะน้องชายคุณเดวิดนะ
0: อ๋อคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
1: ไม่เกี่ยวอะไรก็โอเคก็จบอ่ะใช่ไหมผมว่าเก็บไว้นานก็หนักอกหนักใจท่านเปล่าๆ
0: ก็รอดูเนี่ยนี่ก็82วันว่าจะต้องใช้เวลาพ้นสมัยประชุมนี้ไปจนกระทั่งถึงสมัยประชุมหน้าหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าน่าจะนานเกินไปนะคุณวิสุทธ
1: ิ์ใช่ใช่ใช่
0: และยิ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะมันก็ยิ่งจะต้องอย่าเอาทิ้งไว้นานนะถ้ายิ่งนานก็อาจจะมีข้อคอรหาเกิดขึ้นกับตัวท่านในฐานะที่ท่านต้องรับผิดชอบตรงนี้และด้วยเหตุนี้แหละผมเห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์ในวันก่อนคือมันมีประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญไงคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยาวๆก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐนูญฉบับใหม่นั้นแน่ก็ถือว่าเป็นประชามติแต่อันเนื่องมาจากยังมีความหลากหลายในเรื่องแนวทางเรื่องความคิดของแต่ละร่างแต่ละพรรคการเมืองว่าที่มาสสรควรจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่ควรจะทำได้เลยอย่างน้อย2เรื่องนั่นคือแก้ไขรายมาตราก่อนแก้ไขรายมาตราเนี่ยอันหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเรื่องนะการส่งเรื่องไปยังศาลฎีกากรณีที่มีการร้องอย่างนี้คือฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะใส่ข้อความเพิ่มเติมให้รัฐกุมไม่ให้เป็นการใช้ดุลพินิจแต่ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่งไปเลย
1: ส่งต่อ
0: นั่นคืออยากจะกำหนดกรอบอำนาจของประธานสภาเสียใหม่และอีกอันหนึ่งที่คุณพิสิทธิ์พูดถึงก็คือกรณีหัวสวเนี่ยนะถ้าขืนรอเอาไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะให้แก้ที่มาสวเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งสวที่มีที่มาจากรัฐนูลฉบับที่ใช้อยู่กฎหมายประกอบที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างเพราะสวไม่น้อยกว่า1ใน3ต้องยกมือให้
1: ครับ
0: แต่จริงๆถ้าเกิดว่าท่านมองว่าท่านก็เป็นได้แค่สมัยเดียวนะเพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําซ้อนอย่างที่ผ่านมาอีกและเป็นคุณอุปการต่อบ้านเมืองท่านก็อาจจะยกมือและเห็นด้วยกับวิธีการที่มันทำอยู่แล้วมันมีปัญหาแล้วก็ให้แก้ไขก็ได้อันนี้คือ2ประเด็นที่คุณพิสิทธิ์มองว่าน่าจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อนที่จะไปจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับครับ
1: ก็ผมคิดว่าไอเดียคุณพิสิทธิ์เนี่ยเพราะเรื่องแก้ที่มาสวผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเราก็เห็นอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ
0: ครับ
1: ยากมัน
0: ก็
1: คือเอาเฉพาะในสภาก็ผ่านยากกันนะสสนะแล้วสวเนี่ยคุณตีเนี่ยใช้ความคิดด้านบวกเยอะมากนะสำหรับสวนะ
0: ครับ
1: ผมว่าสวส่วนใหญ่ก็ต้องรอบคอบอ่ะคือต้องฟังก่อนว่าสัญญาว่ายังไง
0: อ๋อหันซ้ายหันขวายกธง
1: ไม่ต้องหันนะ
0: โอ
1: ้นี่ผมเพิ่งสัมภาษณ์ดีนะนะผมเพิ่งมีโอกาสคุยกับคุณนรเศรษฐ์สวนรเศรษฐ์กับสวเทวฤทธิ์อ่ะ
0: ครับ
1: เขาเล่าให้ฟังว่าวิธีจะดูว่าสวจะโหวตแต่ละประเด็นยังไงเนี่ยให้ดูคนที่มักจะลืมบัตร
0: โอ้
1: งงไหมฮะ
0: ครับ
1: คือเขาจะมีธงอ่ะเช่นสมมติผมเป็นสวแล้วกันนะ
0: ครับ
1: คุณบางทีเป็นสวอีกหนึ่งไม่รู้จะเอาไงผมก็ยกมือท่านประธานครับผมลืมบัตร
0: อ๋อง
1: ั้นผมขออนุญาตพี่ปลายอะแต่ผมสรุปว่าผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ว่ากู
0: นั่นคือสัญญาณ
1: นี่คือสัญญาณเขาให้ดูว่าใครลืมบัตร แล้วลืมบ่อยหรือไม่กี่คนเพราะมันแก้ปัญหาเงี้ยฮะแก้ปัญหาบางคนไม่ได้อ่านไลน์หรือบางทีเวลาไปพลาดเนี่ยมี
0: คือมันกลายเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นรายงานข่าวก็มันเป็นอะไรที่แต่นี่ไม่ใช่รายงานข่าวนี่เป็นสวด้วยกันเนี่ย
1: สองคนทั้งก็ไล่ฟังก็เปิดเผยผมตัดคลิปให้ดู
0: ออกมาสื่อสารเลยว่าในบางทีเราได้เห็นข่าวว่าถ้าจะลงมติรับรองกรรมการในองค์กรอิสระที่กรรมการเข้าสรรหาเสร็จสรรพแล้วก็ส่งรายชื่อเข้ามาและกรรมาธิการวิสามัญก็พิจารณาตรวจสอบประวัติคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละให้สภารับรองก็จะมีรายงานว่านะฮะก็จะมีความชัดเจนในเช้าวันจันทร์แล้วก็ให้ดูคนนั้นคนนี้สัญญาณจะอยู่ที่ตรงนั้นซึ่งมันก็แปลกนะคุณวิสุทธ์ว่ามันเป็นไปอย่างที่สื่อเขารายงานเพราะอะไรครับเพราะบางคนเนี่ยอันนี้ผมเอาประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันชัดเจนที่สุดกรณีของท่านอาจารย์ดูสิท่านอาจารย์อะไรนะนกสวนสวัสดี
1: อาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดี
0: คือไม่ค่อยมีบ่อยครั้งนักที่คณะกรรมการสรรหาจะลงมติรอบเดียวแล้วก็เอกฉันท
1: ์เอกฉันท์นั้นสุด8ท่านทีเดียวรวดเดียว
0: แต่ปรากฏว่าพอมาถึงในส่วนของวุฒิสภาที่จะรับรองปรากฏว่าไม่ผ่านนะในขณะที่คนที่ไม่ผ่านรอบนี้นะคือตกทั้งรอบนี้นะกลับมาสมัครใหม
1: ่ได
0: ้ปรากฏว่าได้และก็นะทีนี้สัญญาณเห็นชัดก็คือในจำนวนเสียงว่าจะรับรองหรือไม่รับรองต้องได้นะเกินกึ่งหนึ่งคือ100รายชื่อขึ้นไปอ่ะพลึบ130กว่า140ส่วนคนที่จะตกเนี่ยก็ตกจะได้คะแนนชนิดที่มันปราบปรายอ
1: ่
0: ะอันนี้คือเป็นความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนะสุขาสังคสะสามัคคีที่เกิดขึ้นในฮะความพร้อมเพรียงเป็นอะไรของหมู่คณะเนี่ยคือนำความสุขมาให้นะฮะก็คือพร้อมชนิดที่ด้วยความเคารพท่านผู้มีวุฒิภาวะมีอะไรเพราะท่านเป็นอยู่สภาสูงเป็นสภาที่เต็มไปด้วยวุฒิภาวะสภากลั่นกรอง
1: นั่
0: นก็กดปุ่มคุณวิสุทธ์ถ้าเราคิดแบบหยาบๆนะฮะนั่นคือความพร้อมเพรียงที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่มาฆ่าบูชาทางการเมืองที่ต่างคนก็เห็นพ้องร่วมกันว่าคนคนนี้แหละที่เหมาะที่ดีที่สุดนะส่วนคนที่ไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆเลยก็อ่ะเดี๋ยวผมจะพูดเยอะไปหาว่าไป
1: วิธีสังเกตง่ายๆนะสมมติจะโหวตให้ใครเป็นกรรมการอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ผู้ใดที่ถูกอภิปรายสภาในทางรับรองการันตีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคนดีเหมาะสมนะ
0: ครับ
1: พูดแล้วไม่ได้เป็นฮะเพราะว่าตอนโหวตเนี่ยกับคนพิฟายคนละคนคนละกลุ่ม
0: นี่ไงมันก็เลยทำให้โยงไปถึงเรื่องของ138สว
1: ครับ
0: ที่ตอนนี้คนก็เดาใจว่ากกตจะเอายังไงนะก็ถ้าเกิดว่าส่งไปศาลเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลต่อเสียงข้างมากในสภามันจะเปลี่ยน
1: วันทีเดี๋ยวพักก่อนก็ได้ถ้ามีเวลามีคนบอกว่าถึงแม้กกต.ส่งไปที่ศาลฎีกาในสวนะ
0: ครับ
1: ทีไม่ดีจะไม่ทันอายุสวหมดซะก่อนนะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะปฏิเสธย้ายพืชสวนโลกโคราชจากอำเภอคงไปปากช่องไม่เกี่ยวเอื้อกลุ่มทุนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงข้อสังเกตการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้อเสนอเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปตามผลการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานแต่โรงแรมเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับงานพืชสวนโลกโดยเฉพาะสำหรับเหตุผลในการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้สภาพัฒน์ศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างพื้นที่อำเภอคงและอำเภอปากช่องผลการศึกษาพบว่าอำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าในหลายด้านขณะที่หากยังจัดงานในพื้นที่เดิมที่อำเภอคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมากในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนพื้นที่เดิมในอำเภอคงซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วนจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พิจารณาว่าจะสามารถปรับใช้พื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบใดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปจังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยที่บ้านเสียหายทั้งหลังและทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพแล้วลรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: โดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาทซึ่งตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวแล้วรดินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับทีมวิศวกรสีเขียวลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยอาคารเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านพานุเมตันรักษารายงานค่ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟองจันทร์ศิราสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและไฟฟ้าเปิดเผยว่าวันนี้ทางทีมชมรมวิศวกรสีเขียวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ตากเชียงรายและน่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดน่านชมรมมดเหนือยังคงลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตลอดสัปดาห์นี้เพื่อร่วมกันตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งทางทีมเจ้าหน้าที่ได้ระดมช่วยกันตรวจสอบสภาพอาคารเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆทั้งดินทรุดใต้ฐานรากถนนพังทลายโคลนทับถมและอันตรายจากระบบไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรได้ทำการจำแนกระดับความปลอดภัยของอาคารพร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆในแนวทางการซ่อมแซมที่ถูกต้องแก่เจ้าของบ้านโดยตรงทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะมีการรวบรวมส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนในการซ่อมแซมฟื้นฟูตามมาตรฐานโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าอาคารหลายแห่ง ยังคงมีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัยผ่านเมตันรักษาสำนักข่าวทางสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอ
7: ย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
6: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 17นาฬิกากับ11นาทีนะครับชั่วโมงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนมาว่ากันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับเมื่อสักครู่ดูเหมือนจะค้างๆเกี่ยวกับเรื่องของสวนะ229คนในสำนวนเป็นสว138แล้วก็91เป็นคนในทั้งรัฐมนตรีสสและในเครือข่ายของพรรคการเมืองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปเติมในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่โอ้โหให้สัมภาษณ์นะตอบทุกคำถามตอบทุกเรื่องจริงๆวันนี้นายกครับ
8: ทุกเรื่องใช่ไหม
7: ครับ
8: ผมบอกที่มาของขอไฟครับขอไฟครับคุณแกนสาริกาเป็นสื่อมวลชนอาวุโสเนาะนักวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้จัดรายการเวทีความคิดทุกคืนวันจันทร์นะที่96.5นะพี่แกนวิเคราะห์ฟังนี้ครับคุณมนตรีครับว่าเรื่องของหัวสวเนี่ยยังใช้เวลายาวนานครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการลงมติหัวสวนะครับแล้วของกรรมการกกต.นะ
7: ครับ
8: ยังมีด่านต้องผ่านอีก4ด่านครับด่านแรกครับ
7: ครับ
8: พอหลังลงมติได้เนี่ยต้องส่งมติของกรรมการกกต.เนี่ยนะครับให้กับสำนักกฎหมายและคดี
7: ครับ
8: เขียน2เรื่องอ่ะคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณียกคำร้องหัวสวทั้งหมดนะสำนักกฎหมายและคดีต้องเขียนโครงร่างคำวินิจฉัยอันเป็นที่สุดครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการส่งฟ้องศาลฎีกาก็ต้องเขียนโครงร่างคำฟ้องอันนี้ขั้นตอนนะ
7: ครับ
8: ด่านที่1ครับขั้นที่2ครับต้องทำคำวินิจฉัยกลางคำวินิจฉัยกลางนะต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนนะแล้วถ้าเอกสารมากกว่า 90,000 หน้าเนี่ยอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นด่านที่3ครับต้องส่งเรื่องกลับไปกกต.ชุดใหญ่ลงนามแล้วก็ส่งศาลฎีกาครับกรณีสั่งฟ้องนะ
7: ครับ
8: ขั้นตอนนี้ไม่มีกรอบเวลาว่าฝ่ายได้กี่วันด่านที่4ครับก็คือด่านขั้นตอนที่4ขั้นตอนในศาลฎีกาเนี่ย
7: ครับ
8: กรณีกกต.ดำเนินการทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับศาลต้องนัดประชุมตรวจคำร้องนะฮะก่อนดูว่าจะรับไว้หรือไม
7: ่
8: แต่ถ้าเกิดว่าศาลฎีการับไว้เนี่ยครับสว.ถูกส่งฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติครับ
7: ครับ
8: แต่ขั้นตอนจะใช้เวลา1ปีแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีมากกว่ามากก็ต้องใช้เวลามากกว่านั้น
7: ครับ
8: ดังนั้นเนี่ยรวมเวลาของคำวินิจฉัยกลาง2เดือนบวกขั้นตอนธุรการอาจกินเวลาถึง3เดือนหลังลงมติครับคุณมนตรีแล้วจะต้องส่งศาลก็มีขั้นตอนของศาลดีนะ
7: ครับ
8: ก็คิดว่าต้องใช้ช่วงเวลาแรกของศาลเนี่ยก็จะรู้ยังไงเนี่ยประมาณไตรมาสแรกของปี70แล้วจะเริ่มไต่สวนก็ถือว่าเป็นช่วงครบ3ปีของสว.ย่างเข้าสู่ปีที่4ครับ
7: ครับ
8: แล้วถ้าคดียืดเยื้ออาจเป็นปีที่5ครับก็ถ้าตะไล่ถามอะไรอย่างนี้นะ
7: ครับ
8: ถึงแม้จะสั่งฟ้องเนี่ยนะมันยาวอ่ะมันไม่ใช่
7: จะพ้นเวลาวาระของสว.ชุดนี้ไปแล้ว
8: ใช
7: ่ที่พี่แคนพูดถึงนั้นก็พอเห็นภาพนะครับขนาดลำพังในส่วนของ44สส.พรรคส้ม
8: ครับ
7: นะก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะนับหนึ่งกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
8: ครับ
7: นะดังนั้นกระบวนการในศาลเนี่ยถ้า44ก็ต้องไปเทียบบัญญัติระยางอยู่ไประยางดูว่าใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าดูตอนจบนะครับและเอามาเทียบเคียงกับกรณี229คนถ้าสมมติว่าศาลท่านเห็นว่านะมันมีน้ำหนักมีเหตุผลอะไรเพียงพอที่จะส่งไปให้ศาลฎีกาท่านได้ดำเนินการต่อแล้วส่งไปทั้ง229คนก็ระยะเวลาก็คงอย่างที่คุณวิสุทธ์ว่าแต่ทีเนี้ยนาทีนี้นะครับคนเขาดูเหมือนจะลุ้นเป็นด่านๆคุณวิสุทธ
8: ์ครับคร
7: ับด่านแรกที
8: ่ขอให้ด่านแรกผ่านก่อนด่านกกต.นี่แหละนะ
7: กกต.ท่านจะเห็นด้วยเห็นต่างกับคณะที่26 36หรือว่าจะมีแนวทางแบบที่3ตามมาตรงนี้ต่างหากที่ลุ้นกันด้วยใจระทึกยิ่งว่าจะตรงใจหรือไม่ตรงใจหรือว่าจะผิดใจใครหรือเปล่า
8: ต้องดูว่าผิดใจใครด้วยหรือไม่หรือขัดใจใครอย่างนี้เหรอ
7: ก็แต่มันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างนะคุณวิสุทธ
8: ิ์
7: ผลออกมาอาจจะตรงใจบางกลุ่มแล้วก็ขัดใจบางกลุ่มก็คงหนีไม่พ้นตรงนี้นะครับ
8: ครับ
7: ทีนี้ผมพามาที่นายกรัฐมนตร
8: ีคุณตรีผมแทรกนิดนึงได้ไหมแทรกนิดนึงได้ไหมเป็นปีกย่อยแต่ผมคิดว่ามันเริ่มเห็นปฏิบัติการตามหาคนที่ปล่อยข่าวแล้ว
7: ปล่อยข่าวเรื่อง
8: ไม่ใช่ปล่อยข้อมูลปล่อยข้อมูล
7: อ๋อ
8: จริงๆผมก็ได้อ่านเรื่องคุณสุประชัยสุประเห็นไ
7: หมสุประชัยใจสมุทรครับบางสุ
8: ผมชอบประจำสลับนามคนบางสุขบางสุขคุณสุประชัยก็พูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่คุณไอติมเอกสารสำนวนคณะอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนชุด26นะ
7: ครับ
8: แล้วก็อาจถึงลานชุด36นะฮะคุณสุภชัยวันนี้พูดถึงชื่อคนเลยนะครับบอกว่าเอกสารอยู่ในมือของนายเอกลินดอนดง
7: โอ้ครับ
8: หนึ่งในผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการชุดที่26ขณะนั้นเนี่ยคุณเอกลินดอนดงเป็นผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของคดีเทคโนโลยีของ DSI นี่แหละ
7: ครับ
8: ก็เลยตั้งคำถามว่าเอกสารได้หลุดไปอยู่ในมือของคุณผลิตได้ยังไงนะฮะก็บอกว่าคุณเอกชัยเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเอกสารแต่ไปอยู่ภายนอกได้ยังไงนะฮะไม่ได้บอกว่าเอกสารมาจากนายกลินนะแต่เอกสารชุดนี้อยู่ในการครอบครองและความรับผิดชอบของคุณเอกรินซึ่งหลุดในมือของผลิตได้อย่างไรขอให้กตมาชี้แจงครับ
7: ครับ
8: โอ้นี่แปลว่าเขาเริ่มรุกหรือเจาะไปที่บุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้เอกสารรั่วไหลก็ได
7: ้ครับคุณสุประชัยเนี่ยเขาเรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบ
8: ครับ
7: คณะกรรมการชุดที่26โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เข้าใจว่าชุดที่หลุดออกมานั้นอยู่ในความรับผิดชอบของคุณเอกรินที่ว่า
8: ใช
7: ่และก็รวมทั้งขอให้ตรวจสอบ ท่านรองเลขาธิการกกต.ที่เป็นประธานอนุกรรมการชุดนี้ด้วยคือ ร้อยตำรวจเอกชนินท์น้อยเล็กก็เรียกร้องไปในสองส่วนแต่ทีเนี้ยสื่อเขาก็ไปซูมเอกสารที่ทางคุณไม่ว่าคุณพฤทธิ์หรือรวมทั้งในส่วนของคุณดูสิไอรอนะ
8: คุณยิ่งชีพ
7: คุณยิ่งชีพออกมาเปิดนะเดี๋ยวนี้นะระบบมันต่อให้ชูเอกสารไกลๆนะคิดว่าให้เห็นว่าเนี่ยเป็นเอกสารแต่เวลาเขาซูมเข้าไปมันเป็นตราครุฑนะเป็นตราครุฑแสดงว่าเป็นเอกสารทางราชการแล้วได้เห็นชัดเจนถึงลงวันที่นะครับทีเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันมีวันที่คาบเกี่ยวกันทั้งสองส่วนคือเอกสารชิ้นแรกปรากฏว่าลงวันที่ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาซึ่งธันวาคมปีที่ผ่านมานั้นน่ะมีการเปลี่ยนรัฐบาลและคนที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมณเวลานั้นก็คือพลตำรวจโทรุทธพลเอ๊ะพลถูกไหม
8: ใช่ถูกแล้วถูกแล้ว
7: รุทธพลนวรัตน์ท่านมาเป็นรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐมนตรียุติธรรมเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่างานเนี้ยพอมีเอกสารออกมาอย่างเนี้ยคนก็มักจะ
8: นะหลับตาคุณทวีเอาโต๊ะเพื่อพูดกับคุณทวี
7: ภาพไปที่รัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนแต่พอกลายเป็นว่าเอ้ามันเป็นเอกสารอุ่นๆเนี่ยเพราะคุณทวีพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีไปตั้งแต่เดือนกันยายน
8: ค่
7: ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ไปตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ใช่รัฐบาลชุดก่อนทีนี้ผมพามาดูที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีหลายๆประเด็นนะคุณวิสุทธ์นะ
8: ครับ
7: ตอนหนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านยังประเด็นเรื่องของหัวสวเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยประเด็นใหญ่ที่นักข่าวเขาถามก็คืออย่างที่คุณวิสุทธ์นำมาเรียนไปตอนต้นนะครับว่าเอ๊ะมีคุณหมอชลน่านสีแก้วเนี่ยจะไปขึ้นเวทีด้วยในวันที่29เนี่ยและเป็นเวทีที่มีไอรอมีอะไรต่อไม่ไรที่เขาหยิบประเด็นเรื่องคดีหัวสวเนี่ยนะมาพูดถึงประเด็นแรกที่ท่านนายมตรีตอบก็คือไม่ทราบรายละเอียดนะพร้อมกับตั้งคำถามว่าประเด็นหัวสวเนี่ยจะมาถามตัวท่านทำไมนะเพราะไม่เกี่ยวข้องและเป็นฝ่ายรัฐบาลส่วนที่มีชื่ออยู่ในสำนวนของกกต.หากถึงเวลาที่ต้องชี้แจงหรือแถลงข้อมูลก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายแต่ขณะนี้ยังไม่มีการเรียกให้ชี้แจงนะฮะท่านนายกบอกว่าชื่อของท่านปรากฏอยู่ในสำนวนมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนและในช่วงหนึ่งได้ออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไป3เดือนจึงยืนยันว่าไม่ได้ใช้อำนาจใดๆเข้าไปจัดการหรือนำชื่อตัวเองออกจากสำนวนแล้วก็ย้ำว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและหากมีใครต้องการสอบถามก็พร้อมตอบและชี้แจงข้อสงสัยทุกเรื่องนี่คือกรณีมีชื่อเป็น1ใน100 229ทีนี้มาถึงตอนสำคัญนะก็คือถามถึงกรณีที่คุณหมอชลน่านสีแก้วเนี่ยซึ่งเป็นคนในพรรคร่วมรัฐบาลแต่มีชื่อไปขึ้นเวทีฝ่ายค้านท่านนายกก็บอกไม่ทราบรายละเอียดและมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปสอบถามคุณหมอชลน่านเองพร้อมกับระบุว่าพักใครพักมันอันนี้คือได้เห็นภาพชัดนะแล้วท่านก็อธิบายว่าการเป็นพักร่วมรัฐบาลหมายถึงการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันขณะที่คุณหมอชลน่านไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของตนและตนก็ไม่ได้พบหรือพูดคุยกับคุณหมอชลน่านบ่อยนักจึงไม่สามารถตอบแทนได้ว่าเหตุใดจึงเข้าร่วมเวทีดังกล่าวตรงนี้คุณวิสุทธิ
8: ์ครับ
7: ผมเนี่ยมองเป็นสองส่วนเลยนะอันนี้เป็นความเห็นนะหนึ่งกรณีเวทีแบบนี้นะครับคุณหมอชลน่านที่กำลังจะไปขึ้นเวทีในวันที่29เนี่ยหนึ่งท่านเป็นอดีตส.ส.นะครับท่านไม่ได้เป็นส.ส.
8: อดีตหัวหน้าพรรคด้วย
7: เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมาท่านสอบตกท่านไม่ได้เป็นส.ส.เพียงแต่ว่าท่านเคยมีสถานะเคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเคยเป็นอดีตส.ส.เคยเป็นอดีตประธานวิปฝ่ายค้านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีทุกอย่างเป็นอดีตหมดเลยนะพอคุณหมอชลน่านรับปากหรือจะมีรายชื่อปรากฏขึ้นเวทีเนี่ยดูเหมือนจะมีการใส่ดอกจันแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองย้อนไปก่อนหน้านี้คนที่น่าจะถูกตั้งเป็นคำถามมากที่สุดคือพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง
8: คนที่เขาเปิดหน้าอยู่แล้ว
7: นะท่านเอกวีสอสองสถานะปัจจุบันนะครับคุณวิสุทธิ์ครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรค
8: หัวหน้าพรรค
7: ชาติ
8: ใช่
7: ซึ่งเป็นพรรคประชาชาติที่เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลและอดีตหัวหน้าพรรคซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาพรรคอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและพันเอกทวีก็เป็นสสอยู่ในสภาชุดปัจจุบันที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ดูเหมือนน้ำหนักที่สื่อหรือว่าสังคมให้ความสนใจเนี่ยนะอาจจะไม่เท่ากับที่ให้ความสนใจกับคุณหมอชลน่านสีแก้วที่จะไปขึ้นเวทีในพรุ่งนี้มาลืนนี้แตกต่างกันแล้วกันนะคุณดิสุทธะ
8: ใช่ใช่เพราะถือว่าเป็นอะไรนะเป็นการเปิดหน้าหมอชลน่านที่ไม่ใช่บุคคลทั่วไปนะแล้วจริงก็ช่วยอยู่พรรคเพื่อไทยไง
7: ครับ
8: แล้วเพื่อไทยเนี่ยเขาโหวตให้รัฐบาลเต็มอยู่แล้วนะฮะก็ต้องลองดูแต่คุณทวีนี่แกชัดเจนอยู่แล้วนะแ
7: ล้
8: วแกเข้าพักสูงกว่าผมไม่แน่ใจนะเพราะใช่ไหมเพราะว่า
7: อาจจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลที่ต่างคนต่างก็รู้แต่ไม่สามารถที่จะเอามาบอกกล่าวกับสาธารณะและสื่อเองก็รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าพรรคประชาชาติกับท่านนายกรัฐมนตรีหรือกับพรรคภูมิใจไทยนั้นมีเส้นแบ่งระยะห่างกันอย่างไรครับคุณสุ
8: ขพูดถึงเรื่องของพรรคในคุณมนตรีผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะครับ
7: ครับ
8: ย้อนไปเมื่อวานที่มีการลงมติเรื่องพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยนะ
7: ครับ
8: ก็สรุปว่าเสียงเห็นชอบ285เสียงอันนี้ไม่น่าแปลกใจนะ
7: ครับ
8: แล้วก็ไม่เห็นชอบ148เสียงจากฝ่ายค้านมีงดออกเสียง52นะฮะผู้ลงมติทั้งหมด478ผมจะไปดูว่ามือในสภาตกลงยังเหมือนเดิมเปล่ายังแน่นปึ๊กมีงูเห่าเลื้อยบ้างก็เปล่ามีแตกแถวบ้างก็เปล่าคุณมนตรีช่วยดูให้หน่อยนะผู้เตรียมแน่นในพวกนี้อยู่นะครับคือปรากฏว่าพรรครัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่แตกแถวนะฮะปึ๊กนะฮะแล้วก็พรรคที่ยังอยู่ฝั่งรัฐบาลมีพลังประชารัฐ5เสียง
7: ครับ
8: พรรคประชาชาตินี่5เสียงนี่ลงคุณทวีป่ะคุณถูกจำไม่แม่น
7: ผมโอ้นี่แสดงว่าคุณทวีก็ลงด้วยจริงๆนะเขาไปไหนจะมี4เสียงตลอด
8: นี่พรรคประชาชาติเมื่อวานนี้ลงให้5เสียงนั่นแปลว่าเรื่องประมาณคงต้องผ่านแหละไม่ผ่านแล้ว
7: ครับ
8: สสกับพื้นที่ไม่ได้
7: อ
8: ่ะคุณที่คุณลงทีลงกล้าโหวตสวนนี่กลับบ้านเนี้ยเป็นสสนี่เขาไม่ลงไม่ได้นะนะ
7: ครับ
8: เศรษฐกิจ3เสียงรวมทั้งชาติ2เสียงอะไรเงี้ยนะฮะ
7: ครับ
8: พรรคกำลังการอะไรกี่8เสียงแต่ว่าฝ่ายค้านก็เกือบครบเนาะพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ลงมติครบยกเว้นงูเห่าของพรรคประชาชนล่ะคุณสุริยาที่เข้าใจได้อยู
7: ่
8: เป็นงูเห่าเสมอมาและเสมอต้นเสมอปลายฮะไม่แตกแถวนะครับพรรคกล้าทำที่กล้าทำจริงๆนะ
7: ครับ
8: กล้าทำคือกล้าทำแบบกระทำเลยนะ
7: ครับ
8: งดออกเสียง48เสียงครบถ้วนนะฮะก็ยังเป็นจุดยืนดั้งเดิมก็คือพร้อม
7: คือมองเป็น2ทางเนี่ยผมอาจจะมองบวก
8: ครับ
7: ก็เห็นว่าแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่เห็นว่าเงินกู้ก้อนนี้เป็นประโยชน์ในการที่จะมากอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่ท่านรองนายกเอกนิติท่านได้แจกแจงถ้าไม่มีการใช้เงินกู้ก้อนนี้นะคนจะตกงานเศรษฐกิจจะเจ๊งนะแล้วก็รวมถึงการรองรับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานในอนาคตด้วยนะฝ่ายค้านที่คุณธรรมนัสเคยประกาศว่าไม่ได้ค้านทุกเรื่องก็เลยเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ที่บ้านเมืองจะได้ประโยชน์ก็ในฐานะที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่เป็นฝ่ายค้านวิธีการก็คือไม่ค้านแต่งดออกเสียงอันนี้คือมองบวกนะ
8: โอเคผมถ้าเป็นอยู่พรรคกล้าทำผมจะกระเช้าไปขอบคุณคุณมนตรีนะ
7: แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งอ่ะก็แสดงตัวแสดงตนชัดเจน
8: ชัดเจน
7: ที่พร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะ
8: นะ
7: ตรงนี้แหละคุณที่สุดผมได้เห็นนายกที่ตอบคำถามทุกเรื่องและตอบยาวๆเนี่ยเหมือนกับมีการส่งสัญญาณนะเกี่ยวกับตัวเลขคือบอกกับนักข่าวว่าเวลามองพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคืออย่ามองแค่ตัวเลขนะฮะคือหมายถึงว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยยังเดินหน้าไปด้วยกันได้คือแต่อย่ามองค คำว่าอย่ามองแค่ตัวเลขเนี่ยผมพาไปดูประโยคใหญ่อันนี้เข้าใจว่าคงจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยนายกบอกว่าในช่วงที่ตนเคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็ปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาทเช่นเดียวกันดังนั้นสถานะในปัจจุบันจึงไม่แตกต่างกันนะฮะคือนักข่าวก็ถามเรื่องของถ้าคดีหัวสวถูกนำมาพิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยเนี่ยแม่จะลงมติไปทางไหนอย่างไรท่านนายกก็ตอบว่าเคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดังนั้นวันนี้ในสถานะเดียวกันเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันแต่ท่านนายกเตือนว่าไม่ควรนับเพียงตัวเลขในสภาเพราะหากเห็นไม่ตรงกันแล้วไม่โหวตก็ไม่ได้หมายความว่านะคะแนนจะไม่ถึงครึ่งหรือรัฐบาลจะมีปัญหาในทันทีอันนี้แสดงว่าเหมือนกับมีไพ่ฝากแล้วก็มีคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนคือพอเป็นนาทีตายเนี่ยอาจจะไม่งดออกเสียงแต่จะยกมือสวนทันทีอย่างนั้นเลยหรือเปล่านะผมก็เลยนายกบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นมีหลายเรื่องประกอบกันนะแล้วก็ว่าไม่จำเป็นต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าวเพราะได้ประสานพูดคุยกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลและทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะผมเนี่ยใส่ดอกจันตรงที่ว่าไม่ได้หมายความว่าคะแนนจะไม่ถึงครึ่งหรือรัฐบาลจะมีปัญหาได้ทันทีนะอย่ามองแค่ตัวเลขของรัฐบาลก็แสดงว่าท่านเองมั่นอกมั่นใจว่านอกเหนือจากตัวเลขของรัฐบาลตรงนั้นแล้วยังมีตัวเลขสำรองที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อท่านอีกอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณที่สุดครับ
8: ครับแต่ว่าถ้าดูจากสภาพมือแล้วก็ดูจากการลงคะแนนเสียงที่ผ่านมาล่าสุดเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยก
7: ็ครับ
8: ดูแล้วยังไม่ใครแตกแถวนะหมายว่า
7: ไม่แตกแถว
8: ยังอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะชัดเจน
7: ฝ่ายที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงจะแตกแถวมากกว่าก็คือฝ่ายค้านนี่ถ้าพูดกันแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะมีพรรคที่เป็นฝ่ายค้านที่เป็นหลักเลยก็คือพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์ส่วนพรรคที่อยู่ตรงกลางๆนั้นเนี่ยก็ในทางข่าวในทางการเมืองก็พอได้เห็นภาพซึ่งแม้จะไม่ได้ไปทั้งพรรคแต่ก็อาจจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเป็นบ้านเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเนี้ยนั่นก็คือค่อนข้างจะชัดเจนในทางการเมือง
8: ครับ
7: ผู้สุดละพักกันก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าสายตรงสุดที่ไปหยุ่นแล้วก็มาเก็บตกข่าวที่เหลือกันต่อครับ
8: ครับ
9: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
6: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ thinking radio
12: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการ

0: Line Official @thinking radio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
3: กับช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับนะคุณวิสุทธ์ไม่ได้เปิดไมค์นะครับก็คุณสุทธิชัยจะพาไปดูภารกิจลับของผู้อำนวยการ CIA นะบินไปที่รัสเซียนะแล้วก็ไปพบกับปูตินหรือยังไงเนี่ยจะไปคุยอะไรกันนะครับคงไม่ใช่เป็นการเยือนเพื่อเจรจาทางการทูตปกติเพราะในสถานการณ์แบบนี้นั้นเนี่ยมันนัวเนียเรื่องระหว่างสงครามรัสเซียกับยูเครนอยู่แต่เป็นจังหวะเวลาเดียวกันแบบเนี้ยนะฮะไปเพื่ออะไรอ่ะภารกิจลับตรงนี้ไปติดตามกันในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ผู้อำนวยการ CIA สหรัฐแอบบินไปมอสโกทำไม 2-3 วันนี้มีข่าวซุบซิบกันว่าเป็นภารกิจลับซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งไปจะไปบอกกระซิบอะไรกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเหรอครับเพราะมันเป็นกรณีที่มีการปล่อยข่าวว่ามีเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษเป็นเครื่องบินลำเลียงด้วยนะครับ 47A Globemaster 3ของกองทัพอากาศสหรัฐร่อนลงจอดที่สนามบินวันูโคโวที่มอสโกกลายเป็นว่าภายหลังนั้นมีการเปิดเผยครับว่าเป็นภารกิจลับจอห์นเรดคลิฟผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางหรือ CIA อันโด่งดังแอบไปมอสโกไม่ใช่เป็นการเยือนเพื่อเจรจาทางการทูตไม่ใช่เป็นการพยายามที่จะสงบศึกยูเครนเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำมาหลายรอบยังไม่สำเร็จมีทูตพิเศษไปหลายรอบก็ยังไม่ได้ผลแต่คราวนี้ทำไมผู้อำนวยการ CIA ถึงไปด้วยตัวเองเพราะการแสดงตนที่มอสโกในฐานะเป็นผู้อำนวยการ CIA นั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงอำนาจหรือเปล่าผ่านช่องทางการข่าวกรองในจังหวะที่นโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเจอกับต้องเรียกว่าจุดแตกหักนะครับรายงานหลายสื่อพยายามไปเจาะลึกบางเจ้าก็บอกว่าเป็นข่าว exclusive เช่น Wall Street Journal บอกเป็นข่าว exclusive นะบอกว่าเครื่องบินลำนี้บินจากกรุงริกาประเทศแลตเวียก่อนจะมุ่งตรงสู่ใจกลางอำนาจของรัสเซียบินกลับในเส้นทางเดิมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ8ชั่วโมงไม่ค้างคืน CIA ค้างคืนมอสโกมีความเสี่ยงสูงในโลกของข่าวกรองเนี่ยวิธีการเดินทางมันสำคัญไม่แพ้เนื้อหาที่สนทนานะครับทำไมจึงใช้เครื่องบินแบบนี้ทำไมจึงไม่ออกจากกรุงวอชิงตันการที่จอห์นแรดคลิฟเลือกใช้เครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่แทนเครื่องบิน VIP เช่น C-32A หรือ C-37B ที่เคยใช้ในภารกิจก่อนหน้านี้ก็ตอกย้ำถึงการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดเพราะว่ากลัวเหมือนกันกลัวว่าจะมีเหตุเพศภัยมีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องอันไม่ควรจะเกิดแต่ก็ขณะเดียวกันเป็นการส่งสัญญาณแบบยุทธศาสตร์ของความคลุมเครือความคลุมเครือในที่นี้หมายความว่าไม่ยืนยันไม่ปฏิเสธเพื่ออะไรครับเพื่อว่าถ้าหากมีข่าวรั่วออกมาก็จะสามารถบอกได้ว่าไม่รู้ไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกิจกรรมที่ตีความกันเพราะว่าตัวเครื่องพ่นด้วยสีเทาเรียบและลบหมายเลขที่อยู่ตรงหางเครื่องปกติมันจะมีตัวเลขหางเครื่องนี้ลบออกด้วยตามนโยบายใหม่ที่อำพรางตัวจากการติดตามของกลุ่มอาสาสมัคร flight tracking เพราะอะไรในเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะเกาะติดเลยนะครับว่า เครื่องบิน

0: แต่ละเครื่องมาจากไหนบินไปไหนแล้วถ้ามีเบอร์ด้วยแล้วถ้าดูต้นทางด้วยรู้ปลายทางด้วยและระหว่างทางหยุดตรงไหนอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะตามไล่ล่าได้ทำให้เหมือนกับเครื่องบินขนส่งเสบียงปกติของสถานทูตจึงเป็นจุดที่ทำให้ผู้อำนวยการ CIA บอกเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นเที่ยวบินปกติที่ดูเหมือนส่งของปกติแล้วกันไม่มีผู้อำนวยการ CIA อยู่ข้างบนนี่คือระบบป้องกันเชิงยุทธวิธี C-17A นี่ติดตั้งระบบป้องกันตนเองขั้นสูงนะครับทั้งระบบนี้มีการรบกวนสัญญาณอินฟราเรดและชาฟซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบินเข้าสู่น่านฟ้ามอสโกในภาวะสงครามข้อมูลเชิงลึกเนี่ยบอกว่าภายในเครื่องอาจจะมีการติดตั้งห้องประชุมนิรภัยแบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยซึ่งก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์สื่อสารระดับสูงสุดทำให้ผู้อำนวยการ CIA สามารถสั่งการเข้าถึงข้อมูลลับเฉพาะทางโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบสื่อสารหรือการสนับสนุนภาคพื้นดินของรัสเซียเลยแม้แต่น้อยนี่คือความลี้ลับมหัศจรรย์แต่ว่าไปพูดอะไรล่ะเปิดเผยกันว่าเป้าหมายหลักของจอห์นแรดคลิฟคือการขีดเส้นแดงที่ชัดเจนต่อรัสเซียหลังจากหน่วยข่าวกรองประเมินว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกำลังปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อทดสอบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนาโตโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศบอลติกเช่นเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียมีการประเมินครับว่ารัสเซียอาจจะเลือกใช้ปฏิบัติการแบบไฮบริดคือสงครามต่ำกว่าระดับสงครามปกติเช่นโจมตีทางไซเบอร์หรือรุกรานพื้นที่จำกัดเพื่อทำให้นาโต้ตกอยู่ในภาวะอัมพาตที่จะใช้มาตรา5ของนาโต้คำว่ามาตรา5นี่หมายถึงว่าถ้าหากสมาชิกใดสมาชิกหนึ่งของนาโต้30กว่าประเทศเนี่ยถูกโจมตีเป็นการประกาศชัดเจนว่าพันธกรณีของสมาชิกทั้งหมดจะต้องมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านผู้รุกรานประเทศนั้นซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ทาง CIA ต้องการแจ้งไปที่รัสเซียว่าอย่าทำนะจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ที่คุณจะพยายามอย่างเชิงดูว่าถ้าคุณลองไปแตะประเทศในนาโตอาจจะไม่ใช่เปิดศึกสงครามโดยตรงเหมือนกับบุกยูเครนแต่อาจจะใช้โจมตีทางไซเบอร์หรือว่ารุกรานพื้นที่จำกัดหรือว่าแกล้งยิงขีปนาวุธข้ามยูเครนไปลงเช่นลงที่โรมาเนียก็ลงมาแล้วและ3ประเทศบอลติกเนี่ยเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชิดกับรัสเซียอย่างยิ่งเนี่ยกำลังรู้สึกหวั่นไหวอดีตรองผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของสหรัฐ DNI บอกว่าการที่จอห์นไรท์คลิฟผู้อำนวยการ CIA ไปราชการลับที่มอสโกครั้งนี้เราทราบดีคุณกำลังคิดจะทำอะไรและคุณอย่าทำมันซะดีกว่าหมายถึงว่าCIA ไปบอกกับฝั่งรัสเซียว่าเรารู้นะคุณคิดอะไรอยู่แล้วคุณกำลังคิดจะทำอะไรเราขอเตือนคุณนะอย่าทำจะดีกว่านี่ครับนี่เป็นราชการลับแต่ไม่ถึงกับลับสุดยอดลับแล้วยังมีข่าวหลุดรอดออกมาเพื่ออย่างน้อยที่สุดเตือนไปที่รัสเซียครับว่าอเมริกาจะไม่ยอมให้คุณทำอะไรกับนาโต้เพราะว่านาโต้นั้นยังเป็นหลักสำคัญของอเมริกานะครับถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์บ่อยครั้งจะออกมาพูดจาเสียดสีประชดประชันปรามาสนาโต้ก็ตามแต่ท้ายที่สุดถ้ารัสเซียลุยเข้าไปในประเทศนาโต้อเมริกาอยู่เฉยๆก็จะถูกมองว่าเป็นเสือไร้เขี้ยวตอนนี้ทรัมป์ก็ต้องแสดงออกกับปูตินก็โดยส่งผู้อำนวยการ CIA บอกคุณช่วยไปเองเลยนะไปด้วยตัวตนตัวเป็นๆนะให้ปูตินเขารู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ซีเรียสนะเพื่อน
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กับคุณวิสุทธ์ครับก็เรื่องของต่างประเทศก็คงจะต้องติดตามกันนะอย่างต่อเนื่องเพราะมันมีแนวรบหลายๆพื้นที่นะทั้งด้านรัสเซียทั้งในส่วนของตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกาที่ มักจะมีการเปิดพื้นที่ใหม่ๆในการที่จะต้องวิวาทะนะกับตรงนั้นตรงนี้เรื่องการค้าขายๆก็เต็มไปหมดนั่นคือเรื่องราวของต่างประเทศแต่ที่สำคัญก็คือนะตอนหลังๆมาเนี่ยนะเงี่ยหูฟังข่าวสารต่างๆเนี่ยทําเริ่มจะไม่ขลัง
3: เคยขังเหรอ
2: คือเราดูจากตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือราคาน้ำมันนะบางทีก็ตื่นตูมตกใจนะจากคำขู่บ้างคาดโทษบ้างขีดเส้นบ้างแต่ตอนหลังๆมาเริ่มนิ่งไงนั่นก็แสดงว่าเขาเองก็จับทางถูกแล้วก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรตามที่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับเบอร์ใหญ่ของโลกเนี่ยได้ออกมาแสดงท่าทีขึงขังนะคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับ
2: พิสุทธิ์พี่เชิญนะเชิญคุณพิสุทธิ
3: ์เชิญคุณมนตรีก็แล้วกันอันนี้แล้วกันคุณมนตรีครับเราพูดถึงต่างประเทศเรามีเรื่องในเขาก่อนที่ทางฝั่งกัมพูชาเขาถล่มปั๊มน้ำมันของไทยที่ศรีสะเกษนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ปรากฏว่ามีคุณกมลรัตน์คนเสร็จเลิศเจ้าของปั๊มน้ำมันเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยก็ร้องเรียนหลายที่ครับว่าเขาไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: ครับ
3: หลายครั้งหลายรอบก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนวันนี้ก็มาที่กรรมาธิการเรื่องของงบประมาณผู้แทนราษฎรที่มีคุณไอรัชนกเป็นประธานนะครับ
2: ครับ
3: ก็คุณไอก็บอกว่าเท่าที่คุยกันตอนนี้เนี่ยคือเขามาประชุมด้วยนะก็คือว่าตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะความสูญเสียที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันเนี่ยจะรองรับเฉพาะการเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตครับไม่รวมการเยียวยาในส่วนอื่นนะฮะไปเช็คแล้วกองทุนที่เป็นของจังหวัดกองทุนภายในสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถเยียวยาในชุดเรื่องนี้ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษ
2: ครับ
3: เกิดขึ้นจากปั๊มน้ำมันนะฮะทางผู้ร้องเรียนก็อยากให้หน่วยงานได้พิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เสียหายเยอะนะอย่างเจ้าของปั๊มก็บอกว่าก็เกิดขึ้นมันเป็นระเบิดที่มาจากต่างประเทศ
2: ครับ
3: แล้วคำตอบก็คือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การประกันภัยของคปภ.ฮะสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยไม่ครอบคลุมปั๊มน้ำมันนะนั่นสิ่งที่เขาได้รับก็คือว่าประกันภัยมนุษยธรรม1 ล้านบาทแล้วไม่ได้อะไรเลยเขาก็แบบมาขอความชัดเจนว่าก็เข้าใจว่าหลักเกณฑ์นี้แต่ว่าเขาอยากจะรู้ว่าตกลงเขาได้หรือไม่ได้ช่วยตอบให้ชัดเจนหน่อยนะฮะดิฉันจะได้ไม่ต้องมารออะไรเงี้ยนะ
2: มาหลายครั้งคุณวิสุทธ
3: ิ์มาหลายครั้งอยู่แต่ก็เขาเข้าใจอยู่นะแต่ว่าระเบียบของกองทุนต่างๆมันก็ไม่ครอบคลุมไง
2: ครับ
3: ก็เป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากระเบียบแล้วก็จากความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
2: คือน่าเห็นใจตรงที
3: ่ครับ
2: ทางเขาเองก็เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจากภัยสงครามที่เกิดขึ้น
3: ครับ
2: และผมฟังการชี้แจงของทางผู้รับผิดชอบในส่วนของรัฐบาลเนี่ย
3: ครับ
2: ก็บอกว่าในกองทุนต่างๆอย่างที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยมันไม่ครอบคลุมไปถึง
3: อ
2: ันนี้คืออันแรก
3: ครับ
2: สองก็คือนายเอกชนได้รับการดูแลจากต้นสังกัดจากปตท.หรือจากอะไรแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อนะก็ได้รับจากทางบริษัทแม่อะไรทั้งหลายแหละนะก็อธิบายไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อกองทุนต่างๆที่มีอยู่นั่นไม่ครอบคลุมมันไม่ครอบคลุมก็ไม่สามารถไปจ่ายซ้ำซ้อนได
3: ้ครับ
2: ก็ฟังดูก็ต้องรับผิดชอบเองถ้าอย่างนี
3: ้
2: มันไม่มีช่องไหนในการที่จะไปเยียวยาซึ่งก็คงจะเป็นหนึ่งเป็นบทเรียนนะครับว่าถ้าใครทำธุรกิจแล้วก็อยู่ตามใกล้ๆนะในพื้นที่ที่มีปัญหาอย่างนี้นะก็คงจะต้องไปแสวงหาอะไรป้องกันตัวเองในอนาคตเพราะว่านี่คือกรณีศึกษาว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลในส่วนของเอกชนได้อันเนื่องมาจากนะกองทุนต่างๆที่มีอยู่นั้นมันครอบคลุมไปไม่ถึงจะดูแลเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตก็เลยกลายเป็นผมเห็นเข้ามาไม่ต่ำกว่า3 ครั้งเลยคุณที่สุด
3: แล้วอย่างเนี้ยเวลาทำประกันส่วนบุคคลน่ะมันก็จะไม่ครอบคลุมเรื่องประกันภัยที่เรื่องอันเกิดจากสงครามอ่ะนะ แล้วกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดที่เราอยู่พื้นที่เราอยู่เกิดสงครามแล้วเสียหายนะเราก็จะไปเคลมประกันไม่ได้ไงนะนี่พึ่งตัวบุคคลนะจริงผมว่าไม่รู้อะแต่มันก็ระยะยาวคิดว่ายังไงเพราะว่าสงครามคงระหว่างพื้นที่มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
3: นี่พูดถึงเรื่องของพื้นที่มันมีประเด็นอย่างนี้คุณมนตรีเพราะว่านายกเขาก็ลงพื้นที่ที่ช่องอันมาที่อุบลวันที่23นะคุณเบย์เขาก็ประท้วงบอกว่าโอ้ยมาลุกล้ำประเทศเขาไปเงี้ยนะ
2: คร
3: ับ ประท้วงกันใหญ่ตอนนี้ทางคุณเสียศักดิ์ก็บอกว่าก็นายกเนี่ยเยือนพื้นที่ฝั่งไทยฮะแล้วก็เป็นไปตามถ้อยแถลงของการประชุมของ JBC คือกรรมการชายแดนทั่วไปนะฮะยืนยันนะครับว่าไม่ได้ลุกล้ำแล้วก็ยืนยันว่าไทยกัมพูชาเนี่ยปฏิบัติตาม JBC ชัดเจนเรียกร้องกัมพูชาครับหยุดการเผยแพร่ข้อหาที่บิดเบือนหันมาร่วมมือด้วยความจริงใจครับก็เล่นได้ทุกดอกนะทางฝั่งนู้น
2: ฝั่งนู้นเขามีเวทีนานาชาติแล้วก็สื่อสารผ่านทางนี่แหละการแถลงต่างๆซึ่งก็ทำให้ท่านรองนายกศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วที่ท่านรับผิดชอบท่านก็คงจะอึดอัดไม่น้อย
3: แน่นอน
2: เวลาไปเจอกันบนเวทีที่ต่างประเทศเนี่ยก็คุยกันแบบหนึ่งแต่พอถึงเวลาเนี่ยก็ทำอีกแบบหนึ่งมันก็เลยท่านก็เลยเรียกร้องว่าถ้าจะสามารถรอมชอมพูดคุยและกระชับช่องว่างให้กันได้เนี่ยก็ต้องมีความจริงใจนี่แหละพอคำว่าคำความจริงใจมันไม่เกิดเนี่ยนะมันก็เลยมีระยะห่างต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกนานครับคุณวิสุทธิ์คร
3: ับ
2: คุณวิสุทธิ์ผมพากลับมาที่บ้านเราผมคุณวิสุทธิ์หลายคนถ้าเห็นภาพก็ต้องคงจะคิดตามมันนะครับเอาละก็ถือว่าผู้น้อยก็ต้องก้มประนมก่
3: อ
2: นนะมันมีข่าวพร้อมปรากฏภาพนะหลายท่านเดี๋ยวถ้ายังไม่เห็นลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับเหตุเกิดเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลคือท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลหลังเสร็จสิ้นภารกิจนะแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มารอส่งนายกรัฐมนตรีขึ้นรถได้ก้มศีรษะย่อตัวและยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีนะคุณที่สุดไปดูน่าจะเห็น
3: ผมอยู่นะผม
2: นะก็ถือว่าก้มต่ำอ่ะก้มต่ำก็ไหว้แบบก้มต่ำก็แล้วกันนะผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีก้มต่ำมากนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้จับแขนให้ลุกขึ้นก่อนจะเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลไปนะก็ในชุดในชุดลายพรางทั้งคู่เลยนะทีนี้ในข่าวเขาก็เขียนต่อมาว่าทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังครม.มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยจำนวน20ตำแหน่งซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายอันสิทธิ์อาจถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่นภายหลังมีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่พยายามผลักดันบุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนซึ่งปรากฏว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนะที่ผ่านมานายอันสิทธิ์ยังคงดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยตามเดิมก็เลยถูกตีความว่าอันสิทธิ์ยังปึกไหว้เคารพทรงอนุทินเก้าอี้ปลัดมหาดไทยยังเหนียวแน่นก็สื่อเขาก็ตีความเอาไปโยงนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกระแสข่าวแหล่งข่าวอะไรทั้งหลายแหละ
3: ข่าวเรื่องจะโยกคุณอันสิทธิ์เยอะมากแล้วก็แหล่งข่าวก็จะบอกว่าประมาณนี้ใช่ไหมว่าบ้านอะไรนะคนที่ใหญ่กว่าคุณทุนอยากจะให้ย้ายนะคุณทุนอยากให้อยู่อย่างงี้นะก็เกิดภาพที่เกิดขึ้นนะอยู่ที่เดิมนะ
2: ก็ยังอยู่ที่เดิม
3: ก็เลยคุณมนตรีแล้วภาพนี้มันจะผมเป็นที่ถึงภาพเนี่ยภาพที่คุณเอาชินกราบตักคุณทักษิณเนี่ยอากับกิริยาคล้ายๆกันไหมหรือยังไม่ถึงขนาด
2: อาจจะแตกต่างกัน
3: ครับ
2: นะแตกต่างกันตรงที่ตรงนั้นอธิบายได้หลายสถานะแล้วก็ไปดูจากผลสำรวจความเห็นของประชาชนก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่จะอะไรอ่ะ มีความหมายในเชิงลึกอะไรมากมาย
3: ครับ

0: แต่พอวกกลับมาที่ตรงนี้นั้นเนี่ยภาพที่ใช้คำว่าได้ก้มศีรษะย่อตัวก็ไหวแบบก้มต่ำที่ว่านั้นเนี่ยมันดูจะเห็นภาพอะไรที่
1: ก็
0: ชัดมากกว่า
1: อาจจะขอบคุณนะฮะหรือว่า
0: ขอบคุณที่ยังได้อยู่อย่างนี้เหรอ
1: เออด้วยความจริงใจ ใช่ไหม มันไอ้ผมคนแก่ผมนึกถึงเรื่องนี้แหละผมแก่จริงอ่ะคุณมนตรีจำได้ไหมฮะมีป้ายเขียนแล้วมีวันที่พ่อพี่ให
0: ้
1: อ
0: ๋
1: ออันนั้นก็เปิดเผยไปใช่ไหม
0: ครับอันนั้นก็เปิดเผยครับ
1: มีวันที่พ่อพี่ให
0: ้ครับคุณพิสุทธิ์อย่าเครียดนะถ้าผมจะโยงตัดภาพหักมุมไปหาน้องเนเน่มีวันนี้พ่อให
1: ้อ๋อโอ้โหดีใจที่สุดเครียดเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะ
0: จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งไม่ใช่ว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้อย่างเดียว
1: นี่พ่อเลย
0: นี่พ่อเลย
1: พ่อที่ปลูกปั้นสร้างน้องเนเน่มานะพ่อที่เท่มาก
0: ก็พ่อเท่แล้วก็แต่คนเขาก็มองว่าถ้า 100% เนี่ยพ่อให้10ที่เหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเด็กของลูกที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็แน่นอนที่สุดพ่อเป็นบันไดขั้นแรกเป็นคนแรกอยู่แล้วที่โอบอุ้มแล้วก็สนับสน
1: ุ
0: นแต่ที่เหลือน้องทำทุ
1: กอย
0: ่
1: าง
0: เอง
1: ถูกต้องแต่พ่อเป็นคนเปิดทางแล้วก็ทำทุกอย่
0: าง
1: นะคุณยืมสิ่งก็ย้อมมาอย่างเงี้ยนะเพื่อลูกได้มีโอกาสได้ก้าวสู่เวทีนี
0: ้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะแต่บางท่านเนี่ยผมเห็นเอาละผู้รู้ทั้งหลายท่านก็จะมาวิวาทะทางปัญญาใช้คำให้หรูๆหน่อยก็แล้วกันแน่นอนที่สุดนานาจิตตังนะมีคนที่เห็นด้วยก็ต้องมีคนที่เห็นต่างนะผมก็เห็นผู้ใหญ่บางท่านก็ออกมาเห็นต่างก็ไม่แปลกไม่เป็นไร
1: เห็นต่าง
0: ก็คืออาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคนส่วนใหญ่มองต่างมุมอ่ะคุณวิสุทธ
1: ์
0: ก็แต่ถ้ามองต่างมุมแล้วก็นะอยู่ในมุมของตัวเองไม่ให้เสียบรรยากาศมันก็น่าจะนะเอาเถอะบางท่านก็แม้จะต่างมุมแต่ก็อยากจะแสดงออกแต่ผมก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่จะถึงขั้นทำให้เสียกำลังใจหรือทำให้ไขว้เขวอะไรนะคือไม่ใช่เฉพาะเราท่านๆนะต่างประเทศเขาก็เห็นความสามารถของเด็กกันหมดเลย
1: ไม่รู้แต่ผมก็ก็ดีนะเด็กไทยมีโอกาสที่ไปสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ทั่วโลกได้รู้จักจดจำประเทศไทย
0: ก็เป็นแรงบันดาลใจกับเยาวชนอีกหลายคนที่ว่าเมื่อคุณทำได้มีคนหนึ่งพูดถึงนะแล้วผมก็เคยฟังท่านแล้วก็นำมาพูดถึงแล้วก็ทำให้เราต้องคิดตามผมทำได้คุณก็ทำได้และคุณอาจทำได้ดีกว่าผมด้วยคำพูดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนหมดเวลาครับคุณที่สุดวันนี้
1: ครับ
0: เราสองคนลาไปก่อนข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้ววันพรุ่งนี้เวลาเดิมกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 105.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดช

0: 18 นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยลบไป 1.22 จุดครับมาจากแรงกดดันหุ้นธนาคารค้าปลีกโรงพยาบาลและการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยพันผู้ในแดนบวกและลบครับช่วงเช้าเนี่ยปรับขึ้นจากหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแต่ยังถูกกดดันจากหุ้นธนาคารค้าปลีกโรงพยาบาลและท่องเที่ยวที่นักลงทุนนั้นสลับขายเลือกเล่นรายตัวนะครับทำให้เมื่อปิดตลาดไปวันนี้ปิดไปที่ 1,600.70 จุดลดลงไป 1.22 จุดครับคิดเป็น 0.08% มูลค่าการซื้อขาย65,274.44 ล้านบาทนะครับส่วนตลาด MAI ครับ Market for Alternative Investment ปิดไปที่ 230.32 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.58 จุดคิดเป็น 0.25% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 386.69 ล้านบาทนะครับนักวิเคราะห์ที่จะมาอธิบายตลาดในวันนี้ให้เราได้เข้าใจกันนะครับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยนะครับภาพรวมการลงทุนตลาดไทยถือว่าน่าจะอยู่ในเซนติเมนต์ที่ดีนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเปิดกันมารีบาวด์นะหลังจากที่หุ้นเอ็นวีเดียเนี่ยประกาศผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีเกินคาดแล้วก็เอาลุกเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะที่ผู้บริหารให้ไกด์ไลน์ออกมานะครับก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ช่วงเช้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างสดใสแล้วก็ช่วยผลักดัชนีเซ็นติเมนต์ปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะหุ้นเดลต้านะครับแล้วก็รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ได้เซ็นติเมนต์บวกจากงานไทยแลนด์โฟกัสนะครับที่เปิดงานไปเมื่อวานนี้นะก็เลยทำให้เซ็นติเมนต์ต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในโซนที่ดีนะเมื่อเช้านะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงภาคบ่ายนะฮะต้องบอกว่าแรงขายทำกำไรเนี่ยเริ่มเข้ามาในตลาดนะครับซึ่งผมยังไม่เห็นประเด็นข่าวลบอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นชัดเนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแม้ว่าจะมีการประกาศในเรื่องของเงินปันผลออกมานะซึ่งถือว่าไม่ได้แย่กว่าคาดด้วยนะฮะแต่ยกตัวอย่างเช่นอย่างตัว KKP นี่ถือว่าปันผลดีกว่าคาดด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เริ่มมีลักษณะของการขายทำกำไรของนักลงทุนออกมานะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยผมก็ประเมินว่านักลงทุนเนี่ยคงจะมองภาพนะครับว่าเลือกที่จะล็อกกำไรหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะก่อนนะครับก็คงจะเป็นภาพดีซึ่งก็จะสอดคล้องกับดัชนีเซ็นติเมนต์ในเชิงของเทคนิคอลนะครับที่ความเสี่ยงที่จะมีการทักฐานเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในเชิงสัญญาณทางเทคนิคอลเนี่ยต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญญาณนะครับในเรื่องของการทักฐานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีข่าวลบเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ก็คงติดตามเรื่องของตลาดการตะวันออกกลางนะครับซึ่งยังคงเป็นภาพเดิมอยู่นะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะสำหรับในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็รอการปลดล็อกในเรื่องของบอร์ด Data Center นะครับว่าจะพิจารณาในเรื่องของการลงทุนตรงนี้อย่างไรนะเนื่องจากว่าเงินที่รอนะครับในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยรออยู่น่าจะมีมากกว่า800ล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ติดขัดในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะติดตามอยู่2ประเด็นหลักในช่วงนี้นะครับสำหรับประเด็นอื่นๆผมว่าตอนนี้ยังไม่มีประเด็นเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณยังไงก็คือขาดปัจจัยบวกเข้ามานะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะพักฐาน

0: แล้ววันพรุ่งนี้แหละครับมองยังไงบ้างครับ
1: สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับตอนนี้ขัดปัจจัยบวกนะครับปัจจัยบวกเดิมๆเนี่ยผลักดันดัชนีขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือ 1,600 จุดไม่ได้นะฮะต้องบอกว่าความเสี่ยงพักฐานเพิ่มสูงขึ้นนะครับแนวรับสำคัญ 1,590 นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปนะครับ 1,550 นะถ้าหลุด 1,590 นะฮะอาจจะมีการพักฐานพักบริเวณ 40-50 จุดนะในส่วนของแนวต้านนะครับถ้ายืนเหนือ 1,600 จุดได้นะครับผมมองแนวต้านนะครับที่ 1,610 แล้วก็ 1,620 นะครับก็คงจะเป็นลักษณะการไซเวย์ถ้ายืนเหนือ 1,600 จุดได้นะฮะตอนนี้ก็เป็นลักษณะที่ผมเชื่อว่านักลงทุนตอนนี้เลือกที่จะรอที่หนึ่งนะครับอาจจะรอลักษณะการ buy on weakness นะครับเนื่องจากว่าหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าผลประกอบการไม่ได้แย่นะผลเนี่ยถ้าเกิดมีการพักฐานลงมาเนี่ยนักลงทุนก็ต้องที่จะรอซื้อไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้น buy on weakness นะครับวันพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับนะครับอันดับที่1คือ Delta ครับติดไปที่254บาทเพิ่มขึ้นมา6บาทนะครับอันดับที่2 K Bank ครับติดไปที่248ลดลงไป7บาทปตท.อันดับที่3ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงติดไปที่40บาท25สตางค์อันดับที่4ธนาคารทหารไทยธนชาตินะครับปิดไปที่2บาท90สตางค์ลดลงไป2สตางค์นะครับและอันดับที่5ก็เป็นกลุ่มแบงค์เหมือนกันนะครับกรุงไทยปิดไปที่43บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์ครับภูมิภาควันนี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตหุ้นจีนปิดบวกครับนำโดยหุ้นกลุ่ม AI และฮาร์ดแวร์หลังจากที่ผลประกอบการของ Nvidia บริษัทชิป AI รายใหญ่ของสหรัฐออกมาดีกว่าคาดนะครับก็คลายความกังวลเกี่ยวกับกระแสการลงทุนใน AI นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดไปที่ 3,956.57 จุดเพิ่มขึ้นมา40จุดคิดเป็น 1.13% ครับหั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับนักลงทุนเกิดความกังวลหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาดการณ์นะว่า Nvidia ผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่ของสหรัฐจะเปิดเผยผลประกอบการแข็งแกร่งซึ่งก็ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับกระแสการลงทุนใน AI ก็ตามนะครับหางเสียงวันนี้ปิดลดลงไป80กว่าจุดครับเกือบ90จุดปิดไปที่ 25,565.74 จุดคิดเป็น 0.34% นะครับลบไปนิกเกอิโตเกียวก็ลบครับนักลงทุนชะลอการซื้อขายขณะจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าหุ้นกลุ่มชิปได้รับแรงหนุนหลังจากที่ Nvidia บริษัทชิปรายใหญ่ของสหรัฐรายงานผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจที่แข็งแกร่งแต่นิกเกอิก็ยังปิดลบไปนะครับ 66,131 จุดครับลดลงไป130จุดครับคิดเป็น 0.2% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วครับได้แรงหนุนจากผลประกอบการของ Nvidia บริษัทชิปรายใหญ่ของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับซึ่งก็ช่วยคลายความกังวลเรื่องการลงทุนใน AI และแนวโน้มความต้องการชิปคอสปีปิดไปที่ 6,912.37 จุดเพิ่มขึ้นมา104จุดคิดเป็น 1.53% นะครับS&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดลบในวันนี้ครับตลาดเริ่มให้น้ำหนักกับโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ Reserve Bank of Australia เนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนหน้าครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,038 ลดลงไปเกือบ90จุดคิดเป็น 0.98% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 9,243 จุดลดลงไป95จุดนะครับคิดเป็น 1.02%ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของบ้านเราในวันนี้นะครับในแง่ของกระแสข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของนโยบายการเงินและดัชนีมหาภาคเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบแล้วว่ากนง.ตรึงดอกเบี้ยนโยบาย 1% มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเป็นครั้งที่3ติดต่อกันประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวเปราะบางและโตต่ำกว่าศักยภาพนะครับฝ่ายวิจัยระบุทิศทางจากกนง.ชัดเจนว่าการลดดอกเบี้ยได้ไม่คุ้มเสียและการขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในบริบทปัจจุบันขณะที่คาดการ GDP ปี69ขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 2.3% นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติก็เน้นย้ำนโยบายผลักดันด้านการลงทุนครั้งใหญ่สุดในรอบ11ปีเพื่อช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้น GDP ของประเทศให้สามารถเติบโตเกินกว่าร้อยละ3นะครับ

0: สภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบพรก.กู้เงินกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมจัดสรรก้อนแรก 200,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับขณะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับ Association of Thai Travel Agency นะครับ ATA หรือ ATTA นะครับก็เสนอให้ภาครัฐเนี่ยอัดฉีดงบประมาณสนับสนุนเช่าเหมาลำ Charter Flight เพิ่มอีก 1,000 เที่ยวบินในช่วงโค้งสุดท้ายควบคู่กับการคลอดโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อดึงเม็ดเงินอุดรอยรั่วจากภาวะกำลังซื้อในประเทศที่ฝืดเคืองนะครับภาพรวมการส่งออกไทยในรอบ7เดือนแรกครับมกราถึงกรกฎาคม69มีมูลค่าสะสม 231,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 18.2 อย่างไรก็ตามครับดุลการค้าในภาพรวมนั้นยังคงเผชิญกับภาวะขาดดุล นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยอย่างที่เราทราบกันนะครับได้อานิสงส์เชิงบวกในกลุ่มเทคโนโลยีและชิปหลังจาก Nvidia เผยผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจที่เติบโตแข็งแกร่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้บรรยากาศเชิงบวกจากงานสัมมนาใหญ่ Challenge Focus 2026ก็ส่งผลกับตลาดด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่ตอนนี้ตลาดการเงินโลกกำลังเฝ้ารออยู่ก็คือรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครับ Initial Unemployment Claims นะครับของสหรัฐในคืนนี้ครับซึ่งคาดการไว้ที่ระดับ 28,000 รายตัวเลขนี้เนี่ยจะชี้นำทิศทางของค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำนะครับซึ่งวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะก็พูดคุยเรื่องของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่คุยกับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ไปเรื่องหนี้สาธารณะของอเมริกานะครับรวมถึงพารามิเตอร์อื่นๆที่จะสะท้อนถึงเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะกระทบกับตลาดการเงินโลกนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับในขณะเดียวกันวันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับ Air Asia เปิดตารางบินไตรมาส 4 ปี 69ครับเพื่อที่จะรับกับ High Season เพิ่มเที่ยวบินในประเทศสูงสุดวันละ135ไฟลท์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมปรับแผนตรวจโรงงานเชิงรุกครับฟัน767โรงงานคืนพื้นที่เศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการดีกว่า1,000 ล้านบาทนะครับเอกนิติชูวิสัยทัศน์ Reignite Thailand เร่งลงทุนพาเศรษฐกิจไทยเติบโตระยะยาวพาณิชย์และอวผลิตกำลังเปิดเวที IP Intellectual Property นะครับ X กับ Venture Rise Thailand 2026ดัน IP สู่สินทรัพย์ทางธุรกิจนะครับทรัพย์สินทางปัญญาทุบสถิติเกลี้ยงพอร์ตครับหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ5ปีฮอต 1,000 ล้านหมดภายในเวลา67วินาทีนะครับเรามาดู Reignite ของคุณเอกนิติกันหน่อยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับที่คุณเอกนิติได้ไปพูดไว้ในงาน Thailand Focus 2026 Reignite Thailand นะครับก็ชี้ถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากภูมิเศรษฐศาสตร์ AIและเทคโนโลยีดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งกำลังเปลี่ยนทั้งซัพพลายเชนและทิศทางการลงทุนของโลกนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ความเปิดกว้างที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตลาดสำคัญทั่วโลกเสริมบทบาทการเป็น trusted connector หรือฐานที่มั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับบริษัทที่ต้องการเชื่อมโยงการผลิตและตลาดในหลายภูมิภาคนะครับสัญญาณการลงทุนของไทยนั้นกำลังปรับดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับครึ่งแรกของปี69เนี่ยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI Board of Investment มีมูลค่าราว 1.47 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 37% นะครับขณะที่การลงทุนจริงของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ครับ 500,000 กว่าล้านบาทนอกจากนี้นะครับการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส2ยังขยายตัวเกือบ 15% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษสะท้อนนะครับว่าการลงทุนนั้นกำลังกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลจึงวางแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไว้ใน3ระยะนะครับคือ stabilize today transition now invest for tomorrow นะครับนั่นคือ3เฟสนะครับ stabilize now stabilize today นะครับ transition nowinvest for tomorrow ในระยะสั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลจะช่วยดูแลประชาชนจากผลกระทบของราคาพลังงานอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลจะเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยพรก.กู้นั้นจะเป็นส่วนสำคัญครับ ในการเร่งการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าการขนส่งสะอาดและอุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมเดินหน้า Direct Power Purchase Agreements และ Third Party Access เพื่อเปิดทางให้ภาคเอกชนลงทุนในระบบพลังงานมากขึ้นนะครับ18:20 น.พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบ๊ทเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7 วัน 4 คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5 ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
7: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับสำนักงานกสทช.แนะนำให้ประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องครับโดยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินนะครับจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะครับตรวจสอบชื่อผู้ส่งครับหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบมาเนี่ยไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง 2. ให้ดู SMS ครับที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีนะครับอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้นะครับอย่างเช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ก็ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับในทุกกรณีนะครับและหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลนะครับโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL นั้นมักจะมีการสะกดผิดครับหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะเป็น URL สั้นๆหรือเป็นลิงก์หลอกให้แอด LINE ปลอมนะครับก็อีกเป็นอีกข้อหนึ่งสุดท้ายนะครับบุตรหลานเนี่ย ช่วยคำแนะนำกับผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยครับเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS นะครับโดยใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะครับก็เป็นคำเตือนมานะครับเป็นข้อแนะนำจากทางสำนักงานกสทช.ที่ฝากมานะครับในช่วงนี้ส่วนท่านที่สนใจอยากจะออมเงินนะครับเรามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับฝากเงินสดสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง worldwideweb.ghb.or.th หรือ GSB Contact Center โทรไปที่1115นะครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราอยากชวนไปชิงเต่ากันครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับครับ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับและบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนนะครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนส์และไปสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับแน่นอนครับระดับคุณผู้ฟังของคลื่นความคิดแล้วเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับไปนั่งชิลใน Lounge VIP Lounge ก่อนขึ้นเครื่องนะครับส่วนที่พักของเรานั้นก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับทริปนี้นะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตครับประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งดร.กฤตเนี่ยไปเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81นะครับไปเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเช็คย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 กว่าปีนะครับอายุเก่าแก่และแน่นอนนะครับไปถึงชิงเต่าแล้วไม่จิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆนั้นคิดว่าคงไปไม่ถึงนะครับเราจะได้ไปจิบเบียร์กันด้วยจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดเหลือที่นั่งไม่กี่ที่แล้วนะครับอยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดเราเข้ามาแล้วทักด่วนเลยครับที่ Line Official ของเรานะครับ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับ @thinkingradio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับผมอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะก็เป็น conversation ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ฟังอาจารย์สมภพวิเคราะห์เรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐไปแล้วนะครับวันนี้เรามาฟังมุมมองเพิ่มเติมนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะครับกับหนี้สาธารณะก็ดีรวมไปถึงนโยบายคว่ำบาตรล่าสุดของทรัมป์ที่มีต่ออิหร่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนระบบการเงินโลกไปอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ครับกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
7: ปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับทุกวันพระราชบดีเราอยู่กับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศครับคุณวรินทร์อดุลวัฒนะนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งคุยเรื่องของหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงเกินผิดปกติของสหรัฐไปกับอาจารย์สมภพนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เศรษฐกิจของสหรัฐอยู่นะครับผ่านหลายพารามิเตอร์แต่ว่าตัวแปรที่อธิบายเศรษฐกิจของสหรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอนด์ยิลด์ก็ดีค่าเงินดอลลาร์ก็ดีนะครับรวมไปถึงจากนี้ไปนะครับมาตรการต่างๆที่สหรัฐใช้ในการคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยมันจะได้ผลอย่างไรบ้างนะครับฟังมุมมองของคุณบุรินทร์กันคุณบุรินทร์สวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับพี่วารินทร์ครับก็จริงๆพอพี่บีพูดถึงเรื่องนี้ครับก็เลยจริงๆมันน่าสนใจนะครับว่าตัวหนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ย40ล้านล้านนะฮะซึ่งก็เยอะสุดในประวัติการแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกหนี้ของสหรัฐเนี่ยที่ถือโดยสาธารณะเนี่ยโดยพับลิกเนี่ยมันเป็นแค่32ล้านล้านก็คือเขายังเยอะอยู่แต่ว่า8ล้านล้านเนี่ยก็คือเหมือนเป็นถือกันเองนะฮะเป็นฝั่งของรัฐบาลเพราะนั้นจริงหนี้จริงคือ32ล้านล้านแต่ว่าเวลาเราดูในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเราจะดูแค่ตัวเลขเฮดไลน์ไม่ได้ครับพี่วีเพราะว่า32ล้านล้านมันดูเยอะจริงนะฮะแต่ว่าเทียบกับเศรษฐกิจสหรัฐที่มีขนาด32ล้านล้านนะฮะ GDP เขามันก็ประมาณ 100% นะครับแต่ถ้าเอา40ล้านมาก็ 125% ก็ไม่ได้เกินตัวเกินไปนะก็คือเหมือนเศรษฐีแน่นอนก็ต้องมีเยอะหรือบริษัทใหญ่มีหนี้สินเยอะก็ไม่ได้น่ากังวลเพราะนั้นอยู่ที่ความสามารถในการหารายได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับพี่วีก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยหนี้สาธารณะเกิน200มันตั้งนานแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วผมก็จำได้ว่าหนี้ของญี่ปุ่นก็เกิน200มาแล้วก็ไปพีคที่250กว่านะก็ยังอยู่ได้เพราะนั้นจริงๆมันไม่ได้อยู่ว่าประเทศตัวหนี้เป็นเท่าไหร่นะแต่ความสามารถในการจ่ายเนี่ยมันคือสะท้อนถึงความน่าเชื่อถืออย่างสหรัฐเนี่ยเขาบอกที่ตอนหลังๆเนี่ยปีนี้ที่เขากังวลมาว่าในปีเดียวเนี่ยรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเอาหนี้สาธารณะขึ้นมาจากเพิ่มมาอีก3ล้านล้านนะครับถามว่าเพิ่มจากอะไรก็หลักจากคือทางทรัมป์เขาลดภาษีให้นะครับแล้วก็ลดภาษีให้แล้วก็มีการมีสงครามด้วยนะก็เลยสร้างหนี้ขึ้นมาเยอะถามว่าแล้วก็ติดหนี้ประมาณ 6% ของ GDP ซึ่งปกติกฎคล้ายๆเขาเรียกอะไรคล้ายๆรูรับซ้ำว่ารัฐบาลไม่ควรจะติดหนี้เกิน 3% ของ GDP อะไรเงี้ยเป็นคล้ายๆเป็นเมทริกที่เขาใช้กันนะฮะแต่ว่าของทรัมป์นี่ก็ 6% ของ GDP นะครับแล้วก็ซึ่งคนก็ล้อเลียนเนี่ยครับว่าตอนทรัมป์เข้ามาเขาบอกเนี่ยเขาจะทำหนี้สาธารณะให้หายไปนะฮะตอนทรัมป์เข้ามาเมื่อคราวที่แล้วมี21ล้านล้านนะครับตอนนี้กลายเป็น40ล้านล้านกลายเป็นดับเบิลนะครับก็คนก็ล้อกันว่าตกลงทำสำเร็จไหมเนี่ยแล้วก็บอกจะไม่เกิดสงครามก็เกิดสงครามขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คนไปลิงก์กันนะฮะนอกจากหนี้สาธารณะก็คือทรัมป์เหมือนตอนที่เขาแคมเปญในการมาเป็นประธานาธิบดีนะครับพี่วีเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลไบเดนเนี่ยไม่ดูแลเรื่องค่าครองชีพเลยนะครับของสหรัฐก็กลายเป็นว่าตอนนี้ค่าครองชีพก็แพงคนก็บ่นนะค่าครองชีพแพงนะครับน้ำมันก็แพงดีเซลเกิน5ดอลลาร์ต่อแกลลอนแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องความสามารถในการซื้อบ้านนะซึ่งพอดอกเบี้ยตัวยิว30ปีปรับตัวขึ้นมาครับมันก็เลยทำให้สินเชื่อบ้านในช่วง30ปีเนี่ยมันอยู่ที่ 6.7 นะฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นจุดที่คนโจมตีนะครับแล้วก็มีเซอร์เวย์ออกมามีรายงานสำรวจออกมานะเขาก็บอกว่า 64% ของประชาชนที่ได้รับการสำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ได้แฮปปี้กับการที่โดนัลด์ทรัมป์รันพวกนโยบายเศรษฐกิจนะเขาบอกว่าเขาชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ทางพรรครีพับลิกันเนี่ยมีโอกาสแพ้การเลือกตั้งที่เรียกว่า midterm election นะครับในเดือน11แล้วทรัมป์เองเขาบอกโอ้ถ้าเขาแพ้ midterm election เนี่ยเขาอาจจะโดน impeach นะมันก็เลยมี consequence เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับตรงนั้นครับพี่วี
11: ครับเพราะฉะนั้นยังไงต่อ

0: เควินวอชเข้ามานะครับซึ่งทรัมป์บอกเองว่าอยากลดดอกเบี้ยแล้วทรัมป์ก็พยายามแทรกแซงตลอดเวลาว่าอยากให้ตั้งแต่เจอโรมพาวประธานเฟดท่านก่อนเนี่ยให้ลดดอกเบี้ยเจอโรมพาวก็ไม่ลดนะครับและเพิ่นตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่ผ่านมาเศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็ค่าเงินเฟ้อก็สูงด้วยก็ทำให้เควินวอชก็ลดไม่ได้เพราะถ้าลดปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าทำให้ความน่าเชื่อถือของทางเฟดเองลดลงซึ่งอันนี้ไม่ได้เซ็นทรัลแบงก์ธนาคารกลางเนี่ยต้องอยู่ด้วยความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเควินวอชเขาทำอะไรไปที่มันค้านสายตามากๆเนี่ยมันจะเกิดความเขาเรียกอะไรความเชื่อมั่นจะหายไปในสถาบันของสหรัฐในของค่าเงินดอลลาร์นะครับก็อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งซึ่งตอนนี้เองก็โชคดีว่า2เดือนที่ผ่านมาไอ้ตัวเงินเฟ้อก็ค่อยๆปรับตัวลงทางเควินวอชก็พยายามอาร์กิวนะครับว่าที่ผ่านมาเงินเฟ้อมันสูงขึ้นเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เฟดไม่ได้ควบคุมนะเป็นของเรื่อง Middle East นะครับแล้วก็มีเรื่องการลงทุนที่เยอะขึ้นด้วยซึ่งการลงทุนนี้เองซึ่งวอชบอกเนี่ยมันจะไปเหมือนช่วง .com ตอนนั้นที่มีการลงทุนเยอะแล้ว productivity หรือประสิทธิภาพในการทำงานมันสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆหายไปคือตัวเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลดลงแล้วก็พอ productivity มาเนี่ยเดี๋ยวเศรษฐกิจมันขยายตัวขึ้นโดยมันไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนมองข้ามช็อตไปก็เควินวอชก็พยายามบอกว่าเนี่ยทุกคนต้องใจเย็นๆนะไอ้สิ่งที่ AI บูมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้มีการลงทุนในด้านsemiconductor ในด้าน data center เยอะขึ้นเนี่ยก็ให้จับตาดูนะอย่าไปกังวลกับเงินเฟ้อที่มันขึ้นมาชั่วคราวนะครับเพราะโชคดีตอนนี้ที่มันเริ่มปรับลดลงมาแต่ก็ยังไม่ได้ต่ำไม่ได้อยู่ในระดับ 2% นะครับที่เป็นทาร์เก็ตของเงินเฟ้อที่ทางเฟดต้องการนะเพราะนั้นก็เป็นจังหวะลำบากแล้วพอเควินวอชเข้ามาเนี่ยเควินวอชก็บอกว่านโยบายการสื่อสารของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจะสื่อสารให้น้อยลง จะไม่บอกอะไรจะไม่มี forward guidance นะตลาดทำถูกทำผิดก็จะไม่ไกลว่าพวกคุณไปผิดทางแล้วจริงๆเราคิดอย่างนี้นะทางเฟดท่านใหม่เนี่ยก็จะไม่ทำอย่างนั้นก็คือให้ตลาดเดาเอาเองนะดูจากตัวเลขที่ออกมาดูจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วก็ดูการปรับนโยบายทันทีเลยนะจะไม่มีการมาไกลตลอดเวลาอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง Greenspan ที่ผ่านมาก็บางทีก็จะมีการพูดนะเกิดตลาดแบบคิดว่าจะขึ้นนะพอเฟดไม่ได้คิดจะขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บก็จะมีคล้ายๆกรรมการของคณะกรรมการการเงินหรือ FOMC เนี่ยก็จะออกมาไกลว่าเอ๊ะนี่แบบเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่คนคิดกันไปเองอ่ะก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการไกด์ตลาดไม่ให้ตลาดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเกินไปแต่สำหรับเควินวอชเนี่ยเขาไม่ทำเลยนะก็เลยตลาดก็ค่อนข้างมีความสับสนนะเราก็เลยเห็นตลาดค่อนข้างมีความผันผวนได้ว่าในตลาดบอนด์ยิลด์นะครับในตัวอัตราผลตอบแทนเราก็เห็นนะว่าในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยตอนแรกคนก็มองว่าขึ้นแน่ๆนะ 70% ตลาดเบทว่าขึ้นแน่ๆเควินวอชก็ไม่พูดพอหลังจากพูดเสร็จกลายเป็นเหลือ 30% นะครับก็คือมันสวิงค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้มีความผันผวนในตัวตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับอันนี้ก็คงรอดูนะครับว่าเควินวอชจะพูดอะไรที่แจ็คสันโฮจริงๆเขาบอกว่าเควินวอชไม่ต้องไกลก็ได้นะว่านะเขาจะเป็นอะไรแต่อย่างน้อยต้องพูดถึงปัจจุบันนะฮะแต่เขาบอกตอนนี้เควินวอชปัจจุบันก็ไม่พูดถึงด้วยนะคือกลายเป็นเงียบแบบเล่นเป็นบทเงียบอย่างเดียวนะให้ตลาดเดาเองว่าตอนนี้คิดยังไงเพราะนี่ตอนนี้คนอยากรู้ว่าเฟดมองยังไงว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีหรือเปล่าเพราะมันเหมือนเป็นเศรษฐกิจที่เป็น2ทีครับเทียที่มันไปกับการลงทุนด้าน AI มันไปได้ดีหรือคนที่มีตลาดหุ้นเนี่ยไปได้ดีนะครับแต่ว่าแรงงานทั่วไปที่เขารู้สึกว่าค่าของชีพแพงบ้านแพงค่าเช่าบ้านแพงเขาบอกทุกอย่างแพงหมดเลยนะพี่วีในอเมริกาบีฟแพงขึ้นอย่างเดียวที่ถูกลงมาคือราคาไข่นะทรัมป์เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาเข้ามาในราคาไข่ลดลงคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆเมืองไทยเลยนะพี่วีนายกหรือผู้นำประเทศเนี่ยจะมาพูดถึงราคาไข่เป็นตัวชี้วัดความเป็นอยู่ของประชาชนนะแต่ว่าทุกคนก็บอกมีแต่ไข่อย่างเดียวที่มันลดแต่ว่าที่เหลือนี่แพงหมดนะครับ
1: ครับแต่เหมือนกับว่าบ้านเราจะมองสิ่งที่เควินวอชกำลังจะแถลงที่แจ็คสันโฮเนี่ยไปในแง่ลบนะครับเท่าที่ผมพูดคุยกับนักวิเคราะห์ก็ดีหรือว่าดูจากประมวลข่าวก็ดีเนี่ยนะครับแล้วคุณบุรินมองไงบ้างครับ
0: ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาพูดอะไรนะว่าถึงเป็นแง่ลบแต่ผมคิดว่าคือตอนนี้มันคือทางผมว่าเควินวอชเองเขาก็อยู่ในสถา

0: ฮะลำบากนะเพราะว่าเขาอ่ะขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้แน่ๆเขาคงไม่อยากขึ้นนะยกเว้นโดนไฟบังคับให้ขึ้นเพราะว่าทรัมป์คงไม่แฮปปี้นะฮะถ้าเกิดว่าวอชขึ้นดอกเบี้ยจะลดก็ยังลดไม่ได้เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ได้แย่จนกระทั่งทำให้ทางFOMC เห็นเพราะว่าถ้านับจากการประชุมคราวที่แล้วเนี่ยมี3เสียงอยากให้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าเควินวอชก็โดยรวมๆก็โหวตกันว่ายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นจริงๆตอนนี้คนก็เลยเริ่มมองว่าตอนแรกแนวโน้มที่ทุกคนคิดว่าให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเพราะเงินเฟ้อจากนอกประเทศเรื่องทาริฟเรื่องอะไรมาแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังดีอยู่ของก็แพงขึ้นเรื่อยๆก็แต่ว่าเฟดเองเขาก็มองแล้วว่าอาจจะยังไม่ต้องขึ้นนะตอนนี้นะครับก็เลยตอนนี้เป็นสถานการณ์ลำบากตลาดเลยสวิงไปสวิงมาเพราะนั้นเราเลยเห็นค่าเงินตอนแรกค่าเงินดอลลาร์แข็งมากนะแต่พอเควินวอชเข้ามาเป็นประธานเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าเควินวอชไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยนะครับจริงๆแนวโน้มอาจจะเหมือนอยากลงแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังไม่เอื้อให้ลดดอกเบี้ยได้แล้วมันก็เลยอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็เลยจะพูดยังไงให้ไม่เสียความน่าเชื่อถือผมก็เลยว่าไอ้การประชุมที่แจ็คสันโฮเนี่ยคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทางเควินวอชจะบาลานซ์ยังไงนะว่าไม่ได้ว่าเฟดเนี่ยมีอิสระไม่ได้โดนนักการเมืองบังคับได้ว่าต้องปรับดอกเบี้ยไปทางที่นักการเมืองต้องการแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คงมีธงอยู่ในใจนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้พอตัวบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะ สิ่งอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลรีพับลิกันก็จะโดนคล้ายๆโดนกล่าวหาแล้วกันว่าเอ๊ะคุณบอกว่าตัวบ้านเนี่ยสินเชื่อบ้านจะถูกลงแต่ตอนนี้สินเชื่อบ้านอยู่ที่ 6.7% นะฮะสินเชื่อบ้าน30ปีนะซึ่งมันสูงมากนะครับช่วง10กว่าปีก่อนเนี่ยตอนที่มี QE นะ quantitative easing เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสินเชื่อบ้าน30ปีต่ำกว่า 3% ครับพี่วีเพราะนั้นตอนนี้คนก็เริ่มบ่นว่าบ้านก็แพงราคาบ้านไม่ลงนะฮะแต่ดอกเบี้ยขึ้นก็กลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยซื้อเพราะนั้นถ้าไปดูตัวเลข GDP ของสหรัฐครับพี่บีก็คือการลงทุนส่วนใหญ่ตอนนี้มาจากเกี่ยวกับด้าน AI การสร้าง data center construction ที่เกี่ยวกับ data center แต่ construction ด้านบ้านนี่ติดลบเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีดีมานด์ในการซื้อนะครับแล้วก็เครดิตของการซื้อบ้านเพื่อนผมก็มาจากอเมริกาก็บอกเหมือนกันว่าราคาบ้านสูงขึ้นแต่ขายไม่ออกนะไม่มีคนซื้อแต่ราคาไม่ลงนะแต่ไม่มีคนซื้อเพราะว่ามันแพงมากกลายเป็นว่าตอนนี้มันเริ่มเห็น divide นะการแบ่งชัดเจนของคนที่สมมติพี่วินคนอเมริกันที่มีบ้านมีหุ้นก็จะรู้สึกว่ามีงานทำก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คนที่สมมติเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆบ้านก็ไม่มีต้องเช่านะของก็แพงซื้อบ้านก็ไม่ได้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างมันก็เริ่มมีแล้วคนที่อาจจะรายได้น้อยเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่าเงินเดือนเขาไม่ได้ดีขึ้นแต่ของที่แพงขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ลงแล้วทุกคนก็บอกว่าจะดีขึ้นมันก็ไม่ดีขึ้นนะและนี่ทางทรัมป์เองเขาไปทะเลาะกับมาร์คคาร์นีย์อีกนะฮะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ถ้าตกลงกันไม่ได้นี่เดี๋ยวของก็จะทาริฟของที่อิมพอร์ตจากแคนาดาก็จะอิมพอร์ตขึ้นไปอีก 50% นะฮะอิมพอร์ตทาริฟแล้วก็สินค้าอเมริกาที่จะส่งไปก็จะโดนทาริฟเช่นเดียวกัน 50% เพราะนั้นเดี๋ยวมันจะมีคนบ่นซึ่งตอนนี้คนที่บ่นเยอะๆนะที่ผมไปดูมาเนี่ยก็คือคนรายได้น้อยนะครับอีกอันนึงคือคนที่เป็นเกษตรกรครับพี่วีเกษตรกรเขาบอกปีนี้เนี่ยพอปุ๋ยแพงขึ้นเขาก็บอกเนี่ยมันมาจากรัฐบาลทรัมป์พอน้ำมันมันแพงขึ้นที่นู่นทำให้ปุ๋ยแพงขึ้นเพราะปุ๋ยแพงขึ้นแต่ราคาของเพราะเรื่องเทรดวอร์ก็ขายไม่ได้อีกขายซอยบีไม่ได้อีกก็เลยก็เป็นฐานเสียงหลักของทางทรัมป์เองก็ผมว่าน่าสนใจนะครับว่าตอนนี้เองทั้งเควินวอชแล้วก็สกอตเบสเซนเนี่ยก็คงพยายามช่วยทรัมป์อยากให้ตัวอย่างน้อยตัวมอร์เกจเรทปรับตัวลงมา
1: ครับ
0: เหลือเวลาอีก3เดือนนะครับแต่ผมว่ายากแหละตอนนี้เพราะว่าไอ้บอนด์ยิลด์มันไม่ได้คอนโทรลได้ด้วยทางเฟดหรือทางตัวเว้นเฟดจะออกมาทํา QE นั่นก็อีกเรื่องนึงฮะแต่ผมว่าลำบากถ้าจะมาทํา QE ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้บอนด์ยิลด์มันขึ้นทั่วโลกครับพี่บีมันไม่ใช่เฉพาะอเมริกาญี่ปุ่นก็ขึ้นสูงสุดในรอบ40อังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสสูงสุดในรอบประมาณ30ปีของสหรัฐเนี่ยสูงสุด9ปีเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาของสหรัฐคนเดียวนะมันขึ้นมาทั้งโลก
1: ครับแล้วบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นมาเนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐยังไงบ้างครับ

0: ก็แน่นอนนะว่าที่ภาคเอกชนถ้าอยากจะกู้ก็แพงขึ้นอย่างดังเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือคนจะซื้อบ้านตอนนี้ก็คล้ายๆเลิกล้มความคิดไปเพราะสูงมันแพงมากนะครับก็ อีกอันนึงที่เราจะเห็น ก็คือตอนนี้สิ่งที่ก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นคือทางพวกกลุ่มเทคครับบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ลงทุนนะเพราะเขาเป็นพวกซอฟต์แวร์เป็นพวกโซเชียลมีเดียเขาก็จะเป็นแคชคาวก็จะมีเงินสดเยอะไม่ค่อยมีหนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าบริษัทก็ต้องแข่งกันด้าน AI แข่งกันด้าน AI ก็ต้องสร้าง data center นะลงทุนCapEx มหาศาลซึ่งกลายเป็นว่าพวกนี้เนี่ยจ่ายว่าต้องมากู้เงินนะครับต้องมากู้เงินแล้วเขาเวลากู้ทำ data center เขากู้แบบ30ปีเหมือนกันนะพี่วีกู้ในระยะยาวเพราะนั้นตัวนี้เองมันก็แต่ก่อน space นี้ก็จะมีแต่รัฐบาลกู้นะคนซื้อก็จะเป็นพวก pension fund เป็นพวกบริษัทประกันนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าบริษัทเทคเหล่านี้ก็ต้องลงทุนนะก็ต้องมาแย่งก็ต้องมาออกบอนแย่งเพราะเงินเริ่มไม่พอแล้วนะเพราะลงทุนกันมหาศาลนะครับตัวนี้เองก็เลยจะทำให้ cost of funding ของบริษัทพวกนี้ก็แพงขึ้นคนก็กังวลก็หลายคนกังวลนะพี่วีถ้าไปดูหุ้นมีช่วงหนึ่งเขาเริ่มตกลงมาเพราะก็กังวลว่าเอ๊ะกู้ขนาดนี้มันไหวไหมอะไรเงี้ยจากบริษัทที่แบบมีเงินสดเยอะๆอย่าง Google แต่ก่อนโอ้ positive cash flow อย่างเดียวฮะมีแต่เงินสดกระแสเงินสดไหลเข้ามานี่ปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ต้องแบบต้องติดลบละเพราะว่าต้องกู้หนี้ยืมสินมาออกพันธบัตรรัฐบาลมาแล้วไปกู้จากมาร์เก็ตมาเพื่อมาลงทุนในกลุ่ม data center ซึ่งโหการลงทุนมหาศาลมากครับพี่วีแล้วเขาบอกมันจะไม่หยุดแค่นี้มันจะเร่งตัวต่อไปอีก 3-4 ปีในการลงทุนในกลุ่มของ data center อาจจะเกิน1ล้านล้านนะฮะ US ดอลลาร์โหเยอะมากนะคร
1: ับ ครับเราอยู่ตรงไหนครับในแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์นี้ครับอาจารย
0: ์เราก็อยู่ในแผนที่ที่เราเคยคุยกันไว้ครับพี่วีว่าเราก็คงอาจจะมีเรื่องพลังงานที่เราอาจจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็การทำ data center โรงงาน AI นะครับ หรือเราสามารถเอามา apply ได้ก็เป็นชั้นที่5นะครับแต่ถามว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรไปแข่งกับเขาครับพี่วีนะ เราก็อย่างมากก็เป็นไปคล้ายๆแลนด์ลอร์ดแล้วกันนะจะพูดว่าแลนด์ลอร์ดก็ได้แล้วก็ขายที่ขายน้ำขายซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังถามว่าเราไม่ควรจะปฏิเสธแต่ถามว่าเราก็ต้องตั้งราคาให้มันถูกต้องนะครับว่าทรัพยากรบางอย่างอย่างของเราเนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยเราอาจจะคิดถูกไปนะอย่างผมเคยได้ยินมานานว่าปกติน้ำที่เราให้เกษตรกรเนี่ยแทบจะให้ฟรีเลยนะเราก็เลยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะครับเพราะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าราคามันถูกต้องขึ้นพอน้ำมันแพงขึ้นหลายอย่างก็จะปรับตัวไปนะอันไหนพืชผลทางการเกษตรที่มันไม่เวิร์กก็เขาก็ไม่ทำนะไปทำโซลาร์ฟาร์มดีกว่าไหมนะถ้าเรามี data center เราทำโซลาร์ฟาร์มเกษตรกรอาจจะไม่ต้องทำงานนะให้เช่าที่นะครับสมมติถ้ามีที่ของก็อาจจะเป็นรายได้ที่มันมั่นคงกว่านะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันว่าสถานการณ์ของเกษตรกรก็ไม่สู้ดีใช่ไหมติดหนี้ติดสินแล้วก็เป็นกลุ่มอาชีพที่มีหนี้สูงแล้วก็รายได้น้อยนะก็จริงๆมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่เราคิดใหม่ทำใหม่นะครับเราคงไม่อยากให้ครึ่งหนึ่งของประชากรเราครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยอยู่กับภาคเกษตรที่เป็นเกษตรอาจจะไม่ได้มี value added มากนะครับเพราะนั้นทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาเลื่อนขึ้นมาในชั้นสังคมได้ก็คงต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่คงทำเหมือนเดิมไม่ได้ละนะครับเพราะว่าเราต้องแข่งขันกับโลกด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งคือถ้ามองณตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะกระทบกับตลาดการเงินทั่วโลกและรวมถึงบ้านเราเองเนี่ยยังไงบ้างครับอาจารย์ครับการที่มีหนี้สาธารณะสูงขนาดนี้หรือว่าบอนด์ยิลด์ยังเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางของตลาดอยู่นะครับแม้เราจะมีทาร์เรนโฟกัสที่จะเป็นตัวช่วยตลาดในสัปดาห์นี้ก็ตามนะครับสัปดาห์หน้านี่อาจารย์มองไงบ้างครับ
0: ครับคือผมว่าอันนึงที่ต้องจับตามองก็คือถ้าบอนด์ยิลด์มันสหรัฐเขาเอาลงไม่ได้มันก็คงขึ้นแล้วเวลาขึ้นมันก็ขึ้นทั้งโลกนะมันเริ่มมาจากญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นก็จะดันตัวยิลด์เนี่ยให้สูงขึ้นทั้งโลกเพราะถ้าเกิดยิลด์สูงขึ้นปุ๊บ พวกบริษัทที่ต้องกู้นี่ยืมสินมา มาลงทุนเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็อันนี้ก็เป็นตัวกดดันนะเพราะนั้นคนก็บอกว่าเอ๊ะระดับนี้มันน่ากังวลไหมคนก็บอกว่าเนี่ยไอ้บับเบิ้ลมันอาจจะแตกเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาแย่งกันแล้วเงินมันไม่พอเพราะ อย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ครับว่าช่วง AI boom เนี่ยทุกคนแย่งกันหมดนะแย่งที่ดินแย่งน้ำแย่งเซมิคอนดักเตอร์แย่งเมมโมรีนะครับแย่งresources เลยอย่างทองแดงคอปเปอร์แต่อีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือแย่งเงินกันครับพี่วีเงินเนี่ยตอนนี้คนแย่งกันเพราะว่าจะเห็นได้ว่าบิ๊กเทคต่างๆก็กู้เงินมามันเป็นการลงทุนมหาศาล เขาบอกว่าตอนนี้มันเหมือนย้อนกลับไปช่วงศตวรรษที่19ที่อเมริกาลงทุนใน ในทางรถไฟครับพี่วีเหมือนมีการลงทุนมหาศาลก็ต้องกู้เยอะเลยสมัยก่อนถ้าผมไปอ่านถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคนเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยสร้างด้วยเงินของคนอังกฤษหรือคนยุโรปนะครับเจ้าหนึ่งของยุโรปแต่ว่าสร้างด้วยแรงงานของคนจีนคือทางรถไฟซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะเดต้าเซ็นเตอร์ของอเมริกาก็คงต้องสร้างด้วยชิปของจีนนะครับแล้วก็เป็นจะเป็นเมมโมรีของเกาหลีกับของอเมริกา แรงงานอาจจะก่อสร้างอาจจะเป็นเม็กซิกันนะครับ
1: ครับครับอาจารย์หรือว่าคุณบุรินทร์มองอะไรเป็นเรดแฟลกของรัฐบาลชุดนี้บ้างครับในแง่ของการบริหารการคลังก็ดีหรือว่าตลาดทุนก็ดีครับในขณะนี้เนี่ยครับ
0: หมายถึงของรัฐบาลไทยเหรอครับหรือรัฐบาล
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: รัฐบาลไทยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็จริงๆผมว่าเรดแฟลกอันนึงที่เราคงต้องระวังไว้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยคนก็กังวลว่ารัฐบาลอเมริการัฐบาลสหรัฐเนี่ยติดหนี้เยอะแต่เขาติดหนี้เยอะเพราะเขาลดภาษีเพราะฉะนั้นหลายนักเศรษฐศาสตร์ถ้ามองแล้วเนี่ยไม่ได้กังวลเลยเพราะเขาสึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีเกิดคล้ายๆวิกฤตจะเกิดขึ้นเนี่ยสหรัฐเขาสามารถขึ้นภาษีได้เยอะมากนะครับเก็บภาษีได้เยอะมากเขาสามารถขึ้นภาษีincome tax เข้ามาเก็บภาษี corporate tax ของบริษัทใหญ่ๆของเขามันก็รอดได้แต่ตอนนี้เหมือนเขาอยากจะประชานิยมอ่ะแล้วก็ลดภาษีให้คนดีขึ้นอย่างเป็นเวเตอร์เวทเรสก็ไม่เก็บภาษีอะไรเงี้ยครับก็มันมีวิธีการมาได้แต่ของเราเนี่ยการดำเนินนโยบายการคลังของเราเนี่ยการเก็บรายได้ของเรามันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้จ่ายภาษีในประเทศนะก็จะจ่ายผ่าน VAT หรือไปจ่ายผ่านภาษีสัมปทานนิดแต่อันนี้มันไม่สามารถขึ้นลงได้ถูกไหมฮะได้เร็วมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องระวังว่าถ้าเกิดว่าต้องการเก็บภาษีที่ดินจะทำได้ไหมภาษีมรดกภาษีเงินได้อันเนี้ยผมว่ารัฐบาลต้องเตรียมพร้อมไว้นะเพราะว่าตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเพดานหนี้สาธารณะที่ 70% ต่อGDP แล้วนะของหนี้สาธารณะแล้วก็รายจ่ายเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไม่ลดลงเลยนะครับแล้วก็นโยบายประชานิยมต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเรามีกระสุนที่จำกัดนะครับใช้เฉพาะตอนวิกฤตแต่ว่าถ้าทำเป็นนโยบายที่มาประจำปีเนี่ยผมว่าเนี้ยต้องระวังนะแล้วรัฐบาลจะเอื้อยังไงผมว่าอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือทำยังไงให้รัฐบาล อยากให้คนมาจ่ายภาษีนะ
1: uh-huh. อ
0: ย่างเช่นมีบทลงโทษกับคนที่ไม่ยอมดีแคลร์ภาษีนะฮะ
1: uh-huh.
0: ภาษีเงินได้แล้วก็ให้สวัสดิการมากขึ้นสำหรับคนที่จ่ายภาษีแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่จ่ายก็ไม่โดนอะไรจ่ายไปก็เหมือนคนโง่นะจ่ายไปคุณก็สวัสดิการก็เท่ากับคนอื่นนะ
1: ฮ
0: ังไปแย่งแข่งแย่งทุกอันกับคนอื่นที่ไม่จ่ายภาษีเหมือนกันนะแล้วก็การจัดเก็บของข้อมูลของทางรัฐบาลอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมมากนักอย่างบางคนมีเวลเยอะแต่เขาอาจจะไม่ได้มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อาจจะไม่เยอะแต่เวลเราไม่ได้ไปเก็บเขาอะไรอย่างเงี้ยครับการจัดภาษีที่เราเห็นว่าที่ดินที่แบบมีการปลูกมะนาวกลางเมืองอะไรเงี้ยครับปลูกเกษตรกรรมมันก็เก็บได้ไม่เต็มหน่วยอะไรเงี้ยครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ตรงนี้คงต้องมีการปรับขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานสากลละกันนะครับ
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากเห็นมาตรการเรื่อง data center ในบ้านเราอย่างไรบ้างครับหรือนโยบายก็ดีครับในเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นท็อปิกใหญ่นะครับเรื่องของ energy security ที่เราต้องให้ความสำคัญในการที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยครับอาจารย์
0: คือผมคิดว่าอย่างที่น่าจะเคยคุยกับพี่วีไว้นะว่าถ้าเป็น data center แล้วยังไงมันมีดีมานด์อยู่แล้วแล้วเรายังไปให้เวฟภาษีเขาอีกนะไม่เก็บภาษีเขาไม่ได้อีกนะเหมือนเราไปให้สิทธิพิเศษภาษีมันอาจจะไม่ต้องเราน่าจะเอาอะไรที่มันเอาเข้ามายากคือตอนนี้เราก็รู้แล้วยังไง data center ก็มานะครับเพราะนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ต้องให้การยกเว้นหรือให้สิทธิพิเศษทางภาษีแล้วทำยังไงได้ให้เราเก็บ เก็บภาษีให้คนในพื้นที่เขาได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะมันจะสร้างมลพิษจะมาแย่งไฟแย่งน้ำทำยังไงให้คนในพื้นที่เขาเวลคัมเดต้าเซ็นเตอร์มาให้เรามีทุนในการสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าเดต้าเซ็นเตอร์โดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างงานโดยตรงนะแต่ทำงานก็ได้ให้มันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นมานี่รัฐบาลต้องเป็นโจทย์ที่คิดเพราะว่าการจ้างงานช่วงแรกมันจะมีมาก่อสร้างแต่หลังจากนั้นก็คงไม่ได้จ้างงานเยอะกับแล้วคนในพื้นที่ก็เหมือนเนี่ยโดนแย่งไฟแย่งน้ําแย่งที่ดินนะครับปล่อยมลพิษความร้อนออกมาอีกทำยังไงจะให้ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะนั้นถ้าเกิด direct PPA ผมว่ามันต้องเป็นองคาพยพครับต้องมองว่าทำยังไงให้คนในพื้นที่เขาก็อยากได้ให้มาปุ๊บโอ้ไฟสว่างนะไม่ต้องเสียภาษีท้องถิ่นภาษีลดลงนะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมีการเทรนนิ่งเขาได้ประโยชน์นะครับอันนี้ผมว่าเราไม่ได้กีดกันนะแต่เราต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศชาติให้มากที่สุดครับ
1: อืมครับส่วนของเราเองนะครับอาจารย์ครับมันหมายถึงในช่วงนี้ก็ดีนะครับอาจารย์ที่เรากำลังกังวลเรื่องของบอนด์ยิลด์ของสหรัฐอยู่นะครับในระยะสั้นเนี่ยอาจารย์แนะนำนักลงทุนยังไงดีบ้างครับ
0: ก็บอนด์ยิลด์ก็คงไม่ลงเร็วๆนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้คิดว่าเฟดคงคัดไม่ได้นะตอนนี้คือถึงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่มันลงไปเยอะเพราะว่าทุกคนคิดว่าเฟดจะลดคือปีนี้เป็นปีที่สวิงมาก
1: ครับ
0: เป็นปีม้าจริงนะตอนแรกทุกคนคิดว่าจะลดดอกเบี้ยเฟดจะลดดอกเบี้ย3ครั้งนะค่าเงินก็อ่อนนะบอนด์ยิลด์ก็ปรับลงตอนหลังก็คิดว่าเฮ้ยกลางปีคิดว่าจะขึ้นสัก3ครั้งมันสวิงเหมือนลบ6เลยนะฮะลบ6ครั้งตอนนี้กลายเป็นว่าอาจจะคงที่นะเพราะนั้นความผันผวนก็จะอยู่กับเรานะครับแต่ว่าแนวโน้มมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงละกันเพราะเราเห็นไบแอสของกรรมการแล้วนะเพราะนั้นอันนี้มันก็มีอิมพลิเคชันว่าถ้าในที่สุดเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือค่าเงินของไทยบาทก็คงค่าเงินเราค่าเงินบาทเราก็คงอ่อนถ้าเทียบกับสหรัฐนะครับแล้วก็ตอนนี้แต่อีกอันนึงที่เราเห็นชัดเลยนะว่าบอนด์ยิลด์สูงขึ้นเนี่ยแล้วคนที่ถือบอนด์สหรัฐเยอะเนี่ยก็คือเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาขายไม่ได้นะเขาเป็นพันธมิตรแต่จีนเนี่ยเขาเคยถือ 1.3 ล้านล้านตอนนี้ถืออยู่600บิลเลียนหรือ600ล้านหายไปแล้วเกินครึ่งนะแล้วเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยเหมือนไม่ไว้ใจสหรัฐกลายเป็นว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐหรือเป็นมิตรกับสหรัฐมากนักเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถือเงินดอลลาร์ก็อยู่ในระบบการเงินสหรัฐเนี่ยไม่น่าไว้วางใจเขาเลยไปถือทองนะเพราะนั้นกลายว่าราคาทองก็เริ่มพลิกอัพขึ้นมานะแล้วก็มีข้อมูลที่บอกว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยซื้อทองมาแล้ว18เดือนติดต่อกันนะอันนี้ไม่ได้เป็นการให้หินนะครับแต่ผมว่ามันก็มีเหตุมีผลนะว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐคุณจะไปถือดอลลาร์ไหมก็อาจจะไม่ก็อาจจะเป็นการจังหวะที่ค่อยๆเก็บทองเพราะทองไงก็มีจำกัดนะแล้วทาง PBOC เองหรือธนาคารกลางจีนเองเขาก็บอกเองว่าเขามองว่าทองเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เป็นทางด้านยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้สนใจราคามากเขาจะเก็บเขาจะเก็บอะเพราะจริงๆทองมันไม่เยอะนะว่าจีนถ้าจะเก็บจริงๆเก็บได้ทั้งโลกอะถ้ามีคนขายให้นะซื้อแล้วเขาเป็นวันเวย์อะซื้อแล้วเขาไม่ขายแน่ๆนะครับเพราะนั้นสัปปายก็จะหายไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะที่คนอาจจะเริ่มดูว่าตอนแรกคนกังวลว่า 6,000 แพงไปพอลงมา 4,000 กว่าคนก็ไม่กล้าแต่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาแล้วว่ามันมี strategic buying ก็คือการซื้อแบบไม่สนใจอะไม่สนใจราคาจะซื้อเก็บเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศอะไรเงี้ยครับก็เป็น geopolitics ด้วยนะครับก็ฝากประมาณนี้ครับ
1: ครับครับครับนั่นคือคำแนะนำจากนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับคุณบุรินทร์อนุวัฒนะผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันนะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับคุณบุรินทร์ครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับกลับมาติดตามรายการในทุกวันจันทร์ในศุกร์18นาฬิกาหลังครบทุกชาตินะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท

0: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด Brainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบ Real Time เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3-2-1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุด

0: ดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
2: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับวีแป๊บเดียวเนาะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นสุกเกือบสิ้นเดือนกันแล้วนี่นะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต่างๆยังคงมีกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นฟัง Econbiz นี่นะครับเรียกได้ว่าทั้งข้อมูลแนวโน้มเทรนด์นะกระแสข่าวเก็บตกทุกรูปแบบของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศแล้วก็จัดให้1ชั่วโมงเต็มๆกันนะครับส่วนจะติดตามฟังกับผมได้นี่ก็วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดี4วันทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ดีที่บ้านก็ได้จะเป็นโซเชียลมีเดียก็เป็น Facebook 96.5 หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ Mcord เสียงใสครบทุกสิ่งทุกอย่างกันนะครับวันนี้ครับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำนี่หวือหวาทีเดียวต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าปรับกันเนี่ยนะฮะร่วมๆไม่ต่ำกว่า20รอบแล้วนี่นะฮะแล้วในที่สุดวันนี้ก็ผลว่าราคาทองคำนั้นปรับลดลงไป350บาทนะครับทองคำแท่งนั้นปิดรับซื้อที่ 71,150 บาทก็ยังดีนะครับไม่หลุด 71,000 นะฮะส่วนขายออกนะครับราคาทองคำแท่ง 71,350 บาทครับทางด้านของทองรูปพรรณนะครับราคาขายออกตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ 72,150 บาทนี่ก็ดีเหมือนกันไม่หลุด 72,000 แล้วข้ามไปดูตลาดหุ้นกันหน่อยนะครับหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยอีกละประชื่อเฉียนละจะหลุด 1,600 มาเรียกว่าเศษมีทอนนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับลบลงไปเนี่ยครับ 1.22 จุดปิดที่ 1,600.70 จุดเห็นไหมฮะจริงๆเนี่ยระหว่างวันมันหลุด 1,600 นะฮะไปอยู่ที่ 1,599.48 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 65,274 ล้านบาทนะครับก็เป็นว่าช่วงนี้มีการทำกำไรในหลายๆตัวเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวพวกคุณจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับความน่าสนใจต่างๆเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะเราก็จะได้รับฟังความคิดเห็นจากทางด้านของอาจารย์เป็นนักวิชาการประจำของเราทุกวันพฤหัสบดีนี่นะครับซึ่งก็คื อาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะครับวันนี้อาจารย์แกจะพูดถึงเรื่องของโอ้ความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นที่หรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรฮะกระแสเทรนด์ต่างๆที่ไม่มีมันตกยุคตกสมัยแล้วครับสำหรับเรื่องของความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านของเศรษฐกิจเพราะตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยนั้นเข้าสู่รูปตัวเคชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็รูปตัวเคนี้ถ้าชัดที่สุดเลยก็คือตั้งแต่โรคโควิด19ผ่อนคลายลงปั๊บเนี่ยเศรษฐกิจรูปตัวเคเนี่ยก็ผุดกันทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยนะครับซึ่งลักษณะของเศรษฐกิจตัวเคก็จะพูดให้ท่านผู้ชมฟังกันให้เข้าใจกันอีกนิดนึงส่วนใครที่อยู่ในวงการของเศรษฐกิจก็แน่นอนครับก็รับทราบกันเป็นที่เรียบร้อยจริงๆเศรษฐกิจตัวเคเนี่ยนะครับหรือตัวอักษรเคเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็นึกภาพตัวอักษรเคภาษาอังกฤษนะครับคือมันจะมีขาดิ่งลงมาถูกไหมครับเสร็จแล้วพอมันฟื้นขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะมาแค่ตรงกลางของขานั่นแหละฮะอีสานเลยตะวันออกเฉียงเหนือนะแบบทะแยงมุม45เลยฮะส่วนอีกขาหนึ่งนี่นะฮะก็มาทางไหนทราบไหมฮะเป็นมาทางตะวันออกภาคอะไรนะภาคตะวันออกเฉียงใต้ผมไม่แน่ใจนี่นะครับแต่แม้ว่าเป็นลักษณะของตัวเคแบบนี้เขาก็เลยแทนเหมือนกับว่าพอเวลาเศรษฐกิจเนี่ยนะมันซุดตัวลงเสร็จแล้วพื้นตัวปั๊บนี่นะครับรวยก็รวยไปเลยนะยากจนก็ยากจนต่อไปเลยที่เราว่าไม่มีตรงกลางแล้วนี่นะครับก็ทำให้เราเห็นภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยหลังช่วงที่ผ่อนคลายโควิด19ไม่ว่าจะเป็นทั้งในยุโรปในตะวันตกในตะวันออกกลางแล้วก็มาถึงในแถบเอเชียแม้แต่ทางด้านของอาเซียนมันก็เลยทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่นะค่อนข้างจะเยอะเลยนี่นะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะวันนี้อาจารย์เนี่ยก็จะเจาะลงไปเลยนะว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ด้านรายได้ทรัพย์สินเนี่ยโอ้โหประเทศไทยติดอันดับนะฮะประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ10ประเทศแรกที่มีความเหลื่อมล้ำที่สุดโอ้โหวันนี้ไม่เคยอยากจะติดอันดับเท่าไหร่เลยนี่นะครับเมื่อ2วันก่อนจำได้ไหมครับว่าเราพูดถึงเรื่องของภาวะหนี้ครัวเรือนนะฮะหนี้ครัวเรือนที่มันมีตัวเลขเนี่ยในแง่ของเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงจาก90มาเหลือประมาณแถวๆ 86.5% นะครับแต่พอเราดูในแง่ของเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนร้อยละเราก็จะพบว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยนั้นไม่ได้หลุด10อันดับแรกของโลกในแง่เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นไงเห็นไหมฮะไอ้อย่างเงี้ยคือไม่อยากติดอันดับเลยเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งมาเจอข้อมูลจากทางด้านของอาจารย์นิพนธ์เนี่ยบอกว่าไทยเนี่ยติดลำดับ10ประเทศแรกนะฮะส่วนจะอยู่อันดับไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยนะครับแต่ว่าแหมท็อป10นี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะมองถึงปัญหาที่ว่ามันมารุมมาตุ้มกันช่วงพักเนี่ยสัปดาห์นี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่สงบทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันสุดคลาสสิกนะก็มีกันอยู่ทุกหัวละแหงทุกวันก็เป็นข่าวกันอยู่นี่นะครับรวมไปถึงยาเสพติดอันนี้ว่าแหมจับไล่จับกันแบบตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกวันเนี่ยก็ยังมีให้จับกันอยู่ดีนี่นะครับก็เลยทำให้ทั้ง3สิ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องอะไรนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะที่เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสงครามภาษีนะซึ่งกลับมาอีกรอบนึงแล้วในช่วงของปีที่1ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกท่านคงจำได้ใช่ไหมครับว่าคือพอแกขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยผมเข้าใจว่าแกคงมองนะฮะการใช้ยุทธวิธีทางด้านของสงครามการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าภาษีศุลกากรเนี่ยคงมองเป็นฉากๆไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับบางคนก็มองว่าแกคงอายุเยอะแล้วหลงๆลืมๆนะกลยุทธ์อาจจะไม่เฉียบไม่คมไม่ขาดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในแง่ของคนที่ติดตามเรื่องของกลยุทธ์การค้ากลยุทธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่า4ปีที่โดนัลด์ทรัมป์กลับมาในเทอมที่2เนี่ยยังไงเขาก็วางแผนอยู่แล้วนะวางแผนทั้งในเชิงของการที่จะเป็นกลยุทธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อโจทย์ก็คือแก้ภาวะดุลการค้าที่ขาดดุลแบบมโหฬารสะสมมหาศาลนะกับคู่ค้าใหญ่ๆของโลกประมาณ15ประเทศแรกของโลกเป็นต้นนี่นะครับเสร็จแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่มากดูแล้วไม่น่าว่าประธานาธิบดีคนไหนในการเป็นหนึ่งเทอมเนี่ยจะลดภาระหนี้สาธารณะของอเมริกาลงได้ซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะนาทีนี้เนี่ยหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสะสมจนกระทั่งมาถึงแต่40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็เมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วก็ประกาศไปมันมากมายเหลือเกินนะครับอันนี้เขาคงจะมองหาว่าทำยังไงจะสามารถไปลดเป็นภาระหนี้สาธารณะได้ซึ่งมันจะกลไกของการใช้ภาษีศุลกากรในการเก็บเงินทั่วไปนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงในช่วงของปีที่2ก็เป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศระหว่าง การสร้างดุลอำนาจในตะวันออกกลางซึ่งก็จะมีอิสราเอลเป็นคู่พันธมิตรของอเมริกาเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทอมที่2ที่มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับอันในจังหวะแรกที่เริ่มของปีแรกก็คือการใช้ภาษีต่างตอบแทนที่เรียกว่า reciprocal tariff จำได้ใช่ไหมครับโอ้มันก็ไม่เคยเห็นลักษณะการใช้อำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในการที่ประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้าเสริมการก่อนโดยที่นะครับโดยที่ไม่มีกฎหมายการค้าระหว่างประเทศมารองรับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมฮะก็เป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ทำได้ทุกอย่างเนี่ยนะครับดังนั้นในปีแรกเนี่ยมันถึงเกิดกรณีของการใช้หมัดแรกก็คือภาษีต่างตอบแทนภาษาอังกฤษคือ reciprocal tariff นะครับก็คือคุณเก็บยังไงผมเก็บเท่านั้นต่างประมาณนี้นะคำว่าต่างตอบแทนในเซนส์นี้และบังเอิญว่าการใช้ไอ้เจ้ามาตรการต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้มาตรการภาษีต่างตอบแทน reciprocal tariff ในลักษณะที่แบบว่ามันไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเลยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอตรงนั้นเนี่ยก็เกิดการฟ้องร้องศาลตัดสินตกลงทรัมป์ละเมิดไม่มีอำนาจก็กลายเป็นฟาวไปก็ต้องคืนเงินภาษีกลับไปประเทศปลายทางนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ตอนปีที่2ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้มาใช้อำนาจในเรื่องของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่รองรับและให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐโอ้เรื่องนี้สวยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆนะครับและไอ้ตรงเนี้ยยิ่งใช้ภาษีสร้างการกีดกันทางการค้าและมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำด้านการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็จะบอกเสมอนะครับว่าเนี่ยทุกประเทศค้าขายกับเขาเนี่ยนะแล้วก็เขาเองก็ขาดดุลมาอยู่ตลอดเนี่ยแล้วก็เหมือนกับมาปล้นอเมริกาอย่างเงี้ยก็ทำให้อเมริกากับประเทศคู่ค้ามันก็เหลื่อมล้ำออกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นประเด็นเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวตรงเนี้ยนะกลับมาถึงตรงนี้ตรงที่เรียกว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่อาจารย์นิพนธ์โพพงศกรเนี่ยจะมาคุยกับเรานะครับตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์โพพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบัน TDRI นะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
8: สวัสดีครับคุณบัญชาครับอย่างที่คุณบัญชาเอ่ยคือไอ้ปัญหาที่เราเห็นกันในรอบเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งปัญหาทางภาคใต้เนี่ยความไม่สงบเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำอย่างที่คุณบัญชาเอ่ยนะเรื่องยาเสพติดเรื่องค้ายาเสพติดเรื่องทุจริตอะไรเงี้ยเป็นผลกระทบมาจากไอ้ปัญหาความเหลื่อมล้ำพอดีผมได้ข้อมูลชุดใหม่ชุดหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลของ World Inequality Database นะฮะมันออกมาเมื่อตอนต้นปีนะฮะตัวเลขเดิมเนี่ยตัวเลขความเหลื่อมล้ำด้านรายได้กับด้านทรัพย์สินของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบปีหลังๆนะปีหลังๆคือ 2567-68 ซึ่งเริ่มมีข้อมูลแล้วเนี่ยเทียบกับปีช่วง2530ถึง40เนี่ยนะความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยมันดีขึ้นทั้งด้านรายได้ทั้งด้านทรัพย์สินนะฮะมันลดลงความระดับความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันลดลงแต่ที่น่าตกใจคือพอข้อมูลใหม่ไปเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเรากลายเป็นเหลื่อมล้ำ1ใน10ของโลกแล้วในเอเชียเนี่ยโอ้โหไทยเหลื่อมล้ำมากที่สุดเลยเราเทียบกับทางด้านรายได้เนี่ยเราไปเทียบกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียญี่ปุ่นไม่ต้องเทียบเพราะญี่ปุ่นเป็นไม่ใช่ที่เหลื่อมล้ำน้อยนะฮะเราเหลื่อมล้ำกว่าเขาทั้งนั้นเลยยุโรปก็เหลื่อมล้ำน้อยนะฮะแล้วก็ทั้งด้านรายได้และทรัพย์สินนะเหลื่อมล้ำค่อนข้างเยอะเอาด้านรายได้ก่อนนะฮะด้านรายได้เนี่ยผู้ที่มีรายได้สูงสุด 10% ของประเทศเขามีส่วนแบ่งรายได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะคน 10% ที่รวยที่สุด
7: รวยสุดๆเลยใช่ไหมฮะ
8: คนที่มีรายได้สูงสุดเนี่ยคุณบัญชาเดาว่าเขามีส่วนแบ่งรายได้ของประเทศไปเท่าไหร
7: ่มันเยอะแน่เลย
8: เยอะแน่ฮะ 10% เขาแบ่งไปครึ่งหนึ่ง 52%
7: โอ้โห
8: ที่แบบที่มีรายได้ต่ำที่สุด 50% ของประเทศกลุ่มที่จนสุดอ่ะครึ่งหนึ่งมีรายได้แค่ 11%
7: โอ้น้อยจัง
8: เนี่ยคือเหลื่อมล้ำแต่ว่าแต่แล้วด้านทรัพย์สินมีกี่ด้านรายได
7: ้
8: ทรัพย์สินยิ่งไปกันใหญ่คนที่มีรายได้สูงสุด 10% ของประเทศเนี่ยมีทรัพย์สินปาเข้าไป เกือบ 65%
7: โอ้เยอะมากนะอาจารย์
8: 64.75 ใช่แล้วก็คนที่มีรายได้ต่ำสุดครึ่งหนึ่งของประเทศนะเราครึ่งหนึ่งนะเราไม่ได้เอา 10% นะเอาครึ่งหนึ่งมีทรัพย์สินแค่
7: 3.2% 3.2
8: ใช่นิดเดียว
7: โอ้
8: ไม่น่าแปลกใจที่เราเป็นหนึ่งใน10ของประเทศที่เหลื่อมล้ำมากที่สุดคือนะฮะอันนี้ไม่น่าแปลกใจทีนี้ไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะฮะสาเหตุหลักมันมาจากอะไรมันมีรูปแบบเหลื่อมล้ำหลายรูปแบบนะฮะเหลื่อมล้ำทั้งด้านคือนอกจากระหว่างครัวเรือนแล้วเนี่ยระหว่างภูมิภาคระหว่างพื้นที่ก็เหลื่อมล้ำมากนะผมยกตัวอย่างอย่างพื้นที่เนี่ยจังหวัดที่จนที่สุดเนี่ย มีสัดส่วนคนจนมากสุดคุณเป็นชาดาวได้ไหมว่าจังหวัดที่จังหวัดอะไร
7: ผมอาจจะเดาผิดก็ได้นะแม่ฮ่องสอนก็ครับ
8: ใกล้เคียงแต่ว่าที่จนที่สุดเนี่ยกลับเป็นภาคใต้
7: อยู่ภาคใต้เหรอครับ
8: อาสีจังหวัดภาคใต
7: ้โอ้
8: ถึงได้เกิดปัญหาไง
7: โอ้ครับ
8: นะ4จังหวัดภาคใต้นี่มีสัดส่วนคนจนเนี่ย 9.4% ลองลงมาคีสาน
7: 6.6%
8: ทีนี้เมื่อกี้นี้สัดส่วนคนจนทีนี้คนจนเรื้อรังหรือที่เรียกว่าจนดักดานจนดักดานมากที่สุดเนี่ยมันมีอยู่5จังหวัด
7: เออครับ
8: 2จังหวัดแรกอยู่ในภาคเหนือแม่ฮ่องสอนกับตาก
7: โอ
8: ้ไม่น่าแปลกใจใช่ไหม
7: ใช่ใช
8: ่แต่อีก3จังหวัดเนี่ยอยู่ภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาส
7: โอ้เหรอครับ
8: นี่ไงต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาจริงๆผมถึงบอกไอ้ปัญหาที่ภาคใต้ที่ความไม่สงบเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากผลกระทบของความเหลื่อมล้ำล่ะ
7: โอ้
8: ตัวเลขมันเห็นชัดถูกไหม
7: คร
8: ับ ตัวเรือนยากจนในชนบทเนี่ยนะฮะมีจำนวนมากกว่าครัวเรือนยากจนในเมืองถึงเกือบสองเท่าน
7: ะ
8: ทีนี้มันก็เหลื่อมล้ำอย่างรายได้ภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตรก็ต่างกันเยอะคนทำงานนอกภาคเกษตรมีรายได้ต่อหัวเนี่ยสูงกว่าในภาคเกษตรเกือบ5เท่า
7: โอ้โห
8: เนี่ยอันนี้คือรูปแบบทีนี้อะไรเป็นสาเหตุนะฮะสาเหตุเนี่ยมันมาจากปัญหาโครงสร้างที่รุนแรงมากถ้าเราสรุปเป็นภาพใหญ
7: ่
8: ปัญหาโครงสร้างทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจมันอยู่ในมือคนไม่กี่คนธุรกิจก็การแข่งขันทางธุรกิจก็ไม่ค่อยมีใช้เส้นสายทางการเมืองอย่างตัวอย่างเลือกสว.เนี่ยที่เราเห็นนะฮะคอร์รัปชันนี่มันแผ่ไปซึมลึกไปเวลานี้มันซึมลึกไปทั่วทุกหัวแหล่งแม้ทั้งในวัด
7: โอ้เล
8: ยไม่ใช่สอบบรรจุอย่างเดียวใช่ไหมวัดเราก็เห็นละ
7: ครับ
8: ถูกไหมฮะบัตรสีชมพูคนต่างด้าว
7: โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่
8: เรื่องใหญ่นะฮะกลุ่มสาเหตุเนี่ยมันมีสาเหตุใหญ่ๆนะโครงสร้างเศรษฐกิจก่อนโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยผลิตภาพการผลิตที่เรียกว่า productivity ภาคเกษตรต่ำมากทำภาคเกษตรนี่คุณก็จ
7: อง
8: ตายเลย
7: ใช่ครับ
8: ถูกไหมฮะรายได้ต่อหัวภาคอุตสาหกรรมมันสูงกว่าภาคเกษตรนะแรงงานที่ทำงานนะเราพูดถึงแรงงานนะแล้วไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมรายได้ต่อหัวมันสูงกว่านอกภาคสูงกว่าภาคเกษตรถึง 4.5 ถึง 5 เท่าตัวนะ
7: โ
8: ครงสร้างธุรกิจต่างกันธุรกิจใหญ่มีอัตรากำไรสูงกว่าโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนง่ายกว่าเขาดอกเบี้ยถูกกว่า
7: โอ้ครับ
8: ชัดเจนถูกไหมฮะ
7: ใช่ครับ
8: นะรายได้จากทุนถ้าคุณมีเงินไปลงทุนผลตอบแทนสูงกว่ารายได้จากการทำงานเป็นแรงงานเอาเงินไปลงทุนน่ะดอกเบี้ยมันสูงกว่าผลตอบแทนมันกำไรมันเยอะกว่า
7: ถูก
8: ไปทำงานแรงงานเนี่ยโอ้โหจับกังอ่ะถูกไหม
7: ครับ
8: ระบบภาษีเราไม่สูงพอขาดประสิทธิภาพแล้วไม่มีกลไกภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกในอัตราก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพดูเนี่ยเราเคยออกกฎหมายไอ้ภาษีมรดกแล้วเก็บภาษีได้กี่คนนะ
7: โอ้
8: ถูกไหมฮะ
7: ใช
8: ่อันนี้คือช่องคือสาเหตุทางด้านโครงสร้างภาษีก็อ่อนแอมากเรื่องต่อไปก็คือว่าสังคมเราเนี่ยธุรกิจเราผูกขาด
7: อืม
8: ส ธุรกิจสำคัญเนี่ยพลังงานอะไรต่างๆอาหารเนี่ยนะฮะซุปเปอร์

0: มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโทรคมนาคมอะไรเงี้ยผูกขาด
1: ใช
0: มั
1: ่
0: นจะมีบริษัทสองสามบริษัทเอง
1: อืมอืม
0: แล้วแถมสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์
1: โอ้ชัด
0: ประเดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องอุปถัมภ์สังคมอุปถัมภ์นี่เป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตย
1: อืมอืม
0: มันไม่มีธรรมาภิบาล
1: ครับ
0: นะฮะแล้วแถมกฎหมายไปดูสักต่อการทำธุรกิจอีก
1: เออ
0: ถูกไหมฮะ
1: โอ
0: ท
1: ้โห
0: ำธุรกิจเนี่ยโอ้ปวดหัวนะฮะมีกฎระเบียบอะไรต่างๆเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ทีนี้ที่สำคัญคือว่าอันนั้นเป็นภาพใหญ่พอเรามาดูเป็นภาพเล็กๆตั้งแต่เกิดวัยเด็กเนี่ย
1: อืม
0: คุณภาพการศึกษาโอกาสในการพัฒนาทักษะเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยมันแย่มาก
1: อ่าครับ
0: ไปดูคะแนนโอเน็ตนะภาคภาษาอังกฤษนะคะแนนโอเน็ตที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตอนประถมเนี่ยยังต่างกันไม่มากระหว่างครัวเรือนรวยจน
1: ครับ
0: แต่พอไปถึงมัธยมปลายนะโหต่างกันเยอะ
1: อืม
0: เวลานี้คุณก็เห็นเพราะฉะนั้นโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยโอ้โหขยายเอา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะแม้กระทั่งโรงเรียนไทยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรงเรียนไทยเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีโปรแกรมภาษาอังกฤษละ
1: ใช่
0: เห็นโฆษณาเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: อืมอืม
0: แล้วผลมันก็คือว่าพอเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาก่อนเข้าตลาดแรงงานเนี่ย
1: อืม
0: พอจนปุ๊บเนี่ยศึกพอจนปุ๊บมันครัวเรือนมันเวลาโตเป็นหัวหน้าครัวเรือนไปประกอบอาชีพมันก็จนตลอดชีวิตนะ
1: โอ้จริง
0: ดูไหมมันสืบทอดความจนจากรุ่นสู่รุ่นนะ
1: อืมอืม
0: นะฮะมันเป็นคนจนไม่ใช่ดักดานเฉยๆดักดานแล้วมันข้ามรุ่นถูกไหม
1: เออ
0: โอกาสเข้าถึงสินเชื่อไม่มีพอออกมาเนี่ยยิ่งทำ SME ทำอะไรต่างๆนะฮะแล้วเมื่อกี้คุณเบญชาก็พูดถึงเรื่องปัญหาหนี้สินครัวเรือน
1: ใช
0: กั
1: ่
0: บดักหนี้สินครัวเรือน
1: ครับ
0: นะฮะเมืองใหญ่ๆความเจริญเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในเมืองไม่กี่เมือง
1: อืม
0: นะเมืองรอบนอกมันไม่โตเพราะว่านโยบายของเรามันรวมศูนย์
1: อืมอืม
0: ถูกไหมอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วตอนนี้มันมีสาเหตุใหม่เกิดขึ้นด้วยนอกจากสาเหตุเก่า
1: อ๋อ
0: ผูกขาดเรื่องอะไรต่างๆเป็นสาเหตุเก่าซึ่งแก้ยังไม่ได้แก้แล้วแก้ไม่ได้
1: โอ้
0: แต่สาเหตุใหม่เนี่ยความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล
1: อืม
0: โอ้โหคนชนบทคนจนเนี่ยมันจะไปเข้าสู่ไอ้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ยังไง
1: ยากครับ
0: ยาก
1: อืม
0: ถูกไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสาเหตุใหม่ๆ
1: อืม
0: โอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะมันแพงด้วยนะมันไม่ถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: อืม
0: แล้วก็เราเนี่ยมีไอ้ระบบไอ้สวัสดิการนะสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆแล้วเราชื่นชมระบบเราสร้างระบบได้ดีนะ
1: อืม
0: เพราะเราชอบระบบของยุโรปบอกว่ามันลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใช่ไหม
1: อืม
0: แต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่กับนักงานเมืองไม่เข้าใจว่าไอ้ระบบสวัสดิการถ้วนหน้าเนี่ย
1: อืม
0: มันต้องใช้เงินเยอะมาก
1: อ๋อจริง
0: แล้วเราเนี่ยแก่ก่อนรวย
1: อืมใช่
0: ไม
1: ค
0: ่
1: รั
0: ใ
1: บ
0: ช่แก่ก่อนรวยเฉย
1: อืม
0: ๆแถมไม่ยอมเก็บภาษีเอามาใช้
1: โอ้
0: อ่ะภาษี VAT ยังเห็นไหมท่านรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันตอนแรกขึ้นมาทำท่าจะเก็บใช่ไหมจะขึ้นอย่างนั้นจริงๆมันต้องเป็น10%แล้วล่ะ
1: ใช่
0: แต่ค้านกันทั่วเมือง
1: ครับ
0: แล้วแต่ว่าเวลาแจกเงินเอาฮะคนละครึ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยเวลานี้ไปเพิ่มไอ้เงินช่วยเหลืออ
1: ืม
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ใช้ใช้ง่ายๆแต่ว่าเวลาใช้มันไม่ได้ใช้เพื่อสร้างทักษะพอเวลาเอาเงินมาสร้างทักษะโอ้โหขี้เหนียว
1: จริงครับอ
0: ถ
1: ื
0: ูก
1: ม
0: ไหม
1: ถูก
0: เน
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ยมันเลยโอ้โหไอ้สาเหตุพวกเนี้ยแล้วสาเหตุแต่ละอันแก้ยากมาก
1: โอ้
0: คือเห็นไงคือถ้าต้องใช้เงินเนี่ยเยอะเนี่ยแล้วบอกว่าเอาแค่เก็บภาษี VAT ขึ้นเป็น10%คนทักรับคนค้านทั่วเมืองเลย
1: อืมจริง
0: ถูกไหมคือเราไม่ยอมเสียภาษีอ่ะ
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วคนเสียภาษีเงินได้เนี่ยน้อยมากแล้วภาษีบริษัทก็รัฐบาลก็ดันไปลดภาษีเงินได้บริษัทลงหายไปเป็นแสนล้าน
1: โอ้
0: เนี่ยแล้วนโยบาย BYD ก็ให้สิทธิพิเศษลดภาษี

0: ลดหย่อนภาษียกเว้นภาษีทั้งที่บริษัทพวกนี้หลายกรณีเนี่ยถึงไม่ยกเว้นภาษีเขาก็ลงทุนอยู่แล้วคือ BOI ในการให้สิทธิพิเศษเนี่ยมันต้องให้กรณีที่ถ้าไม่ให้แล้วเขาไม่ลงทุนนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อเขาลงทุนแล้วมันสร้างรายได้สร้างงานทํารายได้ให้กับประเทศมากกว่าภาษีที่ลดให้แต่มันไม่เคยพิสูจน์เลยว่าไอ้ตรงไหนมันมากตรงไหนมันตรงไหนไม่ควรให้สมัยผมเคยเป็นกรรมการ BOI นานมาแล้วเรามีมันมีข้อมูลจากการศึกษาบอกว่า80%กว่าของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องได้สิทธิพิเศษสิทธิทางด้านภาษีเลย
1: โอ้แล้วเราไปให้เขา
0: ใช่
1: โอ้
0: ใช่เนี่ย
1: เอ๊
0: เน
1: ะ
0: ี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันถึงสร้างความเหลื่อมล้ำไง
1: ครับ
0: ทีนี้ผลกระทบเนี่ยมันมโหฬารเลยนะนะ
1: ฮ
0: ฮ
1: ะ
0: ะมันคือไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพถูกไหมเป็นต้นเหตุใหญ่ทีนี้ในประเทศที่เขาประสบความสำเร็จที่ทำให้เขาประชาธิปไตยเขาลงหลักปักฐานได้คือประเทศตะวันตกในยุโรปก่อน
1: ครับ
0: คือเดิมเนี่ยมันมีอำนาจมันคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีฐานะมั่นคงร่ำรวยเนี่ยคือชนชั้นขุนนางกับกษัตริย์ในอังกฤษในยุโรปแหละพูดง่ายๆแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็ตกลงกันได้มันก็มีระบบที่คือเวลาที่มันมีความไม่เหลื่อมล้ำมันจะต้องมีปัญหาทางมันจะต้องแก้ปัญหาใช่ไหมการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีในโลกเนี่ยมันวิธีแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำเนี่ยอยู่4 วิธีในระบบการเมืองการปกครองของโลกวิธีที่หนึ่งคือรัฐบาลบางประเทศเนี่ยเขาไม่กระจายรายได้เขาไม่ทำเพราะปล่อยเกิดอะไรขึ้นฮะประชาชนลุกฮือปฏิวัติ
1: โอ้ถูก
0: เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในรัสเซียปฏิวัติรัสเซีย
1: โอ้
0: นะฮะคือเขาไม่กระจายรายได้ประชาชนปฏิวัติอันที่สองไม่กระจายรายได้แถมกดขี่ประชาชนปราบปรามประชาชนที่ลุกฮือ
1: โอ้โห
0: ที่ไหนฮะแอฟริกาใต้
1: โอ้โหสวี
0: แล้ว19รัสเซีย2016ตุลา2016แอฟริกาใต้ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยประชาชนปฏิวัติอันที่สองรัฐบาลกดขี่ปราบปรามนะฮะคือพอเขาไม่กระจายรายได
1: ้
0: ทีนี้กระจายรายได้มันมีสองทางมีสองวิธีระบบการเมืองประเทศตะวันตกเนี่ยเขาทำเขาก็สร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานเยอรมงเยอรมันอังกฤษเพราะฉะนั้นคือการระบบเศรษฐกิจมันก็เติบโตแบบทั่วถึงที่เรียกว่า inclusive growth ก็เป็นสวัสดิการพื้นฐานก็เกิดได้คนก็ยอมเสียภาษีเพราะว่าภาษีแล้วเงินภาษีมันกลับมาเป็นสวัสดิการของตัวเองถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: ก็ยินดีinclusive แต่ว่าประเทศอย่างลาตินอเมริกาใช้ประชานิยมสุดขั้วแล้วเราเนี่ยอยู่ในข่ายเนี้ยถูกไหมใกล้ใกล้อ่ะและไอ้ประชานิยมสุดขั้วในที่สุดมันก็เกิดปฏิวัติ
1: ใช
0: ่แล้วประเทศเนี่ยมันเกิดในลาตินอเมริกามาก่อนแล้วประเทศไทยก็คล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมแบบเดียวกันเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่เลย
0: เนี่ยมาถึงได้เกิดการปฏิวัติเพราะต้นทุนการปฏิวัติมันต่ำมากใช่ไหมฮะปฏิวัติถ้ามันได้โอ้โหคนเอาดอกไม้ไปให้รถถังนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช
0: ่ถูกไหมฮะต้นทุนปฏิวัติมันต่ำอ่ะทำยังไงถึงจะทำให้เรามีไอ้คือเราสามารถคือมีระบบสวัสดิการพื้นฐานแต่ว่าสวัสดิการพื้นฐานที่มีวินัยทางการคลังแล้วก็ค่อยๆแล้วพอทำอย่างนี้ได้ประชาชนมีโอกาสสวัสดิการที่สำคัญที่พื้นฐานที่สำคัญคือระบบการศึกษาที่ให้โอกาสคนถึงเรียนหนังสือมาไม่มากแล้วทำงานแล้วมีการฝึกอบรมให้ทักษะเขาจะได้มีรายได
1: ้
0: จริงๆมันมีหน่วยงานของไทยที่ทำเรื่องนี้หลายหน่วยที่ทำได้ผลนะฮะอย่างกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาเนี่ยคนจนที่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเนี่ยเขาให้ทุนนะไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น2 ปีนะแล้วเขาร่วมมือกับบริษัทเอกชนเขารู้ว่าเนี่ยจะจบไปแล้วจะทำอะไรควรจะเรียนอะไรอย่างเช่นเรียนเป็นพยาบาลนะแต่ยังไม่ได้เป็น

0: มันไปไม่รอด
1: โอ้ครับ
0: นะฮะง
1: ค
0: าน งานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยนะฮะประเทศจะก้าวผ่านสุดจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยแบบมั่นคงต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นคือปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีประชานิยมอ่ะนี่
1: มันก็ยากนะอาจารย์
0: มันยากยาก
1: เพรา
0: ค
1: ะว่
0: น
1: าอะไร
0: ที่จำเขาอยากได้คะแนนเสียงอ่ะ
1: ก็นี่ไงอาจารย์ผมเนี่ยเคยตั้งคําถามแล้วว่าคือส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าประชาชนเสพติดแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคือคนแจกนี่เสพติดด้วยหรือเปล่าครับ
0: อันนี้แหละทำไมเขาแจกเขาคือเอางี้ก่อนการเมืองเราเนี่ยอาศัยบ้านใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขาที่หนึ่งขาที่สองอาศัยอะไรฮะขาหนึ่งอาศัยบ้านใหญ่ขาสองเงินสนับสนุนจากธุรกิจ
1: โอ
0: ้ถูกไหมฮะสองขาเนี่ยขาใหญ่เลย
1: โ
0: อ้ขาแรกเนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่เขาอุปถัมภ์ใช่ไหมอุปถัมภ์ชาวบ้านใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: เวลาชาวบ้านเดือดร้อนเขาวิ่งไปหาบ้านใหญ่อ่ะถูกตำรวจจับก็วิ่งไปหาบ้านใหญ่อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีงานทําก็วิ่งไปหาบ้านใหญ่อ่ะ
1: ถูก
0: ร้อนเงินก็ไปกู้บ้านใหญ่อ่ะ
1: จริงเลย
0: ก็เป็นระบบอุปถัมภ
1: ์
0: พอเวลาที่บ้านใหญ่ลงเลือกตั้งก็ต้องเลือกเขาอ่ะ
1: แน่นอนเลยครับ
0: ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วทางพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็ไปชวนบ้านใหญ่มา
1: อ๋อ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องให้ประโยชน์กับบ้านใหญ
1: ่แน
0: ่ทีนี้พรรคการเมืองจะเอาเงินที่ไหนอ่ะก็อาศัยนะธุรกิจใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่กลายเป็นธุรกิจใหญ่ๆเป็นผู้อุปถัมภ์พรรคการเมือง
1: โอ้
0: เมื่อกี้นี้เนี่ยไอ้ตอนเลือกตั้งเนี่ยสองขาใช่ไหมขาแรกเนี่ยอุปถัมภ์บ้านใหญ
1: ่ถูก
0: แต่บ้านใหญ่อุปถัมภ์ประชาชนแต่ขาที่สองนักธุรกิจอุปถัมภ์นักการเมือง
1: ครับ
0: ตกลงแล้วหนีไม่พ้นในระบบอุปถัมภ์อ่ะ
1: อันนี้เป็นวงจรเลยนะฮะ
0: เป็นวงจรเนี่ย
1: เรียกว่าวงจรปิดเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่แล้วมันเป็นวงจรสร้างค่าเช่าแสวงหาค่าเช่าทุกคนก็ได้รับเลือกตั้งมาแล้วก็แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจแสวงหาอำนาจผูกขาดมันถึงได้ง่ายมากไง
1: โอ้โห
0: ไอ้วงจรเนี้ยมันต้องหลุดให้ได้
1: ไม่งั้นก็ยังเหลื่อมล้ำกันอยู่ถูกไหม
0: ก็อยู่ตรงนี้แหละคือเนี้ยคือปัญหาพื้นฐานเนี่ยคือความเหลื่อมล้ำแล้วคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยก็มีแบบพวกเขาไปค้ายาเสพติด
1: โอ้ตายเลย
0: ปัญหาโสเภณีปัญหาค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้มันถึงได้เกิดไงก็ผมบอกแล้วว่านี่ความเหลื่อมล้ำมันต้นเหตุล่ะมันเป็นผลพวงของความเหลื่อมล้ำถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันเกิดแบ่งเขาแบ่งเราอ่ะเขามีได้แล้วก็ต้องมีนะทีนี้เราไม่มีทางเราก็หาทางทุกวิถีทางแล้วมันทำให้เศรษฐกิจโตช้ากว่าที่ควร
1: จริงเหรออาจารย์
0: เพราะว่ามันไม่แข่งอ่ะ
1: โอ้ใช่
0: คนที่มันได้ผูกขาดอ่ะมันก็ไม่เอานวัตกรรมมามันชุบมือเปิบแล้วอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: คือเศรษฐกิจมันจะโตเต็มที่เราโตติดกับดักเนี่ยเพราะเราไม่แข่ง
1: เราไม่แข่ง
0: พอไม่แข่งมันก็ไม่ต้องลงทุนในนวัตกรรมมันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมันสบายอ่ะ
1: โอ้ใช
0: ่คือเอาเงินซื้อถ้าเอาเงินฟาถัวนักการเมืองจบ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเรียกว่าฟาถูหัวนักการเมืองละเอาอยู่เลยล่ะฮะ
1: อ
0: ันเนี้ยไอ้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจึงเป็นศัตรูกับระบบประชาธิปไตย
1: โอ้ชัดเจน
0: นะฮะเพื่อการแก้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะฮะเสร็จแล้วกลับมาทางด้านครอบครัวเนี่ยคือก็ต้องถ้าเราจะลงทุนในสวัสดิการพื้นฐานผมบอกแล้วสวัสดิการพื้นฐานไม่ใช่ไปแจกเงินเฉยๆแต่ว่าสร้างโอกาสให้คนจนไม่มีโอกาสต้องสร้างโอกาสให้โอกาสเขาเท่าเทียมกันมนุษย์มันเกิดมาควรจะมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลถูกไหม
1: ถูกครับ
0: อันเนี้ยถ้าให้บริการพื้นฐานตั้งแต่การศึกษาตั้งแต่เด็กมันที่บอกแล้วว่าโอ้มันเหลื่อมล้ำกันมากใช่ไหมถ้าให้การศึกษาคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกันเนี่ยคุณสอนการภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลเนี่ยคุณภาพเท่า ครูสอนภาษา

0: อังกฤษต้องพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าครูสอนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาสอนภาษาอังกฤษก็ไม่ควรจะมาสอนแต่บ้านเรามันมาสอนนะ
1: ครับครับเราเห็นภาพเลยนะอาจารย์นะ
0: เนี่ยนี่เป็นปัญหาที่แก้มากแก้ยากแล้วแถมกฎหมายต่างๆมันก็เข้าข้างคนรวยคนมีฐานะเราก็เห็นถูกไหม
1: จริง
0: กฎหมายเป็นมันเป็นก่อให้เกิดต้นทุนกับตัวเล็กตัวน้อย
1: อ๋อ
0: แต่ก็คนตัวใหญ่เนี่ยสบายเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องร่วมกันว่าเราจะต้องมีนโยบายแก้ปัญหาเรารู้ว่ามันแก้ยาก
1: ใช่
0: นะฮะแต่ต้องร่วมมือกันจริงจริงจังจังก็คือว่าสนับสนุนไอ้พรรคการเมืองที่ดีนะฮะที่เขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบอุปถัมภ
1: ์ครับ
0: นะฮะแล้วอันเนี้ยเป็นตัวสำคัญให้ก่อให้เกิดไอ้นโยบายต้องเป็นนโยบายที่พยายามจะยอมคือไม่ใช่อะไรก็ใช้เงินซื้อเสียงเพียงอย่างเดียวคือมันต้องมองปัญหาระยะกลางของประเทศปัญหาระยะยาวแล้วบางทีมันยังลงทุนไปแล้วมันยังไม่ได้ผลตอบแทนในระยะสั้นแต่มันได้ผลตอบแทนในระยะยาวแต่มันคุ้มคือสร้างศักยภาพของคนนะนะแล้วก็อย่าให้มันได้เปรียบเสียเปรียบกันมากไอ้ที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันจากการธุรกิจผูกขาดเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วต่างชาติเขาก็ไม่อยากมาลงทุนเพราะว่ามาลงทุนแล้วเขาแข่งกับนักธุรกิจไทยอยู่ที่มีเส้นสายไม่ได้อะ
1: โตใช่อันนี้เรื่องจริง
0: โอ้เขาก็หนีเลยล่ะ
1: โอ้
0: ถูกไหมแล้วดูที่ประเทศอย่างเวียดนามที่โอ้โหคนไปลงทุนเยอะมันปราบทุจริตแต่งจริงจังอ่ะประเทศไทยเวลามีทุจริตเคยปราบจริงจังมากคุณเห็นนะ
1: ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะอาจารย
0: ์มันก็แก้ตัวกันไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้นี่ยังไม่จบเลยเห็นไหมไอ้สอบแค่สอบข้าราชการ
1: สอบบรรจุข้าราชการ
0: สอบบรรจุข้าราชการนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: นี่ไม่นับเรื่องสวซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กกต.จะตัดสินให้เลื่อนอีกแล้วเนี่ย คือปัญหาใหญ่อย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของโอกาสเอาเปรียบเสียเปรียบกันนะแล้วเราก็อยู่กับมันได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะนี่มันคือเหตุผลที่เศรษฐกิจเราโตช้ามากเลยทำไมก็คือเพราะฉะนั้นคนที่เขาเก่งเขามีโอกาสเดี๋ยวนี้ผมเจอนักเรียนเก่งๆคนไทยเก่งๆไปทำงานต่างประเทศไม่กลับ
1: ต้อง
0: สมัยก่อนเนี่ยคนจะกลับนะเดี๋ยวนี้
1: ไม่เดี๋ยวนี้ไม่กลับละ
0: มีโอกาสอ่ะ
1: โอ้เออผมว่าไม่น่าเลยเนาะ
0: สมัยก่อนนี่มีแต่ฟิลิปปินส์มีอะไรต่างๆที่ไม่อยากกลับนะฮะโอ้แต่คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่กลับอันนี้ไม่จริงละ
1: ไม่จริงละ
0: ก็มันไม่มีโอกาสไง
1: โอ้เพราะว่าโอกาสที่ไม่มีนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: เอ๊ะอาจารย์ครับไม่ตรงนี้ไงที่สุดเนี่ยผมเลยกลับมาถามตรงนี้ว่าไอ้ที่เราอยากเห็นโต 3% 4% 5% แล้วมันจะไปได้ไงเพราะความหลงรับมันมีอันนี้ใช่ไหมคร
0: ับนี่ใช่คุณก็ต้องเนี่ยต้องให้คือการให้โอกาสคนเนี่ยในการศึกษาในการทำงานในการเพิ่มทักษะหรือเขาทำธุรกิจเนี่ยแล้วเวลาเขาธุรกิจเขาตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วเขาไปกู้เงินไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีโอกาสไงถูกไหมในขณะที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยโอ้ดอกเบี้ยถูกบริษัทเล็กๆนี่ดอกเบี้ยแพงนะถูกไหม
1: ถูกครับ
0: คือก็แบงค์เนี่ยก็ค่อนข้างมีอำนาจผูกขาด
1: อ๋อ
0: เราก็เห็น
1: ครับ
0: นะฮะไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมันติดไอ้ปัญหาเรื่องนี้หมดนะถ้าเท่าเทียมกันให้โอกาสที่เท่าเทียมกันภายใต้ไอ้กติกาที่เป็นธรรมเนี่ยโอ้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาได
1: ้ครับนะอาจารย์ครับอย่างเงี้ยต่อให้แบบจะต้องไปคิดอุตสาหกรรม S-curve อะไรเยอะแยะก็ไม่มีความหมายในเมื่อ
0: คิดไปแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกคนไอ้ถ้าอันไหนมันมีกำไรเยอะมันก็กลายเป็นคนบางคนได้

0: สิทธิพิเศษอีก
1: นะ
0: ใช่ไหม
1: โอ้ครับ
0: อันเนี้ยคือคิดจะคิดได้แต่ว่าเวลาทําแล้วเนี่ยถ้าอันนั้นมันมีกําไรเนี่ยคุณก็ต้องให้เท่าเทียมให้แข่งขันกันได้
1: ครับเข้าใจโอ้ฟังแล้วเหนื่อย
0: เราไม่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
1: อุ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสนั้นนะอาจารย์
0: เนี่ยหวังว่าเราจะได้นักการเมืองที่เข้าใจเรื่องนี้รุ่นใหม่ๆนักการเมืองรุ่นใหม่ๆที่เริ่มเข้าใจเรื่องนี้แล้วหาเสียงไม่ต้องใช้เงินอะไรต่างๆประชาชนไปช่วยกันลงคะแนนให้ไปช่วยกันหาเสียงให้ไม่ใช่ไปลงคะแนนไปช่วยกันหาเสียงให้
1: โอ้เออ
0: มันต้องเราต้องได้นักการเมืองอย่างนี้เราเห็นแล้วถ้าเขาไม่ต้องลงทุนใช้เงินเนี่ยเขาลงทุนกับประชาชนแล้วเขาเห็นว่าประชาชนเป็นฐานของเขาเนี่ยอันนั้นคือทางออกของเราใช่ไหมฮะเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ต้องรวยเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงินหาเสียงนะถูกไหมเขาใช้นโยบายในการหาเสียงนะแต่ก็ต้องเตือนนะไม่ใช่นโยบายประเภทที่ว่าคือเลือกแจกเงินเพียงอย่างเดียวนะอันนั้นมันไปไม่รอด
1: โอ้โห
0: นโยบายมันต้องสร้างทักษะสร้างโอกาสสร้างศักยภาพของคนอันนี้แล้วก็ทำให้โอกาสมันใกล้เคียงกันนะ
1: โอ้หวังว่าจะได้เห็นไหมครับอาจารย์
0: หวังว่าก็ในที่สุดมันก็ต้องไปสู่ไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรต่างๆต้องแก้ไขกันค่อนข้างเยอะ
1: ครับอ๋อวันนี้ก็ถือว่าได้มุมมองที่น่าสนใจจากอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์โพวงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันTDRI ก็เปิดเหตุผลให้ครบเลยนะฮะว่าทำไมประเทศไทยก็ยังคงติดลำดับ10ประเทศแรกที่มีความเหลื่อมล้ำด้วยเหตุผลที่คุยไปเมื่อสักครู่หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะหลุดตรงนี้ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับทุ่ม48นาทีแล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจ แนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: 1:52 นาทีกับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกันนะครับอ้าวดูท่าทางการลงทุนก็จะสลับเหมือนอย่างเมื่อวานนี้เด็กเลยเนี่ยนะครับอีกประมาณเกือบ50นาทีนะฮะตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐจะเปิดทำการนะครับปรากฏว่าดัชนีโลกหน้าดาวโจนส์เนี่ยตอนนี้ลบ90จุดอยู่ที่ 53,431 จุดนะครับแต่อีก2ดัชนีเนี่ยนะถ้าเปิดตอนนี้นะมันจะบวกเลยนะครับ S&P 500ตอนนี้บวก23จุดครับที่ 7,713 จุดส่วน Nasdaq Future หรือว่าดัชนีโลกหน้า Nasdaq นี่นะครับถ้าเปิดตลาดหุ้นตอนนี้ก็จะบวกถึง265จุดขึ้นไปอยู่ที่ 29,555 จุดโอ้ตัวเลขสวยเหลือเกินนะฮะจากทางด้านของสัญญาณของการลงทุนจากดัชนีล่วงหน้านี่นะครับกลับมาดูราคาน้ำมันน้ำมันตกไป 2-3 วันตอนนี้กลับมาขึ้นอีกแล้วนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ติดทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษขณะนี้ครับขึ้นมา49เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 0.5% วิ่งอยู่ที่88.33 เซนต์โอ้หมดโอกาสละหมดโอกาสจะได้เห็นต่ำกว่า88หรือ87แล้วเนี่ยนะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กนิวยอร์กสหรัฐอีก50นาทีเปิดทำการซื้อขายเนี่ยนะครับเอาตอนนี้อยู่ที่83.28 เซนต์ขึ้นแผ่วๆครับ20เซนต์หรือประมาณ 0.24% ส่วนราคาทองคำนะครับตกแผ่วๆเหมือนกันฮะราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้เคลื่อนไหวที่ 4,641.40 เซนต์ต่อออนซ์ครับหย่อนนิดๆ12เหรียญต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 0.23% นะฮะแต่ว่าที่ยังนะทรงตัวขึ้นมาดุดันแล้วก็ยังเลี้ยงตัวเองได้สูงอยู่เนี่ยก็คือ Bitcoin นะครับขึ้นมาถึง818ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin ครับหรือวิ่งอยู่ที่ 79,270 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 Bitcoin นะฮะนี่ก็เป็นสัญญาณของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูเรื่องนี้เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์นิพนธ์พูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำถูกไหมครับว่าจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องความยากจนสัดส่วนความยากจนหรือจังหวัดที่มีปัญหายากจนดักดานโอกาสจะรวยของเขาที่คงยากแล้วทีนี้มันก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะโดยเฉพาะเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดสำหรับอาชีพแต่ละอาชีพที่เขามีการทำผลสำรวจออกมาก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับจ็อบไทยนะฮะจ็อบไทยนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครหางานอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อไปทำผลสำรวจรายงานสลารี่เซอร์เวย์ถ้าแปลภาษาไทยคือผลสำรวจเกินตรงเงินเดือนนะประจำปี2026โดยไปวิเคราะห์การประกาศงานไอ้พวกประกาศหาสมัครหางานเนี่ยนะฮะทั่วประเทศช่วงครึ่งแรกของปีนี้เลยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูครับว่ามันมีสัญญาณเรื่องการจ้างงานแบบไหนอย่างไรนะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะตอนเนี้ยงานที่เขาเปิดรับสมัครกันแบบมีเท่าไหร่ก็รับไม่พอเนี่ยนะฮะคืองานขายเซลส์นะครับเป็นยอดที่เปิดรับแบบสูงมากๆเลยนี่นะฮะคือผลสำรวจปรากฏว่าตำแหน่งงานขายเนี่ยบางที่ก็เรียกว่าเซลส์ถูกไหมฮะบางที่ก็เรียกว่า executive sales นะบางที่ก็เรียกว่า business development มันก็คือเซลส์งานขายเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะเรียกนี่โก้หรูก็แตกต่างกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะงานขายเนี่ยนะครับครองแชมป์สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดเปิดรับสมัคร6เดือนแรกของปีนี้สำหรับประเทศไทยนะ109,018 อัตราโอ้โหงานตำแหน่งที่2ที่เปิดรับมากที่สุดใน6เดือนแรกปีนี้คืองานผลิตกับ QC ควบคุมคุณภาพ 62,000 กว่าอัตรานะครับอันนี้บอกเงินเดือนด้วยงานเซลล์ที่เปิดรับสมัครตั้ง 109,000 อัตราใน6เดือนแรกของปีนี้ของไทยนี่นะครับเงินเดือนเฉลี่ยนะต่ำสุด 22,295 บาทสูงสุด 38,98 บาทอันนี้เงินเดือนยังไม่นับพวกคอมมิชชั่นจิปทงจิปทาก็ว่าไปนะครับตำแหน่งงานที่2ที่เปิดรับมากใน6เดือนแรกของปีนี้ของไทยคืองานผลิตกับควบคุมคุณภาพโอ้โหนี่ 62,000 กว่าอัตรานะครับเงินเดือนเฉลี่ยเนี่ยก็ 21,121 ต่ำสุดสูงสุดไม่ถึง 30,000 นะ 27,914 บาทนะครับงานต่อมาคืองานช่างเทคนิคนะอันนี้ 51,000 กว่าอัตราโอ้โหเงินเดือนเฉลี่ยช่างเทคนิคทำไมมันน้อยอย่างเงี้ยต่ำสุดเนี่ย 15,655 สูงสุดเลย 20,000 มานิดนิดเองฮะ 21,117 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่แหละครับก็เลยทำให้ว่าทำไมดูแล้วเนี่ยแม้แต่อัตราเงินตรงเงินเดือนเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะนอกจากนี้เนี่ย5สายงานเงินเดือนที่พุ่งแรงนะครับแล้วก็5สายงานดาวรุ่งที่ตลาดเนี่ยขาดแคลนนะครับ5สายงานที่มีแนวโน้มเงินเดือนเติบโตโดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือ6เดือนแรกกับปีที่แล้วเนี่ยงานการเงินธนาคารโต 7.6% เอ๊ะไหนว่าเขาลดสาขาเนี่ยยังงงว่าทำไมงานการเงินที่อัตราการเติบโตสูงแค่งานประกันภัยก็โตตั้ง 7% กว่างานกฎหมายก็โต 6% กว่าเป็นเลขาผู้ช่วยบริหารก็โต 5% นะอีคอมเมิร์ซเอากลับมาก็โตไม่ถึง 5% นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยก็คือว่า5สายงานดาวรุ่งเนี่ยนะฮะแบบว่ามียอดยุ่งพุ่งแรงหรือว่าคนที่เขาสนใจเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่างานกฎหมายเนี่ยตำแหน่งงานพุ่งขึ้นสูงสุดถึง 58% ช่างเทคนิคนี่ไงตรงเนี้ยที่คนไม่อยากจะเรียนกันเนี่ยนะครับพุ่งมาถึง 16% ครับส่วนงานการเงินธนาคารนี่พุ่ง 4% นะก่อสร้างสถาปัตยกรรมก็ 3% กว่าแล้วก็งานอีคอมเมิร์ซเนี่ยขึ้นมาอยู่ 3.5% นะครับท่านผู้ชมท่านฟังอยากรู้ไหมครับว่าเด็กจบใหม่ป้ายแดงเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่เด็กจบใหม่ป้ายแดงนี่นะฮะงานล่ามกับงานแปลภาษาเนี่ยสตาร์ทแรงสูงสุดด้วยอัตราเงินเดือนเริ่มต้นนะเฉลี่ย 24,000 สูงสุด 35,000 โอ้ไหนบอกว่า AI จะมาแทนเรื่องล่ามเรื่องแปลเรื่องอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงเนี่ย 24,000 นี่ก็สวยนะสูงสุดก็ 35,000 เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่เป็นผลสำรวจที่เขาทำขึ้นสำหรับครึ่งแรกของปีนี้เทียบกับครึ่งแรกของปีที่แล้วเนี่ยนะครับอ่ะเวลาหมดเวลาครับสำหรับอีคอนบิสวันนี้นะครับแล้วเราก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: Mcot Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
10: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.จนถึง 7:00 น.เวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสักเกตสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทแจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
8: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอลิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
14: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้พระราชบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอริสราประดิษวันค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันพระราชบดีนี้นะคะแล้วก็ช่วง 20:10 นในช่วงแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่จะพาไปพูดคุยกับวิทยากรประจำนะคะในช่วงพระรหัสนี้ก็รองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะวันนี้อาจารย์มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วไม่น่าใช่เรื่องใหม่ค่ะจากที่กระแสข่าวมีการแชร์เนาะเรื่องของวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ว่าเฮ้ยใครที่ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีภาวะเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันแบบไหนยังไงข่าวเก่าข่าวใหม่ยังไงไปคุยกับอาจารย์ดีกว่าค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: อาจารย์จริงๆเราได้ยินข่าวนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะอาจารย์สำหรับเรื่องของตัววัคซีนตัวนี้ค่ะอาจารย์
15: ผมว่าช่วงนี้กระแสเรื่องการเรียกว่าแอนตี้วัคซีนจะพอคล้ายๆกับตั้งแต่เรื่องวัคซีนโควิดเนี่ยมันเหมือนกลับมาแรงแล้วก็หลายอย่างที่มันเป็นเก่าๆก็วนกลับมาใหม่นะครับนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตช่วงนี้นะครับสัก2เดือนก่อนจะมีเดือนก่อนก็มีน้องฮารุนใช่ไหมครับที่เป็นยูทูบเบอร์แต่ท่องเที่ยวนะครับแล้วแนวโน้มตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไปทางนั้นคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาวะหัวใจวายหรือโรคไหลตายเกิดขึ้นและล่าสุดครับก็น่าเศร้ามากคือคุณเรย์มาโดนัลนะครับซึ่งเป็นดาราพิธีกรชื่อดังก็เพิ่งเสียชีวิตไปอายุเพียงแค่49ปีนะครับที่บ้านซึ่งในสภาพที่ดูเป็นมรณะสติ

0: แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการเปิดเผยนะครับผลการตรวจเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนคุณลีโอฟูดบอกว่าเป็นผลจากการที่เส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะครับนะเราก็ว่าน่าจะรณรงค์กันเรื่องโรคหัวใจก็โพสต์เกี่ยวกับโรคหัวใจเยอะเลยกลายเป็นว่าบรรดากลุ่มต่อต้านวัคซีนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าผีเลฉีดวัคซีนก็เลยมีผลข้างเคียงเสียชีวิตนะครับก็ต้องมานั่งรื้อกันใหม่เลยว่าตกลงวัคซีนที่ฉีดกันตั้งแต่โควิดเนี่ยมันมีผลทำให้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคต่างๆจริงหรือนะครับ
1: ค่ะอาจารย์งั้นเรามาคุยกันเลยทีก่อนอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ครับเอาทีละส่วนก่อนก็คือว่าถ้าเอาแค่โรคหัวใจซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เริ่มกลับมาใส่ใจเยอะอย่างผมเองก็เริ่มกลับมาวิ่งออกกำลังกายมาเริ่มดูแลสุขภาพเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่มีคนไทยเป็นเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบแล้วบอกอันดับ4เลยนะอันดับ1แบบโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองโรคปอดแต่โรคหัวใจเนี่ยก็อันดับสูงเหมือนกันนะครับซึ่งโรคหัวใจมันก็มีหลายอย่างเป็นที่หลอดเลือดอย่างที่ว่าก็มีเป็นโรคที่กล้ามเนื้อก็มีนะครับที่ลิ้นหัวใจที่เยื่อบุโรคหัวใจต่างๆซึ่งจะต้องเน้นว่ากรณีของคุณเลนเมโตเนลเนี่ยคำวินิจฉัยที่ออกมาคือบอกว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับฉะนั้นจะคนละอย่างกับที่มีการพูดมาก่อนหน้านี้ว่าถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นเกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติจะเห็นว่าคนละอย่างกับคำว่าเส้นเลือดหัวใจตีบครับทีนี้ถ้าเอาแค่ของเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบก่อนละกันเพราะว่าของที่ว่าเป็นกันเยอะเนี่ยนะครับนะสภาวะของการเป็นโรคหัวใจจริงๆมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันคือมีภาวะที่โปรตีนที่หัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่ฉีดสูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายไปแขนขาไปสมองต่างๆแต่ตัวของหัวใจเองเนี่ยก็ต้องมีเส้นเลือดนะครับที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงตัวกั้นในหัวใจเองแล้วก็อาจจะเคยได้ยินว่าในเนี้ยเส้นเลือดพวกนี้มันอาจจะมีเรื่องของไขมันสะสมเลือดคราบไขมันเป็นไพร์สนะครับหรือว่าเป็นหินปูนสะสมแล้วก็มันก็เลยทำให้หลอดเลือดตีบลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลือดก็เลยเป็นหัวใจน้อยลงอย่างเคสของคุณเลเนี่ยก็มีรายงานเก่าออกมาว่าหลอดเลือดเนี่ยทำงานแทบไม่ได้เลยก็มีเขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานเนี่ยคือเหลือแค่ 90% ทั้ง3เส้นก็เลยทำให้หัวใจขาดเลือดมาเลี้ยงแล้วก็คล้ายๆเป็นลมหมดสติเป็นหัวใจวายไปนะครับแล้วก็น่าห่วงอย่างหลายๆคนก็เป็นอย่างคุณแม่ผมก็เคยเป็นหัวใจวายอันเนื่องจากเนี่ยมีหลอดเลือดตีบเนี่ยครับก็ต้องรักษาสุขภาพกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าอยู่เนี่ยก็มีข่าวมาเรื่องเขาก็แชร์กันแล้วก็มีทั้งแชร์เป็นรูปกันแล้วแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองก็บางหลายสำนักก็ออกมาช่วยกันนะผมก็ทำไมมาเขาก็เขียนว่าบริษัทแอสตราเซเนกาออกมายอมรับทำให้ลิ่มเลือดอุดตันใครฉีดบ้างเอ่ยนะครับมันก็จะเขียนเหมือนกับประเทศผมเนี่ยให้หวาดกลัวครับคนก็กลัวกันใหญ่คนก็ทำคลิปกันใหญ่เลยเขาก็คุ้นๆนะเคยฉีดกับชื่อบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: ไม่รู้ว่าใครโดนบ้างนี่แต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้ายังจำกันได้ถ้าสมัยที่แต่โควิดปี2019ต่อ2020เราเริ่มมีวัคซีนฉีดกันก็จะมีชื่อจากหลายชื่อของจีนก็มีถ้ายังจำได้ก็มีชื่อนะซิโนแวคซิโนฟาร์มพวกนั้นเขาเรียกวัคซีนเชื้อตายนะครับกลไกการผลิตก็ค่อนข้างง่ายก็เอาเชื้อไวรัสมาทำให้ตายแล้วก็เอามาฉีดแต่ว่าผลของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสูงต่อมาในไทยเราเองเนี่ยก็มีการบอกว่าเรามีการตั้งบริษัทนะจำชื่อไบโอสักอย่างเนี่ยครับจำไม่ได้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าบริษัทเนี่ยจะผลิตวัคซีนใช้ให้คนไทยฉีดแล้วก็จำหน่ายทั่วโลกด้วยวัคซีนที่ว่าก็คือเป็นของบริษัทแอสตราเซเนกาขายลิขสิทธิ์ให้เราทำอีกทีหนึ่งนะครับจุดเด่นคือวันนี้วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ใช่วัคซีนที่เอาเชื้อไวรัสมาทำให้ตายนะครับแต่เป็นลักษณะของการที่ใช้ตัวไวรัสเนี่ยนำส่งตัวของโปรตีนนะครับที่ไวรัสสร้างขึ้นมาเข้าไปในร่างกายอีกทีนึงโปรตีนตัวแรกก็ช่วยไปกระตุ้นให้เกิดการเกิดสร้างภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งถ้าบริษัทที่เกี่ยวข้องก็มีแอสตราเซเนกาหรือบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแต่ว่าบริษัทจอร์นสันยังไม่มีเฉลี่ยบ้านเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเลยนานเลยเนี่ยเราถึงได้มีวัคซีนอีกกลุ่มนึงที่เรียกวัคซีนกลุ่ม mRNA ซึ่งบริษัทไฟเซอร์กับโมเดอร์นาถ้าเราจะไม่ผิดก็คือว่าส่วนใหญ่คนที่ออกมาต่อต้านเนี่ยเขาจะออกแนวโจมตีวัคซีน mRNA ไฟเซอร์โมเดอร์นาเป็นสมัยใหม่เทคโนโลยีพวกนี้อันตรายแต่อยู่ๆเนี่ยกระแสวัคซีนแอสตราเซเนกากลับมาโจมตีกันใหม่นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งการโจมตีที่ว่าก็อย่างที่เกริ่นเมื่อกี้ครับคือเขาก็อ้างว่าเนี่ยหลายคนนะเป็นเรื่องของโรคหัวใจ

0: ใช่ไหมเพราะว่ามีหลอดมีลิ่มเลือดไปอุดตันแล้วก็ใช้คำว่าบริษัทแอสตราออกมายอมรับแล้วว่าทำแต่คนก็พูดตัวนี้ใหญ่ซึ่งความตลกในเซนส์ผมเองก็คือไอ้เรื่องนี้เรารู้ตั้งแต่นู่นแล้วครับตั้งแต่ตอนช่วงที่ฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับนะมีการให้ข้อมูลเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าเอาข่าวเก่าเนี่ยกลับมาวนกันใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยครับ
1: อืมหายจังเห็นว่าเหมือนกับตอนนั้นที่เราฉีดไปแล้วสักพักก็จะมีข่าวออกมาว่าล่ะมันมีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้อาจารย์
0: ใช่ครับงั้นตอนนั้นก็ถ้าจะเอาเนื้อเซลล์กันหน่อยตอนนั้นเขาบอกว่าโอ้แทงม้าตัวเต็งได้จำได้นะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะตัวนี้แหละเพราะเราจะผิดได้นะครับแล้วตอนหลังก็กลายเป็นว่าอ้าวม้าตัวเต็งถ้าจะพลาดซะแล้วเพราะว่าในระดับโลกเนี่ยเขามาค้นพบว่าเราผิดไปมีปัญหาจริงๆก่อนที่จะฉีดในไทยเนี่ยเคยฉีดในต่างประเทศในทางยุโรปในทางอังกฤษแต่ราชอาณาจักรมาก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยกเลิกการฉีดกันเพราะว่ามันมีสภาวะนี้แหละครับแต่ว่าต้องเน้นว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะครับ
1: ค่ะอ๋อแล้วม
0: ัน
1: ก็ถูกเอากลับวนเข้ามาในช่วงนี้อีกทีนึง
0: ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือจริงๆเนื้อหาเหมือนเดิมเหมือนกับคนไม่รู้ข่าวเลยจะบอกว่าที่มีการแชร์กันว่าวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาทำให้ลิ่มเลือดอุดตันนั้นเนี่ยมันก็เรื่องจริงนะครับเพราะว่าทางด้านบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาก็อธิบายกับสันสูงของประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขายอมรับว่ามันมีวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นไวรัลเวกเตอร์คือใช้ไวรัสในการทำนำส่งโปรตีนเนี่ยมันทำให้เกิดโรคนี้ได้จริงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเก็บเลือดต่ำนะครับเป็นชื่อเฉพาะเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งที่อังกฤษเอ่ยที่ไทยเอ่ยก็ชี้แจงมานานแล้วครับว่ามันเกิดขึ้นได้นะมันไม่ได้ต้องแตกตื่นตกใจนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราประเทศไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าเรามีการฉีดเจ้าวัคซีนตัวแอสตราเซเนกาแต่ช่วงแรกไปเนี่ยประมาณ20ล้านคนนะครับก็ฉีด1คนประมาณ2โดสฉีดประมาณ40ล้านกว่าโดสนะครับนะแล้วก็เลิกฉีดไปตั้งแต่ปี2566แล้วก็คือหลายปีแล้วซึ่งเรื่องแรกที่ต้องคุยก็คือว่าตั้งแต่ฉีดมาถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยครับที่บอกว่าฉีดไปตั้ง48ประมาณ48ล้านโดสเอาเข้าจริงๆมีคนที่เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแค่23รายเองครับ
1: ค่ะคือมันเกิดขึ้นได้แหละแต่ว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากอาจารย
0: ์น้อยมากกับลองดูภาพ23ใน48ล้านนะถ้าเปรียบเทียบก็คือครึ่งคนต่อล้านคนนะครับหรืออาจจะตีกลมๆก็1ล้านคนก็เป็นได้1คนเนี่ยซึ่งมันน้อยมากนะครับแล้วก็อย่างหลายคนก็บอกว่าตกใจตอนนี้ใช่ไหมครับว่าอุ๊ยฉันฉีดมานานแล้วหลายคนก็พูดเลยเนี่ยอย่างฉีดมาตั้งหลายปีแล้วตอนนี้มาเป็นโรคหัวใจกันคนนี้คนนี้เป็นเพราะว่าฉีดวัคซีนเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าผลจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยครับมันต้องหลังจากฉีดเนี่ยประมาณ40วัน5ถึง42วันก็ประมาณ1เดือนนิดๆนะครับนะไม่เกิน2เดือนอะไรเงี้ยละกันนะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดหลังจากนั้นมาแล้วตั้งแต่ปีนู้นถึงนี้เกิดใครเป็นอีกเนี่ยไม่เกี่ยวกับวัคซีนนะครับไม่ใช่อะไรก็จับเหยื่อวัคซีนตลอดเลยนะครับ
1: ใช่บางทีแบบว่าอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมเราการกินเราหรือเปล่ามันเลยทำให้เกิดโรคเหล่านั้นนะแล้วก็ต้องโยงไปถึงวัคซีนเพราะจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกคือแค่เดือนกว่าๆก็ถ้าไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นก็คือไม่ได้เป็นอะไรแล้วเน
0: าะใช่ครับก็คือจริงๆอารมณ์เหมือนสมัยก่อนเรากลัวเรื่องแก๊สโซฮอล์นะครับยังจนคนไทยยังไม่เคยใช้แก๊สโซฮอล์แล้วพอใช้นี่ก็อะไรก็จนมีปัญหานิดหน่อยก็โทษแก๊สโซฮอล์นี่ก็บอกว่าใครที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในอดีตเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปรับการตรวจเลือดอะไรใหม่อีกตอนนี้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับลิ่มเลือดอุดตันเลยเพราะว่ามันผ่านระยะนั้นมานานแล้วนะครับหรือถ้าใครเริ่มมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดการเฉียงตัวของเลือดต่างๆเนี่ยก็ควรต้องไปรักษาตามระบบของมันนะครับบอกว่าจริงๆถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยอัตราการเกิดเจ้าการเกิดลิ่มเลือดที่ว่าเนี่ยครับน้อยมากจริงๆก็คือประมาณ50-100กรณีในคนฉีดวัคซีน50-60ล้านโดสนะของไทยนี่อุบัติการน้อยกว่าที่สามก็เฉลี่ยคือ1ในล้านเท่านั้นเองนะครับนะก็น้อยมากแล้วจริงๆแล้วอาการพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะรักษาได้นะครับเนี่ยบางคนมาโพสต์บอกผมเนี่ยที่บ้านเลยต้องไปผ่าตัดไบพาสหัวใจผมไม่ใช่ละถ้าแบบนั้นคือคำว่าลิ่มเลือดเนี่ยมันสามารถให้กินยาไปสลายลิ่มเลือดได้นะครับ
1: ถ้าต้องเป็นขั้นผ่าตัด
0: มันคืออาการหลอดเลือดตีบนั่นแหละครับที่เรามีไขมันอุดตันนั่นแหละครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราต้องรักษาหัวใจกันนะครับแล้วก็นอกจากตัวในส่วนที่ผมเกริ่นมาแล้วว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัคซีนใช่ไหมแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์นะครับมันใช้ไวรัส

0: คนก็อ้างต่อเมื่อกี้ถึงว่าแล้วกลุ่มวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาล่ะที่ชอบกลัวกันมีจะกลัวกันหนักอีกนะครับก็ลักษณะก็ต่างออกไปอันนี้ก็จะบอกว่ามันอาจจะเกิดภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับตัวกล้ามเนื้อมันอักเสบไม่ใช่เรื่องหลอดเลือดหรือว่ามันมีเยื่อคุ้มหัวใจจะอักเสบได้ในเคสนั้นน่ะพบแค่12คนต่อ1ล้านคนนะครับก็ยังถือว่าอัตราน้อยมากอยู่ดีแล้วก็ในเคสเนี่ยจะเป็นพบในเพศชายและคนอายุน้อยด้วยส่วนใหญ่ที่มาอ้างเนี่ยจะชอบอ้างพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหัวใจกันก็ตามวัยครับถ้าอย่างนั้นผมไม่ใช่เพราะวัคซีนนะ
1: อาจารย์ฉะนั้นแบบว่าคนที่อย่างที่หมอทั้งข้อสังเกตว่าหลายคนที่กำลังคือฉีดไปแล้วเนาะแล้วจะต้องกลัวอีกไหมหรือว่าต้องกังวลไหมว่ามันจะเป็นแบบนั้นยังไงจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยจะต้องมีคำตอบให้ไปแล้วเนาะ
0: คือจริงๆอย่างที่เกิดนะครับว่ามันถ้ามันจะเป็นอะไรนะเป็นตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าหลังจากนั้นก็ยังเป็นหรือก็เป็นมีอาการของแบบผมร่วงร่วงอะไรนะเริ่มคันตามเนื้อตามตัวก็อ้างวัคซีนที่มันไม่ใช่มันผ่านมานานนะคือวัคซีนมันอยู่ในร่างกายมันก็สลายตัวไปนะครับมันไม่ได้อยู่ในขนาดนั้นนอกจากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรคพวกนี้นะครับผมนี่เจอแปลกๆเยอะว่าคนก็ไปเชื่อมโยงผมเจอเคสว่าไปเชื่อมโยงว่าทำให้เป็นโรคเอสด้วยก็มีนะครับ
1: ค่ะ
0: คือเริ่มไปกันใหญ่แล้วบอกว่ามีคนไปเชื่อมบอกว่าการฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยนะฉีดกันเยอะเนี่ยหลังเนี่ยมีการรายงานว่าคนเป็นโรคเอสติดเชื้อ HIV กันเยอะนะเป็นเพราะว่าฉีดวัคซีนนั่นแหละมันกระตุ้นให้เป็นโรคกันง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็ไปกันใหญ่แล้วครับนะปัญหาเรื่อง HIV เรื่องเชื้อไวรัสพวกนี้เป็นเรื่องของการไม่ดูแลสุขภาพนะครับเรื่องของการติดต่อของโรคไม่ใช่เรื่องของการเอามาอ้างว่าเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับนะแล้วก็จริงๆต้องอธิบายนิดนึงครับบรรดาผลข้างเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลของเรื่องมีริ่มเลือดเกิดขึ้นมาหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอะไรเงี้ยครับคนหลายคนไม่ทราบว่ามันก็คืออาการของโรคไวโควิดอยู่แล้วนั่นแหละครับคือโควิดเนี่ยมันดูเหมือนโรคหวัดนะแล้วก็นึกว่ามันจะต้องมีแค่เป็นไข้ตัวร้อนไอจามแล้วก็ปอดบวมมีเชื้อลงปอดที่เราชอบจำๆกันแต่ว่ามันเป็นเชื้อที่ค่อนข้างแรงและทำให้เกิดโรคหลายอย่างมากดังนั้นบอกว่าถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยคือคนที่บอกว่าฉีดวัคซีนแอสตราที่เป็นริ่มเลือดเนี่ยมันอาจจะแค่1ในล้านแต่ถ้าคนที่ติดเชื้อโควิดจริงๆแล้วเนี่ยครับโอกาสเป็นริ่มเลือดนะที่หัวใจเองเนี่ยเพราะร่างกายมันเกิดการอักเสบขึ้นเนี่ยประมาณ 30-40% เลยนะครับก็คือต่อ100คนไม่ใช่ต่อล้านคนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วคือเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันกลับเป็นประโยชน์กว่าเยอะนะครับคือไอ้ผลข้างเคียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แหละเพราะมันก็ทำตัวคล้ายเราได้รับเชื้อโรคเข้าไปที่วัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาบอกว่ากั้นไม่หัวใจอักเสบทั้งหัวใจอักเสบก็เป็นอาการเกิดจากตัวของไวรัสเช่นกันนะครับนะดังนั้นมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสเกิดมันต่ำกว่ามันมากเขาเลยทางการแพทย์เลยบอกว่าคุ้มค่ากว่าที่เราจะฉีดวัคซีนนะครับดีกว่าปล่อยให้เป็นโรคแล้วถ้าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วต้องตายในอนาคตเนี่ยแต่ถ้าจะจำได้ยุคที่เราไม่มีวัคซีนย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยแค่คนไทยเนี่ยยังเสียไปเกือบ30,000คนนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีวัคซีนคือมีสิ่งต่างหากหลายที่ช่วยทำให้เรารอดชีวิตมาถึงวันนี้ได้ครับ
1: การทำให้เราเห็นเลยว่าข้อมูลหรือว่าข่าวต่างๆที่มันย้อนกลับมาอีกอาจารย์เพียงแค่เราแบบเขาแบบตัดต่อบริบทเอาแบบกลับมาสลับไปมาทำใหม่มันก็กลายเป็นข้อมูลใหม่ๆที่หลายคนก็หลงเชื่อไปอาจารย
0: ์ครับแล้วก็บางทีก็อย่างที่ผมเกิดว่าน่าห่วงว่าบางทีสื่อนี่แหละครับเขาก็เห็นอยู่สื่อก็ไปพาดหัวข่าวแล้วก็แจ้งทำใส่เสื้อใหม่ question mark ก็หน่อยว่าจริงไหมอะไรเงี้ยแต่คนเวลาคนเขาเห็นพาดหัวข่าวเห็นภาพประกอบเขาไม่นั่งอ่านข่าวยาวๆที่เราอ่านกันนะครับเขามาถึงก็นี่ไงเห็นไหมนี่ยอมรับมาอีกใหม่อีกแล้วเนี่ยว่าอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่ผมก็เลยแซวว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นวัคซีนตัวเต็งบ้านเราเลยนะและตอนนี้ทำไมมากลัวกันละนะครับ
1: อืมค่ะอาจารย์ฉะนั้นแบบว่าการจะต้องแบบเข้าไปตรวจสอบเนาะข่าวเหล่านี้ที่ออกมาเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งรีบเชื่อหลายครั้งที่เรามักจะเตือนเสมอค่ะในรายการเรานะคะอาจารย์ว่าแบบเราก่อนที่จะเชื่ออะไรหรือก่อนที่จะแชร์ส่งต่อกันไปเนี่ยควรจะตรวจให้เกิดความมั่นใจก่อนว่ามันเป็นข่าวจริงไหมมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมอาจารย์อาจารย์ก็จะเจออยู่เสมออาจารย์ก็จะถูกโทรถามอยู่เสมออาจารย
0: ์แล้วก็จริงๆผมว่าสังคมขำๆนะว่าคนที่ฉีดเป็นพรีเซนเตอร์ช่วงนั้นนะครับ แต่ละคนก็ยังแข็งแรงดีตอนนี้ทั้งนั้นเลยนะครับนะเพราะท่านแซวว่าตอนนี้ก็มีท่านอดีตนายกท่านประยุทธ์นะครับท่านก็ฉีดเป็นคนแบบเปิดฉีดคนแรกให้ดูเลยนะครับหรือว่าคุณอนุทินซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขตอนนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ฉีดตอนนั้นนะครับก็ยังแข็งแรงกันดีทั้งเลยนะครับนะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปถ้าคือท่านมีความมั่นใจในผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเขาก็จะมีวัคซีนให้เราฉีดเนี่ยก็น่าจะมั่นใจได้ถึงวันนี้ว่าเราก็ปลอดภัยกันมาได้ก็เพราะวัคซีนนะครับหลายคนก็ชอบบอกว่าเนี่ยฉีดวัคซีนก็ยังติดเลยก็ต้องเข้าใจอีกอย่างกันว่าวัคซีนเนี่ยนอกจากมันอาจจะมีผลข้างเคียงได้แล้วอย่างที่สำคัญคือมันไม่ได้ป้องกันว่าเราจะไม่ติดโรคนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วเราจะป่วยรุนแรงน้อยลงนะครับหรือว่าอัตราการเสียชีวิตก็ต่ำลงนะครับนะเหมือนกับฉีดวัคซีนแค่ปัดใหญ่แล้วก็เป็นแค่ปัดใหญ่ได้แต่ก็ไม่ได้ป่วยรุนแรงวัคซีนโควิดเหมือนกันถ้าเกิดฉีดแล้วติดโควิดก็ติดบ้างครับแต่ไม่ได้ป่วยรุนแรงนะครับ
1: ค่ะจริงจ้ะหลายคนจะเข้าใจว่าพอฉีดวัคซีนแล้วมันจะเป็นการป้องกันโรคฉันจะไม่เป็นแน่ๆนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยคือมันเป็นได้แต่ว่ามันแค่ไม่รุนแรงเท่านั้นเอง
0: ครับคือคำว่าป้องกันต้องเข้าใจใช่ว่าคือตั้งแต่แรกที่เขาออกแบบทดลองแล้วก็ศึกษาพัฒนาก่อนให้ฉีดเนี่ยเขาเน้นตรงนี้ครับว่าฉีดไปแล้วต้องสามารถป้องกันไม่ให้ป่วยรุนแรงเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ป้องกันไม่ตายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งป้องกันไม่ตายอยู่ประมาณ99%เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ว่าจะวัคซีนเชื้อตายวัคซีนไวรัลวัคซีนเอ็มไอเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์นั้นถึงจะใช้ได้นะครับก็จะทำให้ได้ป้องกันว่าไม่ให้ติดนะครับเวลานี้นิดนึงผมจะแถมเรื่องข่าวปลอมที่มากับวัคซีนใหม่อีกเรื่องนึงก็คือเป
1: ็
0: นคลิปวิดีโอครับอันนี้จริงๆเรื่องนี้ก็เก่าแล้วแต่ก็คนก็วนหน่อยเป็นคลิปวิดีโอบอกว่าเนี่ยเอาวัคซีนเหมือนเอาวัคซีนมาเหมือนกับที่โคดเขียนว่าไฟเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปส่องกล้องวิดีโอส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วพอส่องกล้องจุลทรรศน์นะเห็นเป็นก้อนเป็นเส้นมีขยงขยับอะไรด้วยครับแล้วบอกเนี่ยจริงๆในวัคซีนเนี่ยมันมีแต่สารอันตรายเป็นบทเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่าถ้าใครได้คลิปนี้มาก็ต้องบอกว่าก็ของปลอมนะครับอย่าไปเชื่อกับคลิปพวกนี้นะครับ
1: เตือนกันไว้เลยนะคะอาจารย์ล่วงหน้าเลยถ้าเกิดใครไปเห็นมาจำเนี้ยคือของปลอมแน่ๆไม่ใช่ไม่จริงเลยนะอาจารย
0: ์คืออธิบายคร่าวๆว่าเราเห็นคลิปตระกูลเนี้ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือบางทีผมก็จะเห็นเป็นแบบเอาอาหารมาเอานู่นเอานี่มาแล้วก็ส่องกล้องแล้วก็เจออะไรแบบน
1: ี้
0: อย่างที่หนึ่งคือเขาตัดต่อคลิปได้สบายเลยนะครับเขาตัดต่อตอนแรกว่าอันนี้จะเอาหยดบนกระจกสไลด์เอาเข้าเครื่องเสร็จแล้วก็จะไปต่อกับคลิปอะไรก็ได้ที่เราเห็นอะไรแปลกๆในนั้นก็ได้นะครับนะอย่างที่สองคือถึงมันไม่ตัดต่อนะครับผมก็แจ้งเอาเศษเอาขยะอะไรใส่เข้าไปในสไลด์เนี่ยแล้วก็ถ่ายก็ดูก็ได้ครับว่ามันมีเส้นใยเงี้ยต่างอย่างนั้นที่จริงมันไม่มีจริงในวัคซีนก็ได้ครับ
1: มันตัดต่อกันได้สมัยนี้ง่ายมากค่ะอาจารย์ทุกอย่างทำได้หมดเลยง่ายๆเลยหลอกกันได
0: ้คือจะนี่สมัยยังไม่มีพวก AI เลยในปัจจุบันที่น่ากลัวขึ้นอีกนะครับนะดังนั้นเวลาเราได้เนื้อหาได้คลิปไปมาเนี่ยเราใช้แค่อารมณ์ของเราพออารมณ์เขาพาดตามหัวเราว่าตัววัคซีนนี่มันอันตรายนี่เราไปเชื่อตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็เชื่อตามกันครับแล้วบางทีก็น่าห่วงว่าบางครั้งก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะบางคนเป็นคุณหมอด้วยแต่ว่าอยู่ฝั่งต่อต้านวัคซีนเนี่ยแล้วก็ออกมาเอาแต่ข่าวพวกนี้มาให้คนดูนะครับแล้วคนก็จะเชื่อตามทั้งที่จริงๆแล้วทางการแพทย์จะบอกนี่ไงหมอยังบอกเลยแต่ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันแพทยสภาองค์การอนามัยโลกก็ไม่มีใครพูดอย่างนั้นนะครับที่ยังจับไม่เชื่อกันนะครับ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะว่าอาจารย์จะมีเรื่องราวอะไรมาแชร์กันอีกนะคะวันนี้ก็คุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ผมครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่จะไปพักกันนะคะพูดถึงเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเนาะและทำให้คิดถึงกิจกรรมนี้ของคลื่นความคิดค่ะกิจกรรมเสวนาภาษาหมอค่ะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะเพราะว่าเสริมโรคเมื่อสักครู่ที่บอกพูดไปทั้งโรคหลอดเลือดโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันอ้วนลงพุงเหล่านี้มันคือโรค NCD หมดเลยค่ะฉะนั้นโรค NCD ที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงวัยอีกแล้วนะคนสูงวัยไม่ได้เจอแค่โรคเหล่านี้เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคนทำงานที่หลายกำลังจะเป็นโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นค่ะและอยากชวนคนไทยหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันค่ะในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะจะพาผู้ฟังไปพูดคุยพบปะกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเจาะลึกให้เราได้รู้จักโรค NCD กันอย่างมากขึ้นนะแล้วก็ไปฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยจริงที่เคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าเป็นโรคเหล่านี้ล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เองก็กลับมาดูแลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วไปฟังกันนะว่าเขาทำยังไงแล้วก็ยังพาผู้ฟังไปเสริมพลังสมุนไพรไทยด้วยนะคะกับมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเราจะพาไปให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าเอ๊ะ กินอาหารแบบไหนที่จะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงเป็น unhealthy นะเสี่ยง unhealthy หรือว่าเสี่ยงทำให้สุขภาพไม่ดีแต่ว่ากินแบบไหนกันจะทำให้เราห่างไกลโรค NCD นะคะกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะแต่ว่านอกจากนั้นไม่พอฟังอย่างเดียวไม่พอเรายังให้ทำการเวิร์กช็อปด้วยเราจะพาผู้ฟังทุกคนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะเวิร์กช็อปออกกำลังกายออกท่าออกทางกันแล้วก็เก็บท่าเหล่านี้กลับไปทำที่บ้านได้ด้วยนะคะป้องกันโรคเหล่านี้ไปด้วยกันกับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเราจะเจอกันวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดานะคะก็บอกเลยว่าถ้าใครจองไวเนี่ย50ท่านแรกค่ะจะมีของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมให้50ท่านแรกนะคะตอนนี้เนี่ยรีบจองกันเลยนะคะจองไปได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ LINE @thinkingradio เลยอยากให้ไปกันนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันอ่านเองก็ได้จริงๆแล้วอ่านเองก็ใช่ก็ได้อยู่นะคะว่าไปทำความรู้จักโรค NCD ในแบบอ่านเองก็ได้แต่ว่าถ้าได้ไปพบปะคุณหมอไปฟังผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแล้วก็ได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องของเฮ้ยเราจะทำยังไงให้สมุนไพรเนี่ยมันสามารถทำให้เราห่างไกลโรค NCD ได้เนาะโดยเฉพาะแบบผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไฟภูเบศเองเนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรไทยอยู่แล้วด้วยเนาะอีกหนึ่งสำคัญก็คือเรื่องของการกินนี่แหละกินยังไงให้มันทั้งอร่อยได้ด้วยแล้วก็สามารถห่างไกลโรคเหล่านี้ได้ด้วยเนี่ยจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพเองเขาก็จะมาบอกเรื่องของอาหารต่างๆที่เรากินกันในแต่ละวันนี่แหละที่สำคัญคือเราจะมีท่าออกกำลังกายให้คุณกลับบ้านไปทำที่บ้านได้ด้วยนะคะกับมหาวิทยาลัยมหิดลเองอย่าลืมนะคะไปกันได้นะจองกันเลยดีกว่าเราจะไปกันวันที่3ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็อย่าไปคิดนะว่าโห3ตุลาไกลเดี๋ยวใกล้ๆฉันค่อยสมัครมันเต็มเร็วมากนะคะอยากให้จองกันเร็วๆค่ะเพราะว่าถ้าเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รับเพิ่มนะเพราะว่าเราอยากให้มันทั่วถึงจริงๆค่ะจองกันไปเลยได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะตอนนี้น้องกระแตรอรับสายอยู่แล้วนะรอรับที่ LINE อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆมาคุยกันต่อค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: ทุก องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบ

0: ุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 20นาฬิกา38นาทีค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับอริสราปฏิสวรรค์ค่ะเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่พูดถึงเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพไปเนาะเรื่องของข่าวคราวการแชร์ต่างๆนะเรื่องของโรคหัวใจเนาะต่างๆมากมายที่เกิดจากหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันจะมีความเป็นไปได้เรื่องของการฉีดวัคซีนเนาะแล้วทำให้เกิดโรคที่เป็นภาวะเลือดริ่มเลือดอุดตันอะไรเงี้ยนะช่วงที่สองเลยก็เลยน่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องของสุขภาพไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของสิทธิ์ที่เรื่องของสุขภาพทางสภาผู้บริโภคแล้วก็รวมถึงเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคทั่วประเทศเนี่ยเขามีการประกาศจุดยืนค่ะในเรื่องของสิทธิสุขภาพห้ามถอยหลังเรื่องของการคัดค้านข้อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองนี่แหละเป็นแบบไหนยังไงนะคะมีเป็นเรื่องที่น่าสนใจและหลายคนน่าจะกำลังรอฟังอยู่เลยว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงการสำหรับบัตรทองนะคะก็ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณมีนาดวงราศีค่ะประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองสิทธิบัตรทองจังหวัดสุรินทร์นะคะสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: ค
3: ่
4: ะมีนาค่ะ
3: ค่ะคุณมีนาค่ะเมื่อสักครู่บอกเกริ่นนำไปแล้วว่าทางสภาของผู้บริโภคเองเนี่ยมีการประกาศนะเรื่องของจุดยืนเรื่องของสิทธิสุขภาพห้ามถอยหลังเรื่องของการคัดค้านข้อเสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองนี่แหละยังไงครับเป็นมายังไงเราถึงเกิดเรื่องของการคัดค้านเหล่านี้ขึ้นค่ะ
4: ค่ะตอนนี้พวกเรานะคะเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพก็ห่วงใยมากมีความกังวลมากค่ะเรื่องมีร่างฉบับใหม่2ฉบับนะคะกำลังจ่อรอเข้าสภาร่างจากสว.นะคะก็อีกอันนึงจะเป็นคล้ายๆกับร่างของคุณหมอเนาะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเป็นร่างที่แบบว่าเหมือนทำลายเจตนารมณ์เดิมของหลักประกันสุขภาพคือประเทศเราอ่ะมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี2545นะคะก็20กว่าปีมาแล้วเน
3: า
4: ะ
3: ตอนนั้น
4: จะเห็นได้ใช่ตอนนั้นจะเห็นได้ว่ากว่าเราจะได้พรบตัวนี้มาก็มีประวัติศาสตร์เยอะมากเครือข่ายประชาชนก็ร่วมล่ารายชื่อสมัยนั้นรัฐธรรมนูญปี40น่ะเขากำหนดว่าถ้าเสนอกฎหมายเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่า 50,000 เนาะ 50,000 รายชื่อเอาทั้งทะเบียนบ้านทั้งบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งก็ถูกขัดยากพอสมควรกว่าจะรวมได้นะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยดันมีแบบคนนั้นไม่ได้ไปเลือกตั้งอีก
3: ก็ตรวจสิทธิ์กันอีก
4: ใช่กลับมารวมกันใหม่อีกก็กว่าจะได้ก็เกือบ80,000รายชื่อแต่ว่าตอนนั้นมีเป็น10ร่างเลยนะคะของประชาชนเราก็สู้เหมือนกันทีนี้เราก็จะได้ยินว่า30บาทรักษาทั่วโลกนั่นก็จะเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เขาก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าคุณหมอชงวนวิทยาลำพงอะค่ะท่านก็เป็น

0: แพทย์กลุ่มแพทย์ชนบทเนาะแพทย์ที่เขามีจิตวิญญาณมีอุดมการทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินี่นะคะท่านก็พยายามที่จะศึกษาเนาะศึกษาแบบเศรษฐศาสตร์สุขภาพมาดูความคุ้มทุนว่าเอ๊ะถ้าประเทศเนี่ยจ่ายกับเรื่องนี้มันจะล้มละลายไหมมันจะยังไงนะคะก็มีทั้งอาจารย์อัมมานอะไรต่างๆนะคะอีกหลายท่านเลยที่มีคุณูปการมากแล้วท่านก็พยายามไปเสนอนะคะว่าเอ๊เราได้วิชาการแล้วเราวิจัยได้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงจะได้แบบหลักประกันสุขภาพจริงๆมันก็ต้องผ่านร่างเป็นกฎหมายใช่ไหมคะเราก็ไปเสนอกับหลายพรรคการเมืองเลยก็มีพรรคของเพื่อไทยที่เขาเข้าไปแต่ว่าเขาก็ซื้อใจก็คือซื้อกฎหมายจากเราหมายถึงว่ารับนะคะแล้วก็เห็นว่ามันดีแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ขอเอาไปหาเสียงแล้วก็ขอแบบมันก็มีที่มาอีกนะว่าทำไมถึง30บาทเพราะว่ามันเคยมีตัวอย่างของโรงพยาบาลบ้านแถวนะคะที่เขาทำประมาณ70บาทต่อปีแล้วก็มีเรื่องการวางระบบเงินเขาก็ไม่ขาดทุนเนาะก็เลยคุณทักษิณก็ถ้าอย่างนั้นเขาขอแบบ30บาทแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็มีที่มาอยู่เขาก็เลยเราก็ดีค่ะใครจะเอาแล้วก็ใครไปทำเนี่ยเราไม่ได้ติดใจแต่เราต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการให้มันเป็นรัฐสวัสดิการไม่ใช่การสงเคราะห์เหมือนจะเดิมเนาะก็โอเคมันก็ผ่านแล้วก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยสสอีสานนี่เยอะมากนะคะที่เข้าไปแล้วก็พวกเราก็เลือกแบบถล่มทลายเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าที่ผ่านมาน่ะคนอ่ะล้มละลายเพราะการรักษาเยอะค่ะเราหาเงินมาทั้งชีวิตเนาะถ้าคุณหมอบอกว่าโรคของคุณ 500,000 น่ะเราก็ไม่กล้าต่อรองอ่ะคือเราขอชีวิตแล้วก็ขายทุกอย่างค่ะขายบ้านขายที่นาขายวัวขายควายนะชาวบ้านเรานะคะก็พอมีระบบตัวนี้เข้ามาแล้วเป็นประกาศเป็นกฎหมาย445เราดีใจมากแล้วก็ทำให้หลายครอบครัวประมาณเขาวิจัยมาประมาณเกือบ 300,000 คนเรือนนะคะช่วงแรกประมาณแสนกว่าคนเรือนก็คือไม่ต้องล้มละลายอีกแล้วค่ะจากการรักษาพยาบาลก็โอเคค่ะก็คือรัฐบาลใช้ภาษีอย่างเดียวเลยเนาะแต่ถ้าดูแล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเนี่ยเทียบดูแล้วค่ารักษาสุขภาพของเราแค่ 4-5% เท่านั้นนะคะถือว่ายังน้อยนะคะของอเมริกานี่ตั้งเกือบ 20% เนาะค่าใช้จ่ายอะค่ะถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยแต่ว่าประเด็นตอนนี้มันมีปัญหาก็คือว่าเราได้ยินเนาะว่าโรงพยาบาลขาดทุนหมอก็แบบเขาก็มาแสดงว่าบัตรทองหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพคือกลไกนี้มันเกิดภายใต้กฎหมายของพ.ร.บ.ปี45นี่นะคะบอกว่าส่งเงินช้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำให้มันไม่มีสภาพคล่องอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเขาก็อ้างขึ้นมาว่าทำให้เกิดแบบวิกฤตกับทางการเงินแล้วชาวบ้านบางทีก็จะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยประชาชนเนี่ยพอได้สิทธิประโยชน์เยอะขึ้นทุกปีนะก็จะไปช้อปปิ้งยามั่งอะไรมั่งแบบเห็นโรงพยาบาลเป็นสนามเดินเล่นสนามสรรพสินค้าเข้าไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแรงทั้งสองฝ่ายและอีกอย่างก็คือผู้ให้บริการเองเนี่ยโดยเฉพาะคลินิกเจ็ดนางฟ้าที่เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.เนี่ยพอขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถเบิกจ่ายได้ใช่ไหมคะผู้รับบริการเข้าไปรับก็ไม่ต้องเงินเดี๋ยวเขาก็จะไปเบิกกับสปสช.มันก็จะมีแบบข่าวว่าคลินิกเหล่านี้เนี่ยก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้อสม.ไปหาในชุมชนบ้างเอามาแล้วคีย์ข้อมูลของเบิกทั้งที่เขาไม่ได้ไปรับบริการแล้วจนเมื่อ 4-5 ปีก่อนเราก็พบว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นของกรุงเทพก็ปิดตัวเนาะหลายเยอะมากก็คือมีการเบิกจ่ายนี่เป็นความจริงใช่ค่ะทีนี้มันสองฝั่งเนี่ยมันก็มีปัญหาดังนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นปัญหามันแรงขึ้นแล้วก็ข้ออ้างของการร่างกฎหมาย2ตัวนี้2ฉบับนี้นะคะเขาก็อ้างเรื่องนี้แหละค่ะเขาอ้างเรื่องว่ามันแย่แล้วระบบหลักประกันสุขภาพอ่ะแล้วก็ประเทศไทยก็จะไม่ไหวแล้วเนาะก็ขอให้เปลี่ยนโครงสร้างของบอร์ดใหม่แล้วกันเพราะปกติมันมีสัดส่วนอยู่3ส่วนนะคะมันจะมีผู้ให้บริการกลุ่มแพทย์สาธารณสุขอะค่ะแล้วก็วิชาชีพที่เขาเชี่ยวชาญต่างๆเกี่ยวกับสาธารณสุขแล้วก็มีประชาชนเข้าไปนั่งอยู่5คนนะคะ5คนนี่มาจาก5เครือข่ายซึ่งในกฎหมายมันเขียนถึง9เครือข่ายแต่ว่าเขาก็ให้ประมาณ5ที่นั่งเนาะซึ่งเป็นต้องยอมรับว่าเป็นกฎหมายเดิมของเราเนี่ยนะคะปี45เนี่ย ที่เราประกาศจนใช้จนทุกวันเนี่ยเป็นกฎหมายที่สร้างกันมีส่วนร่วมมากที่สุดมากเลยนะคะเพราะปกติแล้วอ่ะประชาชนเราไม่มีหรอกค่ะที่จะขึ้นไปกำหนดนโยบายระดับประเทศขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเนี่ยเราก็คือมันมีสองชุดเนาะมันมีกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูเรื่องนโยบายจัดซื้อบริการอะไรต่างๆให้ประชาชนดูเรื่องกำหนดสิทธิประโยชน์ว่าปีนี้จะเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกดูเรื่องงบประมาณนะคะกับอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าคณะกรรมการควบคุมคุณภาพบริการสาธารณสุขก็คือดูเรื่องคุณภาพการให้บริการนะคะมันจะมี2ชุดคู่กันแล้วก็2ชุดเนี้ยก็จะ อยู่ระดับเขตด้วยทั้งหมดมี13เขตทั้งประเทศนะคะทีนี้เนี่ยกฎหมายร่างกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเขาก็จะไปปรับสัดส่วนของกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารทั้งหมดนะคะก็มีแนวโน้มว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเขาต้องการก็คือเหมือนกับจะคืนอำนาจเข้าไปสู่อันเดิมก็คือสัดส่วนให้ผู้เพิ่มผู้ให้บริการสาธารณสุขเข้าไปค่ะเราก็กังวลมากเพราะว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขจะคิดต่างจากผู้รับอยู่แล้วค่ะคิดเขาก็จะคิดเรื่องของเงินเรื่องของแบบอันนี้มาก่อนเรื่องสิทธิประโยชน์มาก่อนเรื่องการจัดบริการอยู่แล้วค่ะเราจะคิดเรื่องความเหน็ดเหนื่อยของการให้บริการว่าจะทำยังไงที่แบบจะไม่ต้องให้บริการมากและขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องเงินเรื่องอะไรก็จะแบบควรจะแยกออกมาจากค่าเหมาจ่ายไรหัวอย่างเงี้ยปกติเนี่ยเงินเนี่ยปกตินี่จะอยู่ค่าตอบแทนหมอจะอยู่ในค่าเหมาจ่ายไรหัวนะคะแล้วเขาก็จัดสรรเนี่ยเขาก็โอนคือค่าตอบแทนก็จะโอนส่วนหนึ่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้ส่งให้คุณหมอพยาบาลอะไรผู้วิชาชีพนี้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือมันจะมีค่าแรงค่าจัดบริการทางการแพทย์เนี่ยมันจะต้องเหมารวมอยู่กับค่าจัดบริการนี้ก็เพื่อที่จะช่วยโรงพยาบาลขนาดเล็กถิ่นทุรกันดารแบบให้แบบสามารถที่จะโยกเงินไปซื้อไปจัดอัตราจ้างคนงานเยอะแยะตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาช่วยจัดบริการแล้วก็สามารถไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยคุณหมอที่อยู่ส่วนกลางใหญ่ๆก็จะมองว่าถ้าแยกออกมาเนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะทำให้อะไรชัดเจนขึ้นแล้วก็ค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้นอะไรแบบเนี้ย แต่พอเอาเข้าจริงมันพวกเราคิดว่ามันน่าจะแบบส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเลยถ้าบริหารแล้วแยกงบจริงๆนะคะทุกวันนี้เนี่ยมันยังพัดแบบช่วยเหลือโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลน้อยได้แล้วก็มันกันให้โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองอะค่ะเขาไม่ได้แบบอยากจะเอาหมอมาเท่าไหร่ก็เอาได้เนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของระบบอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแยกแบบที่พวกเขาเสนอในร่างกฎหมายฉบับใหม่มันก็อาจจะทำให้หมอนะคะก็วิ่งมาอยู่ในเมืองทั้งหมดนะคะไม่มีใครอยากไปอยู่บ้านนอกอยากไปไกลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ห่วงแล้วก็เรื่องที่ห่วงที่สุดเลยนะคะก็คือการร่วมจ่ายนั้นจุดบริการ
1: หลายคนกังวลเรื่องนี้ค่ะเพราะหลายคนกังวลว่าเฮ้ยถ้าฉันต้องไปรักษาแล้วฉันต้องจ่ายเองเท่าไหร่ยังไงล่ะพอหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินแล้วเราก็แสดงว่าเราเข้าไม่ถึงการรักษานะสิ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะโรคหนึ่งบางทีมะเร็งอย่างนี้ค่ะหัวใจตับไตตอนนี้ไตแพงมากไตวายเรื้อรังเนี่ยต้องไปเนาะหรือไตเทียมอะไรพวกเนี้ยมันก็จะหลายแสนทีนี้บางโรคก็เป็นล้านเป็นโรคที่หายากนี่ค่ะมันก็มีไม่กี่ชนิดในประเทศอย่างนี้ถ้าใครเป็นเข้าไปถ้าเขาบอกว่า 20% 50% อย่างเงี้ยก็คือล้มละลายแน่นอนก็คือว่าคือร่างกฎหมายใหม่เนี่ยเขาก็มองว่าแบบระบบมันจะล่มอย่างนี้ก็อยากให้ประชาชนร่วมจ่ายบ้างสิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยได้เยอะไปนะอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็จะมีมุมมองเพราะว่าสัดส่วนบอร์ดที่เขาจะขยับและปรับในร่างกฎหมายฉบับใหม่คนเหล่านี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคือกลุ่มเดิมที่มีอำนาจในเรื่องของการคิดและตัดสินใจการบริหารงบเป็นหลักดังนั้นคนกลุ่มนี้เขาก็จะมองเรื่องนี้มาก่อนเรื่องของการจัดบริการทางการแพทย์แล้วเขาก็แบบเขาก็ไม่ได้คิดมากอะค่ะเรื่องที่ว่าประชาชนจะสะดวกไหมจะมีปัญหาไหมเวลารับบริการแต่เขาจะคิดมากเรื่องว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยโรงพยาบาลจะได้เงินแบบให้มันเต็มที่อะไรแบบนี้ทั้งๆที่เขาไม่ได้มองว่าเรื่องแบบนี้รัฐสวัสดิการของประเทศนะคะมันไม่ใช่คือมันเป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ต้องจัดให้ประชาชนและอีกอย่างอ่ะการเสนองบแล้วก็การเทงบลงแต่ละปีอะค่ะมันก็อาศัยว่าปีก่อนเนี่ยจัดได้เท่าไหร่เป็นยังไงขาดทุนไหมก็เสนอเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะ รัฐบาลก็จ่ายให้ทุกปีนะคะที่เสนอหมายถึงว่าการเสนอแต่ละปีอ่ะมันก็อ้างอิงว่าปีก่อนอ่ะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาปีหน้าก็เพิ่มได้อย่างนี้ค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าการเพิ่มหรืออะไรต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานของการเบิกจ่ายด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ห้องว่างเรื่องของแบบการเคลมกันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเราก็กังวลใจเรื่องของการบริหารจัดการเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่เยอะอยู่ค่ะโดยเฉพาะการเบิกจ่ายไม่ตรงจริงอะไรแบบนี้ต่างๆแต่คือประชาชนมองอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเจตนารมณ์เดิมของกฎหมายเราที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยตั้งแต่ปี45น่ะก็คือให้ประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยน่ะเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมได้คุณภาพโดยที่เป็นรับสวัสดิการไม่ใช่สงเคราะห์ไม่ได้เลือกว่ากลุ่มนั้นให้ขนาดนั้นกลุ่มนี้ให้ขนาดนี้แต่ว่าพวกเราอ่ะได้เท่ากันแล้วก็ได้รับกันทั่วหน้ามันมีคำว่าทั่วหน้าระบบประกันสุขภาพแบบคือทุกคนเลยแล้วก็อยากให้มองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดำเนินการแล้วก็อยากมองว่าอยากให้มองว่ามันก็ไม่ได้แพงไปกว่ากระทรวงอื่นนะคะมันอยู่ลำดับที่5ที่6นะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใช้เงินของประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระทรวงอันดับ1เหมือนกระทรวงการศึกษานะคะคือศึกษายังไงก็เยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดอยู่แล้วมีศึกษามีรองลงมาก็กลาโหมมหาดไทยกลุ่มนี้เนาะกลุ่มทหารกลุ่มอะไรที่แบบยังใช้งบกันเยอะอยู่แต่มันหมายถึงสุขภาพของประชาชนไงถ้าคนไทยเราแข็งแรงเราก็สามารถสร้างอะไรได้เยอะแยะแล้วก็ไม่ได้ทำให้แบบอีกอย่างระบบนี้มันส่งเสริมป้องกันด้วยนะคะมันไม่ใช่รักษาอย่างเดียวแล้วก็สามสิทธิ์นะคะทั้งราชการและผู้ประกันตนประกันสังคมอ่ะก็ใช้เงินกับบัตรทองนะคะเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคอ่ะคือไม่ใช่คนบัตรทองนะคะที่ใช้ระบบนี้เท่านั้นนะคะราชการนี้ก็มาใช้ด้วยกันผู้ประกันตนก็ใช้งบกองเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นการส่งเสริมป้องกันโรคนะคะเป็นการตรวจสุขภาพดูคัดกรองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้ารักษาเนี่ยโอเคเราแยกกันใช้ซึ่งโดยเป้าหมายของเครือข่ายประชาชนผู้บริโภคของเราเนี่ยมองว่าสุดท้ายเราอยากให้รวม3กองทุนเป็นอันเดียวซึ่งเราเคยขยับเรื่องนี้มาร่วม10ปีแล้วค่ะแต่ว่าแต่ละกองทุนทั้งห่วงเหลือเกินห่วงกองทุนตัวเอง
1: ก็เหมือนตอนนี้เองทางแบบว่าประกันสังคมเองก็แบบบอกว่าเอ้ยเรื่องของ3ชุดบาทเนี่ยแหละก็มาดึงเอางบของประกันสังคมเนี่ยไปใช้อันนี้ก็แบบว่าดูมีเรื่องของเรื่องราวของการแบบเรียงกันไปเรียงกันมาก็ถึงได้แบบว่าไม่ยอมให้ไปรวมกัน
0: ใช่ค่ะประกันสังคมเขาก็จะบริหารกองทุนเขาเนี่ยค่อนข้างกำไรเยอะเนาะจนเอาไปลงทุนซื้อตึกซื้ออะไรของเขานะแม้กระทั่งคือปฏิทินอะไรของเขาน่ะจังหวัดร้อยล้านเขาก็ทำกันได้ผ่านการตรวจสอบมานานนะไออย่างราชการเนี่ยงบเหมาใจไร้หัวเนี่ยประมาณ6ล้านคนเนาะที่ใช้สิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยทั้งสามีภรรยาลูกนี่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ6ล้านคนเนี่ยเขาใช้ประมาณหัวละหมื่นกว่าบาทน่ะต่อหัวแล้วก็การเบิกจ่ายของเขาค่อนข้างสูงมากสูงจนแบบตกไปปีหนึ่ง90,000 ล้านอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่คนแค่เนี้ยแต่ขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับบัตรทอง47 ล้านเนี่ยก็ไม่กี่พันล้านซึ่งมันแบบมันบริหารเงินทั้งที่ตอนนี้เนี่ยสองสิทธิ์นั้นนะคะก็อิจฉาบัตรทองมากว่าโอ้สิทธิประโยชน์ของคุณทำไมแบบมันเหลื่อมล้ำกันเนาะมันทำเท่ากันใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วที่ถามไปดึงถ้าถามไปดึงได้ไหมคะว่าณตอนนี้เองตัวเรื่องที่เขาจะเสนอแก้ไขพรบบัตรทองตัวนี้ค่ะมันขั้นตอนมันไปถึงตรงไหนแล้วคะ
0: มันเตรียมเข้าสภาเท่าที่ฟังที่เขาอัปเดตให้ฟังก็คือว่าประมาณเดือนนี้ค่ะเดือนกันยานี่แหละจะไปกันยาอะไรภายในเดือนนี้ก็จะเข้าไปว่าจะให้การรับรองไหมถ้ารับรองก็เตรียมเดินหน้าเพื่อขอรับฟังความเห็นอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็น่าจะรออยู่ใช่ไหมคะรอว่าจะเข้าไปเรื่องของการพิจารณาภ ผ่านไม่ผ่านยังไงแต่ว่าในส่วนของสภาองค์กรผู้บริโภคเองค่ะเราอย่างที่บอกว่ามีการทำคัดค้านตรงนี้เราทำแบบไหนยังไงคะเผื่อที่ใครสนใจและเอ๊ฉันก็มีความเห็นด้วยเหมือนกันเขาจะเข้าไปช่วยสนับสนุนแบบไหนยังไงได้บ้าง
0: อยากให้ไปลงชื่อนั่นแหละค่ะเขาก็เหมือนกับประชาสัมพันธ์นะที่มี QR code ให้เราเข้าไปแล้วก็เขาถามก็ขอแค่ชื่อนามสกุลและจังหวัดคือไม่ต้องเอาถึงบัตรประชาชนนะคะแค่เข้าไปแสดงเจตนารมณ์ว่าเราคัดค้านก็จะข้อมูลมันก็จะลิงก์หากันแล้วก็รวบรวมกันได้ดูว่าพอที่จะมีพลังแบบให้เขาได้หยุดนะคะว่ามันมีประชาชนกลุ่มใหญ่อยู่ที่แบบไม่เห็นด้วยเป้าหมายของเราประมาณ 200,000 คนก็พากันว่าจริงๆอยากได้เกินกว่านั้นอยู่ค่ะ
1: ค่ะที่เราแสดงพลังไปแล้วเนี่ยเราต้องรวบรวมกันให้ได้มากที่สุดนะใครที่เห็นด้วยกับสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ทางเว็บไซต์ใช่ไหมคะทางเว็บไซต์ของทางสภาองค์กรผู้บริโภคใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปได้ง่ายค่ะดูเรื่องอื่นด้วยก็ได้ที่เคียงคู่กันไปมีหลายเรื่องตอนนี้ที่สังคมควรจับตาเนาะ
1: แ
0: ต่ว่าอันนี้ก็ฝากค่ะอยากฝากทุกคนเลยว่าจริงๆอ่ะไอ้กฎหมายฉบับที่เราใช้ทุกวันนี้พูดง่ายๆกฎหมายบัตรทองนี้นะคะมันก็มีบางมาตราแหละที่เราเองก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่เนาะเช่นมาตรา42ที่แต่ว่าให้ไปไล่เบี้ยเอากับผู้ให้บริการสาธารณสุขที่เขาให้บริการแล้วเกิดความผิดพลาดอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่เคยใช้นะหมายถึงว่าที่ผ่านมาน่ะมาตรา42เราไม่เคยไปใช้มาตราตัวนี้เอาผิดกับแพทย์เลยเวลาแพทย์ได้ทำเสียหาย
1: ได้ค่ะเวลาไม่ทันคุณวินาเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกค่ะใครสอบถามเพิ่มเติมหรือดูเพิ่มเติมไปได้ที่เว็บไซต์ของสภาองค์กรผู้บริโภคได้เลยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวิธีความคิดวันนี้อลิสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรสำนักงานเขตหลัก4พร้อมผู้ตรวจการแผ่นดินและกกต.ศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมหน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมการตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเช่นกันโดยใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงนายแสวงเปิดเผยว่าการเผชิญสืบในวันนี้เพื่อตรวจสอบในสิ่งที่เราให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่โดยศาลได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายโดยก่อนถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่28กันยายนสำหรับกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนและมีความมั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วว่าไม่ผิดต่อรัฐธรรมนูญตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่รวบแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่ได้แบบทันควันหลังถูกจับตัวไปเมื่อตอนตี3วันนี้ถูกเรียกค่าไถ่ 100,000 บาทพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการจับกุมแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่หลังตำรวจสภ.เชียงใหม่ได้รับแจ้งความจากนายฟาเชตแซ่ฮวงในช่วงตีสี่ของวันนี้ว่าได้รับการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ว่านายฟาอีสแซ่ฮวงซึ่งเป็นพี่ชายถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ 120,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวต่อมาตำรวจชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าวันที่27สิงหาคมเวลาประมาณตีสามนายฟาอีได้ถูกกลุ่มคนร้ายเป็นชายประมาณ4คนลักพาตัวไปบนถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่นำตัวขึ้นรถยนต์และหลบหนีไปต่อมาเวลา8นาฬิกาขณะที่นายฟาเชตผู้แจ้งกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจนายฟาอีติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์แจ้งว่ากลุ่มคนร้ายเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาทแต่นายฟาเชตต่อรองเหลือ 120,000 บาทนัดหมายวางเงินไว้ริมแม่น้ำปิงตำรวจจึงวางแผนจับกุมคนร้ายจนควบคุมตัวไปได้พร้อมนำกำลังเข้าช่วยเหลือนายฟาอีซึ่งถูกกักขังอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งจนพบผู้เสียหายมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายตามใบหน้าและมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหูข้างซ้ายพบนายฤทธิเดชอายุ28ปีนายธนพลอายุ27ปีและเยาวชนอายุ14ปีภายในรถจึงควบคุมตัวไว้จากการสอบถามผู้ต้องหายอมรับว่าได้ก่อเหตุลักพาตัวนายฟาอีดเพื่อมากักขังเรียกค่าไถ่จริงตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพนักงานสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียเชื่อมาจากยุงที่ติดมากับเที่ยวบินมีรายงานพนักงานคลังสินค้าและพนักงานบริการภาคพื้น2คนประจำสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียหลังจากถูกยุงที่มีเชื้อซึ่งคาดว่าติดมากับเที่ยวบินระหว่างประเทศกัดหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีระบุว่าเป็นการเสียชีวิตและระบาดที่หาได้ยากมากนอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ถูกยุงกัดและติดเชื้อมาลาเรียอีก4คนทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาการดีขึ้นตามลำดับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวางกับดักจับยุงบริเวณสนามบินเพื่อระบุต้นตอว่ายุงเหล่านี้ติดมาจากเครื่องบินที่เดินทางมาจากภูมิภาคใดและยืนยันไม่มีความเสี่ยงต่อผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: สวัสดีครับนะฮะ ท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับวันนี้ถ้าใครเปิดนะครับทางโซเชียลมีเดียที่มาดูรายการนี้ที่ได้เห็นหน้าค่าตาผมหรือว่าใครที่เปิดผ่านแอป Mcord Connect ใช่ไหมครับก็จะแอบเห็นตาผมแฉะหน่อยตาแดงๆนะฮะจริงๆแล้วร่างกายแบบถดถอยสุดๆเลยนะครับผมแต่คำว่าถดร่างกายถดถอยมันไม่ใช่เพราะอะไรฮะมีอย่างที่บอกว่าต่อเนื่องมาจากตั้งแต่เดือนก่อนที่มีงาน TCX ใช่ไหมครับเส้นเสียงอักเสบนะครับแล้วก็ยังใช้เสียงทุกวันเพราะฉะนั้นร่างมันก็เลยไม่ได้ต้องใช้คำนี้ว่าไม่ได้ยังไม่ได้กลับมาหาย 100% คิดว่าคงจะใช้เวลาอีก 2-3 เดือนเลยกว่าเสียงผมจะกลับมา กลับมาเป็นปกติได้นะฮะอันนี้อันที่1นะครับส่วนอันที่2นี่คือตาแฉะมากเพราะเมื่อสักครู่นี้นั่งตัดสินงานประกวดซีรีส์ระดับเอเชียนะครับช่วงนี้ต้องใช้คำว่าช่วงนี้กรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นช่วงของการประกวดนะครับงานต่างๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เลยวันนี้ณเวลานี้ตอนนี้เลยนะฮะมีงานประกวด1ใน3งานในที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกัน Content Asia Awards นะฮะ2026นะครับซึ่งงานนี้จัดในเมืองไทยผมไม่แน่ใจว่าจัดที่ไหนไม่ได้รับเชิญไปนะครับเพราะว่าพอไม่ได้ทำอะไรในวงการแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเชิญผมไปร่วมงานเท่าไหร่ละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแย่นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากไปงานนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้พักแล้วปรากฏว่าญาติโกโหติกาพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องเจ้านายลูกน้องเก่าจากทั่วทั้งเอเชียเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยกันในช่วงวัน2วันนี้คืองานมีตั้งแต่วันที่26 27นะครับ26เนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็หรือว่า27 28น่า26 27เมื่อเช้านี้ก็มีเสวนาเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับอันนี้คอนเทนต์เอเชียก็จะมีการตัดสินนะครับซีรีส์ยอดเยี่ยมนักแสดงยอดเยี่ยมนะครับรางวัลไม่ได้เยอะมากนะครับงานต่อมาอย่างที่ผมพูดถึงบ่อยๆไป Asian Academy Creative Awards นะฮะซึ่งมีการตัดสินไปแล้วนะครับตัดสินไปแล้วในส่วนของเรียกว่า National Round คือแต่ละประเทศมีหลายประเทศมากรวมไปถึงออสเตรเลียเกาหลีจีนนะมองโกเลียคือในเอเชียทั้งหมดแหละนะครับคาซัคสถานญี่ปุ่นนะครับแต่ละที่เขาจะประกวดเขาจะมีกรรมการตัดสินภายในกันก่อนเรียกว่า national round ซึ่ง national round เนี้ยเพิ่งผ่านไปยังไม่ได้ประกาศนะครับผมก็เป็นกรรมการตัดสิน national round ของประเทศไทยด้วยในปีนี้นะครับแล้วหลังจาก national round ประกาศในเดือนหน้านะครับน่าจะในเดือนหน้าน่าจะในเดือนกันยายนระหว่างกันยายนถึงตุลาคมหรือต้นพฤศจิกาถ้าผมจำผิดหรือกลางพฤศจิกาช่วงนั้นจะเป็นการตัดสินแบบรวมคือผู้ชนะของ national rounds ของแต่ละประเทศทั้งหมดจะมาตัดสินอีกครั้งหนึ่งที่เป็นตัวงานใหญ่นะฮะเป็นงานใหญ่อีกทีนะครับอันเนี้ยก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมคะแนนของ national round นะครับเนี่ยน่าจะประกาศอีกไม่นานนี่แหละนะครับตรงนี้ก็หวังว่าแน่นอนมีคนไทยได้เข้าในไปประกวดในระดับเอเชียอยู่แล้วนะครับเพราะมีงานส่งเยอะผมก็ตัดสินอยู่หลายรางวัลทีนี้ไอรางวัลต่อมานี่ชื่อ Asian Television Awards นะฮะอันนี้เนี่ยคือ ไม่ได้มี national round ไม่ได้มีประกวดในประเทศนะครับต้องตัดสินมีทั้งหมด57รางวัล57รางวัลแต่ละรางวัลนี่คือส่งทั้งเอเชียเข้ามาแล้วกรรมการคือตัดสินทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าตัดสินทุกรางวัล นะครับอย่างเช่นคนทำสารคดีได้ตัดสินสารคดีแหละส่วนผมเองเนี่ยได้ตัดสิน4รางวัลซึ่งแฮปปี้มากกำกับยอดเยี่ยมนะฮะผู้กำกับยอดเยี่ยมฝั่งซีรีส์ภาพยนตร์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมนะครับภาพยนตร์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมซีรีส์ออนไลน์นะฮะซีรีส์ออนไลน์ออริจินอลที่เรียกว่าออริจินอล Netflix ออริจินอลวิวออริจินอลแบบมีอะไรสแตนออริจินอลของออสเตรเลียมีสแตนของอินโดมีวิดีโอด้วยอะไรด้วยคือถ้าเป็นออริจินอลบนออนไลน์เท่านั้นนะครับก็ได้ตัดสินตัวนั้นยอดเยี่ยมและสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับไอตัว2รางวัลแรกเนี่ยผู้เข้าชิงเนี่ยมีประมาณ 5-6 เจ้าดังนั้นการเข้าชิงรางวัลในท้ายที่สุดเนี่ยโอกาสมันสูงมากเลยผมก็รู้แล้วว่าบางรางวัลนี้โอ้ถ้าคุณส่งเนี่ยโอกาสคุณเข้าชิงมันสูงครับแต่ไอรางวัลใหญ่เนี่ยไอออริจินอลออนไลน์เนี่ยมีทั้งหมดกว่า20กว่าผู้ส่งเข้าประกวด20กว่าเรื่องและรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนี่30กว่าเรื่องดูกันตาแฉะเลยครับดูเขาจะส่งมาเป็นตอนเขาจะเลือกตอนที่ดีที่สุดมา1ถึง2ถึง3ตอนน่ะให้เราเปิดดูเราก็เปิดดูนะครับซึ่งตลกมากอันนี้ขอเล่าให้ฟังแบบฮาๆว่าละครจีนครับละครกำลังภายในของจีนคือปัญหาคือเนี่ยผมตัดสินดารานำหญิงนะกว่าจะได้นะคือผมลำบากมากคือไม่ได้หมายความว่าตัดสินยากหรืออะไรแต่เวลาเราดูละครจีนที่เป็นละครจอมยุทธ์อ่ะนะฮะแต่งตัวคอสตูมดราม่าเนี่ยผู้หญิงทุกคนน่าจะคล้ายกันฮะน่าจะคล้ายกันเราพอเราไปดูรูปอ่ะเขาส่งรูปมาเราก็เอาไปเทียบกับรูปที่เป็นรูปนักแสดงและก็รูปที่แต่งชุดในเรื่องบางทีเขาไม่ได้ส่งรูปที่แต่งชุดในเรื่องมาเป็นแค่รูปนักแสดงนะครับทีนี้เราก็แบบไอ้คนนี้มันใช่ไหมไอ้คนนี้มันใช่ไหมต้องไปเซิร์ชในเน็ตก่อนว่าเรื่องนี้เล่นเป็นตัวนี้ในไปดูในเน็ตใน YouTube อะไรที่เขาตัดเป็นซีนย่อยๆไปนั่งดูก่อนซึ่งพอตัดสินละครจีนทีไรเนี่ยจากเรื่องนึงเนี่ยนั่งดู1ชั่วโมงต่อตอนใช่ไหมอาจจะต้องดู2ตอนก็คือ2ชั่วโมงกลายเป็นต้องมานั่งดูกัน3 4 5ชั่วโมงก็คือหมดวันน่ะนะกว่าจะรู้ว่าคนเนี่ยเล่นยังไงนะฮะก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่คุ้มค่านะครับคือการเป็นกรรมการแบบนี้ผมเชื่อว่ามันคุ้มค่ามากๆคุ้มค่าเพราะอะไรนะฮะคุ้มค่าเพราะว่าเราได้เห็นการแสดงของคนทั้งโลกนะฮะคนทั้งโลกได้เห็นการแสดงนะฮะแล้วก็มันทำให้เราเห็นเลยว่าแต่ละที่อ่ะมีสไตล์การสื่อสารหรือการแสดงที่ไม่เหมือนกันอินโดนีเซียก็จะเล่นแบบหนึ่งถ้าใครชอบแบบละครช่องแบบช่องวันหรือพวกนี้นะอินโดนีเซียจะเล่นได้ดีแบบนั้น โหมีตัวร้ายในเรื่องนะที่เขาส่งนะมาประกวดอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ตัวร้ายมันเล่นแบบสะใจมากแสบมากนะฮะเล่นแล้วแบบมันไส้อิจฉาตาร้อนสุดๆแต่เล่นดีหรือจะเป็นแบบแน่นอนฮ่องกงญี่ปุ่นนี่บทจะเล่นดีนี่ดีใจหายเลยนะครับไต้หวันนะฮะจีนแผ่นดินใหญ่นะครับพวกนี้คือเขาเล่นได้เรียกว่าบทจะดีมากนะครับแต่บทจะแย่เนี่ยบางคนเล่นมาแย่ๆนี่คือแบบแข็งเป็นไม้เสียผีอะไรเล่นแบบเล่นตัวนิ่งๆไม่พูดไม่จาแล้วก็ส่งบทไปตาลอยๆมีนะครับส่งเข้ามาประกวดแบบนี้ก็มีมาเหมือนกันซึ่งก็น่าเสียดายนะครับส่วนหลายประเทศก็พยายามทำคะแนนเรียกว่าใช้คำว่าพัฒนาขึ้นมาทุกๆปีผมตัดสินมาหลายปีแล้วนะครับตัดสินมา ก็มา

แต่พอตัดสินมาหลายปีเราจะเห็นว่าบางประเทศจากเดิมที่แบบไม่มีอะไรเลยส่งมาแต่ละเรื่องนี่คือกุมขมับมากๆแล้วอย่างประเทศพม่าอย่างประเทศเวียดนามตอนนี้นี่ละครเขาเริ่มสนุกมากขึ้นเรื่อยๆทางเวียดนามผมจะใช้คําว่าคล้ายๆกับเอาช่องวันมาบวกกับโมโนแม็กนะละครช่องโมโนมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่นะครับไม่ได้แย่ด้วยก็ดีนะครับแต่พอไปเจอแบบโอ้โหเทพเจ้าการแสดงนะถ้าเรื่องไหนที่เป็นเทพเจ้าการแสดงเลยผมยกให้ซีรีส์อินเดียแบบอินเดียแบบอินเตอร์นะมันมีอินเดียแบบบ้านๆกับอินเดียแบบอินเตอร์ซีรีส์อินเดียที่เป็นเล่นแบบอินเตอร์นี่คือแบบดูแล้วผมตกใจมากคือเขาเล่นกันระดับออสการ์เลยแหละนะฮะส่วนเกาหลีก็ดีมากๆอยู่แล้วโดยมาตรฐานแต่เกาหลีแย่ที่ส่งมาก็มีนะครับส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ก็บางเรื่องก็ดีมากๆบางเรื่องก็ดูไม่ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนอันที่มาตรฐานมันค่อยมันลดลงนะอันนี้พูดตามตรงคือฮ่องกงสิงคโปร์นะฮะยังมาตรฐานการแสดงยังไม่ได้มันยังแบบยังอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ได้สูงมากนะครับส่วนฮ่องกงเนี่ยเคยสูงมากๆแล้วมันลดลงเรื่อยๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคือในยุคปี90ผมโตมาเนี่ยผมโตมากับการดูละครชอว์บราเธอร์สโกลเด้นฮาร์เวสต์ใช่ไหมฮะละครแบบเจ๋งๆดีๆเลยแล้วพอเราดูแบบนั้นนะฮะเรารู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากมันเป็นอินสปิเรชันหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เราในการดูในการทำงานในการอื่นๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยนักแสดงเขาเหมือนมันล้ามันหรือผู้กำกับหรือแนวทางวิธีการเล่ามันไม่ไปตามสมัยอะครับมันยังคาอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือเหนื่อยขึ้นระหว่างที่ประเทศอื่นพัฒนามากประเทศไทยการแสดงถ้าแย่คือแย่เลยอันนี้บอกตรงๆถ้าแย่คือแย่เลยถ้าดีคือดีใจหายนะครับดีคือดีใจหายดีคือแบบดีแบบดีจนตกใจนะครับก็คือของเรามันก็จะเป็นแบบมันมีเรนจ์หรือว่าเป็นระยะของการแสดงตั้งแต่มือใหม่เลยไปจนถึงมืออาชีพท็อปฟอร์มนะครับ ก็ถือว่าต้องใช้คำว่าอะไรดีผมใช้คำว่าระยะมันสูงอ่ะเราจะมีคนเก่งมากๆและคนที่ยังต้องพัฒนาอีกมากนะฮะดังนั้นพอเราไปดูของการแสดงเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นโลกกระทัดเลยว่าตอนเนี้ยเอเชียจะไปถึงไหนแล้วส่วนฝรั่งเราดูอยู่แล้วซีรีส์ยุโรปซีรีส์ฝรั่งเราก็ดูเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเราได้ตัดสินเนี่ยเราได้ดูอย่างจริงจังและจริงใจต่อทุกๆประเทศในโลกถูกไหมฮะพอเราได้ดูทีละถ้ารวมทั้งหมด4 รางวัลนี่ดูไปทั้งสิ้นก็ประมาณ70เรื่องอะ70เรื่องบางทีมันซ้ำกันรางวัลเดียวกันเนี่ยมาจากเรื่องเดียวกันนะก็จะ70 เรื่องนี่เยอะมากนะครับดูภายในไม่กี่วันดูแบบไล่ดูตาแฉะเลยนะครับแต่มันสนุกแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอ้โหโปรดักชันเขาดีจีนี่โปรดักชันอลังการงานสร้างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่มากโปรดักชันเขาลงทุนจริงๆเพราะว่าเขาทำแบบนี้เขาได้กำไรคืนครับเพราะคนดูเขาเยอะนะครับส่วนแบบของไทยก็ดีนะครับหลายๆเรื่องของไทยนี่โปรดักชันดีถ้าในระดับเอเชียเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นเกาหลีจีนไทยอินเดียอันนี้คือพวกแบบแม่นๆเน้นๆ นะแต่ของไทยมันยังมีแบบอย่างที่บอกยังสวิงอยู่นะครับแต่เรื่องที่เราสู้ได้เราสู้ได้จริงๆไม่ได้แย่ไปกว่าใครเลยนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำแล้วกันนะครับแนะนำแล้วกันว่าถ้าใครมีโอกาสลองเปิดไอฉือยี่ VTV เปิด Netflix นะครับเปิด Amazon Prime คือมันจะมีซีรีส์ของทั้งโลกของทั้งเอเชียอยู่นะครับซีรีส์ออสเตรเลียนี่ต้องไปโหลดของออสเตรเลียมาชื่อ Stan STAN นะครับแต่ว่าตอนนี้จ่ายแค่นี้ที่มีอยู่ในเมืองไทยก็แทบตายแล้วนะครับแต่ผมได้ดูอยู่นะครับซีรีส์ออสเตรเลียของออสเตรเลียดีๆเยอะพอสมควรเหมือนกันนะส่วนแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มแบบแพลตฟอร์มในพื้นที่ของเขาเองอย่างต้นทอนของมาเลย์วิดีโอของอินโดนีเซียของไทยก็จะเป็นของไทยจะเป็นโมโนแม็กซ์ทรูวิชั่นนาวใช่ไหมฮะของเวียดนามจะเป็นวีออน VIE เวียดนามอะวีออนนะฮะของญี่ปุ่นจะเป็นวิกินะครับวิกิกับอะไรนะอะไร next

เน็กซ์เน็กซ์พลัสหรืออะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับของของเกาหลีจะเป็นเวฟนะครับของจีนนี่สามเจ้าหลักเนี่ยอยู่ในไทยอยู่แล้วยกเว้นยูกุที่ยังไม่ได้อยู่ในไทยชัดเจนนะจะมีไอชิยี่กับวีทีวีของไต้หวันจะมีกากาอูลาล่าแล้วก็อะไรอีกนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็มีเยอะเลยคือจริงๆแล้วปีหนึ่งนี่ผลิตกันมหาศาลมากนะครับดูกันจนชักตายเลยนะชักตายเลยดีกว่าอ่ะนะครับพูดไปพูดมาเราเกิดมาให้ฟังว่าตอนนี้มันมีงานอย่างนี้อยู่นะครับผมขออนุญาตก่อนอื่นก่อนใดนะเดี๋ยวจะได้ไปต่อกันนะครับถ้าทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะที่ SMS ที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะฮะโหลดได้เลยนะครับที่ iOS App Store นะฮะของเครื่อง iPhone หรือว่า Android Play Store ของเครื่อง Android นะครับแอปเดียวเซิร์ชชื่อเดียวกันได้หมด MCOT Connect นะครับ MCOT MCOT Connect นะครับผมอันนี้ก็ลองโหลดมาได้นะครับฟังย้อนหลังฟังสดฟังเห็นหน้าค่าตาฟังคลิปสั้นๆหรือของคลื่นอื่นๆในเครืออสมททั้งหมดก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้มีข้อความเต็มเลยนะฮะก็ทักได้เช่นกันนะฮะที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับอ้าววันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หลายตัวเลยนะครับขออนุญาตไล่ๆกันสักนิดนึงก่อนนะครับผมนะฮะชิงเต่านะฮะชิงเต่าเป็นเมืองชิงเต่านะ7วัน4คืนนะฮะอันนี้ก็เป็นงานนะฮะก็เป็นทริปธุรกิจแล้วกันนะครับก็บอกว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะฮะสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และที่พักผ่อนเหนือระดับนะฮะก็20ถึง26กันยายนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะแล้วก็บินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟซิงเต่านะครับ7วัน4คืนนะครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการนะครับผมทีนี้ไปที่ไหนบ้างนะครับจอบลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนส์ที่ผลิตทีวีนะครับแล้วก็สัมผัสของศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงนะครับเป็นสถานที่จริงเลยไปดูได้เลยนะครับที่สำคัญนะฮะนี่คือโอกาสทองเลยนะครับที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญนะฮะดีลตรงต่อยอดจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปดูงานเฉยๆนะครับแน่นอนนะฮะระดับทุกๆท่านนะครับที่ไปงานนี้นะฮะต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะครับเช็คอิน fast track เลยไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP lounge นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับอันนี้เป็นทริปที่นำโดยดร.กฤษนะครับพึ่งวิทูลสถิตนะครับผมประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งแล้วนะครับไปกันบ่อยมากแล้วนะครับเรื่องเที่ยวนี่ก็จัดเต็มนะฮะเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแต่ขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นนะฮะเช็คอินบ้านพักทั้งเจียงไคเชกนะครับไปดูบ้านเจียงไคเชกตัวของจริงนะครับย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมนะครับ1400ปีนะอายุนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองรุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะครับผมย้ำอีกครั้งนะฮะอันนี้นะครับ20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP นะรับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยนะครับจำกัดมากนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสก็แอดไลน์ไปเลยนะครับทักได้เลยนะครับที่ LINE Official @sign นะมีตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign thinking radio นะครับ THINKINGRADIO นะครับย้ำอีกทีนะครับ @sign thinking radio นะครับ THINKINGRADIO นะครับนะครับก็ทักเลยนะครับตอนนี้ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะฮะตรงนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง Thinking Radio นะครับผมส่วนอีกข่าวนึงนะฮะก็ อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเสวนานะครับผมของเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะฮะก็เป็นถ้าเกิดคุณแบบเป็นเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายรวมอยู่ในโรค NCD ทั้งหมดนะฮะแต่ก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะฮะตรงนี้นะครับก็อยากจะให้หยุดก่อนนะครับลองฟังดูนะว่าตอนก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะครับพบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะครับผมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง longevity นะก็คือการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเนาะนะครับเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCDS นะอย่างรู้ภัยตรงไปตรงมานะครับเพราะไม่อยากสนิทกับ NCDS เพราะมันน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะนะครับฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะครับเมื่อคนเคย

0: ป่วยหนักจนเกือบไม่รอดนะครับจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยนะครับอันนี้มาอีกด้านนึงแล้วนะครับห่างไกล NCDS ยังได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะครับผมประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยอยู่แล้วนะครับผมพร้อมเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคนะครับปรับอย่างไรนะครับผมกินแบบไหนเสี่ยงอันเฮลตี้โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพเลยนะครับจะมาพูดคุยตรงนี้กันนะครับและเราก็ไม่ให้นั่งฟังเฉยๆนะครับจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคเสี่ยงนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดนะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแน่นอนครับอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตนะฮะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะครับผมเคลียร์คิวให้พร้อมนะครับ3ตุลาคมนี้นะฮะที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะครับผมพิเศษจองไว้50ท่านแรกนะฮะจะจองไว้นะครับ50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมนะครับผมเช่นเคยครับจองด่วนได้ทันทีนะครับที่ LINE @thinkingradio นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะThinking Radio THINKINGRADIO นะครับโอเคนะแต่ความจริงแล้วมีข่าวประชาสัมพันธ์ได้ยกย่อไว้อันหน้านะฮะมาอ่านข้อความกันสักเล็กน้อยก่อนนะคุณกรพัฒน์สวัสดีนะครับคุณหารุนะฮะสวัสดีพี่ตัญชาดำขอบคุณครับคุณศักดิ์ชัยนะฮะบอกสวัสดีครับจากขอนแก่นครับแชร์แล้วครับขอบพระคุณนะฮะคุณปรเมศสวัสดีครับนะนักวิชาการอิสระนะฮะส่งหัวใจมาขอบคุณครับนะคุณธรณินสวัสดีครับคุณณัฐพัฒน์สวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณกันดนัยนะฮะสวัสดีครับนะฮะเขาบอกว่าคุณอภิรัตน์นะฮะทักเข้ามาเหมือนกันว่าโตมายุคงานแสดงฮ่องกงยังน่าสนใจมากมันน่าเสียดายครับที่ยุคนั้นมันแผ่วลงเบาลงแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับส่วนวัยเรียนเนี่ยคุณกรพัฒน์ตอบมาว่าวัยเรียนผมดูเจาะเวลาหาจินซีชอบนางเอกในเรื่องมากๆนะฮะก็ใช่ครับผมชอบละครจีนแล้วก็ซีรีส์ฮ่องกงซีรีส์จีนในยุคก่อนมากปัจจุบันของจีนก็ยังดีอยู่แต่ฮ่องกงมันเหมือนกับมันแผ่วลงไปเรื่อยๆไม่มีเรื่องที่แบบโดดเด่นใหม่สดแบบขนาดนั้นอีกต่อไปผมรู้สึกว่าเขาขาดอัตลักษณ์หรือตัวตนบางอย่างไปส่วนนักแสดงเองก็อายุมากแล้วก็ไม่มีการแทนที่นักแสดงตั้งแต่สมัยแบบจตุรเทพนะฮะสมัยยุคนั้นพอไม่มีนักแสดงที่มาแทนที่ได้นักแสดงกลุ่มนี้อายุเข้าจะแบบ65หรือจะ70อยู่แล้วบางคนนะฮะก็เลยทำให้ตัวใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยทำหน้าที่หรือทำงานเท่าไหร่นักอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายนะนี่ต้องบอกเลยนะฮะน่าเสียดายมากๆนะครับอ้าวไม่ว่ากันนะผมเชื่อว่ายังไงก็ตามแต่เมื่อถึงจุดนึงอ่ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้ฮ่องกงมาอยู่ในส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วบริษัทที่เข้ามาทำงานในฮ่องกงส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งไม่ได้ต้องการลงทุนในการสร้างนักแสดงฮ่องกงอีกต่อไปใช่ไหมฮะมันเป็นนักแสดงแบบจีนเลยดังนั้นนักแสดงฮ่องกงที่มีความสามารถมากๆอยากได้ตังค์อยากได้งานเยอะๆเขาก็จะบินไปที่จีนแผ่นดินใหญ่มากกว่านะครับเหมือนกับแบบนักแสดงในอเมริกาทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่ที่รัฐใดรัฐหนึ่งเขาจะบินไปอยู่ที่ LA กับนิวยอร์กมากกว่าหรือว่านักแสดงที่อยู่ออสเตรเลียถ้าอยากทำงานได้เงินเยอะๆเขาจะบินไปอยู่ที่อเมริกาแทนหรือจะเป็นนักแสดงอังกฤษก็ได้นะครับเขาก็จะบินไปสแกนดิเนเวียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กพวกนี้ก็จะไปบินไปอเมริกาแทนนะครับเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่านักแสดงลาวจำนวนหนึ่งก็ย้ายเข้ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพก็จะเห็นในละครบ้างอะไรบ้างมีเป็นนักร้องบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มันไม่ได้มีพื้นที่สำหรับการแสดงออกได้หลากหลายนะครับเช่นเดียวกันฮ่องกงเขาก็เดิมทีเขาสแตนอะโลนเขาอยู่ของเขาได้เพราะเขาแยกกับจีนแผ่นดินใหญ่ในก่อนปีคศ1997ที่ฮ่องกงจะคืนเกาะใช่ไหมฮะแต่พอคืนเกาะไปแล้วจีนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในสายธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยทำให้มันเปลี่ยนไปนะครับคุณธรณินบอกว่าหลังจากฮ่องกงย้ายค่ายจากบริติชไปสู่จีนวงการแคนโตป๊อปดูแผ่วลงเยอะแผ่วมากๆครับแล้วก็ผมเองอยู่ในบริษัทฮ่องกงมาก่อนผมเข้าใจแบบนึงเลยนะอันนี้อินไซต์เลยจากวงการฮ่องกงเพราะเคยทำงานอยู่เป็นผู้บริหารใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ผู้บริหารแบบตัวกระเปี๊ยกจิ๊ดนึงนะฮะต่อยบ้านผมเล็กแต่จริงๆแล้วตำแหน่งผมใหญ่มาก่อน แต่ตำแหน่งคือดูแลคอนเทนต์ทั้งหมดเราก็เลยเข้าใจว่าวิธีการคิดแบบนักธุรกิจฮ่องกงในยุคหลังๆนะครับคือต้องอย่าลืมว่ากลุ่มที่รักในหนังเนี่ยตอนนี้แก่และตายไปหมดแล้วนะครับเรมอนชาวลันชอกลุ่มนี้ที่เป็นเจ้าของชอว์บราเธอร์หรือโกลเด้นฮาร์เวสต์หรือกลุ่มที่สร้างแคนโตป๊อปขึ้นมากลุ่มนี้แก่ตายกันหมดแล้วเขารักในคอนเทนต์เขารักในการสร้างเนื้อหาแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มปัจจุบันนะครับเป็นกลุ่มทุนที่ใช้ระบบธุรกิจมาครอบ พอมีระบบธุรกิจมาครอบเนี่ยทำให้เขาคิดถึงเงินเป็นหลักโดยไม่ได้เข้าใจกลไกของการสร้างตลาดแบบที่เกาหลีเป๊ะในปัจจุบันทำได้ไทยทำได้ญี่ปุ่นทำได้หรือแม้กระทั่งจีนแผ่นดินใหญ่ทำได้นะครับมันเลยทำแม้กระทั่งอินโดตอนนี้ก็ยังทำสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์สร้างไอดอลสร้างอินโดป๊อปขึ้นมาได้นะครับไม่ต่างกันนะครับเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับ บอกว่าคุณกิตติพงศ์นะฮะทักเข้ามาบอกเมื่อก่อนเนื้อภาพในซีรีส์ยังพอแยกๆกันออกเช่นมังกรหยกฮ่องกงเอ็กไฟอเมริกาสงครามชีวิตโอชินญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ดูนวลๆแบบภาพยนตร์กันเกือบหมดเลยนะครับทั้งของทั้งซีรีส์ทั้งหนังใช่ๆเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันใกล้กันมากครับมันเลยทำให้อุปกรณ์มันใกล้กันมากเทคโนโลยีมันใกล้กันมากราคามันไม่ต่างกันแล้วมันอยู่ที่การใช้สมองและการใช้เงินในการสร้างโปรดักชันให้อลังการขึ้นแล้วนะครับเราจ้างดาราที่แพงขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้งานมันใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคมิดวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะฮะมีข้อความเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่นะฮะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียว

โอ้เปิดมาก็ไอเลยแต่โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับประดำกับผมประดำเองนะครับเมื่อสักครู่พูดกันไปแล้วเรื่องหนังเรื่องละครนะสัพเพเหระนะครับนี่ต่อเบรกที่2นี่ข้อความเยอะพอสมควรก็ต้องพูดหน่อย2เรื่องนะแต่ขอต่อจากเมื่อกี้นิดนึงคุณกิติพงศ์บอกว่าพอลงว่าติดซีรีส์แล้วติดอยู่เท่านี้ช่อง3ช่อง7และภาพมาเปลี่ยนตอนปาวุ้นจิ้นคนแรกปาวุ้นจิ้นที่หนึ่งนะคนที่หนึ่งเลยแต่ผมจําได้กับหงเฟยหงช่อง7คือจริงๆเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันหมดแล้วภาพมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อภาพจะคล้ายกันแล้วแต่สมัยก่อนนี่เอกลักษณ์ชัดเจนมากนะเอกลักษณ์ชัดเจนมากโอเคนะฮะขออนุญาตอีกสักหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนจะไปต่อกันนะครับมานะครับผมข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติครับผมอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้ติดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนฝากถ้ากรณีที่จะถอนก่อนฝากครบ3ปีนะฮะจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับผมสามารถฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคมนะครับเหลืออีกไม่นานแล้วนะครับ31ตุลาคม2569นะครับผมที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเช่นเดิมครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมขอบคุณธนาคารออมสินอีกครั้งนะครับอยู่กันมานานนะครับก็โอเคนะฮะวันนี้มีพูดถึงสุพรรณหงส์กันนะครับน้องฮารุบอกผมว่าเห็นหนูเห็นในรูปพี่ไปงานสุพรรณหงส์แล้วก็มีอีกบอกว่าเห็นคุณชายพูดเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะคือสัปดาห์ก่อนผมเกริ่นไว้ว่าถ้างานเนี่ยคนในปีก่อนเนี่ยถ้าคนเนี่ยเขาจะพอเข้าไปในงานเดินพรมแดงเสร็จเขาจะถ่ายรูปแบ็คดรอปกันแล้วเขาก็จะหายไปเลยครับไม่มีใครเข้างานผมเนี่ยอยู่จนถึงท้ายงานเสมอพอถึงท้ายงานผมหันไปดูเก้าอี้ซ้ายเก้าอี้ขวาคนหายไปหมดเลยครับแทบจะเรียกว่า 90% ของคนที่อยู่ในงานเนี่ยหายไปหมดแล้วเหลือแค่คนที่รับรางวัลที่เขาอยู่ต่อเพราะจะต้องถ่ายรูปตอนท้ายนะครับแต่ที่เหลือคือไปกันหมดเลยซึ่งผมแต่ว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปีนี้ผมแจ้งกับทางสมาพันธ์คนในสมาพันธ์ไว้นะฮะกรรมการสมาพันธ์ภาพยนตร์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกผมคงจะเขียนถึงผมจะเขียน Facebook แล้วก็โอ้โหวายแบบจะถ่ายรูปมาเลยแล้วก็ให้เห็นว่าคนเราไม่ให้เกียรติกันเลยเหรองานอุตสาห์จะให้แบบให้สร้างงานเพื่อสร้างกำลังใจปรากฏว่าปีนี้ตรงกันข้ามครับปีนี้คนอยู่กันเยอะข้อดีอย่างนึงนะฮะคือดารามาน้อยแล้วก็อันนี้เรียนตามตรงผมใช้คำนี้ว่าดาราหิวแสงน้อยคือเดิมทีเราใช้ดาราเหล่านั้นมาช่วยดึงคนหรือดึงแขกเพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็มาดูงานกันผมกับคนพบว่าวิธีคิดแบบนี้มันผิดครับมันผิดเพราะว่าการดึงดาราที่ไม่ได้แข่งงานมาเพื่อที่จะดึงคนที่ไม่ได้แข่งงานมาดูผมว่ามันไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วพอมีคนในวงการมาร่วมจริงๆคนอยากมาให้กำลังใจกันและกันจริงๆผมว่างานดูโคซี่หรืองานดูน่ารักกว่างานกระชับมากประกาศรางวัลแล้วให้ทุกคนได้พูดนะครับไม่จำเป็นต้องมีอะไรเยอะมีโชว์เปิดอันเดียวแล้วก็มีโชว์ตรงกลางมีพาราดอกซ์มาเล่นฮะเท่มากชอบมากสนุกมากนะมีพาราดอกซ์มาเล่นตรงกลางเพราะเดี๋ยวเขาจะมีสารคดีของพาราดอกซ์ออกมาอีกไม่นานนี้นะฮะในโรงภาพยนตร์ก็แล้วก็หลังจากนั้นเล่น 2-3 เพลงเสร็จไปโปรโมทสารคดีตัวเองว่าเกี่ยวกับพาราดอกซ์ลงแล้วก็ประกาศต่อจบงานปิดไป after party งานแค่นี้พอแค่นี้ก็เป็นข่าวได้แล้วแล้วงานกระชับไม่ช้าเดินพรมแดงก็ไม่ช้าเดินขึ้นเข้าจบนะครับไม่มีพิธีรีตองเยอะไม่มีความวุ่นวายไม่มีความซับซ้อนทุกคนอยู่ในงานไม่รู้สึกลากยาวไม่รู้สึกเหนื่อยทุกคนได้ตื่นเต้นไปกับการชิงรางวัลทุกคนตื่นเต้นไปกับการที่อยากรู้ว่าใครจะได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือผมได้ขึ้นไปประกาศรางวัลด้วยผมขึ้นไปประกาศรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้นะครับตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องหรอก

ครับไปถึงงานไปที่งานแล้วนะครับตอนแรกก็ไม่ได้เดินพรมแดงนะครับกะจะไปเจอพักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงในวงการอยู่ที่เขาเดินมาบอกโอ้ยมีน้องๆผมคือเขาขอน้องๆผมไปน้องๆผมเนี่ยเขาไปกันอยู่แล้วโดยปกตินะครับเพื่อนมีกลุ่มนักแสดงนะครับก็เพราะมีน้องคนหนึ่งเล่นหนังเป็นนางเอกหนังจะฉายวันสองวันนี้หรือไม่ก็วันนี้แหละนะครับทูบเที่ยงคืนวิญญาณนะน้องซินเซียผมเป็นผู้จัดการน้องเขาก็เลยเราก็ไปโปรโมทตัวงานแล้วก็มีน้องๆนักแสดงนะครับไปด้วยกันนะครับมีอีกน้องอีกคนหนึ่งก็เล่นหนังแต่ไม่ได้เข้าชิงปีนี้แต่หนังอ่ะฉายอยู่ในโหมดที่เข้าชิงปีนี้เหมือนกันก็คือหนังเรื่องปีนเกลียวนะครับก็เป็นนางเอกนะน้องเมษาก็ได้ไปแล้วเราก็เลยได้ไปกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมไปเดินพรมแดงหน่อยผมก็ไปเดินไปกับตัวแทนของสมาคมวิชาชีพต่างๆเพราะผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดตั้งสมาคมจำนวนมากเลยของวงการก็ได้ไปเสร็จเขาก็บอกว่าคุณชายช่วยแจกรางวัลหน่อยช่วยเปิดซองนะครับดารานำหญิงยอดเยี่ยมส่วนตัวนะไอ้ดาเศร้านิดนึงส่วนตัวคือเชียร์แฟตเกิร์ลเชียร์เอิร์นคือมีโอกาสได้โหวต ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกสุพรรณหงส์เป็นระบบ A+O กรรมการครึ่งหนึ่งเปิดโหวตให้กับคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีกครึ่งหนึ่งนะครับผมก็โหวตไปโหวตทางแฟตเกิร์ลไปน้องเอิร์นน้องแฟรี่นะครับชอบทั้งคู่นะครับก็แต่ว่า ที่ได้ก็ยอมรับว่าเก่งจริงๆปีนี้สำหรับคุณใหม่ดาวิกานะครับพอผมเปิดซองมาเป็นชื่อใหม่ดาวิกาฮอลิเดย์ผมแบบโอ้โหเต้มากเลยดีใจนะดีใจตื่นเต้นไม่แพ้กับคนรับเลยนะเป็นคนบอกเนี่ยนะครับก็เป็นคนเอายืนหยิบสุพรรณหงส์มานะมาอ่านะมีตัวสลักชื่อมาใหม่ดาวิกาฮอลิเดย์แล้วก็เอาไปเลยจ้าแบบผมก็ยินดีกับใหม่ด้วยนะฮะยินดีกับใหม่ด้วยนะครับก็เป็นประสบการณ์ผมไปแจกหลายๆปีช่วงหลังดูเหมือนคนแก่เลยผมจะบอกให้ผมกลายเป็นคนแก่แล้วไปแจกนะแจกรางวัลในสุพรรณหงส์นะครับแล้วก็แต่ปีนี้คนไม่หนีออกจากงานหันไปดูตอนจบคนยังเต็มงานอยู่อาจจะมีลุกออกไปแบบไม่กี่คนหรอกครับแต่ว่าโคซี่ดีสนุกดีครับยินดีกับสมาคมสมาพันธ์ที่เลือกไปได้ถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ทำให้งานกลับมาดูดีอีกครั้งนะครับถึงแม้จะไม่ต้องใหญ่มากแต่คนมาร่วมงานเยอะแต่คนที่มาร่วมงานนั้นเป็นคนคุณภาพกว่าคุณภาพกว่าปีก่อนๆเยอะผมอยู่มาแบบกับสุพรรณหงส์มาตั้งแต่มันเริ่มต้นนะครับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ของสมาพันธ์เนี่ยตั้งแต่ปี254อะไรนะ4แบบ40เหรอ4อะไรนะผมจำไม่ได้ครั้งที่1 2534ใช่ไหมตั้งแต่ตอนผมเด็กๆเลยผมก็ได้ไปนะครับได้ไปดูนะฮะตั้งแต่สมัยแบบกะโหลกบางตายช้านะฮะตอนนั้นน่ะกะโหลกบางตายช้ากะโหลกหนาตายเร็วใช่ไหมฮะจาก3 4อะไรนะเวลาในขวดแก้วใช่ไหมตอนนั้นอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปหนังสมัยยุคนู้นเลยนะครับก็ได้มีโอกาสทีนี้อ่ะขออนุญาตทวนกันเร็วๆด่วนๆนะครับเขาบอกคุณชัยพัฒน์บอก2ปีมานี้ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ฟรีใช่ครับก็คือแต่ว่ามีจำกัดที่นะครับแล้วก็แต่นั่นแหละเวทีแห่งกิตติยศควรให้เกียรติกับงานกันหน่อยจะดูน่ารักมากใช่เลยนะครับคุณจรุวรรณแบบสวัสดีครับก็สวัสดีเช่นกันนะฮะอ่ะโอเคมาทวนรางวัลกันสักเล็กน้อยแบบด่วนๆเร็วๆนะครับด่วนๆเร็วๆเลยนะครับผมแบบนี้นะเทคนิคสร้างภาพพิเศษนะครับเสือจากบริษัทแฟตแคทนะครับผมเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมนะครับข้างบ้านนะฮะทีมจำนวนมหาศาลเลยนะครับผมมือหนึ่งนะฮะคนนี้เขาเดี่ยวมือหนึ่งด้านการแต่งเอฟเฟกต์เมืองไทยคนหนึ่งนะครับออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับพิมอุมารีนะครับผีชัยได้กับศิลป์ยอดเยี่ยมราศีเกศสุกการนะครับมือหนึ่งเหมือนกันนะฮะผีชัยได้ค่ะนะครับผมดนตรีประกอบนะฮะผีชัยได้กาชัยประวัติศรีลูกว่านะครับผมก็เก่งเหมือนกันคนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะก็เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับ See You Somewhere จากซองแดงแต่งผีโดยพี่แอมอัจฉริยะดุลยภัยบูรณ์นะครับผมบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมจากผีชัยได้ค่ะนะครับลิมติงลี่นะครับริชาร์ดฮอคแล้วก็สราวุธพันธานะครับผมริชาร์ดฮอคนี่เป็นคนที่ทำเสียงให้หนังพี่เจ้ยนะครับทุกเรื่องนะครับจากกันตนาซาวด์สตูดิโอนะครับแต่ก็มีคนจากต่างชาติมาด้วยคุณลิมติงลี่นะฮะก็ลำดับภาพยอดเยี่ยมนะครับผมธีรวัฒน์ใหญ่ลำยองนะครับผมจากพระแท้คนเก๋นะครับผม พระแท้คนเก๋เดอะสโตนนะครับกับภาพยอดเยี่ยมนะครับคุณประสิทธิ์ตันเดชานุรัตน์นะครับจากผีใช้ได้ค่ะนะครับสวยมากเหมือนกันภาพดีมากๆนะครับภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมนะครับผมเชียร์เรื่องนี้มานานนะครับเจ้าดวงเดือนนะครับ Sun and Moon Production นะครับผมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับคุณอุ้ยรัชภูมินะครับบุญบัญชาโชคร่วมกับนี่เองนะครับจากผีใช้ได้ค่ะนะครับสมทบหญิงยอดเยี่ยมพี่อุ้มอภัสสิรินิติพลจากผีใช้ได้ค่ะนะครับรับบทสุมานนะครับนักแสดงสมทบชายก็เ
เป็นปีนี้ได้แค่รางวัลเดียวเนาะกับแฟลตเกิร์ลนะครับพี่บอยปกรณ์ฉัตรบริลักษ์นะครับจากแฟลตเกิร์ลช่างห่างระหว่างเรานะครับรับบทเป็นตองนะครับส่วนนักแสดงนำหญิงนะครับที่ผมได้แจกรางวัลอย่างที่บอกนะครับใหม่ดาวิกาโฮเน่จากผีใช้ได้ขาดรับบทแนทนะครับผมเล่นดีจริงๆนะครับยอมรับเลยสุดยอดนะครับนักแสดงนำชายนะฮะอีกคนที่ผมเชียร์มากๆเหมือนกันนะครับเจ้านายครับจินเจตวัฒนศิลป์นะครับจากสโตนพระแท้คนเก๋นะครับรับบทเอกนะครับผมส่วนผู้กำกับภาพยนตร์นะครับยอดเยี่ยมก็คือพี่อุ้ยรัชภูมิบุญชันบัญชาโชคนะครับจากผีใช้ได้ขาดและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็คือผีใช้ได้ขาดเช่นกันนะฮะประกอบโดยหลายบริษัทมากนะทั้ง185ฟิล์มโอเลแมงนะครับโมโมฟิล์มโคแล้วก็เมยานาฟิล์มนะครับเป็นบริษัทหลายบริษัทมาช่วยกันลงทุนนะครับผมยินดีกับโปรดิวเซอร์และคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอด7ปีกว่าที่จะได้ทำหนังเรื่องนี้นะครับ7ปีนะครับก็ยาวกันไปดังนั้นเป็นงานที่ดีแล้วขอบคุณมากนะครับยินดีมากๆโกรธมาหลายปีติดแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่เดินออกจากงานสุพรรณหงส์แล้วรู้สึกอิ่มเอมใจอบอุ่นหัวใจและก็ไม่ต้องโวยวายอะไรนะครับเพราะว่าตอนแรกตั้งป้อมเลยบอกพูดตรงๆว่าตั้งป้อมที่จะว่าคนที่ไปร่วมงานไม่ได้ว่างานนะครับงานเขาก็ทำดีของเขาอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะโวยวายคนที่ไปร่วมงานว่าทำไมนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้จบเรื่องของสุพรรณหงส์ด้วยเพราะคุณชัยพัฒน์ก็เขียนว่าขอแสดงความยินดีกับผีใช้ได้ขาดและภาพยนตร์อื่นที่ได้รางวัลแต่ละสาขาของเวทีสุพรรณหงส์นะครับและขอแสดงความยินดีกับเรื่อง9วัดนะฮะ9วัดสู่สวรรค์ Nine Temples to Heaven นะฮะเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยสาขาถ้าภาษาต่างประเทศในเวทีออสการ์ในปีนี้หวังว่า Nine Temples จะทำได้ดีครับเป็นกำลังใจให้พี่โบ๊ทผู้กำกับมากๆเพราะว่าปีก่อนๆที่จะทำเรื่องนี้น่าจะ2ปีก่อนผมไปเห็นในงานเทศกาลหนังปูซานจะมีส่วนที่ไว้สำหรับให้เป็นโต๊ะนะครับที่จะให้ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มานั่งขายทั้งที่โตเกียวและที่จำได้ว่าที่โตเกียวแล้วก็ที่ปูซานแต่ว่าที่โตเกียวสิโตเกียวนะฮะทิฟคอมเป็นงานตลาดหนังผมก็ได้เห็นพี่โบ๊ทภูมิกับเนี่ยไปนั่งเพื่อที่จะขายงานเนี้ยนะเป็นโต๊ะนั่งอยู่แล้วก็จะนั่งตลอดวันแล้วก็มีคนนัดเข้ามาเพื่อจะมานั่งฟังเรื่องก็ได้เห็นพี่โบ๊ทไปนั่งขายก้าววัดสู่สวรรค์นี่แหละครับก็ใช้เวลาในการต่อสู้กันมายาวนานเช่นกันนะฮะกว่าหนังเรื่องนี้จะได้สร้างนะครับผมก็ยินดีมากๆครับผมยินดีมากๆนะฮะที่หนังเรื่องนี้เดินทางมาถึงจุดที่จะได้ฉายแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีภาพยนตร์หลายเรื่องเข้าโรงภาพยนตร์เชียร์เช่นกันอรุณการนะครับของพี่การที่เดินสายกวาดรางวัลทั้งโลกมาแล้วนะครับในที่สุดก็เข้าฉายเมืองไทยแล้วตอนนี้นะครับอยากให้เข้าไปดูกันเป็นหนังดีนะครับนางหาคารวานเล่นนะครับเป็นตัวเมนเลยนะพี่โมดปราโมดแสงสอนนะครับน้องน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้เด็กอีกคนนึงนักแสดงอัจฉริยะนะฮะแล้วก็หนังตอนนี้ God Skin นะครับไปดูมาแล้วเหมือนกันสุดยอดหนังเบียวมากเท่มากมี reference ทุกอย่างนะครับ reference หรือว่าต้นทางที่มาจากความการ์ตูนญี่ปุ่นเอ่ยความเรื่องหนังไซไฟเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นอะไรที่มันแรงบันดาลใจผมในตอนเด็กอะทั้งหมดเนี้ยมันถูกนำเข้ามาใส่อยู่ในงานชิ้นนี้รวมไปถึงการตั้งคำถามกับสังคมรวมไปถึงการทำให้มันบู๊สนุกนะครับเพลิดเพลินใจนะครับดูกล้ามท้องจีด้วยนะครับยินดีกับจีที่ได้มีงานเป็นพระเอกต่อเนื่องยาวนานมาถึงขนาดนี้นะครับในฐานะของคนที่เป็นผู้กำกับน้องจีเรื่องแรกนะภาพยนตร์เรื่องแรกเลยตอนผมทำ The Classic Again จดหมายสายฝนร่มวิเศษได้มีโอกาสทำงานกับจีเรื่องแรกเป็นคนดึงจีเข้ามาเล่นเรื่องนี้เลยโทรไปแล้วบอกว่าอยากได้คุณจีมาแสดงนะฮะก็ได้คุณจีมาตอนนั้นจียังเป็นแบบยังเพิ่งเล่นโฆษณา MV อยู่นะฮะยังไม่ได้เล่นหนังเล่นละครปัจจุบันนี้ดังผู้แตกละเป็นเรื่องดีใจซึ่งนางเอกเองน้องมิ้นรันลวีก็ดังผู้แตกแล้วเหมือนกันทั้งคู่นะฮะก็เขาบอกว่าอยากให้เจนนี่แบล็คพิงค์มาเล่นหนังไทยครับผมเอามาเล่นได้นะเอาเงินมาวางครับผมขอ2ล้านดอลลาร์70ล้านบาทอ่ะ70ล้านบาทเอามาให้ผม70ล้านบาทเดี๋ยวผมเอาเจนนี่แบล็คพิงค์มาเล่นนะครับ70ล้านถ้าเกิดเขาไม่ค่อยอยากเล่นอาจจะต้องจ่ายแบบ100 120ล้านอ่ะนะครับอาจจะได้เล่นแต่70ล้านบาทได้เล่น2ล้าน US ดอลลาร์ผมเชื่อว่าเจนนี่รับเล่นนะครับอาจจะแพงกว่านั้นถูกกว่านั้นแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ว่าความพึงพอใจนะฮะแต่ว่าโดยประมาณผมว่าแถวๆนี้แหละใครวางให้ผมเอามาเล่นได้เลยนะครับใครก็ได้ใน Blackpink เอามาเล่นได้เลยจ่ายเขา200ล้าน300ล้านบาทเขาก็มาเล่นนะครับสมมุติว่าหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงทํา250ล้าน US ดอลลาร์ใช่มั้ยเราทําหนังไทยก็ได้แต่ถ้าเรายอมจ่ายนักแสดง100ล้าน US ดอลลาร์ใครก็ได้ครับในโลกใบนี้100ล้านดอลลาร์
ดาวโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แบดพิตเอาใครก็ได้นะฮะเอามาได้หมดเลยครับจ่ายให้ผม 3,700 ล้านบาท 3,700 ล้านบาทเนี่ยวงการหนังไทยเนี่ยงบประมาณแผ่นดินที่ช่วยเนี่ย2ปีรวมกันเลยของทั้งอุตสาหกรรมเลย2ปีกว่านะฮะสามารถที่จะดึงมาได้ก็คือเท่ากับค่าผลิตซีรีส์เรื่องไวท์โลตัส1เรื่องเลยเอามาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมเอาทั้งหมดเนี้ยมาปั้นมาแล้วค่าทำจริงผมจะทำซีรีส์20ล้านบาทก็ได้แต่ว่าต่อตอนก็ได้แต่ว่าที่เหลือ100ล้าน200 300ล้านบาท500ล้านบาทต่อตอนนี้เดี๋ยวจ่ายให้เจนนี่รับรองเล่นไม่ว่าใครก็ตามก็เล่นนะฮะถ้าเงินเยอะขนาดนี้นะใครก็เล่นนะครับผมแต่ผู้จัดการยังไงก็ต้องไม่ให้ปฏิเสธหรอกนะฮะยกเว้นแต่เราจะเอาเขามาปู้ยำในอะไรที่มันแบบแย่จริงๆเนาะนะครับคุณธรณินทร์บอกว่าจียิ่งเล่นยิ่งดีนะครับส่วนแจ๊ยิ่งจับยิ่งแหวกแนวล่าสุดชุดนอนอ๋อเห็นแล้วครับสารวัตรแจ๊จ๋อแจ๊จับโจร นะฮะสารวัตรแจ๊ที่เขาจะมีความครีเอทีฟนะในการจับก็ดีครับยิ่งครีเอทีฟยิ่งทำให้เนียนยิ่งทำให้คาดเดายากก็ยิ่งดีนะฮะโอเคนะครับเอาอีกเรื่องนะครับก่อนจะหนีกันไปนะครับเนเน่รอยัลนะฮะได้กดปุ่มอเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้เขาเรียกโกลเด้นบัสเซอร์หรือปุ่มทองคือไม่ต้องแข่งต่อเรื่อยๆเข้ารอบชิงรอบสุดท้ายได้เลยนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยน้องเลือกเพลงที่ยากมากๆนะฮะรู้สึกว่าชื่อเพลงอะไรนะล่าสุดเพลงของเนเน่รอยัลใช่ไหมครับเพลงล่าสุดของน้องเพลงอะไรนะเมลบีเขากดให้ใช่ไหมเมลบีคือหนึ่งในสมาชิกของวงสไปเกิลนะฮะอ๋อนี่ไงของคริสคอร์เนลซาวด์การ์เด้นแบล็กโฮลซันนะครับผมจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงแบล็กโฮลซันนะฮะแล้วก็มาเล่นในแนวของตัวเองผมเคยฟังต้นฉบับมาแล้วไม่เหมือนเวอร์ชันที่น้องเนเน่เล่นเลยนะครับเป็นการโชว์พลังเสียงโชว์ทักษะการแสดงจะนะฮะแบล็กทักษะการแสดงบนเวทีนะครับไม่ใช่การแสดงหนังหรืออะไรพวกนี้นะการเพอร์ฟอร์มอ่ะการเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงถ้าแบบอารมณ์บนเวทีนะครับการกดให้คนดูอยู่หมัดนะครับส่วนตัวแล้วอาจจะชอบของมิวส์มากกว่าเพราะตอนนั้นถือว่าแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แหวกมากวิธีการเล่นมิวส์ของน้องเนเน่นะแต่พอเป็นคริสคอร์เนลเนี่ยมันก็มีวิธีที่แตกต่างอีกนะครับแต่ผมว่าชอบมิวส์มากสุดนะฮะไอตัวอันที่สองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับทำได้ดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าน้องวางแผนในการแข่งขันได้ดีแล้วดูมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันแรกยังไม่มั่นใจเพราะว่ามาสดเลยแล้วก็ แต่ว่าสามารถใช้ประสบการณ์เอาชนะไปได้ใช่ไหมฮะครั้งที่สองสดมากตอนนี้มั่นใจมากขึ้นครั้งที่สามนี่ก็เรียกว่าสามารถกดผมใช้คำนี้นะว่ากดเวทีได้ผมใช้คำนี้เลยว่ากดเวทีได้คือรู้แล้วว่าจะคอนโทรลเวทีอย่างไรคอนโทรลการทำงานอย่างไรถึงแม้จะไม่ได้ใช้ทักษะกีตาร์แบบมิวส์ตอนเพลงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่ารอบนี้นี่มันมีความเรียกมีความคมนะฮะแล้วก็ที่เสียดายอย่างหนึ่งคือพอน้องได้โกลเด้นบัสเซอร์ไปแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าเราจะไม่ได้เห็นน้องไปอีกจนถึงรอบชิงเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ไปสู้รบปรบมือแล้วนะครับก็ถือแต่อย่างน้อยก็ทำให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็ตกใจที่เป็นเมลบีที่เป็นคนกดนะครับไม่ใช่คนอื่นนะครับจริงๆแล้วคาดหวังคนอื่นกดเยอะกว่านะครับกดปุ่มเยอะกว่าแล้วก็น้องเนเน่เองเนี่ยหลังจากตอนนี้ก็คือสร้างแฟนคลับทั่วโลกนะครับมีแฟนคลับที่ติดตามเยอะแล้วแฟนคลับนี่ตอนนี้ยูทูบเบอร์นี่ยิ้มออกหมดเลยใครก็ตามที่มารีวิวน้องเนเน่ใน YouTubeยอดขึ้นแสนหมดพอยอดขึ้นแสนหมดใครชมน้องเนี่ยยอดขึ้นแสนหมดเลยนะครับใครมานั่งวิเคราะห์เสียงวิเคราะห์การแสดงวิเคราะห์สิ่งต่างๆนะครับก็ทำรีแอคชั่นวิดีโอดีๆเนี่ยยอดขึ้นแสนหมดช่วงนี้ก็คือน้องเนี่ยดังขนาดแจกเงินให้คนอื่นแล้วนะครับแจกเงินผ่านทางยอดวิวที่แฟนคลับไปตามดูไปศึกษาไป ไปทำความเข้าใจว่าฝรั่งมองเห็นอะไรในตัวน้องบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้องทำได้ดีนะฮะโอเคนะครับมีหลายท่านทักเข้ามาคุณธรณินทร์ยาวเลยทีนี้บอกเมื่อวานฟังแบล็คโฮลซันแบบออริจินอลของเนเน่คือไดนามิกมาเต็มใช่ครับไดนามิกน้องดีกว่าเยอะ
นะครับคือคนละแบบคริสคอร์เนลเขาไปด้วยความเขาเรียกกรันช์ก็จะมีความแบบดาร์กกว่า

0: นะครับแบบเดียวกับเคิร์ทโคเบนเล่นวงเนวาน่าครับมันจะมีความดาร์กกว่ากรันช์กว่าดูขบถกว่าแต่ของน้องเนเน่จะเป็นความล็อกแบบเอ็กตี้ล็อกแบบ ACDC ด้วยอะไรด้วยแบบเมตาลิก้าแบบหลายๆแบบมาปนกันแต่เอาเพลงกรันช์มาเป็นเบสในการสร้างไดนามิกทั้งแบบดีว่าทั้งแบบวงแบบ Nightwish หรือว่าจะเป็นคือมันมีวงหลายแบบที่น้องเอาเทคนิคหลายๆแบบของแต่ละคนเข้ามาผสมปนกันจนเป็นเนเน่รอยัลนะครับซึ่งน่ารักมากนะครับเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดเอกลักษณ์ใหม่แล้วกันนะฮะเป็นผมใช้คำว่าเอกลักษณ์ใหม่มันไม่ใช่เอกลักษณ์ของแบบวงแบบ Kiss หรือ Queen หรืออย่างที่บอก Metallica หรือ Korn หรือ Slipknot หรือ Muse หรือใครก็ตามแต่นะครับแต่มันเป็นเดเน่รอยัลเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสไตล์มันชัดนะฮะสไตล์มันชัดนะฮะมีคนบอกว่าชอบน้องเล่น Still Got The Blues มากถ้าป๋าแกรี่โมยังอยู่ป๋าคงปื้มอ๋อ Still Got The Blues ดีครับเพราะว่าน้อยคนคืออย่างนี้ครับ Blues เนี่ยมันเป็นเพลงผู้ใหญ่มันเป็นเพลง Blues แปลว่าความเศร้านะฮะมันเป็นความทุกข์ระทมของคนผิวดำที่อยู่ในนิวออร์ลีนส์ทั้งอยู่ในเขตใต้นะฮะในสมัยก่อนแล้วก็เพลงความบลูส์เนี่ยมันเป็นความแบบมันเป็นความเจ็บปวดลึกๆนะดังนั้นการที่เด็กเล่นบลูส์แล้วได้อารมณ์ของบลูส์เนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่ทำให้คนตื่นเต้นเสมอเวลาเราเห็นเด็กๆเด็ก7ขวบ10ขวบเล่นกีตาร์เพลงบลูส์ดีๆนะฮะเพลง BB King เลยอะไรเลยก็ทำให้ก็เลยทำให้มันน่าตื่นเต้นเสมอนะครับอันนี้ก็จริงนะครับคุณโทรนินก็บอกมาว่าในเวทีมีแต่เสียงกรี๊ดจนกรรมการต้องให้เงียบโอ้จริงฮะนะครับแล้วก็คุณกรพัฒน์ตอบกลับมาว่าเจนนี่แบล็คพิงค์บอกสปอนเซอร์สนับสนุนท่านชายอดัมโอ้ใครจะมาสนับสนุนครับเอาตัวเองสนับสนุนตัวเองให้รอดก่อนนะฮะคุณบอกว่าเข้ามาฟังเพลินๆก่อนนอนนะครับผมโอเคฮะแล้วก็คุณวิทยานะฮะบอกว่าถ้ามีเวลาเหลือขอสอบถามเรื่องตลาดหนังในตะวันออกกลางมองตลาดหนังไทยยังไงโอ้น่าสนใจแต่ว่าพอดีเวลามันหมดซะก่อนนะแต่ไม่ว่ากันอ่ะเดี๋ยวอาจจะตอบเป็นออนไลน์ไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลากันก่อนดีกว่าเพราะหมดเวลาทางวิทยุแล้วนะครับผมพบกับผมเฉลิมชาตรีหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 ถึง 4:00 นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับ

0: ลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาเราจะคุยกันเรื่องงบประมาณกันไปถึงไหนเนี่ย
2: อาจารย์ต้องชื่นใจนะเพราะว่านุ่นน่ะดูฟีดแบคของคุณผู้ชมทางบ้านนะเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยอ่ะที่เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบประมาณและที่สำคัญอ่ะเขาได้เห็นบรรยากาศจริงๆไงไม่ใช่แค่อ่านแต่ในเท็กซ์หรือว่าข้อความอย่างเดียวค่ะ
3: ก็ต้องขอบคุณทางรัฐสภาโดยเฉพาะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเลขาธิการรัฐสภาด้วยเนี่ยนั่นก็อำนวยความสะดวกอนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายทำ
2: อ
3: ันนี้ก็ต่อไปก็ถ้าเกิดผมไปยุ่งกับอะไรแล้วผมก็สนุกแบบนี
2: ้
3: ผมถือว่าเป็นการทำหน้าที่นะเพิ่มเติมจากไอ้ที่เราทำหน้าที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยซึ่งก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคราวนี้เราวันนี้จะว่ายังไงกันต่อ
2: คือเมื่อวานเนี่ยอาจารย์เราได้เห็นภาพรวมบรรยากาศแล้วค่ะในห้องของอนุกรรมาธิการแต่คราวนี้ก็อยากจะรู้ค่ะเวลาที่เขาประชุมกันน่ะ
3: ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมต้องพูดถึงความยึดโยงระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญ
2: ชุดใหญ่
3: 72คนกับคณะอนุกรรมาธิการทั้ง8คณะ
2: ค่ะ
3: มันมีความยึดโยงกันอย่างนี้ว่าเมื่อเราพิจารณาไปแล้วเนี่ยนะการจะลงในรายละเอียดเอกสารคนละชนิดต้องการคนที่ดูแบบเป็นรายไอเทมรายการเลยเนี่ยกรรมาธิการคงไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะเอกสารมันเยอะมาก
2: ค่ะ
3: เราก็เลยดีลิเกตอำนาจให้คณะอนุกรรมาธิการไปทำหน้าที่แล้วแต่ละคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยเขาก็จะมี10คนใน10คนนั้นเนี่ยจะมี2คนที่มาจากกรรมาธิการเพื่อให้มีความเชื่อมโยงการลงมติจะตัดงบปรับลดงบประมาณที่เสนอมาในแต่ละห้องในแต่ละคณะ7คณะที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินซึ่งเดี๋ยวจะให้ตัวเงินด้วยเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาใช้ลงมติถ้ามันตกลงกันไม่ได้ก็ลงมติด้วยเสียงข้างมากซึ่งก็จำนวนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะมากกว่าส.ส.ฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะประนีประนอมกันทางผู้มาชี้แจงอาจจะขอปรับลดเองทางฝ่ายเสียงข้างมากอาจจะกับเสียงข้างน้อยที่เป็นอนุกรรมาธิการเท่ากันอาจจะคุยกันแล้วก็ไม่ต้องลงมติส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่น้อยมากอ่ะที่มันไม่ไหวจริงๆนะถึงจะลงมตินะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะของประธานอนุกรรมาธิการแต่ละคนด้วยมีทักษะไม่เหมือนกันกรรมวิธีในการจะให้การประชุมมันดำเนินไปอย่างตามที่ต้องการถามว่าเขามีเป้าในการจะตัดไหมคำตอบคือไม่แต่มีไกด์ไลน์
2: ยังไง
3: อันนี้ไกด์ไลน์เนี่ยเป็นไกด์ไลน์ที่เป็นแนวทาง
2: ค่ะ
3: ซึ่งกรรมาธิการประชุมกันแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คณะอนุกรรมาธิการทั้ง7คณะจะไปทำเนี่ยคุณจะต้องยึดหลักอะไรบ้างเป็นไกด์ไลน์อย่างเช่นรายการถ้าเป็นตั๋วโดยสารเครื่องบินต้องราคาเท่าไหร
2: ่
3: ถ้าซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องทดแทนของเดิมที่ใช้มาแล้วไม่ต่ำกว่า8ปีถ้ายังใช้ไม่ซื้อขอมาก็ตัดทิ้งเลยถ้าเป็นรายการที่นอกบัญชีของสำนักงบประมาณให้ไกด์ไลน์ว่าให้ขอปรับลด 5% เนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นไกด์ไลน์นะในภาคปฏิบัติเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวินดุลพินิจของคณะอนุกรรมาธิการทั้งว่าที่ว่าแล้วคณะอนุกรรมาธิการ10คนเนี่ยก็ยังมีที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมาธิการแต่ไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วก็มีที่ปรึกษาของประธานอนุกรรมาธิการ
2: ค่ะ
3: เพื่อที่จะขยายขอบเขตในการดูให้มันทั่วถึงแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะไอ้ไกด์ไลน์อันเนี้ยบางทีก็ใช้ตอนนี้ที่มันคุยกันมากแล้วมันเป็นปัญหามากอย่างเช่น เรื่องเกี่ยวกับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเรื่องคลาวด์อะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะคุณจะมี National Cloud มั้ยคุณจะมี Autonomous Cloud มั้ยคลาวด์อะไรเนี้ยก็ถกเถียงกันแต่นี่มันเป็นปีแรกมันก็อาจจะอะไรกันอย่างนี้รัฐบาลเขามีนโยบายอย่างนี
2: ้
3: นะในคณะอนุกรรมาธิการทั้ง
2: 8คณะ
3: ทั้ง8คณะเนี่ยคณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยเนี่ยคือคณะสุดท้ายคณะที่8ซึ่งจะประชุมประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนพิจารณางบประมาณจบ
2: ที่เป็นคณะของข้อสังเกต
3: คณะกรรมาธิการข้อสังเกตซึ่งก็มีความสำคัญนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเงินแต่มันจะเป็นตัวกำกับการของงบประมาณในปีหน้าว่าสิ่งที่เขาบอกให้คุณไปปรับปรุงแก้ไขคุณทำหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำปีนี้เขาก็จะยิ่งจะตัดงบคุณแหลกลานประมาณอารมณ์นี้
2: ค่ะ
3: ครับคราวนี้อ่ะยังไง
2: อาจารย์ขาแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาก็สับสนค่ะว่าตอนที่เขาประชุมในคณะอนุอะค่ะมันแตกต่างยังไงกับกรรมาธิการชุดใหญ่และวาระเขาอะในแต่ละประธานเนี่ยเวลาเขานั่งหัวโต๊ะใช่ไหมคะเขาก็จะมีตารางเปเปอร์มาอนุนมีบรรยากาศมาให้ดูกันเอาเข้าไปดูกันค่ะ
3: ลองดูกันก่อนดูก่อน
2: โดยปกติแล้วอะค่ะประธานเนี่ยท่านจะเป็นคนนำประชุมใช่ไหมคะ
4: ใช
2: ่แต่ว่านุ่นนะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เขาประชุมกันนะคะก็จะมีประธานนำการประชุมใช่ไหมคะแต่เขาจะมีตารางอะของหัวข้อซึ่งนุ่นไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อสังเกตจากกรรมาธิการชุดใหญ่หรือเปล่าก
3: รรมาธิการชุดใหญ่ไม่นั่นเขาจะมีตั้งขอในงบประมาณเท
2: ่
3: าไหร่เนี่ยตั้งขอปี68เท่าไหร่69เท่าไหร่70เท่าไหร่นี่คือตั้งข
2: อ
3: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งขอประมาณ 4,907 ล้านปี685,631 ล้านปี69ปีนี้ขอ 5,251 ล้านคราวนี้กรรมาธิการก็จะมาพิจารณาก็ลงในรายละเอียดอันนี้คือยอดใหญ
2: ่ค่ะ
3: แต่ละชุดเนี่ยเขาทำงานไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างอันนี้มันจะมีทั้งหมด8คณะกรรมาธิการ8คณะอนุกรรมาธิการ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใน8อนุกรรมาธิการเนี่ยอนุกรรมาธิการที่พิจารณาแล้วเป็นคนตัดงบต้องเข้าใจนะว่ากรรมาธิการตัดได้อย่างเดียว
2: ค่ะ
3: เพิ่มไม่ได
2: ้ค่ะ
3: ถ้าเพิ่มติดคุกแล้วตัดลงพื้นที่ของตัวเองถ้าเป็นส.ส.รัฐธรรมนูญมาตรา144พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2: ถือ
3: ว่าผลประโยชน
2: ์เดี๋ยวนุ่นให้อาจารย์อะลงรายละเอียดในเรื่องของตัวเลขค่ะนุ่นเล่าบรรยากาศนี้ก่อนประธานเขาประชุมเสร็จแล้ว ใช่ไหมคะโอเคเซ็นเตอร์เป็นผู้ที่ชี้แจงด้วยแล้วก็อนุอะซักถามด้วยจังหวะของการจ่ายบอลและจังหวะของการถามเนี่ยค่ะเขาจะใช้ยกมือและอาจารย์ของนุ่นก็ยกมืออยู่หลายครั้งเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมว่าโครงการนี้ขอตัดงบสักประมาณ 5% ได้ไหมผู้ชี้แจงเขาก็จะไล่เลียงไปหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญก็ว่าไปสุดท้ายแล้วค่ะเวลาที่ได้ภาพรวมแล้วจะมีเลขาในการขาน
3: เพื่อ
2: แต่ละเรื่อง
3: คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มยอดว่าตัดไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร
2: ่
3: ต้องอ่านเลยนะเพราะต้องบันทึกไว้เพราะมันจะต้องไปเข้าห้องใหญ่เป็นตัวเลขที่มันจะต้องออกมาเดะอะตัวเลขจะเป็นเศษเงินก็ต้องออกมาเท่ากับ 3,788,000 ล้านบาท
2: ค่ะ
3: ต้องออกมาอย่างนั้นเลยตรงไหนเพิ่มตรงไหนลงต้องอย่างนั้น
2: อาจารย์เขาพูดเร็วมากเลยอ่ะแต่ละคนหูทิพย์มากนุ่นแบบฮะ
3: เขาชำนาญเขาคำนวณไว้แล้ว
2: โอเค
3: ตอนนี้มันยังมีอันที่หลายคนไม่ทราบแม้ว่าเราจะมอบอำนาจดีลิเกตพาวเวอร์ไปให้คณะอนุกรรมาธิการแต่ละชุดเนี่ยกรรมาธิการก็มีตัวแทนกรรมาธิการไปนั่งเป็นในอนุกรรมาธิการอย่างน้อย2คน
2: ค่ะ
3: แต่ว่าสำหรับกรรมาธิการเนี่ยเราถ้าให้ผมเทียบนะเราก็เหมือนยกกบัตรคุณรู้จักไหมยกกบัตร
2: คืออะไร
3: ยกกบัตรนี่เป็นตำแหน่งจากส่วนกลางที่ไปตามหัวเมืองต่างๆสมัยอยุธยา ใช่ไหม เป็นยกกบัตรไปเราก็เหมือนกับกรรมาธิการเนี่ยเหมือนกับไปจากส่วนกลางเนี่ยเหมือนกับเป็นยกกบัตรเราก็เข้าไปดูเข้าไปสังเกตการเข้าไปพูดเข้าไปแนะนำอะไรได้แม้ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนในการจะตัดงบด้วยเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมาธิการทุกครั้งที่ผมไปห้องต่างๆทั้ง7ห้องเนี่ยผมก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าผมไม่มีอำนาจในการจะมาตัดงบท่านคนที่มีอำนาจคือคณะอนุกรรมาธิการทั้ง10ท่านท่านก็คุยกับเขาดีๆก็แล้วกันแต่ผมมาเนี่ยผมจะมาบอกแนะนำอะไรต่อมีอะไรที่จำเป็นซึ่งแต่ละคณะก็ไม่เหมือนกันแล้วบางทีเราก็ลงในดีเทลแล้วอาจจะมีในบางไอเทมเนี่ยคณะอนุกรรมาธิการบางคณะเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว มันมาไม่ชอบมาพากลเขาก็จะส่งซิกแนลมาที่ผมขอรถดับเพลิงด่วน
2: เขาพูดแบบนี้เหรอ
3: ขอรถดับเพลิงด่วน
2: ค่ะ
3: ผมก็ต้องรีบไปเฮ้ยห้องไหนวะแล้วมันก็แปลกผมไปแล้วบรรยากาศมันจะเปลี่ยน
2: มันเป็นยังไง
3: เอาไม่พูด
2: แต่นุ่นเห็นจังหวะหนึ่งของอาจารย์อ่ะอาจารย์มีจังหวะยืดหยุ่นเช่นแบบโอ้โหเขากำลังถกเถียงกันเลยแต่ถ้าอาจารย์มองตัวเลขแล้วอ่ะบางครั้งอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงให้เขาไปเถอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันมีจังหวะนั้นอยู่ด้วยนะ
3: ก็เราก็ดูตามความเป็นจริงเราก็ไม่เคร่งครัดมากเราฟิกซิเบิลเรายืดหยุ่นยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าผมไม่มีผลประโยชน์อะไรกับการจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้ทั้งนั้น
2: ะ
3: นะแล้วผมก็ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่ที่จะไปเกี่ยวข้องทางการเมืองผมก็แค่เป็นกรรมาธิการคนหนึ่งเท่านั้นเอง
2: ค่ะ
3: ผมก็ทำหน้าที่เท่าที่ผมคิดว่ามันควรจะทำ
2: ค่ะ
3: คราวนี้อ่ะต่อ
2: คำถามที่ต่อเนื่องค่ะอาจารย์นุ่นอยากให้อาจารย์ลงตัวเลข
3: okay.
2: แต่ละอนุกรรมาธิการว่าเขาพิจารณาเนี่ยค่ะด้วยตัวเลขที่เท่าไหร่และเงินที่ถูกตัดออกไปมันไปไหน
3: okay.
2: เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะในอนุกรรมาธิการนะคะทั้ง8คณะตัวเม็ดเงินนะคะ อยู่แต่ละคณะประมาณเท่าไหร่คะอาจารย
3: ์ก็ผมแยกให้ดูนะอันนี้ก็เป็นแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะอย่างคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมสัมมนาเนี่ย
2: ค่ะ
3: ตัวเลขที่เขาต้องพิจารณาทั้งที่เป็นรายจ่ายประจำแล้วก็จะรายจ่ายลงทุนเนี่ย 224,167 ล้านบาท
2: ค่ะ
3: คณะที่2คณะครุพันธ์ ICT และทุนหมุนเวียน 361,201 ล้านบาทนะคณะที่3เป็นคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 265,859 ล้านบาทคณะที่4เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนะรวมทั้งเงินอุดหนุนของที่ให้กับพวกอบต.อะไรพวกนี้นะอันนี้รวมๆกันแล้วก็ 326,741 ล้านบาทคณะที่5เป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครพัทยาแล้วก็รัฐวิสาหกิจ 142,080 ล้านบาท
2: ค่ะ
3: คณะที่6คณะการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาเป็นเงินที่จะต้องพิจารณาปรับลดหรือจะอะไรก็ตามทีเนี่ย 221,619 ล้านบาท
2: ค่ะ
3: คณะสุดท้ายคือคณะเขาเรียกว่าแผนบูรณาการมันจะเป็นหลายหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ด้วยกันทำแต่ละเรื่องนะอันนี้เป็นเงินรวมกันทั้งหมดรวมทั้งองค์กรอิสระก็อยู่ในคณะนี้ด้วยกองทุนในกำกับก็อยู่ในคณะนี้ด้วยเนี่ยงบก็ที่ต้องพิจารณาทั้งงบประจำแล้วก็งบลงทุนเนี่ย 9,462 ล้านบาท7คณะพิจารณาเงินทั้งหมดจะปรับลดด้วยวงเงินซีลิ่งมันเนี่ยเท่านี้จะปรับลดลงเท่าไหร่ในอีกเรื่องนึงเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 1,632,132 ล้านบาท
2: 7คณะของอนุเนี่ยเม็ดเงินที่พิจารณาคือตัวเลขนี
3: ้โอเคแบ่งออกเป็น2ก้อนที่เป็นงบประจำเนี่ย 925,617 ล้าน
2: ค่ะ
3: กับก้อนที่เป็นงบลงทุน760,514 ล้านบาทนั่นเท่ากับว่ามันยังมีเงินอีกก้อนหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลของคณะกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการแต่จะไปอยู่ในส่วนที่คณะกรรมาธิการอาจจะทวงติงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือ2,155,867 ล้านบาท
2: อ
3: ันนี้เราแยกให้ดูเลยแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเราก็จะเห็นว่าก้อนใหญ่ทั้งหมดซอยย่อยแยกก็เป็น2ส่วนที่เป็นส่วนที่ตัดไม่ได้กับส่วนที่มาพิจารณาในคณะอนุกรรมาธิการ
2: ค่ะ
3: ระบบมันเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้มาเอาว่าจบตรงนี้เมื่อคณะอนุกรรมาธิการลงมติสำหรับหน่วยงานใดเงินใดหนึ่งเป็นรายการที่เขาไม่เห็นด้วยเขามีสิทธิ์ไปอุทธรณ์ในห้องคณะกรรมาธิการ
2: ชุดใหญ่
3: ซึ่งถ้าคณะกรรมาธิการชุดใหญ่พิจารณาแล้วว่าที่เขาอุทธรณ์มาเนี่ยฟังขึ้นก็จะคืนที่ตัดให้เขาไป
2: อ๋อ
3: ในขั้นตอนนั้นเนี่ย ตอนนี้การประชุมคณะอนุกรรมาธิการทั้ง7คณะที่ตัดเงินปรับลดงบประมาณเสร็จแล้วกำลังอยู่ระหว่างการทำรายงานเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการห้องใหญ่ว่าตกลงตัดลดไปได้เท่าไหร
2: ่ค่ะ
3: แล้วก็ในจังหวะนั้นใครจะมาอุทธรณ์ก็อุทธรณ์กันให้เรียบร้อย
2: อ
3: ันนี้จะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่19วันที่20ที่ผ่านมานะซึ่งตัวเลขคร่าวๆเท่าที่ผมติดตามเนี่ยก็คือว่าปรับลดได้ประมาณสัก 6-7 พันล้านบาท
2: ค่ะ
3: พอปรับลดมาได้ 6-7 พันล้านบาทปั๊บมันก็ต้องมีรายการที่จะไป allocate ไปให้ใครเพราะตัวเลขจ่ายมันยอดมันไม่มีเปลี่ยน 3.788 ล้านล้านบาทปรับลดไป 7,000 ของหน่วยนี้มันก็ต้องโอนไปไว้หน่วยอื่น
2: อ๋อที่ถามว่าเงินที่ตัดเอาไปไหนเอาไปหน่วยอื่น
3: ก็ต้องมานั่งคุยกันทางฝ่ายรัฐบาลก็อยากจะไปตรงนั้นฝ่ายค้านก็อยากให้ไปตรงนี
2: ้ค่ะ
3: ผมก็อยากให้ไปตรงโน้นทุกคนก็คุยกันไปคุยกันมาหมูหมากาไก
2: ่ค่ะ
3: นะแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขว่าโอเคจัดให้ตรงนี้นะด้วยความจำเป็นนะเขาขอมานะโอเคนะเราไปตัดเขารุนแรงไปอะไรเงี้ยมันก็จะได้เป็นตัวเลขลงตัวพอลงตัวเสร็จปั๊บมันก็จะมีตัวร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญออกเป็นตัวร่าง
2: ค่ะ
3: ใครไม่เห็นด้วยถ้าเป็นส.ส.ก็ยื่นคำแปรยติแล้วก็มาคุยกับกรรมาธิการผมอยากให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมกรรมาธิการบอกไม่ได้ไม่ได้คุณไปสงวนความเห็นคำแปรยติคุณในวาระ 2-3
2: สงวนคำแปรยติ
3: อันนี้สำหรับส.ส.
2: ค่ะ
3: แต่ว่าสำหรับ
2: กรรมาธิการ
3: สำหรับยกกระบาดแบบผมเนี่ย
2: เขาใช้คำว่า
3: สงวนความเห็นซึ่งเราจะทำเป็นเอกสารแจ้งให้เขาทราบก่อนเพื่อเขาจะได้บรรจุเอาไว้ในรายงานที่จะส่งพิมพ์แล้วก็ส่งไปให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง400คนพิจารณาก็ต้องพิมพ์ไปประมาณ500ชุดเป็นหนึ่งเอกสาร4เล่มสรุปจากเล่มนี้เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วมันจะออกมาเป็น4เล่มใน4เล่มนี้พิจารณาลายมาตรา
2: อ
3: ันไหนต้องโหวตในวาระ2เอาตามกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยหรือไม่มีก็เป็นแสดงสมมติความเห็นก็อธิบายไปมันก็มีทั้งที่ไม่ต้องลงมติแล้วก็มีที่ต้องลงมติแล้วก็มีทั้งคนที่แปรยติแล้วก็มีคนที่สงวนความเห็นไอ้นั่นคือสิ่งที่ท่านจะเห็นตอนประชุมรัฐสภาในการพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ในห้องประชุมสุริยันของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะเป็นแบบบรรดากรรมาธิการก็จะขึ้นข้างบนเรียงตับ
2: ค่ะ
3: เหมือนกับเป็นรัฐมนตรีอ
2: ่
3: ะแล
2: ้
3: วก็ต้องชี้แจงเฮ้ยทำไมผมตัดอันนั้นผมไม่ตัดอันนี้อะไรเงี้ยนะเออ
2: นั่นสิคะวาระที่2ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ชมมาดูก่อน
3: อันนี้หนังตัวอย่าง
2: ภาพอันเนี้ยคือหนังตัวอย่างเราเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คล้ายค่ะแล้วก็สงสัยตอนที่ว่าอ้าวพอเข้าสู่สภาในวาระที่2แล้วเราเห็นว่ากรรมาธิการทำงานหนักขนาดนี้แล้วเขาเห็นต่างหรือเห็นพ้องได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะจะไล่ไทม์ไลน์อีกนิดนึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจค่ะ
3: เอาก็เอาอย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าก่อนที่จะไปพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3เนี่ยมันต้องแรปอัพทำให้จบในคณะกรรมาธิการวิสามัญทำเป็นรายงานว่าหลังจากที่ให้อำนาจกรรมาธิการไปพิจารณาแล้วเนี่ยผลการพิจารณาเป็นอย่างนี้เราตัดลดไปได้เท่านี้แล้วเราเกลี่ยอย่างนี้สิ่งที่มันจะปรากฏเป็นรายละเอียดในร่างในพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากต้นฉบับนี
2: ้
3: เพราะมันผ่านการคัดสรรอะไรแล้วเนี่ยแต่จำนวนมาตราเนี่ยจะมีเท่าเดิมคือ41มาตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีเนี่ยอย่างปีนี้มี41มาตราม ันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะลงรายละเอียดตัวเลขที่มันเป็นอยู่ในนี้มันจะเปลี่ยนตัวเลขที่เป็นอยู่ในแต่ละรายการนี่มันจะเปลี่ยนตามกรรมาธิการที่พิจารณาแล้วทำรายงานขึ้นไปแล้วเมื่อจบแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเปลี่ยนตัวเลขข้างในออกมา
2: แต่กรอบไม่เปลี่ยน
3: กรอบไม่เปลี่ยนใช่แล้วรายการที่ตัดลดไม่ได้ก็ไม่มีการเปลี่ยน
2: อ
3: ันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจนิดนึงว่าในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะไปถึงการพิจารณาวาระ 2-3 เนี่ยโอเคมีการนัดส.ส.มาแปรยติสงวนคำแปรยติให้กรรมาธิการส่ง รายการที่จะสงวนความเห็นในมาตราไหนไปแล้วก็พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดข้อสังเกตเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกปั๊บเนี่ยเขาก็จะตรวจรายงานอะไรกันเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยวันที่1กันยาเอกสารจะเสร็จส่งไปให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิมพ์ในวันที่2ถึงวันที่4กันยาเพื่อนัดประชุมพิจารณาวาระที่2และ3ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาวันที่7 8 9กันยาคืนวันที่9ลงมติพอวันรุ่งขึ้นวันที่10กับ11ไปสมาชิกวุฒิสภาแต่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคุณได้แต่มีแต่พูดอย่างเดียวคุณไปแก้ไขที่เขาแก้ไม่ได้แล้ว
2: ค่ะ
3: นะแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาที่สภาเรียบร้อยแล้วประธานรัฐสภาก็จะส่งมาให้รัฐบาลรัฐบาลก็จะเก็บไว้5วันก่อนนำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวแต่ก็น่าจะตามตารางเวลาเนี่ยน่าจะประกาศทันวันที่1ตุลาคมให้มีผลบังคับใช้อ่ะคราวนี้
2: พอมีผลบังคับใช้นั่นแปลว่าก็เริ่มเบิกจ่ายงบได้แล้วอาจารย์เทียบเคียงให้ดูให้เห็นภาพตัวอย่างว่าเนี่ยคือใจความสำคัญโปรเซสทั้งหลายอ่ะพอเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยมันเหมือนกันเปิดวาล์วก๊อกน้ำปล่อยน้ำไหลออกไป
3: มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถึงไม่ผ่านเนี่ยมันก็มีเขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติวิธีโมมานว่าถ้างบประมาณไม่เสร็จเราก็ใช้แบบไปพรางก่อนคำว่าพรางก่อนหมายความว่าใช้ได้แต่เฉพาะงบประจำกับงบผูกพันแล้วก็รายการที่เป็นรายการเหลื่อมปีซึ่งมันเคยเกิดขึ้นจำได้ไหมสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐามาก็ช้าสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็ช้าใช่ไหมรัฐบาลเนี้ยที่สำคัญคือพูดอย่างนี้คุณอนุทินเข้ามาเป็นรัฐบาลตอนงบประมาณรายจ่ายปี69แก้ไขอะไรไม่ได้อันนี้จะเป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายโดยรัฐบาลคุณอนุทินโดยรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติ
2: ค่ะ
3: เต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นจะดีจะชั่วจะใช้ได้ไม่ใช้ได้ก็ดูผลที่มันเกิดขึ้น
2: ค่ะ
3: คราวนี้มันก็จะมีประเด็นที่ผมคิดว่าอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะว่าเมื่อบรรจุเป็นวาระและอภิปรายแล้วเนี่ยนะถ้าท่านดูรายการนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมว่าท่านจะเข้าใจโปรเซสทั้งหมดว่ามันเป็นขั้นตอนไหนนะแต่แน่นอนน่ะนะมันก็จะมีลักษณะที่อาจจะเรียกว่าจะพูดยังไงดีคือผู้แทนหรือสสเนี่ยเขายึดโยงกับเขตเลือกตั้งเขาก็ย่อมให้ความสนใจกับการอะโลเคทถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีอำนาจไปทำอะไรก็จริงเนี่ยแต่เขาก็จะพยายามบอกว่าตรงนั้นมันขาดตรงนี้มันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นงานที่เขาเชื่อมโยงยึดโยงกับผู้สนับสนุนเขาก็จะมีก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนด้วยนะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะสำหรับคนอื่นผมไม่ทราบนะสำหรับผมเนี่ยมีเรื่องที่อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะแม้ว่าเราจะไม่ได้ติดตามการทำงานอย่างละเอียดนะแต่ว่ามันมีหน่วยงานนึงคือเขาเรียกว่าสำนักงบประมาณของรัฐสภาไม่ใช่สำนัก
2: งบประมาณ
3: โคราชกันนะ
2: ค่ะ
3: สำนักงบประมาณของรัฐสภาอันนี้เขาจะทำเอกสารให้กับกรรมาธิการทุกมาตราเลยเป็นซัมมารีแล้วก็มีบทวิเคราะห์อะไรต่ออะไรบางทีผมก็เห็นคนที่เข้ามาพูดเนี่ยเขาก็อาจจะเอามาจากไอที่เขาทำให้
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็ดีถ้าถามผมนะก็ดีอย่างอันเนี้ย
2: ไปหาอ่านได้อยู่เหมือนกันหรือเปล่าคะ
3: ไม่แน่ใจว่าในเว็บไซต์เขาเปิดหรือเปล่
2: า
3: เราไปหาอ่านดูมีมันก็มีหมดเลย
2: ค่ะ
3: คือไอเล่มที่ผมให้ดูก็ประกบกันนี้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เราเริ่มจากนี้นะไอ้เล่มนี้สรุป
2: งบประมาณโดยสังเขป
3: ไอ้นี่คือตัวร่างพระราชบัญญ
2: ั
3: ติ
2: ค่ะ
3: แล้วไอ้เล่มใหญ่ๆที่ผมให้ดูอย่างนั้นน่ะมันคือเล่มที่ลงในรายละเอียด
2: ค่ะ
3: แล้วไอ้นี้ประกบกับเล่มใหญ
2: ่โอเค
3: เวลาเรานั่งอ่านแล้วก็นั่งประกบกับเล่มใหญ่แต่มันไม่ใช่แค่นี้ในโลกของการติดตามเนี่ยบางทีเราต้องหาความรู้ด้านนอกนิดหน่อยผมจะใช้อันนี้
2: ตัวบทกฎหมายเราก็เรียนรู้แล้วละอันนี้อะไร
3: อันนี้คือแผนการคลังระยะปานกลาง
2: ไปหาอ่านได้จากไหนคะ
3: เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปิ้นออกมาเลย
2: สสก.
3: ฉบับล่าสุดอันนี้จะเป็นแม่บททางด้านการเงินการคลังไป3ปี
2: ค่ะ
3: วงเงินงบประมาณการขาดดุลนั้นจะเป็นไปตามนี้หรือดีกว่าที่เขาทำไว้แต่จะไม่แย่กว่าที่เขาทำไว้จะไม่มีการเปลี่ยนปรับบ่อย
2: ๆอันนี้แผนการคลังระยะปานกลาง
3: และอันนี้มันจะเป็นการเป็นบทสรุป
2: รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณค่ะ
3: อันนี้จะที่ล่วงไปแล้วเราก็จะเห็นตัวเลขประเภทนี
2: ้
3: ซ
2: ึ่
3: งมันไม่ได้อยู่ในงบประมาณมันยังมีเรื่องที่ไม่อยู่ในงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ผมเคยพูดเรื่องการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยออกเงินไปให้รัฐบาลก่อนสำหรับโครงการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาที่เราดังๆมากๆก็โครงการจำนำข้าวสมัยคุณยิ่งลักษณ
2: ์ถู
3: กไหมแล้วก็เรื่องที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรป
2: ีละ
3: 40,000-50,000 ล้านในสมัยรัฐบาลของคุณประยุทธ
2: ์ค่ะ
3: แล้วก็ยังดำเนินมาจนถึงปีที่แล้วก็ยังทำอยู
2: ่
3: ปีนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นการใช้เงินตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
2: ค่ะ
3: ไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องของอัตราส่วนหรือการกำกับโดยกฎหมายอีกกฎหมายนึงเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกเรื่องที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนผมไม่เอามาปนตอนนี้แต่ผมจะบอกว่ามันมีความยึดโยงกัน
2: โอเคเราจะได้เห็นบิ๊กพิกเจอร์ค่ะอาจารย์ทีนี้นุ่นกลับมาชั้นกรรมาธิการเสร็จปุ๊บเข้าสู่สภาในวาระที่2คำถามคือโอเคพิจารณารายมาตราค่ะทีนี้เวลาเขาพิจารณาค่ะเขาเอาตามที่กรรมาธิการแก้ไหมหรือสามารถสวนทางกับกรรมาธิการ
3: ได้ต้องโหวตคือกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็จะพยายามบอกกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าอันนี้ดีกว่านะส่วนกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ต้องอธิบายว่าอันนี้ดีกว่านะใช้เหตุใช้ผลกันแล้วสุดท้ายก็ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดอะทั้งที่เป็นกรรมาธิการและไม่เป็นกรรมาธิการเนี่ยลงมติแต่กรรมาธิการที่ไม่ใช่เป็นส.ส.ผมลงมติไม่ได้ในวาระที่สองนะพูดตัวนี้ก็พูดเพิ่มเติมนิดนึงแม้ว่าคุณจะสงวนคำแปรยติเพื่อจะขออภิปรายในสภาก
2: รรมาธิการหรือแม้กระทั่งส.ส.
3: อันนี้ส.ส.สงวนคำแปรยติกรรมาธิการสงวนความเห็นเพื่อที่จะอภิปรายในสภาคุณต้องแม้ว่าจะอยู่มีรายชื่อคุณอยู่ในร่างที่เป็นเอกสารก็จริงเนี่ยนะแต่คุณต้องไปแสดงตัวนะครับคุณต้องไปอยู่ในที่ประชุมตอนที่เขาพิจารณามาตรานั้นที่คุณสงวนคำแปรยติที่คุณสงวนความเห็นแล้วคุณต้องไปลงชื่อเซ็นชื่อแล้วเขาจะเข้าคิวว่าคุณพูดเป็นคนที่เท่าไหร
2: ่ค่ะซึ่งอาจารย์เคยทำ
3: ผมเคยทำเมื่อก่อนผมไม่รู้อ้าวต้องไปอยู่ในรายงานการของกรรมาธิการทำไมผมต้องไปยืนยันตัวตนเขาบอกต้องมายืนยันตัวตนว่าจะพูด
2: ค่ะ
3: คราวนี้จะพูดเขาก็มีกติกานะอันนี้มันก็

0: ท่านประธานขอประท้วงเห็นไห
1: ม
0: พูดจาวกวนอะไรจะเป็นลักษณ
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องของสสเขาถนัดที่เขาจะเบรกกันอะไรกันเนี่ยเขาว่ากันไปไม่เกี่ยวของผมก็อันนี้ปีนี้ยังไม่รู้นะ
1: จำได้ว่าตอนนั้นที่อาจารย์นะเข้าไปในรัฐสภาเนี่ยบรรยากาศดังนั้นตอนปีอะไรนะคะ
0: อันนี้น่าจะเป็นปี68อันนี้คนที่นั่งสสกาญจนบุรีไก่เขานั่งอยู
1: ่
0: พนม
1: แล้ววันนั้น
0: 68หรือ69ไม่แน
1: ่คนน่ะได้มีความรู้เยอะมากเลยแล้วเพราะอาจารย์นะพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ปี68
1: ค่ะ
0: เมื่อมารายจ่ายปี68
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะความเสี่ยง
0: 68นี่คือผมไปปีประชุมปี67
1: ค่ะ
0: 69ผมประชุมปี68 70นี่ผมไปจีประชุมปี69อันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วปี2567
1: ค่ะแล้วก็เทียบเคียงให้ฟังด้วยว่าในต่างประเทศอ่ะที่เขาโอ้โหเกิดวิกฤตการเงินการคลังอ่ะมันเป็นยังไงและถ้าเราอ่ะไม่ทำอะไรบางอย่างเราก็อาจจะไปเป็นแบบเขาก็ได้ประมาณนั้นเนาะและจะก็พูดยันแล้วก็เสร็จมันหมดเวลาด้วยตอนนั้นน่ะและจะก็บอกว่าเดี๋ยวผมใกล้จะจบแล้วท่านประธานผมใกล้จะจบแล้วท่านประธานอาจารย์ภาพรวมทั้งหมด
0: ที่เราเดี๋ยวก่อนจะไปภาพ
1: ค่ะ
0: ผมยอมไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปี2567เสนอตัวให้พรรคการเมืองมาทาบทามผมบอกคุณว่าผมมีอเจนดาของคือผมเป็นห่วงและผมรู้ว่ามันจะต้องเกิดเรื่องอย่างที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ผมเห็นล่วงหน้ามา2ปีแล้วผมรู้ว่ามันจะต้องเกิดรายการประเภททุกคนก็เฮ้ยโหรายจ่ายประจำเยอะรายจ่ายลงทุนไม่พอหนี้เยอะอะไรไอ้นี่ผมเห็นภาพมาก่อนแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วผมคิดว่าถ้าเราดูดายนะไม่ทำอะไรเลยก็ได้ด้วยวัยเนี่ยผมไม่มีเรื่องติดค้างอยู่แล้วผมไม่มีเรื่องที่จะต้องไปห่วงสำหรับตัวเองนะแต่ผมก็พูดกับคุณหลายครั้งนะซึ่งไม่ต้องไปโค้ดนะไม่ต้องไปทำอะไรต่อเนี่ยว่าถ้าทำได้ผมไม่อยากเห็นมันสังคมมันล่มสลาย
1: ค่ะ
0: เป็นปัญหาเหมือนที่ผมเห็นในเวเนซุเอลาผมเห็นในอาร์เจนตินาผมเห็นในซิมบับเวนะผมเห็นในกรีซทั้งอ่านข่าวแล้วไปด้วยตัวเองเนี่ยผมไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นซึ่งผู้คนตกงานสถาบันการเงินมีปัญหาธุรกิจต้องปิดคนจำนวนหนึ่งต้องอพยพไปอยู่ต่างประเทศเพราะไม่มีงานทำผมไม่ต้องการให้เกิดสภาพอย่างนั้นปีนี้ที่ทำไมผมออกแรงเยอะก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อขันชนะว่าไม่ได้แล้วนะทำอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะเชื่อผมเถอะนะถ้าท่านไม่ทำอะไรกัน2ปีนี้อย่างจริงๆจังๆนี่นะเราต้องรับกรรมร่ว
1: ม
0: แต่การรับกรรมร่วมผมต้องบอกคุณก่อนว่าความเจ็บปวดไม่เท่ากันคนมีตังกับคนจนเนี่ยเจ็บปวดไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: ชนชั้นกลางกับชนชั้นที่มีสตุ้งสตางค์ก็เจ็บปวดไม่เท่ากันยิ่งกับคนที่มีรายได้น้อยคนจนคนที่ต้องรับความช่วยเหลือมันยิ่งไปกันใหญ
1: ่
0: ที่กรีซเนี่ยมีปัญหาโรงพยาบาลไม่มียาเดี๋ยวจะบอกให
1: ้
0: ตอนที่เขาเกิดวิกฤตนะเราไม่ควรจะไปถึงจุดนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมพูดแบบเปิดใจเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วไม่ต้องเอาไปโค้ดเคิร์ดอะไรนะพูดในรายการพอไม่ต้องไปทำโปสเตอร์ผมขี้เกียจให้คนมาคอมเมนต์เลิกทำสักทีอย่างนั้น
1: เพราะบางทีมันตัดไปแค่สั้นๆ
0: มันสั้นๆแล้วคนเขาจะหมั่นไส้เขาจะอิจฉาเขาไม่ใช่อิจฉาเขาจะหมั่นไส้ว่าอวดตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่พูดยาวๆอย่างเงี้ยว่าทำไมต้องไปนะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยกินแรงไหมกินแรงประมาณช่วงประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: เกือบ2เดือนเนี่ยกินแรง
1: แล้วคำว่าเปลืองตัวตรงนี้
0: ไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันเรื่องอันนี้เราต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่เราพูดไม่ว่าจะด้วยวาจารุนคำพูดใช้คำว่าหยาบคายก็ได้ใช่ครับอันนี้ที่ผมบอกแล้วว่าอะไรล่ะสัมมาวาจาที่ผมตกเนี่ยคือข้อนี้นะที่เหลือผมไม่ตกหรอกอีก3ข้อที่เหลือผมไม่ตกหรอก
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าก็ใจก็คือต้องการกระตุ้นเตือนอย่างแรงส่วนเรื่องรู้หมายจำผิดพลาดซึ่งไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่แต่ไปจับเป็นประเด็นใหญ่ผมก็ถือว่าจบไปจบแล้วผมไม่ได้ซีเรียสแล้วผมก็ทำหน้าที่เป็นปกติ
1: อ
0: ะไรที่ต้องทำก็ทำหลังจากนั้นผมก็ทำผมยังไปติติงกระทรวงสาธารณสุขไม่เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้ติติงข้าราชการงบจังหวัดว่าต่อไปปีหน้าไม่มีคือผมก็ทำแบบปกติอ
1: ะ
0: แล้วจบแล้วก็จบกันนะงานของผมยังไม่

0: ในสภาผมบอกก่อน
1: ม
0: ีงานที่ผมจะต้องทำรออยู
1: ่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราจะทำไหมแต่บอกคุณนะว่าผมไม่เอาตำแหน่งทางการเมืองผมไม่มีให้เป็นที่ปรึกษานายกผมก็ไม่เอาให้ไปเป็นอะไรผมก็ไม่ทำทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ผมสบายใจกับการสันโดษสมถะในทางการเมืองแบบนี
1: ้
0: เรียกใช้บริการผมได้เท่าที่ผมเห็นว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: แน่นอนอ่ะก็อยากมีคนให้ผมไปช่วยก็ติดต่อให้ผมไปเป็นกรรมการระดับชาติตั้งหลายชุดผมก็ไม่เอาผมก็ไม่ใช่งานที่ผมชอบหนึ่งแล้วไม่ใช่งานที่ผมถนัดแล้วผมก็ไม่อยากโอเวอร์โหลดผมมีเรื่องจะต้องทำไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี
1: ้ค่ะ
0: นะนี่พูดตรงๆแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: มันมีสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ต้องทำหลักๆ
0: อันนี้ต้องทำแล้วจบละ
1: อ
0: ันนี้มันก็มีคนพูดต่อว่าโอ้ยหวังนู่นว่าคุณอย่ามาถ้าคุณเป็นผมคุณก็จะรู้ว่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
1: แล้วก็จริงๆนะคะเพราะว่าตอนที่อาจารย์เนี่ยเขาประชุมในชั้นกรรมาธิการใช่ไหมคะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่ะอยู่ประมาณหลักๆเนี่ยก็ประมาณ3เดือนเลยที่ต้องทุ่มเทแล้วประชุมตั้งแต่เช้าตรู่เสร็จแล้วการจัดรายการฟังหูไว้หูค่ะเราออนแอร์ประมาณ20:50อะค่ะแล้ววัยของอาจารย์ด้วยบางครั้งอาจารย์มานั่งจัดรายการกับนุ่นอะตาแดงเลยอันนี้ค่ะเราก็เห็นแต่ว่าต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะสำหรับความวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความรู้ที่แบ่งปันมอบให้ทั้งทีมงานด้วยทั้งคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: ผู้อำนวยการ CIA สหรัฐแอบบินไปมอสโกทำไม2-3 วันนี้มีข่าวซุบซิบกันว่าเป็นภารกิจลับซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งไปจะไปบอกกระซิบอะไรกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเหรอครับเพราะมันเป็นกรณีที่มีการปล่อยข่าวว่ามีเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษเป็นเครื่องบินลำเลียงด้วยนะครับ C-17A Globemaster 3ของกองทัพอากาศสหรัฐร่อนลงจอดที่สนามบินวันดูโคโวที่มอสโกกลายเป็นว่าภายหลังนั้นมีการเปิดเผยครับว่าเป็นภารกิจลับจอห์นเรดคลิฟผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางหรือ CIA อันโด่งดังแอบไปมอสโกไม่ใช่เป็นการเยือนเพื่อเจรจาทางการทูตไม่ใช่เป็นการพยายามที่จะสงบศึกยูเครนเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำมาหลายรอบยังไม่สำเร็จมีทูตพิเศษไปหลายรอบก็ยังไม่ได้ผลแต่คราวนี้ทำไมผู้อำนวยการ CIA ถึงไปด้วยตัวเองเพราะการแสดงตนที่มอสโกในฐานะเป็นผู้อำนวยการ CIA นั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงอำนาจหรือเปล่าผ่านช่องทางการข่าวกรองในจังหวะที่นโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเจอกับต้องเรียกว่าจุดแตกหักนะครับรายงานหลายสื่อพยายามไปเจาะลึกบางเจ้าก็บอกว่าเป็นข่าว exclusive เช่น Wall Street Journalบอกเป็นข่าว exclusive นะบอกว่าเครื่องบินลำนี้บินจากกรุงริกาประเทศแลตเวียก่อนจะมุ่งตรงสู่ใจกลางอำนาจของรัสเซียบินกลับในเส้นทางเดิมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ8ชั่วโมงไม่ค้างคืน CIA ค้างคืนมอสโกมีความเสี่ยงสูงในโลกของข่าวกรองเนี่ยวิธีการเดินทางมันสำคัญไม่แพ้เนื้อหาที่สนทนานะครับทำไมจึงใช้เครื่องบินแบบนี้ทำไมจึงไม่ออกจากกรุงวอชิงตันการที่จอห์นเรดคลิฟเลือกใช้เครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่แทนเครื่องบิน VIP เช่น C-32A หรือ C-37B ที่เคยใช้ในภารกิจก่อนหน้านี้ก็ตอกย้ำถึงการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดเพราะว่ากลัวเหมือนกันกลัวว่าจะมีเหตุเพศภัยมีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องอันไม่ควรจะเกิดแต่ก็ขณะเดียวกันเป็นการส่งสัญญาณแบบยุทธศาสตร์ของความคลุมเครือความคลุมเครือในที่นี้หมายความว่าไม่ยืนยันไม่ปฏิเสธเพื่ออะไรครับเพื่อว่าถ้าหากมีข่าวรั่วออกมาก็จะสามารถบอกได้ว่าไม่รู้ไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกิจกรรมที่ตีความกันเพราะว่าตัวเครื่องพ่นด้วยสีเทาเรียบและลบหมายเลขที่อยู่ตรงหางเครื่องปกติมันจะมีตัวเลขหางเครื่องนี้ลบออกด้วยตามนโยบายใหม่ที่อำพรางตัวจากการติดตามของกลุ่มอาสาสมัคร Flight Tracking เพราะอะไรในเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะเกาะติดเลยนะครับว่าเครื่องบินแต่ละเครื่องมาจากไหนบินไปไหนแล้วถ้ามีเบอร์ด้วยแล้วถ้าดูต้นทางด้วยรู้ปลายทางด้วยและระหว่างทางหยุดตรงไหนอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะตามไล่ล่าได้ทำให้เหมือนกับเครื่องบินขนส่งเสบียงปกติของสถานทูตจึงเป็นจุดที่ทำให้ผู้อำนวยการ CIA บอกเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นเที่ยวบินปกติที่ดูเหมือนส่งของปกติแล้วกันไม่มีผู้อำนวยการ CIA อยู่ข้างบนนี่คือระบบป้องกันเชิงยุทธวิธี C-17A นี่ติดตั้งระบบป้องกันตนเองขั้นสูงนะครับทั้งระบบนี้มีการรบกวนสัญญาณอินฟราเรดและชาฟซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบินเข้าสู่น่านฟ้ามอสโกในภาวะสงครามข้อมูลเชิงลึกเนี่ยบอกว่าภายในเครื่องอาจจะมีการติดตั้งห้องประชุมนิรภัยแบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยซึ่งก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์สื่อสารระดับสูงสุดทำให้ผู้อำนวยการ CIA สามารถสั่งการเข้าถึงข้อมูลลับเฉพาะทางโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบสื่อสารหรือการสนับสนุนภาคพื้นดินของรัสเซียเลยแม้แต่น้อยนี่คือความลี้ลับมหัศจรรย์แต่ว่าไปพูดอะไรล่ะเปิดเผยกันว่าเป้าหมายหลักของจอห์นเรดคริฟคือการขีดเส้นแดงที่ชัดเจนต่อรัสเซียหลังจากหน่วยข่าวกรองประเมินว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกำลังปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อทดสอบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนาโตโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศบอลติกเช่นเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียมีการประเมินครับว่ารัสเซียอาจจะเลือกใช้ปฏิบัติการแบบไฮบริดคือสงครามต่ำกว่าระดับสงครามปกติเช่นโจมตีทางไซเบอร์หรือรุกรานพื้นที่จำกัดเพื่อทำให้นาโต้ตกอยู่ในภาวะอัมพาตที่จะใช้มาตรา5ของนาโต้คำว่ามาตรา5เนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากสมาชิกใดสมาชิกหนึ่งของ NATO 30กว่าประเทศเนี่ยถูกโจมตีเป็นการประกาศชัดเจนว่าพันธกรณีของสมาชิกทั้งหมดจะต้องมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านผู้รุกรานประเทศนั้นซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ทาง CIA ต้องการแจ้งไปที่รัสเซียว่าอย่าทำนะจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ที่คุณจะพยายามอย่างเชิงดูว่าถ้าคุณลองไปแตะประเทศใน NATO อาจจะไม่ใช่เปิดศึกสงครามโดยตรงเหมือนกับบุกยูเครนแต่อาจจะใช้โจมตีทางไซเบอร์หรือว่ารุกรานพื้นที่จำกัดหรือว่าแกล้งยิงขีปนาวุธข้ามยูเครนไปลงเช่นลงที่โรมาเนียก็ลงมาแล้วและ3ประเทศบอลติกเนี่ยเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชิดกับรัสเซียอย่างยิ่งเนี่ยกำลังรู้สึกหวั่นไหวอดีตรองผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของสหรัฐ DNI บอกว่าการที่จอห์นไรคลิฟผู้อำนวยการ CIA ไปราชการลับที่มอสโกครั้งนี้เราทราบดีคุณกำลังคิดจะทำอะไรและคุณอย่าทำมันซะดีกว่าหมายถึงว่าCIA ไปบอกกับฝั่งรัสเซียว่าเรารู้นะคุณคิดอะไรอยู่และคุณกำลังคิดจะทำอะไรเราขอเตือนคุณนะอย่าทำจะดีกว่านี่ครับนี่เป็นราชการลับแต่ไม่ถึงกับลับสุดยอดลับแล้วยังมีข่าวหลุดรอดออกมาเพื่ออย่างน้อยที่สุดเตือนไปที่รัสเซียครับว่า อเมริกาจะไม่ยอมให้คุณทำอะไรกับนาโต้เพราะว่านาโต้นั้นยังเป็นหลักสำคัญของอเมริกานะครับถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์บ่อยครั้งจะออกมาพูดจาเสียดสีประชดประชันปรามาสนาโต้ก็ตามแต่ท้ายที่สุดถ้ารัสเซียลุยเข้าไปในประเทศนาโต้อเมริกาอยู่เฉยๆก็จะถูกมองว่าเป็นเสือไร้เขี้ยวตอนนี้ทรัมป์ก็ต้องแสดงออกกับปูตินก็โดยส่งผู้อำนวยการ CIA บอกคุณช่วยไปเองเลยนะไปด้วยตัวตนตัวเป็นๆนะให้ปูตินเขารู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ซีเรียสนะเพื่อน
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
11: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
14: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับอีกสักครู่จะได้ฟังเรื่องราวมุมมองวิสัยทัศน์แล้วก็การวิเคราะห์นะฮะจากคุณปีเตอร์ชอนแมนฮาเรนครับ พักยังไม่พักครับเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆกันก่อนที่จะคุยกับคอมพิวเตอร์กันนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับและบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงต่าว7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลเลยครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุครับของจริงที่สำคัญก็คือนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงนะครับต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานเท่านั้นและแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track นะครับไม่ต้องเสียเวลารอคั่วไอ้รอคิวครับขอไปครับนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับนำทริปโดยอาจารย์ดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงต่าวมาแล้วนับเป็น10ครั้งทีเดียวครับเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81ไปเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเช็คย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม่นะครับ 1,400 ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับครับย้ำอีกครั้ง 20-26 กันยายนนี้สิทธิแบบสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดดอกสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์และทักด่วนที่ Line Official Assign Thinking Radioย้ำนะครับ Assign มี A หางบุ้นๆก่อนนะครับแล้วตามด้วยคำว่า Thinking Radio ช้าหมดปลดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับเอาละครับทีนี้พอเรามีเงินแล้วนะฮะเราก็มาออมกันง่ายๆครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับถ้าเป็นเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดฝากเงินรวมไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางใจได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้วในวันนี้นะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเอาละครับก็เดี๋ยววันนี้ผมว่าประเด็นก็ร้อนนะแล้วก็มีหลายอย่างที่เราเชิญชวนคุณฟังมาร่วมแลกเปลี่ยนกันครับกับคุณปีเตอร์ชอนแวนฮาเรนครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
15: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
14: ครับตอนเช้าก่อนคุยเข้ารายการเราก็ปรึกษากันว่าโอ้โหประเด็นมีให้เรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ เรื่องที่ไม่คุยคุณปีเตอร์ก็ไม่ได้ไม่งั้นผมจะเชยนะครับอีกหลายๆเรื่องที่เราจะยกเป็นกรณีศึกษานะครับเราจะเอาอะไรดีก่อนกับการยินดีกับลูกสาวของโลกคนใหม่ชื่อน้องเนเน่ใช่ไหมฮะดูวิเตอร์คอนเกตุเลตกับน้องเขาด้วยนะฮะ
15: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโอกาสที่คนไทยทุกคน70ล้านคนจะภูมิใจเรื่องประเทศไทยได้นะครับรัฐบาลหรือคนเอิงก็ชอบพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนี้เราเคยคุยในรายการมันซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรอันนี้นะฮะคุณวิชัยผู้ฟังครับอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แท้ๆของประเทศไทยนี่นะครับน้องนี้ก็อายุ16เพิ่งจะ16เองนะกันเนเน่ก็ตั้งชื่อเนเน่รอยัลนะครับก็สาวๆจากภูเก็ตนะฮะเล่นกีตาร์แนว ร็อกแล้วก็ร้องเพลงแบบเก่งมีพลังเยอะมากๆเลยนะฮะขนาดนะฮะผู้ฟังที่ไม่ตามนะฮะมีใครหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนที่ไม่ตามมาอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าน้องเนนี่นี้ก็เป็นเด็กชายที่ชอบเล่นกีตาร์แล้วก็พ่อเขาก็สอนให้เขาแบบเป็นฝึกเล่นเยอะมีวินัยการเล่นเก่งด้วยร้องเพลงแบบเก่งด้วยอะไรด้วยเขาก็ขึ้นเวทีโลกนี้ก็คือ America's Got Talent นะฮะตัวย่อสั้นๆ AGT คนที่ชอบดูแบบคนที่กำลังจะเป็น rising star แล้วก็ชอบดูว่ามันมีศักยภาพแบบไหนมีความสามารถในเล่นดนตรีหรือในที่จะทำอย่างอื่นได้นะครับก็เราชอบดู AGT นั้น America's Got Talent โอ้ยมัน10ปีแล้วมั้งอันนี้มันทำ12 14ปีก็ไม่แน่ใจแต่รู้ไหมว่าผู้ฟังครับคนที่อเมริกาหรือคนที่แคนาดาหรือประเทศอื่นในโลกนี้ดูเป็นหลายล้านคนทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็เรามีเด็กเนเน่ของเราที่ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้นะฮะว่าเนเน่ก็ได้เขาเรียกว่า golden buzzer แปลว่าจัดจ์และกรรมการที่นั่นนะฮะกรรมการดังทุกคนดังมากๆในโลกนี้เขารู้ฝีมือเขาเห็นฝีมือเขารู้ดีนะฮะก็ให้เนเน่กับ golden buzzer แปลว่าอะไรกดปุ่มแล้วก็ทองคำทองเปลวจะลงจากฟ้าแล้วก็จากเพดานแล้วก็แปลว่าเขาจะเข้ารอบสุดท้ายได้แบบอัตโนมัติเลยคนชอบเขามากๆเลยนะครับชมยายเลยนะครับผู้ฟังครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ตามนะผมก็ดูในโซเชียลมีเดียก็ดีนะที่เราดูเนเน่ก็มีFacebook ของเขาเองหรือคนอื่นเขาก็แสดงเรื่องในใน Facebook ดูนะครับคนทั้งชาติชมทั้งนานชมแบบโอ้ยเด็กไทยคนนี้มันสุดยอดอ่ะดีมากมากเลยนะก็ในสู้ๆนะสู้ๆอย่าให้แบบมีอย่างอื่นมาแทรกทำให้เราแบบตกรางหรืออะไรทำไมเพราะเราบางเด็กวัยรุ่นเยาวชนอะไรก็มีอิมโฟเอนซ์นะฮะมี
14: อิทธิพล
15: มีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะหรือเกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้เนาะใช่ไหมก็ให้เขาสู้ตลอดนะฮะแล้วก็เรามีบ้างนะฮะก็ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเกาหลีแล้วก็อยู่ในK-POP เกาหลีใช่ไหมก็มีนะฮะแต่คุณวิชัยนะผมได้ยินมีคนพูดนะครับผมก็แบบเอาพูดทำไมเขาบอกเอ้ยเป็นผู้หญิงอายุ16เป็นร็อกเกอร์ได้ยังไงถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมไทยอันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยก็บอกเธอนะฮะมันไม่ใช่ทุกคนในประเทศไทยต้องเหมือนแบบเต้นรำหรือต้องไปแบบคิดเรื่องใส่ชุดไทยอย่างเดียวมันดีไหมก็ดีเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชนิดหนึ่งแต่อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นแบบระดับโลกได้เลยนะฮะในสู้ๆนะฮะเราผมคุณวิชัยด้วยแน่นอนนะฮะเราอยู่ให้กำลังใจนะฮะทุกวันนะเนาะ
14: ใช่เลยครับ
15: วิชัยใครดูเน
14: า
15: ะ
14: ครับทีนี้เรื่องหนึ่งที่เราหันมาสังเกตนะครับคุณปีเตอร์ว่าคนไทยเก่งๆเยอะนะครับแล้วก็ในหลากหลายแวดวงที่เห็นโดดเด่นนะทุกวันนี้ก็คือวงการดนตรีนะครับวงการเพลงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราโดดเด่นมากๆก็คือวงการกีฬา
15: อ่าใช
14: ่ก็เรามีแชมป์โลกเนี่ยไอ้ประเภทที่เล่นเป็นเดี่ยวๆเนี่ยเราแชมป์โลกเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นทีมบ้างเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็จะมีตัวอย่างที่ทำให้รุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องดูไว้ฮะว่าพอดังมากๆปุ๊บเนี่ยบางทีลืมนะครับลืมว่าตัวเองเป็นใครบางทีความสำเร็จที่มาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมีวินัยก็ละเลยไปเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างกรณีนักมวยครับคุณปีเตอร์พอขึ้นเป็นแชมป์โลกหรือว่าไปโอลิมปิกแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเพลินนะฮะเงินจะไหลมาเทมาแล้วก็ลืมไปว่าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมให้กับเด็กๆ เนาะ
15: ใช่ใช่
14: เราก็ปล่อยปละละเลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราต้อง
15: ใช่เราเห็นเราก็มีนักเทนนิสนักมวยนักนี่นั่นอะไรที่แบบ ขึ้นบนเวทีโลกเหมือนที่คุณวิชัยพูดแต่อินฟลูเอนซ์อื่นๆจะเข้ามานะมันไม่ใช่แบบโอ้รวยอย่างเดียวตอนนี้มีตังเยอะไปเที่ยวได้ติดยาเสพติดมีบ้างด้วยแล้วมันไม่ใช่นั้นอย่างเดียวเมื่อไรเราดังเมื่อไรเราดังจริงๆนะคนจะมาหาเรานะแม้ว่าเน่ๆอายุ16ตอนนี้ผมมั่นใจมีผู้ชายที่อยากจะจีบเป็นกี่ล้านคนในโลกนี้ที่อยากจะจีบเขาอะไรด้วยใช่ไหมก็จะมีแบบโอ้เมื่อไรเราดังๆคนก็จะชวนไปงานนี้ไปงานนี้โอ้ก็มีสุรามีอย่างอื่นด้วยอาจจะแล้วก็ชวนไปต่ออะไรด้วยแล้วก็บางคนก็ติดแบบติดสังคมก็ไม่ได้บอกว่ามันสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราติดสังคมที่มันแบบมันจะทำให้เราตกกลางจากเป้าหมายของเราอันนั้นเราก็ต้องระวังนะฮะเราต้องระวังแน่นอนผู้ฟังครับใครที่จะเก่งไม่ว่าเป็นกีฬาไม่ว่าเป็นดนตรีไม่ว่าเป็นอะไรก็ต้องฝึกเยอะก็ต้องใช้เวลาเยอะก็ต้องมีวินัยเยอะมากมากเลยนะฮะสิ่งที่จะเข้ามาแทรกบางครั้งให้เราแบบเราชอบอันนี้แล้วก็วัยรุ่นนะผมก็มีลูกนะฮะก็ผมก็สอนหนังสือทุกวันนะฮะที่มหาวิทยาลัยไม่ใช่ทุกวันแต่ทุกสัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยก็เห็นเด็กเยาวชนนะมีอินฟลูเอนซ์เยอะที่โอ้ต้องไปปาร์ตี้ต้องไปแล้วก็มีคนมันไส้ด้วยมีคนมาพูดอะไรเมื่อไรเราเป็นวัยรุ่นเราก็จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรด้วยบางครั้งเราแบบเราจะงงๆเนาะ เราจะแบบเราแบบคนนี้จะให้เราไปเราจะไปหรือเปล่าแม่บอกคุณจะอ่านหนังสือดีกว่านะฮะเพราะว่าจะมีแต่เพื่อนจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวกันพักพวกนั้นไปเที่ยวกันแม่ก็ถามว่าเราพวกนั้นเป็น A student ด้วยหรือเปล่าไม่นะแม่แต่สนุกสนานอยากไปด้วยจะไหมก็มีแบบนี้เยอะนะฮะ influence ที่เป็นแบบบุคคลเป็น third party influence กันเยอะเลยเนาะสู้ๆในนี่เองเนาะสู้ๆเลย
14: นิดนึงครับคุณพีเตอร์ครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานที่มีแววนะครับท่านก็ส่งเสริมอย่างถูกต้องเต็มที่อย่างคุณพ่อคุณแม่ของเน่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับและขณะเดียวกันอย่าไปเปลี่ยนอะไรเขาบ้างเลยครับผมว่าตัวตนของเขาสำคัญที่สุดจริงไหมครับคุณพีเตอร์
15: เปลี่ยนมันไม่ค่อยสำเร็จนะยูจะเปลี่ยนคนจากเป็นประเภทแบบนี้เปลี่ยนอีกประเภทหนึ่งมันยากนะฮะเด็กแล้วก็เด็กสมัยนี้เจนใหม่นะโอ้ก็มีความคิดของเขาเองนะฮะเราเองปีเตอร์โอ้เป็นคนแก่คุณวิชัยก็เป็นคนแก่คนที่เป็นอายุ28ก็เป็นคนแก่แล้วนะในความคิดของเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะคิดอย่างนั้นชายครับคุณวิชัยแสดงความรักกับลูกนะฮะรักลูกนะฮะแล้วก็แบบไม่ใช่ตามใจทุกเรื่องนะฮะแต่แบบนะอยู่กับลูกรู้ว่าลูกทำอะไรรู้ว่าลูกมันตอนที่ผมเป็นเด็กนะฮะแล้วก็อยากจะเล่นเปียโนก็จำได้ตอนที่อายุน้อยๆก็อยากจะเล่นเปียโนเพราะก็ไป take lesson นะไปซ้อมเปียโนแต่ตอนเป็นวัยรุ่นผมก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนพ่อแม่จะบังคับตอนนั้นเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงต้องเล่นเปียโนต้องเล่นไม่มีทางเลือกต้องเดินกับหมาเช้ากับเย็นทุกวันมันไม่ใช่แบบโอ้แม่วันนี้ไม่ว่าไม่ได้เลยแม่ก็จะบังคับพ่อจะบังคับแบบนั้นบังคับผมคิดว่าโอเคนะบังคับแบบนั้นโอเคแต่บังคับที่จะแบบเฮ้ยลูกอย่าหรือลูกต้องเหมือนพ่อต้องเหมือนแม่นะเรามีฟีดแบ็กในมหาวิทยาลัยเยอะนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับเด็กมาพูดว่าพ่อแม่เลือกมหาวิทยาลัยนี้ให้เราต้องการให้เข้าสาขานี้ด้วยละแต่จริงๆนะอาจารย์นะเราคิดว่าไม่เหมาะกับเราแต่เราก็ตามใจพ่อแม่บังคับไอ้ละมันดีเหรอไม่รู้มันฟีดแบ็กจากวัยรุ่นนักศึกษาเยอะเลยเยอะเลย
14: แล้วผมสรุปตรงนี้เลยว่าความสำเร็จของหลายๆคนนี้ได้มาจากตัวตนของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฝ่าฟันทุกอย่างจนสำเร็จเนี่ยจะมีคนมาโหนความสำเร็จครับไม่ค่อยมีใครมาช่วยคุณสร้างความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะทำจริงๆเข้าใจประเด็นนี้ไว้คุณจะได้ไม่รู้สึกว่าโอ้ที่ฉันเหนื่อยไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยที่ฉันสำเร็จแล้วมากันจังมันก็จะ
15: อยากจะสำเร็จนะมันคนน้อยมากที่มันสำเร็จโดยคนอื่นส่วนมากเราก็ต้องสำเร็จเราต้องชนะตัวเองเราก็ต้องสำระเราต้องแบบเก่งตัวเองเราก็ต้องอยากทำด้วยนะฮะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็อยากทำก็ทำตามนั้นแน่ๆสู้นะเอ้คุณวิชัยนะครับเราเคยคุยเรื่องโซลาร์นะฮะเนาะเราเคยคุยแล้ว แต่ว่าตอนนี้ก็เห็นรัฐบาลก็อาจจะมีนโยบายใหม่ใช่ไหมฮะผู้ฟังรู้หรือยังไม่รู
14: ้ผมว่าหลายๆท่านรู้ครับแต่ว่ารอความชัดเจนอยู่ครับคุณปีเตอร
15: ์อ๋อมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหม
14: โอ้ยังฮะคือชัดเจนประมาณนึงแต่ว่ายังแต่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนที่สุดนะครับคุณปีเตอร์คือรู้เห็นว่าเขาจะทำอะไรยังไงครับ
15: ก็ที่ผมอ่านที่ผมเห็นนะฮะว่ารัฐบาลกำลังคิดว่าจะให้เงินไม่ว่าเป็นประมาณ 50,000 บาทนะต่อบ้านนะครับเพื่อจะตั้งโซลาร์นะฮะในความคิดผมนะฮะผู้ฟังครับก็ดีนะฮะโซลาร์เป็นอย่างนี้นะฮะผู้ฟังครับถ้าคุณจะตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านแล้วก็มีอุปกรณ์ราคาของมันนะฮะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มต้นประมาณก็แสนสามนะฮะประมาณนั้นนะฮะที่จะเป็นประมาณ5เมกะวัตต์เนาะ
14: เ
15: ราก็จะขึ้นไปก็แล้วแต่ขึ้นเป็นล้านก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาเป็น10เมกะวัตต์ก็อาจจะ 250,000 260,000 อะไรที่เป็นระบบใช้ได้เอาแบตเตอรี่ดีๆเอาอุปกรณ์ที่ดีๆอะไรประมาณนั้นนะฮะ 50,000 จะช่วยมั้ยก็มันช่วยคนที่อยากจะติดโซลาร์แต่ว่าตอนนี้ในสังคมมีการพูดกันบ้างว่าเราคนที่ไม่ติดโซลาร
14: ์
15: นะฮะเขาก็ไม่ได้ประโยชน์เลยหรือคนที่ยากจนนะฮะเขาก็ติดโซลาร์ไม่ได้บ้านก็เล็กนะฮะเงินไม่พอไม่มีแสนกว่าบาทหรอกอะไรนี้ด้วยขนาดจะลด 50,000 ก็ยังอยู่ก็เกือบแสนหลักแสนก็เกือบจะแสนอยู่แล้วนะ
14: คร
15: ับก็อย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยคนยากจนผมก็คุยกับคนหนึ่งเมื่อวานเลยบอกโอ้อยากคิดแบบนั้นสินะครับคนที่อยากจะติดโซลาร์นะฮะหลายคน 50,000 แล้วไม่มี 50,000 ก็จะติดอยู่แล้ว 50,000 นั้นอาจจะเป็นอินเซนทีฟแรงจูงใจนิดนึงว่าโอเคอยากจะทำนะครับแต่ว่าเป็นอย่างนี้คนติดโซลาร์เพราะอะไรนะฮะก็เพื่อจะประหยัดเงินเพื่อจะนะฮะสมมตินะฮะว่าคุณติดโซลาร์5เมกะวัตต์คุณอาจจะเซฟประมาณ2,000 บาทมั้งประมาณนั้นใช่ไหมคุณวิชัยครับแล้วก็ถ้ามัน10เมกะวัตต์อาจจะเซฟเกือบจะ 4,000 อะไรประมาณนั้นอาจจะไม่ถึงด้วยนะฮะ 2,000 นั้นหรือ 4,000 นั้นคนเจ็ดเพื่อใส่ในกระเป๋าอีก 2,000 บาทหรือ 4,000 บาทต่อเดือนนะฮะก็อย่างนั้นเงินที่เขาได้มาจากโซลาร์นั้นก็เขาจะกระจายที่ตลาดอื่นๆด้วยนะฮะสมมติคุณวิชัยมีโซลาร์อยู่แล้วนะแอบกอสซิปนิดนึงนะฮะว่าคุณวิชัยมีโซลาร์อยู่แล้วคนที่มีโซลาร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เซฟไป 2,000 อันนั้นแปลว่าตอนนี้มีเงินเพิ่มในกระเป๋า 2,000 ที่สามารถจะไปซื้อข้างถนนได้ก๋วยเตี๋ยวได้อาจจะซื้อในร้านก็ได้อาจจะมีค่าเงินสำหรับซื้อน้ำมันมากขึ้นหรือจะมีเงินพอที่จะให้ของขวัญคนอื่นมันเงินที่เราเซฟอ่ะมนุษย์เป็นแบบนี้นะฮะผู้ฟังครับรายได้ส่วนมาก90%ก็แล้วกันนะฮะคุณมีรายได้เท่าไหร่ชีวิตมันตามรายได้ของคุณอยู่แล้วนะฮะคุณจะใช้เงินนะผมก็รู้ว่าคนที่มีเงินน้อยโอเคเขาจะใช้ 100% คนที่มีเงินมากๆก็อาจจะไม่ได้ใช้ 100% แต่คนที่เป็นแบบคนที่อยากติดโซลาร์แบบสามีภรรยายังไม่มีลูกแล้วก็หรือปู่ย่าก็อยู่บ้านนั้นด้วยแล้วก็อยากจะติดแอร์แต่โอ้พ่อนะฮะแม่อย่าเปิดแอร์นะเพราะว่าโอ้ยมันค่าจัดจ่ายค่าไฟมันแพงจะมีโซลาร์ก็บอกไม่เป็นไรพ่อก็ใช้ไฟได้นะแล้วใช้แอร์ได้อะไรประมาณก็อย่างนั้นเขาก็จะมีเงินที่จะใช้ที่อื่นด้วยนะมันก็จะลงในตลาดอยู่แล้วนะครับผู้ฟังครับแต่ไม่ได้ช่วยคนยากจนไหมก็ไม่ได้ช่วยคนยากจนแต่จะบอกนะสมมตินะฮะมีโครงการประชานิยมโดยจะให้ทุกคนในประเทศไทย 10,000 บาทโดยไม่มีแล้วก็โอเคไม่ได้เกิดแบบนั้นแต่ว่ามันใกล้ๆกับแบบนั้นว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่านี้เขาจะได้ 10,000 บาทเอ้าเราคนอื่นนะทำไมไม่ได้มา 10,000 บาทด้วยก็พระชนิยมก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งแต่ยังน้อยให้โซลาร์ประเทศไทยต้องเข้ายุคในพลังงานทดแทนอยู่แล้วนะฮะเรามีปัญหาเรื่องไฟอยู่แล้วนะฮะไฟฟ้าของเราในประเทศไทยนี้พลังงานของเราก็มีปัญหาอยู่แล้ว ทำแบบนี้ให้คนมีโซลาร์เป็นยุคใหม่ได้ในความคิดผมนะฮะผู้ฟังไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะมีมองที
14: ่แตกต่างก็ได
15: ้แตกต่างใช่ไหมแต่อันนี้มันวิธีการแต่ถามผมนะฮะว่ารัฐบาลจะให้ 50,000 ผมจะติดโซลาร์ไหมยังเลยครับผมยังไม่ติดนะครับยังไม่พร้อมกันละกันนะฮะที่จะติดโซลาร์ที่บ้านนะฮะแต่ว่าให้ 50,000 บาทผมก็ยังคิดสำหรับผมเองที่ก็ต้องมี 200,000 อัพอะไรประมาณมันไม่หรอก 50,000 ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้เราพลิกติดโซลาร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันนะฮะว่าต้องกู้เงินเพื่อจะจ่ายเงิน 50,000 บาทต่อบ้านนะฮะ1ล้านหลังนะใช่ไหมที่กำลังพูดถึงอยู่นะฮะผมคิดว่าอย่างนี้วิธีการบริหารงบประมาณอันนี้หรือโครงการนี้ก็ไม่เห็นจะยากเท่าไหร่นะฮะก็ทำแบบนี้บอกโอเค1ล้านหลังภายใน2ปี3ปีก็แล้วแต่แล้วก็จะปล่อยทุกไตรมาสตาม waiting listนะทุกไตรมาสเราก็จะปล่อยหลังละ 50,000 ประมาณนั้นแล้วก็บริหารมันได้นะฮะไม่ได้แบบทุ่มเลยนะโอ้ 50,000 บาทต้องเอาคิดเท่าไหร่นะ 50,000 บาท1ล้านหลังใช่ไหมก็ไม่ต้องแบบทุ่มเลยตอนนี้ก็ค่อยๆก็ได้แต่ก็จำกัดได้แต่ขอให้มันแบบนี้นะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์อ๋อคนจีนก็จะได้ผลประโยชน์คนที่มีบริษัทโซลาร์ก็จะได้ผลประโยชน์มีรัฐมนตรีคนไหนหรืออธิบดีคนไหนที่มีบริษัทนำเข้าโซลาร์หรือเปล่าอะไรมีการพูดกันอย่างนี้ขออย่าให้เป็นแบบนั้นนะฮะตอนนี้ชื่นชมรัฐบาลว่าเขาอยากจะให้ประเทศไทยคนไทยก็มีโซลาร์แต่ผมจะเป็นคนแรกในประเทศไทยที่จะด่าถ้าเขาได้ยินว่าม ี hidden agenda อันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้นะ
14: ผมขอครึ่งนาทีในฐานะของคนที่ติดโซลาร์เซลล์นะครับก่อนที่จะติดเนี่ยก็คุยกับรุ่นน้องซึ่งเขามาทำธุรกิจนี้แล้วเขาก็ถามผมว่าวัตถุประสงค์คือ objective คืออะไรถ้าว่าจะติดโซลาร์เพื่อเปิดแอร์ฟรีทั้งวันนี้เขาบอกว่าพี่อย่าติดเลยเปลืองตังค์เพราะงั้นเนี่ยสำคัญคือมีโครงการอะไรที่จะใช้ไฟภาคกลางวันหรือไม่ถ้ามีแล้วคิดว่าติดโซลาร์แล้วมันคุ้มค่าให้ติดแล้วก็ติดเท่าที่เราจะมีพื้นที่และกำลังของเราไหวดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เลือกติดโซลาร์เซลล์ครับคุณปีเตอร์นะฮะจุดพวกนี้ผมอยากจะให้แต่ละท่านก่อนจะติดลองพิจารณาดูว่าเราไม่ได้ติดเพื่อเปิดแอร์ฟรีเย็น
15: ๆแล้วก็มีหลายคนบอกว่าตอนนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าก็เอาโซลาร์นะฮะก็มีหลายหลังที่ทำแบบนั้นครับผมนะต้องเบรกไหม
14: ครับเบรกกันก่อนนะช่วงหน้าร้อนแรงแน่ๆเพราะว่ากระทบกับเรื่องบ้านคุณปีเตอร์ฮะที่แคนาดาสั่งซื้อเลย
16: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
17: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
18: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
20: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิกรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
0: ้เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
21: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
21: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
21: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
22: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
23: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
24: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
25: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
26: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
14: ์ครับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและเรื่องที่จะคุยกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองถึงปัจจุบันและอนาคตและเป็นเรื่องที่อยู่กันมาหลายต่อหลายสิบปีหลายทศวรรษเนี่ยประเทศที่อยู่ติดกันรั้วใกล้เคียงกันเขาบอกว่ายิ่งกว่าพี่น้องอ่ะนะฮะขอโทษนะฮะเขาใช้คำว่าคอหอยก็ลูกกระเดือกเลยนะครับคุณปีเตอร์สมัยก่อนนะครับ ผมกำลังพูดถึงอเมริกากับแคนาดาคุณฟังฮะไม่น่าเชื่อฮะพอเจอผู้นำอเมริกาคนนี้เนี่ยจากพี่น้องรักกันมากมายนี่จะยึดเขาแล้วแทนจะเคลมเขาเลยนะครับและอื่นๆอีกมากมายคุณพีเตอร์ฮะรู้สึกอย่างไรบ้าง
15: ก็อย่างนี้ผู้ฟังครับถ้าเราดูแผนที่โลกนี้นะครับคุณจะเห็นแคนาดากับอเมริกามันติดกันแล้วก็ชายแดนระหว่างสองประเทศนั้นยาวมากๆเลยนะครับผู้ฟังครับถ้าจะบินข้ามประเทศแคนาดานะฮะคุณบินก็เกือบจะ6 ชั่วโมงคิดดูชายแดนมันยาวแค่ไหน
14: ใช
15: หกชั่วโมงเลยนะฮะก็อย่างนี้แปลว่าอะไรแล้วก็สองประเทศนี้ก็อยู่ในท็อปของโลกถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจนะฮะถ้าเราพูดถึงรายได้ถ้าเราพูดถึงหลายอย่างนะฮะก็อยู่ใน G7 ทั้งคู่นะฮะประเทศที่อยู่ใน G7 ก็หนึ่งก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีระดับหนึ่งก็ต้องมีเงินหรือระบบการเงินที่ดีระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องมีตลาดหุ้นที่มันดีและมีหลายอย่างอ่ะที่ก็ต้องมีแต่สิ่งที่มันสำคัญนะฮะก็ต้องมีการค้าที่ดีกันคิดดูก็แล้วกันฮะชายแดนยาวขนาดนี้นะฮะของหรืออะไรที่จะข้ามชายแดนนะฮะเขาเรียกว่า 49th parallel นะฮะที่จะข้ามมันเยอะมากนะฮะจริงๆแล้วนะฮะแคนาดาก็เป็น trading partner หมายถึงคู่ค้าของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดก็แน่นอนอเมริกาก็เป็นใหญ่ที่สุดของแคนาดาด้วยนะฮะ
14: ครับผม
15: การค้าระหว่างสองประเทศถ้าเราพูดถึงนะครับว่าแคนาดาส่งของไปที่อเมริกาก็เกินครึ่งหนึ่งก็น่าจะเกือบจะ 70-75% ของที่เขาส่งนอกนะฮะส่งไปที่อเมริกานะฮะอเมริกาส่งไปที่แคนาดาก็ประมาณ 20% ของเขาหรือ 30% ของเขาด้วยมันไม่น้อยที่มันจะข้ามชายแดนทุกวันก็มีอะไรก็มีไม้นะฮะสร้างบ้านนะฮะจริงๆแล้วนะฮะบ้านในอเมริกานะฮะ75%มันใช้ไม้ของแคนาดานะฮะอาจจะไม่ใช่แบบทั้งบ้านนะฮะแต่อย่างน้อยก็จะใช้ไม้บ้างอะของแคนาดา75%นะฮะในอเมริกาใช่ไหมของแคนาดาน
14: ะนิดหนึ่งฮะคือเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยแคนาดาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลย
15: ถูกต้องครับ
14: พื้นที่ใหญ่คนน้อยเพราะฉะนั้นหรือพื้นที่ป่าเพียบอเมริกาก็เลยเอาไม้มาจากแคนาดา
15: จนทั้งปลูกไม้ตัดไม้ระบบ process ไม้ระบบการทำอะไรสำเร็จรูปหรือเป็น raw material ไม้แคนาดาเป็นอันดับหนึ่งในโลกนะแน่นอนอยู่แล้วอเมริกาต้องการอันนั้นแน่นอนนะฮะพูดถึงเหล็กบางอย่างเช่นอลูมิเนียมแคนาดาเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วอลูมิเนียมที่ใช้ในยางยนต
14: ์
15: นะฮะอเมริกาแคนาดานั้นนะฮะเกือบ 100% มาจากแคนาดานะครับถ้าพูดถึงรถยนต์แคนาดาก็มีแฟคทอรี่รถยนต์นะฮะมันโรงงานประกอบแล้วโรงงานผลิตนะฮะก็เป็นอันดับประมาณ9ในโลกนี้นะฮะก็มีอเมริกาอันดับหนึ่งอย่าลืมนะฮะอเมริกาก็มีประชากรเขาประมาณ350ล้านคนนะฮะแคนาดามีแค่ประมาณ40ล้านคนเองนะฮะถ้าเทียบนะฮะอเมริกาใหญ่กว่าแคนาดาเกือบจะ10เท่านะฮะประชากรด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรเกือบจะ10เท่านะฮะนะฮะถ้าเรามองว่าสมมติเราเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศจีนก็เปรียบเทียบไม่ได้ประเทศจีนก็เป็นยักษ์ใหญ่เป็นมังกรนะฮะเราก็เป็นหนูเล็กๆอะไรด้วยถ้าเราเทียบนะฮะแคนาดาก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นหนูใหญ่กับมังกรก็ได้นะฮะเทียบกับอเมริกานะฮะชายแดนนั้นก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่โลกมันเกิดนะฮะอเมริกาเป็นอเมริกาก็จะ250ปีแคนาดาเป็นแคนาดาประเทศทางการก็ประมาณ150-160ปีนั้นนะฮะก็อย่างนี้ตั้งแต่แคนาดาเป็นประเทศของมันเองอเมริกาไม่ยุ่งกับแคนาดาถ้าพูดถึงว่าวัฒนธรรมถึงรัฐบาลพูดถึงระบบการเงินพูดถึงอะไรนะฮะอิสระทั้งคู่เลยนะอเมริกาเป็นอเมริกาแคนาดาเป็นแคนาดานะครับแต่ว่าเหมือนคู่สมรสที่บ้านนะฮะเป็นคนละคนแต่ว่าอยู่ในบ้านเดียวกันนะหลายอย่างนะก็ต้องแบ่งกันต้องให้การต้องเอากันอะไรประมาณนั้นด้วย

0: สุขที่ผ่านมานะฮะไปทั้งยิ่งเลยนะฮะยังยิ่งเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ต้นสัปดาห์ที่แล้วแคนาดาอเมริกาเขาก็กำลังเจรจาก็เจรจาทั้งหนาแต่กำลังเจรจากันว่าโอเคการค้าของเรานะฮะเทอริฟจะเป็นยังไงเราจะมีเทอริฟอะไรบ้างเราจะมีนโยบายอะไรบ้างที่จะนะฮะเขาเกือบจะตกลงกันนะฮะว่ามันอังคารไม่ใช่ที่ผ่านมาแต่วันอังคารอาทิตย์ที่แล้วเกือบจะตกลงกันแล้วก็บอกโอเคก็มีอะไรเล็กน้อยนะไม่เป็นไรวันศุกร์นี้เราจะสรุปเราก็จะจบนะฮะเสร็จเลยนะก็วันศุกร์เขาก็ตอนเช้าเขาก็เริ่มคุยกันนะฮะเป็นทางการช่วงบ่ายเขาเริ่มจะคุยแต่ก็แคนาดาสังเกตว่าเอออเมริกาเริ่มจะเปลี่ยนนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะฮะช่วงเย็นนะฮะอเมริกาวางระเบิดเลยก็บอกว่าอย่างนี้แคนาดานะฮะเรารู้ในแคนาดานะฮะว่าแคนาดาทำการค้ากับประเทศอื่นนะฮะอเมริกาต้องการให้แคนาดาเริ่มทำการค้ากับหลายประเทศนั้น
2: บจบ
0: ต้อง
2: มันจะบ้าเหรอครับ
0: ต้อง exclusive กับอเมริกาอย่างเดียวเลยแปลว่าแคนาดาก็ไม่อยากให้แคนาดาไปทำกับประเทศอื่นผมก็ดาวนะน่าจะก็ไม่อยากให้เขาทำกับจีนก็ไม่อยากจะให้ทำกับเพราะว่าแคนาดาก็ยังทำกับรัสเซียอยู่นิดนึงอะไรแต่โอเคอาจจะหรืออาจจะมีประเทศที่เป็นคู่แข่งของอเมริกาก็บอกแคนาดาต้องเลิกทำการค้ากับเขาหรือถ้าอเมริกาจะมีเทอริฟของจีนจะ 50-60% แคนาดาต้องมีเทอริฟเท่ากันแคนาดาก็บอกก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะแล้วก็อันนั้นมันเรื่องหนึ่งเรื่องสองบางคนอาจจะบอกเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าเราเป็นนักการเมืองแล้วถ้าเราเป็นประเทศไหนเรื่องวัฒนธรรมนะฮะที่แคนาดานะฮะผู้ฟังครับเรามี10จังหวัดแต่เรามีจังหวัดหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรชื่อควิเบกนะฮะควิเบกนั้น85-90%ก็พูดภาษาฝรั่งเศสนะครับบางคนก็แทบจะพูดอังกฤษไม่เป็นนะบางคนนะแต่ส่วนมากเป็นแต่มีบางคนจะพูดอังกฤษพูดฝรั่งเศสอย่างเดียวก็อย่างนั้นแคนาดาก็มีทางการนะ official มี2ภาษานะฮะมี Canadian English นะแล้วก็มีฝรั่งเศสเควเบกกว่าฝรั่งเศสนะในประเทศแคนาดานะฮะคุณจะขึ้นเป็นข้าราชการของรัฐกลางนะฮะ federal คุณต้องพูด2ภาษาได้นะขนาดนั้นนะฮะคุณวิชัยแล้วก็ของที่จะนำเข้าไปที่แคนาดาทุกอย่างต้องมี label ที่มี2ภาษานะครับก็อย่างนั้นอเมริกาบอกว่าคุณต้องเลิกมีสองภาษานั้นเราอยากจะส่งของรับของอเมริกันแต่ไม่ต้องมีสองภาษาต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หนึ่งจังหวัดนะฮะที่เป็นควิเบกนั้นก็พูดอังกฤษรู้ไหมว่าถ้านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ถ้าเขายอมอเมริกาฆ่าตัวเองตายนะถ้าพูดถึงอนาคตเป็นนายกในแคนาดาก็เป็นไปไม่ได้หรอก
1: นั่นส
0: ิครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมแคนาเดียนด้วยก็บอกคุณมายุ่งกับวัฒนธรรมแคนาดาไม่ได้
1: น
0: ั่
1: นสิคร
0: ับ ก็บอกไม่เป็นไรต้องเป็นอย่างนั้นก็อย่างนั้นมาร์คคาร์นีย์บอกไม่ต้องคุยกันละไม่ต้องคุยกันเลิกคุยวันนี้ไม่ทำโอ้โหเดินออกจากห้องนั้นนักข่าวถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็มาร์คคาร์นีย์ขึ้นบนเวทีก็พูดตรงๆเขาบอกอเมริกามีความต้องการที่แคนาดารับไม่ได้เพราะว่าเราเป็นประเทศของเราเองเราไม่ได้เป็นประเทศของเขานะครับแล้วก็ฟังอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกโกหกแคนาดาโกหกไม่จริงเราไม่ได้คอแบบนั้นก็จริงจริงแล้วก็บันทึกอยู่แล้วนะฮะแต่โดนัลด์ทรัมป์กับคนของทรัมป์ก็บอกโกหกแคนาดาก็แบบที่งอนอะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้แล้วก็แคนาดาอย่างนั้นก็จะผู้ฟังครับนักข่าวก็ถามรัฐมนตรี

0: นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์อีกแล้วก็ถามนายกจังหวัดหลายจังหวัดอะไรกันแน่เกิดอะไรกันแน่ก็พูดย้ำเป็นแบบนี้เหมือนที่เขาพูดกันแน่นะฮะแล้วก็บอกเราทำไมโดนัลด์ทรัมป์พูดตรงข้ามบอกว่าคุณโกหกเขาก็พูดแบบสุภาพแต่สื่อมวลชนตั้งคำถามถ้าคุณจะเชื่อนายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคาร์นีย์หรือคุณจะเชื่อโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: คุณจะเชื่อใครกันแน่
1: คร
0: ับนะคุณจะเชื่อใครกันแน่ผู้ฟังคิดเองก็แล้วกันนะครับว่าฟังโดนัลด์ทรัมป์พูดไปเป็น18เดือนเกือบจะ2ปีหรืออะไรละพูดอะไรก็จะเชื่อมากแค่ไหนพูดอะไรก็พูดตรงข้ามพูดอะไรก็พูดแทรกพูดอะไรก็พูดแบบเป็นคนละอย่างใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าจะเชื่อนายกรัฐมนตรีแคนาดา 100% นะฮะแต่ผมเชื่อโดนัลด์ทรัมป์แค่ประมาณ 10% ของคำที่เขาพูดนะมัน 90% ไม่เชื่อไม่อยากฟังด้วยเสียเวลาใช่ไหมก็อย่างนี้นะครับสื่อมวลชนอเมริกันสื่อมวลชนแคนาดาสื่อมวลชนยุโรปสื่อมวลชนในเอเชียเขาก็ชมมาร์คคาร์นีย์ชมยายเลยบอกคนนี้ใช่กล้านะฮะทำไมล่ะครับมีนายกรัฐมนตรีของจังหวัดหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวัดออนแทรีโอที่เป็นใหญ่สุดของแคนาดารายได้มากสุดของแคนาดาทำการค้ามากสุดกับอเมริกานะฮะนายกนั้นชื่อดักลาสฟอร์ดคนนี้เขาขึ้นบนเวทีเขาบอกโดนัลด์ทรัมป์จะพูดยังไงแคนาดาขายชาติไม่ได้ก็ประเทศไทยก็ไม่อยากขายชาติใช่ป่าวขายชาติไม่ได้สื่อมวลชนก็ถามว่าเอ้ยเราโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงดักลาสฟอร์ดเลยนะฮะของออนแทรีโอว่าดักลาสฟอร์ดเป็นอย่างนี้ดักลาสฟอร์ดบอกผมไม่กลัวอีบ้าคนนี้เลยเขาพูดลักษณะเขาบอกคนนี้มันไว้ใจไม่ได้เชื่อก็ไม่ได
1: ้
0: เป็นบูลลี่ด้วยก็จะมาบูลลี่ดักลาสฟอร์ดล่ะฮะไม่มีทางในโลกนี้จะบูลลี่แคนาดาก็ไม่ได้
1: ใช่ๆๆ
0: นะครับแล้วก็บอกนะฮะจากนายกจังหวัดอื่นบริติชโคลัมเบียก็ดีแมนิโทบาก็ดีซัสคาชวนก็ดีควิเบกก็ดีเขาชื่นชมบอกว่าเราเป็นทีมแคนาดาเราจะยอมโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้
1: ใช่
0: นะครับทำไมมันสำคัญนะฮะผู้ฟังครับทำไมมันไม่เกี่ยวกับแคนาดากับอเมริกาอย่างเดียวย้อนไปปีหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ไปพูดกับคีร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษ
1: ครับ
0: โดนัลด์ทรัมป์ไปพูดกับนาโตโดนัลด์ทรัมป์ไปพูดกับญี่ปุ่นก็ดีโดนัลด์ทรัมป์ไปพูดแล้วก็ไปบูลลี่ก็ไปบูลลี่เกือบทุกคนแล้วก็วิธีการของยุโรปและประเทศอื่นๆโอ้วิธีการที่จะเจรจาเราพูดคุยกับโดนัลด์ต้องชื่นชมอย่างเดียวเลยโอ
1: ้
0: พี่โดนัลด์โอ้เก่งสุดโอ้พี่โดนัลด์จะเอายังไงแล้วเอาตามนั้นอะไรด้วยก็ทำแบบนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ยิ่งใหญ่แล้วเขายิ่งกดแล้วก็ยิ่งเปลี่ยนความคิดยิ่งเปลี่ยนนโยบายด้วย last minute เลยนะฮะอย่างนั้นตอนนี้คนในโลกนี้กำลังพูดอยู่นะสื่อมวลชนในโลกนี้กำลังพูดอยู่ว่าเอ๊วิธีการที่เราแฮนด์ลโดนัลด์ทรัมป์มันผิดหรือถูกอาจจะผิดก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาแสดงชัดเลยนะว่าให้เขาเป็นบูลลี่เขาก็จะยิ่งเป็นบูลลี่นะฮะถึงดักลาสฟอร์ดบอกว่าผมเคยเจอบูลลี่ในชีวิตเยอะให้บูลลี่จะเอาตอนเป็นเด็กบูลลี่จะเอาขนมของคุณเขาก็จะเอาเลยให้เลยอีกวันหนึ่งบูลลี่จะเอาอาหารเย็นอาหารเที่ยงของเธออีกวันหนึ่งเขาจะเอาจักรยานของเธอบูลลี่จะเป็นอย่างนั้น
1: oh.
0: แต่ถ้าวันแรกคุณไม่ยอมบูลลี่บูลลี่จะถอย
1: mm-hmm.
0: นะฮะแล้วก็ดูเขาบอกดูสิครับว่าโดนัลด์ทรัมป์พยายามบูลลี่บางคนอื่นอะไรด้วยแล้วก็เมื่อไรมีหลังแข็งไม่ยอมโดนัลด์ทรัมป์ก็เปลี่ยนสตอรี
1: ่
0: ถึงอเมริกาที่ยุโรปที่ประเทศอื่นด้วยกำลังพูดกันอยู่ว่าเออเราต้องเปลี่ยนวิธีการกับอเมริกาหรือเปล่า เราขายประเทศของเราก็ไม่ได้อยู่แล้วขนาดมีสื่อมวลชนบางคนก็พูดอย่างนี้ว่า Mark Carney ของแคนาดา is the new leader of the West แปลว่าเขาเป็นผู้นำของโลกที่ฝั่งตะวันตกแทนคนอื่นอย่างโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะฮะก็อย่างนั้นเราก็ต้องดูนะฮะผู้ฟังครับว่าจะ
1: ยังไงต่อไป
0: ทรัมป์จะทำอะไรต่อไปอ๋อทรัมป์ก็ลงโซเชียลมีเดียแล้วก็แบบใช้คำที่มันไม่สุภาพก็มันเหมือนเด็กเลยนะฮะมันก็ใช้เขาเรียกคนนี้เป็นแบบนั้นเรียกคนนี้แบบนั้นอะไรอ๋อแต่รู้ไหมว่าเราเห็นนะฮะทำไมมันสำคัญนะฮะอันนี้จะโชว์ว่าเราจะมี midterm election เรามีการเลือกตั้งในอเมริกาอีกไม่กี่วันนะพฤศจิกา3เดือน2เดือนกว่าวิธีการที่จะสู้กับโดนัลด์ทรัมป์อาจจะต้องเป็นแบบว่าเขาเลยว่าเขาในนั้นแล้วก็บอกเอ้ยแล้วก็เอาคำไหนก็ได้ที่จะเพราะว่าเป็นอย่างนี้นะฮะผู้ฟังครับจะมีคนหนึ่งที่อเมริกาที่เริ่มจะดังๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะลงเป็นอาจจะเป็นอยากเป็นในเป็นผู้นำของประเทศอเมริกันได้คนก็บอกว่าเอ้วิธีการของคีมันแฮนด์เดิลมากๆเลยเพราะว่าเขาจะโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นบนเวทีเขาจะเรียกอะไรก็จะโจมตีแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นอนไม่หลับกลางคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเขาก็จะส่งจุดโซเชียลมาด่าคนนี้เออคนนี้มันเหมือน ผู้ฟังครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยสุภาพแต่จะเล่าให้ฟังนะที่แคนาดานะฮะเขาจะใช้การอธิบายประมาณนี้ด้วย เด็กสองคนนะฮะใครเก่งที่สุดใครมันฉลาดที่สุดบางครั้งแล้วก็ไปยืนแพสวาข้างนอกหลอดใครที่จะชี้ยาวกว่ากันก็เป็นคนที่ชนะเขาก็เรียกว่าอันนี้มันสงครามแพสวา
1: คร
0: ับ นะครับก็อย่างนี้บางคนก็พูดว่าโดนัลด์ทรัมป์ชอบทำเป็นแบบเด็กแบบนั้นแบบว่าคุณชี้แค่ไหนนะครับผมชี้ยาวกว่าเธอละจะโชว์จะชี้ให้ดู
1: เป็นผู้นำที่ไม่ควรเอาอย่างจริงๆนะฮะผมว่าพวกเราอยู่กับผู้นำมาหลายก็ต่อหลายคนมาเจอตอนนี้แล้วเหนื่อยใจแทนเลยคุณพีเตอร
0: ์ก็อันนั้นสิก็แต่ตอนนี้นะครับเราต้องดูนะครับเพราะว่าแคนาดาอเมริกาก็ต้องทำการค้ากันอยู่แล้วนะฮะเขาก็เทงกันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแปลว่าอะไรก็วันศุกร์ที่อันนั้นมันเกิดขึ้นแล้วที่เขาเดินออกจากห้องแล้วก็ไม่คุยละอันนั้นแค่เป็นอุปสรรคในนะรถไฟก็ไม่ได้ตกรางอาจจะหมดน้ำมันก่อนก็อาจจะต้องเติมน้ำมันแล้วก็จะชูชูต่อไปในรางรถไฟนั้นด้วยเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องตกลงกัน
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ประเทศที่ติดกันอย่างเงี้ยทิ้งกันไม่ได้นะครับยังไงก็
0: ไม่แต่สถานการณ์มันพลิกหรือเปล่าอันนี้มันสิ่งที่เราต้องดูอเมริกาก็จะเปลี่ยนวิธีการไหมแคนาดาก็จะยอมบ้างไหมอะไรเพราะว่ามีอื่นๆที่เราไม่รู้นะฮะที่เขาตกลงกันไม่ได
1: ้
0: แต่
1: ผมเชื่ออยู่อย่างนึงครับคุณพีเตอร์ที่สุดแล้วมันก็คือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเมื่อผู้นำบางคนเปลี่ยนครับดังนั้นเนี่ยอดใจรอกันสักนิดหนึ่งดูว่าโลกมันจะสงบสุขได้หรือเปล่าพอที่วุ่นวายทุกวันนี้ก็เกิดมาจากผู้นำจำนวนไม่น้อยแล้วในขณะเดียวกันทิ้งท้ายรายการในวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าว่าประเทศใดๆก็ตามแต่ไม่เข้มแข็งนะครับคุณพีเตอร์ใช่ไหมครับอ่อนปวกเปียกเลยไอ้นู่นก็หย่อนไอ้นี่ก็ยาเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นการก่อให้เกิดปัญหาสำหรับเมืองไทยคุณฟังสำรวจแถวๆบ้านคุณฟังดูว่าวันนี้มีชาวต่างชาติมาตั้งรกตั้งรากกันเยอะขึ้นหรือเปล่าแล้วพวกนี้เข้ามาได้ยังไงนะครับสำคัญเลยมันมีคำหนึ่งที่คุณพีเตอร์พูดถึงว่าคนแคนาดาจะไม่ยอมเป็นคนขายชาติไปเด็ดขาดถูกต้องไหมครับ
0: ถูกครับ
1: เมืองไทยเราต้องตามหาพวกนี้ให้เจอครับแล้วก็ต้องจัดการครับเพราะว่าไม่งั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหบางทีเริ่มมีการโปรโมทเริ่มมีการระดมทุนเลยนะครับคุณพีเตอร์ว่าอยากจะมาอยู่เกาะนู้นอยากอยู่พื้นที่นี้อยากจะมาสร้างไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศนั้นชาตินั้นชาติเดียวนะครับคุณพีเตอร์หลายหลายประเทศ
0: ผิวทุกสีเลยนะเอาอันนี้ก็แล้วกันผู้ฟังครับอย่าเพิ่งไปด่าคนที่เข้าวิธีการที่มันไม่ถูกต้องนะฮะอย่าเพิ่งไปด่าเขาไม่ควรไหมไม่ควรแต่นะฮะ คิดอันนี้ดีกว่าเขาทำได้ยังไงเขาทำได้ยังไงเออถ้าเขาจะตั้งบริษัทเอ๊ตำรวจไม่เห็นก็สร้างเหรอ
1: โ
0: อ้ตั้งบริษัทเออก็มีเอกสารประกอบเอ๊ใครออกเอกสารนั้นให้เอ๊คนนี้ถือบัตรสีชมพูหรือถือสัญชาติใครให้
1: สิครับ
0: นะผู้ฟังครับกรณีหนึ่ง example หนึ่งเร็วๆสั้นๆที่ว่าเห็นเพิ่งจะเห็นเมื่อวานคนบอกว่าอยากได้ใบขับขี่แต่ผมขี้เกียจไปทำวิธีการทำใบขับขี่มีไหมมีคนบอกอ๋อติดต่อคุณสารณีหรือชื่ออะไรก็จำไม่ได้ติดต่อคุณพิเชษติดต่อคนนี้เขาจะทำให้คุณมัน 4,000 บาทจะทำให้ 1,000 บาทไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรเลยนะอะไรนี่มันไม่ใช่ไปหาปีเตอร์หรือไปหาคุณไปหาโดนัลด
1: ์
0: หรือมันไม่ใช่เป็นคนที่ขายชาตินั้นนะครับผู้ฟังครับเพื่อใส่เงินในกระเป๋านะครับผมอาทิตย์หน้าหรือผมมีเคสแบบนี้เยอะมากมีเคสหนึ่งที ่อพยพให้คนออกจากประเทศเลยได้นะครับที่ทำแบบนั้นเพราะว่า
1: ได้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของพวกเราจะต้องยืนยงคงกระพันนะครับแต่ว่าถ้าว่าเจอพวกขายชาติมากๆนี่ผมไม่ไหวเหมือนกันช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราต่อ
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณปีเตอร์ครับวันนี้เรื่องราวหลายอย่างทำให้เราได้เปิดโลกกระทัดและได้เข้าใจว่าโลกใบนี้เราจะต้องอยู่กันยังไงต่อไปและเดี๋ยวผมจะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: 105.5 FM The Geek Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: นะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนนะฮะ
2: ก็มาพร้อมกับข่าวร้อนๆจริงๆเนี่ย
3: ครับ
2: แล้วคุณวิสุทธิ์จะไปต่างประเทศหรือว่าเอาในบ้านเราก่อนดี
3: คุณมนตรีไปต่างประเทศหน่อยก็ดีไหมไม่ได้ไปนาน
2: ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวาน
3: คร
2: ับเมื่อวานหรือช่วงเมื่อวานนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เห็นทั้งภาพเห็นทั้งรายละเอียดต่างๆนั่นก็คือกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนจีนนะครับตรงด่านชายแดนระหว่างทิเบตกับเนปาล
3: ครับ
2: อันเนื่องมาจากน้ำแข็งละลายและเสร็จสับแล้วเนี่ยก็โอ้โหกลายเป็นต้องบอกว่ามหาอุทกภัย
3: ครับ
2: เป็นมวลน้ำก้อนน้ำอันมหาศาลหลายๆคนได้เห็นภาพที่ด่านชายแดนระหว่างทิเบตกับเนปาล นั้นเนี่ยผมเองเนี่ยนะแวบแรกนะคุณวิสุทธิ์นะ
3: ครับ
2: เราก็คิดว่าโ
3: อ้
2: AI เพราะว่าตอนหลังเนี่ย AI มีบทบาทค่อนข้างสูงมากในการที่จะประดิษฐ์ประดอยอะไรต่อไม่ไรจนกระทั่งแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็นของที่ทำขึ้นแต่สุดท้ายเป็นของจริงครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: ครับโอ้ผมดูภาพแล้วทีแรกผมคิดว่าหนังผมแบบว่าของจริงนะของจริงยิ่งกว่าในหนังนะครับนี่เป็นศพนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับ
2: ครับแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูจากข้อมูลซึ่งก็คงจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ทางในส่วนของทีมกู้ภัยเนี่ยก็ยังเร่งค้นหาผู้สูญหายหลายร้อยรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบริเวณชายแดนด่านชายแดนที่เนปาลกับทิเบตที่ว่านั้นซึ่งนะเขาคาดว่าจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะจากเดิมที่เป็นตัวเลขผมเห็นแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับ160ราย160รายตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลขนะจากทางการจีนและก็ทิเบต ที่เอามารวมกันคือสื่อจีนเนี่ยเขารายงานว่าที่ชายแดนทิเบตมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับและสูญหาย265คนนะในขณะที่ทางการของเนปาล นะก็แจ้งถึงยอดผู้เสียชีวิตที่เขาพบศพแล้วนะครับ157รายเพราะฉะนั้น157บวก3ก็เลยเป็นตัวเลข160ในเบื้องต้นเสร็จแล้วเนปาลแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวนะ403คนที่ยังสูญหายซึ่งในจำนวนนี้นั้นแน่เป็นชาวต่างชาติมากถึง341คนนะอินเดียมากที่สุดกระมังครับ142ที่เหลือก็นะมีทั้งออสเตรเลียอังกฤษมาเลเซียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสเกาหลีใต้สหรัฐอเมริการวมไปถึงแอฟริกาใต้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังเร่งนะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้ที่ยังสูญหายอยู่ก็โดยเฉพาะนะบางหมู่บ้านที่อยู่ที่ชายแดนเห็นว่าหายวับไปทั้งหมู่บ้านครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับส่วนบ้านเราที่น่านก็สถานการณ์น่าจะแล้วก็ดีขึ้นนะมันดี
2: กลับ
3: ก็ถือว่าไม่ได้เกิดเรื่องที่เรียกว่าแก้ปัญหาไม่ทันนะฮะเหมือนที่หัดใหญ่นะ
2: กลับ
3: ก็เลยเป็นที่มาของอันนี้หรือเปล่าฮะตกลงว่าคุณผมยังไม่หายสงสัยว่าตกลงคุณหมอชลน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่จะไปอยู่บนเวทีการเมืองวิกฤตเชื่อมั่น29สิงหาคมเนี่ยทำไมคุณหมอมาอยู่ที่เวทีนี้ที่หนึ่งนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณมนตรี
2: ครับ
3: ตกลงจัดเวทีเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยที่โรงแรมภูแมนตกลงวืดใช่ไหมไม่ได้จัดแล้วใช่ไหมครับ
2: เห็นว่าเขาเปลี่ยนสถานที่นะครับต้องมาใช้ที่สภาแทน
3: ครับ
2: นะก็เพราะว่าทางโรงแรมเขาข ปกติโรงแรมเนี่ยเขา
3: ต้องรับจองล่วงหน้านะ
2: ต้องคือเขารับแขกอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะนะก
3: ิ
2: จกรรมอะไรต่างๆก็ไม่มีอะไรมากมายคือบางยุคบางสมัยเนี่ยโรงแรมแห่งเนี้ยบางหน่วยงานบางกระทรวง
3: ถู
2: กเป็นโตไว้เลย
3: แ
2: ต่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะผมบอกว่าบางกระทรวงลองไปรื้อดูนะครับวันย้อนหลังไปสักเกือบ2ปีที่ผ่านมานั้นเนี
3: ่
2: ยโอ้โหทุกอย่างเนี่ยขนาดตัวเองอยู่ทั้งไกลๆอยู่ถึงจังหวัดนนทบุรีก็ข้ามฟากนะมาจัดงานแถวๆนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองและไปมาสะดวกนะแม้กระทรวงอยู่ไกลถึงนนทบุรีก็มาใช้สถานที่นี้ก็ถือว่ามาหาผู้ที่จะเข้าร่วมงานให้เกิดความสะดวกสบายประมาณนั้นหรือเปล่าครับคุณนิสุทธ์ครับ
3: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับทีแรกผมจำได้ผมคุยกับคุณอภิรักษ์บอกว่าแน่มากนะจะไปจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย
2: ครับ
3: แหละเรื่องสวที่โรงแรมฟูลแมนคิงพาวเวอร์นะก็รู้อยู่ว่าโรงแรมนี้เป็นฐานปฏิบัติการของใครนะตรงทีแรกบอกว่าโอ้คนคิดนี่สุดยอดนะไปจัดที่นี่แล้วเจ้าของสถานที่ก็ใจกว้างนะ
2: ครับ
3: ให้จัดมันเหมือนกับงานคุณตี
2: ครับ
3: ย้ำถึงถิ่นนะนะปรากฏว่าคุณไอติมบอกตอนนี้ทางโรงแรมเขาขอเปลี่ยนใจอะไม่ให้ใช้แล้วนะฮะ
2: ครับ
3: แต่มันคุณปริศบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ข้าไปแล้วนะก็จะย้ายไปจัดอยู่ที่สภานะครับ
2: ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะ
3: แต่ตังคงไม่ใช่เรื่องสำคัญนักนะคุณมนตรีนะเรื่องสำคัญคือเหยียบถิ่นไปถิ่นที่ยังไงฮะภูแม่นี่คือที่ทำการของไทยแล้วไปเหยียบถึงนั้นไปแฉเรื่อง
2: รังใหญ่รังใหญ
3: ่รังใหญ่เลยฮะ
2: สีน้ำเงินครับ
3: ค่ะ
2: เขามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เคยบอกว่า
3: ครับ
2: มีต้องถามว่าวันไหนบ้างที่ไม่ไปเพราะท่านไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปถามว่าวันไหนบ้างที่ไม่ไปแล้วเมื่อวานก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ในทำนองยินดีนะครับที่ไปอุดหนุนเพื่อนของท่านไปดูข่าวเมื่อวานเนี่ยสดๆร้อนๆอยู่นะที่ท่านเองก็ไม่ได้มองอะไรเป็นอย่างอื่นนะครับ
3: ครับคือผมคิดว่าตอนที่โรงแรมรับจองอ่ะอาจจะไม่ได้คิดเรื่องประเด็นทางการเมืองมั้งเพราะว่าเขาจองไม่ได้จองในนามของคุณไอตุงไอตินนะคือจองในนามของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแหละนะก็เลยน่าจะนึกได้หน่อยว่าหรือว่าไม่รู้ว่าการเมืองไงบอกก็บอกว่าเฮ้ยรับมาได้ยังไงแต่ว่าเงี้ยคุณตรีดูเนื้อการว่าโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์เนี่ยเขาทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2: ครับ
3: นะบอกว่าได้รับการยืนยันว่าจะจัดสัมมนา150คนนะฮะในฐานะการประชุมภาครัฐตามปกติถูกใช้คำนี
2: ้
3: ตามปกติแต่ว่า48ชั่วโมงที่ผ่านมาสื่อมวลชนและสาธารณชนสนใจมากจนอาจทำให้งานเข้าใจและบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
2: อ๋อครับ
3: ประกอบกับช่วงนี้เหตุผลที่เบามากอะโรงแรมมีผู้เข้าพักและใช้บริการมากจึงต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้เข้าพัก
2: ครับ
3: ผมนึกใจว่าแล้วไงอ่ะเวลาจองต้องจ่ายตังค์ใช่ไหม
2: บ
3: างทีเราจองโรงแรมเนี่ยไม่ได้จองฟรีๆนะ
2: คร
3: ับ โรงแรมผมมีปัญหาครับยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะฮะ
2: โอ้ แถมตังค์ให้ด้วยไม่เอาเงินประกันด้วย
3: ใช่โอเคก็เข้าใจได้นะเข้าใจได
2: ้นี่มีนักข่าวเข้าไปถามคุณในติมว่าโรงแรมแจ้งเหตุผลที่ขอไม่ให้จัดกิจกรรมหรือไม
3: ่นั่นแหละ
2: คุณพริศก็บอกว่าความจริงถามจากโรงแรมน่าจะเหมาะสมกว่าคุณวิสุทธ์ได้แจกแจงไปแล้วนะครับ
3: อันนี้เป็นทางการมาก
2: คุณพริศก็บอกก็พยายามจะเคารพสิทธิ์ของโรงแรมที่เป็นเอกชนไม่อยากให้เกิดความเสียหายกับโรงแรมแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือ1เราไม่เคยประชาสัมพันธ์อะไรไปโดยไม่ได้รับการยืนยันโดยรายละเอียดครบถ้วนก่อนและ2เราก็มีแผนสำรองไว้แล้วคือจัดที่สภาซึ่งเมื่อย้ายมาจัดที่สภาแล้วสามารถรับรองผู้ร่วมงานได้มากขึ้นนะจึงจะเปิดลงทะเบียนเพิ่มอ๋อตอนแรกไปใช้สถานที่ก็จะต้องแจ้งว่า กี่หัวเพราะเขาจะได้จัดห้อง
3: เครื่องดื่มดูอาหารว่างต้องดูคุณนี่แล้ว
2: ทีนี้พอมาที่สภาแล้วก็นะเปิดลงทะเบียนเพิ่มนะ
3: ครับ
2: ก็รับแขกหรือว่าผู้ที่สนใจจะไปร่วมในเวทีนี้นะครับชื่อ ขออภัย ขออภัยครับชื่อกิจกรรมผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบนะเดิมก็ล็อกไว้ที่ภูแมนคิงพาวเวอร์ที่ซอยรางน้ำที่ว่าแล้วคุณผลิตก็บอกว่าเพิ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่ายังให้โอกาสนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่27ส่วนงานจะมีขึ้นในวันที่29วันเสาร์ก็จะได้ไปหาห้องหับสถานที่ใหม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสถานที่สำรองจะไปปูเสื่อที่นั่นที่นี่หรือจองสารวัตรให้มันฉุกละหุกกันก็เอาละอย่างน้อยที่สุดทางโรงแรมก็ยังมีเวลาให้เตรียมตัวนะแจ้งให้ทางเจ้าของงานเจ้าหน้าที่รัฐสภาแจ้งนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าทางโรงแรมภูแมนซึ่งเราได้ประสานใช้พื้นที่จัดเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านในวันที่29นี้แต่กลับเปลี่ยนการตัดสินใจแจ้งขอให้เราเลื่อนอ๋อไม่ได้บอกให้เลิกให้เลื่อนหรือไม่จัดงานดังกล่าวที่โรงแรมในวันดังกล่าวมี2สเต็ปขอให้เลื่อนหรือถ้าไม่จัดเลยก็ได้ก็สุดท้ายเขาจะเลื่อนได้ยังไงเพราะว่า
3: ก็หาทางออกอ่ะ
2: ครับ
3: คุณตรีถ้าเกิดคู่บ่าวสาวจะแต่งงาน
2: โอ้โห
3: แล้วจองโรงแรมบอกว่าช่วยเลื่อนหน่อยพอดีเพื่อความปลอดภัยเราขอเลื่อนขอให้ท่านเลื่อนงานแต่งงานไปก่อนดีไหม
2: ต้องพิมพ์การ์ดล่วงหน้าต้องแจกการ์ด
3: เหมือนกันที่ว่าแจกการ์ดตาแล้ว
2: แล้วงานแต่งงานเนี่ยคู่บ่าวสาวต้องไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจู่ๆเนี่ยอีกพรุ่งนี้วันศุกร์หรืออีกวันเดียวเนี่ยต้องประกาศทางFacebook ส่วนตัวไหมว่าเนื่องมาจากเจ้าของสถานที่เขาไม่ให้จัดก็เลยต้องย้ายโอ้โหทีนี้ฉุกละหุกแล้วครับ
3: ครับพนักก็เข้าใจว่าทางทีมงานด้านการสื่อสารก็คงต้องทำงานหนักก็ออกมาสไตล์เนี่ยนะผมดูงานคนตีผมขอพังจำไม่ได้งานของกลุ่มที่แหละกลุ่มที่แฉสวเนี่ยจะไปใช้ที่โรงแรมแห่งนึงผมไม่พูดถึงชื่อนะแถวเกษตรศาสตร์ใกล้ใกล้เกษตรศาสตร
2: ์
3: ผมแน่กันแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าโดนเขาจัดหรือเปล่าเพราะว่าที่นั่นเป็นสัญลักษณ์เป็นโรงแรมที่ถูกอ้างว่ามีการนัดพบของบรรดาคนที่จะหัวสวด้วยนะผมว่าจะไม่ดีเดี๋ยวโรงแรมยกเลิกโรงแรมนี
2: ่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีกลิ่นอายหรือความเชื่อมโยงในเชิงสัญลักษณ์เนี่ย
3: ครับ
2: ก็แหมพอจะห่างๆก็แหมยิ่งภาวะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี
3: ้ครับ
2: ก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์แทนที่จะต้องไปวิ่งหาบริษัททัวร์วิ่งหาอะไรต่อไม่ไรเพื่อที่จะแม่ห้องหับมันว่างต้องมีงานตลอดก็ถ้ามันไกลๆห่างๆก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอันนี้ผมคิดเองนะครับยกเว้นตรงนี้นั้นเนี่ยมันเหมือนกับกลายเป็นสัญลักษณ์และมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของกลิ่นอายทางการเมืองอย่าบอกว่าเป็นคือแหมเข้าถ้ำเสือแล้วคนคิดผมเองก
3: ็เชื่อว่า
2: เชื่อว่าต้องมีวิต้องมีระบบคิดว่าที่นั่นเราก็จัดแล้วที่นี่เราก็จัดแล้วเที่ยวนี้ไปจัดตรงนี้เลย
3: ครับ
2: ก็น่าจะผ่านกระบวนคิดไม่น้อยเหมือนกันครับคุณที่สุดครับ
3: โอเค
2: คร
3: ับคุณมันเยอะมันเลยจัดนะฮะผมสารภาพบ่อยหนึ่งผมจำวันผิดที่บอกว่าจัดที่จะถูกยกเลิกไหมปรากฏก็จับไปแล้วนะฮะพูดได้นะเขาจัดที่โรงแรมมารวยนะฮะเปิดหลักฐานโกงสวภาค2 23สิงหาคมนี่รอดไป
2: ครับ
3: อะเรื่องสวที่ตกลงก็ยังไงฮะมันก็ไม่รู้จะได้กกต.จะมีข้อสรุปเมื่อไหร่นะว่าส่งหรือไม่ส่งอย่างไรนะคุณมนตรีนะ
2: ก็คือมาตอนแรกที่รายงานข่าวออกมานั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความชัดเจนอธิบายเหตุผลเสร็จสรรพนะแต่พอไม่รู้อีท่าไหนนะก็ทางสำนักงานกกต.เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่พอมาปฏิเสธว่าไม่ใช่แล้วก็ยังต้องรอดูความชัดเจนเนี่ยม
3: ัน
2: ก็เลยทำให้ปฏิทินเดิมที่กำหนดเอาไว้นั้นจะยังเป็น ไทม์ไลน์เดิมอยู่อีกหรือไม
3: ่
2: เพราะผมเนี่ยเคยคุยกับคุณนายพิรักไปแล้วว่าถ้าย้อนไปเนี่ยทางประธานรงค์กลั่นวารินท่านก็ได้กำหนดตารางเวลาการประชุมเอาไว้นะสัปดาห์ละครั้งคือทุกวันจันทร์แล้วก็จะสิ้นสุดครบกำหนดทั้ง6-7 ข้อเลยที่ท่านกำหนดเอาไว้นั้นน่ะภายในเดือนนี้ซึ่งพอภายในเดือนนี้คนก็คิดว่าวันจันทร์แรกวันจันทร์ถัดไปก็คือวันที่31สิงหาคมนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสุดท้ายแบบท้ายสุดและถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเคาะอะไรกันวันนั้นเนี่ยก็บวกไปอีกสัก1สัปดาห์ซึ่งก็ตรงตามที่กกต.บางท่านท่านก็บอกว่าแม้จะพิจารณาเสร็จสรรพทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ให้เวลากกต.แต่ละท่านไปทำรายละเอียดก่อนที่จะมาลงมติซึ่งผมก็ฟังดูก็ก็แปลกๆดีเหมือนกันการลงมติในลักษณะอย่างเนี้ยเราเห็นแต่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: ที่จะต้องทำคำวินิจฉัยส่วนตนแล้วก็มาแถลงอภิปรายกันเสร็จสับจากนั้นช่วงบ่ายๆเหมือนกับ28กันยายนที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านนัดฟังคำตัดสินประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งแต่นี้พอมาถึงกกต.เนี่ยก็ได้เห็นแนวในการทำงานจากท่านเอาไว้ว่าต้องมีเวลาประมาณสัก1สัปดาห์ให้กกต.แต่ละท่านไปทำคำตัดสินส่วนตนของแต่ละท่านแล้วก็เอามาลงมติกันในอีกสัปดาห์หนึ่งถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแนวเนี้ยก็สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนแต่พอดูทรงดูทางตรงนี้แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะขยับไปใกล้ๆขนาดไหนครับคุณที่สุดครับ
3: ครับแล้ววันนี้มีเรื่องกกต.เขาออกหนังสือชี้แจงนะครับเอาผิด 1,767 ผู้สมัครสว.รู้ว่าขาดคุณสมบัติยังสมัครทีแรกผมบอกเฮ้ยทีแรกอ่านเฉพาะหัวข่าวผ่านนะ
2: ครับ
3: โอ้โหอันนี้ฟันเลยเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องฟันนะอันนี้เรื่องอะไรเรื่องเดิมเรื่องเก่านะฮะแต่เพิ่งมาเป็นข่าวนะฮะก็คือกกต.บอกมีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว1,767 รายนะครับรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็ยังสมัครแล้วก็โทษนี่ก็ไม่เบาคุณมนตรีความผิดต้องระวังโทษจำคุกและปรับเงินถูกเพิกถอนสิทธิ์ด้วย20ปีนะฮะนี่ก็มีรายละเอียดโผล่มานะก็อันนี้ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการตัดสิทธิ์หัวสวนะเป็นเรื่องของผู้สมัครที่รู้ว่าหมดสิทธิ์ก็ยังสมัครนะฮะที่คุณมนตรีผมก็พอตั้งสติได้ผมขออนุญาตหน่อยนะผมไปดูคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะ
2: คร
3: ับ แล้วก็ลุนยานนท์ก็โพสต์นะเขาบอกอย่างนี้นะคุณเตะ
2: ครับ
3: ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสวที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ย1,767คนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นมติกกต.ที่เกิดขึ้นตั้งแต่19พฤษภาคมครั้งที่1
2: สามเดือนที่แล้ว
3: ตีมิถุนาครั้งที่2จริงๆกกต.มีรายละเอียดนะผมข้ามหรอก็มีการมติไป2รอบแล้วก็ตัดสิทธิ์2รอบรวมกันเนี่ย 1,767 รายแต่ว่ากกต.เพิ่งจะประกาศให้รู้ครับมันตั้งกี่เดือนเพิ่งประกาศ
2: เนี่ยผมงงนะแล้วก็เห็นหลายท่านก็มาให้ความสำคัญชนิดที่ด่วนอย่างนี้แหละนะบางค่ายบอกด่วนบางค่ายก็บอกว่าชิมลางคือเหมือนกับเป็นประเดิมแล้วแล้วก็นี่คือนะดาบแรกอะไรทำนองเนี้ยผมเนี่ยเห็นตั้งแต่กลางวันแล้วก็คุยกันไปในบางที่บางแห่งบอกว่ามันด่วนตรงไหนเนี่ย
3: มันด่วนตรงไหน
2: แล้วมันดาบแรกตรงไหนและจะบอกว่าเนี่ยจะชิมลางผมก็ไปดูอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงคุณหนุ่มเมืองจันทร์พูดถึงเนี่ยในพารากราฟที่สองของเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ของกกต.นะฮะการประชุมเรื่องนี้กกต.มีมติตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะฮะจำนวน 1,605 คนเนี่ย
3: 1,600
2: แล้วก็ประชุมอีกครั้งหนึ่งวันที่4มิถุนายนนะฮะอีก162คนแล้วประเด็นที่กกต.มีมติทั้งพฤษภาคมและมิถุนายนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติ
3: ครับ
2: นี่มันครบ2ปีมาแล้วเพิ่งตรวจสอบแล้วก็เพิ่งจะ เห็นว่ามันมีคนที่ขาดคุณสมบัตินะ 1,767 คนแล้วก็จะดำเนินคดีอาญาในตอนนี้มันมี2เด้ง
3: ครับ
2: นะด้วยความเคารพกกต.นะครับว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นไม่ต้องรอถึง2ปีนะครับรอถึง2ปี
3: ทำไมรอ
2: นะ
3: หรือว่าจะ
2: ก็ไม่รู้ว่า
3: เอาผมละกันผมก็คิดว่ากบกระแสเรื่อง
2: นะไม่รู้ว่ามันมีงานอื่นมากมายที่มันมีความสำคัญยิ่งยวดกว่าก็เลยต้องมาพบแล้วก็มามีมติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สมมติว่าคุณสมบัติคืออะไรคืออายุต่ำกว่า40อย่างนี้เป็นต้นหรือนะไปบอกว่าตัวเองมีประสบการณ์ด้านนั้นด้านนี้มีจริงนะแต่มันไม่เข้าตรงตามประเภทหรือสาขาที่ตัวเองกำหนดหรือตรงแต่นะมันไม่ถึง10ปีนะครับเพิ่งมาทำได้7ปี5ปี3ปีและไม่ตรงตามเกณฑ์บุคคลต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือนะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อะไรต่างๆเพราะว่าเกณฑ์เรื่องการศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งก็คือนะงานเยอะแล้วก็ทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าจะตรวจพบสองนะฮะทำไมสำนักงานเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องอื่นที่จะต้องสื่อสารมากมายจนกระทั่งลำดับในการที่จะต้องมาบอกกล่าวกับสังคมว่านะฮะมติเมื่อเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนนั้นน่ะเพิ่งเอามาแจ้งในวันนี
3: ้ครับ
2: อันนี้คือ2เด้งแล้วผมก็แปลกใจนะเพื่อนพ้องน้องพี่สื่อแม้กระทั่งหลายคนที่มาตกอกตกใจว่าด่วนนะฮะ
3: มันด่วนไม่ได้อ่ะมิถุนายน
2: ผมขอแสดงความเห็นส่วนตัวนะตรงนี้นะครับว่าอาจจะไม่ตรงกับที่หลายๆคนตกใจนะว่าโอ้ดาบแรกนะมันดาบแรก
3: เอาดาบแรกเนี่ยผมยืมข้อเขียนคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะ
2: ครับ
3: คุณหนุ่มเมืองจันทร์สรกลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้คุณมนตรีครับ
2: ครับ
3: ปรากฏว่ามติที่ว่าเนี่ยนะมีมติไปแล้ว 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วข่าวประชาพันธ์แค่บอกว่ากกต.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนสำนักงานกกต.นะพวกเดี๋ยวไม่ใช่กกต.สำนักงานกกต.
2: ที่แบ่งหัวหน้าสำนักงานครับ
3: ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับได้ส่งเรื่องไปที่สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้คณะกรรมการกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจตามกฎหมายต่อไปถ้าอ่านงี้แล้วเรื่องยังไปไม่ถึงไหนครับแล้วก็ยังไม่ฟ้องใครด้วยนะ
2: ครับ
3: ทำไมเพิ่งมาโผล่ตอนนี้ก็น่าสนใจนะว่าใครคิดไอ้กลยุทธ์กันกบข่าวให้กับกกต.ก็ไม่รู้นะ
2: แต่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่า
3: แน่นอนภาคหัวใจเลย
2: เพื่อนพ้องน้องพี่จับไปเป็นประเด็นด่วนอะไรทั้งหลายแล้วก็ดาบแรกอะไรทั้งหลายแหละยกแรกนะฮะชิมลางก็ถือว่าถ้าไม่ลงในรายละเอียดอย่างนี้แล้วผมเห็นคุณผลิตวัชรศิลป์ก็ให้สัมภาษณ
3: ์ครับ
2: ก็ข้องใจโอ้ทำไมเพิ่งมาสั่งฟ้องเอาตอนนี้ผ่านไป2ปีแล้วคุณผลิตก็มองในมุมเดียวกับที่บางส่วนก็มองเข้าไปไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่ามันจะทำให้เป็นประเด็นที่คืออาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของสว.เดียวกันกับที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอขยับเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ที่สังคมกำลังสนใจอยู่ครับคุณสุขครับ
3: ครับโอเคแล้วครับผมยืนยันว่าตีความไปอื่นไม่ได้นะ
2: แสดงว่าเราเห็นตรงกันส่วนท่านอื่นจะเห็นต่างก็คงจะสุดแท้แต่โดยเฉพาะอาจจะเป็นมุมข่าวของบก.ข่าวของแต่ละคนแต่ละรายแต่ละสำนักที่จะมองเห็นอีกมุมหนึ่งแต่บังเอิญว่าวิสุทธิ์มนตรีนั้นเนี่ยนะ
3: ก
2: ็มาในอีกมุมหนึ่งเขาแล้วกันเราพักก่อนไหมครับคุณวิสุทธิ์นะในช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อพักกันครู่เดียวครับ
3: ครับครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 95 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาว่ากันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับไปที่สภากันสักหน่อยดีไหมครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดประชุมสภานะสมัยที่2ปีที่1นะครับโอ้พอเริ่มต้นสมัยประชุมมาคือเมื่อวานเป็นประเด็นเรื่องของพรก.นะเงินกู้ 400,000 ล้านบาทก็ปากันไปนะ2ทุ่มกว่าจะได้ข้อสรุปวันนี้เป็นวันที่2ผมถึงบอกว่าแค่วันที่2เนี่ยดูเหมือนสภาในสมัยที่2นี้นะครับก็ร้อนแรงตั้งแต่วันแรกๆเลยนะเมื่อวานเป็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านที่ว่าแต่วันนี้พอเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยนะวันนี้มันเป็นเรื่องของกระทู้นะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของกระทู้คุณที่สุดนะการประชุมทุกวันนะในระหว่างที่รอนะองค์ประชุมก็จะเปิดให้มีเขาเรียกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระเปิดให้มีการหารือส่วนใหญ่ก็จะเห็นสมาชิกหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะมาแจ้งผ่านที่ประชุมเพราะมันได้ผลเนี่ยตอนแรกๆนะผมไปถามคนที่เป็นส.ส.อุ้ยเรื่องพวกนี้ทำไมไม่ทำกันเองจะเสียเวลาสภาไหมท่านบอกว่าไม่ได้มนตรี
3: คนทุกจังหวัด
2: หนึ่งนะฮะประชาชนเขาฝากมาเขาเอ่ยชื่อด้วยนะกำนันตรงนั้นผู้ใหญ่บ้านตรงนี้อบต. อยู่ด้านเหนือด้านใต้นะก็ฟังกันไปทั่ววิทยุรัฐสภาเนี่ยก็นะรับแจ้งจากชาวบ้านมาก็ต้องเอามาทำแล้วก็สื่อสารกับคนในชุมชนไปด้วยแต่ที่มันทรงพลังเนี่ยถ้าเดินดุมๆไปที่ศาลากลางไปที่ไฟฟ้าอำเภอจังหวัดเนี่ยมันล่าช้าแต่ถ้าเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาหารือซึ่งเป็นปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ผ่านห้องประชุมสภาแจ้งนะให้ท่านประธานได้รับทราบเขาจะมีบันทึกมีเอกสารเรื่องนั้นๆไปยังหน่วยงานทีนี้แล้วครับเต้นผางกันเลยล่ะครับ
3: และ
2: น
3: ี่คือ
2: ครับนี่คือสิ่งที่ทรงพลังที่ทำให้เราซึ่งเป็นคนที่ฟังอยู่นะคิดอย่างหนึ่งแต่สสที่เขาหยิบยกปัญหาต่างๆมานั้นเนี่ยก็มันทำให้ได้ผลหลายๆด้านทั้งมวลชนและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้เร่งแก้ไขได้ทันคุณวิสุทธ์แต่วันเนี้ยนะผมเห็นระดับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขอหารือเกี่ยวกับงานของสภานะเรื่องของเรื่องก็คือคุณอภิสิทธิ์เป็นหนึ่งในผู้ที่ลงชื่อในหนังสือยื่นไปยังประธานโสภณสารัม
3: คร
2: ับเพื่อขอส่งให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระนะดำเนินการกับกรรมการปปช.คงทราบดีนะฮะกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่ปปช.ยกคำร้องซึ่งทั้งฝ่ายค้านและสว.จำนวนหนึ่งก็เห็นว่าน่าจะมีอะไรที่จะต้องตรวจสอบก็เลยใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา236เข้าชื่อกันนะ
3: ครับ
2: พอส่งไปแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกอย่างนี้นะคื อเรื่องเนี้ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะท่านประธานก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองหรือเสนอความเห็นต่อประธานตนเข้าใจได้แต่อยากให้ช่วยเปิดเผยชื่อคณะกรรมการชุดนี้เพื่อความโปร่งใส
3: ครับ
2: และให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญลบคอลหาว่าถูกส่งมาเพื่อปกป้องและขอความชัดเจนเรื่องกรอบเวลาพิจารณาศึกษาข้อกฎหมายก่อนตัดสินใจนะครับคือย้ำสองเรื่องก็คือขอให้เปิดเผยชื่อกับขอให้กำหนดกรอบกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ถึงจะส่งไปศาลอันนี้คือหารือท่านประธานกับประเด็นการทำงานของสภาท่านประธานโสภณก็ชี้แจงว่าก การตั้งกรรมการขึ้นมากลั่นกรองก่อนที่ตนจะใช้ดุลพินิจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นดุลพินิจของประธานสภาซึ่งหมายถึงตนคนเดียวทั้งนี้ตนได้ศึกษาเกี่ยวกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นพบว่าอดีตประธานสภาได้ทำเช่นกันแต่ที่ผ่านมาพบว่าตั้งคนในสภาเป็นกรรมการหากตนทำแบบนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นบุคคลใต้อานัตของประธานจึงเปลี่ยนเอาคนนอกมากกว่าคนในเพื่อป้องกันขอหลังหาคุณสมพลย้ำอย่างนี้นะไม่ใช่ผมเรียนแบบตามประเพณีแต่เมื่อเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้ความรอบคอบทางกฎหมายแล้วก็คนที่จะมาทำหน้าที่ใช้เวลาเจรจาใช้เวลาเจรจาขอนานเพราะเป็นเรื่องที่เปลืองตัวแต่ผมได้นำบุคคลที่น่าเชื่อถือมาทำงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถภูมิประวัติที่สังคมเชื่อถือได้เป็นระดับตุลาการผมไม่ทำสิ่งที่อายสังคมแน่นอนแต่ยังเปิดเผยชื่อไม่ได้เพราะกังวลว่าจะไม่เป็นอิสระก็ได้เห็นความคืบหน้าความชัดเจนหนึ่งเอาคนนอกไม่เอาคนในเพราะถ้าเป็นคนในก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนที่อยู่ใต้อานาจท่านสองยังไงก็เปิดเผยชื่อไม่ได้เพราะกังวลเรื่องความเป็นอิสระพอมาถึงตรงนี้คุณวิสุทธิ์ครับผมต่อให้จบซึ่งสื่อเขาบอกว่าอาหลานรุมขยี้ปมตั้งกรรมการไต่สวน
3: คุณผลิตกับคุณประวิสิทธิ
2: ์คุณวิสิทธิ์เป็นคนถามท่านประธานโสพลตอบพอตอบอย่างนี้คุณผลิตวัชรศิลป์นะครับซึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนและเป็นประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไม่มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการออกมาก็มีความเสี่ยงว่าแม้จะเป็นผู้มีคุณวุฒิดีแค่ไหน

0: ลิตย้ำว่าขอเสนอให้ขอเสนอให้ได้เชิญตัวแทนของฝ่ายค้านที่ได้เข้าชื่อกันเนี่ยไปชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยที่ประธานรัฐสภาตั้งขึ้นมาด้วยเพื่อได้รับฟังมุมมองโดยละเอียดว่าเจตนาเป็นเช่นไรโหนี่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดแทนประธานโสพลขนาดไม่บอกชื่อนะก็เกรงว่าจะกระทบความเป็นอิสระแล้วนี่จะขอไปชี้แจงต่อคณะกรรมการที่ท่านประธานโสพลตั้งขึ้นเห็นหมดแล้วว่ามีใครคุณวิสุทธ์นะไม่ต้องไปถามรายชื่อสุดท้ายครับท่านประธานโสพลก็ชี้แจงว่ากรอบเวลาการพิจารณานั้นตนได้แจ้งคณะกรรมการว่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสามารถเร่งรัดให้ตนได้และหลังจากตนเองตั้งคณะกรรมการแล้วตนก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ขอให้มีหลักฐานการประชุมของคณะกรรมการว่ามีการประชุมกี่ครั้งเรื่องใดบ้างและนำข้อสรุปมาเปิดเผยที่ตนจะใช้ดุลพินิจมาเปิดเผยต่อสังคมส่วนข้อเสนอที่ให้คณะกรรมการได้สื่อสารผ่านเอกสารกรณีที่มีข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านได้ยื่นไปเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ออกเอกสารชี้แจงกลับนั้นเชื่อว่าข้อหาหรือของนายอภิสิทธิ์จะถูกสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและคณะกรรมการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเก็บไปพิจารณาและสามารถทำได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบด้วยดังนั้นจึงขอให้รอผลต่อไปไม่ตอบรับและก็เชื่อว่าสิ่งที่เรานำมาพูดคุณอภิสิทธิ์ก็ดีคุณพลิตก็ดีนะหารือกับประธานในสภานั้นคงได้ยินไปถึงหูกรรมการสรรกรรมการที่กลั่นกรองอยู่ณเวลานี้ด้วยครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: อืดช้าดึงเกมเอาเอาอย่างที่คนนอกคุณมันตีนะ
0: คุณ
1: สมพลบอกว่าตั้งคนนอกเนี่ยคนนอกของสภาอาจจะเป็นคนในของใครบางคนก็ได
0: ้คุณพิสุทธิ์มองอย่างนั้นเลยนะ
1: เอาถูกนะฮะอันนี้สำคัญนะคนนอกเฉพาะคนในของใครไม่รู้คือแค่เปิดเผยชื่อทำไมมันยากเย็นคือผมเชื่ออย่างนี้นะคนนอกที่มาเป็นกรรมการเขาพร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนอ่ะท่านสละจริงนะผมว่าอันนี้ต้องเคารพคือการไปปิดชื่อผมว่าไม่ก่อเคารพกับคนที่ท่านไปเชิญมาที่สามใบอ่ะนะฮะแล้วก็ไปขอให้กรรมการมีอิสระและเร่งพิจารณาเนี่ยกี่ปีอ่ะ1ปี2ปี3ปีนี่เร่งแบบ
0: นี่ผ่านไป82วันนะนะเกินครึ่งของประธานมงคลสุรสัจจะที่ท่านได้ส่งเรื่องกรณีที่อันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าทางเอ๊ะใครพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมั้ยกรณีสินบน
1: ต้องคำ
0: นะไปร้องขอให้สมาชิกวุฒิสภาเข้าชื่อกันด้วย
1: ครับ
0: สวก็เข้าชื่อกันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ในมาตรา236พอท่านประธานมงคลสุรสัจจะรับเรื่องและพิจารณาตรวจสอบ41วันก็ส่งเรื่องไปให้ประธานศาลฎีกาและตอนนี้ประธานศาลฎีกาก็ได้ตั้งคณะไต่สวนอิสระขึ้นเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในระหว่างการเชิญใครต่อใครที่เกี่ยวข้องนะไปสอบไปให้ข้อมูลนี่ไปไกลถึงตรงนั้นแต่กรณีของประธานโสพลนะครับซึ่งแรกเนี่ยท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่นักกฎหมายเพราะนั้นก่อนจะใช้ดุลพินิจเนี่ยก็ต้องให้คนที่เขาเป็นนักกฎหมายนะมาตรวจสอบมาพิจารณาแล้วก็เสนอความเห็นก่อนที่ท่านจะใช้ดุลพินิจของท่านซึ่งจริงๆเนี่ยนักกฎหมายเขาก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากมายขนาดไหนถึงจะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองให้มันมั่นอกมั่นใจแล้วก็ค่อยใช้ดุลพินิจอีกทีซึ่งคำว่าดุลพินิจที่ท่านบอกไว้เมื่อสักครู่นั้นเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อมาถึงตัวท่านก็หมายถึงท่านคนเดียวที่จะใช้ดุลพินิจของประธานแสดงว่าอาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับสิ่งที่คณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นมาก็ได้เพราะเป็นดุลพินิจของท่านเองนะครับ
1: ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับบางทีความชัดเจนมันก็ต้องรอบคอบที่สุดอ่ะแต่ก็ต้องดูเรื่องเวลาที่เหมาะสมนะไม่ดึงไม่ถ่วงเลยและสำคัญก็คือว่าเราไม่ได้กล่าวหาใครนะเจนเนี่ยว่าเรื่องที่มันเกี่ยวพันกับทางพรรคภูมิใจไทยที่คุณสุพลเป็นสมาชิกพรรคอยู่ด้วย
0: คร
1: ับ นั่นก็เร่งทำให้เคลียร์ให้จบนะผมว่าก็จะสบายใจสมมติว่าคุณดูสิคุณอะไรนะน้องชายคุณเดวิดนะ
0: คุณศักดิ์สยามชิดชอบ
1: ไม่เกี่ยวอะไรก็โอเคก็จบอ่ะใช่ไหมผมว่า เก็บไว้นาน

0: ก็หนักอกหนักใจท่านเปล่า
1: ก็รอดูเนี่ยนี่ก็82วันว่าจะต้องใช้เวลาพ้นสมัยประชุมนี้ไปจนกระทั่งถึงสมัยประชุมหน้าหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าน่าจะนานเกินไปนะคุณวิสุทธ
0: ิ์ใช่ใช่ใช
1: ่และยิ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะมันก็ยิ่งจะต้องอย่าเอาทิ้งไว้นานนะถ้ายิ่งนานก็อาจจะมีข้อคอรหาเกิดขึ้นนะกับตัวท่านในฐานะที่ท่านต้องรับผิดชอบตรงนี้และด้วยเหตุนี้แหละผมเห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์ในวันก่อนคือมันมีประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญไงคุณวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยาวๆก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นแน่ก็ถือว่าเป็นประชามติแต่อันเนื่องมาจากยังมีความหลากหลายในเรื่องแนวทางเรื่องความคิดของแต่ละร่างแต่ละพรรคการเมืองว่าที่มาสสรควรจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่ควรจะทำได้เลยอย่างน้อย2เรื่องนั่นคือแก้ไขรายมาตราก่อนแก้ไขรายมาตราเนี่ยอันหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเรื่องนะการส่งเรื่องไปยังศาลฎีกากรณีที่มีการร้องอย่างนี้คือฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะใส่ข้อความเพิ่มเติมให้รัฐกุมไม่ให้เป็นการใช้ดุลพินิจแต่ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่งไป
0: ส่งต่อส่งต่อ
1: นั่นคืออยากจะกำหนดกรอบอำนาจของประธานสภาเสียใหม่และอีกอันหนึ่งที่คุณพิสิทธิ์พูดถึงก็คือกรณีหัวสวเนี่ยนะถ้าขืนรอเอาไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะให้แก้ที่มาสวเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งสวที่มีที่มาจากรัฐนูลฉบับที่ใช้อยู่กฎหมายประกอบที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างเพราะสวไม่น้อยกว่า1ใน3ต้องยกมือให้
0: ครับ
1: แต่จริงๆถ้าเกิดว่าท่านมองว่าท่านก็เป็นได้แค่สมัยเดียวนะเพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนอย่างที่ผ่านมาอีกและเป็นคุณอุปการต่อบ้านเมืองท่านก็อาจจะยกมือและเห็นด้วยกับวิธีการที่มันทำอยู่และมันมีปัญหาแล้วก็ให้แก้ไขก็ได้อันนี้คือ2ประเด็นที่คุณพิสิทธิ์มองว่าน่าจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อนที่จะไปจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับครับ
0: ก็ผมคิดว่าไอเดียคุณพิสิทธิ์เนี่ยในเพราะเรื่องแก้ที่มาสวผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเราก็เห็นอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ
1: ครับ
0: มันยากเลยนะ
1: ก็
0: คือเอาเฉพาะในสภาก็ผ่านยากกันนะสสนะแล้วสวเนี่ยคุณตีเนี่ยใช้ความคิดด้านบวกเยอะมากนะสำหรับสวนะ
1: ครับ
0: ผมว่าสวส่วนใหญ่ก็ต้องรอบคอบอะคือต้องฟังก่อนว่าสัญญาว่ายังไง
1: อ๋อหันซ้ายหันขวายกธง
0: ไม่ต้องหันนะนี่ผมเพิ่งสัมภาษณ์นี่นะผมเพิ่งมีโอกาสคุยกับคุณนรเศรษฐ์สวนรเศรษฐ์กับสวเทวฤทธิ
1: ์ครับ
0: เขาเล่าให้ฟังว่าวิธีจะดูว่าสวจะโหวตแต่ละประเด็นยังไงเนี่ยให้ดูคนที่มักจะลืมบัตรงงไหมฮะ
1: ครับ
0: คือเขาจะมีธงอะเช่นสมมติผมเป็นสวแล้วกันนะ
1: ครับ
0: คุณตีไปสวอีกทีไม่รู้จะเอาไงผมก็ยกมือท่านประธานครับผมลืมบัตรนั้นผมขออนุญาตพิปรายฮะแต่ผมสรุปว่าผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ว่าคุณ
1: นั่นคือสัญญาณ
0: นี่คือสัญญาณเขาให้ดูว่าใครลืมบัตรแล้วลืมบ่อยหรือไม่กี่คนเพราะมันแก้ปัญหาเงี้ยฮะแก้ปัญหาบางคนไม่ได้อ่านไลน์หรือบางทีเวลาพลาดเนี่ยมี
1: คือมันกลายเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นรายงานข่าวก็มันเป็นอะไรที่แต่เนี่ยไม่ใช่รายงานข่าวเนี่ยเป็นสวด้วยกันเนี่ย
0: สองคนทั้งก็ไล่ฟังก็เปิดเผยผมตัดคลิปให้ดู
1: ออกมาสื่อสารเลยว่าในบางทีเราได้เห็นข่าวว่าถ้าจะลงมติรับรองกรรมการในองค์กรอิสระที่กรรมการเข้าสรรหาเสร็จสรรพแล้วก็ส่งรายชื่อเข้ามาและกรรมาธิการวิสามัญก็พิจารณาตรวจสอบประวัติคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละให้สภารับรองก็จะมีรายงานว่านะฮะก็จะมีความชัดเจนในเช้าวันจันทร์แล้วก็ให้ดูคนนั้นคนนี้สัญญาณจะอยู่ที่ตรงนั้นซึ่ง มันก็แปลกนะคุณวิสุทธ์ว่ามันเป็นไปอย่างที่สื่อเขารายงานเพราะอะไรครับเพราะบางคนเนี่ยอันนี้ผมเอาประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันชัดเจนที่สุดกรณีของท่านอาจารย์ดูสิท่านอาจารย์อะไรนะนกสวนสวัสดี
0: อาจารย์ศิริพันธ์นกสวนสวัสดี
1: คือไม่ค่อยมีบ่อยครั้งนักที่คณะกรรมการสรรหาจะลงมติรอบเดียวแล้วก็เอกฉันท
0: ์เอกฉันท์นั้นถึง8ท่านทีเดียวรวดเดียว
1: แต่ปรากฏว่าพอมาถึงในส่วนของอาวุธที่สภาที่จะรับรองปรากฏว่าไม่ผ่านนะในขณะที่คนที่ไม่ผ่านรอบนี้นะคือตกทั้งรอบนี้นะกลับมาสมัครใหม
0: ่ได
1: ้นะปรากฏว่าได้และก็นะทีนี้สัญญาณเห็นชัดก็คือในจำนวนเสียงว่าจะรับรองหรือไม่รับรองต้องได้นะเกินกึ่งหนึ่งคือ100รายชื่อขึ้นไปอ่ะพลึบ130กว่า140ส่วนคนที่จะตกเนี่ยก็ตกจะได้คะแนนชนิดที่มันปราบปลายอ่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเป็นความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนะสุขาสังคสะสามัคคีที่เกิดขึ้นในฮะความพร้อมเพรียงเป็นอะไรของหมู่คณะเนี่ยคือนำความสุขมาให้อ่ะนะฮะก็คือพร้อมชนิดที่ด้วยความเคารพท่านผู้มีวุฒิภาวะมีอะไรเพราะท่านเป็นอยู่สภาสูงเป็นสภาที่เต็มไปด้วยวุฒิภาวะสภากลั่นกรองอ
0: ่
1: ะ
0: กลั่นกรอง
1: นั่นก็กดปุ่มอ่ะคุณวิสุทธ์ถ้าเราคิดแบบหยาบๆอ่ะนะฮะนั่นคือความพร้อมเพรียงที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่มาฆ่าบูชาทางการเมืองที่ต่างคนก็เห็นพ้องร่วมกันว่าคนคนนี้แหละที่เหมาะที่ดีที่สุดนะส่วนคนที่ไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆเลยก็เดี๋ยวผมจะพูดเยอะไปหาว่าไป
0: วิธีสังเกตง่ายๆนะสมมติจะโหวตให้ใครเป็นกรรมการอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ผู้ใดที่ถูกอภิปรายสภาในทางรับรองการันตีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคนดีเหมาะสมนะ
1: ครับ
0: ผู้นั้นไม่ได้เป็นฮะเพราะว่าตอนโหวตเนี่ยกับคนอภิปรายคนละกลุ
1: ่
0: ม
1: นี่ไงมันก็เลยทำให้โยงไปถึงเรื่องของ138สว.
0: ครับ
1: ที่ตอนนี้คนก็เดาใจว่ากกต.จะเอายังไงนะก็ถ้าเกิดว่าส่งไปศาลเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลต่อเสียงข้างมากในสภามันจะเปลี่ยน
0: คุณทีเดี๋ยวพักก่อนก็ได้ถ้ามีเวลามีคนบอกว่าถึงแม้กกต.จะส่งไปที่ศาลฎีกาในสว.นะ
1: ครับ
0: ทีไม่ดีจะไม่ทันอายุสว.หมดซะก่อนนะ
1: หมดเวลาครับคุณวิสุทธ์วันนี้ครับ
0: ครับ
1: เราสองคนลาไปก่อนข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้ววันพรุ่งนี้เวลาเดิมกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในกับผมวารินสัจเดวเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยลบไป 1.22 จุดครับมาจากแรงกดดันหุ้นธนาคารครับอีกโรงพยาบาลและการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยพันปูในแดนบวกและลบครับช่วงเช้าเนี่ยปรับขึ้นจากหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแต่ยังถูกกดดันจากหุ้นธนาคารครับ4โรงพยาบาลและท่องเที่ยวที่นักลงทุนนั้นสลับขายเลือกเล่นรายตัวนะครับทำให้เมื่อปิดตลาดไปวันนี้ปิดไปที่ 1,600.70 จุดลดลงไป 1.22 จุดครับคิดเป็น 0.08% มูลค่าการซื้อขาย 65,274.44 ล้านบาทนะครับส่วนตลาด MAI ครับ Market for Alternative Investment ติดไปที่ 230.32 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.58 จุดคิดเป็น 0.25% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 386.69 ล้านบาทนะครับนักวิเคราะห์ที่จะมาอธิบายตลาดในวันนี้ให้เราได้เข้าใจกันนะครับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
3: ครับจริงๆต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยนะครับภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยถือว่าน่าจะอยู่ในเซนติเมนต์ที่ดีนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเปิดกันมารีบาวด์นะหลังจากที่หุ้นเอ็นวีเดียเนี่ยประกาศผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีเกินคาดแล้วก็เอาลุกเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะที่ผู้บริหารให้ไกด์ไลน์ออกมานะครับก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ช่วงเช้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างสดใสแล้วก็ช่วยผลักดัชนีเซนติเมนต์ปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะหุ้นเดลต้านะครับแล้วก็รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ได้จะเป็นบวกจากงานไทยแลนด์โฟกัสนะครับที่เปิดงานไปเมื่อวานนี้นะก็เลยทำให้เซนติเมนต์ต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในโซนที่ดีนะเมื่อเช้านะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงภาคบ่ายนะฮะต้องบอกว่าแรงขายทำกำไรเนี่ยเริ่มเข้ามาในตลาดนะครับซึ่งผมยังไม่เห็นประเด็นข่าวลบอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นชัดเนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแม้ว่าจะมีการประกาศในเรื่องของเงินปันผลออกมานะซึ่งถือว่าไม่ได้แย่กว่าคาดด้วยนะฮะจะยกตัวอย่างเช่นอย่างตัว KKP นี่ถือว่าปันผลดีกว่าคาดด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เริ่มมีลักษณะของการขายทำกำไรของนักลงทุนออกมานะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยผมก็ประเมินว่านักลงทุนเนี่ยคงจะมองภาพนะครับว่าเลือกที่จะล็อกกำไรหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะก่อนนะครับก็คงจะเป็นภาพดีซึ่งก็สอดคล้องกับดัชนีเซมิเต็กในเชิงของเทคนิคอลนะครับที่ความเปลี่ยนที่จะมีการทักฐานเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในเชิงสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญญาณนะครับในเรื่องของการทักฐานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีข่าวลบเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ก็คงติดตามเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับซึ่งยังคงเป็นภาพเดิมอยู่นะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะสำหรับในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็รอการปลดล็อกในเรื่องของบอร์ดดาต้าเซ็นเตอร์นะครับว่าจะพิจารณาในเรื่องของการลงทุนตรงนี้อย่างไรนะเนื่องจากว่าเงินที่รอนะครับในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยรออยู่น่าจะมีมากกว่า800ล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ติดขัดในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะติดตามอยู่2ประเด็นหลักในช่วงนี้นะครับสำหรับประเด็นอื่นๆผมว่าตอนนี้ยังไม่มีประเด็นเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆก็คือขาดปัจจัยบวกเข้ามานะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะพักขาดนะครับ
2: ครับแล้ววันพรุ่งนี้นะครับมองยังไงบ้างครับ
3: สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับตอนนี้ขาดปัจจัยบวกนะครับปัจจัยบวกเดิมๆเนี่ยผลักดันดัชนีขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือ 1,600 จุดไม่ได้นะฮะต้องบอกว่าความเสี่ยงผักฐานเพิ่มสูงขึ้นนะครับแนวรับสำคัญ 1,590 นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปนะครับ 1,550 นะถ้าหลุด 1,590 นะฮะอาจจะมีการผักฐานสักบริเวณ 40-50 จุดนะในส่วนของแนวต้านนะครับถ้ายืนเหนือ 1,600 จุดได้นะครับผมมองแนวต้านนะครับที่ 1,610 แล้วก็ 1,620 นะครับก็คงจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์ให้ยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะฮะตอนนี้ก็เป็นลักษณะที่ผมเชื่อว่านักลงทุนตอนนี้เลือกที่จะรอที่หนึ่งนะครับอาจจะรอลักษณะการไปออนวิกเนสนะครับเนื่องจากว่าหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่า ผลประกอบการไม่ได้แย่นะผลเนี่ยถ้าเกิดต้องมีการพักขาลงมาเนี่ยนักลงทุนก็ต้องที่จะรอซื้อไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นไปออนวีคเนสนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ
2: ครับขอบพระคุณมากนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับนะครับอันดับที่1คือเดลต้าครับปิดไปที่254บาทเพิ่มขึ้นมา6บาทนะครับอันดับที่2เคแบงค์ครับปิดไปที่248ลดลงไป7บาทปตท.มาอันดับที่3ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดไปที่40บาท25สตางค์อันดับที่4ธนาคารทหารไทยธนชาตินะครับปิดไปที่2บาท90สตางค์ลดลงไป2สตางค์นะครับและอันดับที่5ก็เป็นกลุ่มแบงค์เหมือนกันนะครับกรุงไทยปิดไปที่43บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์ครับภูมิภาควันนี้นะครับ Shanghai Composite หุ้นจีนปิดบวกครับนำโดยหุ้นกลุ่ม AI และฮาร์ดแวร์หลังจากที่ผลประกอบการของ Nvidia บริษัทชิป AI รายใหญ่ของสหรัฐออกมาดีกว่าคาดนะครับก็คลายความกังวลเกี่ยวกับกระแสการลงทุนใน AI นะครับ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,956.57 จุดเพิ่มขึ้นมา 40 จุดคิดเป็น 1.13% ครับฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับนักลงทุนเกิดความกังวลหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาดการณ์นะว่า Nvidiaผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่ของสหรัฐจะเปิดเผยผลประกอบการแข็งแกร่งซึ่งก็ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับกระแสการลงทุนใน AI ก็ตามนะครับหางเสียงวันนี้ปิดลดลงไป80กว่าจุดครับเกือบ90จุดปิดไปที่ 25,565.74 จุดคิดเป็น 0.34% นะครับลบไปนิกเกอิโตเกียวก็ลบครับนักลงทุนชะลอการซื้อขายขณะจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าหุ้นกลุ่มชิปได้รับแรงหนุนหลังจากที่ Nvidia บริษัทชิปรายใหญ่ของสหรัฐรายงานผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจที่แข็งแกร่งแต่นิกเกอิก็ยังปิดลบไปนะครับ 66,131 จุดครับลดลงไป130จุดครับคิดเป็น 0.2% Composite เกาหลีใต้ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วครับได้แรงหนุนจากผลประกอบการของ Nvidia บริษัทชิปรายใหญ่ของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับซึ่งก็ช่วยคลายความกังวลเรื่องการลงทุนใน AI และแนวโน้มความต้องการชิป Cosby ปิดไปที่ 6,912.37 จุดเพิ่มขึ้นมา104จุดคิดเป็น 1.53% นะครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดลบในวันนี้ครับตลาดเริ่มให้น้ำหนักกับโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ Reserve Bank of Australia เนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนหน้าครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,038 ลดลงไปเกือบ90จุดคิดเป็น 0.98% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 9,243 จุดลดลงไป95จุดนะครับคิดเป็น 1.02% ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของบ้านเราในวันนี้นะครับในแง่ของกระแสข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของนโยบายการเงินและดัชนีมหาภาคเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบแล้วว่ากนง.ตรึงดอกเบี้ยนโยบาย 1% มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเป็นครั้งที่3ติดต่อกันประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวเปราะบางและโตต่ำกว่าศักยภาพนะครับฝ่ายวิจัยระบุทิศทางจากกนง.ชัดเจนว่าการลดดอกเบี้ยได้ไม่คุ้มเสียและการขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในบริบทปัจจุบันขณะที่คาดการ GDP ปี69ขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 2.3% นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติก็เน้นย้ำนโยบายผลักดันด้านการลงทุนครั้งใหญ่สุดในรอบ11ปีเพื่อช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้น GDP ของประเทศให้สามารถเติบโตเกินกว่าร้อยละ3นะครับสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมจัดสรรก้อนแรก 200,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับขณะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับ Association of Thai Travel Agency นะครับ ATA หรือ ATTA นะครับก็เสนอให้ภาครัฐเนี่ยอัดฉีดงบประมาณสนับสนุนเช่าเหมาลำชาร์เตอร์ไฟลท์เพิ่มอีก 1,000 เที่ยวบินในช่วงโค้งสุดท้ายควบคู่กับการคลอดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อดึงเม็ดเงินอุดรอยรั่วจากภาวะกำลังซื้อในประเทศที่ฝืดเคืองนะครับภาพรวมการส่งออกไทยในรอบ7เดือนแรกครับมกราถึงกรกฎาคม69มีมูลค่าสะสม 231,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 18.2 อย่างไรก็ตามครับดุลการค้าในภาพรวมนั้นยังคงเผชิญกับภาวะขาดดุล นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยอย่างที่เราทราบกันนะครับได้อานิสงส์เชิงบวกในกลุ่มเทคโนโลยีและชิปหลังจาก Nvidia เผยผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจที่เติบโตแข็งแกร่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้บรรยากาศเชิงบวกจากงานสัมมนาใหญ่ Thailand Focus 2026ก็ส่งผลกับตลาดได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ตอนนี้ตลาดการเงินโลกกำลังเฝ้ารออยู่ก็คือรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครับ Initial Unemployment Claims นะครับของสหรัฐในคืนนี้ครับซึ่งคาดการไว้ที่ระดับ 280,000 รายตัวเลขนี้เนี่ยจะชี้นำทิศทางของค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำนะครับซึ่งวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะก็พูดคุยเรื่องของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่คุยกับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ไปเรื่องหนี้สาธารณะของอเมริกานะครับรวมถึงพารามิเตอร์อื่นๆที่จะสะท้อนถึงเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะกระทบกับตลาดการเงินโลกนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับในขณะเดียวกันวันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับ Air Asia เปิดตารางบินไตรมาส 4 ปี 69ครับเพื่อที่จะรับกับ High Season เพิ่มเที่ยวบินในประเทศสูงสุดวันละ135ไฟลท์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมปรับแผนตรวจโรงงานเชิงรุกครับฟัน767โรงงานคืนพื้นที่เศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการดีกว่า1,000ล้านบาทนะครับเอกนิติชูวิสัยทัศน์ Reignite Thailand เร่งลงทุนพาเศรษฐกิจไทยเติบโตระยะยาวพาณิชย์และอวผลิตกำลังเปิดเวที IP Intellectual Property นะครับ X กับ Venture Rise Thailand 2026ดัน IP สู่สินทรัพย์ทางธุรกิจนะครับทรัพย์สินทางปัญญาทุบสถิติเกลี้ยงพอร์ตครับหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ5ปีฮอต 1,000 ล้านหมดภายในเวลา67วินาทีนะครับเรามาดู Reignite ของคุณเอกนิติกันหน่อยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับที่คุณเอกนิติได้ไปพูดไว้ในงาน Thailand Focus 2026 Reignite Thailand นะครับก็ชี้ถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากภูมิเศรษฐศาสตร์ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งกำลังเปลี่ยนทั้ง supply chain และทิศทางการลงทุนของโลกนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ความเปิดกว้างที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตลาดสำคัญทั่วโลกเสริมบทบาทการเป็น trusted connector หรือฐานที่มั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับบริษัทที่ต้องการเชื่อมโยงการผลิตและตลาดในหลายภูมิภาคนะครับสัญญาณการลงทุนของไทยนั้นกำลังปรับดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับครึ่งแรกของปี69เนี่ยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI Board of Investment มีมูลค่าราว 1.47 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 37% นะครับขณะที่การลงทุนจริงของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ครับ 500,000 กว่าล้านบาทนอกจากนี้นะครับการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส2ยังขยายตัวเกือบ 15% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษสะท้อนนะครับว่าการลงทุนนั้นกำลังกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลจึงวางแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไว้ใน3ระยะนะครับคือ stabilize today transition now invest for tomorrow นะครับนั่นคือ3เฟสนะครับ stabilize now stabilize today นะครับ transition nowinvest for tomorrow ในระยะสั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลจะช่วยดูแลประชาชนจากผลกระทบของราคาพลังงานอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลจะเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยพรก.กู้นั้นจะเป็นส่วนสำคัญครับในการเร่งการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าการขนส่งสะอาดและอุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมเดินหน้า direct power purchase agreements และ third party access เพื่อเปิดทางให้ภาคเอกชนลงทุนในระบบพลังงานมากขึ้นนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโต การคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
8: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับสำนักงานกสทช.แนะนำให้ประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องครับโดยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินนะครับจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะครับตรวจสอบชื่อผู้ส่งครับหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบมาเนี่ยไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง 2. ให้ดู SMS ครับที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีนะครับอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้นะครับอย่างเช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ก็ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับในทุกกรณีนะครับและหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลนะครับโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL นั้นมักจะมีการสะกดผิดครับหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะเป็น URL สั้นๆหรือเป็นลิงก์หลอกให้แอด LINE ปลอมนะครับก็อีกเป็นอีกข้อหนึ่งสุดท้ายนะครับบุตรหลานเนี่ยช่วยคำแนะนำกับผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยครับเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS นะครับโดยใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะครับก็เป็นคำเตือนมานะครับเป็นข้อแนะนำจากทางสำนักงานกสทช.ที่ฝากมานะครับในช่วงนี้ส่วนท่านที่สนใจอยากจะออมเงินนะครับเรามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับฝากเงินสดสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทรไปที่1115นะครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและ ปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราอยากชวนไปชิงเต่ากันครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับครับ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับและบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนนะครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนส์และไปสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับแน่นอนครับระดับคุณผู้ฟังของคลื่นความคิดแล้วเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับไปนั่งชิลใน Lounge VIP Lounge ก่อนขึ้นเครื่องนะครับส่วนที่พักของเรานั้นก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับทริปนี้นะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตครับประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งดร.กฤตเนี่ยไปเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81นะครับไปเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเช็คย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 กว่าปีนะครับอายุเก่าแก่และแน่นอนนะครับไปถึงชิงเต่าแล้วไม่จิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆนั้นคิดว่าคงไปไม่ถึงนะครับเราจะได้ไปจิบเบียร์กันด้วยจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดเหลือที่นั่งไม่กี่ที่แล้วนะครับอยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดเราเข้ามาแล้วทักด่วนเลยครับที่ LINE Official ของเรานะครับ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับ @thinkingradio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับผมอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะก็เป็น conversation ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ฟังอาจารย์สมภพวิเคราะห์เรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐไปแล้วนะครับวันนี้เรามาฟังมุมมองเพิ่มเติมนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะครับกับหนี้สาธารณะก็ดีรวมไปถึงนโยบายคว่ำบาตรล่าสุดของทรัมป์ที่มีต่ออิหร่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนระบบการเงินโลกไปอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ครับกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: ปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับทีเราอยู่กับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศครับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งคุยเรื่องของหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงเกินผิดปกติของสหรัฐไปกับอาจารย์สมภพนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เศรษฐกิจของสหรัฐอยู่นะครับผ่านหลายparameters หรือว่าตัวแปรที่อธิบายเศรษฐกิจของสหรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอนด์ยิลด์ก็ดีค่าเงินดอลลาร์ก็ดีนะครับรวมไปถึงจากนี้ไปนะครับมาตรการต่างๆที่สหรัฐใช้ในการคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยมันจะได้ผลอย่างไรบ้างนะครับฟังมุมมองของคุณบุรินทร์กันคุณบุรินทร์สวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับพี่วารินครับก็จริงๆพอพี่บีพูดถึงเรื่องนี้ครับก็เลยจริงๆมันน่าสนใจนะฮะว่าตัวหนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ย40ล้านล้านนะฮะซึ่งก็เยอะสุดในประวัติการแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกหนี้ของสหรัฐเนี่ยที่ถือโดยสาธารณะเนี่ยโดยพับลิกเนี่ยมันเป็นแค่32ล้านล้านก็คือก็ยังเยอะอยู่แต่ว่า8ล้านล้านเนี่ยก็คือเหมือนเป็นถือกันเองนะฮะเป็นฝั่งของรัฐบาลเพราะนั้นจริงหนี้จริงคือ32ล้านล้านแต่ว่าเวลาเราดูในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเราจะดูแค่ตัวเลข headline ไม่ได้ครับพี่วีเพราะว่า32ล้านล้านมันดูเยอะจริงนะฮะแต่ว่าเทียบกับเศรษฐกิจสหรัฐที่มีขนาด32ล้านล้านนะฮะ GDP เขามันก็ประมาณ 100% นะครับแต่ถ้าเอา40ล้านมาก็ 125% ก็ไม่ได้เกินตัวเกินไปนะก็คือเหมือนเศรษฐีแน่นอนก็ต้องมีเยอะหรือบริษัทใหญ่มีหนี้สินเยอะ ก็ไม่ได้น่ากังวลเพราะนั้นอยู่ที่ความสามารถในการหารายได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับพี่วีก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีสาระเกิน200มาตั้งนานแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วผมก็จำได้ว่าหนี้ของญี่ปุ่นก็เกิน200มาแล้วก็ไปพีคที่250กว่านะก็ยังอยู่ได้เพราะนั้นจริงๆมันไม่ได้อยู่ว่าประเทศตัวหนี้เป็นเท่าไหร่นะแต่ความสามารถในการจ่ายเนี่ยมันคือสะท้อนถึงความน่าเชื่อถืออย่างสหรัฐเนี่ยเขาบอกที่ตอนหลังๆเนี่ยปีนี้ที่เขากังวลมาว่าในปีเดียวเนี่ยรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเอาหนี้สาธารณะขึ้นมาจากเพิ่มมาอีก3ล้านล้านนะครับเขาถามว่าเพิ่มจากอะไรก็หลักจากคือทางทรัมป์เขาลดภาษีให้นะครับแล้วก็ลดภาษีให้แล้วก็มีการมีสงครามด้วยนะก็เลยสร้างหนี้ขึ้นมาเยอะแต่ถามว่าแล้วก็ติดหนี้ประมาณ 6% ของ GDP ซึ่งปกติกฎคล้ายๆเขาเรียกอะไรคล้ายๆรูรูฟซัมว่ารัฐบาลไม่ควรจะติดหนี้เกิน 3% ของ GDP อะไรเงี้ยเป็นคล้ายๆเป็นเมทริกที่เขาใช้กันนะแต่ว่าของทรัมป์นี่ก็ 6% ของ GDP นะครับแล้วก็ซึ่งคนก็ล้อเลียนนะครับเพราะว่าตอนทรัมป์เข้ามาเขาบอกเนี่ยเขาจะทำหนี้สาธารณะให้หายไปนะฮะตอนทรัมป์เข้ามาเมื่อคราวที่แล้วมี21ล้านล้านนะครับตอนนี้กลายเป็น40ล้านล้านกลายเป็นดับเบิลนะครับก็คนก็ล้อกันว่าอาจตกลงสำเร็จไหมเนี่ยแล้วก็บอกจะไม่เกิดสงครามก็เกิดสงครามขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คนไปลิงก์กันนะฮะนอกจากนี้สานะก็คือทรัมป์เหมือนตอนที่เขาแคมเปญในการมาเป็นประธานาธิบดีนะครับพี่วีเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลไบเดนเนี่ยไม่ดูแลเรื่องค่าครองชีพเลยนะครับของสหรัฐก็กลายเป็นว่าตอนนี้ค่าของชีพก็แพงคนก็บ่นนะค่าของชีพแพงนะครับน้ำมันก็แพงดีเซลเกิน5ดอลลาร์ต่อแกลลอนแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความสามารถในการซื้อบ้านนะซึ่งพอดอกเบี้ยตัวยิว30ปีปรับตัวขึ้นมาครับมันก็เลยทำให้สินเชื่อบ้านในช่วง30ปีเนี่ยมันอยู่ที่ 6.7 นะตอนนี้เขาเลยกลายเป็นว่ามันเป็นจุดที่คนโจมตีนะครับแล้วก็มีเซอร์เวย์ออกมามีรายงานสำรวจออกมานะเขาก็บอกว่า64% ของประชาชนที่ได้รับการสำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ได้แฮปปี้กับการที่โดนัลด์ทรัมป์รันพวกนโยบายเศรษฐกิจนะเขาบอกว่าเขาชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ทางพรรครีพับลิกันเนี่ยมีโอกาสแพ้การเลือกตั้งที่เรียกว่ามิดเทอมอิเล็กชันนะครับในเดือน11แล้วทรัมป์เองเขาบอกโอ้ถ้าเขาแพ้มิดเทอมอิเล็กชันเนี่ยเขาอาจจะโดนอิมพีชนะมันก็เลยมีคอนซิเควนซ์เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับตรงนั้นครับพี่วี
11: ครับเพราะฉะนั้นยังไงต่อละครับจากนี้ไปเพราะว่าเรากำลังรอตัวเลขสำคัญอย่าง PCE หรือว่าแม้แต่นโยบายของเควินวอชที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับ
10: ใช่ครับตรงเควินวอชนี่ทุกคนจับตามองเพราะว่าเดี๋ยวท่านประธานเฟดท่านเนี้ยก็จะไปประชุมที่เขาเรียกว่าแจ็คสันโฮลซิมโพเซียมนะครับก็ทุกครั้งเนี่ยประธานเฟดเขาบางทีก็จะมีการนำเสนอนโยบายใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆซึ่งคนก็อยากได้ยินเพราะว่าเควินวอชเนี่ยผมว่าเขาก็เข้ามาในช่วงที่สถานการณ์ลำบากนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนเลือกเควินวอชเข้ามานะครับซึ่งทรัมป์บอกเองว่าอยากลดดอกเบี้ยแล้วทรัมป์ก็พยายามแทรกแซงตลอดเวลาว่าอยากให้ตั้งแต่เจอโรมพาวประธานเฟดท่านก่อนเนี่ยให้ลดดอกเบี้ยเจอโรมพาวก็ไม่ลดนะครับแล้วเพิ่นตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่ผ่านมาเศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็ค่าเงินเฟ้อก็สูงด้วยก็ทำให้เควินวอชก็ลดไม่ได้เพราะถ้าลดปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าทำให้ความน่าเชื่อถือของทางเฟดเองลดลงซึ่งอันนี้ไม่ได้เซ็นทรัลแบงก์ธนาคารกลางเนี่ยต้องอยู่ด้วยความน่าเชื่อถือเพราะนั้นถ้าเกิดเควินวอชเขาทำอะไรไปที่มันค้านสายตามากๆเนี่ยมันจะเกิดความเขาเรียกอะไรความเชื่อมั่นจะหายไปในสถาบันของสหรัฐในของค่าเงินดอลลาร์นะครับก็อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งซึ่งตอนนี้เองก็โชคดีว่า2เดือนที่ผ่านมาไอ้ตัวเงินเฟ้อก็ค่อยๆปรับตัวลงทางเควินวอชก็พยายามอาร์กิวนะฮะว่าที่ผ่านมาเงินเฟ้อมันสูงขึ้นเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เฟดไม่ได้ควบคุมนะเป็นของเรื่อง Middle East นะครับแล้วก็มีเรื่องการลงทุนที่เยอะขึ้นด้วยซึ่งการลงทุนนี้เองซึ่งวอชบอกเนี่ยมันจะไปเหมือนช่วง .com ตอนนั้นที่มีการลงทุนเยอะแล้ว productivity หรือประสิทธิภาพในการทำงานมันสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆหายไปคือตัวเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลดลงแล้วก็พอ productivity มาเนี่ยเดี๋ยวเศรษฐกิจมันขยายตัวขึ้นโดย มันไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนมองข้ามช็อตไปก็เควินวอชเชอร์แชมบอกว่าเออเนี่ยทุกคนต้องใจเย็นๆนะไอสิ่งที่ AI บูมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้มีการลงทุนในด้านเซมิคอนดักเตอร์ในด้านdata center เยอะขึ้นเนี่ยก็ให้จับตาดูนะอย่าไปกังวลกับเงินเฟ้อที่มันขึ้นมาชั่วคราวนะครับเพราะโชคดีตอนนี้ที่มันเริ่มปรับลดลงมาแต่ก็ยังไม่ได้ต่ำไม่ได้อยู่ในระดับ 2% นะครับที่เป็น target ของเงินเฟ้อที่ทาง Fed ต้องการนะมันนั้นก็เป็นจังหวะลำบากแล้วพอเควินวอชเข้ามาเนี่ยเควินวอชก็บอกว่านโยบายการสื่อสารของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจะสื่อสารให้น้อยลงจะไม่บอกอะไรจะไม่มี forward guidance นะตลาดทำถูกทำผิดก็จะไม่กลายว่าเออพวกคุณไปผิดทางแล้วจริงๆเราคิดอย่างนี้นะทางเฟดท่านใหม่เนี่ยก็จะไม่ทำอย่างนั้นก็คือให้ตลาดเดาเองนะดูจากตัวเลขที่ออกมาดูจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วก็ดูการปรับนโยบายทันทีเลยนะจะไม่มีการมากายตลอดเวลาอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงกรีนสเปนที่ผ่านมาก็บางทีก็จะมีการพูดนะเกิดตลาดแบบคิดว่าจะขึ้นนะพอเฟดไม่ได้คิดจะขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บก็จะมีคล้ายๆกรรมการของคณะกรรมการการเงินหรือ FOMC เนี่ยก็จะออกมาไกลว่าเอ๊ะนี่แบบเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่คนคิดกันไปเองอ่ะก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการไกด์ตลาดไม่ให้ตลาดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเกินไปแต่สำหรับเควินวอชเนี่ยเขาไม่ทำเลยนะก็เลยตลาดก็ค่อนข้างมีความสับสนนะเราก็เลยเห็นตลาดค่อนข้างมีความผันผวนในว่าในตลาดบอนด์ยิลด์นะครับในตัวอัตราผลตอบแทนเราก็เห็นนะว่าในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยตอนแรกคนก็มองว่าขึ้นแน่ๆนะ 70% ตลาดเบสว่าขึ้นแน่ๆเควินวอชก็ไม่พูดพอหลังจะพูดเสร็จกลายเป็นเหลือ 30% นะครับก็คือมันสวิงค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้มีความผันผวนในตัวตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับอันนี้ก็คงรอดูนะครับว่าเควินวอชจะพูดอะไรที่แจ็คสันโฮจริงๆเขาบอกว่าเควินวอชไม่ต้อง

0: ทรัมป์เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาเข้ามาในราคาไข่ลดลงคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆเมืองไทยเลยนะพี่วีนายกหรือผู้นำประเทศเนี่ยจะมาพูดถึงราคาไข่เป็นตัวชี้วัดความเป็นอยู่ของประชาชนนะแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าไข่อย่างเดียวที่มันลดแต่ว่าที่เหลือนี่แพงหมดนะครับ
1: ครับแต่เหมือนกับว่าบ้านเราจะมองสิ่งที่เควินวอชกำลังจะแถลงที่แจ็คสันโฮลเนี่ยไปในแง่ลบนะครับเท่าที่ผมพูดคุยกับนักวิเคราะห์ก็ดีหรือว่าดูจากประมวลข่าวก็ดีเนี่ยนะครับแล้วคุณบุรินมองไงบ้างครับ
0: ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาพูดอะไรนะว่าถึงเป็นแง่ลบแต่ผมคิดว่าคือตอนนี้มันคือทางผมว่าเควินวอชเองเขาก็อยู่ในสถานการณ์ลำบากนะเพราะว่าเขาอะขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้แน่ๆเขาคงไม่อยากขึ้นนะยกเว้นโดนไฟบังคับให้ขึ้นเพราะว่าทรัมป์เองคงไม่แฮปปี้นะถ้าเกิดว่าวอชขึ้นดอกเบี้ยจะลดก็ยังลดไม่ได้เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ได้แย่จนกระทั่งทำให้ทาง FOMC เห็นเพราะว่าถ้านับจากการประชุมคราวที่แล้วเนี่ยมี3เสียงอยากให้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าเควินวอชก็โดยรวมๆก็โหวตกันว่ายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นจริงๆตอนนี้คนก็เลยเริ่มมองว่าตอนแรกแนวโน้มที่ทุกคนคิดว่าให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเพราะเงินเฟ้อจากนอกประเทศเรื่องทาริฟเรื่องอะไรมาแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังดีอยู่ของก็แพงขึ้นเรื่อยๆก็แต่ว่าเฟดเองเขาก็มองแล้วว่าอาจจะยังไม่ต้องขึ้นนะตอนนี้นะครับก็เลยตอนนี้เป็นสถานการณ์ลำบากตลาดเลยสวิงไปสวิงมาเพราะนั้นเราเลยเห็นค่าเงินตอนแรกค่าเงินดอลลาร์แข็งมากนะแต่พอเควินวอชเข้ามาเป็นประธานเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าเควินวอชไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยนะครับจริงๆแนวโน้มอาจจะเหมือนอยากลงแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังไม่เอื้อให้ลดดอกเบี้ยได้นะมันก็เลยอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็เลยจะพูดยังไงให้ไม่เสียความน่าเชื่อถือผมก็เลยว่าไอการประชุมที่แจ็คสันโฮเนี่ยคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทางเควินวอชจะบาลานซ์ยังไงนะว่าไม่ได้ว่าเฟดเนี่ยมีอิสระไม่ได้โดนนักการเมืองบังคับได้ว่าต้องปรับดอกเบี้ยไปทางที่นักการเมืองต้องการแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คงมีธงอยู่ในใจนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้พอตัวบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะ สิ่งอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลรีพับลิกันก็จะโดนคล้ายๆโดนกล่าวหาแล้วกันว่าเอ๊ะคุณบอกว่าตัวบ้านเนี่ยสินเชื่อบ้านจะถูกลงแต่ตอนนี้สินเชื่อบ้านอยู่ที่ 6.7% นะฮะสินเชื่อบ้าน30ปีนะซึ่งมันสูงมากนะครับช่วง10กว่าปีก่อนเนี่ยตอนที่มี QE นะ quantitative easing เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสินเชื่อบ้าน30ปีต่ำกว่า 3% ครับพี่วีเพราะนั้นตอนนี้คนก็เริ่มบ่นว่าบ้านก็แพงราคาบ้านไม่ลงนะฮะแต่ดอกเบี้ยขึ้นก็แปลว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยซื้อเพราะนั้นถ้าไปดูตัวเลข GDP ของสหรัฐกับพีบีก็คือการลงทุนส่วนใหญ่ตอนนี้มาจากเกี่ยวกับด้าน AI การสร้าง data center construction ที่เกี่ยวกับ data center แต่ construction ด้านบ้านนี่ติดลบเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีดีมานด์ในการซื้อนะครับแล้วก็เครดิตของการซื้อบ้านเพื่อนผมก็มาอย่างอเมริกาก็บอกเหมือนกันว่าราคาบ้านสูงขึ้นแต่ขายไม่ออกนะไม่มีคนซื้อแต่ราคาแต่ไม่มีคนซื้อเพราะว่ามันแพงมากกลายเป็นว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นดีวายนะการแบ่งชัดเจนของคนที่สมมติพี่วีนคนอเมริกันที่มีบ้านมีหุ้นก็จะรู้สึกว่ามีงานทำก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คนที่สมมติเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆบ้านก็ไม่มีต้องเช่านะของก็แพงซื้อบ้านก็ไม่ได้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างมันก็เริ่มมีแล้วคนที่อาจจะรายได้น้อยเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่าเงินเดือนเขาไม่ได้ดีขึ้นแต่ของที่แพงขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ลงแล้วทุกคนก็บอกว่าจะดีขึ้นมันก็ไม่ดีขึ้นนะและนี่ทางทรัมป์เองเขาไปทะเลาะกับมาร์คานี่อีกนะฮะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ถ้าตกลงกันไม่ได้นี่เดี๋ยวของก็จะทาริฟของที่อิมพอร์ตจากแคนาดาก็จะอิมพอร์ตขึ้นไปอีก 50% นะฮะอิมพอร์ตทาริฟแล้วก็สินค้าอเมริกาที่จะส่งไปก็จะโดนทาริฟเช่นเดียวกัน 50% เพราะนั้นเดี๋ยวมันจะมีคนบ่นซึ่งตอนนี้คนที่บ่นเยอะๆนะที่ผมไปดูมาเนี่ยก็คือคนรายได้น้อยนะครับอีกอันนึงคือคนที่เป็นเกษตรกรครับพี่วีเกษตรกรเขาบอกปีนี้เนี่ยปุ๋ยแพงขึ้นเขาก็บอกเนี่ยมันมาจากรัฐบาลทรัมป์พอน้ำมันมันแพงขึ้นที่นู่นทำให้ปุ๋ยแพงขึ้นเพราะปุ๋ยแพงขึ้นแต่ราคาของเพราะเรื่องเทรดวอร์ก็ขายไม่ได้อีกขายซอยบีไม่ได้อีกก็เลยก็เป็นฐานเสียงหลักของทางทรัมป์เองก็ผมว่าน่าสนใจนะครับว่าตอนนี้เองทั้งเควินวอชแล้วก็สกอตต์เบสเซ

0: เนี่ยก็คงพยายามช่วยทรัมป์อยากให้ตัวอย่างน้อยตัว mortgage rate ปรับตัวลงมา
1: ครับ
0: เหลือเวลาอีก3เดือนนะครับแต่ผมว่ายากแล้วฮะตอนนี้เพราะว่าไอ้บอนด์ยิลด์มันไม่ได้คอนโทรลได้ด้วยทาง Fed หรือทางตัวเว้น Fed จะออกมาทํา QE นั่นก็อีกเรื่องนึงฮะแต่ผมว่าลำบากถ้าจะมาทํา QE ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้บอนด์ยิลด์มันขึ้นทั่วโลกครับพี่บีมันไม่ใช่เฉพาะอเมริกาญี่ปุ่นก็ขึ้นสูงสุดรอบ40อังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสสูงสุดในรอบประมาณ30ปีของสหรัฐเนี่ยสูงสุด9ปีเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาของสหรัฐคนเดียวนะมันขึ้นมาทั้งโลก
1: ครับแล้วบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นมาเนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐยังไงบ้างครับ
0: ก็แน่นอนครับว่าที่ภาคเอกชนถ้าอยากจะกู้ก็แพงขึ้นอย่างดังเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือคนจะซื้อบ้านตอนนี้ก็คล้ายๆเลิกล้มความคิดไปเพราะสูงมันแพงมากนะครับก็ อีกอันนึงที่เราจะเห็น ก็คือตอนนี้สิ่งที่ก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นคือทางพวกกลุ่มเทคครับบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ลงทุนนะเพราะเขาเป็นพวกซอฟต์แวร์เป็นพวกโซเชียลมีเดียเขาก็จะเป็นแคชคาวก็จะมีเงินสดเยอะไม่ค่อยมีหนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าบริษัทก็ต้องแข่งกันด้าน AI แข่งกันด้าน AI ก็ต้องสร้าง data center นะลงทุนCapEx มหาศาลซึ่งกลายเป็นว่าพวกนี้เนี่ยจ่ายว่าต้องมากู้เงินนะครับต้องมากู้เงินแล้วเขาเวลากู้ทำ data center เขากู้แบบ30ปีเหมือนกันนะพี่วีกู้ในระยะยาวเพราะนั้นตัวนี้เองมันก็แต่ก่อนสเปซนี้ก็จะมีแต่รัฐบาลกู้นะคนซื้อก็จะเป็นพวกเพนชั่นฟันเป็นพวกบริษัทประกันนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าบริษัทเทคเหล่านี้ก็ต้องลงทุนนะก็ต้องมาแย่งก็ต้องมาออกบอนแย่งด้วยเพราะเงินเริ่มไม่พอแล้วนะต้องลงทุนกันมหาศาลนะครับตัวนี้เองก็เลยจะทำให้ cost of funding ของบริษัทพวกนี้ก็แพงขึ้นคนก็กังวลก็หลายคนกังวลนะพี่วีถ้าไปดูหุ้นมีช่วงหนึ่งเขาเริ่มตกลงมาเพราะก็กังวลว่าเอ๊ะกู้ขนาดนี้มันไหวไหมอะไรเงี้ยแต่บริษัทที่แบบมีเงินสดเยอะๆอย่าง Google แต่ก่อนโห positive cash flow อย่างเดียวฮะมีแต่เงินสดกระแสเงินสดไหลเข้ามานี่ปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ต้องแบบต้องติดลบละเพราะว่าต้องกู้หนี้ยืมสินมาออกพันธบัตรรัฐบาลมาไปกู้จากมาร์เก็ตมาเพื่อมาลงทุนในกลุ่ม data center ซึ่งโหการลงทุนมหาศาลมากครับพี่บิ๊กแล้วเขาบอกมันจะไม่หยุดแค่นี้มันจะเร่งตัวต่อไปอีก 3-4 ปีในการลงทุนในกลุ่มของ data center อาจจะเกิน1ล้านล้านนะฮะ US ดอลลาร์โหเยอะมากนะครับ
1: ครับเราอยู่ตรงไหนครับในแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์นี้ครับอาจารย
0: ์เราก็อยู่ในแผนที่ที่เราเคยคุยกันไว้ครับพี่บิ๊กว่าเราก็คงอาจจะมีเรื่องพลังงานที่เราอาจจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็การทำ data center โรงงาน AI นะครับ หรือเราสามารถเอามาแอพพลายได้ก็เป็นชั้นที่5นะครับแต่ถามว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรไปแข่งกับเขาอะครับพี่วีนะ เราก็อย่างมากก็เป็นคล้ายๆแลนด์ลอร์ดแล้วกันนะจะพูดว่าแลนด์ลอร์ดก็ได้แล้วก็ขายที่ขายน้ำขายซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังถามว่าเราไม่ควรจะปฏิเสธแต่ถามว่าเราก็ต้องตั้งราคาให้มันถูกต้องนะครับว่าทรัพยากรบางอย่างอย่างของเราเนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยเราอาจจะคิดถูกไปนะอย่างผมเคยได้ยินมานานว่าปกติน้ำที่เราให้เกษตรกรเนี่ยแทบจะให้ฟรีเลยนะเราก็เลยใช้เงินสุดลุ่ยสุดได้นะครับเพราะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าราคามันถูกต้องขึ้นพอน้ำมันแพงขึ้นหลายๆอย่างก็จะปรับตัวไปนะอันไหนพืชผลทางการเกษตรที่มันไม่เวิร์กก็เขาก็ไม่ทำนะไปทำโซลาร์ฟาร์มดีกว่าไหมนะถ้าเรามีเดต้าเซ็นเตอร์เราทำโซลาร์ฟาร์มเกษตรกรอาจจะไม่ต้องทำงานนะให้เช่าที่นะครับส่วนถ้ามีที่6ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มันมั่นคงกว่านะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันว่าสถานการณ์ของเกษตรกรก็ไม่สู้ดีใช่ไหมติดหนี้ติดสินแล้วก็เป็นกลุ่มอาชีพที่มีหนี้สูงแล้วก็รายได้น้อยนะก็จริงๆมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่เราคิดใหม่ทำใหม่นะครับเราคงไม่อยากให้ครึ่งหนึ่งของประชากรเราครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยอยู่กับภาคเกษตรที่เป็นเกษตรอาจจะไม่ได้มี value added มากนักนะครับเพราะนั้นทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาเลื่อนขึ้นมาในชั้นสังคมได้ก็คงต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่คงทำเหมือนเดิมไม่ได้ละนะครับเพราะว่าเราต้องแข่งขันกับโลกด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งคือถ้ามองณตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์มองว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะกระทบกับตลาดการเงินทั่วโลกและรวมถึงบ้านเราเองเนี่ยยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ การที่
0: คือตอน
1: ม
0: น
1: ี
0: ี้
1: หนี้สาธารณะสูงขนาดนี้หรือว่าบอนด์ยิลด์ยังเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางของตลาดอยู่นะครับแม้เราจะมีไทยแลนด์โฟกัสที่จะเป็นตัวช่วยตลาดในสัปดาห์นี้ก็ตามนะครับสัปดาห์หน้านี่อาจารย์มองไงบ้างครับ
0: ครับคือผมว่าอันหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือถ้าบอนด์ยิลด์มันสหรัฐเขาเอาลงไม่ได้มันก็คงขึ้นแล้วเวลาขึ้นมันก็ขึ้นทั้งโลกนะมันเริ่มมาจากญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นก็จะดันตัวยิลด์เนี่ยให้สูงขึ้นทั้งโลกเพราะถ้าเกิดยิลด์สูงขึ้นปุ๊บ พวกบริษัทที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมา มาลงทุนเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นก็อันนี้ก็เป็นตัวกดดันนะเพราะนั้นคนก็บอกว่าเอ๊ะระดับนี้มันน่ากังวลไหมคนก็บอกว่าเนี่ยไอ้บับเบิ้ลมันอาจจะแตกเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาแย่งกันแล้วเงินมันไม่พอเพราะอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ครับว่าช่วง AI บูมเนี่ยทุกคนแย่งกันหมดนะแย่งที่ดินแย่งน้ำแย่งเซมิคอนดักเตอร์แย่งเมมโมรีนะครับแย่งรีซอร์สเลยอย่างทองแดงคอปเปอร์แต่อีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือแย่งเงินนะครับพี่วีเงินเนี่ยตอนนี้ทุกคนแย่งกันเพราะว่าจะเห็นได้ว่าบิ๊กเทคต่างๆก็กู้เงินมามันเป็นการลงทุนมหาศาล เขาบอกว่าตอนนี้มันเหมือนย้อนกลับไปช่วงศตวรรษที่19ที่อเมริกาลงทุนใน ในทางรถไฟครับพี่บีเหมือนมีการลงทุนมหาศาลก็ต้องกู้เยอะเลยสมัยก่อนถ้าผมไปอ่านถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคนเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยสร้างด้วยเงินของคนอังกฤษหรือคนยุโรปนะครับทั้งหนึ่งของยุโรปแต่ว่าสร้างด้วยแรงงานของคนจีน คือทางรถไฟซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะdata center ของอเมริกาก็คงต้องสร้างด้วยชิปของจีนนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็น memory ของเกาหลีกับของอเมริกาแรงงานอาจจะก่อสร้างอาจจะเป็นเม็กซิกันนะครับ
1: ครับครับอาจารย์หรือว่าคุณบุรินทร์มองอะไรเป็น red flag ของรัฐบาลชุดนี้บ้างครับในแง่ของการบริหารการคลังก็ดีหรือว่าตลาดทุนก็ดีครับในขณะนี้เนี่ยครับ
0: หมายถึงของรัฐบาลไทยเหรอครับหรือรัฐบาลสหรัฐ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: รัฐบาลไทยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็จริงๆผมว่า red flag อันหนึ่งที่เราคงต้องระวังไว้เพราะอเมริกาเนี่ยคนก็กังวลว่าเอ๊ะรัฐบาลอเมริการัฐบาลสหรัฐเนี่ยติดหนี้เยอะแต่เขาติดหนี้เยอะเพราะเขาลดภาษีเพราะฉะนั้นหลายนักเศรษฐศาสตร์ถ้ามองแล้วเนี่ยไม่ได้กังวลเลยเพราะเขาสุขว่าถ้าเกิดว่ามันมีเกิดคล้ายๆวิกฤตจะเกิดขึ้นเนี่ยสหรัฐก็สามารถขึ้นภาษีได้เยอะมากนะครับเก็บภาษีได้เยอะมากเขาสามารถขึ้นภาษีincome tax เข้ามาเก็บภาษี corporate tax ของบริษัทใหญ่ๆของเขามันก็รอดได้แต่ตอนนี้เหมือนเขาอยากจะประชานิยมอะเขาก็ลดภาษีให้คนดีขึ้นอย่างเป็น waiter waitress ก็ไม่เก็บภาษีอะไรเงี้ยครับก็มันมีวิธีการมาได้แต่ของเราเนี่ยการดำเนินนโยบายการคลังของเราเนี่ยการเก็บรายได้ของเรามันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้จ่ายภาษีในประเทศนะก็จะจ่ายผ่าน VAT หรือไปจ่ายผ่านภาษีสัมปทานนิดแต่อันนี้มันไม่สามารถขึ้นลงได้ถูกไหมฮะได้เร็วมากมันอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องระวังว่าถ้าเกิดว่าต้องการเก็บภาษีที่ดินจะทำได้ไหมภาษีมรดกภาษีเงินได้อันเนี้ยว่ารัฐบาลต้องเตรียมพร้อมไว้นะเพราะว่าตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเพดานหนี้สาธารณะที่ 70% ต่อGDP แล้วนะของหนี้สาธารณะแล้วก็รายจ่ายเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไม่ลดลงเลยนะครับแล้วก็นโยบายประชานิยมต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเรามีกระสุนที่จำกัดนะครับใช้เฉพาะตอนวิกฤตแต่ว่าถ้าทำเป็นนโยบายที่มาประจำปีเนี่ยผมว่าเนี้ยต้องระวังอะนะแล้วรัฐบาลจะเอื้อยังไงผมว่าอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือทำยังไงให้รัฐบาล อยากให้คนมาจ่ายภาษีนะ อย่างเช่นมีบทลงโทษกับคนที่ไม่ยอมดีแคลร์ภาษีนะฮะภาษีเงินได้แล้วก็ให้สวัสดิการมากขึ้นสำหรับคนที่จ่ายภาษีแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่จ่ายก็ไม่โดนอะไรจ่ายไปก็เหมือนคนโง่นะจ่ายไปคุณก็สวัสดิการก็เท่ากับคนอื่นนะต้องไปแย่งแข่งแย่งทุกอันกับคนอื่นที่ไม่จ่ายภาษีเหมือนกันนะแล้วก็การจัดของข้อมูลของทางรัฐบาลอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมมากนักอย่างบางคนมีเวลเยอะแต่เขาอาจจะไม่ได้มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาอาจจะไม่เยอะแต่เวลเราไม่ได้ไปเก็บเขาอะไรอย่างเงี้ยครับการจัดภาษีที่เราเห็นว่าที่ดินที่แบบมีการปลูกมะนาวกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับปลูกเกษตรกรรมมันก็เก็บได้ไม่เต็มหน่วยอะไรเงี้ยครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ตรงนี้คุณต้อง คงต้องมีการปรับขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานสากลแล้วกันนะครับ
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากเห็นมาตรการเรื่อง Data Center ในบ้านเราอย่างไรบ้างครับหรือนโยบายก็ดีครับในเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นท็อปิกใหญ่นะครับเรื่องของ Energy Security ที่เราต้องให้ความสำคัญในการที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยครับอาจารย์
0: คือผมคิดว่าอย่างที่น่าจะเคยคุยกับพี่วีไว้นะว่าถ้าเป็น Data Center แล้วยังไงมันมีดีมานด์อยู่แล้วแล้วเรายังไปให้เวทภาษีเขาอีกนะฮะไม่เก็บภาษีเขาไม่ได้อีกนะเหมือนเราไปให้สิทธิพิเศษภาษีมันอาจจะไม่ต้องเราน่าจะเอาอะไรที่มันเอาเข้ามายากคือตอนนี้เราก็รู้แล้วยังไง Data Center ก็มานะครับเพราะนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ต้องให้การยกเว้นหรือให้สิทธิพิเศษทางภาษีแล้วทำยังไงได้ให้เราเก็บภาษีให้คนในพื้นที่เขาได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะว่ามันจะสร้างมลพิษจนมาแย่งไฟแย่งน้ำทำยังไงให้คนในพื้นที่เขาเวลคัมเดต้าเซ็นเตอร์มาให้เรามีทุนในการสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าเดต้าเซ็นเตอร์โดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างงานโดยตรงนะแต่ทำยังไงก็ได้ให้มันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นมานี่รัฐบาลต้องเป็นโจทย์ที่คิดเพราะว่าการจ้างงานช่วงแรกมันจะมีมาก่อสร้างแต่หลังจากนั้นก็คงไม่ได้จ้างงานเยอะกับแล้วคนในพื้นที่ก็เหมือนเนี่ยโดนแย่งไฟแย่งน้ำแย่งที่ดินนะครับปล่อยมลพิษความร้อนออกมาอีกทำยังไงจะให้ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะนั้นถ้าเกิด direct PPA ผมว่ามันต้องเป็นองคาพยพครับต้องมองว่า ทำยังไงให้คนในพื้นที่เขาเฮ้ยอยากได้ให้มาปุ๊บโอ้ไฟสว่างนะไม่ต้องเสียภาษีท้องถิ่นภาษีลดลงนะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมีการเทรนนิ่งเขาสุดเขาได้ประโยชน์นะครับอันนี้ผมว่าเราไม่ได้กีดกันนะแต่เราต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศชาติให้มากที่สุดครับ
1: ครับส่วนของเราเองนะครับอาจารย์ครับมันหมายถึงในช่วงนี้ก็ดีนะครับอาจารย์ที่เรากำลังกังวลเรื่องของบอนด์ยิลด์ของสหรัฐอยู่นะครับในระยะสั้นเนี่ยอาจารย์แนะนำนักลงทุนยังไงดีบ้างครับ
0: ก็บอนด์ยิลด์ก็คงไม่ลงเร็วๆนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้คิดว่าเฟดคงคัดไม่ได้นะตอนนี้คือถึงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่มันลงไปเยอะเพราะว่าทุกคนคิดว่าเฟดจะลดคือปีนี้เป็นปีที่สวิงมากนะ
1: ครับ
0: เป็นปีม้าจริงนะตอนแรกทุกคนคิดว่าจะลดดอกเบี้ยเฟดจะลดดอกเบี้ย3ครั้งนะค่าเงินก็อ่อนนะบอนด์ยิลด์ก็ปรับลงตอนหลังก็คิดว่ากลางปีคิดว่าจะขึ้นสัก3ครั้งมันสวิงเหมือนลบ6เลยนะฮะลบ6ครั้งตอนนี้กลายเป็นว่าอาจจะคงที่นะเพราะนั้นความผันผวนก็จะอยู่กับเรานะครับแต่ว่าแนวโน้มมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงละกันเพราะเราเห็น bias ของกรรมการแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็มี implication ว่าถ้าในที่สุดเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือค่าเงินของไทยบาทก็คงค่าเงินเราค่าเงินบาทเราก็คงอ่อนถ้าเทียบกับสหรัฐนะครับแล้วก็ตอนนี้แต่อีกอันนึงที่เราเห็นชัดเลยนะว่าบอนด์ยิลด์สูงขึ้นเนี่ยแล้วคนที่ถือบอนด์สหรัฐเยอะเนี่ยก็คือเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาขายไม่ได้นะเขาเป็นพันธมิตรจีนเนี่ยเขาเคยถือ 1.3 ล้านล้านตอนนี้ถืออยู่600บิลเลียนหรือ600ล้านหายไปแล้วเกินครึ่งนะแล้วเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยเหมือนไม่ไว้ใจสหรัฐกลายเป็นว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐหรือเป็นมิตรกับสหรัฐมากนักเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถือเงินดอลลาร์ก็อยู่ในระบบการเงินสหรัฐเนี่ยไม่น่าไว้วางใจเขาเลยไปถือทองนะเพราะนั้นกลายว่าราคาทองก็เริ่มพลิกอัพขึ้นมานะแล้วก็มีข้อมูลที่บอกว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยซื้อทองไปแล้ว18เดือนติดต่อกันนะอันนี้ไม่ได้เป็นงานให้หินนะครับแต่ผมว่ามันก็มีเหตุมีผลนะว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐคุณจะไปถือดอลลาร์ไหมก็อาจจะไม่ก็อาจจะเป็นการจังหวะที่ค่อยๆเก็บทองเพราะทองไงก็มีจำกัดนะแล้วทาง PBOC เองทางการกลางจีนเองเขาก็บอกเองว่าเขามองว่าทองเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เป็นทางด้านยุทธศาสตร์เพราะนั้นเขาอาจจะไม่ได้สนใจราคามากเขาจะเก็บเขาจะเก็บอะเพราะจริงๆทองมันไม่เยอะนะว่าจีนถ้าจะเก็บจริงๆเก็บได้ทั้งโลกอะถ้ามีคนขายให้นะซื้อแล้วก็เป็นวันเวียซื้อแล้วเขาไม่ขายแน่ๆนะครับเพราะนั้นสัปปายก็จะหายไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะที่คนอาจจะเริ่มดูว่าตอนแรกคนกังวลว่า 6,000 แพงไปพอลงมา 4,000 กว่าคนก็ไม่กล้าแต่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่ามันมี strategic buying ก็คือการซื้อแบบไม่สนใจอะไม่สนใจราคาจะซื้อเก็บเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศอะไรเงี้ยครับก็เป็น geopolitics ด้วยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
1: ครับครับครับนั่นคือคำแนะนำจาก นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับคุณบุรินทร์อนุวัฒนะผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับคุณบุรินทร์ครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับกลับมาติดตามรายการในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้นะมีประเด็นที่ต้องติดตามนะความคืบหน้าหลายต่อหลายเรื่องนะฮะผมค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะติดตามอยู่นะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฮะวันนี้เขามีเพรสรีลีสนะประชาสัมพันธ์นะจากข้อมูลการตรวจสอบแล้วก็เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะทางกกต.ก็บอกว่าพบผู้สมัครบางรายนะขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกตั้งนะจึงได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเขาก็ไปดูคุณสมบัติไปดูข้อห้ามอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569นะเป็นการประชุมครั้งที่46/2569เนี่ยกกต.เขามีมตินะครับให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะจำนวน 1,605 คนย้ำอีกครั้งนะฮะอันนี้ก้อนแรกนะ 1,605 คนนะและในการประชุมครั้งที่51/2569นะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569มีมติดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมอีก162คนรวมทั้งสิ้นนะครับที่ดำเนินคดีคือเดี๋ยวต้องส่งเรื่องไปที่ศาลเนี่ย1,767 คนนะถามว่ามาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยเขาบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วนะว่าตนเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใดได้สมัครรับเลือกตั้งต้องระวังโทษตั้งแต่1-10ปีและปรับตั้งแต่20,000-200,000 บาทนอกจากนี้เขาจะให้ศาลเนี่ยฮะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดระยะเวลา20ปีนะในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นเนี่ยคืนเงินประจำตำแหน่งและก็ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคืนกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยนะภายหลังจากกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาดังกล่าวเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีความนะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไปดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ต่อไปนะแหมเอกสารก็เป็นเพรสรีลีสออกมาชี้แจงวันนี้27/2569นะคำถามก็คืออ้าวมีมติตั้งแต่19พฤษภาคมนะมีมติตั้งแต่4มิถุนายนนะรวมทั้งสิ้น 1,767 คนเนี่ยฮะตอนไม่มีใครรู้เลยเหรอกกต.ไม่เคยแถลงเลยรอนะแล้วเพิ่งมารวมว่าดำเนินคดีผมก็จะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกกต.มันเข้ามาเยอะใช่ไหมมันมีเรื่องของอะไรล่ะหัวเลือกสว.ใช่ไหมโอ้เปิดประเดิมทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะมีเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆนะโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยนะแล้วจนถึงเรื่องที่มีข่าวหรือว่ากกต.เขาจะมีการลงมตินะ7ข้อเนี่ยในวันพรุ่งนี้แล้วก็ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ลงมติยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะดูข้อมูลก่อนยังไม่ถึงการลงมติแต่ว่าจะลงมติในลำดับต่อไปนะตอนนี้หลายคนก็อาจจะตามต่อว่าอ้าวคือข่าวมาอย่างเงี้ยนะคือมันก็กลบนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะคือข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยมันก็กลบเรื่องของการจะลงมติวันพรุ่งนี้ถูกไหมใช่ไหมถึงแม้ว่าจะออกมาปฏิเสธแล้วก็ตามทีอ่ะแต่คนก็ต้องไปสนใจเรื่องอ้าวเฮ้ยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติตั้ง 1,700 กว่าคนอ่ะใช่ไหมวันนี้ก็เลยเห็นโพสต์กันเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินการนะในกรณีหัวสวที่คณะกรรมการชุดที่26กับชุดที่36นะมีความเห็นแตกต่างกันชุด26คณะกรรมการไต่สวนของกกต.ที่ตั้งเนี่ยบอกโอ้โหมีกระบวนการหัวสว229คนชุดที่36บอกไม่มีเลยนะไม่ผิดนะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันจะต้องไปสรุปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งทางกกต.เองนะก็พยายามประชุมบอกว่าประชุมทุกวันจันทร์เนี่ยนะซึ่งจะแล้วเสร็จและสรุปผลให้ได้ถ้าผมเอาตามที่ประธานกกต.เคยพูดเนี่ยนะหรือว่าที่กกต.บางท่านเนี่ยเคยพูดเนี่ยก็บอกว่าเดือนสิงหาคมน่าจะเสร็จสิงหาคมน่าจะเสร็จหมายความว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่27วันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายนะครับของเดือนสิงหาคมแต่บางรายงานข่าวบอกว่าอาจจะเป็นวันที่7กันยายนซึ่งเราก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะระยะเวลาตั้งแต่มีการเลือกสว.นะ2ปีที่ผ่านมากระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะมีการจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนในการลงคะแนนมีการจดโพยอะไรต่างๆนานาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีความเห็นอย่างไรแน่นอนนะบางท่านบอกว่ามันดูจากรูปการแล้วเป็นไปได้3แนวทางแนวทางที่1นะฟันเลยทั้ง229คนตามที่คณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เคยมีมติออกมาก่อนอีกอันนึงบอกอ้าวชุดที่36บอกไม่มีความผิดนะก็ไม่มีใครหัวสว.ไม่มีความผิดอันนี้ก็ไม่มีเลยเป็นกรณีที่2ส่วนกรณีที่3ไปซอยย่อยไปดูสักนิดนึงความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องมันมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ชุดที่26พูดถึงเนี่ยนะอย่างน้อยๆมี 2-3 กลุ่มนะฮะถูกไหมกลุ่มที่1ก็คือตัวสมาชิกสภาผู้แทนไอ้สมาชิกวุฒิสภาเองจำนวน130กว่าคนถ้าจำไม่ผิด136หรือ138แล้วกลุ่มที่2ก็คือเป็นนักการเมืองนะอาจจะมีส.ส.อาจจะเป็นอดีตนักการเมืองอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องและกลุ่มที่3ที่มันมีความเชื่อมโยงอีกในตำแหน่งของส.ส.บางคนบางท่านหรือนักการเมืองบางคนบางท่านเป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งอันนี้เขาต้องไปซอยดูอีกทีนึงมันถึงเป็นข่าวไงครับว่ากกต.เนี่ยจะเวลาจะพิจารณาเนี่ยนะไปดูไล่ตามฐานความผิด7ฐานไม่มีใครนะที่มาอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังแบบนี้นะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าบางฐานความผิดเนี่ยผมบอกเลยมันมีความเชื่อมโยงใช่ไหมถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมันมีทางไปต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยนะถูกไหมใช่ไหมฮะเนี่ยก็ต้องไปไล่ดูไอ้7ฐานความผิดที่เมื่อวานวันก่อนที่ผมบอกไปที่กกต.เขาจะต้องไปดูข้อกล่าวหาแต่ละข้อเนี่ยนะมาตรา76วรรค1 76วรรค2 70บวก36มาตรา77อนุ1 77อนุ3 79 81อะไรพวกเนี้ยนะตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.อันเนี้ยเขาบอกว่าอาจจะบางคนจาก229คนที่เข้าฐานความผิดเพราะฉะนั้นมันก็จะมี3แนวทางนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะลงมติกันยังไงเมื่อไหร่อันนี้เรื่องที่1คือนอกเหนือจากนี้เนี่ยที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องหัวสว.วันที่29ใช่มั้ย29สิงหาคมวันเสาร์อ่ะที่ทางฝั่งของคุณผลิตวัชระสินธุแล้วก็ทางไอรออะไรเนี่ยที่เขาจะไปปิดเอพิโซดนะของการเปิดโปงกระบวนการหัวสว.อะไรของเขาแล้วไปใช้โรงแรมภูแมนเนี่ยนะเห็นล่าสุดนี่ไม่ได้ใช้ที่ภูแมนแล้วนะครับอาจจะไปใช้ที่รัฐสภาแทนนะในการแถลงข่าวหรือว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับ
เรื่องที่สองเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทก็อย่างที่ผมบอกว่าน่าจะไม่เกิน3 ทุ่มนะประมาณสัก2 ทุ่มเสร็จเขาก็มีการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนของสสที่ลงมติทั้งหมดนะ478 เสียงเห็นชอบ285 เสียงก็ผนึกกำลังแน่นปังเหมือนเดิมคือทางภูมิใจไทยนะแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรครัฐบาลแล้วก็มีพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรคเล็กๆนะก็ตบเท้าลงคะแนนเห็นชอบส่วนไม่เห็นชอบนะหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้าน141 เสียงก็จะเป็นของทางพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเล็กๆที่เป็นของปีกฝ่ายค้านแต่ก็มีบางพรรคนะครับที่ในสมาชิกพรรคเนี่ยนะลงทั้ง2แบบผมใช้คำนี้ลงทั้งเห็นด้วยก็มีแล้วก็ลงแบบงดออกเสียงซึ่งงดออกเสียงมันก็คือไม่เห็นด้วยถูกไหมเพราะมันไม่ได้นับเอาไปถูกนับว่าเห็นด้วยอย่างพรรคไทยสร้างไทยซึ่งก็น่าสังเกตนะพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยพรรคที่เริ่มต้นของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นท่านก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ส่งคนอื่นมาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเลขาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็พรรคไทยสร้างไทยเป็นแบบนี้ตลอดนะตั้งแต่รอบที่แล้วนะถูกไหมว่าในพรรคเนี่ยจะมีส.ส.กี่คนก็ตามทีแต่ว่าจะมีเสียงที่ออกมาเวลาโหวตแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีปีกนึงที่เห็นด้วยกับทางฝั่งรัฐบาลอีกปีกนึงก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทางฝั่งรัฐบาลโดยตรงนะครับส่วนงดออกเสียง52 เสียงงดออกเสียงเนี่ยน่าสนใจเพราะจำนวน52 เสียงเนี่ยส่วนใหญ่นะก็เป็นพรรคกล้าทำซึ่งพรรคกล้าทำนี้เป็นพรรคที่อยู่ทางปีกฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วก็ในจำนวนนี้ก็จะมีประธานสภารองประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาคนที่2นะที่งดออกเสียงนะส่วนที่น่าสนใจอีกนิดนึงนะก็คื อคุณสุริยาวงอาลีสส อุดรธานีพรรคประชาชนนะอันเนี้ยลงเห็นชอบกับทางรัฐบาลนะซึ่งในพรรคเองเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าเพราะว่าคนนี้ก็ลงมาแบบนี้หลายครั้งแล้วนะว่าอาจจะเป็นเขาก็เรียกกันว่างูเห่าส้มอะไรเนี่ยนักก็ว่ากันไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของพระราชกำหนดนะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันนะกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนะ เรื่องบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่มีปรากฏ QR code มีปรากฏบาร์โค้ดนะเมื่อวานเนี้ยเป็นข่าวสั้นๆที่ผมอัปเดตไปว่าศาลรัฐธรรมนูญกำหนดลงมติแล้วก็วินิจฉัยแถลงด้วยวาจาเนี่ยในวันที่28กันยายน2569 1เดือนหลังจากนี้นะว่าการที่มี QR code การที่มีบาร์โค้ดปรากฏในบัตรเลือกตั้งเนี่ยแล้วมีการสอบทานไปได้ว่าลงใครลงคะแนนให้กับใครเนี่ยนะถือเป็นการลงคะแนนโดยลับหรือไม่อันนี้ก็ต้องน่าสนใจน่าติดตามเพราะมันก็จะมีผลถูกไหมไม่ใช่ว่าแต่กระบวนการมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นว่าพอมี QR code ปุ๊บเราจะไปรู้เลยว่าใครอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องไปดูต้นขั้วเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาก็เปิดการไต่สวนใช่ไหมแล้วก็มีพยานนะ5 คนนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ถ่ายทอดสดนะก็ให้ปิดเป็นความลับนะมีทั้งกกต. 2 ท่าน 3 ท่านมีของทางคนที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งอีก2คน2บริษัทเลยเนี่ยนะอันนี้ก็ว่ากันไปแล้ววันนี้จริงๆที่มีความคืบหน้าก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญนะ2ท่านนะได้รับมอบหมายให้ไปเดินสืบพยานคือพูดง่ายๆก็คือให้ไปดูพยานหลักฐานแต่ไม่ได้แบบมาที่ศาลไปดูข้างนอกภาษาแบบชาวบ้านง่ายๆนะ
ผชิญสืบอะไรพวกนี้นะก็คือไปดูพยานหลักฐานข้างนอกเพราะว่าบางทีมันต้องไปดูสถานที่คุณนึกออกไหมเออว่าเขาเก็บได้มาตรฐานไหมอ่ะนะก็ไปดูว่าเขาเก็บบัตรเลือกตั้งเก็บไว้ที่ไหนเก็บต้นขั้วเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ยังไงแล้วการที่มันจะมาลิงก์กันมันจะทำได้ไหมอะไรพวกนี้เขาก็ต้องให้ศาลสำหรับรอบนี้ได้รับมอบหมายไปสองท่านให้ไปดูนะไปดูเลยสถานที่เก็บบัตรไปดูเลยต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไปดูบัตรเลือกตั้งที่เหลือไปดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะแล้วก็พอหลังจากนั้นเขาก็คงมารายงานแล้วทำเรื่องส่งถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนนี่แหละนะเราทำเอกสารไปว่าไปเดินแล้วไปดูแล้วไปเดินแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง1 2 3ยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็นัดลงมติกันนะ28กันยายน2569นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเพราะฉะนั้นเราจะดูเรื่องบัตร QR code แล้วก็เรื่องของบาร์โค้ดเนี่ยนะก็ครบถ้วนเนี่ยสำหรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะชอบไม่ชอบนะรับไม่รับเนี่ยนะก็วันที่28กันยายนตอนบ่าย2 28กันยานี่วันจันทร์นะเออนะ28กันยานี่วันจันทร์นะอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องของกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบนะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.0% นะแต่ว่าผมก็ต้องไปนั่งอ่านรายละเอียดที่กนง.เขาแถลงเพิ่มเติมถูกไหมก็ต้องไปดูนะที่ประชุมเขายังคุยนะคุยทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอ๊ะจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไหมนะก็บอกว่าเอ้ยยังถ้าลดตอนนี้ได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่านโยบายทางการเงินมันมีข้อจำกัดนะแล้วก็มีปัญหาหลายด้านของเศรษฐกิจไทยไม่สามารถที่จะแก้โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเดียวได้แต่ที่เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็คุยต่อนะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเพิ่มไม่เพิ่มเนี่ยก็ดูที่อัตราเงินเฟ้อว่าโอ้เงินเฟ้อยังต่ำกว่าที่ตัวเองคาดการไว้นะเมื่อวานนี้ก็เลยมีมติเอกสารออกมาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.00%แต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือกนง.เนี่ยนะเขาก็ดูนะบอกว่านโยบายการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเวลาที่จะใช้หรือว่าจะทำอะไรเนี่ยมาตรการที่จะออกมาเนี่ยนะอันเนี้ยมันต้องพุ่งเป้าต้องมีเป้าหมายชัดเจนต้องตรงเป้าตรงประเด็นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหนี้ครัวเรือนที่สูงอันนี้กลุ่มหนึ่งละถ้าจะต้องมีอะไรช่วยต้องมีมาตรการออกมาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ SME วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยนะเนี่ยสองกลุ่มนี้เขาบอกว่าสำคัญนะแต่จะเป็นมาตรการเนี่ยที่จะออกมาเป็นยังไงนะจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นนะจะเติมเงินเข้าสู่ระบบจะไปลดต้นทุนทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเพิ่มเพื่อจะไปให้ทางสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำต่ออันนี้น่าสนใจนะครับอ่ะก็อัปเดตสักนิดหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของสงครามการค้าไม่ใช่ไอ้สงครามตะวันออกกลางไม่ใช่สงครามอิหร่านนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันอะไรพวกนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่เรายังอยู่ในความเสี่ยงอยู่ในความไม่แน่นอนนะราคาน้ำมันนี่แน่นอนแหละมันมีความไม่แน่นอนเพราะว่าสงครามมันยังไม่จบถูกไหมแล้วก็อะไรนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนทำมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่รู้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงนะสรุปสุดท้ายจะจบยังไงเนี่ยจนถึงนาทีนี้ตั้งแต่28กุมภาพันธ์เนี่ยนะมีนาเต็มเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานี่ผ่านเข้ามาแล้ว6เดือนนะครับก็ยังไม่แน่นอนเลยยังไม่รู้ว่าไปจบตรงไหนถูกไหมฮะบอกเนี่ยแล้วมันมีอีกระลอกหนึ่งนะสงครามการค้าคือเรื่องของเซกชั่น301มาตรา301ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเขาใช้เรื่องแรงงานภาคบังคับกับไทยแล้วก็ประเทศคู่ค้าหรือประเทศเศรษฐกิจรวม60ประเทศนะจัดเป็น2 priority โดนไปบางประเทศ 10%ไทยโดนไป 12.5% นะ
แต่ว่าขณะเดียวกันบอกไอ้มาตรา301เนี่ยมันยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินอันนี้แหละที่เขาห่วงนะว่าไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะทางฝั่งของเจรจาทางกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเจรจาไปนะไอ้ที่มันเกี่ยวกับโลคอลคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ๆๆอยู่ในนี้แหละนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจนะส่วนโกงสอบท้องถิ่นอันนี้มีความคืบหน้าผมเมื่อเช้านี่ฮะอยู่ๆก็มีรายงานนะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะปปป.เนี่ยซึ่งนำโดยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะรองเต่านะก็เปิดปฏิบัติการนะนำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ไปจับกุมตัวนายประวิตรจารุรัตน์กุลนะหรือว่าผู้ใหญ่เฮงเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยบอกไปจับตัวที่ห้องพักเลยพฤติการเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยร่วมกันแอบอ้างตำแหน่งและเรียกรับเงินจากประชาชนโดยอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบบรรจุข้าราชการได้นะสืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนว่าถูกนางนวพรนะเจ้าหน้าที่อบต.ต้องปิดนะในพื้นที่ตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยชักชวนให้สมัครสอบนะเข้าเป็นข้าราชการโดยอ้างว่าผู้ใหญ่เฮงนะมีโควต้าพิเศษแล้วก็มีศักยภาพสามารถวิ่งเต้นให้สอบผ่านได้จริงทำให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไป3ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาทแต่ว่าพอผลออกมาบอกสอบไม่ผ่านนะแล้วก็พยายามทวงเงินคืนแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดนะขณะจับกุมนะทางนายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงเนี่ยนะก็บอกว่ามีการปลอมแปลงลายนะบอกมันมีการปลอมแปลงลายนะบอกไม่เกี่ยวกับผมนะบอกปลอมแปลงลายนะแล้วก็เอาลายที่ปลอมมาเนี่ยไปให้การกับทาง DSI นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ยังพบเปาะแสว่ารูปแบบของการชักชวนอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายใดเดียวแต่มีลักษณะของการเป็นเครือข่ายเป็นหัวสายนะทำหน้าที่ในการรวบรวมผู้สมัครสอบเข้าสู่ระบบโดยมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สมัครประมาณ 5,000 คนแล้วก็หัวสายเนี่ยราว110คนนะครับบางหัวสายบอกว่ามีผู้สมัครดูแลหลักร้อยกรณีหนึ่งเนี่ยมีการรวบรวมผู้สมัครประมาณ200คนโอ้โหถ้าคนละ300,200คนเท่าไหร่ปู่นะฮะเนี่ยบางรายเขาบอกรวมเยอะเป็นร้อยเหมือนกันนะบางคนก็หัวสายก็ทำให้สอบผ่านได้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะผมว่าน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นตามลำดับนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องค่อยๆติดตามนะเพราะว่าตอนเนี้ยข่าวที่ออกมาหรือว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ออกมาเนี่ยนะมันคือถ้าจะขยายผลให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยผมว่าเขาทำอยู่แล้วอันนี้ผมเชื่อว่าเขาทำอยู่แล้วเพราะว่าด้วยพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ทั้งปปช.เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เขารวบรวมมาหรือแม้แต่ตัวกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยนะกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่เขารู้รายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขคะแนนสอบการเปิดบัญชีรายชื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วมันต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการโอนสตางค์ถูกไหมไม่งั้นก็ไม่รู้หรอกคนละ300,000ถึง600,000บาทคนที่ได้จำนวนกี่คนเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่ไม่งั้นเขาไม่ทราบแต่จังหวะเนี้ยผมว่าเขากำลังไล่ตามเส้นเงินเพราะว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะหรือคนที่จ่ายสตุ้งสตังไปทั้งติดทั้งไม่ติดเนี่ยนะได้ส่งข้อมูลหรือว่าถูกนำข้อมูลมาเนี่ยแล้วมาเชื่อมโยงว่าจ่ายให้กับใครที่เป็นนายหน้าที่ตำรวจเขาใช้คำว่าหัวสายเนี่ยนะก็ต้องมาดูใครที่เป็นนายหน้าถูกไหมแสดงว่ากลุ่มนี้จะต้องมีสตังใช่ป่ะถูกโอนเงินมาจากคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200คนเนี่ยนะก็จะต้องมีรายละเอียด
แล้วเงินก้อนเนี้ยที่ถูกโอนมาเนี่ยจะหัวสายกลางสายหรือตัวแทนรับเงินนายหน้าอะไรต่างๆมันก็ต้องโอนต่อที่เราเรียกว่าเส้นเงินอ่ะก็ต้องโอนต่อให้กับคนที่อยู่เหนือขึ้นไปถูกไหมฮะแล้วพอคนอยู่เหนือขึ้นไปถ้าเขายังไม่ใช่ที่สุดของปลายทางมันก็ต้องมีการโอนเงินต่ออีกเนี่ยผมว่าพวกเนี้ยเขากำลังทำอยู่เชื่อว่าเขาน่าจะดำเนินการน่าจะสามารถรวบรวมได้นะอย่างที่ปปช.เขาแถลงข่าวว่าต้องร่วมกับปปง.ต้องการปราบปรามการฟอกเงินแล้วไปได้สายดูนี่ไม่งั้นตำรวจเขาไม่ไปจับหรอกเพราะรู้ว่าโอนเงินมาให้โอนมาตั้ง3ครั้งรวมเบ็ดเสร็จ 600,000 กว่าบาทแต่ก็ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการถูกไหมนะอ่ะอันนี้ก็ต้องดูแต่ว่าลำดับการดำเนินการนะบางทีอาจจะยังไม่ได้รวดเร็วทันใจนะหรือแม้แต่เนี่ยที่จะต้องเพิกถอนรายชื่อเนี่ยจนถึงนาทีนี้ผมยังไม่มั่นใจนะที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นส่งไปให้กับทางกรรมการจังหวัดหรือว่ากจังหวัดเนี่ยแล้วก็จังหวัดจะต้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบรรจุข้าราชการจำนวน 5,925 คนไปแล้วเนี่ยนะเขาจะดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้หรือเปล่าบางที่อาจจะมีคนลาออกเองบางที่อาจจะดำเนินการนะให้ออกไปแล้วก็ต่างๆนานาก็ว่ากันไปเนี่ยก็ยังรออยู่เหมือนกันว่าคำสั่งที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งเป็นภาคบังคับแล้วเขาต้องปฏิบัติตามหรือสุดท้ายแล้วก็ยังมีข้อกฎหมายหรือข้อที่ยังไม่มั่นใจเพราะถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไปนะแล้วก็จะถูกเล่นงานกลับมาที่ตัวเองเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เขาก็มีความกังวลเขาก็มีความห่วงนะเนี่ยผมก็รอดูว่าเดทไลน์31สิงหาคมเนี่ยนะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะอ่ะส่วนเรื่องสุดท้ายโอ้ผมไม่แน่ใจเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังเห็นข่าวหรือเปล่านะแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านคงได้ติดตามข่าวสำหรับเหตุน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นะที่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะเมื่อวานนี้26สิงหาคมนะคือถ้าใครเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะบริเวณด่านพรมแดนจี้หลงนะซึ่งในฝั่งทิเบตเนี่ยนะติดกับทางเนปาลเนี่ยทิเบตนี่ก็คือเขตปกครองตนเองทิเบตนะของจีนแล้วก็ทางฝั่งเนปาลก็คืออีกฝั่งนึงนะตรงนั้นเนี่ย เป็นเส้นทางที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบตนะถ้าต้องการที่จะไปเขาไกรราชคงเคยได้ยินอ่ะนะแล้วคงเคยเห็นภาพกันโอ้โหเขาสวยมากตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางนะแล้วก็พวกคนที่เขานับถือทั้งศาสนาพุทธศาสนาฮินดูอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะพุทธก็ไปเยอะนะโดยเฉพาะพุทธวัชรยานพุทธมหายานเนี่ยเขาก็ไปนะนะถ้าเป็นเขาไกรราชเขาบอกว่าเป็นที่อยู่ของพระศิวะศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรพวกนี้เขาก็เป็นจุดแสวงบุญแล้วก็ไปเดินรอบเขาไกรราชเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในที่ที่ผมต้องการจะไปนะเป็น destination ที่หนึ่งเลยที่ผมอยากไปไอ้เขาไกรราชเนี่ยผมอยากเห็นกับตาว่ามันเป็นยังไงนะสวยนะดูจากภาพแล้วสวยนะยิ่งตอนที่เช้าๆหน่อยนะพระอาทิตย์ที่สะท้อนกับหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดของเขาไกรราชเนี่ยถ้าแสงดีๆนี่มันเหมือนเป็นแสงทองออกมาเลยนะก็อยากไปเห็นกับตาเหมือนกันนะแล้วใครที่เป็นพุทธทางฝั่งวัชรยานนะเขาก็เชื่อว่าตรงนั้นเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเดินอัสดางคประดิษฐ์ก็คือก้มกราบเดิน3ก้าวกราบ1ทีเดิน3ก้าวกราบ1ทีรอบเขาไกรราชนอกเหนือจากที่พระราชวังโปตลาที่เราเคยรู้กันนะเนี่ยก็คือทางฝั่งคนเนปาลส่วนใหญ่เขาหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะผ่านทางเนปาลเพื่อจะไปเขาไกรราชเนี่ยต้องผ่านตรงนี้แหละต้องผ่านตรงนี้แหละเพื่อจะไปที่เขาไกรราชนะผ่านไอ้ด่านจี้หลงเนี่ย
แล้วภาพของมวลน้ำมหาศาลซึ่งเป็นน้ำป่าเนี่ยนะมันไหลเข้ามาแล้วก็ถล่มที่ตัวด่านเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันคนวิ่งอุตลุดรถจอดเต็มไปหมดอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองของเขาเนี่ยนะพังถล่มราบคาบเลยและอีกจุดหนึ่งที่ก็เป็นอีกหนึ่งในเดสติเนชันที่ผมอยากจะไปเหมือนกันถ้าคุณผู้ฟังจำได้ผมเคยบอกว่าผมไปเนปาลจุดที่ผมอยากเดินจริงๆคือเส้นที่เขาเรียกว่าลังทังเทกเส้นลังทังลังทังนี่เป็นหมู่บ้านนะฮะเป็นหมู่บ้านยอดนิยมของฝรั่งที่เขาไปเดินเนปาลกันนะแต่เพราะว่ามันยังดิบอยู่มันยังแบบมีวิถีชีวิตอะไรต่างๆของชุมชนชาวเนปาลเนี่ยที่นับถือพุทธวจนะญาณอะไรพวกนี้ยังอยู่เยอะนะแต่ว่าหลังจากที่มีเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลก็ทำให้หมู่บ้านเนี้ยหายไปทั้งหมู่บ้านเลยผมก็ยังบอกคุณผู้ฟังเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากไปถามว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับเส้นนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือมันมีอยู่จุดหนึ่งฮะที่เป็นจุดสตาร์ทผมใช้คำว่าจุดสตาร์ทเลยจุดเริ่มต้นที่เวลาที่จะเดินเทรคลังทังเนี่ยนะจะต้องไปเริ่มที่ตรงนี้นะก็คือที่หมู่บ้านสยาบูบีซีนะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของลังทังเทรคตรงเนี้ยได้รับผลกระทบแต่ไอ้ตัวเส้นลังทังที่

0: มีรายงานข่าวว่าเพิ่มขึ้นตามลำดับนะประมาณพันกว่าคนแล้วในจำนวนนั้นประมาณ 300-400 คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินเน็ตในลังทางเทคอะไรพวกนี้อาจจะอยู่ที่เมืองจุดเริ่มต้นเนี่ยนะแล้วได้ยังสูญหายอยู่นะแต่ว่าโชคดีนะที่ผมพยายามดูรายชื่อนะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีเอเจนซี่เนาะเป็นเทรเวลเอเจนซี่เนี่ยหรือว่าเทรคเอเจนซี่อะไรพวกนี้เขาก็จะรวบรวมรายชื่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินในแต่ละรอบเนี่ยมันใครยังไงเขาก็ดูมานะก็จนถึงนาทีเนี้ยนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนี่ก็ทั่วโลกเขาติดตามนะส่วนประเมินเบื้องต้นนะที่เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งเนี้ยนะน่าจะเกิดจากไอ้ทานน้ำแข็งกาเซียที่อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ในกลุ่มของฮิมาลัยเนี่ยนะมันพังลงมาแล้วพอมันพังลงมาข้างล่างมันเป็นคล้ายๆเป็นอ่างเป็นอ่างธรรมชาติหรือว่าเป็นเขื่อนดินธรรมชาติพอลงมามันมีน้ำอยู่มันก็ทำให้เขื่อนไอ้ธรรมชาติตรงนี้มันแตกนะไอ้ตรงเป็นที่มันเป็นแอ่งน้ำเนี่ยมันแตกนะแตกเสร็จปุ๊บมันก็มีมวลน้ำมหาศาลที่มันไหลลงมานะแล้วก็ดินสไลด์ลงมานะก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของแผ่นดินไหวขนาด 4.4 นะแต่ว่าเขาไปดูมาแล้วบอกว่าน่าจะเกิดจากนี่แหละไอ้ทานน้ำแข็งนี่แหละที่มันหักลงมาซุดตัวลงมาเพราะว่าอากาศภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะโลกร้อนมากขึ้นอะไรต่างๆนานานะแล้วมันก็ทำให้เกิดน้ำที่มันเป็นมวลน้ำมหาศาลที่มันไหลลงมาแล้วก็เข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆนะหลายจุดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: ครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เราเปิดสายคุยกันนะมีเวลาประมาณสัก10นาทีนะสำหรับช่วงนี้นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับหรือว่าจะมีเรื่องนะมีประเด็นอะไรที่อยากจะสอบถามหรืออะไรยังไงนะก็แล้วแต่เลยนะไม่ได้กำหนดหัวข้อนะฮะแล้วแต่นะนี่เพิ่งเข้าไปดูในอะไรนะผลวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะชิงแชมป์เอเชียนะวันนี้ไทยเจอกับทางเกาหลีใต้นะครับก็แข่งตอนบ่ายโมงนะจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไทยชนะเกาหลีใต้นะฮะ3-0เซตนะ25-20 25-18 แล้วก็25-21นะอันนี้เป็น30นะเข้าใจว่ารอบนี้รอบ8เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทะลุไปรอบ4ทีมนะไม่รู้เจอใครเหมือนกันนะต้องค่อยๆติดตามนะคือถ้าได้แชมป์เอเชียเนี่ยนะเราจะมีสิทธิ์นะไปแข่งในโอลิมปิกนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยโอไม่ได้นี่มันต้องไปลุ้นเยอะนะต้องไปนับคะแนนการแข่งขันในโปรแกรมต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นทีมหญิงไทยสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นนะเท่าที่ผมฟังติดตามข่าวสารเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความมุ่งมั่นนะอยากจะทำให้ได้นะเพื่อจะมีโอกาสที่จะไป เล่นในระดับโอลิมปิกนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะสำหรับผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงนะทีมชาติไทยนะครับมาว่ากันนะอ่ะเกิดอะไรขึ้น นะเดาใจคุณผู้ฟังไม่ถูกจริงๆนะผมเดาใจไม่ถูกจริงๆนะว่าเอ๊ะนะมีเรื่องเท่าที่ดูก็มีหลายเรื่องนะมีหลายประเด็นที่อาจจะอยากพูดอยากคุยเนี่ยนะหลายเรื่องนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังล่ะนะไม่ได้ไปกำหนดว่าจะเป็นเรื่องไหนนะบางท่านอาจจะมาคุยเรื่องการเมืองนะบางท่านอาจจะคุยเรื่องทั่วไปบางท่านอาจจะถามนะก็แล้วแต่นะไม่ได้กำหนดนะคุณตาลครับสายสองสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนะคะได้ฟังที่คุณณัฐพงษ์อ่านหนังสือนะคะ
0: ครับ
1: จะสอบถามว่าหนังสือที่อ่านเมื่อวานนะคะชื่อหนังสืออะไรคะแล้วก็มีจำหน่ายที่ไหนคะ
0: ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ
1: 40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ
0: ครับผมผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าอยากจะทราบว่ามี
1: หนังสือเก่าเหรอคะ
0: ไม่คือต้องถามที่ทางสำนักพิมพ์โรนินว่าเขามีเขาจำหน่ายหมดไปหรือยัง
1: ค่ะพอดีเมื่อวานขับรถอยู่แล้วฟังแล้วชอบมากดีมากเลยค่ะ
0: เล
1: ยอยากจะซื้อมาอ่านเหมือนขาดตอนไป
0: เออใช่เพราะเวลาอ่านมันก็อ่านได้ตอนสองตอนเนาะมันไม่ต่อเนื่องเนา
1: ะ
0: ไม่เหมือนกับเรามีหนังสือแล้วอ่านเองเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: เออจริง
1: มากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ต้องถามที่สำนักพิมพ์โรนินอ่ะคุณมีไลน์ไอดีของทางสำนักพิมพ์โรนินไหมล่ะ
1: ไม่มีค่ะเดี๋ยวคุณหาดูก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่คุณหาที่ไหนล่ะ
1: ก็ในอินเทอร์เน็ตนะคะ
0: อ๋อผมบอกไปเลยก็ไ

0: ได้ได้ค่ะ
1: เป็นแอสไซน์นะมี A แล้ววงกลมล้อมรอบนะแล้วก็โลนินก็ RONIN
0: RONIN
1: แล้วก็เลข5
0: อะไรอะคะ
1: 5 5เลข5เลข5อาราบิกอะ
0: เลข5ค่ะเลข5ค่ะ
1: ครับผมนั่นแหละลองเข้าไปดูมันจะเป็นคล้ายๆเป็นรูปซามูไรอะนะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละแล้วก็ถ้าอีกช่องทางนึงนะถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็ลองถามเขาในเพจก็ได้เพจของใน Facebook นะฮ
0: ะ
1: สำนักพิมพ์โรนินนะครับคุณก็ลองเมสเสจหรือว่าอินบ็อกซ์ไปถามเขาดู
0: วันนี้จะอ่านไหมคะรอฟังอยู่ค่ะ
1: วันนี้จะอ่านไหมอ่านดีไหมล่ะ
0: ดีค่ะดีค่ะ
1: อ่านดีเหรอโอ้มันเพลินเนาะมันเพลินเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: เออวันนี้ถ้าอ่านนี่ตอนที่36นะเรื่องน่าจะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเลยปี2540ถึง2542ตอนนั้นคุณวีระยังอยู่ที่กลุ่มวัฏจักรอยู่เลยนะเดี๋ยวรับไว้พิจารณารับไว้พิจารณาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอยากให้อ่านต่อนะผมก็หยิบมาด้วยแหละนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่คุณผู้ฟังนะว่าจะให้อ่านหรือว่าจะคุยกันนะบางทีบางท่านเนี่ยบอกโอ้โหเปิดสายคุยกันเถอะผมก็ตามใจไม่ถูกจริงๆนะเมื่อวานนี้บางท่านบอกโอ้อ่านต่อไปเลยอีก2ตอนอ่านเป็น4ตอนถ้าอ่าน4ตอนนี่ไม่ให้ผมพักเลยนะ ใช่ไหมเออนะเนี่ยตอนที่36คุณดูกี่หน้าเดี๋ยวผมดูหน่อยตอนที่36นะอันนี้อยู่ในหน้าที่207นะ208 203 4 5 6หน้านะ6หน้านี่อย่างน้อยถ้าอ่านต่อเนื่องนี่ต้องมี10นาที15นาทีนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าจะอ่านได้ไหมนะแล้วก็ตอนที่37นะมี1 2 3 4อันนี้เบาหน่อยมีแค่5หน้านะเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอ้มีอะไรเนี่ยโอ้ยมีอะไรมีช่วงปี42แล้วหรอตอนที่37นี่มีรายการทีวีโอ้รายการอะไรเนี่ยนะน่าสนใจน่าสนใจนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะมาไหมมาไหมนะน่าจะได้อีกสักสายนะหรือว่าสองสายนะครับมารอนิดหนึ่งนะแหมคือจริงๆนอกจาก40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยนะจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เอาคนไร้รากนะมาอ่านให้ฟังนะแล้วหนังสือคุณวีระเนี่ยเยอะนะบางครั้งเนี่ยผมก็หยิบเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่ใช่ไหมมาอ่านให้ฟังก็สลับกันไปนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบอ้าวทำไมอ่านอีกแล้วนะครับคุณแจนครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะจะมาคอนเฟิร์มให้อ่านนะคะ มันดีอ่ะแล้วมันก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะ
1: อ้าวเหรอแล้วหมดเหรอหรือยังไง
2: คือหาที่ไหนเขาไม่ได้อะเว้นแต่ว่ารายการคุณน่ะจะแอนนาวจะประกาศมาว่าจะขายนะจะออกตาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชีวิตอย่างคุณวีระคนทั่วไปเด็กทั่วไปอ่ะก็คงไม่มีใครมาบอกมาสอนหรอกค่ะว่าหนึ่งสองสามสี
1: ่อืมไม่แต่มีที่หนึ่งอ่านได้ฟรีนะ
2: ที่ไหนคะ
1: ที่นู่นไงไอ้ร้านอะไรรีเฟซคาเฟ่อะ
2: คุณอัจฉพงศ
1: ์ตรงรามอินทราซอย60
2: ไปขนาดนั้น
1: อ้าวไม่รู้ก็มีแต่ว่ามันมีที่อ่านฟรีอยู
2: ่
1: ผมเห
2: ็
1: นเพราะว่าเคยไปนะเห็นเขาคนของสำนักพิมพ์โรนินเขาเอาหนังสือที่มีทั้งจำหน่ายด้วยแล้วก
2: ็
1: ที่มีให้อ่านฟรีได้ด้วยอ่ะมี
2: คุณอัจฉพงศ์คนทั่วไปอ่ะ
1: เ
2: ศรษฐกิจแบบนี้ทุกวันนี้เอาตรงๆอ่ะทำงาน2เท่า3เท่าเพื่อให้ได้สตังค์ใกล้เคียงกับเท่ากับเมื่อก่อนนะ
1: อืม
2: จริงๆค่ะ
1: อืมเพราะฉะนั้นหมายความว่าที่พูดมาทั้งหมดบอกคุณอ่านนะ
2: คือตามคุณวีระ
1: เซลเล่น
2: อยากจะพูดว่าทุกสี่เก้านะก็คงไม่ได้เนาะแต่ถ้ามีโอกาสเนี้ยจะคอยแบบมีอะไรบ้างมีอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทั่วไปอย่างที่บอกอ่ะใครจะมาบอกมาสอนไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผมโอเคงั้นรับทราบสองเสียงขอบพระคุณสวัสดีครับพักสักครู่ครับ
3: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และ

FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniar
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และ

0: ครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะคุณวีระนะเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปนิวซีแลนด์นะเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่กับผมนะใครที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะมาว่ากันต่อว่ากันต่อนะแต่ว่าผมก็รับไว้พิจารณานะที่คุณผู้ฟังช่วงที่แล้วบอกว่าให้อ่าน40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะอ่านต่อเนื่องซะหน่อยนะจากเมื่อวานนี้นะถ้าวันนี้เริ่มอ่านนี่ก็จะต้องเป็นตอนที่36นะนะมี2สายแล้วนะที่อยากจะให้อ่านต่อเดี๋ยวถามอีกสักสาย2สายแล้วกันนะถ้ายังอยากจะให้อ่านนะก็จะอ่านนะแต่ว่าถ้ามีเรื่องที่จะพูดคุยอะไรกันนะก็แล้วแต่นะเชิญนะครับ022481657ฮะคุณ KU ครับสาย3สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์นะครับ
0: เชิญครับ
1: ครับผมก็อีก1เสียงนะครับ
0: อีก1เสียง
1: ครับผม
0: คือ
1: ตาม2คนผู้หญิง
0: อ๋อ อ่ะโอเครับทราบรับทราบครับขอบพระคุณ
1: มีหนึ่งเรื่องครับผม
0: เชิญครับ
1: ผมเชียร์ทีมฟุตบอลทีมเดียวกับคุณ
0: ครับทีมอะไรครับริวมาดริดมาเซเบบาร์เซโลน่าเอซีมิลานเชียร์ทีมไหนครับ
1: ลิเวอร์พูลครับผม
0: อ๋อลิเวอร์พูลอ๋อโอเค
1: แล้วเมื่อคืนคุณณัฐพงษ์ได้ดูฟุตบอลไทยไหม
0: ไม่ได้ดูครับ
1: เหรอครับโอ้เล่นดีครับแต่โชคไม่ดียิงประตู4ประตูแต่ไม่ชนะครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: โอนโก2ประตูเลยครับ
0: อ๋อโอนโก2ประตูคือเราทำประตูเข้าประตูตัวเอง2ประตูเลย
1: ครับผม
0: อ๋อโอเคแต่เห็นเขาว่ามันมีลูกโทษนี่คณะยิงไม่เข้าเหรอ
1: ตอนนั้นพอดีสัญญาณมันจะหลุดหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูต่อเนื่องไง
0: รอ
1: การโหมันคือนี้มันมีปัญหาที่บ้านผมสุขสาครนะครับ
0: นาทีที่50กว่าเห็นคณะเห็นรายงานข่าวเขาบอกคณะยิงลูกโทษไม่เข้าถ้าเข้าลูกนั้นก็จะนำ2ประตูต่อ0แล้วผลต่างประตูได้เสียรวมกันเป็น 2-2 เนาะอืม
1: ครับ
0: แต่พอไม่เข้าปุ๊บมันก็เลยเป็น 1-1 เลยครับ
1: ครับ
0: ได้ครับได้ขอบพระคุณสวัสดีครับนี่อีก1เสียงนะอ่ะเดี๋ยวรออีกสักเสียงละกันจะมีไหมหรือถ้าไม่มีนี่เอายังไงดีนะมาผมให้เวลา15วินาทีเป็นคนใจร้อนไม่ใช่อะไรหรอกนะให้เวลา15วินาทีนะถ้าไม่โทรศัพท์มานะก็ไม่มีปัญหาก็ทำตามที่คุณผู้ฟังบอกให้ผมต้องทำจะบอกว่าสั่งให้ต้องอ่านก็ไม่ขนาดนั้นเนาะนะจริงๆก็เตรียมไว้แล้วแหละนะครับก็ตั้งใจไว้แหละนะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเวลามันได้มากได้น้อยขนาดไหนนะอ่ะไม่ต้องรับโทรศัพท์แล้วอ่ะมาอ่ะคุณสราวุฒิละสาย
2: สายหนึ่ง
0: สวัสดีครับ
2: ขอฟังครับ
0: ครับผมรับทราบครับ
2: ครับผม
0: ครับ
2: อาจารย์วีระแน่นอน
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ผม
0: อ่ะโอเคงั้นก็อ่านให้ฟังนะครับสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่36ต่อจากเมื่อวานนะครับคุณวีระธีรภัทรเขียนไว้อย่างนี้ครับแม้วิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540ถึง2542จะหนักหนาสาหัสสำหรับทุกคนในสังคมไทยตอนนั้นก็ตามทีแต่การร่วมชะตากรรมเดียวกันไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์จะต้องออกมาเหมือนกันทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งที่สะสมมาของแต่ละคนผมเชื่อและเห็นตามความเป็นจริงแบบนั้นพูดก็พูดเถอะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนั้นถึงผมจะได้รับผลกระทบในทางร้ายไม่น้อยกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่มีอะไรต่อมีอะไรที่ส่งผลในทางดีในเวลาต่อมามากกว่าแม้เมื่อหักกลบกันต้องบอกว่าได้มากกว่าเสียมีงานวิทยุงานทีวีงานหนังสือพิมพ์งานโฆษณาและอื่นๆมีตามมาเป็นอันมากเมื่อผมไร้สังกัดในปี2542เรื่องนี้เราจะค่อยๆคุยกันไปเมื่อถึงจังหวะเหมาะควรก็แล้วกัน สำหรับผมในปี2540เป็นปีที่4ที่ผมทำงานในกลุ่มวัฏจักรและทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ดีเป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของปี2540ก่อนจะมีการประกาศเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากคงที่ไปเป็นแบบลอยตัวจากฟิกเป็นโฟลท์จนทุกอย่างกลายเป็นนรกตรงหน้าเราเรียกมันว่าการปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันลอยตัวไปในทางเดียวเท่านั้นก็คือลดค่าหรือว่าด้อยค่าลงทุกวันจาก25บาทต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น52บาทต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ6เดือนจากช่วงกลางเดือนสิงหาคม2540ไปจนถึงปลายเดือนมกราคม2541เท่านั้นเองแต่ผลกระทบรุนแรงมากโหดร้ายทารุณจริงๆใครมีหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศต้องประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมากมายมหาศาลและผลที่ตามมาก็คือการขาดสภาพคล่องอย่างหนักจนเงินสดขาดมืออย่างรุนแรงไม่เจ๊งก็เกือบเจ๊งทุกรายกลุ่มวัฏจักรมีหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศก้อนใหญ่พอสมควรเพราะไปออกหุ้นกู้แปลงสภาพขายให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นวงเงินประมาณ 60-80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อเอามาขยายงานก่อนหน้านี้สัก 2-3 ปีเห็นจะได้หนี้สินที่คิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,300 ถึง 2,000 ล้านบาทกลายเป็น 2,500 ถึง 4,000 ล้านบาทในช่วงเวลาข้ามคืนแบบนี้ต้องบอกว่าเสร็จแน่นอนครับไม่มีปัญญาหาเงินให้กับเจ้าหนี้ที่ขอไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างแน่นอนจะไปเอามาจากไหนในสภาพที่สถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ถูกปิดไปเกือบทั้งหมดในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ก็งอนแง่นและถูกปิดยึดใบอนุญาตห้ามประกอบกิจการไปเกือบครึ่งในเวลาต่อมาผมพอรู้เรื่องของตราสารหนี้เงินตราต่างประเทศที่ว่ามาก่อนเพราะเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราหลายแห่งก็ไปออกตราสารหนี้ชนิดนี้เหมือนกันเพราะดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยกู้เงินเป็นเงินบาทในเวลานั้นผมรู้แบบไม่ต้องให้ใครมาอธิบายให้ฟังได้ในทันทีว่าบริษัทวัฏจักรและบริษัทในเครือกำลังจะเดินหน้าไปสู่ภาวะล้มละลายแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้าศพจะสวยหรือสะดุดสยองจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเท่านั้นเองความจริงบริษัทจำนวนมากก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าในกรณีของบริษัทวัฏจักรจะหนักหนาสาหัสกว่าเพราะผู้บริหารสั่งการระดับสูงสุดเดินทางออกไปตั้งหลักในต่างประเทศความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจึงไม่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกอย่างที่ต้องการตัดสินใจกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเป็นอีกเท่าทวีคูณผมจำได้ครับคล้ายครับคราวว่าคุณนิกรพรสาธิตประธานกรรมการบริษัทเดินลงจากชั้น8มาสอบถามพูดคุยกับผมที่ชั้น6ก่อนหน้าจะมีการปรับค่าเงินบาทลอยตัวไม่นานนักท่ามกลางข่าวลือรัฐบาลจะลดค่าเงินบาทผมก็เรียนคุณนิกรไปว่ารัฐบาลต้องมีการทำอะไรกับค่าเงินบาทอย่างแน่นอนเพียงแต่ผมไม่รู้รายละเอียดและวันวอเวลานอเท่านั้นเองและหลังจากนั้นก็เดินลงมาคุยกับผมหลังการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมอีกครั้งหนึ่งจากบัดนั้นจนถึงบัดนี้ผมไม่เคยเจอหน้าคุณนิกรอีกเลยไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีประการใดอีกด้วยคนเราเจอเรื่องเดียวกันก็จริงแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าผลกระทบและผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็สุดแท้แต่เวรกรรมทุกอย่างเป็นไปได้หมดความโกลาหลในบริษัทเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี2540และดำเนินไปตลอดปี2541โดยที่เราทุกคนรู้ดีแก่ใจว่าบริษัทสุดท้ายก็ต้องล้มละลายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณประพันธ์บุญยเกียรติกรรมการผู้จัดการบริษัทวัฏจักรจำกัดมหาชนในเวลานั้นพยายามประคับประคองสถานการณ์อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แต่การประชุมผู้บริหารระดับปฏิบัติการมักจะจบลงด้วยความขัดแย้งและไม่มีคำตอบชัดเจนว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเกิดสภาพสั่งไม่ได้ไม่ยอมทำตามสั่งมากขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มเห็นผู้คนจำนวนหนึ่งทยอยลาออกไปอย่างเงียบๆหายไปเฉยๆผู้คนอีกจำนวนหนึ่งร้องไห้ร้องห่มเมื่อทราบว่าต้องออกไปเพราะถูกปลดแบบหมักแบบจำใจจากผู้คนอีกจำนวนหนึ่งทำงานต่อไปด้วยหน้าชื่นอกตรม กับความไม่แน่นอนที่นับวันจะมีมากขึ้นผมเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จริงผมไม่มีปัญหาอะไรจะอยู่จะไปได้หมดเพียงแต่ผมได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าผมจะทำงานที่นี่ไปจนถึงไม่มีอะไรให้ผมทำผมต้องการเป็นพยานประวัติศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีเงินเดือนให้ผมก็ยินดีทำที่สำคัญผมยังมีโอกาสได้เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งดีและทางร้ายผ่านคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านของผมด้วยถ้าหากหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันยังตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายได้ผมก็จะเขียนคอลัมน์ที่ผมเป็นคอลัมนิสต์ไปเรื่อยๆจนกว่าเรื่องจะจบด้วยตัวเองผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนในตอนนั้นแต่เมื่อนั่งย้อนกลับไปแล้วอ่านเรื่องที่ผมเขียนสะสมเอาไว้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2540จนถึงมิถุนายน2542ผมต้องบอกว่าขอบคุณตัวเองเป็นอันมากที่ตัดสินใจเช่นนั้นอันที่จริงจะว่าไปแล้วในช่วงปลายปี2540จนถึงสิ้นปี2542ชะตากรรมของประเทศทำให้ผมต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับที่ลึกซึ้งมากกว่าการเป็นนักข่าวคอลัมนิสต์และบรรณาธิการเอาเป็นว่ากินข้าวกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมากหน้าหลายตาจนเบื่อก็แล้วกันผมจำได้ว่าหลังจากรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยเข้ามาบริหารประเทศแทนคุณชวลิตยงใจยุทธที่ถูกบีบถูกกดดันอย่างหนักให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานประมาณกลางเดือนธันวาคมปี2540ผมได้รับการติดต่อให้ไปฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อไปร่วมกับบรรณาธิการและคอลัมนิสต์อาวุโสที่บ้านพิษณุโลกงานนั้นมีคีย์แมนทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีและสื่อสารมวลชนไปรวมๆกันน่าจะไม่น้อยกว่า50คนเห็นจะได้สรุปความก็คือรัฐบาลอยากทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตามมาพร้อมกับขอความร่วมมือในการช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนในสิ่งที่รัฐบาลจะทำแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ในทางที่ต้องปรับตัวขนาดใหญ่แต่เรื่องไม่ได้จบแค่ตรงนั้นรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นอดีตนายธนาคารคือคุณทารินนิมมานเหมินซึ่งหลายคนรู้ว่าเป็นคนเหนือแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าบรรพบุรุษของตระกูลนิมมานเหมินเป็นน้องชายของจีนไห้ฮงพ่อของพญาตากซึ่งอพยพจากกรุงเทพไปอยู่ที่ลำปางในเบื้องต้นก่อนที่จะโยกย้ายไปปักหลักสร้างตัวอยู่ที่เชียงใหม่ในที่สุดผมกับคุณทารินไม่ใช่คนแปลกหน้าอย่างน้อยในตอนที่คุณทารินมาเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยในระหว่างปี2535ถึง2538ก็เคยทำอะไรกันในทางลับบางเรื่องมาก่อนรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ผมสนิทสนมมาอย่างยาวนานคือคุณพิสิทธิ์ลี้อาธรรมด้วยคุณพิสิทธิ์ที่ผมเรียกว่าพี่พิสิทธิ์เป็นรุ่นพี่นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ได้ทุนแบงค์ชาติไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์จนจบปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ก่อนจะกลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วยังเป็นคนสนิทของอดีตรัฐมนตรีคมนาคมและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณนุกูลประจวบเหมาะที่ผมรู้จักมักคุ้นดีอีกด้วยตำแหน่งสุดท้ายของคุณพิสิทธิ์ที่แบงค์ชาติคือผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสมัยคุณเรืองชัยมลการนนท์เป็นผู้ว่าการต่อจากคุณวิจิตรสุพินิจที่ลาออกไปในสมัยรัฐบาลคุณบรรหารผมยังนึกเล่นๆเลยว่าถ้าคุณบรรหารตั้งคุณชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ไม่ใช่คุณเรืองชัยเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติผลที่ตามมามันจะต่างกันไหมพี่พิสิทธิ์เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกวิเคราะห์การแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในปี2527ต่อมาตีพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษและผมอาสาแปลหนังสือเล่มที่ว่าเป็นภาษาไทยในระหว่างที่คุณพิสิทธิ์ยังทำงานที่แบงค์ชาติและผมทำงานเป็นบรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันจากยุ่งกลายเป็นรุ่งบทเรียนเศรษฐกิจไทยคือชื่อหนังสือที่ผมแปลแล้วก็เรียบเรียงและตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายจ่ายแจกในเวลานั้นสำหรับผมต้องบอกว่าผู้คนที่ต้องเข้ามาบริหารจัดการวิกฤตเศรษฐกิจการเงินรอบนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องรับบทหนักในการแก้ไขเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกคนที่มาจากสายการเมืองเป็นส.ส.จังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์คุณพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลแม้จะไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจการเงินมากมายนักเพราะว่าเป็นนักกฎหมายและเป็นทนายความแต่ก็ทำหน้าที่ประสานงานเรื่องกฎหมายที่จะต้องผ่านรัฐสภาและเป็นคนคอยทำงานการเมืองที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านเศรษฐกิจให้กับฝั่งกระทรวงการคลังได้เป็นอย่างดีผมมาสนิทกับคุณพิเชษฐ์ในภายหลังเพราะต้องหารือหรือทำความเข้าใจเพื่อผลักดันกฎหมายทางธุรกิจหลายฉบับให้มีผลในทางปฏิบัติและเข้าใจตรงกันถึงตรงนี้ก็พอจะบอกความลับอย่างหนึ่งได้ว่าในระหว่างนั่งเครื่องบินไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดงานสัมมนาอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับภาคธุรกิจที่นั่นฟังกันคุณพิเชษฐ์ได้ออกปากเปรยกึ่งทาบทามให้ผมไปลงสมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องเป็นราวครับแต่คุณคงเดาได้เองนะครับว่าคำตอบของผมคืออะไรผมจำไม่ได้แน่นอนแล้วว่าเป็นเดือนไหนแต่ว่าเป็นช่วงกลางปี2541ผมได้รับแจ้งจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าขอเชิญมาที่กระทรวงการคลังแบบเพื่อพบปะหารือเป็นการส่วนตัวหน่อยแม้จะไม่ถึงขนาดลักลอบไปพบปะก็จริงแต่ผมก็บอกเลยครับว่าผมไม่ได้เข้าออกตามประตูปกติที่คนไปติดต่อกระทรวงการคลังจะทำกันที่สำคัญคือตรงข้ามประตูทางขึ้นหลักเพื่อขึ้นลิฟต์ไปห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเป็นห้องนักข่าวด้วยไหนว่าไม่ต้องการให้มีใครทราบว่ารัฐมนตรีคลังอยากเจอผมเป็นการส่วนตัวผลก็คือเจ้าหน้าที่ประสานงานของคุณทารินต้องมารับผมที่ลานจอดรถของกระทรวงและพาผมเดินวนอ้อมเข้าไปอีกตึกหนึ่งที่เชื่อมต่อกับตึกที่ทำงานของรัฐมนตรีเรียกว่าเดินวนขึ้นลงกันเหมือนภูเขาวงกตเลยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่แม้จะไม่ลับแต่ก็ไม่ใช่เส้นทางปกติผมนึกในใจว่าแบบนี้น่ากลัวเรื่องที่จะคุยกันต้องเป็นเรื่องใหญ่คอขาดบาดตายแน่เลยจริงๆก็เป็นไปตามนั้นครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคุณทารินเล่าให้ผมฟังถึงสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเรารู้กันในเวลาต่อมาในชื่อแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน14สิงหาคม2541แต่การฟื้นฟูก็ดำเนินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนใครลืมไปแล้วว่าผมระลึกชาติให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันสั่งปิดธนาคารกรุงเทพพาณิชยการหรือว่า BBC ยุบโอนกิจการธนาคารมหานครและธนาคารศรีนครไปไว้กับธนาคารกรุงไทยส่วนธนาคารแหลมทองธนาคารนครธนธนาคารสหธนาคารถูกลบหายไปจากสารบบธนาคารพาณิชย์ไทยแล้วให้กำเนิดธนาคารไทยธนาคารในเวลาต่อมาแทนผมฟังแล้วก็ทักท้วงหลายเรื่องที่คิดว่ามองกันไม่รอบด้านถ้าหากทำตามนั้นน่าจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่เกิดความโกลาหลปั่นป่วนในหมู่ของประชาชนอย่างแน่นอนซึ่งคุณทารินก็เห็นด้วยก่อนจะจบลงด้วยการสั่งการให้ปลัดกระทรวงการคลังไปประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยประเด็นที่ผมทักท้วงไปในที่สุดคนหนึ่งที่อยู่ในวงเสวนาคือคุณวิระไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคุณทารินเอ่ยปากกับผมขอให้มาช่วยงานในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ผมปฏิเสธไปครับบอกแต่เพียงว่ามีอะไรให้ช่วยถ้าผมช่วยได้ผมก็ยินดีไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรก็ได้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องนี้ผมไม่ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลพรรคการเมืองหรือว่าเรื่องส่วนตัวกับรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งผมถือว่านี่เป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของชะตากรรมร่วมผมทำอะไรได้ให้ได้ตามฐานานุรูปผมก็ยินดีทำตามกำลังสติปัญญาผมมีเรื่องขอร้องเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือผมขอเข้าถึงข้อมูลในระดับชั้นลับและลับมากของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่ต้องถึงขั้นลับที่สุดก็ตามแต่ก็มีครับที่ผมเข้าไปถึงข้อมูลลับที่สุดแบบไม่มีหัวกระดาษหน่วยงานที่จัดทำขึ้นไม่มีหนังสือปะหน้าบอกว่าใครเป็นคนทำเอกสารชิ้นนี้เหมือนกันด้วยเหตุนี้ผมจึงรู้อะไรที่ไม่น่าจะได้รู้และไม่ควรรู้และไม่ควรจะได้รู้มากมายเมื่อ10กว่าปีก่อนผมรื้อของเก่าและทำลายเอกสารที่ว่าทิ้งไปหมดแล้วไม่นึกว่าจะมาเขียนมาคุยอะไรให้อ่านแบบนี้น่าเสียดายเหมือนกัน แต่ก็ช่างมันเถอะเรื่องที่ผ่านมาแล้วจำนวนมากเราก็ควรทิ้งมันไว้ข้างหลังบ้างจะแบกกันไปตลอดชีวิตทำไมนะนี่เป็นตอนที่36นะจากหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะคุณวีระติระภาเขียนในปี2562นะเพราะอันนี้ตีพิมพ์แล้วก็จำหน่ายในช่วง2562นะตอนนั้นคุณวีระไทยยังเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะใช่ไหมอย่างที่ทราบกันถัดมาเป็นคุณอะไรคุณเศรษฐพุทธใช่ไหมและตอนนี้เป็นคุณอะไรที่ไปจากธนาคารออมสินนะนะคุณวิทัยรัตนากรนะครับอ่ะเอายังไงดีเอาอีกสักตอนไหมนะอ่ะต่อเลยแล้วกันนะสำหรับตอนที่37ผมเคยบอกไปแล้วว่าแม้คุณกับผมเราจะประสบกับความเป็นไปอันไม่พึงปรารถนาในระดับวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540พร้อมกันเหมือนกันก็จริงแต่ผลออกมาจะแตกต่างกันก็เป็นไปได้อย่างที่พระท่านบอกว่าอกุศลก็สามารถเป็นปัจจัยทำให้เกิดกุศลได้ถ้าพูดแบบนักบริหารก็ต้องบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรทำนองนั้นผมก็เหมือนกันครับอันที่จริงเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปี2541ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโดยรวมซบเซามากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้แผ่ซ่านซึมลึกลงลึกระดับกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นรูปธรรมที่เห็นชัดก็คือทุกคนไม่มีเงินยอดขายสินค้าและบริการหดตัวคนตกงานหนี้สินท่วมหัวท่วมหูไปหมดไฟแนนซ์ปิดแบงค์เจ๊งบริษัทปิดกิจการทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัยเต็มไปหมดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2541ติดลบถึงร้อยละ 10.5 นี่เป็นความเสียหายร้ายแรงมากและยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปอีกนานหลายปีทีเดียวจำการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์หรือวลีเด็ดๆเช่นตลาดนัดคนเคยรวยเปิดท้ายขายของกลับสู่ชนบทเจ้าสัว yesterday ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรตอบมีอะไรพวกนี้ไหมครับนั่นแหละครับคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นปลายปี2541ผมทำงานใกล้จะครบปีที่5กับกลุ่มแล้วก็เครือวัฒจักรเต็มทีแต่ดูเหมือนว่าสภาพบรรยากาศในที่ทำงานค่อนข้างจะเงียบเหงาผู้คนไม่ค่อยอยากจะพูดคุยอะไรกันแถมหน้าดำค่ำเครียดแววตาเป็นไปด้วยความกังวลกับอนาคตเป็นอันมากจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่มีอนาคตอะไรหลงเหลือในกลุ่มวัฏจักรอีกต่อไปแล้วแม้จะมีความพยายามจะใช้ยุทธวิธีหนีตายเอาตัวรอดแบกจักรจันทร์รอกคาบโดยการจัดตั้งบริษัทใหม่ถ่ายโอนอะไรต่อมีอะไรออกไปเหมือนกับการลงเรือชูชีพในขณะที่เรือใหญ่กำลังจะจมแต่การจะขนสัมภาระอะไรต่อไปหรืออะไรต่อมีอะไรก็ทำได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเรือชูชีพไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นเรือโดยสารเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นอาการโดดลงจากเรือหนีตายและตายเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นจึงปรากฏให้เห็นไปพร้อมๆกันกับความพยายามประคับประคองเรือใหญ่ไม่ให้อับปางด้วยผมเองไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยแม้จะพอรู้และเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นไงครับว่าผมอยากจะอยู่จนถึงวันที่อยู่ไม่ได้วันที่บริษัทหมดลมหายใจตายไปตามสภาพในเวลานั้นนอกจากเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวันแล้วเรื่องอื่นๆผมแทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยเลยแม้แต่น้อยนอกจากจัดกิจกรรมหาเงินหาทองให้ลูกน้องที่ได้เงินเดือนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ได้พอมีรายได้กันแบบไม่อดตายงานที่ทำอยู่ในช่วงปลายปี2541เป็นงานวิทยุเป็นสำคัญจำไม่ได้ว่าคลื่น101 News and Talk FM ตอนนั้นออกอากาศที่ไหนจะเป็นที่ตึกยูไนเต็ดทาวเวอร์ที่ถนนสีลมหรือว่าอาคารใหม่หลังอาคารวัฏจักรที่มีการโยกย้ายสตูดิโอของคลื่นวิทยุในกลุ่มมีเดียพาสเอามารวมกันไว้ที่นี่ทั้งหมดกันแน่บอกตรงๆว่าจำไม่ได้จริงๆแต่ไม่สำคัญว่าที่ไหนเอาเป็นว่าผมยังมีงานทำก็แล้วกันบนความไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ลงตัวผมคุยกับคุณฟองสนานจามองจันทร์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุทางคลื่น FM 97 Trinity Radio อยู่ว่าทางผู้บริหาร Trinity Radio สนใจจะให้ผมไปจัดรายการที่นั่นหรือเปล่าคุณฟองสนานรับเป็นธุระไปคุยให้สักวัน2วันก็ส่งข่าวมาว่าดร.วีนาเชิดบุญชาติซึ่งได้รับสัมปทานจากกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการวิทยุในนาม Trinity Radio สนใจขอนัดหมายให้ไปคุยกันในรายละเอียดด่วนอีกต่างหากผมเองไม่แปลกใจกับการตอบรับลักษณะดังกล่าวเพราะเหตุว่าในวงการวิทยุนั้นทุกคนรู้จักผมดีอยู่แล้วเพียงแต่ผมมีงานประจำที่ค่อนข้างจะมั่นคง แถมเป็นผู้บริหารคลื่นอีกต่างหากจะไม่มีใครคิดจะมาดึงผมไปร่วมงานด้วยแต่นี่สถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นอันมากเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติความเป็นไปได้จึงเกิดขึ้นครับผมกับดร.วีนาคุยกันแบบสบายๆไม่เคร่งเครียดผมอธิบายรูปแบบแล้วก็เนื้อหารายการใหม่ให้ฟังใช้เวลาไม่มากนักก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่าให้ผมมาเริ่มจัดรายการคุยกันจนถึงสุขที่ Trinity Radio ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเลยเป็นรายการตอนบ่ายในตอนเริ่มแรกแบบลองดูก่อนผมไม่ทราบว่ารายการเดิมที่จัดในช่วงบ่าย 2-4 โมงเย็นตอนนั้นใครเป็นคนจัดอยู่เพราะไม่ใช่เรื่องของผมแต่นั่นเป็นเวลาที่ผมได้รับการจัดสรรครับบอกตามตรงไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับจัดรายการวิทยุเลยแต่คนเราจะไปคิดประดิษฐ์ประดอยเลือกอะไรได้ในเวลานั้นมีงานให้ทำก็ดีถมแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมผมก็ไปเริ่มงานที่ Trinity Radio และอยู่ที่นั่นต่อเนื่องยาวนานเกือบ10ปีเต็มๆผมเองไม่คิดอะไรมากแต่คนอื่นเขาคิดครับทันทีที่ได้รับทราบข่าวว่าผมจะไปจัดที่คลื่น Trinity Radio FM 97ทางผู้บริหารบริษัท Media Plus ที่ยังดูแลคลื่น101ก็ยื่นคำขาดให้ผมต้องเลือกเอาว่าจะทำรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินซึ่งจัดตอน 9:00 น.จนถึง 10:30 น.หรือรายการคุยกันจนถึงสุขซึ่งจัดตอน 2:00 น. 4:00 น.เย็นแม้ผมจะอธิบายว่ารายการเป็นคนละชนิดคนละประเภทกันเลยรายการตอนเช้าเป็นรายการด้านเศรษฐกิจการเงินส่วนรายการตอนบ่ายเป็นแบบคุยกันสัพเพเหระเปิดสายให้คนฟังโทรศัพท์มาคุยเป็นสำคัญแต่ทางผู้บริหาร Media Plus ก็ยืนการว่าผมต้องเลือกคลื่นใดคลื่นหนึ่งแรกๆผมก็คิดว่าการทำสองคลื่นแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมคล้ายๆไม่ร่วมหัวจมท้ายไม่ไปไหนไปกันในเวลาแบบนี้ผมฟังดูที่ผู้บริหาร Media Plus พูดก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่เมื่อได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบหลายรอบทบทวนหลายหนปรึกษาหารือกับเพื่อนฝูงหลายต่อหลายคนผมจึงได้ข้อสรุปที่ต่างออกไปผมบอกกับผู้บริหาร Media Plus ที่มาคุยเรื่องให้ผมเลือกคลื่นใดคลื่นหนึ่งไปว่าผมไม่เลือกผมจะทำพร้อมกันทั้งสองคลื่นอย่างนี้แหละเพราะทาง Trinity Radio เขาไม่มีปัญหาจัดกับเขาแล้วไปจัดอีกคลื่นหนึ่งได้ไม่มีปัญหาอะไรแถมเรื่องนี้ผมก็คุยกับดร.วีนาเชิดบุญชาติตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำหรับทาง Media Plus ถ้าไม่อยากให้ผมจัดก็ปลดผมออกจากคลื่นไปเลยผมไม่ว่าอะไรแต่ผมไม่ลาออกแล้วก็ไม่เลือกคลื่นใดคลื่นหนึ่งอย่างที่ยื่นคำขาดมาแน่มาคิดอีกทีผมก็ว่ายุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายผมไม่ว่าถ้าไม่ให้ผมทำต่อแต่ถ้าหากยังให้ผมทำผมก็ทำต่อไปเหมือนเดิมสรุปความก็คือทางผู้บริหารบริษัท Media Plus ยอมถอนความคิดยื่นคำขาดที่ว่าไปในท้ายที่สุดส่วนจะด้วยเหตุผลทางการตลาดและความนิยมในรายการที่ผมจัดเป็นตัวชี้ขาดให้ต้องตัดสินใจอย่างนั้นเราไม่คุยกันเราต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจดีครับว่าอะไรเป็นอะไรสรุปความก็คือผมจัดรายการวิทยุเช้าบ่าย2คลื่นไปพร้อมๆกันและนี่ยังทำให้ผมสบายใจอีกต่างหากว่าในอนาคตถ้าหากมีปัญหาอะไรผมยังมีงานทำมีรายได้ทางหนึ่งทางใดยกเว้นจะซวยจริงๆไม่ได้ทำรายการวิทยุทั้ง2คลื่นพร้อมๆกันเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของการเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันผมยังคงปักหลักเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันโดยไม่ได้รับเงินรับทองต่อไปแต่ก็โชคดีครับในช่วงปลายปี2541ต่อต้นปี2542ผมเผอิญเจอกับคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหลังจากที่ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันแบบเสร็จสับผมก็เอ่ยปากเรื่องอยากไปเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออกไปว่าสนใจไหมเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่หนังสือพิมพ์กุวัฒจักรรายวันจะหยุดพิมพ์เหมือนกับรถที่ต้องหยุดวิ่งเพราะว่าน้ำมันหมดถังแห้งเหือดหมดไม่เหลือแม้แต่หยดสุดท้ายคุณอดิศักดิ์ตอบตกลงเกือบจะในทันทีใช้เวลาแค่10นาทีคุยรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนและนัดหมายกันว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่อย่างไรผมเลยไปเขียนคอลัมน์เงินทองต้องรู้ในหน้า2ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจคู่กับคอลัมน์กาแฟดำของคุณสุทธิชัยหยุ่นนับแต่นั้นเป็นต้นมาก่อนจะเลิกลาไปเพราะผมไม่รู้จะเขียนจะคุยอะไรให้ฟังในอีกหลายปีต่อมาแต่ในระหว่างคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านผมก็ยังเขียนอยู่ เพียงแต่หยิบจับประเด็นให้แตกต่างกันโฟกัสไปคนละเรื่องไม่ใช่เขียนเรื่องเดียวกันแล้วไปลงทั้งสองฉบับแบบนั้นไม่มีใครเขาทำกันตอนนี้ผมกลายเป็นสิงปืนคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำรายการวิทยุ2คลื่นเขียนหนังสือเขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์2ฉบับแม้ว่าทางคลื่น101 News and Talk FM จะมีการเปลี่ยนมือผู้ได้รับสัมปทานจากกองบัญชาการฐานสูงสุดในเวลาต่อมาผมก็ยังจัดรายการนี้จนถึงกระทั่งกลางปี2546ถึงได้เลิกลาไปเมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับสัมปทานอีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าเริ่มจากกลางปี2538ที่ผมทำคลื่น101ผ่านช่วงที่รุ่งเรืองสุดขีดก่อนจะโรยราและเลิกไปในช่วงกลางปี2546สิริรวมผมทำรายการคุยเฟื่องเรื่องเงินทางคลื่น101ยาวนาน7ปีเต็มนี่ถ้าหากรวมรายการชื่อเดียวกันที่ผมจัดทาง96 News and Talk FM ด้วยก็เท่ากับผมทำรายการนี้ยาวถึง8ปีเต็มทีเดียวสำหรับคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันไม่โชคดีขนาดนั้นเพราะในเดือนมิถุนายนปี2542ผมก็หยุดเขียนไปโดยปริยายจำไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2542ผมถึงได้เลิกเขียนแบบหยุดไปเฉยๆเอาไว้ว่างๆจะถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเมื่อผมเลิกเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในปี2542ผมก็ไม่เคยคิดจะเขียนคอลัมน์ในชื่อนี้อีกเลยจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ผมกลบฝังไปแบบไม่คิดจะขุดขึ้นมาเผาอีกแล้วครับถ้าหากไม่นับตั้งแต่ผมเริ่มเขียนคอลัมน์ในช่วงกลางปี2527ที่หนังสือพิมพ์ Daily News นั้นนั่นหมายความว่าผมเนี่ยเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านโดยใช้นามปากกาเกือบจะเหมือนชื่อจริงนามสกุลจริงว่าวีระธีรพัฒน์เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องถึง15ปีเต็มๆเลยทีเดียวแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับการเริ่มต้นใหม่ของผมในวงการทีวีและวงการโฆษณาครับผมคิดว่าหลายคนอาจจะพอจำได้ว่าผมเนี่ยเคยทำรายการบ้านเลขที่5เป็นรายการทีวีออกอากาศสดตอนเช้าทางททบ5ช่วงเงินทองต้องรู้ผมว่าตอนนั้นผมก็ดังมากนะครับช่วงต้นปี2542ตอนที่ไปจัดรายการบ้านเลขที่5ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรายการมีเรตติ้งดีพอสมควรคนดูกันเยอะและผมยังเป็นความแปลกใหม่

0: จะเล่าให้ฟังต่อไปตอนที่37นะแต่ผมไม่เล่าต่อแล้วเราต้องเบรกหน่อยนะพักสักครู่ครับ
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุดความตรงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

ช่วงสุดท้ายนะครับมีเวลาสั้นๆนะเหลือประมาณสัก10นาทีนะผมก็ไม่อยากให้เสียเวลาใครที่ติดตามอยู่นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะตอนหรือว่าแผ่นที่

0: เรื่องของปราสาทนครวัดแล้วก็ภาพสลักหินนุนต่ำคุณวิระกับอาจารย์สุเนศนี่พาเข้าไปข้างในนะนะแล้วก็ไปดูภาพสลักหินนุนต่ำนะซึ่งตอนนี้มาถึงแผ่นที่3ซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับนรกสวรรค์นะก็กำลังอธิบายอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปฟังกันต่อนะกับคุณวิระและอาจารย์สุเนศนะครับไปติดตามกันครับ
1: ชื่อโดยตรงชื่อว่าพระจิตตคุปแต่บางทีพวกเราคนไทยจะคุ้นกับชื่อว่าเจ็ดคุกมากกว่า
2: เจ็ดคุกใช่ไหม
1: เจ็ดคุก
2: ที่จริงคือเจตคุปหรือว่าจิตตคุปที่อาจารย์พูดถึง
1: พระจิตตคุป
2: จิตตคุปนะฮะเป็นชื่อผู้ช่วยยมพบาล
1: คนนี้เป็นคนจดบัญชีครับ
2: จดบัญชี
1: และคุณวีระในภาพชุดนี้เนี่ยนะครับพอเดินต่อไปจากจุดที่คุณวีระว่าเนี่ยนะผมจำไม่ได้ว่ากี่เมตรแต่ว่าจะเห็นเป็นภาพพระยมเนี่ยนั่งอยู่บนตังนะฮะแล้วมีไอ้ตัวนายบัญชีเนี่ย
2: สองคน
1: นั่งอยู่ข้างๆนะฮะแต่คนนี้เนี่ยเป็นทั้งนายบัญชีและบางทีก็เป็นคนลงทันด้วยทำอะไรหลายๆอย่างนะเป็น
2: งานแกคงเยอะอาจารย์
1: โอ้เยอะครับ
2: เพราะดูจากรูปที่เห็นนะอาจารย์นะผมสันนิษฐานว่าคนตกนรกนี่มีมากกว่าคนขึ้นสวรรค์นะอาจารย
1: ์โอ้เยอะฮะ
2: ใช่ไหมฮะ
1: เยอะกว่ามาก
2: มันจะมีจุดหนึ่งอาจารย์พออาจารย์พูดถึงแล้วเนี่ยจุดที่พญายมนั่งนะฮะซึ่งชัดเจนอันนี้ต้องดูให้ได้นะใครที่ไปผนังนรกสวรรค์แล้วไม่เห็นพญายมนี่ถือว่าเสียของมากเลยแล้วก็ต้องเห็นพระจิตตคุปแล้วก็ชื่อธรรมายคนหนึ่งเป็น
1: มีสองคนเนี่ยครับ
2: สุวรรณกับสุวรรณน่ะพูดง่ายๆคล้ายๆภาษาไทยก็เรียกสุวรรณสุวรรณเนี่ยพอถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยอาจารย์ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ช่วงไหนนะมันจะมีช่วงนึงที่มันเป็นทางลงมาถีบลงมาอาจารย
1: ์คือเป็นช่องเปิดเลย
2: เหมือนกับประตูนรกใช่ไหมอาจารย
1: ์คล้ายๆกับว่าเป็นจุดที่บ่งชี้ให้เห็นว่าคนที่อยู่บนชั้น2เนี่ยนะครับระหว่างกลางเนี่ยถ้ากระทำผิดกระทำไม่ถูกต้องและนัยยะของการกระทำไม่ถูกต้องที่เป็นหลักเนี่ยนะครับคุณวีระขึ้นอยู่กับความจงรักภักดีหรือไม
2: ่
1: ซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยในเรื่องนี้เนี่ยขยายความอ
2: ี
1: กทีนึงนะ
2: ฮะ
1: แต่ว่าคนที่ถือว่ากระทำการไม่ถูกต้องนะฮะไม่ใช่หมายความว่ากระทำบาปบางอย่างนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยที่ฆ่าแต่ฆ่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในฐานะที่เป็นนายทัพขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ถ้าคุณวีระ
2: ใช่ใช่
1: แต่คนที่ฆ่าเหมือนกันแต่กระทำฆ่าโดยไม่ถูกต้องนะกระทำสิ่งที่เป็น
2: ไม่ซื่อสัตย์ไม่จงรักภักดีไม่จงรักภักดี
1: พวกนี้เนี่ยพร้อมที่จะถูกส่งมาเป็นทิวเลยครับคุณวีระเหมือนประธานโทษเหมือนถูกถีบลงมา
2: ล่อนลงมาเลยจ้ะ
1: ล่อนลงมาเลยนะฮะและเราจะเห็นว่าคนพวกนี้ตอนล่อนลงมาเนี่ยก็ถูกมัดพันธนาการแล้วนะฮะหน้าทิ่มนี้ลงมาเป็นแถวเลย
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ครับ
1: นรกชั้นล่างสุดเนี่ยนะฮะได้มีผู้ศึกษาไว้ว่าเข้าใจว่าจะแบ่งออกเป็นถึง32ขุม
2: ใช่ครับ
1: 32ขุมตามคติความเชื่อของพุทธมหายานนะเมื่อเช้าคุณวีระผมไปเอาไตรภูมิพระร่วงพยายามมาเปิดด
2: ู
1: นะฮะมันนับไม่ได้32เขานับว่ามีทั้งหมดขุมใหญ่8ขุมนะครับแล้วมีขุมเล็กอีกสัก10
2: กว่าข
1: ุมใช่ฮะนะฮะอยู่แต่นับแล้วไม่ได้เพราะนั้นไอ้32นี่อาจจะเป็นคติอะไรที่ผสมผสานกันระหว่างฮินดูกับพุทธที่เป็นมหายานและปรากฏมาเป็นขุมนรกต่างๆซึ่งจะมีชื่อกำกับด้วย
2: ใช่
1: หากมีชื่อกำกับด้วย
2: อาจารย์ลองแซมเปิลหน่อยนะอาจารย์นะ
1: ก็ขุมนรกเหล่านี้เนี่ยนะฮะผมจำชื่อไม่ได้ทันแต่ว่ามันจะมีการระบุบอกเอาไว้เลยยกตัวอย่างอย่างนี้ครับถ้าคนเนี่ยนะฮะที่ไปตัดต้นไม้ในเขตต้นไม้ซึ่งอยู่ในส่วนที่สัมพันธ์หรืออยู่กับศาสนสถานหรืออะไรคร
2: ับ
1: เสร็จครับคุณวีระพวกนี้ต้องลงมาตกนรกนะฮะใครที่ไปเอาข้าวของคือจุดเน้นโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเขามันไปสัมพันธ์กับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วคนที่ไปลักขโมยไปเอาข้าวของอะไรที่บูชาพระเป็นเจ้า
2: พวกนี้ถูกทำโทษหมด
1: จะถูกทำโทษหมด
2: ตกนรกหมด
1: ตกนรกหมด
2: แต่ว่าจะอยู่ขุมไหนใน32ขุมนี่ก็สุดแท้แต่ความผิด
1: ใช่ครับ
2: มันจะมีภาพแสดงให้ดูใช่ไหมอาจารย
1: ์มันจะมีภาพแสดงให้ดูเป็นชุดๆซึ่งเราจะเห็นนะฮะอย่างเช่นพวกประพฤติผิดในกามเนี่ยนะฮะซึ่งเขาบอกว่านี่ดีไม่ดีมันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ไม่น้อยนะ
2: เข้าใจว่าคงจะสะท้อนสังคมด้วยนะจ๊ะ
1: อันนี้ใช่ครับ
2: อย่างบางอันที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอย่างใครที่ชอบขโมยของเขาเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีอันนึงซึ่งผมเห็นแล้วผมสยองมากอาจารย
1: ์
2: คือเอาครีมดึงลิ้นใช่ไหมอาจารย์อ๋อ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ผมไม่รู้ขุมไหนนะแต่มีเอาครีมดึงลิ้นออกมาเห็นชัดๆเลยว่าดึงลิ้นออกมาเลยว่า
1: คุณวีระฮะไอ้ลักษณะการลงโทษอันนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราดูเผินๆเนี่ยเราก็คิดว่าเหล่านี้เนี่ยอาจจะจินตนาการเอา
2: อ
1: าจจะคัมภีร์ว่าจะต้องมีการลงโทษกันแบบไหนแต่ว่าถ้าเราศึกษาโดยละเอียดนะครับคุณวีระนี่คือการลงโทษจริง
2: ๆในคุกพม่าในคุกเขมรจริงๆ
1: ในคุกเขมร
2: ในคุกเขมรตอนนั้นที่มีการลงโทษกัน
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: อันนึงที่ผมจับได้เนี่ยนะครับคุณวีระมันเป็นเรื่องของการผูกคอมัดศอกนะฮะคือลักษณะการพัฒนาการอย่างหนึ่งของเขมรเนี่ยนะครับมันจะเป็นการมัดมือไพร่ไปทางหลังแต่ว่าเขาจะมัดตรงข้อศอกด้วยแล้วมัดตรงมือด้วยนะครับไอ้
2: มันก็หนีบคออยู่ที่อาจารย
1: ์และเสร็จแล้วก็ผูกคอผ
2: ู
1: กคอเนี่ยนะครับหมายความว่าผูกต่อเป็นแถวเพื่อที่จะให้ผู้คุมเนี่ยจำนวนน้
2: อ
1: ยแต่สามารถที่จะดึงนักโทษเนี่ยเป็นกลุ่มไปได้
2: อ
1: ัน
2: นี้ไม่ใช่แดนหนึ่งที่กำลังจับกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
1: ในภาพนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะไม่มีผู้กระทำผิดชูมือนะฮะส่วนใหญ่
2: ไม่กล้าไม่กล้าส่วนใหญ่โดนมัดมือหมด
1: มัดมือหมด
2: มัดมือมัดข้อมัดคอหมดนะแล้วก็จูงมาเป็นแถว
1: และจูงมาเป็นแถวแล้วเสร็จแล้วการเครียดนี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพอดูไปในรายละเอียดผมอยากให้พวกเราตอนไปดูด้วยเนี่ยจะเห็นหลังของพวกนี้เนี่ยเป็นรอยวายเป็นรอยวายเต็มไปหมดนะคร
2: ับ
1: นี่ก็เป็นลักษณะของการลงโทษมีทั้งเคี่ยนตีทั้งมัดศอกทั้งลากลิ้นหรือมีปีนต้นนิ้วมีอะไรเนี่ยครบสูตร
2: มีอันนึงที่ผมดูแล้วอาจารย์ก็ชี้ให้ดูผมจำได
1: ้
2: ที่มันเอาไปตรึงไว้ที่ขื่อนะอาจารย์นะ
1: อ๋อครับ
2: ใช่มั้ยฮะเอามือยกขึ้นไปเอา2แขนเอามือเนี่ยไปถูกตอกตะปูข้างบนทำเป็นกรอบประตูขึ้นมาอาจารย์เหมือนประตูอ
1: ่
2: ะแล้วก็เอามือเนี่ยถูกตอกอยู่ข้างบน
1: ครับ
2: แล้วก็ข้างล่างเนี่ยให้เท้าเนี่ยยกจากพื้น
1: คร
2: ับ แล้วก็มีหินถ่วงเท้าด้วย
1: อ๋อใช่
2: ใช่ไหมจ๊ะผมจำได้ภาพนี้จ๊ะโอ้ยอันนี้คอนซาดิสมากเลยอาจารย
1: ์
2: นะฮะเอาหินเนี่ยถ่วงเท้าที่ข้อเท้าดึงลงมาแล้วก็เอาตะปูเนี่ยตอกที่ข้อมือข้างบนที่กรอบประตูใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: อันนี้โหดที่สุดเลย
1: ฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเชื่อไว้ก่อนได้นะครับว่าเป็นการลงโทษที่มีความเป็นไปได้สูงในสมัยนั้นในสมัยนั้น
2: แล้วก็ยังมีอีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะผมพอจะอาจจะดูให้อันนึงมีอันนึงนะอาจารย์นะนอกจากดึงลิ้นแล้วเนี่ยนะพวกลักขโมยเนี่ย
1: ครับ
2: เอาเท้ายัดปากด้วยอาจารย
1: ์
2: ต้องไปดูกันอีกทีมีเอาเท้าเนี่ยงัดขึ้นมาจับมายัดปากอีกต่างหากนะสำหรับคนที่ขโมยของเขาเนี่ยแล้วใน32ขุมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาได้เตรียมสำหรับคนที่ขโมยของไม่ว่าจะของอะไรก็ตามทีเนี่ยเอาไว้12ขุมแสดงว่าสมัยเขมรสมัยสุริยะวรมันที่2นี่นะผมว่าพวกขโมยเล็กขโมยน้อยมันคงเยอะนะ
1: เยอะครับ
2: ได้เตรียมนรกรอไว้12คุ้ม
1: และที่น่าสนใจคือว่า เรื่องของการขโมยกว่าครึ่งเนี่ยสัมพันธ์กับการขโมยของที่เขาให้กับเทวาลัยบ้างถวายศาสนาบ้างหร
2: ื
1: ออย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของการไปตัดไม
2: ้
1: หรือไปอะไรทำนองนี
2: ้
1: นะจะไม่น้อยเลยที่ผมคิดว่าเหล่านี้คงเป็นแหล่งโภคทรัพย
2: ์
1: และบางทีคนได้จังหวะก็ขโมยเอา
2: ส่วนนะในแถวล่างเนี่ยถ้าเกิดไปดูเนี่ยคล้ายๆว่าต้องพยายามดูนิดนึงว่ามันทำความผิดอะไรแล้วรูปแบบการลงโทษเป็นยังไงเราก็ดูไปเป็นจะต่างๆกันไปนะอาจารย
0: ์นะก็ไม่ได้แล้วนะต้องเบรกนะเพราะว่าเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่นะฮะผมณัฐพงศ์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะสวัสดีครับ
3: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับนะฮะท่านผู้ฟังทุกท่านนะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับวันนี้ถ้าใครเปิดนะครับทางโซเชียลมีเดียที่มาดูรายการนี้ที่ได้เห็นหน้าค่าตาผมหรือว่าใครที่เปิดผ่านแอป Mcord Connect ใช่ไหมครับก็จะแอบเห็นตาผมแฉะหน่อยตาแดงๆนะฮะจริงๆแล้วร่างกายแบบถดถอยสุดๆเลยนะครับผมแต่คำว่าจุดร่างกายถดถอยมันไม่ใช่เพราะอะไรฮะมีอย่างที่บอกว่าต่อเนื่องมาจากตั้งแต่เดือนก่อนที่มีงาน TCX ใช่ไหมครับเส้นเสียงอักเสบนะครับแล้วก็ยังใช้เสียงทุกวันเพราะฉะนั้นร่างมันก็เลยไม่ได้ต้องใช้คำนี้ว่าไม่ได้ยังไม่ได้กลับมาหาย 100% คิดว่าคงจะใช้เวลาอีก 2-3 เดือนเลยกว่าเสียงผมจะกลับมา กลับมาเป็นปกติได้นะฮะอันนี้อันที่1นะครับส่วนอันที่2นี่คือตาแฉะมากเพราะเมื่อสักครู่นี้นั่งตัดสินงานประกวดซีรีส์ระดับเอเชียนะครับช่วงนี้ต้องใช้คำว่าช่วงนี้กรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นช่วงของการประกวดนะครับงานต่างๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เลยวันนี้ณเวลานี้ตอนนี้เลยนะฮะมีงานประกวด1ใน3งานในที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกัน Content Asia Awards นะฮะ2026นะครับซึ่งงานเนี้ยจัดในเมืองไทยผมไม่แน่ใจว่าจัดที่ไหนไม่ได้รับเชิญไปนะครับเพราะว่าพอไม่ได้ทำอะไรในวงการแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเชิญผมไปร่วมงานเท่าไหร่ละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแย่นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากไปงานนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้พักแล้วปรากฏว่าญาติโกโหติกาพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องเจ้านายลูกน้องเก่าจากทั่วทั้งเอเชียเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยกันในช่วงวัน2วันนี้คืองานมีตั้งแต่วันที่26 27นะครับ26เนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็หรือว่า27 28น่า26 27เมื่อเช้านี้ก็มีเสวนาเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับอันนี้คอนเทนต์เอเชียก็จะมีการตัดสินนะครับซีรีส์ยอดเยี่ยมนักแสดงยอดเยี่ยมนะครับรางวัลไม่ได้เยอะมากนะครับงานต่อมาอย่างที่ผมพูดถึงบ่อยๆไป Asian Academy Creative Awards นะฮะซึ่งมีการตัดสินไปแล้วนะครับตัดสินไปแล้วในส่วนของเรียกว่า National Round คือแต่ละประเทศมีหลายประเทศมากรวมไปถึงออสเตรเลียเกาหลีจีนนะมองโกเลียคือในเอเชียทั้งหมดแหละนะครับคาซัคสถานญี่ปุ่นนะครับแต่ละที่เขาจะประกวดเขาจะมีกรรมการตัดสินภายในกันก่อนเรียกว่า National Round ซึ่ง National Round เนี้ยเพิ่งผ่านไปยังไม่ได้ประกาศนะครับผมก็เป็นกรรมการตัดสิน National Round ของประเทศไทยด้วยในปีนี้นะครับแล้วหลังจาก National Round ประกาศในเดือนหน้านะครับน่าจะในเดือนหน้าน่าจะในเดือนกันยายนระหว่างกันยายนถึงตุลาคมหรือต้นพฤศจิกาถ้าผมจำผิดหรือกลางพฤศจิกาช่วงนั้นจะเป็นการตัดสินแบบรวมคือผู้ชนะของ National Round ของแต่ละประเทศทั้งหมดจะมาตัดสินอีกครั้งหนึ่งที่เป็นตัวงานใหญ่นะฮะเป็นงานใหญ่อีกทีนะครับอันเนี้ยก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมคะแนนของ National Round นะฮะน่าจะประกาศอีกไม่นานนี้แหละนะครับตรงนี้ก็หวังว่าแน่นอนมีคนไทยได้เข้าในไปประกวดในระดับเอเชียอยู่แล้วนะครับเพราะมีงานส่งเยอะผมก็ตัดสินอยู่หลายรางวัลทีนี้ไอรางวัลต่อมานี่ชื่อ Asian Television Awards นะฮะอันนี้เนี่ยคือไม่ได้มี National Round ไม่ได้มีประกวดในประเทศนะครับต้องตัดสินมีทั้งหมด57รางวัลแต่ละรางวัลนี่คือส่งทั้งเอเชียเข้ามาแล้วกรรมการคือตัดสินทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าตัดสินทุกรางวัลนะครับอย่างเช่นคนทำสารคดีได้ตัดสินสารคดีแหละส่วนผมเองเนี่ยได้ตัดสิน4รางวัลซึ่งแฮปปี้มากกำกับยอดเยี่ยมนะฮะผู้กำกับยอดเยี่ยมฝั่งซีรีส์ภาพยนตร์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมนะครับภาพยนตร์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมซีรีส์ออนไลน์นะฮะซีรีส์ออนไลน์ออริจินอลที่เรียกว่าออริจินอล Netflix ออริจินอลวิวออริจินอลแบบมีอะไรสแตนออริจินอลของออสเตรเลียมีสแตนของอินโดมีวิดีโอด้วยอะไรด้วยคือถ้าเป็นออริจินอลบนออนไลน์เท่านั้นนะครับก็ได้ตัดสินตัวนั้นยอดเยี่ยมและสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับ ไอ้ตัว2รางวัลแรกเนี่ยผู้เข้าชิงเนี่ยมีประมาณ 5-6 เจ้าดังนั้นการเข้าชิงรางวัลในท้ายที่สุดเนี่ยโอกาสมันสูงมากเลยผมก็รู้แล้วว่าบางรางวัลนี้โอ้ถ้าคุณส่งเนี่ยโอกาสคุณเข้าชิงมันสูงครับแต่ไอ้รางวัลใหญ่เนี่ยไอ้ออริจินอลออนไลน์เนี่ยมีทั้งหมดกว่า20กว่าผู้ส่งเข้าประกวด20กว่าเรื่องและรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนี่30กว่าเรื่องดูกันตาแฉะเลยครับดูเขาจะส่งมาเป็นตอนเขาจะเลือกตอนที่ดีที่สุดมา 1-2 ถึง 3 ตอนน่ะให้เราเปิดดูเราก็เปิดดูนะครับซึ่งตลกมากอันนี้ขอเล่าให้ฟังแบบฮาๆว่าละครจีนครับละครกำลังภายในของจีนคือปัญหาคือเนี่ยผมตัดสินดารานำหญิงนะกว่าจะได้นะคือผมลำบากมากคือไม่ได้หมายความตัดสินยากหรืออะไรแต่เวลาเราดูละครจีนที่เป็นละครจอมยุทธ์อะนะฮะแต่งตัวคอสตูมดราม่าเนี่ยผู้หญิงทุกคนน่าจะคล้ายกันฮะน่าจะคล้ายกันเราแล้วเราพอเราไปดูรูปอะเขาส่งรูปมาเราก็เอาไปเทียบกับรูปที่เป็นรูปนักแสดงและก็รูปที่แต่งชุดในเรื่องบางทีเขาไม่ได้ส่งรูปที่แต่งชุดในเรื่องมาเป็นแค่รูปนักแสดงนะฮะทีนี้เราก็แบบไอ้คนนี้มันใช่ไหมไอ้คนนี้มันใช่ไหมต้องไปเซิร์ชในเน็ตก่อนว่าเรื่องนี้เล่นเป็นตัวนี้ในไปดูในเน็ตใน YouTube อะไรที่เขาตัดเป็นซีนย่อยๆไปนั่งดูก่อนซึ่งพอตัดสินละครจีนทีไรเนี่ยจากเรื่องนึงเนี่ยนั่งดู1ชั่วโมงต่อตอนใช่มั้ยอาจจะต้องดู2ตอนก็คือ2ชั่วโมงกลายเป็นต้องมานั่งดูกัน3 4 5ชั่วโมงก็คือหมดวันน่ะนะกว่าจะรู้ว่าคนเนี่ยเล่นยังไงนะฮะก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่คุ้มค่านะครับคือการเป็นกรรมการแบบนี้ผมเชื่อว่ามันคุ้มค่ามากๆคุ้มค่าเพราะอะไรนะฮะคุ้มค่าเพราะว่าเราได้เห็นการแสดงของคนทั้งโลกนะฮะคนทั้งโลกได้เห็นการแสดงนะฮะแล้วก็มันทำให้เราเห็นเลยว่าแต่ละที่มีสไตล์การสื่อสารหรือการแสดงที่ไม่เหมือนกันอินโดนีเซียก็จะเล่นแบบหนึ่งถ้าใครชอบแบบละครช่องแบบช่องวันหรือพวกนี้นะอินโดนีเซียจะเล่นได้ดีแบบนั้นโห มีตัวร้ายในเรื่องนะที่เขาส่งนะครับมาประกวดอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ตัวร้ายมันเล่นแบบสะใจมากแสบมากนะฮะเล่นแล้วแบบมันไส้อิจฉาตาร้อนสุดๆแต่เล่นดีหรือจะเป็นแบบแน่นอนฮ่องกงญี่ปุ่นนี่บทจะเล่นดีนี่ดีใจหายเลยนะครับไต้หวันนะจีนแผ่นดินใหญ่นะครับพวกนี้คือเขาเล่นได้เรียกว่าบทจะดีมากนะครับแต่บทจะแย่เนี่ยบางคนเล่นมาแย่ๆนี่คือแบบแข็งเป็นไม้เสียบผีอะไรเล่นแบบเล่นตัวนิ่งๆไม่พูดไม่จาแล้วก็เราส่งบทไปตาลอยๆมีนะครับส่งเข้ามาประกวดแบบนี้ก็มีมาเหมือนกันซึ่งก็น่าเสียดายนะครับส่วนหลายประเทศก็พยายามทำคะแนนเรียกว่าใช้คำว่าพัฒนาขึ้นมาทุกๆปีผมตัดสินมาหลายปีแล้วนะครับตัดสินมา ก็มาแต่พอตัดสินมาหลายปีเราจะเห็นว่าบางประเทศจากเดิมที่แบบไม่มีอะไรเลยส่งมาแต่ละเรื่องนี่คือกลุ่มขมับมากๆแล้วอย่างประเทศพม่าอย่างประเทศเวียดนามตอนนี้นี่ละครเขาเริ่มสนุกมากขึ้นเรื่อยๆทางเวียดนามผมจะใช้คำว่าคล้ายๆกับเอาช่องวันมาบวกกับโมโนแม็กนะละครช่องโมโนมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่นะครับไม่ได้แย่ด้วยก็ดีนะครับแต่พอไปเจอแบบโอ้โหเทพเจ้าการแสดงนะถ้าเรื่องไหนที่เป็นเทพเจ้าการแสดงเลยผมยกให้ซีรีส์อินเดียแบบอินเตอร์นะมันมีอินเดียแบบบ้านๆกับอินเดียแบบอินเตอร์ซีรีส์อินเดียที่เป็นเล่นแบบอินเตอร์นี่คือแบบดูแล้วผมตกใจมากคือเขาเล่นกันระดับออสการ์เลยแหละนะฮะส่วนเกาหลีก็ดีมากๆอยู่แล้วโดยมาตรฐานแต่เกาหลีแย่ที่ส่งมาก็มีนะครับส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ก็บางเรื่องก็ดีมากๆบางเรื่องก็ดูไม่ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนอันที่มาตรฐานมันค่อยมันลดลงนะอันนี้พูดตามตรงคือฮ่องกงสิงคโปร์นะฮะยังมาตรฐานการแสดงยังไม่ได้มันยังแบบยังอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ได้สูงมากนะครับส่วนฮ่องกงเนี่ยเคยสูงมากๆแล้วมันลดลงเรื่อยๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคือในยุคปี90ผมโตมาเนี่ยผมโตมากับการดูละครชอว์บราเธอร์สโกลเด้นฮาร์เวสต์ใช่ไหมฮะละครแบบ เจ๋งๆดีๆเลยอ่ะแล้วพอเราดูแบบนั้นนะฮะเรารู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากมันเป็นอินสไปเรชั่นหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เราในการดูในการทำงานในการอื่นๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยนักแสดงเขาเหมือนมันล้ามันหรือผู้กำกับหรือแนวทางวิธีการเล่ามันไม่ไต่ตามสมัยอะครับมันยังคาอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือเหนื่อยขึ้นระหว่างที่ประเทศอื่นพัฒนามากประเทศไทยการแสดงถ้าแย่คือแย่เลยอันนี้บอกตรงๆถ้าแย่คือแย่เลยถ้าดีคือดีใจหายนะครับดีคือดีใจหายดีคือแบบดีแบบดีจนตกใจนะครับก็คือของเรามันก็จะเป็นแบบมันมีเรนจ์หรือว่าเป็นระยะของการแสดงตั้งแต่มือใหม่เลยไปจนถึงมืออาชีพท็อปฟอร์มนะฮะก็ถือว่าต้องใช้คำว่าอะไรดีผมใช้คำว่าระยะมันสูงอ่ะเราจะมีคนเก่งมากๆและคนที่ยังต้องพัฒนาอีกมากนะฮะดังนั้นพอเราไปดูของการแสดงเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นโลกกระทัดเลยว่าตอนนี้เอเชียจะไปถึงไหนแล้วส่วนฝรั่งเราดูอยู่แล้วซีรีส์ยุโรปซีรีส์ฝรั่งเราก็ดูเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเราได้ตัดสินเนี่ยเราได้ดูอย่างจริงจังและจริงใจต่อทุกประเทศในโลกถูกไหมฮะพอเราได้ดูทีละถ้ารวมทั้งหมด4 รางวัลนี่ดูไปทั้งสิ้นก็ประมาณ70เรื่องอะ70เรื่องบางทีมันซ้ำกันรางวัลเดียวกันแต่มาจากเรื่องเดียวกันนะก็จะ70 เรื่องนี่เยอะมากนะครับดูภายในไม่กี่วันดูแบบไล่ดูแบบตาแฉะเลยนะครับแต่มันสนุกแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอ้โหโปรดักชันเขาดีจีนี่โปรดักชันอลังการงานสร้างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่มากโปรดักชันเขาลงทุนจริงๆเพราะว่าเขาทำแบบนั้นเขาได้กำไรคืนครับเพราะคนดูเขาเยอะนะครับส่วนแบบของไทยก็ดีนะครับหลายๆเรื่องของไทยนี่โปรดักชันดีถ้าในระดับเอเชียนี่ผมว่าญี่ปุ่นเกาหลีจีนไทยอินเดียอันนี้คือพวกแบบแม่นๆเน้นๆนะแต่ของไทยมันยังมีแบบอย่างที่บอกยังสวิงอยู่นะครับแต่เรื่องที่เราสู้ได้เราสู้ได้จริงๆไม่ได้แย่ไปกว่าใครเลยนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำแล้วกันนะครับแนะนำแล้วกันว่าถ้าใครมีโอกาสลองเปิดไอชูยี่ VTV เปิด Netflix นะเปิด Amazon Prime คือมันจะมีซีรีส์ของทั้งโลกของทั้งเอเชียอยู่นะครับซีรีส์ออสเตรเลียนี่ต้องไปโหลดของออสเตรเลียมาชื่อ Stan STAN นะครับแต่ว่าตอนนี้จ่ายแค่นี้ที่มีอยู่ในเมืองไทยก็แทบตายแล้วนะครับแต่ผมได้ดูอยู่นะครับซีรีส์ออสเตรเลียของออสเตรเลียดีๆเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ ส่วนแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มแบบแพลตฟอร์มในพื้นที่ของเขาเองอย่างต้นทอนของมาเลย์วิดีโอของอินโดนีเซียของไทยก็จะเป็นของไทยจะเป็นโมโนแม็กซ์ทรูวิชั่นนาวใช่ไหมครับของเวียดนามจะเป็นวีออน VIE เวียดนามอะครับ วีออนนะฮะของญี่ปุ่นจะเป็นวิกินะครับวิกิกับอะไรนะอะไร next plus หรืออะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับของเกาหลีจะเป็นเวฟนะครับของจีนนี่3เจ้าหลักเนี่ยอยู่ในไทยอยู่แล้วยกเว้นยูกุที่ยังไม่ได้อยู่ในไทยชัดเจนนะจะมีไอชูยี่กับ VTV ของไต้หวันจะมีกากาอูลาล่าแล้วก็อะไรอีกนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็มีเยอะเลยคือจริงๆแล้วปีนึงนี่ผลิตกันมหาศาลมากนะครับดูกันจนชักตายเลยนะฮะชักตายเลยดีกว่าอ่ะนะครับพูดไปพูดมาเราเกิดมาให้ฟังว่าตอนนี้มันมีงานอย่างนี้อยู่นะครับผมขออนุญาตก่อนอื่นก่อนใดนะเดี๋ยวจะได้ไปต่อกันนะครับถ้าทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะที่ SMS ที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะฮะโหลดได้เลยนะครับที่ iOS App Store นะฮะของเครื่อง iPhone หรือว่า Android Play Store ของเครื่อง Android นะครับแอปเดียวเซิร์ชชื่อเดียวกันได้หมด MCOT Connect นะครับ MCOT MCOT Connect นะครับผมอันนี้ก็ลองโหลดมาได้นะครับฟังย้อนหลังฟังสดฟังเห็นหน้าค่าตาฟังคลิปสั้นๆหรือของคลื่นอื่นๆในเครืออสมททั้งหมดก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้มีข้อความเต็มเลยนะฮะก็ ทักได้เช่นกันนะฮะที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับอ้าววันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หลายตัวเลยนะครับขออนุญาตไล่ๆกันสักนิดนึงก่อนนะครับผมนะฮะชิงเต่านะฮะชิงเต่า

0: เป็นเมืองชิงเต่านะ7 วัน 4 คืนนะฮะอันนี้ก็เป็นงานนะฮะก็จะเป็นทริปธุรกิจแล้วกันนะครับก็บอกว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะฮะสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และที่พักผ่อนเหนือระดับนะฮะก็20-26 กันยายนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะแล้วก็บินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่านะครับ7 วัน 4 คืนนะครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการนะครับผมทีนี้ไปที่ไหนบ้างนะครับจอบลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนส์ที่ผลิตทีวีนะครับแล้วก็สัมผัสของศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงนะครับเป็นสถานที่จริงเลยไปดูได้เลยนะครับที่สำคัญนะฮะนี่คือโอกาสทองเลยนะครับที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแมวมองระดับธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญนะฮะดีลตรงต่อยอดจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปดูงานเฉยๆนะครับแน่นอนนะฮะระดับทุกท่านนะครับที่ไปงานนี้นะฮะต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะครับเช็คอิน fast track เลยไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับนั่งจิบกาแฟชิวๆใน VIP ลาวนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับอันนี้เป็นทริปที่นำโดยดร.กฤษนะครับพึ่งวิทูลสถิตนะครับผมประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งแล้วนะครับไปกันบ่อยมากแล้วนะครับเรื่องเที่ยวนี้ก็จัดเต็มนะฮะเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแต่ขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360 องศาบนตึกสูง81 ชั้นนะฮะเช็คอินบ้านพักทั้งเจียงไคเชกนะครับไปดูบ้านเจียงไคเชกตัวของจริงนะครับย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมนนะครับ1,400 ปีนะอายุนะนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะครับผมย้ำอีกครั้งนะฮะอันนี้นะครับ20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP นะรับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยนะครับจำกัดมากนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสก็แอดไลน์ไปเลยนะครับทักได้เลยนะครับที่ LINE Official @sign นะมีตัว A และมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign thinking radio นะครับ THINKINGRADIO นะครับย้ำอีกทีนะครับ @sign thinking radio นะครับ THINKINGRADIO นะครับนะครับก็ทักเลยนะครับตอนนี้ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง thinking radio นะครับผมส่วนอีกข่าวนึงนะฮะก็อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเสวนานะครับผมของเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะฮะก็เป็นถ้ากดคุณแบบเป็นเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายรวมอยู่ในโรค NCD ทั้งหมดนะครับแต่ก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะฮะตรงนี้นะครับก็อยากจะให้หยุดก่อนนะครับลองฟังดูนะว่าตอนก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะครับพบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะครับผมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง longevity นะก็คือการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเนาะนะครับเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCDS นะอย่างรู้ภัยตรงไปตรงมานะครับเพราะไม่อยากสนิทกับ NCDS เพราะมันน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะนะครับฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะครับเมื่อคนเคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดนะครับจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับคนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยนะครับอันนี้มาอีกด้านนึงแล้วนะครับห่างไกล NCDS อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะครับผมประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยอยู่แล้วนะครับผมพร้อมเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคนะครับปรับอย่างไรนะครับผมกินแบบไหนเสี่ยงอันเฮลตี้โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพเลยนะครับจะมาพูดคุยตรงนี้กันนะครับแล้วเราก็ไม่ให้นั่งฟังเฉยๆนะครับจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคเสี่ยงนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดนะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแน่นอนครับอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตนะฮะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะครับผมเคลียร์คิวให้พร้อมนะครับ3ตุลาคมนี้นะฮะที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาพิเศษนะครับผมพิเศษจองไว้50ท่านแรกนะฮะจะจองไว้นะครับ50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium นะครับผมเช่นเคยครับจองด่วนได้ทันทีนะครับที่ LINE @thinkingradio นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะThinking Radio THINKINGRADIO นะครับโอเคนะแต่ความจริงแล้วมีข่าวประชาสัมพันธ์ได้ยกย่อไปอันหน้านะฮะมาอ่านข้อความกันสักเล็กน้อยก่อนนะคุณกรพัฒน์สวัสดีนะครับคุณหารุนะฮะสวัสดีพี่ธัญชาดำขอบคุณครับคุณศักดิ์ชัยนะฮะบอกสวัสดีครับจากขอนแก่นครับแชร์แล้วครับขอบพระคุณนะฮะคุณปรเมศสวัสดีครับนะนักวิชาการอิสระนะฮะส่งหัวใจมาขอบคุณครับนะคุณธรณินสวัสดีครับคุณณัฐพัฒน์สวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณกันดนัยนะฮะสวัสดีครับนะฮะเขาบอกว่าคุณอภิรัตน์นะฮะทักเข้ามาเหมือนกันว่าโตมายุคงานแสดงฮ่องกงยังน่าสนใจมาก มันน่าเสียดายครับที่ยุคนั้นมันแผ่วลงเบาลงแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับส่วนวัยเรียนเนี่ยคุณกฤพัฒน์ตอบมาว่าวัยเรียนผมดูเจาะเวลาหาจินซีชอบนางเอกในเรื่องมากๆนะฮะก็ใช่ครับผมชอบละครจีนละครซีรีส์ฮ่องกงซีรีส์จีนในยุคก่อนมากปัจจุบันของจีนก็ยังดีอยู่แต่ฮ่องกงมันเหมือนกับมันแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงไปเรื่อยๆไม่มีเรื่องที่แบบโดดเด่นใหม่สดแบบขนาดนั้นอีกต่อไปผมรู้สึกว่าเขาขาดอัตลักษณ์หรือตัวตนบางอย่างไปส่วนนักแสดงเองก็อายุมากแล้วก็ไม่มีการแทนที่นักแสดงตั้งแต่สมัยแบบจตุรเทพนะฮะสมัยยุคนั้นพอไม่มีนักแสดงที่มาแทนที่ได้นักแสดงกลุ่มนี้อายุเข้าจะแบบ65หรือจะ70อยู่แล้วบางคนนะฮะก็เลยทำให้ตัวใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยทำหน้าที่หรือทำงานเท่าไหร่นักอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายนะนี่ต้องบอกเลยนะฮะน่าเสียดายมากๆนะครับอ้าวไม่ว่ากันนะผมเชื่อว่ายังไงก็ตามแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้ฮ่องกงมาอยู่ในส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วบริษัทที่เข้ามาทำงานในฮ่องกงส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งไม่ได้ต้องการลงทุนในการสร้างนักแสดงฮ่องกงอีกต่อไปใช่ไหมฮะมันเป็นนักแสดงแบบจีนเลยดังนั้นนักแสดงฮ่องกงที่มีความสามารถมากๆอยากได้ตังค์อยากได้งานเยอะๆเขาก็จะบินไปที่จีนแผ่นดินใหญ่มากกว่านะครับเหมือนกับแบบนักแสดงในอเมริกาทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่ที่รัฐใดรัฐหนึ่งเขาจะบินไปอยู่ที่ LA กับนิวยอร์กมากกว่าหรือว่านักแสดงที่อยู่ออสเตรเลียถ้าอยากทำงานได้เงินเยอะๆเขาจะบินไปอยู่ที่อเมริกาแทนหรือจะเป็นนักแสดงอังกฤษก็ได้นะครับเขาก็จะบินไปสแกนดิเนเวียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กพวกนี้ก็จะไปบินไปอเมริกาแทนนะครับเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่านักแสดงลาวจำนวนหนึ่งก็ย้ายเข้ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพก็จะเห็นในละครบ้างอะไรบ้างมีเป็นนักร้องบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มันไม่ได้มีพื้นที่สำหรับการแสดงออกได้หลากหลายนะครับเช่นเดียวกันฮ่องกงเขาก็เดิมทีเขาสแตนอะโลนเขาอยู่ของเขาได้เพราะเขาแยกกับจีนแผ่นดินใหญ่ในก่อนปีคศ1997ที่ฮ่องกงจะคืนเกาะใช่ไหมครับแต่พอคืนเกาะไปแล้วจีนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในสายธุรกิจอะไรก็เลยทำให้มันเปลี่ยนไปนะครับคุณธรณินบอกว่าหลังจากฮ่องกงย้ายค่ายจากบริติชไปสู่จีนวงการแคนโตป๊อปดูแผ่วลงเยอะแผ่วมากๆครับแล้วก็ผมเองอยู่ในบริษัทฮ่องกงมาก่อนผมเข้าใจแบบนึงเลยนะอันนี้อินไซต์เลยจากวงการฮ่องกงเพราะเคยทำงานอยู่เป็นผู้บริหารใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ผู้บริหารแบบตัวกระเปี้ยจิ๊บนึงนะฮะต่อให้บ้านผมเล็กแต่จริงๆแล้วตำแหน่งผมใหญ่มาก่อน แต่ตำแหน่งคือดูแลคอนเทนต์ทั้งหมดเราก็เลยเข้าใจว่าวิธีการคิดแบบนักธุรกิจฮ่องกงในยุคหลังๆนะครับคือต้องอย่าลืมว่ากลุ่มที่รักในหนังเนี่ยตอนนี้แก่และตายไปหมดแล้วนะครับเรย์มอนด์ชาวลันชอกลุ่มนี้ที่เป็นเจ้าของชอบราเธอร์หรือโกลเด้นฮาร์เวสต์หรือกลุ่มที่สร้างแคนโตป๊อปขึ้นมากลุ่มนี้แก่ตายกันหมดแล้วเขารักในคอนเทนต์เขารักในการสร้างเนื้อหาแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มปัจจุบันนะครับเป็นกลุ่มทุนที่ใช้ระบบธุรกิจมาครอบพอมีระบบธุรกิจมาครอบเนี่ยทำให้เขาคิดถึงเงินเป็นหลักโดยไม่ได้เข้าใจกลไกของการสร้างตลาดแบบที่เกาหลีเป็นในปัจจุบันทำได้ไทยทำได้ญี่ปุ่นทำได้หรือแม้กระทั่งจีนแผ่นดินใหญ่ทำได้นะครับมันเลยทำแม้กระทั่งอินโดตอนนี้ก็ยังทำสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์สร้างไอดอลสร้างอินโดป๊อปขึ้นมาได้นะครับไม่ต่างกันนะครับเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับ บอกว่าคุณกิตติพงศ์นะฮะทักเข้ามาบอกเมื่อก่อนเนื้อภาพในซีรีส์ยังพอแยกๆกันออกเช่นมังกรหยกฮ่องกงเอ็กซ์ไฟอเมริกาสงครามชีวิตโอชินญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ดูนวลๆแบบภาพยนตร์กันเกือบหมดเลยนะครับทั้งซีรีส์ทั้งหนังใช่เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันใกล้กันมากครับมันเลยทำให้อุปกรณ์มันใกล้กันมากเทคโนโลยีมันใกล้กันมากราคามันไม่ต่างกันแล้วมันอยู่ที่การใช้สมองและการใช้เงินในการสร้างโปรดักชันให้อลังการขึ้นแล้วนะครับจ้างดาราที่แพงขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้งานมันใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคมิดวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะฮะมีข้อความเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่นะฮะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ส วัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอ้เปิดมาก็ไอเลยแต่โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่พูดกันไปแล้วเรื่องหนังเรื่องละครนะสัพเพเหระนะครับนี่ต่อเบรกที่2นี่ข้อความเยอะพอสมควรก็ต้องพูดหน่อย2เรื่องนะแต่ขอต่อจากเมื่อกี้นิดนึงคุณกฤติพงศ์บอกว่าพอลงว่าติดซีรีส์แล้วติดอยู่เท่านี้ช่อง3ช่อง7แล้วภาพมาเปลี่ยนตอนปาวุ่นจิ้นคนแรกปาวุ่นจิ้นที่1นะคนที่1แต่ผมจำได้กำหงเฟยหงช่อง7คือจริงๆเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันหมดแล้วภาพมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้ภาพจะคล้ายกันแล้วแต่สมัยก่อนนี่เอกลักษณ์ชัดเจนมากเอกลักษณ์ชัดเจนมากโอเคนะฮะขออนุญาตอีกสักหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนจะไปต่อกันนะครับมานะครับผมข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติครับผมอัตราดอกเบี้ย1.30% ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ได้ติดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับระยะเวลาฝาก3ปีสําหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนฝากถ้ากรณีที่จะถอนก่อนฝากครบ3ปีนะฮะจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับผมสามารถฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคมนะครับหรืออีกไม่นานแล้วนะครับ31ตุลาคม2569นะครับผมที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเช่นเดิมครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมขอบคุณธนาคารออมสินอีกครั้งนะครับอยู่กันมานานนะครับก็โอเคนะฮะวันนี้มีพูดถึงสุพรรณหงส์กันนะครับน้องฮารุบอกผมว่าเห็นหนูเห็นในรูปพี่ไปงานสุพรรณหงส์แล้วก็มีอีกบอกว่าเห็นคุณชายพูดเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะคือสัปดาห์ก่อนผมเกริ่นไว้ว่าถ้างานเนี่ยคนในปีก่อนเนี่ยถ้าคนเนี่ยเขาจะพอเข้าไปในงานเดินพรมแดงเสร็จเขาจะถ่ายรูปแบ็คดงแบ็คดรอปกันแล้วเขาก็จะหายไปเลยครับไม่มีใครเข้างานผมเนี่ยอยู่จนถึงท้ายงานเสมอพอถึงท้ายงานผมหันไปดูเก้าอี้ซ้ายเก้าอี้ขวาคนหายไปหมดเลยครับแทบจะเรียกว่า 90% ของคนที่อยู่ในงานเนี่ยหายไปหมดแล้วเหลือแค่คนที่รับรางวัลที่เขาอยู่ต่อเพราะจะต้องถ่ายรูปตอนท้ายนะครับแต่ที่เหลือคือไปกันหมดเลยซึ่งผมแต่ว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปีนี้ผมแจ้งกับทางสมาพันธ์คนในสมาพันธ์ไว้นะฮะกรรมการสมาพันธ์ภาพยนตร์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกผมคงจะเขียนถึงผมจะเขียน Facebook แล้วก็โอ้โหวายแบบจะถ่ายรูปมาเลยแล้วก็ให้เห็นว่าคนเราไม่ให้เกียรติกันเลยเหรองานอุตสาห์จะให้แบบให้สร้างงานเพื่อสร้างกำลังใจปรากฏว่าปีนี้ตรงกันข้ามครับปีนี้คนอยู่กันเยอะข้อดีอย่างนึงนะฮะคือดารามาน้อยแล้วก็อันนี้เรียนตามตรงผมใช้คำนี้ว่าดาราหิวแสงน้อยคือเดิมทีเราใช้ดาราเหล่านั้นมาช่วยดึงคนหรือดึงแขกเพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็มาดูงานกันผมกับคนพบว่าวิธีคิดแบบนี้มันผิดครับมันผิดเพราะว่าการดึงดาราที่ไม่ได้แข่งงานมาเพื่อที่จะดึงคนที่ไม่ได้แข่งงานมาดูผมว่ามันไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วพอมีคนในวงการมาร่วมจริงๆคนอยากมาให้กำลังใจกันและกันจริงๆผมว่างานดูโคซี่หรืองานดูน่ารักกว่างานกระชับมากประกาศรางวัลแล้วให้ทุกคนได้พูดนะครับไม่จำเป็นต้องมีอะไรเยอะมีโชว์เปิดอันเดียวแล้วก็มีโชว์ตรงกลางมีพาราดอกซ์มาเล่นนะฮะเท่มากชอบมากสนุกมากนะมีพาราดอกซ์มาเล่นตรงกลางเพราะเดี๋ยวเขาจะมีสารคดีของพาราดอกซ์ออกมาอีกไม่นานนี้นะฮะในโรงภาพยนตร์ก็แล้วก็หลังจากนั้นเล่น 2-3 เพลงเสร็จไปโปรโมท สารคดีตัวเองว่าเกี่ยวกับพาราด็อกซ์ลงแล้วก็ประกาศต่อจบงานปิดไป after party งานแค่นี้พอแค่นี้ก็เป็นข่าวได้แล้วแล้วงานกระชับไม่ช้าเดินพรมแดงก็ไม่ช้าเดินขึ้นเข้าจบนะครับไม่มีพิธีรีตองเยอะไม่มีความวุ่นวายไม่มีความซับซ้อนทุกคนอยู่ในงานไม่รู้สึกลากยาวไม่รู้สึกเหนื่อยทุกคนได้ตื่นเต้นไปกับการชิงรางวัลทุกคนตื่นเต้นไปกับการที่อยากรู้ว่าใครจะได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือผมได้ขึ้นไปประกาศรางวัลด้วยผมขึ้นไปประกาศรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้นะครับตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับไปถึงงานไปที่งานแล้วนะครับตอนแรกก็ไม่ได้เดินพรมแดงนะครับกะจะไปเจอพรรคพวกพี่น้องเพื่อนฝูงในวงการอยู่ดีเขาเดินมาบอกว่ามีน้องๆผมคือเขาขอน้องๆผมไปน้องๆผมเนี่ยเขาไปกันอยู่แล้วโดยปกตินะครับเพื่อนมีกลุ่มนักแสดงนะครับก็เพราะมีน้องคนนึง เล่นหนังเป็นนางเอกหนังจะฉายวัน2วันนี้หรือไม่ก็วันนี้แหละนะครับทูบเที่ยงคืนวิญญาณนะน้องซินเซียผมเป็นผู้จัดการน้องเขาก็เลยเราก็ไปโปรโมทตัวงานแล้วก็มีน้องๆนักแสดงนะครับไปด้วยกันนะครับมีอีกน้องอีกคนนึงก็เล่นหนังแต่ไม่ได้เข้าชิงปีนี้แต่หนังอ่ะฉายอยู่ในโหมดที่เข้าชิงปีนี้เหมือนกันก็คือหนังเรื่องปีนเกลียวนะครับก็เป็นนางเอกนะน้องเมษาก็ได้ไปแล้วเราก็เลยได้ไปกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมไปเดินพรมแดงหน่อยผมก็ไปเดินไปกับตัวแทนของสมาคมวิชาชีพต่างๆเพราะผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดตั้งสมาคมจำนวนมากเลยของวงการก็ได้ไปเสร็จเขาก็บอกว่าคุณชายช่วยแจกรางวัลหน่อยช่วยเปิดซองนะครับดารานำหญิงยอดเยี่ยมส่วนตัวนะไอ้ดาเศร้านิดนึงส่วนตัวคือเชียร์แฟตเกิลเชียร์เอิร์นคือมีโอกาสได้โหวต ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกสุพรรณหงส์เป็นระบบ A+O กรรมการครึ่งนึงเปิดโหวตให้กับคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีกครึ่งนึงนะครับผมก็โหวตไปโหวตทางแฟตเกิลไปน้องเอิร์นน้องแฟรี่นะครับชอบทั้งคู่นะครับก็แต่ว่า ที่ได้ก็ยอมรับว่าเก่งจริงๆปีนี้สำหรับคุณใหม่ดาวิกานะครับพอผมเปิดซองมาเป็นชื่อใหม่ดาวิกาฮอลิเดย์ผมแบบโอ้โหเท่มากเลยดีใจนะดีใจตื่นเต้นไม่แพ้กับคนรับเลยนะเป็นคนบอกเนี่ยนะครับก็เป็นคนเอายืนหยิบสุพรรณหงส์มานะมาอ่านนะมีตัวสลักชื่อมาใหม่ดาวิกาฮอลิเดย์แล้วก็อ้าวเอาไปเลยจ้าแบบผมก็ยินดีกับใหม่ด้วยนะฮะยินดีกับใหม่ด้วยนะครับก็เป็นประสบการณ์ผมมาแจกหลายๆปีช่วงหลังดูเหมือนคนแก่เลยผมจะบอกให้ผมกลายเป็นคนแก่แล้วไปแจกไงแจกรางวัลในสุพรรณหงส์นะครับแล้วก็แต่ปีนี้คนไม่หนีออกจากงานหันไปดูตอนจบคนยังเต็มงานอยู่อาจจะมีลุกออกไปแบบไม่กี่คนหรอกครับแต่ว่าโคซี่ดีสนุกดีครับยินดีกับสมาคมสมาพันธ์ที่เลือกไปได้ถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ทำให้งานกลับมาดูดีอีกครั้งนะครับถึงแม้จะไม่ต้องใหญ่มากแต่คนมาร่วมงานเยอะแต่คนที่มาร่วมงานนั้นเป็นคนคุณภาพกว่าคุณภาพกว่าปีก่อนๆเยอะผมอยู่มาแบบกับสุพรรณหงส์มาตั้งแต่มันเริ่มต้นนะครับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ของสมาพันธ์เนี่ยตั้งแต่ปี254อะไรนะ4แบบ40เหรอ4อะไรแต่ผมจำไม่ได้ครั้งที่1 2534ใช่มั้ยตั้งแต่ตอนผมเด็กๆเลยผมก็ได้ไปนะครับได้ไปดูนะฮะตั้งแต่สมัยแบบกะโหลกบางตายช้านะฮะตอนนั้นน่ะกะโหลกบางตายช้ากะโหลกหนาตายเร็วใช่มั้ยฮะตั้ง3 4อะไรนะเวลาในขวดแก้วใช่มั้ยตอนนั้นอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปหนังสมัยยุคนู้นเลยนะครับก็ได้มีโอกาสทีนี้อ่ะขออนุญาตทวนกันเร็วๆด่วนๆนะครับเค้าบอกคุณชัยพัฒน์บอก2ปีมานี้ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ฟรีใช่ครับก็คือแต่ว่ามีจำกัดที่นะครับแล้วก็แต่นั่นแหละเวทีแห่งกิตติยศควรให้เกียรติกับงานกันหน่อยจะดูน่ารักมากใช่เลยใช่เลยนะครับคุณจรุวรรณแบบสวัสดีครับก็สวัสดีเช่นกันนะฮะอ่ะโอเคมาทวนรางวัลกันสักเล็กน้อยแบบด่วนๆเร็วๆนะครับด่วนๆเร็วๆเลยนะครับผมแบบนี้นะเทคนิคสร้างภาพพิเศษนะครับเสือจากบริษัท Fat Cat นะครับผมเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมนะครับข้างบ้านนะฮะทีมจำนวนมหาศาลเลยครับผมมือหนึ่งนะฮะคนนี้เขาเดี่ยวมือหนึ่งด้านการแต่งเอฟเฟกต์เมืองไทยคนหนึ่งนะครับเอาแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับพิมอุมารีนะครับผีใช้ได้กับสินยอดเยี่ยมราศีเกศสุกานะครับมือหนึ่งเหมือนกันนะฮะผีใช้ได้ค่ะนะครับผมดนตรีประกอบนะฮะผีใช้ได้กาชัยประวัติศรีลูกว่านะครับผมก็เก่งเหมือนกันคนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะก็เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับซียูซัมแวร์จากซองแดงแต่งผีโดยพี่แอมอัจฉริยะดุลยภัยบูลนะครับผมบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมจากผีใช้ได้ค่ะนะครับลิมติงลี่นะครับริชาร์ดฮอคแล้วก็สราวุธพันธานะครับผม ริชาร์ดฮอคที่เป็นคนที่ทำเสียงให้หนังพี่เจ้ยนะครับทุกเรื่องนะครับจากกันตนาซาวด์สตูดิโอนะครับแล้วก็แต่ก็มีคนจากต่างชาติมาด้วยคุณลิมติงลีสนะฮะก็ลำดับภาพยอดเยี่ยมนะครับผมธีรวัฒน์ใหญ่ลำยองนะครับผมจากพระ

นี่จากผีใช้ได้ขาดรับบทแนทนะครับผมเล่นดีจริงๆนะครับยอมรับเลยสุดยอดนะครับนักแสดงนำชายนะฮะอีกคนที่ผมเชียร์มากๆเหมือนกันนะครับเจ้านายครับจินเจตวัฒนศิลป์นะครับจากสโตนพระแท้คนเก๋นะครับรับบทเอกนะครับผมส่วนผู้กำกับภาพยนตร์นะครับยอดเยี่ยมก็คือพี่อุ้ยรัชภูมิบุญชันบัญชาโชคนะครับจากผีใช้ได้ขาดและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็คือผีใช้ได้ขาดเช่นกันนะฮะประกอบโดยหลายบริษัทมากนะทั้ง185ฟิล์มโอเลแมงนะครับโมโมฟิล์มโคและก็เมยานาฟิล์มนะครับเป็นบริษัทหลายบริษัทมาช่วยกันลงทุนนะครับผมยินดีกับโปรดิวเซอร์และคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอด7ปีกว่าที่จะได้ทำหนังเรื่องนี้นะครับ7ปีนะครับก็ยาวกันไป ดังนั้นเป็นงานที่ดีแล้วขอบคุณมากนะครับยินดีมากๆโกรธมาหลายปีติดแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่เดินออกจากงานสุพรรณหงส์แล้วรู้สึกอิ่มเอมใจอบอุ่นหัวใจและก็ไม่ต้องโวยวายอะไรนะครับเพราะว่าตอนแรกตั้งป้อมเลยบอกพูดตรงๆว่าตั้งป้อมที่จะว่าคนที่ไปร่วมงานไม่ได้ว่างานนะครับงานเขาก็ทำดีของเขาอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะโวยวายคนที่ไปร่วมงานว่าทำไมนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้จบเรื่องของสุพรรณหงส์ด้วยเพราะคุณชัยพัฒน์ก็เขียนว่าขอแสดงความยินดีกับผีใช้ได้ขาดและภาพยนตร์อื่นที่ได้รางวัลแต่ละสาขาของเวทีสุพรรณหงส์นะครับและขอแสดงความยินดีกับเรื่อง9วัดนะฮะ9วัดสู่สวรรค์ Nine Temples to Heaven นะฮะเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยสาขาถ้าภาษาต่างประเทศในเวทีออสการ์ในปีนี้หวังว่า Nine Temples จะทำได้ดีครับเป็นกำลังใจให้พี่โบ๊ทผู้กำกับมากๆเพราะว่าปีก่อนๆที่จะทำเรื่องนี้น่าจะ2ปีก่อนผมไปเห็นในงานเทศกาลหนังปูซานจะมีส่วนที่ไว้สำหรับให้เป็นโต๊ะนะครับที่จะให้ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มานั่งขายทั้งที่โตเกียวและที่จำได้ว่าที่โตเกียวแล้วก็ที่ปูซานแต่ว่าที่โตเกียวสิโตเกียวนะฮะทิฟคอมเป็นงานตลาดหนังผมก็ได้เห็นพี่โบ๊ทผู้กำกับเนี่ยไปนั่งเพื่อที่จะขายงานเนี้ยนะเป็นโต๊ะนั่งอยู่แล้วก็จะนั่งตลอดวันแล้วก็มีคนนัดเข้ามาเพื่อจะมานั่งฟังเรื่องก็ได้เห็นพี่โบ๊ทไปนั่งขายก้าววัดสู่สวรรค์นี่แหละครับก็ใช้เวลาในการต่อสู้กันมายาวนานเช่นกันนะครับกว่าหนังเรื่องนี้จะได้สร้างนะครับผมก็ยินดีมากๆครับผมยินดีมากๆนะฮะที่หนังเรื่องนี้เดินทางมาถึงจุดที่จะได้ฉายแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีภาพยนตร์หลายเรื่องเข้าโรงภาพยนตร์เชียร์เช่นกันอรุณการนะครับของพี่การที่เดินสายกวาดรางวัลทั้งโลกมาแล้วนะครับในที่สุดก็เข้าฉายเมืองไทยแล้วตอนนี้นะครับอยากให้เข้าไปดูกันเป็นหนังดีนะครับนางหาคารวานเล่นนะครับเป็นตัวเมนเลยนะพี่โมดปราโมดแสงสอนนะครับน้องน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้เด็กอีกคนนึงนักแสดงอัจฉริยะนะฮะแล้วก็หนังตอนนี้ God Skin นะครับไปดูมาแล้วเหมือนกันสุดยอดหนังเบียวมากเท่มากมี reference ทุกอย่างนะครับ reference หรือว่าต้นทางที่มาจากความการ์ตูนญี่ปุ่นเอ่ยความเรื่องหนังไซไฟเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นอะไรที่มันแรงบันดาลใจผมในตอนเด็กทั้งหมดเนี้ยมันถูกนำเข้ามามาใส่อยู่ในงานชิ้นนี้รวมไปถึงการตั้งคำถามกับสังคมรวมไปถึงการทำให้มันบู๊สนุกนะครับเพลิดเพลินใจนะครับดูกล้ามท้องจีด้วยนะครับยินดีกับจีที่ได้มีงานเป็นพระเอกต่อเนื่องยาวนานมาถึงขนาดนี้นะครับในฐานะของคนที่เป็นผู้กำกับน้องจีเรื่องแรกนะภาพยนตร์เรื่องแรกเลยตอนผมทำ The Classic Again จดหมายสายฝนร่มวิเศษได้มีโอกาสทำงานกับจีเรื่องแรกเป็นคนดึงจีเข้ามาเล่นเรื่องนี้เลยโทรไปแล้วบอกว่าอยากได้คุณจีมาแสดงนะฮะก็ได้คุณจีมาตอนนั้นจียังเป็นแบบยังเพิ่งเล่นโฆษณา MV อยู่นะฮะยังไม่ได้เล่นหนังเล่นละครปัจจุบันนี้ดังผู้แตกละเป็นเรื่องดีใจซึ่งนางเอกเองน้องมิ้นรันลวีก็ดังผู้แตกแล้วเหมือนกันทั้งคู่นะฮะก็เขาบอกว่าอยากให้เจนนี่แบล็คพิงค์มาเล่นหนังไทยครับผมเอามาเล่นได้นะเอาเงินมาวางครับผมขอ2ล้านดอลลาร์70ล้านบาทอ่ะ70ล้านบาทเอามาให้ผม70ล้านบาทเดี๋ยวผมเอาเจนนี่แบล็คพิงค์มาเล่นนะครับ70ล้านถ้าเกิดเขาไม่ค่อยอยากเล่นอาจจะต้องจ่ายแบบ120ล้านอ่ะนะครับอาจจะได้เล่นแต่70ล้านบาทได้เล่น2ล้าน US ดอลลาร์ผมเชื่อว่าเจนนี่รับเล่นนะครับอาจจะแพงกว่านั้นถูกกว่านั้นแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ว่าความพึงพอใจนะฮะแต่ว่าโดยประมาณผมว่าแถวนี้แหละใครวางให้ผมเอามาเล่นได้เลยนะครับใครก็ได้ใน Blackpink เอามาเล่นได้เลยจ่ายเขา200ล้าน300ล้านบาทเขาก็มาเล่นนะครับสมมุติว่าหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงทํา250ล้าน US ดอลลาร์ใช่มั้ยเราทําหนังไทยก็ได้แต่ถ้าเรายอมจ่ายนักแสดง100ล้าน US ดอลลาร์ใครก็ได้ครับในโลกใบนี้100ล้านดอลลาร์ดาวโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แบดพิตเอาใครก็ได้นะฮะเอามาได้หมดเลยครับจ่ายให้ผม 3,700 ล้านบาท
3,700 ล้านบาทเนี่ยวงการหนังไทยเนี่ยงบประมาณแผ่นดิน

0: ที่ช่วยเนี่ย2ปีรวมกันเลยของทั้งอุตสาหกรรมเลย2ปีกว่านะฮะสามารถที่จะดึงมาได้ก็คือเท่ากับค่าผลิตซีรีส์เรื่องไวท์โลตัส1เรื่องเลยเอามาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมเอาทั้งหมดเนี้ยมาปั้นมาแล้วค่าทำจริงผมจะทำซีรีส์20ล้านบาทก็ได้แต่ว่าต่อตอนก็ได้แต่ว่าที่เหลือ100ล้าน200 300ล้านบาท500ล้านบาทต่อตอนนี้เดี๋ยวจ่ายให้เจนนี่รับรองเล่นไม่ว่าใครก็ตามก็เล่นนะฮะถ้าเงินเยอะขนาดนี้นะใครก็เล่นนะครับผมแต่ผู้จัดการยังไงก็ต้องไม่ให้ปฏิเสธหรอกนะฮะยกเว้นแต่เราจะเอาเขามาปู้ยำในอะไรที่มันแบบแย่จริงๆเนาะนะครับคุณธรณินทร์บอกว่าจียิ่งเล่นยิ่งดีนะครับส่วนแจ๊ยิ่งจับยิ่งแหวกแนวล่าสุดชุดนอนอ๋อเห็นแล้วครับสารวัตรแจ๊นะแจ๊จ๋อแจ๊จับโจร นะฮะสารวัตรแจ๊นี่เขาจะมีความครีเอทีฟนะในการจับก็ดีครับยิ่งครีเอทีฟยิ่งทำให้เนียนยิ่งทำให้คาดเดายากก็ยิ่งดีนะฮะโอเคนะครับเอาอีกเรื่องนะครับก่อนจะหนีกันไปนะครับเนเน่รอยัลนะฮะได้กดปุ่มอเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้เขาเรียกโกลเด้นบัสเซอร์หรือปุ่มทองคือไม่ต้องแข่งต่อเรื่อยๆเข้ารอบชิงรอบสุดท้ายได้เลยนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยน้องเลือกเพลงที่ยากมากๆนะฮะรู้สึกว่าชื่อเพลงอะไรนะล่าสุดเพลงของเรเน่เดี๋ยวเนเน่รอยัลใช่ไหมครับเพลงล่าสุดของน้องเพลงอะไรนะเมลบีเขากดให้ใช่ไหมเมลบีคือหนึ่งในสมาชิกของวงสไปค์เกิลนะฮะอ๋อนี่ไงของคริสคอร์เนลซาวด์การ์เด้นแบล็คโฮลซันนะครับผมจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงแบล็คโฮลซันนะฮะแล้วก็มาเล่นในแนวของตัวเองผมเคยฟังต้นฉบับมาแล้วไม่เหมือนเวอร์ชันที่น้องเน่เล่นเลยนะครับเป็นการโชว์พลังเสียงโชว์ทักษะการแสดงจะนะฮะแบ็คทักษะการแสดงบนเวทีนะครับไม่ใช่การแสดงหนังเลยเลยพวกนี้นะการเพอร์ฟอร์มอะการเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงถ้าแบบอารมณ์บนเวทีนะครับการกดให้คนดูอยู่หมัดนะครับส่วนตัวแล้วอาจจะชอบของมิวส์มากกว่าเพราะตอนนั้นถือว่าแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แหวกมากวิธีการเล่นมิวส์ของน้องเนเน่นะแต่พอเป็นคริสคอร์เนลเนี่ยมันก็มีวิธีที่แตกต่างอีกนะครับแต่ผมว่าชอบมิวส์มากสุดนะไอตัวอันที่สองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับทำได้ดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าน้องวางแผนในการแข่งขันได้ดีแล้วดูมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันแรกยังไม่มั่นใจเพราะว่ามาสดเลยแล้วก็ แต่ว่าสามารถใช้ประสบการณ์เอาชนะไปได้ใช่ไหมฮะครั้งที่สองสดมากตอนนี้มั่นใจมากขึ้นครั้งที่สามนี่ก็เรียกว่าสามารถกดผมใช้คำนี้นะว่ากดเวทีได้ผมใช้คำนี้เลยว่ากดเวทีได้คือรู้แล้วว่าจะคอนโทรลเวทีอย่างไรคอนโทรลการทำงานอย่างไรถึงแม้จะไม่ได้ใช้ทักษะกีตาร์แบบมิวส์ตอนเพลงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ แต่ผมรู้สึกว่ารอบนี้นี่มันมีความเรียกมีความคมนะฮะแล้วก็ที่เสียดายอย่างหนึ่งคือพอน้องได้โกลเด้นบัสเซอร์ไปแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าเราจะไม่ได้เห็นน้องไปอีกจนถึงรอบชิงเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ไปสู้รบปรบมือแล้วนะครับก็ถือแต่อย่างน้อยก็ทำให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็ตกใจที่เป็นเมลบีที่เป็นคนกดนะครับไม่ใช่คนอื่นนะครับจริงๆแล้วคาดหวังคนอื่นกดเยอะกว่านะครับกดปุ่มเยอะกว่าแล้วก็น้องเนเน่เองเนี่ยหลังจากตอนนี้ก็คือสร้างแฟนคลับทั่วโลกนะครับมีแฟนคลับที่ติดตามเยอะแล้วแฟนคลับนี่ตอนนี้ยูทูบเบอร์นี่ยิ้มออกหมดเลยใครก็ตามที่มารีวิวน้องเนเน่ใน YouTube ยอดขึ้นแสนหมดพอยอดขึ้นแสนหมดใครชมน้องเนี่ยยอดขึ้นแสนหมดเลยนะครับใครมานั่งวิเคราะห์เสียงวิเคราะห์การแสดงวิเคราะห์สิ่งต่างๆนะครับก็ทำรีแอคชั่นวิดีโอดีๆเนี่ยยอดขึ้นแสนหมดช่วงนี้ก็คือน้องเนี่ยดังขนาดแจกเงินให้คนอื่นแล้วนะครับแจกเงินผ่านทางยอดวิวที่แฟนคลับไปตามดูไปศึกษาไป ไปทำความเข้าใจว่าฝรั่งมองเห็นอะไรในตัวน้องบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้องทำได้ดีนะฮะโอเคนะครับมีหลายท่านทักเข้ามาคุณธรณินทร์ยาวเลยทีนี้บอกเมื่อวานฟังแบล็คโฮซันแบบออริจินอลของเนเน่คือไดนามิกมาเต็มใช่ครับไดนามิกน้องดีกว่าเยอะนะครับคือคนละแบบคริสคอร์เนลเขาไปด้วยความคลิกกรันช์ก็จะมีความแบบดาร์กกว่านะครับแบบเดียวกับเคิร์ทโคเบเล่นวงเนวาน่าครับแต่มันจะมีความดาร์กกว่ากรันช์กว่าดูขบถกว่าแต่ของน้องเนเน่จะเป็น เป็นความล็อกแบบเอ็กตี้ล็อกแบบ ACDC ด้วยอะไรด้วยแบบเมทัลลิก้าแบบหลายๆแบบมาปนกันแต่เอาเพลงกรันช์มาเป็นเบสในการสร้างไดนามิกทั้งแบบดีว่าทั้งแบบวงแบบ Nightwish หรือว่าจะเป็นคือมันมีวงหลายแบบที่น้องเอาเทคนิคหลายๆแบบของแต่ละคนเข้ามาผสมปนกันจนเป็นเนเน่รอยัลนะครับซึ่งน่ารักมากนะครับเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดเอกลักษณ์ใหม่แล้วกันนะฮะเป็นผมใช้คำว่าเอกลักษณ์ใหม่มันไม่ใช่เอกลักษณ์ของแบบวงแบบ Kiss หรือ Queen หรืออย่างที่บอก Metallica หรือ Korn หรือ Slipknot หรือ Muse หรือใครก็ตามแต่นะครับแต่มันเป็นเนเน่รอยัลเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสไตล์มันชัดนะฮะสไตล์มันชัดนะฮะมีคนบอกว่าชอบน้องเล่น Still Got The Blues มากถ้าป๋าแกรี่โมยังอยู่ป๋าคงปื้มอ๋อ Still Got The Blues ดีครับเพราะว่าน้อยคนคืออย่างนี้ครับ Blues เนี่ยมันเป็นเพลงผู้ใหญ่มันเป็นเพลง Blues แปลว่าความเศร้านะฮะมันเป็นความทุกข์ระทมของคนผิวดำที่อยู่ในนิวออร์ลีนส์ทั้งอยู่ในเขตใต้นะฮะในสมัยก่อนแล้วก็เพลงความบลูส์เนี่ยมันเป็นความแบบมันเป็นความเจ็บปวดลึกๆนะดังนั้นการที่เด็กเล่นบลูส์แล้วได้อารมณ์ของบลูส์เนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่ทำให้คนตื่นเต้นเสมอเวลาเราเห็นเด็ก7ขวบ10ขวบเล่นกีตาร์เพลงบลูส์ดีๆนะฮะเพลง BB King เลยอะไรเลยก็ทำให้ก็เลยทำให้มันน่าตื่นเต้นเสมอนะครับอันนี้ก็จริงนะครับคุณโทนินก็บอกมาว่าในเวทีมีแต่เสียงกรี๊ดจนกรรมการต้องให้เงียบโอ้จริงฮะนะครับแล้วก็คุณกรพัฒน์ตอบกลับมาว่าเจนนี่แบล็คพิงค์บอกสปอนเซอร์สนับสนุนท่านชายดำโอ้ใครจะมาสนับสนุนครับเอาตัวเองสนับสนุนตัวเองให้รอดก่อนนะฮะคุณบอกว่าเข้ามาฟังเพลินๆก่อนนอนนะครับผมโอเคฮะแล้วก็คุณวิทยานะฮะบอกว่าถ้ามีเวลาเหลือขอสอบถามเรื่องตลาดหนังในตะวันออกกลางมองตลาดหนังไทยยังไงโอ้น่าสนใจแต่ว่าพอดีเวลามันหมดซะก่อนนะแต่ไม่ว่ากันอ่ะเดี๋ยวอาจจะตอบเป็นออนไลน์ไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลากันก่อนดีกว่าเพราะหมดเวลาทางวิทยุแล้วนะครับผมพบกับผมเฉลิมชาตรีเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบกับดำกับผมอดำเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็วันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบกับอดำโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้ว

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:06 น.สวัสดีโลกยามเช้าประจำเช้าวันปลายสัปดาห์ก่อนพักผ่อน2วันนะครับวันนี้วันศุกร์เช้ามืด28 สิงหาคม 2569ขึ้น15ค่ำวันพระเดือน9ปีมะเมียน้อมรำลึก77วันของพระองค์พาเจ้าหญิงของราชอาณาจักรไทยผู้จากไปสู่สวงสวรรค์เราก็คุยกันต่อถึงผลงานระดับสากลระดับนานาชาติ ที่โลกบันทึกไว้เป็นข้อกำหนดกรุงเทพที่60จากทั้งหมด70ข้อตกลงกันที่กรุงเทพโดยนักกฎหมายระหว่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของสหประชาชาติสำนักงานว่าในเรื่องอาชญากรรมยาเสพติดวันนี้เรามาถึงข้อกำหนดกรุงเทพที่60นะครับผลงานพระองค์ภาและคณะผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศของสหประชาชาติว่าในเรื่องมาตรการดูแลสตรีที่อยู่นอกเรือนจำจะต้องใช้

ให้ทรัพยากรที่เหมาะสมและให้มีทรัพยากรเหล่านั้นใช้ในการดูแลผู้หญิงที่ต้องโทษหรือเป็นผู้ต้องหาผู้หญิงที่อยู่นอกเรือนจำเพื่อที่จะให้มาตรการต่างๆที่มีทั้งหมดให้คำนึงถึงปัญหาส่วนใหญ่ที่นักโทษสตรีมักจะมีคล้ายๆกันในระบบยุติธรรมของแต่ละสังคมแต่ละประเทศมาตรการเหล่านี้ก็อาจจะรวมถึงมาตรการให้คำปรึกษาหารือผู้หญิงที่เป็นวิกทิมหรือเป็นผู้รับเคราะห์กรรมจากความรุนแรงการใช้ความรุนแรงทางเพศคือความรุนแรงทางร่างกายถูกทุบตีทำร้ายร่างกายจะต้องได้รับการปฏิบัติรักษาพยาบาลที่เหมาะสมทั้งทางกายและทางใจหรืออาจจะมีความบกพร่องทางความคิดอะไรต่างๆเนื่องจากว่าได้รับความรุนแรงก่อนที่จะมาถูกจองจำเพราะว่าบางทีผู้หญิงก็ต้องโทษแต่เนื่องจากตัวเองถูกกระทำรุนแรงทางกายและทางใจเนี่ยครับแม้ว่าจะมีความผิดก็จะต้องได้รับการดูแลคือคนอื่นก็ผิดด้วยแหละที่ทำร้ายเธอนะครับตอนนี้มีกระบวนการหรือระบบให้การศึกษาให้การฝึกอบรมเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการหางานทำสำหรับผู้หญิงเหล่านี้ที่เมื่อถึงวาระที่จะพ้นออกจากโทษก็จะต้องมีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเหมาะสมโครงการดังว่านี้จะต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่จะให้ความดูแลลูกหรือเด็กที่ต้องพึ่งผู้หญิงที่อยู่ที่ต้องโทษแม้ว่าจะอยู่นอกเรือนจำก็ตามนะครับแล้วก็จะต้องใช้บริการที่เป็นพิเศษเฉพาะสำหรับผู้หญิงฟังดูแล้วก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นราชทัณฑ์ไทยจะมาอ้างบอกว่าไม่มีไม่ได้ไม่ช่วยผู้หญิงเหมือนกับที่สหประชาชาติบังคับไว้ไม่ได้นะครับอับอายเขาเพราะว่าเจ้าหญิงพระองค์พาของเราเนี่ยเป็นผู้นำความคิดเหล่านี้ไปสู่ชาวโลกและสหประชาชาติประเทศไทยน่าจะเป็นต้นแบบของการราชทัณฑ์นะครับที่จะดูแลนักโทษสตรีตาม70ข้อของพระองค์พาเลยผมอาจจะพูดว่าของพระองค์พาจริงๆก็คือขององค์การสหประชาชาติภายใต้สำนักงาน UNODC นะครับ United Nations Office for Drugs and Crime คือยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมองค์กรเนี้ยภายใต้ร่มเงาของสหประชาชาติและพระองค์พาก็นำทางคณะกรรมการประชุมมาที่กรุงเทพคือออกมาเป็นกฎ60ข้อจะบอกว่าเป็นกฎของพระองค์พาพระองค์เดียวอาจจะไม่ยุติธรรมนะครับก็คือพระองค์นั่นแหละเป็นผู้นำทางความคิดแต่ก็อยากจะเห็นว่ากระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรมราชทัณฑ์ของไทยฉวยโอกาสสำนวนฝรั่งอาจจะเรียกว่าฉวยโอกาสเล่นคลื่นนี้ไปเลยหรือขี่คลื่นนี้นะครับเมื่อคลื่นมันมาเป็นคลื่นแห่งความยิ่งใหญ่ของเจ้าหญิงไทยเนี่ยกรมราชทัณฑ์ก็ทำอะไรต่างๆเหมือนที่พระองค์พาสั่งไว้ผ่านคณะกรรมการที่ประชุมที่กรุงเทพเนี่ยแล้วทำให้เป็นแบบอย่างแล้วก็ประโคมข่าวว่าประเทศไทยรำลึกถึงพระองค์พาจงรักภักดีต่อความคิดของพระองค์และคณะนักจะเรียกว่านักคิดระหว่างประเทศนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประชุมกันที่กรุงเทพเนี่ยเมื่อเป็นแบบอย่างนำโดยเจ้าหญิงของเราแล้วกรมราชทัณฑ์ไทยก็จะต้องทำให้เป็นแบบอย่างที่เป็นที่หนึ่งของโลกนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้แบบยุคให้กรมราชทัณฑ์ทำความดีนอกเรือนจำไม่แน่นะครับถ้าท่านอธิบดีกรมประชาธิปไตยได้ยินอยู่นะอาจจะทำก็ได้เพราะผู้หญิงไทยนี่เก่งจริงๆนะไม่ใช่จะประจบผู้หญิงไทยทั้งหลายแล้วนะครับเจ้าหญิงของไทยก็เก่งเห็นไหมครับแล้วผู้หญิงไทยเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังคงจะสนุกมากนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ดูวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงนี้เรากระโดดข้ามไปเรื่องวอลเลย์บอลเลยวอลเลย์บอลหญิงไทยในรอบ8ทีมสุดท้ายก็กลายเป็น4ทีมสุดท้ายแล้วครับวันเสาร์นี้เดี๋ยววอลเลย์บอลหญิงไทยที่แข่งกันชิงแชมป์ทวีปเอเชียนะครับเรียกว่า Women's Volleyball Continental Championship แข่งกันที่เทียนจินไชน่านะครับเมืองจีนต้องขอโทษแล้วก็มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่าไทยก็ชนะเรื่อยมาในรอบแรกนะครับในกลุ่ม B ของไทยเนี่ยมันก็ยังมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีอินไม่ใช่อินเดียอินโดนีเซีย

เวียดนามที่เข้าในรอบ8ทีมสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานนี้ไทยแข่งกับเกาหลีนะครับท่านผู้ฟังคงจะมีโอกาสได้ดูการถ่ายทอดสดละนะเพราะว่าโมโนแม็กหมู่นี้ใจดีฮะไอสิ่งรายการที่เราอยากดูเนี่ยเขาก็ให้ดูฟรีนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไทยชนะเกาหลี3เซตรวดเลยนะครับ25 20 25 18 25 21 3เซตรวดถ้าท่านผู้ฟังดูก็คงจะตื่นเต้นตามไปคล้ายๆกับผมนะทั้งที่ผมก็อายุมากแล้วนะครับแต่มันภูมิใจที่ไทยนี่เก่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาในระดับทวีปเอเชียโดยเฉพาะวอลเลย์บอลกอล์ฟนะแบดมินตันเทควันโดอะไรพวกนี้เก่งในระดับสากลเลยนะเพราะฉะนั้นไทยก็ชนะเกาหลีใต้ไปทั้งที่เกาหลีใต้ก็น่ากลัวอยู่นะครับแต่ว่าคะแนนก็ห่างกันสูสีกันดูไปดูมาวิจารณ์แบบไม่ใช่มืออาชีพท่านไปฟังไปดูพวกหนุ่มสาวที่เขาวิจารณ์วอลเลย์บอลวิจารณ์กันฉาดฉานเก่งมันจะมี3เม็ดหน้า3เม็ดหลังบีหลังตบโค้งอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็เอาเป็นว่าไทยชนะเกาหลี 3-0 ก็ผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลนะก็จะเหลือ4ทีมสุดท้ายเดี๋ยวเราจะรู้กันเองว่าจะเป็นใครเป็นใครนะครับแต่เมื่อวานเนี้ย8ทีมสุดท้ายไทยชนะเกาหลีไปแล้วในคู่แรกที่ดูเมื่อวานคู่ที่ไม่ได้ดูก็ไปดูในโมโนแม็กต้องเสียตังค์หน่อยอันนี้เขาให้เราดูฟรีนะครับเขาจะหลอกล่อให้เราชอบแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกก็ไม่ว่ากันมันน่าจ่ายเงินให้โมโนแม็กนะครับถ้าเราดูกีฬาเยอะๆนะครับสำหรับผมก็ดูเฉพาะกีฬาไทยที่ชนะเท่านั้นกีฬาไทยที่ไม่ค่อยชนะเราก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับเพราะว่าเราจะภูมิใจในคนเก่งเราจะได้บอกให้นักการเมืองรู้ว่าดูนักกีฬาเขาสิเขาฝึกฝนเขาเทรนเขาอยู่ในระเบียบวินัยเขามุ่งมั่นเพื่อชาตินะครับอยากเห็นนักการเมืองดูกีฬาเยอะๆจะได้ปรับวิชาชีพของตัวเองผมดูกีฬาแบบมีเล่ห์ในแอบแฝงนะครับโอเคญี่ปุ่นก็ชนะไต้หวันหรือที่เรียกชื่อเป็นทางการจีนจะไม่โกรธก็คือไชนีสไทเปถ้าเรียกไต้หวันจีนเขาจะโกรธนะนะก็ผมก็ไม่ได้ห่วงใยอะไรผมก็เรียกตามความคุ้นเคยเรียกไต้หวันนะ Chinese Taipei นะครับจีนให้เรียกว่า Chinese Taipei ที่จริงก็คือไต้หวันเป็นดินแดนอิสระอยู่ทุกวันนี้แต่จีนบอกว่าเขาเป็นเจ้าของแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ไปครอบครองเมื่อวานญี่ปุ่นชนะไต้หวัน3เซตรวดเหมือนกัน25 14 25 21 25 13ยังผลให้ไทยกับญี่ปุ่นจะต้องมาเจอกันผมดูอารมณ์นักวิเคราะห์เกมวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมี 2-3 เจ้าที่ผมติดชอบดูครับพวกคนหนุ่มสาวพวกนี้ก็จะฉะฉานโบกเวกโวยวายบางคนก็แบบจริงใจสนุกดีครับไม่ราบเรียบเหมือนผมทำข่าวหรอกนะครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงอะไรพวกนี้มีหลายเจ้าครับนะ 4-5 ยูทูบเบอร์ที่ผมดูอยู่แล้วก็สนุกเพราะเขามีความรู้ดีแต่ภาษาของเขาเป็นภาษาของคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นก็จะเจอไทยครับดูฟรีโมโนแมท29นะช่อง29 16นาฬิกา15นาทีเริ่มถ่ายทอดสดนะครับวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ผมมีกีฬาดูแล้วนะครับวันนี้ก็พักผ่อนตามสบายไอ้ที่ก็ไม่ได้ถ่ายทอดให้ดูเราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ดูไฮไลท์เอาสรุปคือไทยจะกลายเป็น4ทีมสุดท้ายคู่แรกที่จะเล่นพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับดูฟรีโมโนแมตช์29ญี่ปุ่นกับไทยอันนี้ก็ผมว่าท่านผู้ฟังวิจารณ์เองได้เลยว่ามันจะยังไงวันไหวยังไงญี่ปุ่นดูจะเหนือกว่านะแต่ว่าถ้าไทยเจอญี่ปุ่นนะก็แปลว่าไทยจะเข้าชิงชนะเลิศแชมป์ทวีปเอเชียเราก็เคยได้แชมป์เอเชียมาอยู่หลายครั้งแล้วนะครับญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าจีนเนี่ยก็จะได้เยอะแล้วจีนเนี่ยจีนจะเล่นวันนี้นะครับจีนกับเวียดนามจะเจอกัน6โมงเย็นนะแล้วก็อินโดนีเซียกับอิหร่านก็จะเจอกันบ่าย2วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคอยดูไฮไลท์ทีหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่า2คู่นี้ต้องดูผ่านโมโนแม็กซ์แอปพลิเคชันเท่านั้นต้องจ่ายเงินเป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าผู้เข้าใจดีจริงๆนะก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่โมโนแม็กที่เวลาไทยเล่นเนี่ยก็
ให้พวกเราที่เบี้ยน้อยหอยน้อยสตังน้อยหรือบางทีไม่ค่อยได้ใส่ใจกีฬาทุกชนิดในโลกนี้เอาเฉพาะที่ไทยเก่งเท่านั้นให้ดูฟรีเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าไทยแลนด์ก็จะเล่นให้เราดูฟรีนะครับกับญี่ปุ่น 4:15 นาทีวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วก็วันนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายอินโดนีเซียกับอิหร่าน 14:00 ถ้าใครชนะก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างจีนกับเวียดนามก็จีนต้องชนะเวียดนามอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวียดนามก็จะตกรอบไม่ได้ว่าอะไรเห็นหนุ่มๆสาวๆเขาวิจารณ์อย่างนี้นะครับก็ใช่อ่ะเวียดนามคงเวียดนามก็สู้ไทยไม่ได้อยู่แล้วนะไม่นับฟุตบอลนะครับเราพูดเฉพาะวอลเลย์บอลนะครับแบดมินตันเวียดนามก็ไม่เก่งนะครับปลูกทุเรียนเวียดนามก็ไม่เก่งที่จริงเริ่มจะเก่งแล้วนะครับธุรกิจการลงทุนเวียดนามเก่งการศึกษาเด็กนักเรียนนะ เวลาที่เขาไปทดสอบพีซ่านะโปรแกรม for international student assessment เด็กเวียดนามเก่งกว่าเด็กไทยได้คะแนนอันดับที่ท็อป10หรือไม่ก็ท็อป15ของโลกทุก3ปีที่เราเห็นข้อมูลมันก็สลับกันเก่งนะครับเขมรก็เก่งแต่ยังหาอยู่ว่าเขาจะเก่งอะไรนะครับสรุปก็คือว่าอินโดนีเซียกับอิหร่านอิหร่านคงชนะอินโดนีเซียแต่ต้องเชียร์อินโดนีเซียให้ชนะอิหร่านนี่มันยังไงผมลำบากใจนะเพราะว่าอินโดนีเซียก็เพื่อนเรานะครับอาเซียนเหมือนกันอยู่ในประชาคมเดียวกันอิหร่านผมก็ห่วงใยสงสารว่าเขาเป็นอารยธรรมที่กำลังถูกทุบทำลายโดยประเทศที่อารมณ์รุนแรงอย่างอเมริกาโดยผู้นำที่ขึ้นลงๆโกหกเก่งใช้อำนาจไม่ฟังใครนะภาษาหยาบคายคืออเมริกายุคโดนัลด์ทรัมป์ผมก็เชียร์ให้อิหร่านต้านอเมริกาให้ได้อิหร่านบอกว่า2ปีข้างหน้าไม่ต้องห่วงผลิตอาหารได้เองถ้าอเมริกาต่อต้านไม่ให้โลกค้าขายกับอิหร่านผมจะแอบบอกประเทศไทยนะครับว่าช่วยอิหร่านเงียบๆก็ได้นะครับถ้าไม่กล้าหาญที่จะเปิดหน้าชนเหมือนแคนาดาโอ้โหแคนาดา2ชั่วโมงนี้เปิดหน้าชนอเมริกาแบบสนุกมากเดี๋ยวครึ่งหลังผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเข้มข้นขนาดนั้นประเทศไทยเนี่ยควรจะดูแคนาดาเป็นตัวอย่างนี่ออกนอกทางไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังโฆษณาแล้วจะคุยเรื่องแคนาดาแต่ว่าสรุปก็คือว่าอินโดนีเซียกับอิหร่านเนี่ยใครชนะก็แล้วแต่นะครับก็ผมก็รับได้หมดเพราะว่าผมเป็นเพื่อนของทั้งสองประเทศอย่างชัดเจนไม่ว่าปฏิสัมพันธ์การทำข่าวหรือว่าเพื่อนจริงๆที่อิหร่านก็มีนะครับเชียร์กีฬานี่ไม่ได้เชียร์ให้เสียเพื่อนนะครับเชียร์ให้สนุกแล้วก็พอใจทำใจให้มันได้เมื่อแพ้หรือชนะนะแล้วแต่จะเชียร์ใครจีนจะต้องชนะเวียดนามก็จะไปเจอจีนก็จะไปเจอกับอิหร่านอิหร่านคงชนะอินโดนีเซียว่างั้นนะแต่อิรักนี่อาจจะไม่อิรักตกไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยดูดีเท่าในรอบที่ผ่านมาแต่ถ้าอินโดนีเซียหรืออิหร่านชนะก็ตามก็จะไปเจอก็จะไปเจอจีนใช่ไหมแล้วจีนก็จะชนะแล้วก็จะมาเจอไทยเพราะไทยจะชนะญี่ปุ่นวันเสาร์นี้อันนี้พูดแบบไม่เกรงใจญี่ปุ่นเพราะไม่มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นเลยนะแต่จริงๆผมดูเพื่อความสุขเท่านั้นนะครับใครแพ้ใครชนะผมว่าวอลเลย์บอลไทยนี่อยู่ระดับโลกอยู่แล้วมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าแล้วก็ดูดีเหลือเกินนั้นต้องตามดูต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับกีฬา Japan and Thailand ดูฟรี 16:15 นะครับที่ Mono Max ครับประเทศไทยวันนี้อากาศเหมือนเมื่อวานก็เลยเอากราฟิกเมื่อวานขึ้นจอแบบเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ผมอ่านเช้าวันนี้ประกาศฉบับที่3เนี่ยก็พยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่2เหมือนกันสรุปก็เหมือนเมื่อวานคือฝนตกหนักถึงหนักมากตอนบนของประเทศไทยทางเหนือและทางอีสานส่วนทางอีสานใต้มาถึงโคราชสระบุรีมาภาคกลางนี่ก็จะไม่มากเท่าส่วนบนของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หนักเท่ากับที่เนปาลแล้วก็ทิเบตนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุที่เนปาลและทิเบตเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นตัวเลขล่าสุดมากกว่า390คนตายด้วยเหตุที่น้ำท่วมอย่างรุนแรงเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับ1,400 กว่าคนสูญหายทั้งในเขตเนปาลและเขตทิเบตที่ติดต่อกันบนเทือกเขาหิมาลัยน้ำท่วมครั้งนี้มีข้อที่น่าศึกษาสำหรับ
นักนิเวศวิทยานักอุตุนิยมวิทยานะครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันเกิดจากการที่มันไม่ใช่ฝนตกหนักน้ำท่วมแบบบ้านเรานะครับมันเกิดจากการที่ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยมันละลายเร็วมากขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งบนซีกโลกภาคเหนือหรือขั้วโลกเนี่ยหรือบนเทือกเขาใหญ่ๆอย่างหิมาลัยเนี่ยมันละลายเร็วกว่าเดิมแต่อันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์อากาศหรืออุตุนิยมวิทยาในโลกเนี้ยผมอ่านจากข่าว AP เนี่ยว่าเขาบอกว่าอย่าเพิ่งสรุปนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเนื่องจากว่าน้ำแข็งละลายในธารน้ำแข็งหรือเกลเซียในเทือกเขาหิมาลัยตรงแถวๆอยู่เหนือเนปาลเข้าไปข้างบนเนี่ยมันหักโค่นลงมานะใช่ฮะปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ได้และการดูภาพจากดาวเทียมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เมื่อวานนี้ก็รายอ่านกันละเอียดเลยนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์เสรีสุขปราทิตย์ที่มหาลัยรังสิตด้วยท่านก็อธิบายเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เสรีสุขปราทิตย์นะครับก็คือว่าเมื่อธารน้ำแข็งมันละลายมากและเร็วสะสมที่ผ่านมามันก็หักโค่นลงมาขวางแม่น้ำแม่น้ำที่อยู่ในร่องเขาเทือกเขาหิมาลัยที่มันไหลลงมาทางเนปาลและทางทิเบตพอมันขวางทางแม่น้ำแม่น้ำที่เคยไหลอยู่ก็เหมือนกับว่ามีเขื่อนแต่เป็นเขื่อนน้ำแข็งเขื่อนจากธารน้ำแข็งก็คือมาขวางทางน้ำอยู่น้ำที่อยู่ส่วนบนก็เหมือนกับอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลเนี่ยมันก็สะสมสูงขึ้นจนมีน้ำหนักมากโดยเขื่อนนั้นคือก้อนน้ำแข็งหรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มันหักมาขวางทางน้ำพร้อมใจกันทลายลงมาอย่างฉับพลันก็ทำให้น้ำในแม่น้ำที่ล้นเขื่อนน้ำแข็งหรือเขื่อนธารน้ำแข็งที่หักลงมาในรอบหลายๆสัปดาห์หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วกันมันอาจจะเป็นหลายเดือนนะครับขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมข้อมูลท้องถิ่นเพื่อจะอธิบายให้โลกเข้าใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่รวยละเอียดยังไงเพื่อการศึกษาแต่ก็จะเตือนพวกผู้สื่อข่าวทั้งหลายรวมผมด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งพูดว่ามันเป็นเรื่อง global warming หรือสภาวะโลกร้อนมันยังพิสูจน์วิเคราะห์ไม่ได้ว่าโลกร้อนทำให้เป็นอย่างนี้แต่ข้อมูลพื้นฐานที่ได้มา2วันที่ศึกษากันมาก็คือว่าธารน้ำแข็งมันละลายแล้วมันหักโค่นมาปิดทางน้ำก็สะสมเหนือเขื่อนน้ำแข็งแล้วก็พังลงมามันจึงเกิดเหตุที่วินาศภัยทางธรรมชาติทำให้เกิดความเสียหายเป็นโศกนาฏกรรมนะครับ390คนเสียชีวิตตามที่นับได้นะตอนนี้สูญหาย 1,400 ทั้งเขตทิเบตและเนปาลแต่ส่วนประเทศไทยก็ไม่มีฝนสภาวะอากาศไม่หนักหนาสาหัสแต่ว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้ทุกปีประเทศไทยก็จะลำบากมากในการที่จะดูแลประชาชนก็ขอย้ำอีกทีว่ารัฐบาลมีโครงการระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำด้านการชลประทานเนี่ยจะได้คะแนนเยอะนะจะสุดยอดไปเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องที่ค้างถ้าพูดถึงว่าเรื่องจะถ้าเวลาเรามีการประชุมคณะกรรมการแบบราชการนะครับเลขาก็จะอ่านเรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องยกมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานผมค้างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังอาจจะไปอ่านแล้วก็ได้เพราะว่าผมบอกว่าไปอ่านที่ไหนนะครับก็คือว่าท่านค้นเอาแล้วกันนะครับว่าทวนหัวข้อข่าวอีกนิดหนึ่งเนี่ยจะลงรายละเอียดอีกหน่อยนะก็คือว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของ Facebook Instagram และโซเชียลมีเดียหลากหลายเนี่ยครับ Snapchat ด้วยที่อเมริกาเขาไม่ได้ใช้ Line กันเหมือนบ้านเราแต่ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอเมริกาใช้ Snapchat เอาเป็นว่าโซเชียลมีเดียเจ้าใหญ่นะก็คือ Meta ของ Mark Zuckerberg ที่เป็นเจ้าของ Facebook Instagram เหล่านี้ครับถูกข้อกล่าวหาหลายปีที่ผ่านมาใช้เงินเป็นพันล้านสู้คดีว่าทำลายความคิดอ่านและความปลอดภัยของเด็กๆในอเมริกาเนื่องจากติดโซเชียลมีเดียกันมากจนกระทั่งมีการทำร้ายร่างกายมีการเข้าใจผิดมีอาการทางจิตมีความเสียหายในการเรียนรู้ทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยติดโซเชียลมีเดียแล้วก็เวลาเปิดหน้าจอก็จะลากยาวเรียกว่าสครอลลิ่งนะครับคือไอ้การสครอลเนี่ย
มันง่ายไงครับก็ลากจังกับข้างบนลงข้างล่างลากไปเรื่อยครับไม่เปลี่ยนหน้าเลยเด็กก็จะติดเพราะมันง่ายดีแต่ถ้าเด็กกดแล้วก็มีลิงก์เข้าไปอีกหน้าหนึ่งก็จะช้าหน่อยแล้วก็ไม่ได้กำหนดอายุใครที่จะเข้ามาใช้โซเชียลมีเดียนะไม่เหมือนกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์หลายประเทศในยุโรปเขาก็เริ่มจำกัดอายุเด็กต่ำกว่า15ไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียบางประเทศก็16บางประเทศก็18ยกเว้นประเทศไทยนะครับนอกจากจะไม่บังคับแล้วยังจะจ่ายเงินให้เยาวชนหรือว่าคนที่อยากได้มาใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ AIแบบฟรี1ปีอีกทั้ง5ของเราส่งเสริมให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียไม่ปิดกั้นอย่างเสรีแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ AI อย่างเสรีแถมจ่ายตังค์จ้างให้ประชาชนมาดู AI ด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าจะพูดประชดอย่างเดียวแต่น้อยใจอ่ะครับว่าเราไม่ตามโลกเลยเหรอแล้วเรามีกระทรวงดิจิทัลเอาไว้ทำไมครับสรุปก็คือว่าบริษัท Meta เนี่ยเจ้าแรกที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็แพ้คดี47รัฐเสียเงินอย่างน้อย 17.1 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยอาจารย์ที่มหาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งสแตนฟอร์ดเดี๋ยวนี้จะมีชื่อเสียงมากโดยกลุ่มอาจารย์และนักคิดเนี่ยพยายามต่อต้านอธิบายไม่ใช่ต่อต้านนะครับอธิบายว่าจะต้องรู้เท่าทันโซเชียลมีเดียและ AI อย่างไรบ้างเขาก็เลยบอกว่ามันเหมือนว่าไม่มีทางที่จะชนะคดีเหล่านี้ภาษาฝรั่งเรียกว่า the writing is on the wall เพราะฉะนั้นมาร์คซักเคเบิร์ก Facebook Meta แล้วก็ Instagram อะไรพวกนี้ครับเป็นบริษัทในเครือเดียวกันเนี่ยคิดว่าถ้าสู้คดีต่อไปก็จะเสียหายหนักมากยิ่งขึ้นและยอมจ่ายชดเชยไป47รัฐการยอมจ่ายชดเชย47รัฐ17ล้านนี่มันไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันมีอย่างอื่นตามมาอีกมากมายหลายถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะมีคดีที่ยังค้างอยู่นะครับ อย่างเช่นรัฐดิสทริกต์โคลัมเบียก็คือว่าวอชิงตันดีซีใช่ไหมแล้วก็มีโอ๊กแลนด์ที่ในแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองนะครับโคโลราโดเคนทักกี้นิวเจอร์ซีย์อะไรต่างๆเนี่ยต้องการค่าชดเชย200พันล้านดอลลาร์คดียังค้างอยู่นะครับ200พันล้านดอลลาร์ก็คือ 200,000 ล้านดอลลาร์ท่านผู้ฟังเอา30กว่าบาทไปคูณเอาแล้วกันนะครับจะเห็นว่ามันแบบนี้เลี้ยงประเทศไทยได้หลายปีนะในสุดเขาก็เลยยอมความยอมจ่ายชดเชยหลายอย่างแล้วก็มาร์คซักเคเบิร์กพวก Facebook Instagram นะ TikTok ก็โดนนะครับเดี๋ยวคดีมันจะมาแยกมาอีกทีนึงก็เลยคิดว่าถ้าขืนทำต่อไปจะเสียหายมากขึ้นต้องจ่ายชดเชยมากขึ้นหุ้นจะตกหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยอมตัดความรำคาญสำหรับไอ้พี่มหาเศรษฐีจ่ายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการจ่ายไปด้วยจำนวนมหาศาล 17.1 พันล้านเนี่ยบอกว่าจะถูกไม่ใช่แค่จ่ายอย่างเดียวนะครับถูกบังคับให้เปลี่ยนนโยบายต่างๆนะครับแล้วการจ่ายเนี่ยจะใช้เวลา10ปีจ่ายแบบผ่อนส่งเมตาก็เลยคิดว่าเมตาหรือมาร์คซักเคเบิร์กหรือ Facebook เนี่ยครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของ Instagram ด้วยก็คิดว่าต้องจ่ายไปแล้ววิธีแก้ไขปัญหาเมื่อจ่ายแล้วก็จะแก้อะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเมื่อจ่ายแพ้คดีนะบริษัทโซเชียลมีเดียเนี่ยสัญญาว่าจะแก้ไข1จะไม่มีการสครอล SCROLL นะครับคือจะไม่มีการลากหน้าเดียวจากข้างบนลงข้างล่างอ่านยาวหมดต่อไปนี้จะต้องมีการจำกัดอายุเข้มงวดกวดขันมากขึ้นนะแล้วก็จะต้องมีการจำกัดชั่วโมงแล้วใครโกหกอายุก็จะถูกจับได้มันจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่จะตรวจว่าใครใช้โซเชียลมีเดียอายุเท่าไหร่อายุเท่านี้แล้วก็จะใช้เวลาวันละไม่ถ้าเป็นเด็กนะครับจะต้องใช้ไม่เกินวันละ2ชั่วโมงมันจะมีลิมิตหลังจากเขาทำแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์เขาอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเด็กอเมริกันก็จะถูกบังคับในอายุที่บังคับว่าจะต้องลงทะเบียนชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วห้ามใช้ Facebook เกิน2ชั่วโมงผมยกตัวอย่าง Facebook เป็นเพียงชื่อสัญลักษณ์แทนโซเชียลมีเดียอื่นที่จะโดนคดีตามมานะครับมันเด็กเนี่ยเด็กวัยรุ่นเขาใช้คำว่า teen user ก็จะใช้ได้ประมาณ2ชั่วโมงต่อวันแล้วถ้าโกหกอายุก็จะโดนมีวิธีลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เขาจะต้องแก้ไขอีกเยอะแยะนะครับนอกจากนั้นก็จะต้องมีอะไรอีกยกตัวอย่างนะครับว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการที่เด็กจะถูกมอมเมาด้วย Facebook
เหมือนยาเสพติด to avoid addictive use and sleep interruption ว่าอย่างนั้นนะครับพิจารณาคดีนี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสพติด Facebook หรือโซเชียลมีเดีย

0: แบบติดไม่ยอมนอนนะก็เรียกว่าไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเล่นโซเชียลมีเดียนะบริษัท Facebook นะคือบริษัท Meta เนี่ยก็จะจำกัดการใช้ในระหว่างช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าห้ามเด็กใช้แล้วก็จะมีการเตือนหรือ notification แบบไม่ส่งเสียงในช่วงเวลาเรียนด้วยถ้าเกิดเวลาเรียน8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเข้าโรงเรียนเข้าห้องเรียนแล้วเนี่ยยังเอามือถือเข้าไปแล้วยังจะแอบกดเล่นอีกไม่ได้เวลาเรียนก็ไม่ให้เล่น ก็จะมี notification แต่ไม่ส่งเสียงระฆังกริ้งออกมานะครับจะได้ไม่รบกวนครูหรือเพื่อนนักเรียนก็จะมีเขาเรียกว่า silence notification ระหว่างเรียนครับนอกจากนั้นก็จะมีข้อจำกัดในรายละเอียดต่างๆของการใช้โซเชียลมีเดียของบริษัท Meta Facebook Instagram พวกนี้มันจะมีฟีเจอร์ในลักษณะพิเศษว่าใช้อะไรหรือไม่ใช้อะไรได้มากอะไรที่ทำลายในเชิงจิตวิทยาทำลายจิตมันสมองความคิดของเด็กไอ้ฟีเจอร์หรือว่าลักษณะพิเศษหรือเครื่องเล่นกดปุ่มต่างๆนั้นจะหายไปนะครับแล้วไอ้เรื่องการที่จะเขาจะมีเวลาเราบอกว่ากดไลค์กดแชร์เนี่ยครับปุ่มที่เรียกว่าปุ่มไลค์เนี่ยครับก็จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดนะแล้วก็จะต้องคำนวณดูจะเขาจะนับดูว่าใครกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะละเอียดมากเลยนะครับเอาเป็นว่าผมคิดว่าข่าวเนี้ยที่ควรจะพูดเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานไม่มีเวลาพอมีการคุยกันเรื่องอื่นต่อเนื่องขออภัยด้วยแต่ว่าแต่ก็ฝากการบ้านให้ท่านผู้ฟังที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการโดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงดิจิทัลของไทยนะครับโดยเพราะลูกชายคุณเนวินนั่นแหละนะคุณชัยชนกชิดชอบคุณมาเป็นรัฐมนตรีแล้วช่วยดูแลลูกหลานไทยบ้างสินะครับไม่ใช่เอาตังงบประมาณภาษีอากรหรือแม้เงินกองทุนของกระทรวงมาแจก AI ให้คนใช้ฟรีกัน 16,000 ล้านอันนี้เป็นนโยบายที่ผิดพลาดอย่างมหาศาลในมุมมองของคนแก่อย่างผมนะครับคุณชัยชนกไหนๆคุณก็มีบารมีได้เป็นรัฐมนตรีแล้วกลับไปติดตามเฝ้าระวังปกป้องเด็กและเยาวชนสักวันหนึ่งคุณเนวินชิดชอบคุณแม่กรุณาแล้วก็คุณชัยชนกเนี่ยจะได้ภูมิใจว่าโอกาสเรามีมากกว่าคนอื่นในเมืองไทยเราเป็นผู้มีฐานะดีในจังหวัดบุรีรัมย์เรามีพลังอำนาจทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติเราเป็นผู้ดูแลพรรคการเมืองที่คุณอนุทินนำทางอยู่เราจะฉวยโอกาสนี้ครับที่บังเอิญประชาชนเผลอมอบให้จะทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างสูงสุดแล้วบังเอิญลูกชายของเราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะก็บอกลูกแล้วชวนลูกมาคุยหรือว่าคุณชัยชนกจะคุยกับที่จริงคุยกับข้าราชการกระทรวงก็ได้ครับแล้วบอกให้เขากล้าคุยหน่อยนะไม่ต้องเกรงใจผมอะไรแบบนี้ครับทุกวันนี้เขาจะไม่กล้าคุยหรอกไม่มีหรอกที่ข้าราชการกระทรวงนี้จะไม่รู้เรื่องภัยอันตรายจากโซเชียลมีเดียไม่มีหรอกที่ราชการส่วนนี้จะไม่รู้ว่า AI มีทั้งบวกและลบจะต้องรู้เท่าทันไม่มีหรอกที่ราชการกระทรวงดิจิทัลจะไม่ต่อต้านการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อซื้อของที่ยังไม่สมบูรณ์มาแจกให้ประชาชนรับเอาไปใช้แบบทดลองฟรีๆ1ปีแล้วก็จะได้เกิดความเสียหายส่วนตัวของคน5ล้านคนที่ลงทะเบียนนั้นโดยไม่มีใครรับผิดชอบเพราะว่าเขาใช้แบบฟรีเขาก็จะเพลิดเพลินแล้วเขาก็จะคำนึงว่าเขากำลังสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปโดยไม่ระมัดระวังนะอันนี้การใช้ AI ยังใช้ได้อยู่แต่กระทรวงต้องสอนอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเยาวชนและคนแก่ทั้งหลายทั่วประเทศให้ใช้แบบสมาร์ทให้เราเป็นสติปัญญาเหนือความฉลาดของเครื่องจักรกลนะครับนี่ก็คือเรื่องที่โลกเฝ้าระวังอยู่ข้อเขียนหรือรายงานข่าวจากนิวยอร์กไทม์นะครับเมื่อวันที่27ที่ผมควรจะพูดเมื่อวานนี้นะครับสรุปตอนท้ายว่าประเทศอื่นในโลกเขาทำกันเยอะแล้วที่ปิดกั้นปกป้องเด็กและเยาวชนของเขาไม่ให้ใช้สื่อมวลไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างเสียหายอย่างไม่ระมัดระวังเขาจึงจำกัดอายุเขาจึงห้ามเด็กอายุน้อยๆหลายประเทศนะครับอย่างที่เอ่ยชื่อเนี่ยทั้งในยุโรปแล้วก็ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับประเทศไทยยังเลยครับยังเฉยอยู่เลยนะครับก็สรุปเท่านี้นะครับแล้วท่านจะเดือดเนื้อร้อนใจหรือจะปล่อยเฉยหรือจะไม่สนใจสิ่งที่พูดก็ลูกใครลูกมันนะครับเพราะผมรู้เท่าทันมาบอกให้ฟังว่าผมก็ใช้ AI แต่โซเชียลมีเดียเนี่ยผมเหลือแค่ YouTube TikTok ไม่เคยใช้นะ Facebook เคยใช้ยาวตั้งแต่กำเนิด Facebook หลังจากที่ก่อนจะมี Facebook ก็จะเป็นมีเขาเรียก MySpace ตั้งแต่เกิด MySpace นะครับนานมาแล้วครั้งหนึ่งปี2000อะไร2010ก่อน Facebook แล้วกันนะครับแถวนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านที่ยังคงใช้โซเชียลมีเดียก็ตามสบายเพียงแต่ระมัดระวังว่าท่านถูกทำลายโดยโซเชียลมีเดียหรือไม่หรือท่านไปหลอกล่อหลอกลวงเพื่อนฝูงโดยการเอาภาพที่ไม่รู้มาจากไหนไปแจกเพื่อนฝูงดูท่านก็ทำลายเพื่อนเหมือนกันนะครับบางคนก็นึกว่าท่านเก่งที่แท้ท่านก็ไม่เก่งท่านก็ก๊อปปี้ไปแจกคนอื่นเขาเท่านั้นเองสรุปครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามเรื่องนี้ไปตัวใครตัวมันถ้ารัฐบาลยังไม่ระมัดระวังเฝ้าลูกหลานเราในโรงเรียนนะครับเราก็ต้องดูแลลูกหลานเราวันนี้พักสักครู่นะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:38 นาทีจากThinking Radio คลื่นแห่งความคิดอสมทพักสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ตี 5:41 นาทีนะครับท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าครึ่งหลังของรายการนะครับตี 5:41 นาทีนี่คือ FM 96.5 ของอสมทคลื่นแห่งความคิดและ YouTube และ Facebook ที่สดตามเวลาจริงทุกวันถ้าพลาดหรือว่าตื่นไม่ทันหรือขี้เกียจตื่นไม่เป็นไรครับเทคโนโลยีทำให้เรา ให้ท่านสามารถย้อนกลับไปดูไปฟังย้อนหลังได้นะครับแต่ว่าอย่าติดโรคยามเช้ามากจนกระทั่งไม่ทำอะไรเลยนะครับกับข้าวกับปลาลูกเต้าไม่ไปส่งไปโรงเรียนอันนี้ไม่ได้นะครับควรจะฟังโรคยามเช้าทุกวันเท่านั้น หรือว่าจะไปฟัง

ก็เด็กก็ถูกทำลายไปเยอะเนื่องจากติดโซเชียลมีเดียแล้วอเมริกาก็เลยฟ้องศาล47นัดก็เลยชนะนะครับแล้วก็ AI ก็มันเป็นเรื่องพ่วงตามมา AI เนี่ยไม่ใช่โซเชียลมีเดียโดยตรงแต่ AI ก็คือองค์ประกอบของสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียด้วยเพราะว่าเราก็เข้าไปในโซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาหรือสร้างภาพหรือจะทำอะไรอย่างไรหรือจะเข้าอินเทอร์เน็ตเข้ามือถือแค่เซิร์ช Google ก็เจอข้อมูล AI ต่างๆแล้วเนี่ยครับ AI ก็ทำลายเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกันถ้าไม่รู้เท่าทันถ้าไม่วางกำหนดกรอบที่ชัดเจนตามอายุที่เหมาะสมว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรได้บ้างคนอเมริกันก็บ่นกันมาหลายปีนะครับ 4-5 ปีที่ผ่านมา AI ทำลายเด็กนะครับเพราะว่าเด็กยังไม่รู้ว่า AI ควรจะเป็นยังไงหรือควรจะใช้ยังไงก็ทำลายก็โวยวายกันอยู่ในสุดแล้วฝรั่งเขาโวยวายได้ผลนะครับบริษัท Open AI ก็เลยจัด AI ใหม่ก็เรียกว่า AI สำหรับวัยรุ่น ChatGPT-14 นะมีวิธีที่จะทำให้สังคมยอมรับได้ไม่โวกเวกโวยวายหรือฟ้องศาลไม่ใช่จะฟ้องอีกเป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทหรือดอลลาร์นะครับมันไอ้ ChatGPT-14 เนี่ยก็คือ AI วัยรุ่นเขาบอกว่าเราจะทำใหม่นะครับเพื่อให้พ่อแม่ไม่บ่นและเด็กไม่เสียคนเวลาใช้ AI หรือใช้ ChatGPT ของบริษัท OpenAI มีข้อกำหนดที่สำคัญอยู่เขาทำเป็นกราฟิกให้ดูนะครับมีอยู่5ข้อหรือ5เรื่องที่เขาจะแก้ไขให้ AI ใช้สำหรับวัยรุ่นก็คือว่า AI ก็จะกำหนดชั่วโมงการใช้ AI สำหรับเด็กวัยรุ่นไม่ใช่แค่เด็กเล็กอย่างเดียวนะครับวัยรุ่นเลยนะครับทีนถึง19แหละนะครับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนั่นแหละนะครับโรงเรียนถึงมัธยมปลายมันจะมีกรอบของ AI เพื่อการเรียนการสอนแล้วก็มีชั่วโมงที่ใช้ AI แล้วก็จะมีคำแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับการแก้ปัญหาไม่ว่าจะวิชาใดๆนะครับว่าจะค้นหาความรู้วิชาใดคณิตวิทย์สังคมวิทยาศาสตร์การรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วแต่ก็จะมีวิธีบอกเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่อยู่ๆก็บอกหมดเลยแล้วก็จะมีกำหนดเวลานะนี่ข้อที่1 study mode and study hour นะชั่วโมงการเรียนแล้วก็การเตรียมเพื่อการสอนการสอบการกำหนดช่วงเวลาที่จะเรียนว่าจะเรียนอะไรช่วงไหนยังไงเขาจะกำหนดให้นะครับเพื่อให้มีเพื่อปกป้องเด็กอันที่2เรื่องการทำการบ้านนะครับอันที่2การทำการบ้านก็เป็นโฮมเวิร์คโครงการทำการบ้านก็จะมีการออกคำสั่งให้ทำการบ้านการบริหารจัดการเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่อยู่ก็บอกให้เสร็จเลยให้เด็กรู้จักคิดนะครับว่างั้นเถอะแล้วก็จะกำหนดไทม์ไลน์ก็คือระยะเวลาว่าทำการบ้านช่วงนี้ควรจะเสร็จเมื่อไรยังไงนะครับนอกจากนั้นก็ไปข้อที่3นะครับข้อกำหนดข้อที่3ก็จะเป็น interactive learning tool อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนแบบมีการตอบโต้ถามตอบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราลูกของเราเด็กวัยรุ่นกับ AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งคำถามการมีบัตรตอบคำถามแฟลชการ์ดแล้วก็การสร้างภาพประกอบนะและการตอบคำถามเชิงอนาโลจีเชิงเปรียบเทียบแล้วก็การทดการฝึกในการใช้พร้อมก็คือกดปุ่มคลิกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องวิชาชีววิชาวิทยาประวัติศาสตร์ history biology language public speaking นะครับก็คือมีวิชาที่สำคัญที่จะกำกับดูแลมากๆก็ประวัติศาสตร์ชีววิทยาวิชาภาษาต่างประเทศแล้วก็วิชาการพูดในที่สาธารณะอันนี้เป็น AI สำหรับเด็กข้อที่3ข้อที่4ก็คือการสร้างทักษะของเด็กวัยรุ่นก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆที่ AI จะช่วยสนับสนุนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่คิดแทนเด็กนี่ไงครับที่เราบ่นกันอยู่ตลอดเวลาผู้ใหญ่ที่รู้เรื่อง AI ว่ามันมีปัญหาคือคิดแทนหมดอันนี้เขาจะทำแบบ Creative Support ให้เด็กรู้จักสเต็ปความคิดหรือขั้นตอนความคิดแล้วก็สร้างความคิดแบบวิเคราะห์ Build Critical Thinking ความคิดแบบวิเคราะห์เหมือนโลกยามเช้าเนี่ยครับพยายามจะวิเคราะห์ไม่ใช่อยู่ก็บอกว่าเอาตามนี้นะครับท่านผู้ฟังผมว่างั้นนะโดยไม่อ้างว่ามาจากที่ไหนเลยผมจะอ้างอยู่เสมอว่ามาจากที่ไหนคิดยังไงอาจจะคิดผิดขออภัยคิดใหม่ได้ท่านผู้ฟังก็บอกเฮ้ยคุณสมเกียรติตรงนี้ไม่ถูกนะเนี่ยเราอยู่ใน critical thinking in the morning world นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการช่วยการทำสอนการทำ presentation นำเสนอในชั้นเรียนการทำ

0: รายงานการวางแผนการทำรายงานการทำโครงการที่ครูสอนมาแล้วการฝึกฝนภาษาในข้อที่4นะครับข้อที่5ก็คือว่าสนับสนุนชีวิตประจำวันของเด็กวัยรุ่นช่วยให้เด็กวัยรุ่นในมัธยมตอนปลายไฮสคูลเตรียมตัวที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต้องเตรียมตัวยังไงเป็นขั้นเป็นตอนนี่เขาเรียกว่า college preparation college prep ครับสนับสนุนการวางแผนการทำมาหากินการหางานทำของเด็กในอนาคตนอกจากนั้นก็จะแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของเด็กด้วยอันนี้เป็น5ข้อคร่าวๆเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดถ้ากระทรวงดิจิทัลของคุณชัยชนกยังไม่ทำสิ่งเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการก็ทำเองก็ได้แต่มันทำเองมันไม่สนุกเหมือนกับการร่วมมือกับกระทรวงของคุณชัยชนกหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคุณชัยชนกช่วยดูว่าอยากได้คะแนนเพิ่มจากแฟนโลกยามเช้าไหมล่ะนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยอันนี้ก็คือ AI 14นะครับไปดูซิว่าไอ้เจ้า AI 14อันเนี้ยมันโอเคไหมถ้ามันโอเคคุณก็ต้องไปบังคับ AI อีก5 60รายการที่คุณแจกฟรีให้กับคนที่ไปลงทะเบียน5ล้านคนนะครับว่าถ้าเด็กเข้ามาดูผู้ลงทะเบียนไม่ใช่เด็กแต่ถ้าเด็กลูกหลานเข้ามาดูต้องบังคับให้บริษัทที่คุณไปจ่ายไปซื้อเข้ามาแล้วมาแจกฟรีเนี่ยครับให้เขาทำใหม่ไม่งั้นเรายังไม่เริ่มโครงการนี้นะได้ไหมครับไม่ได้เหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาละครับพอเท่านี้มันมีเรื่องที่จะใช้เวลา10นาทีทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ทันได้นะย่อๆคือว่าการต่อสู้ทะเลาะเบาะแว้งระหว่างอเมริกากับแคนาดาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันบานปลายมาถึงขั้นที่ด่าต่อว่าเสียดสีซึ่งกันและกันนะอย่างรุนแรงนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานก็เลยอันนี้คือส่วนสุดท้ายของเหตุการณ์นะครับเมื่อวานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกันออกคำสั่งประธานาธิบดีเปลี่ยนชื่อเลกออนทาริโอทะเลสาบออนทาริโอของแคนาดาที่ติดกับอเมริกาเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นชื่อเลกอเมริกาเหมือนกัลฟ์ออฟเม็กซิโกแกก็เปลี่ยนเป็นกัลฟ์ออฟอเมริกาเฉยเลยแล้วก็ใช้คำสั่งประธานาธิบดีแล้วก็ส่วนราชการอเมริกันเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็เปลี่ยนเรียกตามนั้นเลยนะครับเมื่อวานแกก็ออกคำสั่งว่าระบบราชการอเมริกันและทั้งโลกควรจะเรียกเลกออนทาริโอว่าเป็นเลกอเมริกาเพราะแกเกลียดแคนาดาเกลียดผู้ว่าหรือว่านายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดออนทาริโอที่มีปัญหากับแกเพราะชงช่างมากในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับด่ากันไปด่ากันมานะครับแกก็เลยโมโหไอ้เจ้าไม่ใช่ไอ้เจ้านะครับท่านผู้เป็นนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดออนทาริโออเมริกาแคนาดาเนี่ยก็จะมีนายกรัฐมนตรีส่วนกลางแล้วก็พรีเมียร์ของแต่ละจังหวัดตามไปซึ่งอาจจะเหมือนกับผู้ว่ารัฐนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าพรีเมียร์เขาเรียกว่านายกออนทาริโอแล้วกันนะครับซึ่งอยู่ที่ติดกับทะเลสาบ1ใน5ที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาเหนือคือสุปีเรียมิชิแกนฮูรอนอีรีออนทาริโอนี่ผมท่องได้ตั้งแต่มัธยมต้นผมก็สอบเมื่อก่อนเราเรียนแบบท่องจำนะบอกว่าทะเลสาบทั้ง5มีอะไรบ้างทุกวันนี้ยังจำได้เลยไม่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเลยนะครับว่าสุปีเรียมิชิแกนฮูรอนอีรีออนทาริโอผมก็จะร้องเพลงลูกทุ่งตามไปไอ้เลกออนทาริโอมันก็ชื่อออนทาริโอเป็นชื่อพวกอินเดียแดงนะครับสมัยก่อนเป็นดินแดนอินเดียแดงก็เรียกเลกของพวกชนเผ่าออนทาริโอประธานดีนอร์ทัมไม่พอใจแคนาดาขอเปลี่ยนชื่อเป็นเลกอเมริกาจากนี้ไปคนอเมริกันก็คงไม่เรียกตามนี้นะแต่ว่างานราชการก็จะเรียกเป็นเลกออนทาริโอเรื่องมันเป็นยังไงล่ะครับนะเล่าให้ย่อๆคือว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมเนี่ยมีการเจรจาภาษีศุลกากรหรือ tariff ระหว่างอเมริกากับแคนาดาขั้นน่าจะจบได้ก็ล่มเพราะเถียงกันไม่รู้เรื่องอเมริกาก็จะเอาเปรียบแคนาดาจะปกป้องตัวเองนะครับแคนาดาประธานนายกรัฐมนตรีมาร์คคานี่ก็เลยสั่งทีมงานกลับบ้าน กับออตตาวาไปเลยนะครับไม่ประชุมต่อเพราะอเมริกาบีบคั้นเราหนักสั่งกลับบ้านแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากวันที่21สิงหาคมที่การเจรจาล่มเนี่ยครับไม่ใช่ล้มเหลวนะครับล่มเลยนะครับหยุดวอล์กเอาท์ไม่คุยด้วยเลยแคนาดาโกรธอ่ะที่อเมริกาเอาแต่ใจตัวเองทรัมป์ก็เลยสั่งขึ้นภาษีศุลกากรกับแคนาดา 50% ประเทศไทยยังโดน 16% อยู่นะครับ อย่าไปทำอะไรให้ทำแกมโหเดี๋ยวก็จะ 50% นะครับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไงว่าตามกันนะครับผมก็ไม่ได้กลัวโดนทำหรอกแต่ว่าผมกลัวอเมริกาจะลำบากเพราะขึ้นภาษีสินค้าอเมริกานั่นแหละจะลำบากที่เราขายให้กับเขามันจะแพงขึ้นคนอเมริกันก็จะต้องซื้อของแพงเราอาจจะขายของได้น้อยเพราะมันแพงเท่านั้นเองนะครับนายกมาคานี่แคนาดาก็เลยแถลงตอบโต้ละเอียดมากผมอ่านและฟังจาก YouTube เมื่อวานเนี้ยแบบกินใจมากนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาย่อยให้ฟังทีวันนี้ย่อยแล้วล่ะแต่มันไม่มีเวลามากพอที่จะให้ลึกซึ้งก็เอาขอแบบฉับฉวยก่อนว่าทรัมป์สั่งขึ้นภาษี 50% เพราะโกรธที่อเมริกา walk out จากการประชุมนะครับแล้วประธานโดนัลด์ทรัมป์ก็เสียดสีในดักฟอร์ดนายกรัฐมนตรีจังหวัดออนทาริโออย่างรุนแรงนะก็เสียดสีเขาอย่างรุนแรงการเสียดสีอย่างรุนแรงเนี่ยครับโดนัลด์ทรัมป์เสียดสีอย่างรุนแรงว่าไงเอ่ยโดนัลด์ทรัมป์พูดง่ายด่าเสียดสีนายกรัฐมนตรีจังหวัดออนทาริโอซึ่งเป็นจังหวัดที่ขายสินค้าให้อเมริกาเยอะรวมทั้งไฟฟ้านะครับแกก็ต่อว่าตำหนิวิพากษ์ว่าไอ้เจ้านายกรัฐมนตรีจังหวัดออนทาริโอชื่อฟอร์ดนะครับนามคนเนี้ยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนี้นะชื่อดักฟอร์ดคนเนี้ยนะครับแกเป็นคนมีปัญหาว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าเป็นคนไม่มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่ไม่ฉลาดพูดง่ายเป็นคนโง่นะครับแล้วก็โดยส่วนรวมไม่น่าประทับใจนะมันก็มีพี่ชายเขาคนหนึ่งเมื่อก่อนเนี้ยนะดีกว่าไอ้คนนี่ผู้เป็นน้องชื่อร็อบฟอร์ดว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นออนทาริโอพรีเมียร์ดักฟอร์ดนะครับในดักฟอร์ดก็แถลงตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์ด้วยภาษาที่รุนแรงตามภาพบนจออ้าง Global News นะครับก็สั่งหลังจากนั้นแกก็ตอบต้าด้วยตอบโต้ด้วยภาษาที่รุนแรงดักฟอร์ดบอกว่า I am not going to take the bait ผมจะไม่กัดเหยื่อของไอ้เจ้าโดนัลด์ทรัมป์ไอ้เจ้าโดนัลด์ทรัมป์นี่ไม่มีอยู่ในคำพูดนะครับแต่แกพูดบอกว่า this guy ไอ้คนเนี้ย this guy is a loser ไอ้คนเนี้ยมันเป็นขี้แพ้ตลอดกาล this guy is a loser ก็คือโดนัลด์ทรัมป์ is a loser he is going to be a loser แล้วก็จะเป็นคนผู้แพ้ต่อไป simply as that ก็ง่ายๆอย่างนั้นไอ้นี่มันเป็นคนขี้แพ้และมันจะขี้แพ้ในวันต่อไปด้วยง่ายอย่างนั้นเลยนะไอ้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับผมอาจจะเกินไปนิดนึงนะครับดูภาษาอังกฤษแล้วกันนะคือต้นฉบับ we are going to fight with everything we have เราจะสู้ด้วยอาวุธทุกอย่างที่เรามีอยู่ในมือ and you know something คุณรู้ไหม I have more courage more brain in my baby toe than he has in his whole body โอ้โหอันนี้เจ็บจ้าพี่คุณรู้ป่ะนะผมมีความกล้าหาญมีมันสมองในนิ้วก้อยเรียกว่าไม่ใช่นิ้วหัวแม่เท้าในนิ้วก้อยบนเท้าผมเนี่ยมากกว่ามันสมองหรือทั้งหมดในร่างกายของไอ้นี่ของโดนัลด์ทรัมป์เขาพูดง่ายคือว่าแค่นิ้วก้อยบนนิ้วเท้าของเขาเนี่ยมีสมองมีความชาญฉลาดมากกว่าตัวทั้งตัวของโดนัลด์ทรัมป์อันนี้มันก็โกรธนะตะแล้งนะครับผมอ่านดูแล้วแต่ผมก็อ่านดูแล้วก็หัวล้อโอ้โหมันต้องอย่างนี้เพราะนอนทำเป็นคนหยาบคายมันก็ต้องเจอแบบหิงกะราขาก็แรงนะเนื่องจากนอนทำไปว่าพี่ชายเขาเรื่องยาเสพติดและตัวเขาเองก็ยังแย่กว่าพี่ชายอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าไปอย่างนั้นแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีออนทาริโอนะครับดักฟอร์ดก็พูดต่อไปบอกว่าปกติผมก็จะไม่ใช้ภาษาแรงอย่างนี้หรอกครับ I usually don't use those words but when your country is under attack เวลาประเทศคุณถูกโจมตี and your province is under attack และจังหวัดของคุณคือออนทาริโอถูกโจมตี and this guy และไอ้คนเนี้ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์ this guy is just nothing but a bully ไอ้นี่มันไม่มีอะไรมากกว่าคนเที่ยวไปกลางไล่ล่าข่มคนอื่นเขาเป็นบูลลี่ it resonate around the world แล้วโลกทั้งโลกก็เห็นแล้วว่าทรัมป์เนี่ยมันกลางที่ไปว่าคนโน้นคนนี้เกย์ทับคนโน้นคนนี้ does it get heated แล้วมันจะร้อนรุนแรงไปอย่างนี้อีกต่อไปหรือไม่เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะเอาวิถีชีวิตของเราชาวแคนาดาชาวออนทาริโอแล้วต้องการที่จะทำลายทำให้ประเทศเราได้รับความเสียหายเจ็บปวดนะและในจังหวัดของเรา I have a job for the people of Ontario ผมมีหน้าที่การงานในฐานะเป็นคนทำงานให้กับประชาชนชาวออนทาริโอ แกก็เลยแรงอย่างที่ว่านั่นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะท่านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานี่ก็ตอบโต้เป็นสุนทรพจน์ยาวเลยนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักนายกแคนาดาแล้วกันนะแต่ก็จะตอบโต้แล้วน้อยใจแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีแผนที่จะค้าขายกับประเทศอื่นนะครับผมจะไม่เอาคำต่อคำเพราะเวลาจะเหลือน้อยเต็มทีนะแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังไปหาอ่านเดี๋ยววันจันทร์ผมจะเอามาเรียบเรียงที่จริงเรียบเรียงแล้วนะครับแต่ว่าจะยาวนิดยาวเกินไปอ่านแล้วมันจะกินใจมากสำหรับนักการเมืองไทยถ้าได้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นนายกมาร์คานี่ก็เลยตอบโต้แล้วก็บอกว่าเราเนี่ยถูกพายุโหมกระหน่ำมาจากอเมริกาตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงทางอากาศเหมือนกับอากาศการค้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมขีดเส้นใต้มีคำที่ผมประทับใจเมื่อวานที่นั่งดูสุนทรพจน์ท่านอยู่บอกว่าตกลงกับอเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยเซ็นในหนังสือเอกสารตกลงการค้าเหมือนใช้ดินสอเขียนไม่ใช่ปากกาแปลว่าเขียนแล้วลบง่ายครับอันนี้มันแสบนะครับนอกจากนั้นท่านก็จะพูดถึงว่าท่านจะอเมริกาพายุโหมกระหน่ำมาสู่เราตลอดเวลาแต่สำหรับเราในฐานะประเทศแคนาดานะเราสร้างพายุของเราเองเรากำกับพายุของเราเอง We cannot control storm blowing from Washington เราไม่สามารถคุมพายุจากวอชิงตันได้แต่ว่าเราสามารถกำหนดทิศทางการเดินทางของเราได้แล้วเราก็จะเป็นเจ้านายของอากาศเหนือประเทศของเราเองแปลว่าลมฟ้าอากาศทางการค้าระหว่างประเทศโหมมาจากวอชิงตันเราสู้ไม่ไหวหรอกเราต้านไม่ได้แต่เราจะสร้างลมกำกับลมของเราเองเขาก็เลยบอกว่าจะไปคบกับประเทศต่างๆอาเซียนยุโรปนะครับจะพูดถึงอาเซียนด้วยนะจะไปคบค้าสมาคมเปิดตลาดใหม่และเป็นแผนที่ทำอยู่แล้วไม่ใช่แพลน B มันเป็นแพลน A ของเรานะเพราะฉะนั้นก็จะไปเจรจาพูดคุยกับยุโรปแล้วก็ไปถึงอาเซียนนะจะมีพูดถึงอินโดนีเซียและประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยในสุนทรพจน์ของท่านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานี่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับโลกอำนาจกลางนำโดยแคนาดาออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆในโลกนี้ไทยอาจจะประกบเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเวทีใหม่ที่อเมริกาจะต้องถูกโดดเดี่ยวก็เป็นได้นะครับหมดเวลาครับขอให้ท่านมีความสุขตลอดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: งานใหญ่
9: ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
13: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิตติเวชกุลค่ะ
14: และผมธนัทศิรังคุณครับสวัสดีครับ
13: ค่ะวันศุกร์แบบนี้เราก็จะมีข่าวเด่นๆในรอบสัปดาห์นะคะหลายเรื่องมีทั้งเรื่องน้องเนเน่นี่ตอนนี้กลายเป็นดาวเด่นระดับโลกไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนรายการ City Minute ออสเตรเลียนะคะรายงานการท่องเที่ยวเชิงสัญญกรรมในความเสี่ยงที่ประเทศไทยเขาใช้คำว่า destination disaster เลยนะคะปลายทางหายนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็ยังมีเรื่องของเมตายอมจ่าย 5.9 แสนล้านบาทปิดคดีเด็กติดโซเชียลในสหรัฐเอ๊ะในประเทศอื่นๆจะยอมจ่ายแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็งานวิจัยเหตุใดประเทศไทยมีบรรษัทยักษ์ใหญ่แต่ไม่มีศักยภาพเท่าซัมซุงนะคะแล้วก็ยังเรื่องที่ในสหรัฐมีการคัดค้านอย่างหนักเรื่อง Data Center ในไทยมีบอร์ดคุมแล้วเอ๊ะจะสามารถจัดการได้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่ก่อนจะไปถึงหน้านั้นเรื่องนี้ตกตะลึงกันทั่วโลกค่ะทาน้ำแข็งดินถล่มที่ทิเบตเนปาลแล้วก็จีนค่ะไปกันเลยค่ะ
15: ช่วง News of the Week
14: ครับก็เป็นภาพที่แม้แต่คนที่อยู่ในงานข่าวนะคุณกนิกานะคนในห้องข่าวเห็นภาพที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนระหว่างเนปาลกับจีนแล้วก็โอ้โหหนึ่งกับไม่ใช่ภาพจริงไม่น่าไม่เชื่อว่าเป็น AI หรือเปล่าเป็นอะไรก็ปรากฏว่าเป็นหายนะภัยครั้งใหญ่นะครับที่ตกตะลึงทำให้ขณะนี้ก็ผ่านกำลังเข้าสู่เช้าหลังจากผ่านคืนที่2มาจากหายนะภัยนะครับ48ชั่วโมงแล้วเกือบ48ชั่วโมงแล้วนะครับก็จำนวนผู้สูญหายและเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นนะครับ389คนที่ยืนยันในปานนะฝั่งที่เบตของจีนเนี่ยก็ยังอยู่ที่3คนอยู่แต่จำนวนผู้สูญหายก็ขึ้นมาเป็น550คนนะครับฝั่งจีนฝั่งเนปาลก็900คนรวมแล้วก็ประมาณนี้แหละครับพันเกือบ 1,500 นะฮะที่สูญหายไปซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเร่งมืออยู่นะครับช่วงเวลานี้วิกฤตไปก็อาจจะทำให้โอกาสจะพบพวกเขามีลมหายใจอยู่ก็ยากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่กังวลกันด้วยนะฮะว่าจะเกิดหายนะภัยซ้ำเมื่อดินถล่ม ไปทัดทางน้ำนะครับที่ไหลตามหุบเขาต่างๆเนี่ยกว่าจะเกิดน้ำท่วมซ้ำสองตามมาแล้วก็ยังมีความเสี่ยงบนภูเขาด้วยนะครับทะเลสาบต่างๆแอ่งน้ำต่างๆที่กักเก็บน้ำไว้อาจจะมีปัญหาแล้วก็ลงมาซ้ำเติมอีกก็เป็นได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้การกู้ภัยการช่วยเหลือนี่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากจริงๆนะครับสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศที่รุนแรงแบบนี้นะครับถ้าอากาศภูมิประเทศแบบที่เขาหิมาลัยก็ยากลำบากอยู่แล้วนะครับในการช่วยเหลือต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินช่วยนะฮะหากว่าพบผู้คนแล้วถนนหนทางเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยในการเดินทางนะครับนอกจากจะเดินเท้าแล้วก็ลัดเลาะนะฮะไปกงซึ่งต้องใช้เวลาอย่างยิ่งเลยร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยพบปลอกไกลสุดจากที่เกิดเหตุที่จุดที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยนะครับหรือว่าจุดที่เชื่อว่าเป็นจุดทานน้ำแข็งพังถล่มเนี่ยก็เป็นหลายสิบกิโลเมตรเลยเพราะฉะนั้นมันมีปัญหากว้างจริงๆนะครับนะฮะน้ำโคลนน้ำดินที่ก่อตัวเป็นเสมือนคลื่นยักษ์กำแพงยักษ์จู่โจมถาโถมเข้าไปเนี่ยทำให้ยากมากที่จะพบผู้คนสำรวจความเสียหายแล้วก็ขุดลงไปใต้ซากนั้นสะพานหลายสิบแห่งนะครับถนนมากมายความยาวเป็นร้อยกิโลเมตรเสียหายนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระดมกำลังอย่างเต็มที่นะครับก็ยังต้องผมเห็นข่าวเนี่ยก็มีไปแล้วนะครับหลายชาติที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่อยู่ใกล้นะครับก็ไปถึงแล้วด้วยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันหลายประเทศเลยนะครับอินเดียก็มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายมากที่สุดในหมู่ชาวต่างชาติ170กว่าคนนะครับแล้วก็มีสหราชอาณาจักรนะฮะเนเธอร์แลนด์เป็นหลัก10คนนะครับก็มีแถบบ้านเราก็จะมีมาเลเซียด้วยนะฮะที่สูญหายไปยูเครนก็เช่นกันยูเครนก็ประกาศแล้วนะครับจะช่วยเหลือในการกู้ภัยก็มีพลเมืองของยูเครนสูญหายไปด้วยนะครับที่โรงพยาบาลในพื้นที่นะครับก็กลายเป็นศูนย์รวมนะครับของญาติมิตรที่ไปรอฟังข่าวสมาชิกที่สูญหายไปนะครับไปลงทะเบียนไปประกาศชื่อติดตามตัวแล้วก็เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวนะครับเป็นจุดที่จะเห็นความทุกข์ร้อนโศกเศร้าของบรรดาครอบครัวที่รอฟังข่าวหายนะภัยยังส่งผลร้ายแรงไปด้วยนะครับแพร่กระจายไปเพราะว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่หลายโรงนะครับในพื้นที่ก็เสียหายไปทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะครับแล้วก็ถ้าเรือที่เราเห็นภาพน้ำถาโถมเข้าไปเนี่ยนะครับผู้คนวิ่งแล้วก็มีรถโดยสารหลายคันขนาดใหญ่ปลิวยังกับถูกของเล่นถูกลมพัดนะครับก็เสียหายไปทำให้การค้าการขายแน่นอนครับสะดุดหยุดชะงักแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังไม่รู้ว่าจะใช้งานเส้นทางคมนาคมขนส่งนี้ได้อีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าแรงของน้ำหลากเนี่ยทำให้ร่องน้ำในแม่น้ำเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรน่าจะเป็นร้อยกิโลเมตรเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับความในการวิเคราะห์นะครับก็คงชัดเจนแล้วเนาะคุณกนิกาว่าเป็นเพราะทานน้ำแข็งและหินที่พังทลายลงมานะตอนแรกก็เจ้าที่ในท้องถิ่นเชื่อว่าเกิดจากแผ่นดินไหวทำให้ไปสั่นสะเทือนเขย่าหินหรือว่าแหล่งน้ำพังทลายลงไปแต่จริงๆแล้วแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ตามมาตราริกเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าทานน้ำแข็งและหินที่มันหล่นลงมานะครับก็วิเคราะห์ได้ภาพข้อมูลดาวเทียมก่อนและหลังแล้วนะในพื้นที่ก็เห็นจุดนะฮะงานจำลองเหตุค่อนข้างชัดเจนว่ามียอดเขาหนึ่งในฝั่งเนปาล นะครับพังถล่มลงมาแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำเลนเดโกล่าซึ่งอยู่ทางฝั่งทิเบตนะครับห่างจากจุดผ่านแดนที่เห็นภาพกันเยอะๆเนี่ยนะครับประมาณ20กิโลเมตรกระแสน้ำรุนแรงผมว่าอาจจะใช้เวลาผมไม่มีเห็นใครมาคำนวณ นะแต่น่าจะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันไม่ทันแน่นอนนะครับคนที่วิ่งหนีกันน่าจะทำได้เพียงเตือนภัยจากเสียงที่มันกระหน่ำมานะครับนะก็เป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าเป็นบทเรียนนะครับอีกครั้งหนึ่งย ย้ำเตือนอีกครั้งแต่ผมว่ามันไม่ใช่คำเตือนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเตือนแล้วมันเป็นการลงโทษเลยล่ะว่านี่คือหายนะภัยจากภาวะโลกร้อนนะสาเหตุไม่ใช่เพียงแค่ทานหินทานน้ำแข็งหรือว่าหินถล่มอะไรที่ทำให้ทานน้ำแข็งถล่มก็คือโลกร้อนนะครับที่ไปทำให้เกิดอากาศสุดขั้วนอกจากร้อนทำให้น้ำแข็งละลายเร็วแล้วนะฝนที่มันตกลงมาแทนที่เป็นหิมะนะครับบริเวณยอดเขาเรืออต่างๆมันก็กลายเป็นฝนมากขึ้นมันก็ไปสะสมนะเมื่อแบกรับไม่ไหวก็ถล่มนะแทนที่จะเป็นน้ำแข็งเก็บไว้แล้วก็ละลายถึงเวลาก็ละลายแต่กลับเป็นฝนผิดฤดูนะครับนะในพื้นที่ความสูงขนาดนั้นควรจะเป็นหิมะนะฮะควรจะเป็นน้ำแข็งแต่กลับกลายเป็นน้ำฝนนอกจากจะชะล้างแล้วนะครับก็ยังทำให้หิมะที่อยู่บนผืนดินผิวดินหรือว่ายอดเขาอยู่แล้วก็ยิ่งละลายเร็วมากขึ้นความถูกต้องในการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับก็มีการนำผลการวิจัยหลายๆชิ้นนะครับมาสนับสนุนก็พบว่าน้ำแข็งและหิมะบนภูเขาในเนปาลละลายในอัตราเร่งนะครับในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ย1ใน3นะครับที่ละลายไปอยู่บนภูเขาเนี่ย1ใน3 3ส่วนละลายเป็น1ส่วน 30% นะครับในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ในระยะหลังนี้มีการวิจัยภายในประเทศด้วยก็พบว่านี่แหละครับโลกร้อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ยิ่งละลายเร็วขึ้นดังนั้นที่มาลัยนะครับในเนปาลแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ของอินเดียด้วยนะครับจีนแล้วก็ภูฏานเนี่ยเราก็เคยเห็นโศกนาฏกรรมร้ายแรงแล้วนะคุณกนิกาที่หินถล่มดินถล่มเมื่อปีที่แล้วก็เคยเกิดลักษณะคล้ายๆกันนี้อยู่แล้วนะครับก็มีความเปราะบางอยู่แล้วจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ฮะฝนมันตกลงมาหนักๆเนี่ยพื้นที่ชุมชนตามช่องเขานะฮะตามหุบเขาต่างๆก็มีความเสี่ยงต่อน้ำไหลหลากแล้วก็ดินถล่มสูงมากอยู่แล้วแต่ขณะนี้เมื่อมันปลอบบังเชิญกับภาวะโลกร้อนนะฮะแต่ที่มาลัยก็จะปลอบบางชื่ออ่อนไหวนะครับมีผลร้ายจากโลกร้อนเนี่ยเร็วขึ้นกว่าที่อื่นนะฮะเพราะว่าจะสูงอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 2-3 เท่านะครับคล้ายๆกับที่ยุโรปนะครับยุโรปนี่ก็เป็นทวีปที่เปรียบไปเทียบกับทวีปอื่นก็จะมีความเปราะบางเรื่องอ่อนไหวเรื่องอุณหภูมิเนี่ยมากนะครับดร.ธร ธำรงนาลาสวัสดิ์นะครับก็วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้เช่นกันนะครับน้ำที่ละลายมาเรื่อยๆกักเก็บเป็นอ่างเก็บน้ำชั่วคราวภาษาอังกฤษเขามีอยู่นะครับเกลเซียเหมือนกับเลคประมาณนี้ก็คือจากที่ไม่เคยมีน้ำอยู่เนี่ยแต่พอเกิดดินถล่มอะไรมาก็เป็นทางกั้นน้ำธรรมชาตินะครับมันก็เหมือนซ้ำเติมไปเรื่อยๆนะเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆพอดินถล่มพอน้ำแข็งละลายกลายเป็นดินถล่มกัดเซาะลงมาก็กลายเป็นแอ่งน้ำก็มากักเก็บบริเวณนั้นพอนานๆเข้ากำแพงน้ำกั้นไม่อยู่นะครับก็ฉับพลันพังทลายกลายเป็นทะลักลงมาตามร่องเขาทำลายชุมชนนะครับความเสี่ยงในอนาคตดร.ธรบอกว่าจะเกิดถี่และรุนแรงขึ้นจากสภาวะโลกร้อนและก็ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเราทุกคนเลยนะครับคนไทยเราก็ต้องนำเรื่องนี้นะครับแม้จะไม่มีทานน้ำแข็งโอกาสภัยพิบัติแบบนี้แต่มันจะมาในลักษณะอื่นนะครับเกิดขึ้นกรณีที่เรนบอมเนี่ยนะเราก็เคยเห็นแล้วนะครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับในพื้นที่ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทั่วโลกนำมาเป็นไม่ผมก็ยังไม่อยากเนี่ยอยากใช้เหมือนกับพูดตอนต้นนะครับไม่อยากใช้เป็นบทเรียนเลยนี่คือเหตุการณ์ไม่ใช่บทเรียนแล้วมันคือการลงโทษของธรรมชาติเพราะว่าเราทำร้ายธรรมชาติกันเองนะครับนี่เป็นเรื่องแรกของ News Talk Week ครับ
13: อ่า คุณธนาคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเรื่องการก่อสร้าง Data Center เนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนาะที่เราตั้งข้อสังเกตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกระแสต่อต้านลามไปทั่วประเทศนะคะ YouGov เนี่ยซึ่งเขาเป็นบริษัทสำรวจความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ไปสำรวจพบว่าคือแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบอกว่าโอ้ Data Center ไปก่อสร้างที่ไหนก็ดีเพราะว่าจะทำให้มีภาษีเก็บภาษีได้มากขึ้นสร้างงานได้มากขึ้นนะคะแต่คนอเมริกันโดยเฉลี่ยเนี่ยคุณธนาเห็นว่าเป็นเรื่องดีแค่ 24% เท่านั้นเองส่วนใหญ่ 47% เนี่ยคิดว่า data center เนี่ยถ้ามาตั้งแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความเสียหายนะคะแล้วก็สร้างผลกระทบทางลบนะคะยิ่งถ้าเป็นเดโมแครตเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ 13% เท่านั้นเองว่าที่เห็นว่าดี

0: 60%เห็นว่าแย่แต่ว่าถ้าเป็นอินดิเพนเดนต์หรือว่าพวกอิสระเนี่ยนะคะไม่ไอดีนติฟายว่าตัวเองเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันเนี่ยก็จะ 20% ที่เห็นว่าดี 48% เห็นว่าแย่แต่ถ้ารีพับลิกันเนี่ยเขาบอกว่าใกล้เคียง 38% เห็นว่าดีนะคะ 33% เห็นว่าแย่นะคะก็ยังเห็นว่าดีกว่านิดหน่อยทีนี้เนี่ยจากกระแสเรื่องนี้เองเนี่ยมันทำให้ตอนนี้เนี่ยเฉพาะ3เดือนแรกของปีนี้มีโครงการ Data Center ในสหรัฐเนี่ยอย่างน้อย75โครงการมูลค่ารวมเนี่ยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4.25 ล้านล้านบาทถูกระงับหรือเลื่อนออกไปเพราะแรงต่อต้านของคนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องไฟโดยเฉพาะค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็เป็นกระแสหลักเลยส่วนกลุ่มที่ออกมาต่อต้านหนักที่สุดเนี่ยก็คือเกษตรกรแล้วก็เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์นะคะที่กังวลว่า data center จะแย่งที่ดินไฟฟ้าแล้วก็น้ำที่จำเป็นต่อการเลี้ยงสัตว์แล้วก็เพาะปลูกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในสหรัฐมี data center ที่สร้างเสร็จแล้วหรือกำลังก่อสร้างเนี่ยประมาณ 5,000 แห่งแล้วก็ตอนนี้มีแคมเปญนะคะที่อดีตนักฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลเนี่ยถือโหลปัสสาวะคุณธนัทเดินข้ามมุ่งไปที่ Data Center แล้วก็ร้องเพลงที่แปลเป็นไทยว่าเรามาฉี่ใส่คอมพิวเตอร์เพื่อกอบกู้มนุษยชาติกันเถอะเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นการหล่อเย็นไงไปหล่อเย็นช่วย Data Center แทนที่จะใช้น้ำจริงๆเพราะนั้นมันส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทีนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเนี่ยคือต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย BOI อนุมัติโครงการไปประมาณ 500,000 ล้านบาทนะคุณธนัทเพื่อสร้าง Data Center เนี่ยแล้วก็บรรดาทุนใหญ่ๆก็ตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าคือทางนายกรองนายกเอกนิติเนี่ยก็ยอมรับว่าก็มีข้อกังวลใช่ไหมฉะนั้นก็บอกว่าเราจะมีบอร์ด Data Center แล้วนะเพื่อแก้ปัญหานี้ส่วนบรรดาทุนใหญ่ๆอย่าง WHA เนี่ยก็ออกมาบอกว่าอุ๊ยถ้าคุณต่อต้าน Data Center ก็เท่ากับคุณต่อต้านอนาคตเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ประกอบการ Data Center ใหญ่ๆก็บอกว่าโอเคคือนำเข้าเท่าไหร่ก็จะจ่ายเท่านั้นก็คือให้มีเงินกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไฟด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเพียงพอหรือเปล่าคุณธนัทครับในการอภิปรายของอาจารย์วิรยุทธ์การชูฉัตรจากพรรคประชาชนเนี่ยเขาพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมรัฐบาลถึงอนุมัติ Data Center เยอะมันไม่ใช่แค่เป็น New Economy แต่กลายเป็น The Bag ตัวใหม่เลยนะคะ GDP ปีนี้ที่ชี้ออกมาว่าโตได้ 1.9% ถ้าเอา Data Center ออกไปเนี่ย GDP เราติดลบเลยนะคุณธนัท 0.2% เท่านั้นเองคือหดตัวลงจากช่วงต้นปีฉะนั้นรัฐบาลจึงอนุมัติเต็มไปหมดเลยในขณะที่ภาคการผลิต SME ไทยเนี่ยเจ็บหนักกว่าเดิมนะคะแต่ดูเหมือนว่า GDP เนี่ยจะโตขึ้นแต่จริงมันโตด้วยไส้ในที่แปลกอยู่จะพูดแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย อย่างที่บอกว่าบริษัทใหญ่ๆที่จะมาตั้ง Data Center เขาก็จะอ้างว่าประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟเหลือ30%กว่าอยู่แล้วไงเรามาช่วยใช้ไฟส่วนนี้นะคะแต่ว่าข้อสังเกตของ Just Power ซึ่งเขาเป็นThink Tank ที่ดูเรื่องไฟฟ้าพลังงานเนี่ยคือเขาบอกว่าความต้องการใช้ไฟของ Data Center เนี่ยมันไม่ควรจะถูกนำมาเป็นรูปแบบสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า PPA แบบ Take or Pay ระยะยาวเนาะแล้วมันทำให้ประชาชนเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนควรเปิดให้ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนโดยตรงแล้วก็การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเนี่ยรัฐควรรับประกันในอนาคตการลงทุนเหล่านี้เนี่ยว่า Data Center จะต้องไม่ส่งผ่านภาระมายังประชาชนผ่านบิลค่าไฟรัฐจะต้องแยกบัญชีให้ชัดว่าอะไรเป็นการลงทุนเพื่อ Data Center หรืออะไรเป็นการลงทุนเพื่อประชาชนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องมาแบกค่าไฟให้กับ Data Center อีกนั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะในการอภิปรายเนี่ยอาจารย์วิรยุทธ์เนี่ยบอกว่าถึงแม้จะมีบอร์ดใหม่แล้วบอร์ด Data Center ใหม่แล้วแต่ไปพบว่า1ไม่คุมย้อนหลังที่อนุมัติแล้วเนี่ยจะรอดทั้งหมดให้ 500,000 ล้านนะคะการใช้ไฟใช้น้ำใช้ที่ดินเนี่ยจะไม่ได้ถูกคุมเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเรารับ Data Center มาเนี่ยคุณธนัทมันไม่ได้เลือกที่ว่าจะต้องเน้นเทรน AI ซึ่งอันนี้มันจะได้ประโยชน์กับประเทศมากกว่าแต่ว่าพอไม่เลือกอันนี้แล้วก็ไปใช้ข้อเรื่องว่าเป็น Data Hosting แทนเนี่ย ตรงนี้เนี่ยประเทศก็จะยิ่งไม่ได้ประโยชน์นะคะแล้วเชื่อไหมคะว่าโครงการทั้งหมด500,000 ล้านที่ว่าขอ BOI ไม่มีบริษัทไหนเลยขอไฟฟ้าสะอาดทั้งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทุกบริษัทใหญ่ๆบอกว่าต้องการไฟฟ้าสีเขียวเนาะฉะนั้นก็จะไม่มีประโยชน์เลยที่จะมาผลักดันเรื่องenergy transition หรือการเปลี่ยนผ่านพลังงานในประเทศไทยนะคะแล้วที่สำคัญพอเวลาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องคิด local content หรือเวลาเหมือนกับเราส่งออกไปเนาะถ้าไม่อยากจะเป็นแค่แปะสติ๊กเกอร์แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเราเนี่ยเป็นพวกสแกมการสวมสิทธิ์นะคะเราก็ต้องคิดโลคอลคอนเทนต์คุณธนัทคะใน Data Center โลคอลคอนเทนต์ที่คิดคืออะไรรู้ไหมคะที่ดินกับการก่อสร้างซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่ะก็เป็นอยากจะให้เข้าใจว่าทำไมเนี่ยประชาชนจำนวนมากตอนนี้เนี่ยเขาโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่เนี่ยเขาเริ่มจากคัดค้าน Data Center ไม่ได้ต่างกับที่ในสหรัฐอเมริกาและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องที่2ค่ะ
1: เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Data เช่นกันนะครับเกี่ยวข้องกับบริษัท Meta เจ้าของสื่อโซเชียลยักษ์ใหญ่เจ้าของ Facebook เจ้าของ Instagram นะครับที่เผชิญคดีมากมายในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็คดีใหญ่ๆที่สุดเท่าที่ผ่านมาก็คือคดีนี้นะครับที่เรากำลังพูดถึงที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมืองโอ๊คแลนด์นะครับก็เป็นคดีที่หลายรัฐกว่า20รัฐนะครับร่วมกันฟ้องอัยการสูงสุดของแต่ละรัฐก็เสนอข้อกล่าวหานะฮะรวมกันแล้วก็คือกล่าวหาว่าเมตาเนี่ยออกแบบโซเชียลของตนให้เยาวชนเสพติดนะครับนี้เป็นอาจจะสรุปข้อกล่าวหาได้ดีที่สุดนะครับประโยคนี้แต่มันก็มีลักษณะของคำกล่าวหาพฤติกรรมพฤติการแยกย่อยไปนะครับการออกแบบใช้กลยุทธ์ต่างๆในการดึงผู้ใช้ให้ใช้เวลากับโซเชียลอย่างยาวนานนะครับฟีเจอร์ต่างๆการกดไลค์ที่ทำให้ต้องมาติดตามนะครับใช้เวลาเสพติดนะครับในช่วงเวลาวัยอันเปราะบางจนทำให้เกิดอาการซึมเศร้านะครับเกิดอาการเครียดเกิดอาการที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายของเยาวชนพ่อแม่หลายคนก็ร่วมกันนะครับไปที่หน้าศาลตั้งแต่วันเปิดการพิจารณาคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าลูกๆของตนเนี่ยเสียชีวิตจากอิทธิพลของสื่อนะฮะหลายคนก็จากไปก่อนแบนควรกล่าวหาเรื่องของอัลกอริทึมนะครับการออกแบบโซเชียลที่ทำให้พวกเขานั้นต้องจากไปนะฮะการขึ้นศาลเนี่ยนะครับก็มีการพิจารณาคดีตอนแรกก็กำหนดการแล้วล่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับ CEO ของ Meta ก็จะต้องไปขึ้นให้การนะแต่ยังไม่ถึงกำหนดการของมาร์คซักเคอร์เบิร์กไปขึ้นศาลนะฮะก็มีการตกลงยอมความแล้วนะครับยอมความแล้วว่าเมตาจะจ่ายเงิน $18,000 ล้านนะชดใช้ค่าเสียหายเหล่านี้แล้วก็จะมีการกำหนดไปครับแต่ละรัฐจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วจะใช้ทำอะไรบ้างซึ่งรายละเอียดก็เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับจะต้องจากนั้นแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการของตนโดยเร็วด้วยแต่เร็วๆนี้เนื้อในก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยราว1ปีจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับหลักๆใหญ่ๆก็คือนี่แหละครับพวกที่เป็นเนื้อหาที่ทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยเสพติดนะครับการกดไลค์นี่ก็จะไม่มีแล้วนะครับหรือจะมีแต่จะไม่ให้เห็นประมาณนี้นะครับแล้วก็การกำหนดเวลาในการใช้แต่ละวันแล้วว่าเวลานะฮะที่จะใช้ได้อาจจะ5 ทุ่มหรือเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตามข้อมูลมาอีกนะแล้วที่สำคัญจุดหนึ่งที่เมตาถูกกล่าวหาก็คือการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวซึ่งมีการเก็บข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า13 ปีครับนะเยาวชนที่เราพูดถึงตอนแรกเนี่ยมันก็คือนู่นแหละฮะถึง18 ปีใช่ไหมฮะแต่นี้เฉพาะ13 ปีเนี่ยนำข้อมูล data เนี่ยนะครับของเด็กต่ำกว่า13 ปีไปใช้หาประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เข้าข่ายนะครับแล้วทำไมต้องตกลงทำไมถึงยอมตกลงทั้งที่ตัวเองเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดปฏิเสธข้อกล่าวหา ว่าไม่ได้เป็นอันตรายเนื้อหาเนี่ยมันก็ผู้ใช้เข้าไปใส่เองนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อควบคุมปกป้องเยาวชนอยู่แล้วนะครับแต่ทำไมตกลงนะแล้วก็มองได้เลยนะครับว่าคงเข้าตาจนคงไม่มีทางดิ้นได้แล้วก็มัดมืออย่างชัดเจนเพราะว่าคนหนึ่งที่เป็นพยานขึ้นไปให้การนะครับขึ้นไปเป็นพยานในคดีก็สอบปากคำในการพิจารณาคดีนะครับซักทั้งฝ่ายค้านฝ่ายโจทย์นะครับก็คือนายอาดูโรเบจาคนเดียวนะครับผมว่าเข้าใจว่ามีหลายคนก็เป็นอดีตพนักงานครับเขาไม่ได้เป็นพนักงานคนครั้งเดียวด้วยออกมาก่อนนะครับทำงานแล้วออกมาก่อนแต่พอเห็นความไม่ดีไม่ร้ายลูกสาวของตัวเองก็ใช้โซเชียลเขากลับก็ไปร้องเรียนอาจจะไม่ใช่ใช้คำว่าร้องเรียนไม่ได้คือแจ้งต่อ CEO ผู้บริหารก็บอกเลยนะครับแจ้งต่อผู้บริหารหลายครั้งด้วยต่ออันตรายต่อติดเด็กบนแพลตฟอร์มนี้แต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆโอ้โหนะเขาก็แน่นอนครับคงเก็บหลักฐานมาเรื่องของเอกสารอีเมลเอกสารการแจ้งหนังสือภายในต่างๆเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะแต่ก็มีหลักฐานแหละมันชี้ชัดมัดมืออย่างนี้นะครับก็คงจะเห็นช่องทางแล้วนะครับเพราะว่าคดีนี้ถ้าหากว่าตามคำฟ้องคุณกนิกาเรียกค่าเสียหายเป็นแสนๆล้านดอลลาร์นะบางคนประเมินไว้เลยนะฮะ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์หากไปดูแล้วเนี่ยครับเพราะว่าบทลงโทษนะครับหากไปคำนวณเด็กแต่ละคนใช้แพลตฟอร์มเกินครึ่งชั่วโมงต่อวันระยะเวลาหลายปีเนี่ยไปคำนวณดูแล้วอาจจะต้องสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์นะครับแต่นี่ 18,000 ล้านดอลลาร์ที
0: ่ก็คือจ่ายแบบนี้ถูกกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ถือว่าถูกกว่านะแต่ก็นี่แหละครับผมยังอยากจะขีดเส้นใต้ไว้ว่าเมตายังไม่ยอมรับว่าตัวเองจะทำผิดใดๆตกลงแบบนี้แล้วนะเสียงจากเมตาในขณะนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับจากทำนายเนี่ยไม่มีคำนี้อยู่อาจมีขออภัยด้วยครับอาจจะตามไม่ทันแต่เท่าที่เห็นไม่มีแล้วก็บังบอกว่าเมตาทำฝ่ายเดียวไม่ได้ทุกคนในแวดวงไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนต้องร่วมกันทำอันนี้จริงใช่จะเมตาฝ่ายเดียวไม่ได้แต่มันก็ถือเป็นหลักชัยเสาธงที่เรามุ่งไปสู่สำหรับคนต่อสู้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีผู้ใช้แต่เมตาก็ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้หลายพันล้านคนเนี่ยเป็นข้อมูลมหาศาลข้อมูลของผู้ใหญ่เนี่ยเอามาใช้อยู่แล้วนะครับเราก็เห็นตั้งแต่สมัยอดีตที่ทำไมในทรัมป์เนี่ยชนะได้ตั้งแต่ปี2016เนี่ยการใช้ข้อมูลเหล่านี้มันไปบิดเบือนอะไรบ้างนะครับก็ยังเป็นปัญหาคาใจในตัวผมอยู่เลยนะแล้วเป็นเรื่องดีที่ขณะนี้ขยายวงไปแล้วคดีนี้มันมีหลายคดีแต่คดีนี้ผมว่ามันก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยใหญ่ที่สุดทำให้ทางสหประชาชาติก็ออกมาออกโรงมาแล้วนายวอลเกอร์เทิร์กนะครับเป็นข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็บอกว่าโซเชียลมีเดียทุกเจ้าเนี่ยก็ควรจะออกแบบให้ปลอดภัยกับเด็กด้วยนะครับก็เป็นการผลักดันไปด้านจากทางสหประชาชาติตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเมื่อสักครู่ผมก็เปิดไปแล้วนะครับระบบการปิดการแจ้งเตือนระหว่างเที่ยงคืนถึง6 นาฬิกาเนี่ยระหว่างวันเรียนด้วยนะครับ8 นาฬิกาถึง3 โมงนะจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเวลาการใช้นะครับจำนวนการไลฟ์บนโพสต์เนื้อหาต่างๆถูกซ่อนไว้แบบเต็มที่เลยสำหรับวัยรุ่นนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานความมาตรการความปลอดภัยจำกัดเวลาการใช้งาน2 ชั่วโมงในทั้ง2 แพลตฟอร์มนะเป็นค่าเริ่มต้นเลยให้วัยรุ่นจะต้องกรอกข้อมูลไปแล้วส่งข้อความโดยตรงกับแพลตฟอร์มโดยไม่รับนับรวนนะครับขีดจำกัดในการใช้งานแต่ละวันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เหล่านี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะช้าจะเร็วไปหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญเขาคงจะต้องไปจี้ถามกันต่อว่ามันจะช้าไปเนิ่นนานไปหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับควรจะรู้เท่าทันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะต้องตรวจสอบนะถึงแม้จะมีมาตรการใหม่ออกมาแล้วก็หวังว่าจะครอบคลุมนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าครอบคลุมเฉพาะสหรัฐหรือเปล่าเพราะคดีในสหรัฐแต่น่าจะมีการผลักดันกดดันแล้วก็เรียกว่าเร่งรัดนะฮะให้เป็นพื้นฐานเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับทุกแพลตฟอร์มสำหรับทุกโซเชียลด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่3แล้วสำหรับ News of the Week ชาตาโลกครับ
2: ช่วง News of the Week
0: งั้นนะคะแต่ขอต่อเนื่องกับข่าวคุณธนัทนิดนึงเพราะว่าเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะคุณสารีอองสมหวังเนี่ยบอกว่าจากคดีที่เมต้ายอมจ่ายเนาะก็แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มต้องมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังหรือว่า duty of care ที่มีต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนคือคดีในไทยเนี่ยมันจะต่างเพราะว่าไอ้คดีนี้มันเป็นคดีเกี่ยวกับเด็กแต่ในไทยเนี่ยมันเป็นคดีผู้บริโภคเรื่องความเสียหายจากโฆษณาหลอกลวงแต่ทั้งสองกรณีมันมีคำถามร่วมกันว่าเมื่อแพลตฟอร์มรู้หรือควรรู้ว่าการออกแบบและระบบของตนเนี่ยสร้างความเสียหายต่อผู้ใช้แพลตฟอร์มมีหน้าที่ป้องกันความเสียหายมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ข่าวอื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ไม่คุยกับอิหร่านแล้วนะคะจะเล่นงานทางเศรษฐกิจแทนแล้วก็ประเทศใดที่ทำธุรกิจกับอิหร่านเนี่ยจะต้องถูกลงโทษนะคะแล้วก็ตอนนี้ KAA ซึ่งก็คือกลุ่มองค์กรเอกราชคชินเนี่ยออกกติกาคุมเข้มสิ่งแวดล้อมแรงงานนะคะบังคับใช้นักธุรกิจจีนที่ทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธในคชินนะคะไม่ว่าจะเป็นห้ามอยู่ใกล้ชุมชนยกเว้นได้รับความเห็นชอบห้ามทำร้ายร่างกายแล้วก็วาจาแต่ว่าหลักๆเนี่ยคุณรัฐมันส่วนใหญ่แร่เอิร์ธเนี่ยมันอยู่ที่รัฐเอรัชฉานกับว้ามากกว่าคชินอีกเนาะค่ะ
1: ครับแล้วก็ในทรัมป์ก็ยังไม่เลิกสร้างความปวดศีรษะกล้าวนะครับลงนามคำสั่งครับให้เปลี่ยนชื่อเทเลซาออนตาริโอคุณกันนิกาออนตาริโอก็คือจังหวัดใช่ไหม
0: ติดกับแคนาดาใช่ไหม
1: ใกล้แคนาดานะเป็นชื่อของแคนาดาออนตาริโอเนี่ยนะฮะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไหมเป็นเล็กอเมริกาเอาเข้าไปสินะฮะส่วนที่เรียกว่าบูชเชอร์แห่งบอสเนียนะครับลัดโกบราดิชนะชาวเซิร์ฟที่ถูกศาลสาธารณรัฐประชาชาตินะครับได้ลงโทษในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็เสียชีวิตแล้วนะครับที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์นะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ออกมาแล้วก็ยังมีเรื่องของอินฟานติโน่นะครับประธานฟีฟ่าขณะนี้ทางยูฟ่าครับของยุโรปเนี่ยกำลังฟ้องฟีฟ่าครับเพื่อจะเอาผิดทางอาญากับนายเจนนี่อินฟานติโน่เกี่ยวกับกรณีการจะนำขาหุ้นของฟุตบอลโลกไปขายครับ
0: ค่ะแล้วก็การผลทดสอบเรื่องผลตรวจสอบเรื่อง AI agent ของ OpenAI นะคะเขาพบว่ามันมี700ตัวที่ร่วมกันเจาะ Hacking Face น่ะบางส่วนแฮกระบบภายในของ OpenAI เองแล้วที่สำคัญคุณธนัทมันพยายามแก้ไขหรือลบหลักฐานนี่ก็เป็นจุดคำถามใหญ่ๆเรื่องการคุม AI ที่ทำงานอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมประมงของอินเดียนะคะเขาจัดการล่อซื้อปลาดุกไทยคุณธนัทคือปลาดุกไทยเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ต้องห้ามมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ในอินเดียเนาะเจ้าหน้าที่ที่เมืองนาคาปุระเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบบ่อเลี้ยงปลา11แห่งนะคะล่อซื้อแล้วก็เอาจับมาทำลาย36ตันนะคะซึ่งนี่ก็เห็นความเอาจริงเอาจังของเขากับการจัดการเอเลี่ยนสปีชีส์เนาะเพราะว่าที่นั่นมันไม่มีตัวจัดการด้วยแหละถ้าสมมติว่าปล่อยให้มันโตไปอ่ะมันจะไปกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ในการดูการจัดการปฏิบัติการเรื่องปลาหมอช้างดำในประเทศไทยด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีหลายเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องเนเน่เอ๊ะทำไมบ้านเราถึงไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีศักยภาพแบบซัมซุงนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวเรื่องของการเรียกว่าสวยเสียงเนาะ Destination Disaster นะคะที่60 Minute ที่ออสเตรเลียรายงานค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ต้อนรับกับวสุช่วงที่2เช้าทันโลกนะครับกับผมธนัทและคุณกัลลิกาเราจะไปต่อกันที่ News of the Week ช่วงที่2มีทั้งเรื่องของงานวิจัยบริษัทไทยไม่มีจริยภาพภาพสันสุ่งเรื่องของ Destination นะครับศิลปกรรมในไทยสิ่งอย่างไรแล้วก็เรื่องราวของน้องเนเน่โรยัลน้องพลอยของเรานะครับไปติดตามกันเลยครับ
2: ช่วง News of the Week
0: ในสัปดาห์นี้เนี่ยบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเอกชนคู่สัญญาในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP นะคะก็ได้ส่งหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันการใช้สิทธิ์ขอสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแล้วก็พร้อมขอยกเลิกข้อตกลงบริหารเดินรถ Airport Link Airport Rail Link นะคะที่ครบกำหนดวันที่30กันยายนนี้คุณธนัทคะโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการเรียกว่าโครงการเรือธงอีกโครงการหนึ่งในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยนะ7ปีเต็มนะคะที่ไม่มีการตอกเสาเข็มแม้แต่ต้นเดียวนะคะหากจะนับตั้งแต่วันเปิดประมูลเนี่ยก็คือปี2561คือ8ปีนะคะที่ไทยประเทศไทยเนี่ยใช้กับโครงการนี้ที่ไม่เคยเริ่มต้นมันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าโอ้โหบริษัทใหญ่ๆนี้เขาจะทำอะไรก็ได้เนาะความผิดใครเนี่ยก็ยังงงๆกันอยู่แถมเขาไม่ได้ยกเลิกสัญญาหรือผิดสัญญาด้วยนะบอกว่าขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาซึ่งเรื่องนี้ก็เรียกว่าน่าจะมีแต่ประเทศไทยเนี่ยที่ทำได้นะคะฉันเรียนก็เลยคิดถึงรายการคิดยกกำลังสองของ TDRI ที่ก็ร่วมกับไทย PBS นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชเนี่ยเขาตั้งเรื่องว่าทำไมไทยมีโตโยต้าแต่ทว่าไม่มีซัมซุงคือไม่ได้หมายถึงซัมซุงในลักษณะบริษัทซัมซุงแต่ศักยภาพของบริษัทเนาะซึ่งอาจารย์บอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยโตมาอย่างเร็วแต่ไม่ได้เคยไปต่อเคยโตถึง 7% นะคะได้เพราะ3ปัจจัยภายนอกคือจริงๆถ้าพูดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความฟลุกด้วยเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกจริงๆเช่นสงครามเย็นสหรัฐมาตั้งฐานทัพ ข้อตกลง Plaza Accord ที่ทำให้เย็นแข็งแล้วก็ย้ายโรงงานมาที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนแล้วก็ช่วง BIBF ก็คือเงินกู้นอกต่างเงินกู้นอกแล้วก็ดอกต่ำก็นำไปสู่ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบทความที่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนของสตีเวนไบรอันนะคะนักวิจัยที่มาชาโกเบิลเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยว่าทำไมไทยมีโตโยต้าแต่ทว่าไม่มีซัมซุงจนเขาบอกว่าเวลาจะดูเนี่ยคือเรื่องนี้ต้องดูที่เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าในช่วง

0: ในขณะที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาบังคับให้นายทุนเนี่ยคุณได้รับการอุดหนุนการลงทุนเต็มที่เลยนะสนับสนุนทางกฎหมายแต่บังคับให้นายทุนเนี่ยคุณจะมาใหญ่แค่เฉพาะในประเทศไม่ได้คุณต้องส่งออกคุณต้องขยายศักยภาพซึ่งประเทศไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะเกาหลีใต้ฉะนั้นเกาหลีใต้ก็จะได้โรงงานได้เทคโนโลยีนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยได้แต่โรงงานแต่ไม่ได้เทคโนโลยีที่ไอร์แลนด์เนี่ยก็รัฐบาลก็สนับสนุนในการเก็บภาษีต่ำเนาะเปิดเสรีให้เกิดการแข่งขันนะคะแล้วก็สร้างวินัยให้มีประสิทธิภาพเขาก็ได้ศักยภาพไปแต่ประเทศไทยเกิดไม่ได้อย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยมันจึงตอบคำถามว่าไทยเนี่ยมีโตโยต้าเพราะว่าตอนนั้นก็จากพาซ่าแอคคอร์ดนะคะแต่ว่าไม่มีซัมซุงเราสุดท้ายเราจะเป็นแค่ผู้ให้เช่าที่ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีแล้วรัฐไทยเนี่ยต้องถือว่าห่างไกลจากรัฐพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะอุดหนุนแต่ไม่กดดันในทุนแข่งขันทุนไทยเนี่ยคือได้แต่โตในไทยนะคะแล้วก็ไม่คือซื้อเทคโนโลยีมาแต่ว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนะคะซึ่งนี่เนี่ยบทความอีกชิ้นหนึ่งของปีเอโตมาซิน่านักวิชาการอิตาลีนะคะที่พูดถึงเรื่อง CP Group เลยนะคะบอกว่า CP เนี่ยหรือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ CP Group เนี่ยเขาเขียนบทความว่า CP Group and the Limit of Thai Capitalism นะคะก็ตั้งคำถามวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นบริษัทที่ระบบเลือกสรรนะคะตอนนี้ก็มีกิจการใหญ่โตแต่ว่าไม่มีทางที่จะยกระดับเทคโนโลยีภายในประเทศให้เกิดขึ้นพร้อมๆกับซัมซุงทั้งที่เป็นบริษัทที่ก็เติบโตมาในช่วงเวลาใกล้กันนะคะเพราะว่าก็คือว่ารัฐไทยเนี่ยไปแทนที่จะบังคับให้ทุนที่ได้รับการสนับสนุนเนาะอย่างมากมายเนี่ยคุณต้องโตแล้วก็ไปโตข้างนอกด้วยเพื่อทำให้ประเทศเนี่ยมีศักยภาพมีเทคโนโลยีแต่สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณธนัทเปิดไมค์อยู่ป่ะเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของนี่ฉันเองนะคะคุณธนัทคือรายการ60 Minute ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังมากเนาะและในช่วงต้นเดือนเนี่ยเขาทางช่อง9 Network เนี่ยหรือช่อง9ของที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาทำรายงานชื่อว่า Destination Disaster นะคะแปลว่าปลายทางหายนะแล้วก็พูดว่าช่วงเวลาน่าสะพรึงเมื่อผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาหลังศัลยกรรมความงามในไทยผิดพลาดนะคะเรียนต้องขอบคุณ Next New เนาะที่รายงานแล้วก็แปลรายการ60 Minute นี้ไว้นะคะคือเขาเนี่ยก็คือคุณอเมเลียอดัมนะคะเป็นผู้สื่อข่าวของ60 Minute เนี่ยไปคุยกับผู้หญิงชาวออสเตรเลียหลายรายที่เดินทางเข้ารับศัลยกรรมความงามในประเทศไทยผ่านบริษัทจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวเชิงศัลยกรรมสำหรับชาวต่างชาตินะคะที่ชื่อว่า Destination Beautyก่อนที่ผู้รับบริการบางรายเนี่ยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงแล้วก็ต้องกลับไปรักษาแล้วก็ผ่าตัดแก้ไขเพิ่มเติมที่ออสเตรเลียนะคะโดยรายการนี้เนี่ยเขาไปคุยกับใครบ้างรุ่นแรกเนี่ยคนไข้คนแรกคือคุณลินดาลาซาริดิสนะคะอายุ60 ปีจากเมลเบิร์นเธอเนี่ยลดน้ำหนักเยอะเนอะทีนี้มันก็เลยทำให้หน้าอกไม่สวยก็ต้องการเอาผิวหนังส่วนเกินออกนะคะเธอได้รับคำแนะนำว่าให้ผ่าตัดหลายรายการในการเดินทางครั้งเดียวเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจเนี่ยจะได้แบบว่าเหมือนกับประหยัดมากขึ้นทั้งยกกระชับสะโพกยกต้นขาด้านในด้านนอกดูดไขมันผ่าตัดดึงหน้าท้องนะคะบอกว่าแล้วก็มาถึงเรื่องหน้าอกด้วยแต่พอกลับไปฟื้นจากการผ่าตัดคุณธนัทคะหน้าอกเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าที่ต้องการตำแหน่งของหัวนมเนี่ยก็ไปอยู่ใกล้รักแร้
1: อัน
0: นี้ก็ส่งผลต่อการใส่เสื้อในใช้ชีวิตประจำวันเนอะโชว์ใครก็ไม่ได้แหละทีนี้แหละนะรายการ60 Minute เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็เหมือนกันโซฟีซิกโวกรูนะคะเธอเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดหลายรายการในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์กับแพทย์รายเดียวกันซึ่งในรายการมีสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็ลงชื่อชัดเจนคือนายแพทย์รุ่งกิจตันทะพัฒนกุลนะคะหรือคุณหมอริงด็อกเตอร์ริงเนี่ยซึ่ง Destination Beauty เนี่ยบอกว่าทำงานแล้วก็การผ่าตัดนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมิติเวช

0: ธนบุรีนะคะแต่ว่าอย่างคุณโซฟีเนี่ยคือเขาบอกว่าก่อนเปิดแผลแล้วก็เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงทั้งบริเวณหน้าอกหน้าท้องขานะคะแล้วก็ต้องกลับไปที่ออสเตรเลียเนี่ยผ่าตัดแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งนะคะแล้วก็60 minute เนี่ยยังรายงานว่าผู้ป่วยหลายรายเนี่ยได้รายงานประสบการณ์เชิงลบเนาะมีหนังสือร้องเรียนแต่ปรากฏว่า Destination Beauty เนี่ยก็ส่งถึงเขาแล้วก็บอกว่าให้เอาข้อความนั้นเนี่ยยุติการเผยแพร่ข้อความไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเดินเนินคดีตามคดีหมิ่นประมาทตามกฎหมายไทยคล้ายๆโดนขู่สแลปนั่นเองนะคะก็ทำให้ผู้ป่วยหลายรายเนี่ยเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยการได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะเรื่องนี้เนี่ยซึ่งที่มินิทเนี่ยเขามาที่ภาพประกอบถ้าคุณผู้ฟังเห็นเขามาสัมภาษณ์คุณหมอรุ่งกฤษเนี่ยที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเลยนะแต่ว่าขณะที่พยายามสัมภาษณ์เนี่ยถามเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็ถูกคุณพยาบาลแต่งชุดพยาบาลท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาสัมภาษณ์ในโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงไปก็ปรากฏว่าไม่มีคำชี้แจงนะคะในรายงานเนี่ยยังบอกอีกนะคะบอกว่า Destination Beauty เนี่ยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2549แล้วก็มีผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยมารักษาแล้วมากกว่า 30,000 คนจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดานะคะครอบคลุมศัลยกรรมตกแต่งหลายประเภทรวมทั้งผ่าตัดลดความอ้วนด้วยนะคะใน60 minute บอกว่าเฉพาะผู้ป่วยชาวออสเตรเลียเนี่ยมีประมาณ300คนเดินทางมารับบริการในช่วง2เดือนก่อนออกรายการก็คือประมาณสักเดือนมิถุนากรกฎาคมเนาะแล้วก็บริการเนี่ยรวมทุกอย่างแล้วบอกว่าถึงขั้นที่ผู้ป่วยรายหนึ่งเนี่ยเคยได้รับคำแนะนำให้ถอนเงินจากกองทุนเกษียณก่อนอายุเพื่อใช้เหตุผลด้านสุขภาพนะจะได้มาเอามาผ่าตัดนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพอรายการบอกว่าให้ Destination Beauty เนี่ยชี้แจงบริษัทแค่ส่งคำชี้แจงว่ายืนยันว่าลักษณะรักษาตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะหลังจากมีการออกอากาศไปทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภานะคะตามรายงานของ Next View เนี่ยก็บอกว่ากำลังจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลแล้วก็การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็เป็นที่รับรู้ไปทั่วโลกแล้วเนาะว่า Destination Disaster นะคะก็คือปลายทางหายนะนั่นเองนะคะคุณธนัทคะแล้วก็บทความอีกชิ้นหนึ่งที่เรียนได้อ่านนะคะก็คือของนายแพทย์กรปรองจิตธรรมเนี่ยอาจารย์บอกว่าหลังจากได้ดู City Minute Australia แล้วเนี่ยคือกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือเวลาที่เราคิดว่าผ่าตัดตกแต่งเนี่ยแล้วก็สลบไปแป๊บเดียวเดี๋ยวตื่นมาเหมือนกับนอนหลับเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนอะมันมีความเสี่ยงแล้วก็มันรายงานความเสี่ยงเนี่ยทั้งที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างเริ่มต้นเนี่ยในที่เชื่อว่าหลับแป๊บเดียวเดี๋ยวตื่นมาก็สวยเนี่ยคือการดมยาสลบแบบหมดสติเนี่ยไม่ใช่แค่การให้ยานอนหลับแล้วทำให้เราหมดสติเนอะวิสัญญีแพทย์เนี่ยเขาต้องควบคุมการหายใจออกซิเจนชีพจรต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญเขาบอกว่าจากรายงานของ Korean National Forensic Service นะคะเมื่อปีที่แล้วนั่นเองเขาพบว่ามีการชันสูตรศพเพื่อตรวจสอบทางนิติเวชเนี่ยที่50รายที่เสียชีวิตกับการทำหัตถกรรมเพื่อความงามคุณธนัทในช่วงปี2016ถึง2024เนี่ยผู้เสียชีวิต41รายเป็นผู้หญิง 82% นะคะอายุเนี่ยก็อยู่พวกประมาณ29ปีมีนนะอยู่ที่29ปีก็เนี่ยก็เสียชีวิตตอนช่วงให้ยาสลบนี่แหละนะคะแล้วก็มีอาการแทรกตามมาด้วยเรื่องของอาการแทรกซ้อนฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ความปลอดภัยอย่างเดียวเนาะแล้วก็มีเคสที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็เคยมีเคสที่ผู้หญิงที่ผ่าตัดจมูกใช่ไหมคะเสริมจมูกแต่เราก็ไม่ได้กลับบ้านก็คือเสียชีวิตหรือดูดไขมันเพื่อให้รูปร่างหน้าตาดีขึ้นนะคะแต่ก็เสียชีวิตบนเตียงผ่าตัดประเด็นเนี่ยอาจารย์หมอกรปองจิตธรรมเนี่ยบอกว่าไม่ได้หมายความว่าคือทำไม่ควรทำแต่ว่าต้องรู้ว่ามันมีความเสี่ยงนะแล้วยิ่งซื้อมาเป็นแพ็กเกจอย่างเนี้ย ก็จะบอกว่าโอ๊ยทำหลายๆอย่างในทีเดียวคือในการทำหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาหนักหน่วงแล้วก็ที่สำคัญใบยินยอมเนี่ยไม่ควรเป็นแค่กระดาษที่เซ็นก่อนเข้าห้องผ่าตัดเนาะแต่มันควรจะมีรายละเอียดความเข้าใจต่างๆการรับผิดชอบคือการรับผิดชอบหลังบริการด้วยและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องที่5ค่ะ
1: มาถึงเรื่องราวของน้องเดนนี่รอยัลหรือว่าน้องแพลวนะครับขออภัยใช่
0: น้องพลอย
1: น้องพลอยรัติการอัมพลอยนะครับจากภูเก็ตนั่นเราก็ให้ผู้คนผู้ฟังเล่นสนุกกันไปนะครับทายเพลงก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทายไปก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครทายถูกนะครับทั้งโลกใบนี้ที่พยายามกันก็เลือกเพลงมาเรื่องราวของเธอความชื่นมื่นนะผลงานบนเวทีที่ก็คุยแคะกันเต็มที่แล้วนะครับคงจะหลายท่านคงดูกันหลายรอบแล้วนะครับขนาดนี้คลิปดูชุบของ AGT บน YouTube เนี่ยยอดวิวของน้องเนเน่ก็ทะลุ5ล้าน2แสนไปแล้วนะครับภายในวัน2วันเองนะครับเทียบเคียงกับคลิปที่อยู่มานานหลายปีเลยนะฮะคลิปที่ชมมากสุดก็อยู่ที่140ล้านนะครับซึ่ง13ปีที่แล้วของน้องเนเน่นี่ก็เพียงแค่วัน2วันนี้ก็มาอยู่ในระดับ5ล้าน2ซึ่งจะทะลุไปขนาดไหนก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าปลื้มปริ่มมาด้วยนะครับจากที่คนก็สังเกตเห็นการแต่งตัวการแต่งกายบนเวทีเนาะคุณกันติการรู้ตัวหรือยังว่าใครเป็นคนออกแบบครับ
0: โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะคือถ้าเราเห็นเนี่ยคือเสื้อยืดเนี่ยจะเป็นเนเน่เนาะก็คืออันนี้คุณแม่เป็นคนทำนะคะแล้วก็ทำแล้วก็จัดจำหน่ายด้วยนะคะแต่เสื้อกั๊กเนี่ยจากทีท่าสไตล์นะคะเสื้อกั๊กเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นความลงตัวในการออกแบบผ้าไทยด้านหน้าคือผ้าดุดดาวผ้าทอจากกลุ่มผ้าหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยใช้ผ้าปาเต้ลายประแจจีนอันนี้เนี่ยก็คือแบบเป็นสไตล์พวกบ้าบ่าย่าหยาเนาะแล้วก็เขาบอกว่ายังมีกางเกงเนี่ยกางเกงโอเคยีนสีดำนี่ก็เป็นแบรนด์นะคะของอิตาลีนะคะแต่ว่าผ้าคลุมกางเกงเนี่ยเป็นผ้าไหมมัดหมี่ผ้าทอโบราณชั้นสูงจากผ้าปูนมัญจาคีรีนะคะที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยยังไม่นับรวมพวกลายเขาเรียกว่าอะไรนะเข็มขัดทองใช่ไหมคุณธนัทเข็มขัดทองอะไรต่างๆเนี่ยก็สะท้อนถึงความเป็นไทยด้วยก็ต้องเรียกว่าเธอพยายามเอาความเป็นไทยขึ้นไปโชว์เพราะรู้ว่าทุกสายตาของโลกเนี่ยจับมาค่ะ
1: ครับและขณะนี้ทุกสายตาของโลกก็พยายามที่จะคว้าเธอทุกมือพยายามคว้าเธอไปนะครับจะมีข้อความที่คนก็แชร์กันเยอะนะครับว่าขณะนี้เนี่ยไม่ใช่ของคนไทยแล้วเป็นของคนระดับโลกอันนี้มันสะท้อนมากมายจริงๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับปรากฏการณ์นี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับเมเน่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องพ่อแม่ที่ร่วมช่วยกันเสริมสมมาจนทำให้มีปรากฏการณ์แบบซึ่งถามได้ไม่ได้ง่ายๆนะครับเป็นขึ้นเวทีระดับสากลแล้วไม่ใช่เป็นเวทีการประกวดความงามเราก็ติดตามไปดูแต่นี่เป็นความสามารถที่ทุกคนยอมรับสู่พกจริงๆนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลยก็สร้างความตกตะลึงนะครับนี่ก็ตกตะลึงอ้าปากค้างกันอีกครั้งทั้งโลกเลยนะครับการเลือกเพลงนี่ก็แยบยลนะครับจากซอมบี้ของแกรมเบอรี่แต่ละขั้นแต่ละตอนก็มีความเป็นพิเศษแล้วเธอก็ดึงออกมานะครับเสียงของคนทั่วไปนะฮะก็มีแต่คำชื่นชมนะไม่รู้จะทำผิดยังไงจริงๆนะครับจนได้โกลเด้นบัสเซอร์ไปผมไปส่องดูนะครับคนที่เป็นโค้ชเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนะครับในฐานะนักร้องนักกีตาร์ในอเมริกาในระดับโลกเขาก็ชื่นชมอย่างคุณริชาร์ดฟิงค์เดอะโฟร์ทเนี่ยนะครับเป็นผู้นักร้องทำลายสถิติโลกคือออกเสียงโน้ตเดียวได้ยาวนานที่สุดก็มีเทคนิคในการออกเสียงคำร้องและเป็นโค้ชนักร้องระดับโลกชื่อดังนะครับก็บอกว่าเธอเนี่ยสามารถผสมผสานการแผดร้องได้อย่างถูกต้องนะครับเสียงเข้มสลับเสียงเบานะครับแล้วก็บางช่วงก็ดัดแปลงให้ดูลึกลับนะครับแถมยังเล่นกับกล้องได้ด้วยแล้วไอ้เทคนิคการแหกปากแผดเสียงดังกล้องเนี่ยนัก ร้องอาชีพนี้ยังฝึกกันเป็นปีๆนะแต่เธออายุเพียง16ปีเท่านั้นอีกคนริชาร์ดอาร์แจ็คสันคนนี้เป็นนักร้องที่เชี่ยวชาญเรื่องของเพลงร็อกนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยการควบคุมเนี่ยเขาเรียกว่า Fly Scream ในตอนที่เธอแผดร้องในช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนี่ยสำหรับเพลงล่าสุดบนเวทีเนี่ยก็เป็นเทคนิคการวากนะฮะให้แตกล่าก็เป็นเทคนิคที่โอ้ไม่มีใครสอนเธอแหละแน่นอนเพราะเธอก็ใช้บ่อยๆนะครับเป็นการบีบเป็นการดันเส้นเสียงให้แหลมพุ่งแล้วก็ควบคุมโน้ตไม่มีตกเลยนะครับนะอยู่เป็นเวทีระดับโลกแบบนี้นะครับคือเขาก็ตั้งข้อสังเกตที่ว่าหากเป็นเพื่อนของเนนี่ไปเจอที่โรงเรียนจะรู้สึกยังไงนะครับเทเลอร์จอห์นอาแดงคนนี้ก็เป็นนักกีตาร์นะครับก็ทึ่งที่ปรับเสียงให้มันแตกต่างไปจากต้นฉบับอ่ะคุณกนิกานะเสียงของกีตาร์ก็จูนให้มันสูงขึ้นครึ่งระดับแล้วรักษาแนวกลั้นไว้ได้แล้วก็ทุกเม็ดทุกดอกทุกโน้ตนี่ก็ดูเท่ดูแปลกไปมีกลิ่นอายของตัวเองผสมเข้าไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนพูดมาลักษณะเดียวกันนะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะไม่ชนะได้อย่างไรแล้วผมก็อยากจะนะบอกไว้เลยว่าตอนนี้น้องเนนี่อาจจะต้องการเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์เพื่อประกาศให้โลกรู้เนาะแต่ตอนนี้เธอไม่ต้องการเวทีนี้นะไม่ใช่พูดในเชิงเนรคุณนะคุณกนิกานะนี่เป็นความจริงอะตอนนี้อเมริกาก็ทาเลนต์ต้องการเธอมากกว่าเธอต้องการ AGT นะเธอเป็นแม่เหล็กจริงๆนะครับเออที่หลายๆคนก็บอกว่าหากไม่ชนะเนี่ยก็ไม่รู้จะดูต่อไปทำไมหลายคนบอกว่าเลิกดู AGT ไปนานแล้วนะครับคนอเมริกาเองนะเลิกดูรายการนี้ไปงานแล้วนะพวกเราก็ดูอาจจะโผล่ขึ้นมาแวบๆนะบางคนบางนักแสดงบางคนแต่ตอนนี้สายตายอดวิวอะไรต่างๆมันกลายเป็นแม่เหล็กไปแล้วสำหรับ AGT AGT ก็ต้องการเธออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องคอยฟูมฟักปกป้องไว้นะอย่าให้ใครมาฉกไปกลับมาแน่ครับวันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะกลับตรงไปที่ภูเก็ตเลยแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปผมก็หวังว่าไม่ต้องกลับไปหรอกไม่ต้องแบบขึ้นเวทีแล้วแต่ตอนนี้เธอชนะแล้ว
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับ
2: ช่วง News of the Week
0: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam